0: ศูนย์ต่อเนื่องมาถึงเราฟัง
1: เป็นเทปกลับ A หน้า A หน้า B
0: หน้า A หน้า B นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะเอาหน้าปกคำขอบคุณนะครับคำร้องอะไรสักอย่างของคุณชีฟเองหรือ

0: ดาวจะเป็นข้างในไหมระหว่างนี้ก็ดีฟุตบอลไฟเดย์ไนท์นะแพ้เลย
1: เมื่อคืนโดนไป3ลูกเลยต่อเชลซีจริงๆช่วงพักหลังนะพี
0: ่โอ้โหโซ่ในการ

0: ไปเยือนแอทักแฟรงก์เฟิร์ตตอน 20:30 พี่วันนี้
1: เจอกับลิสเซ่โดอันไง
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็ไฟบวกตอนนี้ก็เป็น1ใน2ทีม3ทีมที่ยังไม่แพ้นะพี
1: ่มีดอทมุนยังไม่แพ
0: ้มีดอทมุนยังไม่แพ้ไฟบวกยังไม่แพ้แล้วก็ออสบวกยังไม่แพ้นะพ
1: ี่ออสบวกนะครับอืม
0: ไลฟ์เอเวนแบกเนี่ยแพ้ไปเกมล่าสุดที่เจอกับไบเยอร์มิวนิคเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: อืมเอเวนแบกในสัปดาห์นี้จะไปเยือนชาลเกอร์
0: ใช่แ
1: ต่พรุ่งนี้ที่เฟลตินอารีนาหรือว่าที่อัพชาลเกอร์อารีนาครับที่แกสเซตแกสเซนไง
0: กับ
1: เป็นยังไง
0: ก็มีเคลสันมีโอกาสได้ลงไหมพี่เจ๋งสัปดาห์นี
1: ้ไม่ได้ลงเพราะว่าแบ็คซ้ายเขาเป็นลูกรักของโค้ชอ่ะ
0: คุณเทอร์
1: แบงซองวากเดอร์ลาเซอร์คุณเทอร
0: ์แบ็คซ้าย
1: แล้วนัดนั้นหลุดมากเลยเจอบาเยิร์นอ่ะหลุดอย่างเดียวเลยเจอโอลิเซ่หลุดตลอดเลยแล้วไม่ส่งนิโคลัสเบคซันลงอ่ะเยอะมากเลย
0: เกมก่อนที่เจอกับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกับโบรุเซียมเช่นกัน
1: เจอกันบักแซง 3-2 อ่ะ
0: สแตทที่เว็บต่างประเทศออกมานี่ได้ 5.5 นะคุณเทอร์เนี่ย
1: เออ
0: เรตติ้งเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นก็ไม่ดีได้ไม่ส่งลงแล้วลูรัก
0: มิเกลสันเนี่ยเท่ากับว่าได้ลงไปแค่เกมเดียวด้วยการมีสำรองนะพี
1: ่อืมใช่ไหม
0: ก็เดี๋ยวดูว่าเกมเจอชาลเก้ดูแล้วก็น่าจะใช้คุณเทอร์เหมือนเดิ
1: ม
0: เขาไม่น่าเปลี่ยนแต่ว่าก็งงว่าทำไมเขาไม่ใช้ไปยืนไปขวานะพี
1: ่ครับ
0: มิเกลสันเนี่ยจริงๆเล่นขวาแต่ว่าพอเล่นยุโรปไปเล่นทางซ้ายนะพี่
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ก็สุดยอดนะนะครับก็หวังว่าจะได้ลงนะ
0: ครับ
1: นิโคลัสมิเคลสันนะครับ
0: ก็เดี๋ยวจบเกมนี้ก็จะเดินทางมาร่วมทัพทีมชาติไทยเล่นในฟีฟ่าเซนคัพ
1: ใช่ใช่ใช่ฟีฟ่าอาเซียนคัพใช่ไหม
0: ครับ
1: มีชื่อด้วยนะ
0: อืม
1: แล้วเราจะดูทางไหนเจมส
0: ์ยังไม่มีเลยพี
1: ่อ้าวแล้ว
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยลดจาก100ล้านเนี่ยเหลือ2ล้านเหรียญประมาณ60กว่าล้าน
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไม่มีคนซื้อนะพี่เจมส์
1: โอ้โห
0: ตอนนี้มีชาติเดียวที่ซื้อแล้วคือเจ้าภาพอินโด
1: ครับ
0: อืม
1: ก็4แมตช์20ล้านฟีฟ่าเอาอะไรนะอุ้ยบอลโลกก็กินตังค์ไปเยอะแล้ว
0: อืม
1: เอาอีกเหรอ
0: กินตังค์นี่คือยังไงพี
1: ่กินตังค์ชาติ
0: อื่น
1: ไปเยอะแล้ว
0: ใช่ใช่ก
1: ็ครับ
0: ตกแมตช์แล้วเกือบ10กว่าล้านนะพี่4นัดเพราะว่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม3นัดแล้วก็รอบจัดอันดับอีก1นัดก็ดูแล้วหลายๆชาติก็จับมือกันไม่ซื้อตอนนี้แล้วก็มีแค่อินโดที่ซื้อเพราะมันแพงไปเกินนะพ
1: ี่
0: เพราะว่าอาเซียนคัพที่เป็นรายการเดิมเนี่ยมันแค่30นะพี่ไม่ถึงเนี่ยประมาณ10ต้นๆนะพี
1: ่ครับ
0: แต่ว่าอาเซียนคัพเนี่ยฟีฟ่าเซียนคัพเนี่ยโดดมาราคาเปิดเนี่ยก็ลอยล้านแล้วนะพี่เจมแล้วก็แต่ว่าด้วยความสำคัญของทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็อาจจะได้คะแนนแรงกิ้งเยอะกว่านะพี่แต่ว่ามันเตะแค่4เกมเองในการเก่าเนี่ยถ้าเข้าชิงเตะตั้ง8เกมนะพี
1: ่ครับ
0: ครึ่งต่อครึ่งเลย
1: ครึ่งต่อครึ่งเลยนะนะฮะก
0: ็
1: ไม่รู้จะได้ดูกันหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ดูเอ็กซ์เกมไปก่อนแล้วกันหมอชายของเรานะครับแล้วก็ดูฟุตบอลไทยลีกไปก่อนนะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์เห็นว่าฟีฟ่าเดย์เนี่ยยาวเหยียดเกียรติบัตรทองเพราะว่ามารวมกันกันยากับตุลามารวมกันเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็มารวมเป็นรอบเดียวเนี่ยจะเบรกประมาณเกือบเดือนนะพี่แต่ก่อนเนี่ยจะแยกเป็นกันยากับตุลาสองช่วง
1: อันนั้นสองสัปดาห์อันนี้เบรกกี่เดือนเนี่ยเอเจมส์
0: เกือบน่าจะ
1: 3
0: สัปดาห์เลยครับยาวๆเลย
1: เอ้าหยองล้อเนี่ยหยองล้อเลยไทยลีกหยองล้อเลยอ่ะ
0: ทีมบอลต่างบอลทีมชาติก็มี
1: เอาเหรอ
0: ไม่มีด้วย
1: บอลต่างประเทศก็มีด้วยเพราะว่าเขาก็หลีกให้กับ FIFA Day ด้วยไง
0: ใช่
1: เอาเหรออ้าวร้องเลย
0: ยาวเลยทีนี้3เดือนเนี่ยไอ้3สัปดาห
1: ์พี่ก็ร้องเหมือนกัน
0: แต่ว่าถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยก็ยังมี UEFA Nation League ให้ดูพี
1: ่ใช่ๆๆถ่
0: ายทอดสดครบทุกคู่ด้วยนะแล้วก็มีFIFA Asian Cup ด้วยในช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ว่าสโมสรเนี่ยจะกลับมาเตะทีก็กลางเดือนตุลาเลยพี
1: ่ครับนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ติดตามกันนะนะครับอื่นๆมีอะไรไหมเมื่อวานนี้นะครับไทยลงไทยลีกมีด้วยเด่นหนึ่งคู่ไหมเหรอ
0: ก็เมื่อวานเป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาครับก็อยุธยาเนี่ย
1: แ
0: ผลผลงานดีแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นในบ้านแล้วแพ้นะพี
1: ่แพ้อุทัยธานีไป1-2
0: ใช่ก็มีดราม่าท้ายเกมด้วยจังหวะที่
1: นำก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: กับดิเอโก้บริโต้แล้วก็โดนอุทัยธานีนะครับก็ตีเสมอได้จากโรเบโตเมเนเซสนะ
0: ใช่
1: แล้วก็คนที่ยิงประตูนาทีสุดท้ายนะครับปิดกล่องนาทีบาปเลย
0: ครับ
1: นะครับก็คือปีโป้ไง
0: ศิรชัดทอง
1: ศิรชัดทองนะฮะ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีจังหวะที่อยุธยาเนี่ยได้ประตูตีเสมอนาทีที่90กว่าๆแต่ว่าโดนผู้สินยึดนะพี่เพราะว่ามีจังหวะที่จังหวะบอลเตะมุมเนี่ยแล้วผู้เล่นของอยุธยาเนี่ยไปทําฟาวล์ผู้สาประตูก็เลยกลายเป็นโดนยึดประตูตีเสมอคืน
1: อ๋อเหรออ
0: ยุธยาก็เลยแพ้เกมแรกในบ้านเลยหลังจากที่เกมอ่ะ

0: เกมก่อนหน้านี้เล่นกับราชบุรีก็ชนะมา
1: ครับ
0: ครับส่วนอุทัยนัดที่แล้วเนี่ยแพ้มาแล้วนี่ก็กลับมาชนะนะพี่ทีมของอเล็กซานเดอร์กามาที่ปีแล้วไทยซีซั่นท่าเรือเขาบอกว่าป่วยนะพี
1: ่
0: แต่ปีนี้มันคงอุทัย
1: อ๋อที่ก่อนหน้านี้คือที่มินกลับบ้านอะไรที่ข่าวว่าไปท่าเรือแล้วก็ต้องให้โค้ช
0: คุณอุ๊ด
1: คุณอุ๊ดใช่ไห
0: ม
1: สารวุฒิพันธ์มาคุมทีมแทน
0: ใช
1: ่อ๋อที่ไม่สบาย
0: แต่ตอนนี้กลับมา
1: คุมกลับมาอุทัยธานีก็ทีมกาวเจมส์เออคนเคยค้าม้าเคยขี่
0: ครับ
1: เออกลับมาเยือนถิ่นเก่ากลับมาเจอทีมเก่าดีกว่าอยู่ทีมเก่าดีกว่า
0: อ่าใช่
1: มาสบายใจ
0: อ
1: ่
0: า
1: เออ
0: แล้วก็อุทัยเนี่ยมีอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเบนจามินเนวิทนะพี่3ประตูอ่า3ประตูแล้วตอนนี้แต่ว่าหลุดแคนดิเดตทีมชาติไทยไปใน
1: ชุ
0: ดฟีฟ่าอาเซียนคัพใช่ก็เป็นนักเตะที่ปีนี้กลับมาฟอร์มดีครั้งแต่ว่าหลุดทีมชาติไทยน่าเสียดายนะพี่รวมถึงอีกคนหนึ่งที่หลุดไปในทีมชาติไทยก็ตำแหน่งเดียวกันก็เป็นธนวัฒน์ที่เจ็บเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: นะ
0: นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยเอาวันนี้สิวันนี้ก็จะมีฟุตบอลไทย1ไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็วันนี้จะเป็นนัดเปิดซีซั่นของไทยลีก3นะพี่เจ๋งก็ไทยลีก3ก็จะกลับมาแล้วสำหรับแฟนบอลไทยลีก3ที่รออยู่วันนี้มาแล้วครบทุกโซนเลยก
1: ็
0: เท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้เริ่มไปเนี่ยฟุตบอลไทยจะกลับมาเตะแบบเต็มระบบนะพี
1: ่
0: ทั้ง3ลีกเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไทยลีก3มาแล้วนะ
0: ไทยลีก3มาแล้ว
1: เว
0: นี่เลยทีมใกล้ๆอสมทนี่มีบางกะปินะพี่
1: ไ
0: อ้ที่สนามรามคำแหงเนี่ยเป็นน้องใหม่ด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ครับปี FC นะพี่
1: ไทยลีก3นะนะครับ
0: ครับ
1: อ้าวก็ฝากติดตามกันนะครับทีนี้ก็มี1คู่เนาะวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: อื่นๆก็มีอะไรไหมนะลองไล่ดูซิเป็นยังไงมีลาลิก้าเนาะ
0: เมื่อคืนเนี่ยมีลาลิก้าสเปนครับก็เรอัลเบติสเนี่ยชนะเกตาเฟ่ 1-0 แล้วก็มาลาก้าเนี่ยแพ้เรอัลบีอาร์เรียล 1-3 ครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดหนึ่งก็จะมีอาราลิก้าเนี่ยเป็นเอสปานยอนแพ้เอลเช่1-3นะที่เมื่อคืนเนี่ย
1: มีมอนซ่าไงกับโชไง
0: มอนซ่าเนี่ยชนะซาซูโร่2-1ครับ
1: ลีกเอยเป็นยังไง
0: ก็โมนาโกชนะลิวสองอาร์แลนด์2-1ครับอาร์ลองลอง2-1
1: เอเลเรซี่เนเธอร์แลนด์เป็นยังไง
0: เอเลเรซี่เนี่ยโกนิงเกนชนะสโวสามต่อศูนย์ครับเมื่อคืน
1: พี่เหมือนพี่สอนยุทธเลยเนี่ยเวลาส่งให้น้องไบอะครับ
0: แล้วก็มีเมื่อคืนเนี่ยจะไปชุดด้วย
1: กระดับเป็นยังไง
0: ตอนซิตี้ชนะวัตฟอร์ด1-0ครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะครับก็ลงเตะนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้นะในกลุ่มดีเมื่อวานนี้ก็ชนะกาตาร์ไปแบบสบายๆนะ
0: ครับ
1: 2-0นะครับส่วนเดินก็มีฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามไป0-2นะ
0: ใช่ครับ
1: คูเวตแพ้อุซเบย์ไป0-2นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฟุตบอลจะพักก่อนนะครับจะเตะอีกทีก็คือวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: และทีมชาติไทยของเราครับจะลงสนามนะเจมนะ
0: ใช่ก็เตะบ่าย2เจอฮ่องกง
1: นัด2เจอบ่าย2นัด2เจอฮ่องกง
0: ครับ
1: นัด2บ่าย2เจอฮ่องกงตามเวลาไทยนะครับติดตามได้นะครับมียิงสดน่าจะเป็นเอสเพย์ยิงสดอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใช่
1: น่าจะเป็นช่องวันไหม
0: วันพี
1: ่ชาววันแต่ว่าเดี๋ยวกัสก้าของเราจะมีออนไลน์ด้วยนะฝากติดตามด้วยนะ
0: ครับผม
1: นำทีมโดยเจมส์นะครับ
0: กับพี่เจ๋งเข้ารายการบ่ายสองไหมพี
1: ่พี่ด้วยนะ
0: พี่เจ๋งไหมครับ
1: พี่นะ
0: เอา
1: ออนไลน์นะฝากติดตามด้วย
0: ทาง Facebook กับ YouTube
1: ใช่ในมี TikTok ด้วยนะ
0: ครับ
1: ฝากติดตามตอนบ่ายสองของเรานะครับ
0: ก็สถานการณ์ของฟุตบอลชายเนี่ยตอนนี้ก็
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ผ่าน2นัดในบางกลุ่มนะพี่ยังกลุ่ม C เนี่ยตอนนี้อุซเบกิสถานเนี่ยเข้ารอบแน่นอนแล้วด้วยการชนะ2นัดส่วนอันดับ2เนี่ยเวียดนามกับคูเวตยังต้องลุ้นกันส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยก็เมื่อวานแพ้เวียดนามก็ตกรอบเรียบร้อยครับส่วนกลุ่ม D เนี่ยมี3ทีมก็ตอนนี้เกาหลีใต้กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยชนะคนละนัดก็เข้ารอบแน่นอนแล้วนะพี่ส่วนกาตาร์ก็ตกรอบไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยกลุ่ม A เราเดี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอกับเราเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็ไทยเจอฮ่องกงถ้าไทยกับญี่ปุ่นชนะก็จะเข้ารอบทั้งคู่นะพี
1: ่
0: ส่วนกลุ่ม B เนี่ยอิหร่านกับจีนเนี่ย1-3แต้มเท่ากันครับส่วนแล้วก็เกาหลีเหนือกับ UAE ยังไม่มีแต้มก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อิหร่านจะเจอกับจีนแล้วก็เกาหลีเหนือเจอกับ UAE นะพี
1: ่
0: ครับก็เป็นฟุตบอลชายจะกลับมาแข่งพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยววันนี้จะมีพิธีเปิด
1: พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา16 นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามได้นะหลายช่องทางที่ Sport 7มี PPTV มี S Play นะครับพิธีเปิดตอน10 โมงเย็นนะวันนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ว่า

0: จ้าภาพเอเชียนเกมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งที่3นะปี58ที่โตเกียวปี94ที่ฮิโรชิมานะครับก็ไม่ได้จัดเอเชียนเกมนานเท่าไหร่32ปีไหม
1: ใช่เพราะว่าไม่ได้จัดมานานมาก32ปีเนี่ยอย่างที่พี่เจ๋งบอกก่อนหน้านี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางแถวเกาหลีนะพี่เกาหลีเนี่ยจัดบ่อยเอเชียนเกมเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยเลยทางญี่ปุ่นเนี่ยยาวมา
0: จีนเกาหลีจัดบ่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่อินชอนบูซานจีนเนี่ยปักกิ่งจำได้เลยหางโจวกวางโจ
1: ใช่ยาวๆ
0: เ
1: ลยวนๆอยู่ตอนนี้
0: จัดล่าสุดก็ปี98เนี่ย
1: ที
0: ่2541นะฮะ
1: โค้ดวังยิงไงพี่
0: ใช่ฮะ
1: ที่โค้ดวังยิง
0: โค้ดวังทวัชชัยดำรงตระกูลเมื่อก่อนเนี่ยโค้ดวังเนี่ยไปสัมภาษณ์แบบน่ารักดีนะนะครับไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเจสาย AI ไง
1: พี่เจวรปัตรเลยพี่
0: เจวรปัตรไงสาย AI นะครับถามว่าในก่อนชีวิตเป็นยังไงบอกวัยรุ่นของโค้ดวังเนี่ยก็แหมก็แหมก็ดูดันไม่การ
1: มีบ้างมีบ้าง
0: ว่ามันคือวัยรุ่นตอนเตะบอลเนี่ยมาครั้งแบบเตะบอลไม่ไหวอ่ะเพราะว่าหลังลามใช่ไหมเก็บเกี่ยวตรงนั้น
1: ปลาเป๋า
0: เออปลาเผาบ้างแล้วก็ไปตีสตุกบ้างแทงสตุกบ้างแทงสตุกไปก็ดื่มไปอะไรเงี้ยมาครั้งออกมาไม่รู้วันรู้คืนจริง
1: ๆ
0: ออกมาไม่รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จริงๆแกบอกสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงโอ้แล้วก็ไปเตะบอลก็ไม่ไหว
1: ใช่เพราะว่า
0: ตอนนั้นเนาะวัยรุ่น
1: ร่างกายพักผ่อนน้อยมันก็มีปัญหาเรื่องความฟิตใช่ไหม
0: ความคิดความอะไรความพี่ยังไม่ได้ตกผึกอะไรหลายอย่างบอกว่าคนมันก็แบบผิดพลาดเหมือนกันนะคนวางบอก
1: ใช่
0: ล่าสุดเนี่ยเจสายไอเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ยศชวนบุรพา
1: แหมมนุษย์เหล็กกันนี่
0: ยศชวนบุรพาบอกว่าสมัยเด็กเนี่ยเขาเรียนเก่งนะ3.9 3.8 เขาบอก
1: โหเด็กเรียน 3.8
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เตะบอลเอ้ยไปเรียนหนังสือดีกว่าแม่แต่ลูกชายเขาชอบเตะบอลก็เลยแบบก็เลยเปลี่ยนมา
1: ครับ
0: เตะฟุตบอลจะมีกะซึ่งตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วใช่ไหม
1: ตอนนี้จัดมาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวเตะกับชลบุรีพรุ่งนี้เจอกับบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวบินกลับไปญี่ปุ่นเลย
0: ก็ฟีฟ่าเดย์พอดี
1: ฟีฟ่าเดย์จะผ่
0: านจะได้เจอน่าจะได้เจอกับญี่ปุ่นเนาะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: ก็น่าจะได้ลงเกมนั้นแต่ถ้าไทยชนะฮ่องกงเนี่ยอาจจะพักนะพี
0: ่
1: ถ้าเข้ารอบต่อไปก็อาจจะต้องพักในเกมนั้น
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราส่งนักเตะนั้นไปเล่นใช่ไหมมีเดินทางไปของนี่ไงของเมืองทองอ่ะไปสมทบหนึ่งคนนะไปสมทบหนึ่งคนนะครับบินไปแล้วนะครับไปร่วมฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะก็ชื่ออะไรผมนี่พี่จะเมื่อก็นี่ไข้เมืองทองอ่ะ
1: ทีกวินจันสีนะพี่
0: ไม่ใช่กฤตภักดิ์แสงสวัสดิ
1: ์ย้ายไปกับย้ายไปบีจีแล้วเมื่อวาน
0: กองกลางไง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะของ
0: บีจี
1: ใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทีกวินจันสีนะเมืองทองก็ล่าสุดน่าจะไม่ได้บินตามไปเพราะว่ามีอาการเจ็บนะพี
0: ่
1: กองหลัง
0: แ
1: ต่ว่ากิตติพักเนี่ยก็เดี๋ยวตามไปสมทบกับทีมเพราะว่าเมืองทองเพิ่งจบภารกิจกับสโมสรเมื่อกลางสัปดาห
0: ์
1: เมืองทองเพิ่งบุกไปเยือนสตูลมานะพี
0: ่ครับ
1: ก็เดี๋ยวบินไปร่วมทีมแล้วก็จะน่าจะลงมีโอกาสได้ลงสนามพรุ่งนี
0: ้
1: เพราะเกมแรกเนี่ยเราขาดผู้เล่นไป2คนนะพี่ก็คือ2นักเตะจากที่เล่นกับเมืองทองเนี่ยแหละก็ดูแล้วใช่ชุดนี้ดูขาดๆเกินๆเลย
0: ก็กองหลังมีปัญหาดูกองหลังวันก่อนที่เจอคีกิสถานเนี่ยดูจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับเน
1: า
0: ะเพราะว่าเราเอากองหลังจากบีจีไปใช่ไหมชนพัฒน์บัวพันธ
1: ์กับชนนธรรมาก
0: ับชนนธรรมาซึ่งชนนที่จริงเป็นฟูลแบ็กไม่เหรอ
1: เป็นแบ็กซ้าย
0: แบ็กซ้ายแต่เล่นซิตเตอร์ฮาร์ดได้นิดหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: เล่น
0: แล้วก็พอเปลี่ยนชนพัฒน์บัวพันธ์ออกใช่ไหมล่ะต้องปอดออกแล้วก็ส่ง
1: นาธานเจม
0: ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะ
1: กับเรียนเจม
0: ของเรียนเจมอ่ะนะครับซึ่งคนชื่อเจมเนี่ยหน้าตาดีทุกคนใช่ไหม
1: ก็อันนั้นน่าจะเรื่องจริงมีอันก็หมายถึงนาธานเจมกับเรียนเจมไหมพี่
0: คุณท่านที่บอกว่าไม่ใช่เหรอพี่ก็มีเป็นแค่ชื่ออะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อไม่เกี่ยวเป็นแค่ชื่อ
0: คุณรับเลยเหรอ
1: รับเลยพี่
0: อ้าว
1: ก็นาธานเจมเนี่ยพอลงมา
0: แต่ปัจจุบันที่ก็สำรองไม่เหรอใช่ไหมไม่ค่อยได้ลงไม่เหรอใช่ไหมนาธานเจมอ
1: ยู่กับบีจีไม่ได้ลงปีนี้พยายแล้วน่าจะย้ายไปมหาสารคามแต่ว่าพอลงมาเกมรับเราก็ดูดีขึ้น
0: ครับ
1: แต่จริงๆชนพัฒน์เนี่ยก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักของทีมยู23มาสักพักแล้วนะพี
0: ่
1: เป็นกัปตันทีมชุดนี้ด้วยแต่ว่าเกมแรกก็ยังมีขัดๆเกินๆนิดหน่อย
0: ครับก็ใช้ได้นะวันนั้นนะ
1: ใช้ได้
0: โอ้สนุกแน่นอนนะฮะเจอไอ้ฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเขาก็แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ก็แพ้น้อยนะแล้วญี่ปุ่นชุดนี้ก็ใช้จุดอยู่21ด้วยดังนั้นเกมนี้จึงเหมือนถ้าเราชนะได้เข้ารอบเลย
1: ก็น่าจะเข้ารอบเลย
0: ก็ไปตัดสินแชมป์กลุ่มกับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นพี่ว่านั้นเลยนะสู้ได้ญี่ปุ่นเขาชุดเด็กอ่ะ
1: ใช่ญี่ปุ่นอยู่20เอง
0: อืม 21 21
1: 21
0: เขาจะยุติยุติ21เพราะว่าเขาจะเอาชุดนี้เนี่ยไปเตะฟุตบอลโอลิมปิกเกมไง
1: อีก2ปี
0: ตามโครงการ Rush 100ก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ที่จะคัดนักเตะดีสุด100คนเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คัดเอาไปเล่นในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมเนี่ยชุดนี้แหละรวมตัวกันว่ามีใครบ้าง100คนไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปคัดในชิงแชมป์เอเชียยู23อีก2ปีข้างหน
0: ้
1: า
0: ใช่
1: แล้วก็เป้าหมายคือไป LA นะพี่101ที
0: ่ LA นี่นครลอสแองเจลิสฮะลอสแองเจลิส
1: ครับสองปีก็ชุดนี้แหละอยู่ยี่สิบเอ็ดนี้แหละ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนไทยเราก็รายการนี้เราไปเต็มรุ่นนะพี่ยี่สิบสองยี่สิบสามเลยอายุเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าเราไม่ใช้ตั้งแต่อายุเกินฮ่องกงเนี่ยเขาใช้ตั้งแต่อายุเกินนะเฮโลโอ้ก่อนคาเวสอะอายุดาวรุ่งอยู่นะ40ปีแล้ว
1: ครับ
0: กับตังของฮ่องกงอ่ะ
1: ก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้ใช้นักเตะอายุเกินเนี่ยสามคน
0: สามคนนักเตะอายุเกินยี่สิบสามปีสามคนซึ่งฮ่องกงเนี่ยเขาใช
1: ้
0: ครับคีกิสถานก็ใช้แล้วเจมส
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ฮ่องกงนี่3คนเลยนะพี่มีเฮลิโอครับ
0: มีเบอร์17ด้วยอ่ะใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มีวูชุงมินเนี่ยเบอร์อายุ28จากลีมานทีมในฮ่องกงนะพี่แล้วก็มีทางด้านของเหงียนชุกปันเป็นนักเตะอายุ28ปีเหมือนกันก็ใช้เต็มโควต้าเลย
0: เบอร์17เนี่ยอึ้งยู่ไห่เนี่ยเบอร์อ๋อ20ปีเองเหรอแต่ตัวนี้คล่องต้องระวังนะเบอร์17เนี่ยเข้าคล่องเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เฮโลว์กอดคาเวนเจอร์ที่เรียนไป40ปีอ่ะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวผมดูของคีกิสถานเนี่ยน่าจะมีโควต้าอายุเกินด้วยนะพี
0: ่
1: คีกิสถานเนี่ยมีเกินอยู่3คนนะพี่มีอายุ26เนี่ยอิสลามมาซิตอฟ26ปีแล้วก็มีทางด้านของมักซันอากูลอฟเนี่ย25แล้วก็ทางด้านของต็อกชัวซูนอฟเนี่ยอายุ24ปี
0: ครับ
1: ก็ใช้กันเต็มระบบเลย
0: ใช่นะฮะก็สนใจไปเชียร์ทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: โอ้นัดก่อนเนี่ยคือเหมือนหลับแต่ก็กลับมาได้เนาะโอ้โหเป็นไงเจมส์โดยเฉพาะปฏิพันธ์วงศาเหรอเป็นไงฮะ
1: แจ้งเกิดเลยพี่วันนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพูดถึงเลยเกมนั้นเนี่ยเราตามหลังก่อน2ประตูแล้วก็มาได้ทีเด็ดจากลูกบ่งของเจฮันนาฟีนก่อนแล้วก็เป็นปริพันธ์วงศาในยิงด้วยซ้ายสั่งตายนะพี่สองลูกเลย
0: ผมจะมาต้องซ้ายสั่งตายฮะ

0: ทำได้แล้วแล้วก็โดนถอดออกมานะเจมนะบางคนเนี่ยท้อไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเข้าไปสองครั้งอ่ะ
1: ไปอยู่ใหม่
0: อยู่ใหม่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับราศีสไลใช่ไหม
1: ใช่ไปอยู่กับน้องใหม่ราศีสไล
0: ครับ
1: ในไทยลีกหนึ่งด้วยปีนี้เดี๋ยวหลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมเดี๋ยวน่าจะได้เห็นฟอร์มในลีกนะพี
0: ่
1: แต่ว่าย้ายไปอยู่กับราศีสไลเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นสัญญาน่าจะเป็นสัญญายืมตัวนะพี่ก็ถ้าฟอร์มดีกับราศีสไลก็มีโอกาสที่จะกลับมาเล่นกับบุรีรัมย์ในซีซั่นหน้านะพี
0: ่
1: เพราะว่าย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเขาจะชอบปล่อยนักเตะที่พอจะมีแววไปยืมก่อนแล้วกลับมาก็ถ้าฝีเท้าดีเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักของสโมสรแต่ก่อนอย่างสุภชงเนี่ยเคยถูกปล่อยยืมนะพี่สมัยตอนยังเป็นเยาวชนเนี่ย
0: ใช่ไหมคนธรรมดาก็เหมือนเบ็คแคมสมัยก่อนจะดังกับแมนยูก็ย้ายไปอยู่กับเลสตันนอตเทน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มีปีหนึ่ง
0: เฮ้ย
1: เสื้อสีขาวไอ้เพตัน
0: เฮ้ยทีมเก่าของเดวิดมอมานะ
1: เดวิดมอย
0: เดวิดมอยไง
1: ตัวนี้เพตันนี่หายไปแล้วพี
0: ่ฮะ
1: หายไปแล้วจาก
0: แ
1: ชมเปี้ยนชิพ
0: หลายๆทีมเนี่ยพอไม่ได้ดูโบตันหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: โบตันก็หาย
0: คือมันเรื่องของการบริหารการเงินอะไรด้วย
1: โบตันมีปัญหาเรื่องการเงิน
0: การเงินเยอะเลยนะเออนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ฝากติดตามกันนะครับบอลไทยเราหน้าวันพรุ่งนี้นะ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ให้แรงใจนะครับโดยเฉพาะนักเตะหนุ่มทีมชาติไทยซึ่งแล้วจอมบอลเนี่ยไอ้ปริพันธ์วงศาจะได้ลงเป็นตัวจริงนะจะออกซัดตัวจริงไหมแทนชวันวิทย์ไหม
1: ก็มีโอกาส
0: เพราะว่าชวันวิทย์ตอนนั้นก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะ
1: ชวันวิทย์ก็นัด
0: ความสามารถดีนะแต่ว่าดูเหมือนน้องดูแบบอยากจะมันอาจจะเดียวโชว์เดียวนิดนึงถ้าเล่นกับเพื่อนจะดีเลยนะ
1: ใช่ก็
0: เหมือนฝืน
1: อาจจะยังเล่นไม่ออกนะพี
0: ่
1: แต่ว่าพลิพันธ์เนี่ยอย่างเกมล่าสุดเนี่ยโค้ชวังก็บอกว่าเชื่อเขาเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีก็เลยเลือกส่งลงมาพลิกเกมในช่วงครึ่งหลังแล้วได้ผลไงพี่เพราะฉะนั้นอาจเกมหน้าอาจจะเก็บไว้เป็นสำรองก่อนก็ได้แล้วก็มาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเวลาเราตื้อๆตันๆเนี่ยแต่ว่าชอนวิทย์ก็มีประสบการณ์ทีมชุดใหญ่ก็อาจจะประสบการณ์มากกว่าอะไรอย่างน
0: ี้
1: เดี๋ยวต้องดูว่านัดหน้าใครจะลงนะพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่วันนั้นได้ลงตัวจริงเนี่ยในแนวรุกก็จะเป็นของวรวุฒิน้อยศรี
0: ครับ
1: ก็วันนั้นก็อาจจะเงียบไปนิดนึง
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมหน้าก็เราก็จะมีเราจะไม่มียศกรด้วยในแนวรุกนะพ
0: ี่ใช่ยศกรบุรพาเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมเจมส์ช่วงหน้ามาคุยกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของเอเชียนเกมเนาะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้7:40 นพักกันสักครู่ก่อนนะครับ

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อบกอบ
6: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Money Talk Weekendดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
10: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark
11: นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับกลับมาอยู่กับน้องเจและผมเจนะครับวันนี้ Money Talk Weekend นะครับมารับหน้าที่แทนคุณตั้มพันศิษย์และพี่ต้นประวินวัชราประทีปนะครับ
12: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้มาดูข้อความนิดนึงนะพี่เจ๋ง
11: ได้เลย
12: ทางเอสเอ็มเอสเนี่ยทักทายเข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคืนนี้ปืนใหญ่ใส่ไม่ยางกระพรี่จากคุณมาโนดคั่วกิ้งครับ
11: โอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยก็เต็งแชมป์แล้วฤดูกาลนี้แชมป์แล้ว
12: คืนนี้เดี๋ยวไปเยือนไบตันนะพี
11: ่โอ้แต่ไบตันก็เพิ่งชนะทีมไหนนะทีมไหนนะทีมไหนนะ
12: สกอร์เหมือนคีกิส

0: สถานเลย
1: อ๋อคีกิสถาน
0: คีกิสถานพี
1: ่อ๋อนำก่อนสองส่วนโดนแซง 3-2 ใช่ไหม
0: แล้วก็บอกว่าพออ้อเจ๋งบกเจนเนี่ยมีช่วงไหนที่ไม่ฮาถ้าไม่ฮาก็ผิดปกติครับฮาต่อไปฮาต่อไปครับ
1: ก็มีบ้างมาครับเราจัดรายการก็มันราบเรียบเกินไปก็ต้องมีก็จะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีส้มบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ต้องมีมุกบ้าง
1: มีสีสันบ้างมีมุกบ้าง
0: ใช่ใช่
1: เราก็อยู่ในกรอบนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่ฮาเกินไป
1: ไม่ฮาเกินไปหรือว่าไม่ได้แซวอะไรมากจนเกินไปนะ
0: ฮาเกินไปต้องพี่เอ็มนะพี
1: ่อันนั้นฮาเกินไปอันนั้นฮาเยอะเกินไปครับเอมแล้วบอกว่าเอมแล้วเราจะตำหนิเขาเรื่องงานนั้นเอมเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเจมภาษาอังกฤษนายพอได้ไหมครับสีเหลืองมะม่วงเตาหุงข้าวตอบผิดดีเจดุ้งดุ้งดุ้งเสียงแทนเสียบแทนทุกรายการจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับดีเจดุ้งดุ้งนี่น่าจะพี่นนท์นะ
1: พี่นนท์น
0: ะแต่ว่าวันนั้นผมคุยกับพี่คมเนี่ยพี่คมก็บอกว่าอาจริงๆมีคนใช้ก่อนแต่ที่เนี่ยเขาก็ต้องยกให้พี่นนท์เนี่ยเป็นคนใช้คนแรก
1: ก็เหมือนมอร์แกนโรเจอร์กับโคพาเมอร์ไงถ้าหนาวเนี่ยสรุปแล้วเป็นของใครซึ่งมอร์แกนโรซึ่งโคพาเมอร์ก็บอกว่ามอร์แกนโรเจอร์เป็นทำเป็นคนแรกแต่ที่ทำให้ดังเป็นเขาฮะเป็นไง
0: แต่ว่าที่วันนั้นผมคุยพี่คมเขาบอกว่าคนที่ดุ้งดุ้งคนแรกเนี่ยทำงานอยู่ที่เดียวเขาแล้วคนนั้นน่ะเป็นลูกศิษย์พี่คม
1: ครับ
0: นั่นแต่ว่าพี่คมเป็นคนแรกนะพี่
1: อ๋อแล้วก็ไปเอาเขามาเลยอย่างนี้เหรออ้าว
0: อ่ะแล้วก็บอกว่าอยากทราบค่าเหนื่อยของนิโคลัสมิเคลสันสัปดาห์ละเท่าไหร่ครับ
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจนะพี่แต่ตอนที่สโมสรไทยเคยยื่นเนี่ยก็หลักล้านอยู่นะครับตอนที่มีทีมจากไทยเสนอเนี่ยแต่ว่า
1: น่าจะเป็นหลักล้านเนาะ
0: น่าจะหลักล้านนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าเจมส์ครับอานิกรที่ท่านเป็นฐานะอวกาศยศนายพลอวกาศใช่ไหมครับจากกลุ่มเพื่อนเจมส์
1: เอาละท่านเป็นฐานะอวกาศเอาละเอาละแล้วคนเราพิพากกันได้ขยี้ตลอดเลยเราอะคนอวกาศเองไง
0: เป็น
1: ทำงานอยู่ดาซ่าทำงานอยู่ดาวอังคารอ่ะ
0: ไม่ใช่พี่เขาอ่านฐานอากาศพี
1: ่ไม่พี่อ่านข่าวไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ก็นะครับคนอวกาศทุกคนหาเลยฮะก็เขาอยู่ทำงานอยู่ดาวอังคารคนอวกาศเองไง
0: ครับ
1: ครับก็เหมือนพี่เต่าชลาเจ้าชูไงทำงานตอนนั้นก็มาอ่านข่าวฮะครับอ่านข่าวผิดนะ
0: เอา
1: ขอประทานอภัย
0: จากอ่านยังไงพี่
1: เฮียน็อตถามอ่านผิดสักอย่างอะไรเฮียน็อตเฮียน็อตที่จ่าไปแล้วก็เศร้าเลยเอ้าทำงานสายเจ้าอ่ะครับเอ้าอาจจะผิดไง
0: คนเราก็มีผิดพลาด
1: บ้างก็ได้เนาะธรรมดา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนช่องทาง YouTube เนี่ยบอกว่าคุณปักทักทายเข้ามาสวัสดีเอเชียนเกมครับแล้วก็วันนี้ HBD เจมส์จิรายุแต่วันพฤหัสนี้วันเกิดนางเอกคนดังอย่างนุ่นวรนุชวัย46ปีครับ
1: โอ้คุณนุ่นยังสวยอยู่นะ
0: ใช่
1: 46ปีโอ้ดูดราม่าของเอเชียนเกมยังไงเจมส์ลองดูข่าวในหมู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยิ่งมีดราม่าเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: เรื่องที่พักเนาะไปเพียงพอบ้างเรื่องการบริหารการจัดการคนไปเดินนักกีฬาเดินทางไปถึงแล้วก็ไม่มีห้องพักให้อย่างเงี้ยต
0: ้
1: องนอนรออยู่บนสนามบินนอนรออยู่ตรงข้างหน้าเนาะอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยเปิดเพลงชาติผิดเลยนะกีฬาฮอกกี้ชายอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เปิดเพลงเกาหลีใต้เกาหลีเนี่ยสลับกัน
1: ว่าเขายิ่งกันกันอยู่นะ
0: ผมนึกว่า
1: เพิ่งกันอยู
0: ่อย่างญี่ปุ่นก็มีพลาดเหมือนกัน
1: พลาดไม่น่าเชื่อเลยญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ยิ่งกันกันอยู่เปิดเพลงพลาดด้วยเนาะ
0: ก็
1: ไม่ได้นะเรื่องในแบบนี้นะมันละเอียดอ่อนนะ
0: ใช่มันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
1: เรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกนี้
0: อ่ะเปิดผิดนี่เป็นเรื่องเลย
1: เพราะว่าเนี่ยเอฝ่ายจัดเนี่ยต้องย้ำเลยเรื่องของเพลงกับเรื่องของธงชาติ
0: ใช่
1: สำคัญมาก
0: สำคัญที่สุดเลย
1: ถ้าคุณพลาดอย่างอื่นพลาดได้พลาดอย่างเช่นเจว่าไม่พลาดบริหารจัดการเรื่องอะไรเนี่ยมันพอนั้นได้เนาะ
0: ใช่
1: แต่เรื่องของธงชาติกับเรื่องของเพลงไม่ได้นะ
0: มัน
1: ไม่ได้เลย
0: พี่เวลาเราเห็นเหตุการณ์ที่เปิดเพลงชาติผิดนักกีฬาก็งงๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วบางทีมันก็ดูภาพออกมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เหมือนเราสมมติเราไปเล่นกีฬาหรือว่าแล้วเขาเปิดเพลงชาติผิดเนี้ยใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่มันก็รู้สึกนะพี่อย่างเช่นเรายังรู้สึกเลยอะเจมส
0: ์
1: ว่าไหม
0: แกล้งหรือเปล่า
1: ในล่าสุดเนี่ยนะโอ้โหนี่ญี่ปุ่นโดนอีกแล้วครับ
0: ก็มีดราม่าของเรื่องไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาด้วยพี่ที่ให้ไปพักบนเรือตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยน
1: ัก
0: กีฬาหลายคนก็บ่นกันมา
1: เซเรน่าคอสตาไงครับก็เป็นเรือสัญชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: ก็จุดได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เห็นว่า 4,000-5,000 คนประมาณนี
0: ้ก็เขามองถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไงพี่ก็ลดการสร้างพวกบ้านพักกีฬาแล้วก็ใช้เป็นบ้านพักเคลื่อนที่แบบเรือแทนเรือเนี่ยจะจุได้ประมาณ 4,000 นะพี
1: ่ครับ
0: มีเนี่ยเขาบอกว่าคอสตาเซเรน่าเนี่ยมีห้องพักประมาณ 1,500 ห้องสา

0: ามารถรองรับผู้โดยสารปกติเนี่ย 3,780 คน
1: ครับ
0: แต่ในช่วงเอเชียนเกมเนี่ยจะรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สูงสุดถึง 4,000 คน
1: ก็เป็นเรือสำราญสัญชาติอิตาลีคอสตาเซเรน่านะคือเขาเช่าเนี่ยก็โอ้โหหลายสิบวันอยู่นะโดยที่เท่าไหร่หรือเปล่านะครับเช่ามาในเกือบพันล้านนะ
0: ม
1: ันดีกว่าไปสร้างหมู่บ้านนักกีฬาถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเจมส
0: ์ครับ
1: เปลืองงบประมาณมากกว่านี
0: ้
1: ไอ้ที่สำคัญเป็นไงก็คือพอจบเนี่ยต้องมาทำหน้าที่อะไรนะมา
0: ทุบทิ้งอีก
1: ทุบทิ้งอีกทำนุบำรุงอะไรอีกนะ
0: ก็อย่างตอนโอลิมปิกที่บราซิลเนี่ยเขาก็สร้างสนามกีฬาใหม่เยอะแต่พอจบการแข่งขันก็ล้างเลย
1: ล้างก็โอลิมปิกเกมที่ประเทศโอลิมปิกประเทศไหนไงประเทศบราซิลแล้วก็ประเทศกรีซอะประเทศกรีซเนี่ยถึงกับพังเลยนะเศรษฐกิจพังเลย
0: ล้มละลาย
1: ล้มละลายเลย
0: ประเทศล้มละลายก็ตอนนั้นเขาจัด
1: เอเ
0: ธ
1: น
0: ที่เอเธน
1: ที่เอเธนเนี่ยครบรอบร้อยปีโอลิมปิกเกมยุคใหม่อะ
0: กลายเป็นประเทศหลักที่นั่นล้มละลาย
1: โอ้โหประเทศล้มละลายเพราะว่าไปกู้เงินกู้อะไรมาเยอะแล้วไปเลยอะเนี่ยก็ญี่ปุ่นเขาเจ็บจากโอลิมปิกเกมปี2020ไงที่เจอโควิดเข้าไป
0: ใช่
1: เลื่อนมา1ปีอีกโอ้ยครับแล้วคนไม่เข้าอีกนักท่องเที่ยวไม่มาอีก
0: โอ้โห
1: เรียบร้อย
0: เข็ดแล้ว
1: เจ็บซิ
0: อุตตะโอลิมปิกนี่หนักอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยโควิดกับโควิดแรก
1: ช่วงนี้เพื่อให้จีนดีกว่าให้จีนให้พวกตอนออกกลางจัดดีกว่าให้เข้าไปเนาะก็เนี่ยก็โดนดราม่าเยอะไงใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรเรื่องของอาหารก็มินิมอลนะใช่ไหมเจมส
0: ์ใช่อาหาร
1: ก็น้อยอะไรเงี้ย
0: แล้วก็
1: แต่เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นนะเจมส์ว่าไหม
0: ก็หลายๆคนก็ออกมาบ่นๆนะพี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นนักคนบันเทิงที่ย้ายไปจากญี่ปุ่นที่มีอยู่ไทยเนี่ยเขาก็บ่นเรื่องการจัดการที่เอเชียนเกมครั้งนี้เหมือนกันก็หลายๆคนก็มองว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นน่าจะมีความพร้อม
1: ครับ
0: อาจจะมากที่สุดในเอเชียแล้วได้สำหรับการจัดมหกรรมกีฬาใหญ่แต่ว่าพอภาพที่มันออกมามันก็มีดราม่าอะไรแต่ผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสมัยนี้พวกสื่อโซเชียลมันไว
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้พวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่พอมันเกิดเนี่ยมันก็เห็นได้ง่าย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนี้พี่ดูข่าวของทีสปอร์ตเนาะ
0: ครับ
1: เห็นว่าสมาคมจะหารือกับคุณรัฐมนตรีของท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
0: ซื้อฟีฟ่าอาเซียนครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็แพงนะพี่66ล้านเนี่ยสี่นัด
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่าจะลดมาเหลือ20ล้านแล้วไหมเหรอ
0: ก็ถ้าเป็น20ล้านเนี่ยจะเป็นแบบ non exclusive นะพี
1: ่ก็เอาเฉพาะไทยก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอาเยอะหรอกฮะครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะแล้วด้วยน่าจะเตะอาทิตย์หน้าเกมแรกเนี่ยวันที่24กันยาแล้ว
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าตอนนี้ยังนิ่งอยู่เรื่องถ่ายทอดสดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาเข้าใจกันว่าตอนที่โมโนซื้อฟีฟ่าไงพี่ก็นึกว่าจะได้ลิขสิทธิ์แต่ว่าเขาไม่ได้ตัวอาร์
1: มันแยกเหรออ๋อเพราะตอนนั้นไอ้โมโนเขาซื้อลิขสิทธิ์ของฟีฟ่ามาเยอะเลยนะ
0: แล้วเขาบอกว่าเขาดูได้เหมือนเป็นกีฬาบอลของฟีฟ่าทั้งหมดแต่ว่าพอไปมาเนี่ยไม่ได้รวมอาเซียนคัพด้วยก็เลยต้องมาจัดแจงกันใหม่เรื่องลิขสิทธิ์นะพ
1: ี
0: ่แต่ว่าเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวสมาคมเนี่ยจะไปหารือกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะพี่เพื่อที่จะหางบมาซื้อฟีฟ่าอาเซียนคัพ
1: เนาะตัวนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับก็
0: แต่ถ้าซื้อแค่ไทยก็พอนะพี่เจง
1: ซื้อไทยพอแล้วสี่แมตช์ก็พอแมตช์ละล้านพอสี่ล้านไปลดไปสี่แล้วสี่ล้านไปมาหยวนหยวนหน่อย
0: สี่สิบหกก้อนยี่สิบ
1: สี่ล้านเลอะ
0: ประมาณนั้น
1: แมตช์ละล้านพอสี่ล้าน
0: อินฟาไม่น่ายอมเลยพ
1: ี่หยวนๆนะนะ
0: อินฟาติโน่บอก
1: อินฟาติโน่เราได้เยอะแล้วเราอะ
0: แต่อินฟาติโน่นี
1: ่เยอะแล้วว
0: ันที่ทีมชาติไทยชิงกับเวียดนามเนี่ยก็นั่งข้างกับมาดามแป้งนะพี
1: ่เหรอ
0: ไม่รู้ว่าตกลงเรื่องเจรจา
1: แป้งก็ขอหน่อยขอลดหน่อยนะ
0: ตีร้าน
1: นะไม่งั้นไปนะไปนะเอางะเอานะเอาไหม
0: ไม่งั้นดูแล้วฟีฟ่าเซนคัพน่าจะมีครั้งเดียวเลย
1: โอ้ครับดูแล้วฮะ
0: ดูแล้วน่าจะมีครั้งเดียวครับ
1: ลดให้หน่อยลดให้หน่อย
0: คือตอนนี้ปีนี้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยแฟนบอลไทยบอกว่าถ้ามีรอบหน้าเนี่ยเราขอเป็นเจ้าภาพแต่ดูแล้วถ้าทรงนี้ไม่น่าจะมี
1: ใช่ไหมเจมส์
0: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะกี่ปีมีครั้งเลยพี่ตอนนี
1: ้
0: ก็ยังดูเรื่องค่าถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีแค่อินโดนีเซียชาติเดียวที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเจ้าภาพนะพี่จิง
1: เจ้าภาพใช่ไหม
0: แล้วก็อินโดนีเซียก็บ้าบอลอยู่แล้วด้วยนะพี
1: ่โอ้ยเขาข้างใครบอลคุณแล้วเห็นบอลอินโดนีเซียไหมเจมส์บอลที่บอลระดับท้องถิ่นระดับลาญาเขาอะ
0: แฟนบอลเต็มสนาม
1: เต็มสนามอะก็เหมือนน่าจะเป็นบอลถ้วยกอมพละบอลถ้วยกอบอลเจ็ดสี่ของเราเนาะ
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณนั้นอ่ะ
0: บอลลีกอะไรเงี้ยเขาจะ
1: ของเราเนี่ยจะเป็นปาร์ตูการ์ใช่ไหมนานๆครั้งแต่ว่าของอินโดนีเซียคือแบบคลั่งมากนะ
0: ทุกสัปดาห์แล้วสนามเขาเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นนะพี
1: ่
0: สนามฟุตบอลของอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็เคยจ
1: ั
0: ดยู17ชิงแชมป์โลกแล้วด้วย
1: เออ สนามเขาดีจริงพี่เคยไปกิเลนลาบูกาโนเซนายันเดิมอ่ะ
0: เซนายัน
1: ที่เขาสร้างใหม่อ่ะนะครับโอ้สนามดีมาก
0: ครับ
1: เขาเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะจะมีตรงอันนั้นจะมีสนามแบดมินตันด้วยเคยไปเหรอ
0: ผมดูไทยรัฐสดเขาก็เวลาทีมภาคเนี่ยเขาบอกอันนี้ที่แข่งที่เซนายัน
1: ไอ้เราก็เอ๊ะหรือว่าเจมเคยไป
0: ไม่เคย
1: พี่เนี่ยเคยไปเอเชียนเกมในปี2018นะ99ส่งไป
0: ครับ
1: ก็โอ้โหกว่าจะออกจากสนามได้มันไกลอ่ะ
0: ไม่ใช่ที่วิ่งแซงนักวิ่ง
1: อันนั้นอันนั้นซีเกมปี2005ที่ฟิลิปปินส์ฮะซีเกมปี2548ฮะ
0: ครับ
1: อันนั้นที่ฟิลิปปินส์ไม่เคยไปทำข่าวนอกสนามเจมเรานั่งข้างในออฟฟิศแล้วก็แปลข่าวทำข่าวข้างในเนาะไปทำข่าวข้างนอกครั้งแรกไม่รู้เรื่องเลยเลยฮะจะร้องไห้เอามันถึงสีสางอ่ะไม่รู้ก็มันคือไข่ว่าครับดอนนุชออนุชกล่อมดีใช่ไหมดอนนุชแสนราชนักวิ่งอ่ะ
0: นักวิ่ง
1: ไม่รู้จักใครเลยทำข่าวมั่วๆอุ้ยครับโดนเข้าด่าโอ้ชีวิตเนาะแต่มันก็สร้างรอให้ผมเป็นเบ่งในเวลานี้ไง
0: เป็นพี่เจ๋งทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่โหรู้จักทุกคน
1: เดินไปเนี่ยทุกคนต้องนี่ครับ
0: ทักทายทักทาย
1: ยี่ไปแล้ว
0: ทักทายมีแต่คนทักทาย
1: ตอนนี้ชอบขอข่าวเหมือนพี่สมชายเลย
0: ครับแบ่งๆอย่างเงี้ยพี
1: ่
0: ช่วยกัน
1: ตอนนี้ก็แอคหน่อยเหมือนพี่ปูสมชายอ
0: ่
1: ะครับเวลาแกไปสายใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วนักข่าวกำลังยืนรอทำข่าวอยู่นะครับแกทำข่าวแกมาสายไงก็ทำท่าเดินล้วงกระเป๋าไงแล้วเดินผ่านพวกคนไปเยอะนะเดินผ่านคนไปก่อนไม่ทักทายนะ
0: เอาอาจจะมองไม่เห็นเลย
1: คนพอเห็นคนไม่ทักทายแกก็เดินย้อนกลับมา
0: ไม่ทักทาย
1: ไม่ทักทายแล้วก็บอกว่าพี่สมชายบอกว่ามีข่าวอะไรบ้าง
0: เอาขอข่าว
1: ขอข่าวหน่อยมีอะไรบ้าง
0: ขอข่าวขอข่าว
1: ขอข่าวนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาผมไปทำข่าวเนี่ยผมเจอพี่ลีหมิงบ่อยเลยเขาน่าจะอันนี้น่าจะไม่ขออันนี้น่าจะทำเอง
1: น่าจะไปแฮปแหละดูทรงอ่ะไปแฮปมีแฮปแน่นอนแหละดูทรง
0: เวลาไปหนามกอล์ฟเนี่ยเจอแทบทุกขอ
1: ตีฟรีอ่ะกินฟรีนั่นแหละขอกินฟรีคืนอ่ะขอคอยฟรีขอกินฟรีอ่ะ
0: เวลาเจอก็จะถามว่าวันนี้ลูกพี่เบ่งไม่มาหรอครับเขาจะถามนี้หรอ
1: ล่าสุดก็จะไปประเทศญี่ปุ่นนะไปรายงานข่าวไปทำไม
0: ไปทำข่าวนี่เจ๋ง
1: ข่าวอะไร
0: ข่าวเอเชียนเกม
1: ข่าวนะแล้วโทรมานะบอกว่าเดี๋ยวรายงานนะในนินทากีฬาโลกนะกับสเปนมองนะว่าแต่ มันมีก็มีค่าจะจ่ายอยู่แล้วนะ
0: แฮปไหมแฮปไหม
1: พี่เป็นคนเสนอมาเองอ่ะแล้วพี่ไปเองอ่ะ
0: ก็เขาก็
1: จะเอาอีกเหรอ
0: ถามมาให้ไงพี
1: ่โหดมากเลยอ่ะ
0: ยุคนี้ยุคนี้
1: มีเรื่องนึงนะที่แกใช้ไทยพัฒน์ใช่ไหมล่ะนะ
0: ครับ
1: ของแกหมดโควต้าเลยใช่ไหมเขาใช้ 1,000 ต่อเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ทั้งหมด4เดือนแกใช้ของคุณแม่ด้วยเอาคุณแม่ไปสแกน
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริงใช่ไหม
1: เรื่องจริงโหดมากเลยอ่ะเราอ่ะ
0: ยอดมาก
1: โหดมากเลยอ่ะ
0: ขอบคุณแม่เอาไปใช้นะพี่
1: ได้ไหม
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมไอ้ที่ยิงอื่นนะเอาเนี่ยเราเอาของคนที่บ้านมาใช้ได้ไหมอ่ะแต่ว่าต้องมือถือเข้ามาใช่ไหม
0: แต่ว่าเขาจะสแกนได้ยังไงพี่เจ๋ง
1: เอาเหรอ
0: มันต้องมีสแกนด้วยนี่ตรงตอนนี้เช็คเนี่ย
1: เอาเหร
0: อแอปพลิเคชันเนี่ย
1: แอปพลิเคชันเหรอ
0: เห
1: ็
0: นมึงเห็นมาคุยอยู่เรื่องเนี้ย
1: เออ
0: มันเรื่องจริงใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ไม่รู้แกบินไปอย่างเนาะ
0: ครับผม
1: น่าจะบินไปละดูทรงนะฮะ
0: แต่สำนักข่าวไทยหรือนี่เราไปแล้วนะพี
1: ่ก็โทรไปหาพี่เดียมไงโทรหาพี่เดม
0: คร
1: ับ ก็บอกเอาเอ้ยปกติพี่เดมไม่ค่อยโทรหาผมนะพี่รู้เลยอะครับเรื่องอะไรอะ
0: ขอข้าว
1: ไม่ขอไปนอนด้วย
0: ขอไปนอน
1: เดมบอกว่าพี่ผมมีทีมงาน3คนพี่ไม่ใช่ไปคนเดียว
0: ใช่ๆ
1: ไม่ใช่เจ๋งนะที่ไปเก้าส่วนไปคนเดียวแล้วพี่ไปนอนได้นะฮะ
0: อันนี้เขาพี่ป๊อปไปด้วย
1: ก็มีพี่ป๊อป
0: พี่เก่ง
1: พี่เก่ง
0: ช่างภาพ
1: เข้าไปด้วยช่างภาพแล้วก็ตัดต่อคุณป๊อปพัฒนาผลไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็นั่นแหละฮะ
0: สามคนเต็มแล้ว
1: เต็มแล้วเต็มแล้วเดี๋ยวจะไปนอนกับเขาอีกอ่ะ
0: เขาให้พักได้อีกคน
1: บ้างเลยนะ
0: ห้องพักผู้สื่อข่าวไง
1: อันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้เขาพักเขาจองใน
0: แอปเอง
1: แอปอะไรนะแอร์เอ็นบีอะไรนะ
0: แอร์บีเอ็นบี
1: แอร์มีแอนบีอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรอ่ะนะฮะก็สุดจะเป็นเหมือนหกเหมือนนั่นเหมือน
0: เป็นโฮสเทลเป็นบ้านพัก
1: บ้านพักไหม
0: เป็นประมาณว่าก็คือบ้านพักเป็นหลังใช่ไหม
1: เคยไปพักอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไปเที่ยวเป็นเหมือนคอนโดอ่ะคอนโดนั้นเป็นหลายห้องมีเตียงนอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นบ้านพักชั่วคราว
1: ใช่ไหม
0: คล้ายๆก็ถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่แบบบ้านพักที่มีสระว่ายน้ำด้วย
1: อ๋อเหรออันนั้นภูวิลล่านั้นยุทธชัยก็ชอบพาไป
0: ไม่ใช
1: ่ชอบไป
0: ไปเที่ยว
1: แล้วก็ยุทธชัยก็ถอดเสื้อ ถอดเสื้อ
0: ไม่ใช่นี่เป็นบ้านพักนักกีฬาพรเป็นบ้านพักของผู้สื่อข่าวพรนี่ก่อน
1: มันเป็นเหมือนคอนโดเจมแล้วก็มีห้องพักรวมมีห้องน้ำรวม
0: ครับ
1: มีนี่มีที่กินข้าวรวมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แต่ว่าห้องข้างในก็จะเป็นเตียงสองชั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยู่ด้วยกัน
1: นอนด้วยกันได้ก็สบายสบาย
0: ก็เดี๋ยวให้พี่ลิมิงอยู่ด้วยพี่มีโซฟาว่างอยู
1: ่ไปเองก็จ่ายเองบ้างเถอะครับ
0: จะไปแล้วใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: มันรู้ไปแล้วอย่างเห็นโทรวันก่อนก็โทรมาที่เครื่อง
0: ครับ
1: มาคุยอะไรหลายอย่างอ
0: ่
1: ะครับก็โทรมาหาพอติดการอยู่ก็ยังโทรมาอีกนะ
0: อ๋อ
1: แกก็นั้นอยู่นะจะได้อยู่นะ
0: ข่าว
1: รู้อยู่นะครับ
0: แกน่าจะรีบคุยนิดกู
1: เออชีวิตแกนะอะไรอ้าวก็ประมาณนี้ละกัน
0: ครับผม
1: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะมีอะไรยังไง
0: เมื่อวานก็มีวอลเลย์บอลนะพี่เจ๋งก็เป็นเกมที่3ครับสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับทีมหญิงก็คว้าชัยชนะเกมที่3รวดเลยก็เมื่อวานเนี่ยชนะไทยเปย์ไป 3-0 เซตแบ
1: บ
0: ไม่สกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวนะพี่เมื่อวานเนี่ยเราเนี่ยชนะไทยเปย์22-25ครับ22-25แล้วก็20-25ก็ทำให้ไทยเนี่ยชนะ3เกมรวดเลยแล้วก็เข้ารอบก่อนรองชาเลอร์ไปเจอกับอินโดนีเซียนะพี่แล้วก็ในรอบรองชาเลอร์เนี่ยจะมีญี่ปุ่นครับเจอกับไทยเปย์มีคาซัคสถานเนี่ยเจอเกาหลีใต้ไทยเจออินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเจอกับจีนนะพี
1: ่ครับผม
0: ก็เดี๋ยวไทยอินโดนีเซียนะใครชนะก็จะไปเจอคู่ระหว่างเวียดนามกับจีนนะพี่
1: ใช่ฮะ
0: ก็เป็นเราก็ลุ้นเหรียญได้สำหรับประเภทกีฬา
1: 8โมงเช้าเลยไม่ว่ากันในประเด็กได้เรื่องของพิธีเพราะว่าถ้าดาวนึกแจ้เนี่ยถือธงแล้วต้องไปเล่น8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วย
0: ไ
1: วไหมเออเนาะเดี๋ยวว่ากันในประเด็กหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยาคุ
3: ป เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารพรานยิงสกัดคนร้ายที่ยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา 21:05 นเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจพื้นที่บ้านมะนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และซ้อนท้าย4คนขับขี่เข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดป้องกันตนเองก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปจากพื้นที่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายจนกระทั่งพบเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าไป

0: ในบ้านผู้ต้องสงสัยบ้านพื้นที่กาแระหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบมท.2บุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดในจุดแรกบ่อนย่านชุมชนสันติธรรมถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณชั้น1ดูภายนอกเหมือนอาคารหอพักร้างที่มีการดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภททั้งไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่ามีการตั้งเคาน์เตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือตรวจค้นร่างกายเซียนพนันก่อนเข้าเล่นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีตู้เซฟเก็บเงินและการควบคุมการเข้าออกยึดของกลางอุปกรณ์การเล่นเงินสดและชิปแทนเงินสดจำนวนมากมีการแบ่งการเล่นเป็นห้องๆจุดที่2บ่อนสีปิงเมืองตำบลหายยากลางเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวมีพนักงานรักษาความปลอดภัยยึดอุปกรณ์สื่อสารเคร่งครัดโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงจ่ายเงินมีนักพนันเข้าหมุนเวียนตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและต่างชาตินายพลพีบอกว่าในจุดแรกขณะเข้าจับกุมมีพนักงานวิ่งหนีไปบนชั้น2แล้วกระโดดออกทางหน้าต่างหลบหนีไปได้กว่า10คนแต่มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ไม่ยาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน Asian Games ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพิธีต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปถึงเมืองเจ้าภาพเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามีบุคคลแต่งกายเป็นโทโยโทมิฮิเดโยชิขุนศึกญี่ปุ่นผู้เป็นผู้นำการรุกรานเกาหลีในช่วงปี1592ถึง1598จนสร้างกระแสไม่พอใจในเกาหลีใต้สำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการต้อนรับบนเรือสำราญที่เดินทางมาถึงนาโกย่าโดยเรือลำดังกล่าวถูกใช้เป็นโรงแรมลอยน้ำสำหรับรองรับนักกีฬาหลายพันคนตลอดการแข่งขันและมีผู้แต่งกายเป็นตัวละครขุนศึกญี่ปุ่น3คนมาร่วมในพิธีด้านริวซึงมินประธานคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกเกาหลีใต้ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันท้องถิ่นและสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกสำหรับประเด็นทางประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นยังคงมีความอ่อนไหวโดยเฉพาะเหตุการณ์รุกรานเกาหลีของฮิเดโยชิซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีก่อนที่คาบสมุทรเกาหลีจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นระหว่างปี1910ถึงปี1945
3: Asian Games Update
4: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบรับส่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษ FIFA U15 World Cup and Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะกรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคมเพื่อมุ่งเน้นการเปิดประสบการณ์ระดับนานาชาติให้แก่เยาวชนไทยและเสริมสร้างพัฒนาการต่อยอดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตโดยการแข่งขันรายการนี้ทาง FIFA มีวัตถุประสงค์เน้นลดความกดดันเรื่องผลแพ้ชนะและมุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะมีโอกาสลงเล่นอย่างทั่วถึงโดยการแข่งขันรายการนี้มีทั้งหมด194ชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: กลับมาครับในชั่วโมงที่2นะครับของ Money Talk Weekend ครับวันนี้เป็นเวอร์ชั่นเจ๋งเจม2จอเฮ้ย
3: 2จอเจ๋งเจมนะพี่
2: เจ๋งเจม
3: ไม่มีจออื่นแล้ว
2: แต่ก่อนจะมีแค่ตอกับจอ
3: ตอใคร
2: แต่มันไม่มากพอ เพลงของคุณอะไรนะรอรอแต่ก่อนเหลือไหมมีแค่ตอกับจอแต่ไม่มากพอเปลี่ยนอยู่กลางสวน
3: อ
2: ่ะ
3: ฟ
2: ังไหนแซ
3: ่ตอจอฮะแต่อันนี้จอกับจออ
2: ันนี้จอกับจอ
3: ใช
2: ่เออเจ๋งกับเจม
3: ครับผม
2: เวอร์ชันเจ๋งกับเจมก็เหมือนสปอร์ตไกด์ไง
3: เ
2: ดี๋ยวก่อนสปอร์ตไกด์รายการพี่หมอใช่ไหมจะเป็นเวอร์ชันลดอายุใช่ไหม
3: พิเศษพิเศษกับหมอ
2: เวอร์ชันลดอายุนะนี่เป็นไงอันนี้เป็นเวอร์ชันอะไรเจ๋งกับเจมส
3: ์เวอร์ชันฮะเราหาเราหา
2: หาจริงเปล่า
3: หาจริงพี
2: ่เออแล้วทำไมไปดูผมจะดูเอสเพลย์พอดีเขามีตอนนี้มีบาสเกตบอลหญิง
3: ใช่ก็
2: โลสนาม
3: บาส5คนครับประเภทหญิงเนี่ยเราแบ่งกลุ่ม A ไทยเจอจีนก็ลงสนามตั้งแต่8โมงเช้าที่ IG International Arena นะพี่แต่ว่าตอนนี้เราดูไม่ได้อินเทอร์เน็ตมีปัญหา
2: ทำไมดูไม่ได้อ่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอทางเทคนิคมาแก้ไขทีนึง
2: อ้าว
3: แล้วก็เดี๋ยวตอนวันนี้ก็จะมีกีฬาเนี่ยเราแข่งแค่ประเภทเดียวนะพี่เจ๋งไทยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวช่วง16นาฬิกาเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดละอย่างเป็นทางการวันนี้
2: คร
3: ับ จะจัดที่นากุย่าซิตี้มิซุโนะปาร์คแอตแลนติกสเตเดียมนะพี่
2: ก็ตอนนี้ดูกันได้นะบาสเกตบอลอยู่นะครับทางเอสเพลย์นะครับมีสดด้วยเพราะว่าเราเจอทีมชาติจีนและมีจางนะจางซื่อยู่ใช่ไห
3: ม
2: นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงที่อายุ19ปีตำแหน่งเซ็นเตอร์นะสูงถึงประมาณ223เซนติเมตรถึง228เซนติเมตร7ฟุต4อ่ะ
3: 2เมตร2ไม่ใช่2ไม่ใช่202เซนติเมตร220
2: 2เมตร20กว่าเซนติเมตรที่ดูได้กัน
3: โอ้โห
2: สูงมากนักกีฬาไทยเรายังไงนี่ฮะแต่วันนี้ในโลกเนี่ยพี่ก็เลยจะให้เจมดูหน่อย
3: เดี๋ยวผมลองเช็ค
2: แต่ว่าล่าสุดเหมือนทีมเราจะตามหลังอยู่นะ
3: ก็แข่งมีถ่ายทอดสดทาง Splay ครับวันนี้บาสหญิงเนี่ยวันนี้ไม่มีฟรีทีวีนะพี่เจ๋ง
2: อ๋อไม่มีเหรอ
3: เป็นทาง Splay อย่างเดียว
2: ก็บาสเกตบอลหญิงก็วันก่อนเมื่อวานนี้เราแพ้กับอินโดนีเซียแพ้แบบบุบวิดเลย
3: ครับ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้มีการแข่งขันอันนั้นด้วยนะเจมส
3: ์เทคบอลด้วยในรอบรอง
2: เทคบอลรอบรองด้วยนะโปรแกรมวันนี้มีอะไรบ้างเจมส์ลองคิดดูซิ
3: เดี๋ยวผมลองเช็คโปรแกรมให้ครับ
2: ดูซิเป็นยังไง
3: ก็หลักๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมีบาสเกตบอลที่แข่งไปแล้วแล้วก็มีเทคบอลมีพิธีเปิดรวมถึงตอน8โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นเทคบอลรอบรองครับ ระหว่างหญิงคู่เนี่ยเป็นสุภาวดีวงคำจันครับกับจุฑาทิพย์กันทะทงนะพี่ตอน8โมงครึ่ง9โมงเนี่ยเป็นคู่ผสมรอบรองครับสุภาวดีวงคำจันกับพักขพลเดชเจริญนะพี่แล้วก็10โมงรอบรองชายคู่เนี่ยเป็นสรศักดิ์ทาวสิริกับจีรดิจีรตินะพี่จันเสียจันเลียงครับผม
2: ครับ
3: ตอน10โมงเช้าก็โปรแกรมนักกีฬาไทยจะประมาณนี้ก็ถ้าเทคบอลเนี่ยรอบรองทั้ง3ประเภทเนี่ยจะถ่ายทั้งสดทางทีสปอร์ตด้วยเริ่ม8โมงครึ่งเดี๋ยวจะเริ่มแล้วส่วนบาสเกตบอลเนี่ยก็ถ่ายทาง Splay เท่านั้นนะพี
2: ่
3: ส่วนพิธีเปิดวันนี้ก็จะ16นาฬิกาครับที่ปาโลมามิซูโฮสเตเดียมก็จะถ่ายทอดสดครบเลยทั้ง NBT T Sport PPTV 36แล้วก็ Splay นะพี
2: ่ครับ
3: โปรแกรมวันนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพิธีเปิด
2: พิธีเปิดด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดเต็มละวันนี้จะมีแบดมินตันประเภททีมแข่ง
3: เริ่มแล้วเริ่มแล้ว
2: แล้วก็ลุ้นเหรียญทองแรกก็คือเทคบอลเจมส
3: ์ครับ
2: เ
3: ราจะได้ลุ้นเหรียญทองแล้ว
2: เหรียญทองแรกของเราได้เราระดับแชมป์โลกเจมส์
3: ใช่
2: เฮ้ย
3: เทคบอลเนี่ยดูแล้ววันนี้รอบรอง3ประเภทเราน่าจะเข้าชิงหมดนะพี่เอง มีโอกาสนะเฮ
2: ้ก็มีคู่ผสมมีหญิงคู่
3: แล้วก็ชายคู่
2: ชายคู่ใช่ไหม
3: เรานี้ระดับแชมป์โลกไม่มีใครก็สู้เรายากเพราะเรามีพื้นฐานการเล่นตะกร้อที่ดี
2: ใช่ก็เล่นเก่งไม่เก่งที่ด้วยกันจนต้อง
3: ออกกฎ
2: ออกกฎใหม่อ
3: ่
2: ะ
3: ออกกฎมาเลยเรา
2: แต่ก็เล่นเก่งนักใช่ไห
3: ม
2: เรียบร้อย
3: สั่งเปลี่ยนกฎเลย
2: เปลี่ยนกฎเลยอ่ะเราอ่ะ
3: ไม่งั้นไม่มีใครสู้เราได้จริงๆพี่เจ๋งเรื่องกระโดดฟาดแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยพี่ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันครับสำหรับเทคบอลวันนี้จะเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยอย่างที่โปรแกรมไล่เรียงไปก็รอบรองหญิงคู่รอบรองคู่ผสมแล้วก็ต่อด้วยรอบรองชายคู่นะพี
2: ่
3: เชียร์กันได้สำหรับเทคบอลครับรวมถึงบาสด้วยตอนนี้ผมกำลังจะเช็คสกอร์อยู่นะพี่ยังไม่เจอครับสำหรับเอเชียนเกมไทยกับจีนเนี่ยเดี๋ยวไล่สกอร์ให้เรื่อยๆครับ
2: เจนต้องไปดู
3: ของเว็บทางการเนี่ยพี
2: ่ทางการของ IG อ่ะ
3: มี
2: อ
3: ยู่
2: แต่เมื่อกี้พี่ดูแอบไปดูนิดนึงนะก็ตามหลังนิดหน่อย
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็ตอนนี้ควอเตอร์แรกเนี่ยเราตาม20-7นะพี่เริ่มควอเตอร์แรกไป6นาทีครับ
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยวเช็คผลสกอร์ให้เรื่อยๆครับสำหรับบาสเกตบอลเมื่อกี้เนี่ยผมไปดูเรื่องประเด็นดราม่าที่พี่เจ๋งพูดก่อนหน้านี้นะพี่ก็โหไปดูแล้วเนี่ยมีหลายดราม่าเกิดขึ้นนะพี่ทั้งเรื่องของห้องน้ำห้องพักนักกีฬาเนี่ยห้องน้ำน้ำรั่วด้วยพี
2: ่
3: มีเรื่องของ
2: คือช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนด้วยมั้งเช
3: ียร์ใช่แล้วเมื่อกี้ก็อย่างที่ข่าวต้นชั่วโมงนะพี่ก็เรื่องของคนต้อนรับของญี่ปุ่นเนี่ยที่ไปใส่เสื้อนักรบที่บุกเกาหลีนะพี่ก็เป็นประเด็นดราม่าละเอียดอ่อนเหมือนกัน
2: อ๋อเออก็เป็นเรื่องเสื้อด้วยมีอะไรฮะ
3: ก็เป็นเหมือนกับคนที่เขายืนต้อนรับเนี่ยทีมนักกีฬาของเกาหลีเนี่ยเขาไปใส่เสื้อนายพลในอดีตที่เคยเป็นคนนำบุกเกาหลีไงพี่บุกหมายถึงว่าญี่ปุ่นไปบุกเกาหลีไงพี
2: ่เอาเหรอ
3: แล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่า
2: ได้นะเรื่องนี้นะ
3: ใช่เพราะเกาหลีกับญี่ปุ่นก็มีเรื่อง
2: เขายังมีประเด็นดราม่ากันอยู่
3: อ
2: ่ะใช่ไหม
3: ใช่แต่
2: กีฬาก็เป็นกีฬาดีกว่าเน
3: า
2: ะ
3: ทางการญี่ปุ่นเขาก็เหมือนจะออกแถลงขอโทษแล้วแต่มันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยพี่เรื่องอดีตเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามอะไรเงี้ย
2: ไม่ได้นะ
3: ไม่ได้เลยครับ
2: ก็อ๋อต่อกับจอเด็กคุณโป้งวราวุฒิขอบคุณคุณจุติเทพด้วยนะจำชื่อเขาไม่ได้ที่รอตอนนี้ก็มีครอบครัวเดนมีหมดแล้วนะ
3: ครับ
2: ครับไม่เคยฟังต่อกับจอ
3: ไม่เคยฟังเลย
2: อ้าวมีอะไรต่อมีอะไรต่อ
3: ก็เนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการแต่งกายเป็นโอดะโนบุนางะกับโทกูงาวะอิเอยาสึนะพี
2: ่
3: คือซึ่งในมุมอ่านแล้วก็มีโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยคือผู้นำบุกเกาหลีในปี1592หรือสงครามอิมจินครับที่ยาวนานกว่า7ปีเนี่ยแล้วทางเกาหลีเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะทำแบบนี้อะไรอย่างน
2: ี
3: ้ประมาณนี้ครับ
2: กระผม
3: นอกนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพิธีเปิดนะพี่ก็มีศิลปินมาร่วมไหมพี่ถึงรอบนี
2: ้ศิลปินพี่ว่าน่าจะมีวง ININI อ่ะ
3: INI ไม
2: ่เพลงนี่ไงเพลง Beyond the Sky ครับวงของวงเกอร์วงบอยแบนด์ของเกาหลีไอของญี่ปุ่นอ่ะนะครับบอยกรุ๊ปอ่ะ INI อ่ะซึ่งก็เขาจะมีเพลงไอเพลงทางการแล้วเข้าไง Beyond the Sky
3: Beyond the Sky
2: เลยจริงจริงเพลงว่าเหนือขอบฟ้าเหนือฟ้าจะมีฟ้าประมาณนี้
3: ครับ
2: เป็นบอยเป็นเขาเรียกบอยแบนด์นะหรือว่าบอยกรุ๊ปแบนด์ของ
3: เป็นบอยกรุ๊ป
2: เ
3: ลย
2: ใช่
3: ไ
2: หม
3: ใช่ครับ
2: ไม่รู้มีสมาชิกกี่คนไม่รู้ไม่งาน
3: ก็วันนี้เนี่ยพี่ที่เปิดเนี่ยจะมาในแนวคิดของฮาร์โมนิกฮาร์ทบีทนะพี
2: ่
3: ก็เป็นจังหวะของหัวใจ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: ใช่ไหมพี
2: ่
3: เขาบอกว่าม
2: าเจอกันแบบนี้
3: อันนั้นพี่พี่เดือดสตาร
2: ์ก็จังหวะหัวใจ
3: เขาบอกว่าพี่ที่จัดเนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฮาร์โมนิกฮาร์ทบีทหรือท่วงทำนองแห่งหัวใจคร
2: ับ
3: แล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นพิธีเปิดที่มาตรฐานจัดงานในระดับโลกเลยซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งที่3แล้วพี่ต่อจากที่กรุงโตเกียว1958แล้วก็ที่ฮิโรชิมาปี1994แล้วก็เขาก็ให้จับตาดูพิธีเปิดเพราะว่าจะบอกว่าจะมีทั้งมนต์เสน่ห์และการออกแบบที่ลึกซึ้งสไตล์ญี่ปุ่น
2: สไตล์ญี่ปุ่นเนาะสไตล์ญี่ปุ่นก็เป็นมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะที่จะมีกลิ่นอายอย่างเช่นไอ้ทีเซอร์เข้ารายการกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ขาใช้ทีเซอร์เนี่ยนะเจมส์ไออะไรนะของจะเป็นบริษัทที่อย่างไออันไออันนี้ไหมอ่ะแบบมีเตะบอลมียิงดูใช่ไหมที่เห็นภาพอ่ะเขาใช้ก็คือสื่อเรื่องของการ์ตูนด้วยเน
3: า
2: ะ
3: อย่างตอนโอลิมปิกที่เขาไปรับธงที่ต่อจากบราซิลเนี่ยพี่ที่นายกอาเบะเขาไปรับธงก็
2: ชิโซอาเบะ
3: กระโดดขึ้นเป็นมาริโอไปนะพี่ตอนนั้นเนี่ยตอนกระโดดขึ้นรับธงต่อจากบราซิลเนี่ย
2: เท่ไหม
3: เท่พี่ตอนนั้น
2: ชิโซอาเบะแล้วโผล่มาเนาะ
3: ใช่ผมจาก
2: มาริโอเนี่ยจะตรงมาจากท่อไหมล่ะ
3: ใช
2: ่โอ้เท่มากเนาะ
3: ใช่ใช่ตอนนั้น
2: แล้วชิโซอาเบะก็โผล่มาโอ้โหปรากฏกายมาน่ารักนะ
3: ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าแอนิเมะเขาก็เป็นเรียกว่าคอนเทนต์นี่ขับเคลื่อนประเทศนะพี่
2: ใช่ใช่เนาะเป็นอนิเมะอะไรพวกนี้นะการ์ตูนเนาะ
3: ใช่
2: แต่ก็เหมือนโอซราสบัสสะการ์ตูนเลยคือมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด้วยเน
3: า
2: ะ
3: นักบอลหลายๆคน
2: นะครับเครื่องเศรษฐกิจอะไรพวกนี้โดเรมอนอะไรพวกนี้เนาะ
3: ใช่
2: โอ้ยี่มันสุดยอด
3: แล้วก็อันนี้ไงพี่อย่างล่าสุดก็ฟุตบอลก็เป็นอบูล็อกเลยพวกนี้ที่เป็นซีอนิเมะใหม่ๆหน่อยก็เป็นเรียกว่าคนที่ชอบฟุตบอลหลายๆคนก็ชอบดูนี
2: ่เหรออ
3: ืมบูล็อกแล้วก็อาซูบาสะอย่างพี่เจ๋งบอกประมาณนี้ครับ
2: ครับผมนะฮะ
3: ครับ
2: อ่ะนะฮะส่วนประเด็นไอ้สรุปแล้วเนี่ยวอลเลย์บอลเมื่อกี้เจมก็พูดไปแล้วเนาะ
3: ใช่ครับ
2: คือพี่ยังสาวไทยของเรานะครับจะลงสนามนะเจมนะเนี่ยครับในวันพรุ่งนี้เลยนะ
3: ครับ
2: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเจม
3: ใช่ครับก็ชนะไป3เกม
2: ก็ชนะชนิดสเปย์ไปอย่าขาดลอยนะ3ต่อ0เซตนะครับก็ไปตามคาดอ่ะเนาะส่วนที่เมื่อเดือนก็ญี่ปุ่นอะไรก็สบายๆเหมือนกันเบิร์ดเนาะนะครับ
3: ญี่ปุ่นก็เข้ารอบจริงก็เข้ารอบนะพี่
2: ก็เข้ารอบเกาหลีใต้ก็เข้ารอบในฐานะของแชมป์กลุ่มนะครับวันนี้เราชนะไป25 22 25 22และ25ต่อ20นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนอันนี้ละกลุ่ม4กลุ่มดีเนี่ยนะครับเกาหลีใต้ก็ชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตนะครับแล้วก็กลุ่ม Bนะครับจีนก็ชนะคาซัคสถานไป3ต่อ0เซตนะครับและในกลุ่ม A ครับญี่ปุ่นก็ชนะเนปาลไปอย่างสบายๆนะ3ต่อ1เซตอ๋อชนะอินโดนีเซียขออภัยก็ชนะเนปาลไป3ต่อ0ไง
3: ครับ
2: ก็รอบไปที่สุดท้ายนะครับเป็นยังไงเจมไทยเจโดใช่ไหม
3: ญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอชนิดไทเปครับ แล้วก็คาซัคสถานเนี่ยเจอเกาหลีใต้ไทยเนี่ยเจอกับอินโดนีเซียครับแล้วก็เวียดนามเจอกับจีนก็จะแข่งพรุ่งนี้ทั้ง4คู่เลยครับสำหรับรอบก่อนรองชาเลิศ
2: ครับผม
3: ไทยเนี่ยจะแข่งเช้าเลยนะพี่เจ๋ง10โมงเนี่ยในเว็บน่าจะเป็น8โมงเช้าบ้านเรานะพ
2: ี
3: ่แข่งเช้าเลยเป็นคู่แรกครับสำหรับไทยกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้ส่วนคู่ต่อมาเนี่ยเป็นเวียดนามกับจีนตอนประมาณ11โมงซึ่งคู่นี้ใครชนะก็มีโอกาสที่จะไปเจอเราหรืออินโดนีเซียในรอบรองชาเลิศนะพี่เจ๋งแล้วก็ช่วงบ่าย2เนี่ยจะเป็นคาซัคสถานเจอเกาหลีใต้แล้วก็คู่ 5:30 นเนี่ยเป็นญี่ปุ่นเจอกับชายนิไทเปครับผมคาซัคสถานนี่ในเอเชียนเกมเล่นกับเรานะพี่
2: ใช่
3: ฟุตบอลเนี่ยเขาไปเล่นทางยุโรป
2: ครับก็ถ้าดาวนึกแจ้งนะครับวันนี้จะเป็นคนถือธงกับคุณต่อใช่ไหม
3: นักขี่ม้าน
2: ักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเนาะ
3: ค
2: ุณต่อเฉลิมฉาน่ะก็อย่างน้อยก็มีพิธีเปิดมันน่าจะมีสักเท่าไหร่
3: 2 3ชั่วโมง
2: วันนี้2ชั่วโมงใช่ไหมล่ะบ้านเขาก็เท่าไหร่18นาฬิกา
3: เริ่มตอน8อ่ะ6โมงเย็นที่บ้านเขา
2: 6โมงเย็นบ้านเขาใช่ไหมล่ะไปถึง2ทุ่ม2ทุ่มกว่าจะออกจากสนามนะอย่าลืมว่าไปเตรียมตัวก่อนนะออกจากสนามได้ประมาณสัก 3-4 ทุ่ม
3: 2ทุ่มนี่ทุ่ม1 2ทุ่มนี่ไม่รู้ว่าพิธีจะเสร็จหรือเปล่าพี
2: ่2ทุ่มอ่ะ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะถึงที่พักพักผ่อนกว่าจะอาบน้ำอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็อย่าลืมว่า 8:00 น 10:00 นบ้านเขาต้องมาเล่นกับอินโดนีเซียต่อไหวเปล่า
3: 8โมงนี่คือเริ่มยังไม่นับรวมตอนที่ต้องไปวอร์มเส้นทางอีกนะพี
2: ่นี่ก็เป็นหัวเหมือนกันนะเจมส์
3: ตื่น6โมงเช้าประมาณ
2: เออเคยมีพี่บีเราดูในพี่บีแลมสิงห์นี่ก๊อปขาพี่บีมาหน่อยเห็นว่าเคยมีการเปลี่ยนคนทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมเจมส์
3: เดี๋ยวผมลองเช็คจากเพจพี่บีให้ครับ
2: ครับ
3: ก็โหแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ปัญหา
2: เคยเปลี่ยนเคยเปลี่ยนอยู่ครั้งนึงอ่ะนะครับก็ตอนแรกจะให้คนนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนอ่ะเพราะว่ามันนานเนี่ยคือถ่วงหนักเหมือนกันนะเจมนะ
3: ใช่
2: แล้วไปเตรียมตัวกับนักกีฬาคนอื่นด้วย
3: ต้องเดินอีกอะไรอีกไหมพี่เจ๋งค
2: ือ
3: ถือธงแล้วก็ต้องเดินพาเลทเข้าสนามด้วยแล้วต้องไปยืนรออีกพักใหญ่เลยกว่าที่พิธีจะจบ
2: ขนาดเรายืนรออะไรนานๆยังเหนื่อยเนาะ
3: คือแล้วมันไม่ใช่แค่6ประมาณ10ประเทศเหมือนอาเซียนนะพี่คือทั้งเอเชียเลย
2: มีไหมมีไหม
3: เดี๋ยวผมลองหาสักคู่ครับ
2: ครับเป็นยังไงเจมหาได้อยู่แล้ว
3: เขาบอกว่าเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2013นะพี่ตอนแรกเนี่ยเจ้าอามสมพุทธเถื่อนกลางเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกวางตัวให้เชิญธงไตรลงในพิธีเปิดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสมพุทธเนี่ยมีโปรแกรมที่จะแข่งกับมาเลเซียในวันต่อมานะพี่ก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนมาเป็นนพพลแสงคำหรือมูปากน้ำแทนในตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าจะได้ให้สมพุทธเนี่ยได้มีเรียกว่าเวลาพักสำหรับการขันในวันต่อไปนะพี
2: ่ครับเน
3: า
2: ะ
3: ใช่มาปี2013
2: เรื่องของสุขภาพอ่ะนะว่าไหม
3: สองพันสิบสามนี่น่าจะเป็นปี2014ที่อินชอนนะพี่
2: อินชอนใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ตอนแรกจะให้สลาวุฒิถือ
3: สุภวุฒิเถื่อนกลาง
2: อ๋อสุภวุฒิเถื่อนกลางสุภวุฒิเถื่อนกลางอ๋อ
3: นักฟุตซอลนักฟุตซอล
2: เจ้าอามเจ้าอาม
3: ใช่วันที่29แต่ว่าวันต่อมาเนี่ยมันมีเกมที่ต้องเจอกับทีมชาติมาเลเซียพอดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพี่หมูปากน้ำแทน
2: อ๋อหมูปากน้ำ
3: นพพลแสงคำ
2: นพพลแสงคำ
3: นพพล
2: นี่นพพล
3: อันนี้เอกเป็นนักสนุกเกอร์
2: นักสนุกเกอร
3: ์ครับ
2: ครับผมอ๋อก็มีเหมือนกันเนาะ
3: เคยมีแล้ว1ครั้งนะพี
2: ่
3: แต่ดูแล้วมีโอกาสเปลี่ยนไหมพี่เจ๋งเพราะว่าก็มันก็ใกล้แล้ว
2: นี่แหละทัดดาวเนี่ยตัวเก่งเลยนะมิดเดิลบล็อกเกอร์นะ
3: แต่ว่าถ้าเปลี่ยน
2: มันก็เป็นเกมจากสีกับน้องแนนเขาเน
3: า
2: ะ
3: ก็น้องก็อาจจะอยากไหมพี่เพราะว่าก็อย่างที่พี่เจ๋ง
2: ไม่แต่ว่าอินโดนีเซียเราชนะอยู่แล้วพูดตรงๆขุมกำลังเรามีอยู่แล้วอะนะครับหรืออาจจะให้อาจจะไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงอ่ะอาจจะให้ตัวบอลเร็วคนอื่นเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่า
2: ให้น้องโบไหม
3: โบกัญญารัตน
2: ์กัญญารัตน์ขุนเมืองน่าจะได้ลงอ่ะ
3: แต่ก็ไม่แน่ใจว่า
2: ชนะอยู่แล้วเจม
3: ทีมวอลเลย์บอลเราไปเนี่ยไปเดินทุกคนหรือเปล่าพี่พาเลทเนี่ย
2: โอ้พี่ว่าเพียบมีน่าจะมีแน่คนเดียวอ่ะ
3: น่าจะคนเดียวคนอื่นก็ได้พัก
2: ใช่ไห
3: ม
2: ก็พี่ว่าน่าจะให้ใครอ่ะก็น่าจะได้เนาะนะครับเราชนะอยู่แล้วอินโดนีเซียไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ารอบรอเนี่ยลุ้นหน่อย
3: จีนเวียดนามก็น่าจะเป็นจีนพี่ใช่ไหมพี่เจ๋ง
2: อยู่สายจีนอ่ะ
3: อยู่สายจีน
2: ครับ
3: ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรทีนี้หรือมีปัญหาไหมหมายถึงว่าอินโดนเนี่ย
2: ไม่น่ามีปัญหาหรอก
3: เรา
2: ชนะเขามาตลอดอ่ะเวียดนามเนี่ยก็ชนะเขาอยู่เราแก่งอยู่แล้วโอ้ยเราชนะแชมป์เอเชียนะเจมส์
3: ครับผมส่วนอีกคนเนี่ยที่ถือธงของไทยเราก็เป็นคุณเฉลิมฉานใช่ไหมพี่เป็นนักขี่ม้าเฉลิมฉานยศวิริยาพาณิชย์ครับคุณต่อก
2: ็
3: จะเป็นผู้เชิญธงไตรลงของฝั่งชายนะพี่ก็เป็นนักกีฬาประเภทขี่ม้าครับก็เดี๋ยววันนี้ตามเชียร์กันตามดูกันสำหรับพิธีเปิด
2: ถูกต้องฮะนะ
3: ครับ
2: ครับ
3: นักกีฬาไทยนี่คราวนี้นี่ส่งไปก็เยอะนะพี่เจ๋งคราวที่แล้วนี่เยอะมากภาพเลยพี่
2: ยังเป็นเจ้าภาพจีนอีกอ่ะ
3: ใช
2: ่คราวนี้ลดลงเนี่ย
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ผมลองดูว่า
2: ชาติไหนเยอะสุดเจมน่าจะเป็นญี่ปุ่นไหม
3: น่าจะเจ้าภาพญี่ปุ่นเพราะว่าคราวนี้ไทยเราส่งไป719คนนะพี่เจ๋งก็หลัก700อยู่แต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราส่งไปโอ้เยอะกว่าจีนนะพี
2: ่อ้าว
3: คราวนี้ก็ลดมาเหลือ719คนครับ
2: ครับ
3: ใ
2: ช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวได้กันนะ
3: ครับผม
2: ครับผม
3: เดี๋ยวผมลองดูว่าชาติที่มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่เต็งเจ้าภาพครับ
2: ญี่ปุ่นไหม
3: ใช่ใช่ใช่
2: ญ
3: ี่
2: ปุ่นแหละ
3: พิธีเปิดก็เดี๋ยวเริ่ม6 โมงเย็นที่บ้านเราเดี๋ยวดูพิธีเปิดกันผมอยากดูพิธีจุดคบเพลิงเขาหน่อยพี
2: ่
3: ว่าเขาจะจุดยังไงเงี้ยเป็นไฮไลท์ทุกเอเชียนเกมอยู่ละ
2: ครับ
3: รวมถึงโอลิมปิกด้วยพิธีเปิดเขาเรียกว่าจุดคบเพลิงเนี่ย
2: ก็ไฮไลท์แต่ก่อนเนี่ยครบเพลิงก็จะวิ่งไอ้กันนะเวลาเขาจุดครบเพลิงก็จุดแบบสบายๆจุดแบบอะไรนะเดินไปวิ่งไปจุดอะเน
3: า
2: ะ
3: วิ่งแล้วต่อไฟไปแต่ละคน
2: ต่อไฟแล้วก็ชูขึ้นมานะฮะถ้าที่เป็นไฮไลท์เลยยิงธนูเจมส์
3: ใช่ใช่
2: โอลิมปิกเกมที่บาร์เซโลนา
3: ที่สเปน
2: นี่คือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะปกติวิ่งก็คือจุดธรรมดาใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
2: แต่ว่าที่สเปนเนี่ยคือ
3: ยิงธนูขึ้นไป
2: เหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็เป็นการแตกแนวความคิดคิดนอกกรอบเลยนะ
3: ครับ
2: ครั้งแรกเลยในการจุดไฟในขณะครบเพลิงในมหกรรมกีฬาต่างๆนะฮะจำได้ว่าตอนนั้นเขายิงธนูนะเจมส
3: ์ใช่ใช่
2: ยิงธนูไปปุ๊บ
3: เป็นนักกีฬาอีก
2: นักกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติกำลังมาเอามาเลยมีจุดบั้งไฟด้วย
3: ใช่ใช่
2: เคยเห็นนะ
3: เคยเห็นพี่เจ๋ง
2: พี่

0: แล้วจุดบั้งไฟแบบเขาจุดบั้งไฟแบบเอาบั้งไฟเนี่ยไปใส่ในลวดนะ
1: ครับ
0: ลวดแล้วขึงไว้อ่ะขึงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วก็จุดปลายทางเป็นในเป็นก็เพลิง
1: คล้ายๆลูกหนูไหมพี
0: ่ใช่แล้วก็ใช่ลูกหนูอ่ะแล้วก็จุดแล้วก็มันก็วิ่งไป
1: เป็นลูกหนูวิ่งไป
0: แล้วก็ตั้มเข้าไปอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีเคยยิงธนูเนี่ยบางครั้งมันยิงไม่ถึงไงซ้อมไ
1: งไม่แม่นเลย
0: ไม่แม่นเลยจริง
1: มันแค่ยิงธนูเนี่ยถ้าไม่แม่นจริงมันก็มีโอกาสผิดพลาดไงพี่
0: เพราะที่บาร์เซโลนาพี่ว่านะเขาน่าจะซ้อมแหละ
1: นักกีฬาชีพ
0: นักกีฬาชีพเขาคงซ้อมแล้วเอ้ยระยะมือประมาณนี้เนาะแล้วก็จุดไฟในขณะก็เพลิง
1: คือถ้ายิงไม่เข้าเป้า
0: บ้านเรามาซ้อมไหมเอามาทำไม่ถึงเลย
1: ใช่
0: หามากเลย
1: จะมีที่เวียดนามไหมพี่ที่เป็นคนขี่ม้าหอกขึ้นไปครั้งหนึ่ง
0: เวียดนามเหรอไม่แน่ใจ
1: จะ
0: มีแต่ว่าปี96เนี่ยมูฮัมหมัดอาลีนะครับที่
1: เข
0: าขี่ม้าขึ้นไปในโดฮาปีสมรรถ
1: โดฮาใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: เอเชียนเกมเป็นเจ้าชายของกาตาร์เขาพระองค์ทรงขี่ม้าแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหตอนนี้คนลุ้นนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่พระองค์ก็แบบทรงมีอุตสาหะแล้วก็โผไปแบบลุ้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: จุดท้ายก็ไปจุดตายแล้วก็มีอาลีก็จุดปี96ที่แอตแลนตา2000จำไม่ได้เว้ยซิดนีย์จำไม่ได
1: ้ซิดนีย์นี
0: ่2000จำไม่ได
1: ้2000นะพี่ซิดนีย์เนี่ย
0: ซิดนีย์จำไม่ได้จุดยังไงแต่แต่ละมันก็จะมีแนวคิดอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่บ้านเรายิง
0: แต่ว่า2008ที่ประเทศจีนเดลีนิงไงนักกีฬายิมนาสติกอะที่ตอนนี้มาทำไอ้พวกอุปกรณ์กีฬาไม้แบดไม้อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขินถามมาเลยเขินถามจริงๆเขินถามมาลวดสลิงมา
1: เป็นกำลังภายใน
0: ลีนิงอะลีนิงอะวอโหลีนิงกำลังมาโอ้โหทำไมไม่สูงจังเลยไ
1: หมอันนั้นเพลงมังกรหยกด้วยพี
0: ่นั่นแหละฮะมันก็มันก็จะมีทีเขาในการสื่อว่าเอ้ยลีนิงนี่คือตำนานของเขาไงนักยิมนาสติกใช่ไหม
1: คือส่วนมากคนที่จะเป็นคนจุดชุบโคเพิร์กไงก็จะเป็นตำนานนักกีฬาของประเทศนั้นๆ
0: ที่
1: นั้นนั้น
0: ที่ปารีสจำได้พี่ปารีสยังไง
1: ปารีสจำไม่ได้
0: จำไม่ได้เหรอแต่ว่าที่เอลเอเนี่ยตอนรับธงเนี่ยเอาทอมครูซไปไง
1: ไต่สลิง
0: อีธานฮัน
1: เรียกว่าไต่มาจากราคาพ
0: ี่มาจากราคาอีธานฮันเนาะ
1: ใช่
0: ถูกเคลงมาจากราคาสนามได้เลย
1: ก็มิชชั่นอิมพอสิเบิล
0: ถูกต้องก็จะมีดูญี่ปุ่นเนี่ยพี่ว่าน่าจะออกแนววัฒนธรรมของเขาเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้น
0: เป็นซูมรักซูโม่ไหม
1: ผมว่าก็อาจจะเนี่ยเดี๋ยวเผื่อเป็นธนูอีกไหมพี่คนญี่ปุ่นก็ธนูมีเหมือนกัน
0: เหรอ
1: นะแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวต้องรอดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่น่าจะเปิดเผยนะพี่เจ๋งแต่ว่าอีกไฮไลท์นึงก็คือเรื่องของนักกีฬาที่จะมาวิ่งไง
0: เนาะ
1: ดูว่าจะมีใครมาวิ่งบ้าง
0: ก็พี่ว่าจะมีไอ้อันนี้ชื่อโชอะนักซูโม่ระดับตำนานอะที่ได้แชมป์มาอย่างยาวนานเป็นคนมองโกเลียย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ15ปี
1: ครับ
0: นะครับก็เขาบอกได้แชมป์อะไรนะระดับสูงสุดของไอ้ซูโม่พี่ก็ไม่รู้เนาะมาคูชิใช่ไหม45สมัยเจมส
1: ์แชมป์ซูโม่
0: แชมป์ซูโม่อะเป็นแชมป์ระดับซูโม่ของเขาอะฮาคุโฮโชฮะที่วันก่อนเขาเห็นไปจุดคนเผินน่าจะมีคนนี้ไหม
1: มีแล้วก็มีซาโอริโยชิดะด้วยพี่เจ๋งนักมวยปล้ำฟรีสไตล์หญิงด้วย
0: น่าจะมี
1: โอลิมปิก
0: มวยปล้ำพี่ว่าน่าจะต้องมี
1: ใช่มวยปล้ำก็ถือว่าเป็นกีฬา
0: ของประเทศซาวะไหมกับทีมฟุตบอลหญิงชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2011
1: ใช่ไหมครับ
0: ต้องมีคิปิโกดาเตะเดนนัทนิดชื่อดัง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะมาหมดพวกนักกีฬาคนสำคัญอย่างฟุตบอลมีสักคนไหมพี่เจ๋งทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย
0: ญี่ปุ่น
1: คนที่พอจะมีโอกาสถูกเลือก
0: ก็คนโอซาก้าไอ้คนนาโกย่ามีใครบ้างอ่ะ
1: ถ้าแบบระดับทีมชาติก็ไม่ค่อยนะพี
0: ่
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับแต่ที่ผมดูเนี่ยก็จะมี
0: ไ
1: อ้อย่าง
0: นัก
1: มวยปล้ำเนี่ยมี
0: นักมวยปล้ำต้องมีระดับแชมป์โลก
1: แล้วก็
0: คิมิโกดาเตะอดีตนักเทนนิสต้องมาม
1: ีคิมิโกดาเตะจะมีแน่นอนแล้วก็โฮมาเละซาว่านักฟุตบอลหญิงไงพี่เจ๋งบอก
0: ไม่ได้ซาว่าใช่
1: นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามีใครบ้างแต่ผมดูเนี่ยภาพเขาอาจจะเป็นธีมสไตล์ซามูไรนะพี่เจ๋งเพราะว่าซามูไรก็สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่น
0: ครับใช่ไหม
1: ครับ
0: สมุนไพรต้องมีเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นน้องพิงได้ไหมฮะเปลี่ยนไม่ได้เนาะเป็นน้องพิงโอ้น้องพิงก็ตีแบด
1: น้องพิง
0: พรุ่งนี้ตีแล้วทีมแข่งไม่ใช่ทีมหญิงทีมชายแข่งแล้ว
1: ใช่
0: น้องพิงพิชบุญอุปาเดชพัชใช่ไหมล่ะ
1: ใช่คร
0: ับ เราเนี่ยน้องเขาได้แล้วตอนถ่ายตอนที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นน่ะถ่ายที่สนามบินโอ้โหน้องออร่าเลยนะ
1: เต็มเลยนะพี
0: ่แล้วไปยืนข้างๆหลายๆคนโอ้ออร่าเลยอะครับ
1: ใช่ครับตั้งเอเชียนเกมครั้งแรกด้วย
0: ครั้งแรกของน้องด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกด้วยเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าเมย์แข่งมาตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไหมฮะ
1: รับใช้ชาติมายาวนานนะพี่
0: เนาะก็รู้เลยกันนะว่าวันนี้ว่าจะมีใครบ้างเนาะที่มาคิปิโกดาเตอดีตนักเทนนิสยุค90น่ะดังมากนะครับก็เคยเข้ารอบรองชนะเลิศออสเตรเลียเฟนเนอร์เพนและเวมาดันนะครับแล้วก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายในศึกยูเอสโอเพนด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็น่าจะมานะคิปิโกดาเตดาเตเป็นคนโตเกียวนะเขาอาศัยอยู่ในโตเกียวนะครับเป็นคนเกียวโตงงไหม
1: คือเป็นจังหวัดใกล้ๆกันนะโตเกียวเกียวโต
0: ไอเกียวโตมันอยู่โน่นมันอยู่แถบคันไซนะครับอยู่แถบโอซาก้าอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะมานะคิมิโกดาเตะพี่ว่า
1: ใช่แล้วก็อย่างที่พี่แจงบอกมีโฮมาเลสซาวะด้วยกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นชุดแชมป์โลกเลย
0: โอ้จำได้ว่าโฮเดซาวะเนี่ยพาทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยได้แชมป์โลกปี2011เนี่ยช่อง9กด30ของเรายิ่งสดจำได
1: ้ได้วิธีเปิดผมดูอยู่ที่เยอรมันใช่ไหม
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้อ
1: ่ะผมดูอยู่พี่เจ๋งตอนนั้นเนี่ย
0: คุณได้ดูผมหรือเปล่า
1: น่าจะได้ดู
0: พี่บัญญัตินัดชิงกับคุณเอ็มสกุลอ่ะ
1: ผมดูนัดเปิดพี่จีนกับเยอรมัน
0: ไม่ดูเลยอ่ะ
1: อาจจะเปิดดูแต่ลืมไงพี่
0: โฮมาเดซาวะเนี่ยดังมากเจออเมริกาอเมริกานำแล้วก็โดนโฮมาเดซาวะดีดส้นลูกนั้นโอ้โหเป็นการจุดประกายเลย
1: น
0: ัดชิงไง
1: ครับ
0: ยุคนั้นก็มีดังๆก็หลายคนนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าจะมีเนี่ยวิธีเปิดอ่ะผมเจอแล้วเขาบอกว่าจะมีการแสดงทางอากาศโดยฝูงบินบูอิมพิวนะพี่น่าจะเป็นน่าจะอ่านว่าอิมพิวหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนแต่ว่ามีแน่นอนเรื่องการแสดงทางอากาศเนี่ยแล้วก็มีการแสดงดนตรีเบื้องต้นเนี่ยเป็น pre-opening musical performance โดยตีเนี่ยเป็น harmonic heartbeat ก็คือท่วงทำนองแห่งหัวใจแล้วก็มีการแสดงผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไอจินาโกยะแล้วก็รวมถึงผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยแล้วก็พิธีเดินพาเลทเนี่ยทางฝั่งเราก็อย่างที่บอกว่าจะมีน้องทัดดาวกับคุณต่อเฉลิมฉานนะพี
0: ่
1: แล้วก็การวิ่งคบเพลิงครั้งนี้ไฮไลท์คือการรวมไฟคบเพลิงเนี่ยประวัติศาสตร์จากโตเกียวเมื่อปี1964ก็คือโอลิมปิกครั้งเอเชียนเกมครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2แล้วก็เอามารวมกับครั้งนี้นะพี่ก่อนที่จะจุดเนี่ยเป็นการรวมไฟของ3ครั้งที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพมาครับ
0: ครับ
1: ส่วนรายชื่อคนวิ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ว่าคาดการก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ 3-4 คนเมื่อกี้ครับ
0: เนาะโอ้โหเอาก็ประมาณนี้เนาะพิธีการก็ประมาณนี้แหละพี่ว่าแล้วก็จะมีกองทัพปกป้องแผ่นดินของเขาอะญี่ปุ่นเขาจะมีกองทัพปกป้องแผ่นดิน
1: กองกำลังป้องกันตนเอง
0: กองกำลังป้องกันตัวเองอะก็จะมาด้วยนะครับ
1: ผมโอ้แต่มีพิธีเปิดครั้งไหนที่เอาเครื่องบินมาโชว์ไหมพี่หมายถึงว่าบินโชว์วิธีเปิดเงี้ยไม่
0: มันจะดูเสียงกันไปไหมอ่ะเจมส์แต่เอาแบบง่ายๆดีกว่าไหม
1: เขาบอกว่าครั้งนี้จะมีการบินเรียกว่ามีการแสดงทางอากาศด้วยของกองกำลังปกป้องกันอ่ะกองกำลังป้องกันตัวเองเนี่ยแหละ
0: ก็เหมือนเป็นการสื่อว่าเอ้ยญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกองกำลังทางอากาศนะ
1: ไม่มีทหารแต่มีกองกำลังป้องกันตัวเอง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนข้อความเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงก่อนไปข่าวแล้วกันนะพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: ก็บอกว่ามีใช้รถถังยิงปืนเพื่อจุดไฟไหมครับพี่เจ๋ง
0: ฮะ
1: มีเขาบอกว่ามีใช้รถถังเพื่อยิงจุดไฟไหมพี
0: ่ถ้ารถถังออกมาก็เรียบร้อยแล้วครับผมไปก่อนแล้วครับ
1: แล้วก็บอกว่ามีบีกับเอาอีนี่มาวิ่งคบเพลิงไหมครับ
0: เอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: เอาในความนักแสดงพี่
0: แต่ว่าก็เป็นอุตสาหกรรมของเขาเนาะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เนี่ยมีคนส่งข้อความประมาณนี้เต็มเลยนะพี่จากคุณหงพูทรก็ส่งมาประมาณนี
0: ้ครับ
1: สองคนนี้มาหรือเปล่าครับผมอ่ะทาง YouTube
0: มีอะไรบ้าง
1: บอกว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ามุก3ตอนตี5เล่นไปแล้วนะครับคุณเจ๋งไบตันชนะทีมอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ได้พูดคุณโอการเป็นการเป็นคนพูด
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าเอ๊ะไบตันชนะทีมอะไรนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
1: ถามคุณณัฐพงษ์ถามว่าวันนี้สเปอร์จะชนะไหมครับน้องเจวันนี้สเปอร์เล่นในบ้านเจอแอตันวิลล่าก็น่าจะต้องชนะแล้วนะพี่เพราะว่าไม่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็บอกว่าคุณจักรวาลข่าวบอกว่าผอ.ซงบอกว่าน้องเจมเจ้าชู้จริงไหมครับไม่จริงนะครับ ม่จริงไม่จริง
0: ก็เห็นว่าเจมส์เนี่ยเจ้าชู้เวลาคุณไปเรียนอะไรกับใครก็อุ้ยน้องคนนั้นน้องคนนี้ใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ก็ผมก็พูดเฉยๆพี
0: ่
1: แล้วก็บอกว่า

0: ไปคบเพลิงเหรอพี่ไปงานพิธีเปิดใช่ไหมก็คือเขาไปหมดเหรอครับพี่เจงนี่เขาบอกว่าโค้ชออสเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าน้องแนนน่ะจะเตรียมตัวให้อย่างดีที่สุดในชีวิตแล้วก็ทีมสาววอลเลย์จะไปให้กำลังใจเพื่อนทั้งหมดเลย
1: อ๋อเหรอนอกจากว่าต้องเจอญี่ปุ่นพี่ว่าอินโดนีเซียชนะอยู่แล้วแหละมันก็น่าจะไปให้กำลังใจมันเลยว่าไง
0: ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะพี่เป็นคนเดินถือธงไตรงเข้าสนามในเอเชียนเกมเนี่ย
1: เนาะ
0: กราบพร้อมอ่ะประมาณนี้ครับ
1: YouTube มีไหมอ่ะ
0: YouTube อ่านไปแล้วครับพี่เจ๋ง
1: โอ้อ่านหมดแล้วเหรอ
0: ใช่พี่
1: Facebook เหรอฮะ
0: Facebook นี่เรียบร้อยบอกว่าเปลี่ยนเป็นน้องพิงถือแทนได้ไหมครับอันนี้อ่านแล้วนะพี่แล้วก็นักเตะและโค้ชที่ไปเล่นให้กับบุรีรัมย์ห้ามพูดเรื่องอ้าว
1: เอาไม่เอาแซ
0: ่ไม่เอาครับไม่เอา
1: ไก่แมงไม่เอาแซ่เดี๋ยวเปรียวเดี๋ยวเปรียวบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่เจทำไมพี่หยองตั้งแต่ทำงานอิสระถึงดูเจริญเติบโตขึ้นครับพี่หยองท้องกี่เดือนใกล้คลอดหรือยังครับช่วงนี้รักษาสุขภาพครับแกกินเยอะมั้งแกงานแกเยอะแกก็กินเยอะมั้ง
0: พี่หยองนี้ผมยกให้เป็นเจ้าชายเอเชียนเกมนะพี่ช่วงนี้อยู่ทุกคน
1: แล้ว
0: ทุกอุ้ยบาสพี่บาสก็เอาช่วงนี
1: ้
0: บาสก็มีวันก่อนบาสน่าจะบาสตอนเช้า
1: อ๋อบาร์ตอนเช้าที่
0: ใช่ใช่ใช่ตอนคู่ทิ้งเที่ยงเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: ได้ยินเสียงกันทุกวันเวลาเปิดเอสเพลงมาเนี่ย
1: อ๋อเหรอสุดยอดเลยอ่ะ
0: กับ
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็กตัวนี้อ๋อแอปของเรามีปัญหาเล็กน้อยนะขออภัยนะคุณเจี๊ยบนะ
0: ครับผม
1: พี่เจ๋งสุดยอดซัดยาต่อจากที่4เลยมาแทนเขานะ
0: ครับ
1: คุณปาล์มสีอ๋อคุณพ่อสวัสดีเข้ามานะฮะสวัสดีนะครับ
0: ทาง Facebook ใช่ไหมพี
1: ่คุณจุดเทพสวัสดีเข้ามาสวัสดีครับพี่ควงกะเลยเหรอวันนี้มาแทนเขานะมอลดีเจเสื้อแขนยาวสีเหลืองน้ำหนักลดใช่ไหมครับหนุ่มเพลย์บอยหวังมา
0: ครับ
1: น้ำหนักลดไหม
0: ไม่น่าจะลดในที่ช่วงนี
1: ้เอาเหรอ
0: ครับ
1: หมอเอสเบงรายงานตัวนักรักเขาบอกมานะฮะเมื่อเช้าบก.การบอกให้พอเบงพักบ้าง นะครับพักกี่ทีก็ตอนป่วยนะตอนนั้นนะฮะครับถ้าเพลงโอ้นะบอกว่าถ้าเพลงชาติพออื่นยังพอว่าเนาะ
0: อัน
1: นี้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นเกาหลีใต้โอ้โห
0: คือญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีประเด็นกันมา
1: ประเด็นกันอยู่ด้วยเนาะน้องเจมพี่เจมเป็นคนดีหรือเปล่าครับเอาความจริงนะ
0: คนดีครับพี่
1: คนดีมันอยู่ที่การกระทำ
0: ใช่
1: เจมไม่เคยทราบบอกไปแล้วใช่ไหมค่าเดือนต่อปีอยู่ที่300,000ยูโรประมาณ5,800ยูโรต่อสัปดาห
0: ์
1: ค่าแรงตัวท็อปบุรีรัมย์ได้เยอะกว่านี้อีกเขาบอกมา
0: ก็บุรีรัมย์จริงๆก็นักเตะก็อาจจะค่าเหนื่อยไม่เยอะแต่ว่าเขาให้โบนัสเยอะนะพี่เทียงที่ผมเคยยินมา
1: ใช่ไหม
0: ใช่เขาจะเป็นเน้นเรื่อง
1: เหมือนจะโหยไหม
0: โบนัส
1: ใช่เดียวโดนตัดซิมอ่ะนะครับก็เป็นทีมที่ให้โบนัสเยอะนะก็เหมือนออสการ์จำได้ไหมที่ก่อนเขาสโมสรเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
0: ช่างไฮพอร์ต
1: เซี่ยงไฮพอร์ตไปซื้อตัวมาแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยเขาว่าทางเจ้าอันนั้นไม่ใช้ตังค์ไงนะ
0: ใช้เงินเดือนเลย
1: ใช้แต่โบนัสโอ้โหสุดยอด
0: ใช่แต่ก่อนอันนี้ก่อนก็จะมีเนี่ยช่างไฮเขาก็เคยจ่ายค่าเหนื่อยดาริโอคอนก้านะพี
1: ่
0: ค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นรองแค่เมสซี่โรนโด
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ลีกจีเนี่ยแต่ก่อนทุกวันนี้ก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ไปแล้ว
1: ของสบู่แตกฮะ
0: ครับ
1: โอไฮโยโกไซมาสนะครับบันไซมอนิ่งทอนะครับเพียงเจ๋งน้องเจมเสียงหลอดตัวจริงน่ารักแต่ผมรักไดเนียเขาบอกมา
0: ครับผม
1: โอ้นี่พี่นี้น่าจะพี่นัทชุดาน่าจะอยู่ญี่ปุ่นป่ะตอนนี้ก็ประมาณ10โมงเนาะใกล้11โมงแล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: นักบอลนักเตะบอลทีมไหนหิวนักเตะบอลทีมไทยศิวกรทำมาแล้วศิวกร
0: เจรกูลใช่ไหมพี่ทุกวันนี้ก็
1: อยู่นะ
0: น่าจะอยู่กับน่าจะบีจีอ๋อประจวบ
1: ไหม
0: ไปอยู่ประจวบครับศิวกรเจรกูล
1: ครับ
0: แต่ถ้า
1: เฟยยังไม่จะเฟยจะเฟย
0: ใช่แต่ถ้าศิวกรจากกรุงประสาเนี่ยอยู่เกษตรนี
1: ่ครับ
0: ใช่เลยถ้าเลยไปเกษตรครับผม
1: ว่าไม้ชิรนาจะมาร้องเพลงเปิดก็เป็นคนอเมริกันนะฮะถ้าเป็นเชื้อสายญี่ปุ่นนะฮะ
0: ลิกิปาร์ก
1: อันนั้นลิกิปาร์กฮะ
0: อันก็มีนี่ไงที่เป็นนักร้องญี่ปุ่นที่ดังๆฟูจิคาเซ่ไงพี
1: ่ครับ
0: ฟูจิคาเซ่
1: มาไหม
0: ไม่มาพี
1: ่แอล
0: ไม่น่าจะมาครับ
1: ครับข่าวสวัสดีครับข่าวมาว่าเขาสายกาแล็กซี่เป็นอะไรกับซัมซุงกาแล็กซี่ครับ
0: เรียบร้อย
1: เอาอีกแล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ไม่มีเอ้ยเราลืมอ่านหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยคุณ
0: ใช่ครับ
1: คุณก็ไม่มาอ่านหน้าหนึ่งหน่อยไหมเป็นยังไง
0: ครับผม
1: นะครับขอไทยรัฐนะครับบอกว่าลากเพื่อไทยโยงหัวอดุทินโบยปมจากการเมืองโรมบี้ผู้กองจุดยืนซักฟอกก่อนแฉพิรุธซื้อคลังน้ำมัน

0: พันธมาเซอร์ภูมิใจไทยนะครับ
1: ครับ
0: อ๋อพ้นขออภัยโอ้บางครั้งอ่านในสิขออภัยนะพ้นสปอนเซอร์ภูมิใจไทยนะครับป้าดาปฏิเสธโดน4ข้อหาหนัก112บุกรุกอังยี่คมคู่เจ้าตัวลั่นสู้ต่อที่ดินวัดครับนี่มีมินิฮาร์ดด้วยนะเป็นไงนะฮะป้าดานะฮะ
1: ครับ
0: โอ้แล้วมีโจรใต้บึมรถอสด้วยนะดับ2นายเจ็บ16คิดดูด้วยกัน
1: ช่วงนี้ก็เดือดไหมพี่ทางใต้เนี่ย
0: ใช่ฮะทลายโกดังใหญ่สินค้าจีนเถื่อนออนไลน์นะครับเสริมความงามยึดกว่าแสนชิ้นหูเนาะกินเท่ามาเยอะนะบ้านเรา
1: ต้องซื้อของสมัยนี้ต้องระวังเลยพี่โดยเฉพาะซื้อของออนไลน์เนี่ย
0: ใช่สธ.ตำรวจบุกจับหมอฟันยูทูบเปิดคลินิกเถื่อนกลุ่มแฟชั่นมารุ่นแพทย์ชี้อันตรายนะต้องระวังนะเจมนะ
1: ไปทงไปทำพวกทันตกรรมเนี่ย
0: ทำฟันทำอะไรต้องระวังนะเจมครับขอเจนเร็วๆหน้าหนึ่งมีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็ชงเข้าครม. 22กันยาครับแจก 1,000 ใช้ยาว2เดือนคนไทยเตรียมเฮครับใช้ช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเฟส2อนุทินไฟเขียวพี่ก็จะได้คนละ 1,000 บาท
0: ครับ
1: ใช้ยาวๆ2เดือนเลยแล้วก็บอกว่ายิงถล่มซ้ำ76รถ6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสครับแล้วก็ล้างแค้นเขาตะเวรอบกัดจนใต้วางบึ้มครับกดชนวนระเบิดรถ6ล้อก็เจ็บไป16นายเลยเมื่อวานนี้ที่นราธิวาสนะพี่ก็เป็นเรียกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ทางใต
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโรงแรมแฉสารพัดพิชามานสกัดศึกอภิปรายนายกย้ำไม่เกี่ยวหัวสวนะพี่ล้านสุจริตมั่นใจผ่านซักฟอกได้ไอรอขุดข้อมูลฟอกพ่อตาธรรมนัสครับ
0: ครับอันนี้ก็การเมืองนะ
1: ครับผม
0: ส่วนหน้ากีฬานะครับก็มีภาพของนักกีฬาสาวไทยนะครับนี่ตบสาวไทยเฮ3นัดยืน8ทีมประธานเจ้าภาพเพียบเปิดเพลงชาติผิดอีกอุ้ยนะก็มีปัญหาดราม่าเล็กน้อยนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าเทควันโดรามเพิ่ม1ทองแดงนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นศึกชิงแชมป์โลก2026นะ
1: ครับ
0: นะครับอ๋อเพราะว่านักกีฬาพุ่มเซ่นักกีฬาเทควันโดท่ารำของเราเนี่ยจะไปแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่าจะไปแข่งชิงแชมป์โลกก่อนนะศึกเอเชียนเกมนาโกย่าเปิดวันนี้ยิงสด4โมงเย็นนะครับลุ้นเทคบอล20กันยาคว้าทองแรกทัพไทยนะครับนี่แต่ว่าปืนใหญ่เยือนทินนกนางนวลพี่เมย์เดือดเรือใบลั่นฉิวสู่รอบ4บ่าวครับนะครับ
1: ครับผม
0: พันธรพลแจ้งเกิดซิลแชมป์โกคาร์ดเขาบอกมาแล้วก็มีภาพของสุภาวดีวงคำจันนี่จับคู่กับจุธาทิพย์กันทัศน์ธงครับผมโชว์ลีลาได้อย่างสวยงามในประเภทหญิงคู่นะในการการกีฬาเทคบอลซึ่งเป็นกีฬาที่เรามีลุ้นเหรียญทองแรกในการกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: ของ Daily News เนี่ยบอกว่าเอเชียนเกมเปิดทางการวันนี้ญี่ปุ่นเตรียมแต่พิธีอลังการต่อแนนถือธงนำทัพไทยครับแล้วก็บอกว่าสนุกเกอร์ยังมีหวังนายกไม่ปิดตายปลดล็อกการพนันแล้วก็บอกว่าแฟนลุ้นเทคบอลคว้าทองแรกวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะพี
0: ่ครับ
1: ก็ลุ้นกันสำหรับเทคบอลประมาณนี้ครับหน้าหนึ่งของ Daily News สำหรับหน้ากีฬานะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีมชาติเป็นยังไงทีมชาติเห็นว่าตอนนี้ก็จบโปรแกรม FIFA Day นะก็จะเป็นโปรแกรมของทีมชาติ
1: ชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ่ใช่ไหม
1: ก็
0: แล้วก็มีอังกฤษก็ประกาศรายชื่อมาแล้ว
1: ครับ
0: เห็นว่าริโอเอ็นคูมาฮาเนี่ยติดทีมด้วยนะ
1: แล้วก็อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็กลับมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกรอบนึงนะพี
0: ่ติดด้วยเหรอ
1: ติดแล้วเขาฟอร์มดี
0: ฟอร์มดีกับไอ้นั่นใช่ไหม
1: นั่งตบยุงบ่อยในช่วงนี
0: ้แ
1: อลินเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานทีมชาติอังกฤษครับก็ประกาศรายชื่อที่จะเล่นยูฟ่าเนชั่นลีกครับที่จะเจอกับสเปนเช็กเกียแล้วก็โครเอเชียในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยาตุลาคมก็ติดมาเนี่ยประตูเนี่ยมีจอร์แดนพิกฟอร์ดมีเจนทัฟฟอร์ดครับแล้วก็เจสันสเตลนะพี่ประตูจากไบรตันส่วนแนวรับเนี่ยมีมักเกฮีครับมีอาโนเอซี่คอนซ่านิโก้ไลลี่ครับทีโนลิเบอร์เมนโตเจอร์คอนซ่าลุยทอลแล้วก็เทเวอร์ชโรบารวมถึงจาร์เล็ตเบรดเวนของเอเวอร์ตันด้วยกองกลางเนี่ยมีเดคแคนไลท์ครับจูดเบลลิงแฮมเอลิสเอนเดอร์สันคอบบี้ไมนูโคพาร์เมอร์แล้วก็เมลี่เลวิสกิลลี่นะพี่รวมถึงอเล็กซ์สกอตซึ่งติดทีมชาติครั้งแรกด้วยนักเตะจากบรอนมัดส่วนกองหน้านี่มีแฮร์รี่เคนครับมาคันไลฟ์ฟอร์ดบุคโยซาก้าแอนนี่กอร์ดอนเอบิชิเอเซ่แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็มี DCL ครับโดมินิกคาวเวอร์เลวินแล้วก็ลิโกเอ็นกูโมฮาด้วย
0: ครับ
1: เอ็นกูโมฮาเหมือนจะเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว1ครั้งนะพี
0: ่
1: ครับผมก็เดี๋ยวจะ เนชั่นลีกอังกฤษรอบนี้จะเจอกับสเปนด้วยครับในน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะพี่เนชั่นลีกก็กลับมาเตะอีกแล้ว
0: ใช่อ
1: ังกฤษเนี่ยจะเจอสเปนวันที่26กันยาครับ29เนี่ยเจอเช็กเกียแล้วก็วันที่3ตุลาเนี่ยเจอกับโครเอเชีย6ตุลาเนี่ยเจอกับเช็กเกียอีกรอบนึงนะพี
0: ่4
1: นัดเลยเต็
0: มเต็มเลยนะนะฮะก็โอ้ดีใจกับนี่ด้วยนะดีใจกับลีโอคุมาฮาด้วยแล้วก็เทนอเนสโนนะที่กลับมาได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอ็นคุมาฮาเนี่ยก่อนหน้านี้เคยลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์มาแล้วพี่เจ๋งเม
0: ื
1: ่อเดือนมิถุนายนปี2026ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยสุดอันดับที่5ของอังกฤษที่ประเดิมสนามในทีมชาตินะพี่
0: เหรอ
1: แล้วก็เป็นนักเตะคนที่1,300ของทีมชาติพอดีด้วย
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้เนาะ
1: ครับ
0: ก็เด็กด้วยเนาะฟอร์มดีไงช่วงนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่แข่งของอังกฤษเนี่ยเมื่อวานสเปนก็น่าจะประกาศรายชื่อนะพี่เจ๋งรอบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเจอกับอังกฤษด้วยทีมของลุยดาเฟนเต้เนี่ยก็เพิ่งต่อสัญญาด้วยก็ที่ติดมาเนี่ยก็แน่นอนว่ามีลามินยาเมาครับมีซูเบเมนดี้ของอาร์เซนอลมีเปรดี้มีดานิโอโมครับรวมถึงโรดี้กัปตันทีมแนวลุกก็เฟรนตอเรสกองหน้าของปารีสแซงต์แชร์กแมงมีโอยาซาเบลแล้วก็ประตูเนี่ยก็มีลาวิลาย่าครับแนวรับก็จะเป็นคูบาซี่แล้วพวกนี้นะพี่ก็ติดชุดใหญ่เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็มีโรเบโต้เฟอร์นันเดสด้วยกองหน้าจากเกตปันยอนวัย24ปีเนี่ยติดทีมชาติครั้งแรกด้วยก็เดี๋ยวเจอกับอังกฤษน่าดูมากคู่นี้
0: ครับ
1: เนชั่นลีกก็จะถ่ายทอดสดด้วยนะพี่เจ๋งครบทุกคู่เลยทางโมโนแม็กก็ติดตามรับชมกันได้ครับ
0: ใช่ฮะเยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: แจมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อเนาะครับ
1: ครับครับผม
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
0: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้ไล่เรียงโปรแกรมหน่อยไหมเจมทะเลเป็นยังไงทะเลวันนี้ส่วนใหญ่ทีมใหญ่ๆก็มันเตะเนาะมาเตะจะเตะทีวันอาทิตย์เพราะว่าไปเตะแชมเปี้ยนลีกมาใช่ไหม
1: ครับผม
0: วันนี้ก็มี3คู่เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะมีราศีสลายยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับลำพูนวอริเออร
0: ์ครับ
1: ปัตตานี FC ครับวันนี้ยังเล่นที่สงขลาอยู่ก็จะเจอกับประจวบครับแล้วก็คู่19ในกาเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษครับผม
0: ติดตามได
1: ้
0: ครับ
1: ส่วนพรีเมียร์ลีกวันนี้ 6:30 นครับทอตเทนแฮมสเปอร์เจอกับแอสตันวิลล่า
0: เสร็จแล้วนะ
1: 3:00 นเนี่ยมี3คู่ครับไบรตันเจออาร์เซนอลเนวาตันเจออีสต์วิชทาวน์แล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับเฮาซิตี้ครับคู่ดึกเป็นตอนแข่งฟอร์เรสกับโควินทีซิตี้ตอน 5:30 นเลยนี่
0: บิ๊กแมตช์น่าจะเป็นคู่ไบรตันเจออาร์เซนอลมั้ยลุ้นกันนะ
1: แล้วก็ทางด้านของลาลิก้าสเปนเนี่ยวันนี้ก็จะมีโอซาตูน่าเจอ

0: รายโยเบยากาโน่ครับแอตแลนติกบินเบาเจอกับเดลปอร์ติโวอาราเวสตอน 3:15 แล้วก็ 5:30 เนี่ยเซลตาบิโก้เจอกับราซิ่งซานตานเดแล้วก็ 2:00 เซบีย่าวันนี้เจอบาร์เซโลน่านะพี่บาร์เซโลน่าช่วงหลังนี้ยิงนัดละ6นัดละ7นะพี่เจ๋งส่วนบุนเดสลีกาครับคืนนี้เนี่ย 2:30 เนี่ยจะมีบุรีเซียเป็นเช่นกันบักต่อเจอกับไมล์ตอน 2:30 ครับแล้วก็ไอแท็กแฟรงค์เฟิร์ตเจอไฟบวกฮัมบุกเจอโคโลนครับแล้วก็เวเดอร์แบเมนเจอกับอัลชบวกส่วน 5:30 เนี่ยสตุตการ์ดเจอกับบุรีเซียดอทมุนนะพี
1: ่โอ้โหมาแน่นะบุรีเซียนะก็ถ้าเป็นบุรีเซียนะครับบิ๊กแมตช์ก็จะเป็นคู่3ทุ่มนะนะครับก็คือแฟรงค์เฟิร์ตเจอไฟบวกนะครับไฟบวกเนี่ยเขาจะเขาเป็นจ่าฝูงไงไม่แพ้ใครเป็นทีมที่ยิงได้มากสุดแล้วก็เสียน้อยสุดนะ
0: ครับผม
1: ของจูเลียนชูสเตอร
0: ์ก็เอเวนแบกนี่น่าแข่งพรุ่งนี้นะพี่เจ๋ง
1: แข่งพรุ่งนี้เอเวนสมาร์ทจะไปเยือนชาวเก้ไง
0: ครับผม
1: นะครับก็สองทุ่มครึ่งนะนะครับแล้วก็คู่สตุตการ์ดกับนอร์ทมุนก็เตะตอน5:30 นะครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็วันนี้ฟุตบอลไทยก็จะมีไทยลีก2ด้วยครับไทยลีก2วันนี้จะมีขอนแก่นเจอกับบุรีเทโรตอน18นาฬิกาครับแล้วก็พลังการเจอกับมหาสารคามตอน18นาฬิกา18นาฬิกา30นี้เมืองทองเจอเชียงใหม่ครับแล้วก็วันนี้จะมีไทยลีก3นัดเปิดซีซั่นด้วยพี
1: ่ครับ
0: ก็ติดตามรับชมกันได้ครับฟุตบอลไทยวันนี้อ่ะประมาณนี
1: ้ใช่ฮะ
0: ส่วนบาสหญิงเนี่ยล่าสุดจบควอเตอร์ที่2เนี่ยเราตามอยู่57-28นะพี่เจ๋ง
1: เฮ้ยก็ชุดได้นะก็พอได้
0: ได้สู้ได
1: ้ก็พอได้พอได
0: ้เกมแรกเนี่ยควอเตอร์แรกเราแพ้33-14ส่วนควอเตอร์2เนี่ยเราแพ้24-14นะพี่เจ๋งก็เดี๋ยวกลับมาแข่งกันต่อในช่วงควอเตอร์ที่3ครับ
1: ครับส่วนแบดมินตันนะฮะก็มีรายงานข่าวมานะครับว่าพรุ่งนี้เราเล่นประเภททีมใช่ไหมเพจบ้าแบดบอกว่าโรงแรมคอนเสิร์ตแบดมินตันห่างจากสนามแข่งถึง32กิโลนะใช้เวลาเดินทาง45นาทีเกือบชั่วโมงอ่ะ
0: โ
1: อ้ใครแข่งเช้างานนี้ที่ต้องตื่นเช้ามากๆนะ
0: ครับแล้วแบดนี่แข่งเช้าเลยพี
1: ่ครับ
0: อืมโอ้32กิโลก็จากบ้านผมมาอสมทอี
1: อืม
0: 30กิโลครับ
1: ใช่มั้ย
0: ก็เดี๋ยวจะแข่งประเภททีมพรุ่งนี้แล้วก็ประเภทบุคคลจะแข่งหลังจากนี้นะพี
1: ่อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: บุคคลเนี่ยจะเริ่ม24-29
1: นะ
0: ครับ
1: บอกว่าคุณเจนครับอย่าไปอันนั้นอินโดไม่คือไม่ได้ไปว่าอะไรแต่ว่าดูเรื่องของศักยภาพและทีมตอนนี้ฟอร์มอ่ะคือเราไม่ประมาทอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นคาซักไปเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าก็มองจากเรียกว่า
0: ผลงาน
1: ของผลงานในช่วงหลังเราน่าจะดีกว่าเขาอ่ะ
0: ใช่
1: เราน่าจะชนะนะ
0: ครับ
1: แต่ที่บอกไปคือเราเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนักกีฬาว่าไหวกันหรือเปล่ากลัวไปตื่นยังไงแหละมันต้องตื่นเช้าสภาพร่างกายไหวไห
0: ม
1: ไม่ได้ไปเขาเรียกนะไม่ได้ไปประมาทเขานะก็ให้เกียรติกับทุกทีมละแต่ดูจากฟอร์มไง
0: ใช่
1: ไหมล่ะ
0: ดูจากฟอร์ม
1: ก็เหมือนทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกับทีมจากลีกวันนี้ก็มองแล้วก็น่าจะชนะได้เหนือกว่า
0: ครับ
1: แต่ทุกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะพลิกล็อกได้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ครับผมแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าพรุ่งนี้แข่ง8 โมงเช้าที่ญี่ปุ่นแล้วพิธีเปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงไหนจะเดินทางกลับอย่างนี้พี่เจ
1: ๋
0: งเดินทางกลับไปเตรียมตัวเข้าพักเนี่ยก็ใช้เวลาแต่เผื่อเวลาพักผ่อนมันอาจจะน้อยไปอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ใช่เราเป็นห่วงเรื่องตอนนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าดูเรื่องของฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับเราก็เหนือกว่าเขาอะพูดตรงๆแล้วก็น่าจะชนะได้เนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ให้แต่ว่าก็ให้เกียรติคู่แข่งอยู่แล้วแล้วก็จะพิชอยู่แล้วนะ
0: แต่คนจัดโปรแกรมนี้โหดมากนะพี
1: ่
0: แปดโมงเช้า
1: แข่งแปดโมงเช้าเลย
0: โอ้โห
1: แม็กดาวไม่มีโอกาสติดทีมชุดใหญ่หรือเปล่ามีโอกาสอยู่แล้วแม็กดาวแต่ว่าหลังๆได้ลงไหมอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆก็ลงเป็นสำรองบ้างแต่น้องน่าจะยังผมว่าอาจจะยังเด็กไปนะพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ดอลแมนเนี่ย
1: ถึ
0: ง16-17เองครับ
1: ใช่คืนนี้โดเดมอนจะมาทำพิธีหรือเปล่าโอ้โห
0: ไม่มาเลย
1: ใส่ชุดน่าจะมา
0: ไหมไม่แน่อาจจะมีกิมมิกอย่างนี้ก็ได้
1: เ
0: ลย
1: เนาะยองสั่งพอให้หาเสื้อไซส์ใหญ่ให้เจมส์นะครับเขาบอกมาอ้าวแต่เจ็บล่าสุดก็ได้เสื้อนี้ใช่ไหมฮะ
0: ได้เสื้อจากแกนสปอร์ต
1: แกนสปอร์ตสวยนะ
0: สวยมากเป็นเสื้อ
1: คุณใส่อะไรคุณใส่ไซส์อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไฮแก้วพี่เจ๋ง
1: โ
0: หแต่ว่า
1: เขามีทุกไซส์ใช่ไหม
0: เขามีใหญ่สุดน่าจะ7น่าจะประมาณ5หรือ7ไอแก้วพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: ถ้าเป็นเสื้อ
1: แต่เสื้อสวยนะเสื้อ
0: แจ็คเก็ต
1: เสื้อแจ็คเก็ตสวยมาก
0: ของปีนี้เลย
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ทางแกนสปอร์ตด้วย
1: ขอบคุณพี่บีขอบคุณทางแกนสปอร์ตด้วยเสื้อสวยนะ
0: ครับผม
1: ก็เอามาปุ๊บเรียบร้อย
0: ใส่เลย
1: โอ้เสื้อสวยเลยครับพี่อีกแล้วอ้นไงอ้นไงมาอีกแล้วนี่สวยจังเลย
0: นี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เดินทั้งอสมทคนที่ชมเลยพี่บอกผม

0: นี่เหมือนวิวกุลวุฒิพี่
1: เฮ้ย
0: อ๋อเสื้อคอเท่พี่คอเท่
1: เหรอ
0: ครับผม
1: บุยกูรู้จะใส่ตอนเปิดตัวเสื้อเอเจนเกียร์ใช่ไหม
0: ใช่พี่
1: เสื้อสีน้ำเงินเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินอ่ะแล้วโอ้ลวดลายเลยสวยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: พอเขาชมเสร็จเขาถามว่าแฮปไหม
1: อ้าวเออ
0: พี่ตอบหมดแล้ว
1: มันรู้ว่าโอ้มันรู้เนี่ยไม่รู้มีใครแบดมินตันพี่ว่าไม่น่าไม่รู้จะได้เข้าไปหรือเปล่านะเพราะแข่งพรุ่งนี้เช้าด้วยเนาะ
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นกีฬาอื่นไหม
0: หมายถึง
1: กีฬาไอ้ประเภทเอือดันน่าจะเข้าร่วมพิธีพ
0: ี่เปิดใช่ใช่
1: ให้เป็นแบตมันไม่น่าเข้านะเจมส์ว่าไหม
0: แบตแข่งเช้าแล้วเดินทางอย่างพี่เจ๋งบอกเดินทางไกล
1: เดินทางไกลด้วยพี่ว่าไม่น่าไม่น่าเข้า
0: ครับ
1: แล้วก็อะไรอีกอ่ะส่วนกีฬาไหนที่ไปแล้วอ่ะแต่ก็
0: ฟุตบอลไงพรุ่งนี้อะไรฟุตบอลไงพี
1: ่เออเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: ครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมรู้ในแข่งใจในกีฬาไทยตอนนี้นะครับมีการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงเจอจีนนะ
0: ด
1: ูกันได้นะครับทางเอสเปนยินสดด้วยมีเทคบอลด้วย
0: ครับ
1: เกมแล้วก็มีแฮนด์บอลแข่งอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็สี่โมงเย็นวันนี้มาชมพิธีเปิดการแข่งขันกันนะครับว่าจะอะไรการงานซ่าแล้วก็ญี่ปุ่นจะมีอะไรที่ให้เราได้เซอร์ไพรส์ไหมนะครับติดตามได้ตอนสี่โมงเย็นวันตามเวลาไทยนะครับวันนี้น้องเจนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Money Talk นะวันนี้ลาไปก่อนกับคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่สน

0: าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่งเสริมประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดEMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตเดบิตและแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์รถไฟฟ้ารองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคมปี2570เตือนฉบับที่9ฝนตกหนัก 19-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานช่วงวันที่19-20กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนเหนือภาคออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝนตกหนักน้ำหลากท่วมถนนที่จอมบึงราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวจราจรหน้าวัดรังม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถที่สัญจรไปมาต้องชะลอตัวและสามารถใช้ได้เพียงช่องทางเดียวเบื้องต้นผู้นำชุมชนชาวบ้านพื้นที่หมู่8ช่วยกันอำนวยความสะดวกโบกรถให้ใช้เดินทางแบบสวนเลนสลับกันพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนที่ไปปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติประกอบกับท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันจนล้นขึ้นมาท่วมถนนดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าก่อนเกมการแข่งขันฮอกกี้ชายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้พบกับบังกลาเทศที่กิฟุกรีนสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานที่ผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันกลับไปเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือก่อนเกมการแข่งขันในช่วงร้องเพลงชาติขณะที่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานเพิ่มเติมว่านักกีฬาฮอกกี้ชายทีมชาติเกาหลีใต้ไม่สามารถเก็บซ่อนความงุนงงของตนเองได้ขณะยืนเอามือทาบอกต่อหน้าธงชาติเกาหลีใต้ที่ถูกกางออกทั้งนี้หลังจากทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวในภายหลังคณะกรรมการจัดงานจึงได้เปิดเพลงชาติบังกลาเทศก่อนแล้วจึงเปิดเพลงชาติเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเนื่องจากถูกบีบด้วยเรื่องเวลาที่กระชั้นชิดก่อนเริ่มการแข่งขันตามกำหนดกรรมการจึงสั่งให้นักกีฬาทักทายกันในขณะที่เพลงชาติเกาหลีใต้ยังคงเล่นอยู่ทำให้นักกีฬาเกาหลีใต้ต้องเริ่มการแข่งขันโดยไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงชาติจนจบ
3: ช่วง Premier League Update
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงยืนยันจะสนับสนุนไมเคิลคาริกและไม่มีแผนปลดออกจากตำแหน่งแม้ผลงานออกสตาร์ทซีซั่นนี้จะน่าผิดหวังอย่างมากโดยเซอร์จิมแรดคลิฟผู้ถือหุ้นร่วมของสโมสรรวมถึงบรรดาผู้บริหารระดับสูงได้หารือภายในหลังทีมแพ้คาบ้าน2นัดติดต่อกันทั้งการพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ1และการตกรอบ3คาราบาวครับด้วยการพ่ายไบรตัน2ประตูต่อ3โดยแม้ว่าเวลานี้แรงกดดันจากสื่อและแฟนบอลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่จุดยืนของสโมสรยังเน้นความมั่นคงในระยะยาวมากกว่าการตัดสินใจแบบฉับพลันจากผลงานช่วงสั้นๆและแหล่งข่าวระดับสูงภายในสโมสรยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องการหาตัวแทนของคาริกเพราะฝ่ายบริหารยังเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นเฮดโค้ชที่สามารถพาทีมเดินหน้าตามแผนการระยะยาวของสโมสรได้ช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
7: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE ข้าวแท่ง
8: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: 9:10 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพประจำวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569ค่ะต่อน้อยอัจฉราเชิดชูค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเหลืออีก11 วันคนที่เคยทำงานไม่ว่าจะรับราชการหรือเอกชนธุรกิจถ้าอายุครบ60 ปีแล้วเขาเรียกว่าเกษียณคำว่าเกษียณก็คือหยุดภารกิจที่ตัวเองเรียกว่าการทำงานเป็นการทำงานประจำแต่หลายคนบอกว่าฉันหยุดทำงานประจำแต่ฉันไม่เกษียณจากงานฉันจะไม่เกษียณจากชีวิตการเกษียณเนี่ยเต่าน้อยมันเกิดผลดีและผลที่ไม่พึงประสงค์กับหลายคนหลายคนมีความรู้สึกตัวเองสูญเสียตัวเองชีวิตไม่เหมือนเก่าแล้วเคยมีลูกน้องมีรถประจำตำแหน่งมีเลขาไปไหนมีแต่คนเอาอกเอาใจพะเนาพะนอแต่พอหลังวันที่31 ตุลาเป็นต้นไปหัวโขนถูกถอดออกสภาพจิตใจของหลายคนรับไม่ได้หลายคนพยายามจะโหยหาและเรียกร้องเอาหัวโขนตัวเองกลับมาสวมต่ออยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นต่อแต่พอมันได้ไม่ได้ดังพึงประสงค์เนี่ยอาการซึมเศร้ามันก็จะตามมาอาการเจ็บป่วยอื่นๆก็จะตามมาท่านฟังครับผมจะบอกว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นทางลบเนี่ยมีอยู่หลายด้านเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีก1 วันที่เต่าน้อยเขาอยากไปค้นคว้าหาว่าเฮ้ยหลังเกษียณแล้วอาการซึมเศร้าอ่ะมันเกิดขึ้นจริงเหรอมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้อย่างไรใช่ไหมเต่าน้อย
0: ใช่ค่ะแต่ต้องเรียนอาจารย์

0: สง่าแล้วคุณผู้ฟังก่อนนะคะวันนี้เราจะออกรายการสัก 9:53 นาทีเพราะว่าจะมีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ๊หายไปไหนนะคะเราต้องขออนุญาตออก 9:53 นาทีอาจารย์อ่ะอาจารย์ก็เกริ่นมาสักขนาดนั้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุปัญหาใหญ่วัยเกษียณมาฝากกันไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: พูดถึงโรคซึมเศร้าค่ะจะสง่าจริงๆมันขึ้นอยู่มันก็เกิดกับทุกเพศทุกวัยแต่ทำไมต่อเอาเรื่องนี้มาฝากกันต่อจะโฟกัสไปที่กลุ่มผู้สูงวัยที่เกษียณอายุอาจารย์เป็นข้อมูลจากอาจารย์ดร.นายแพทย์ชาวิตตันวีรชัยสกุลท่านเป็นจิตแพทย์ผู้สูงอายุนะภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านก็อยู่ที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยค่ะอาจารย์นำเรื่องนี้มาฝากกันก่อนอื่นต้องถามอาจารย์สง่าก่อนเคยซึมเศร้าบ้างไหมอาจารย์เคยซึมเศร้าบ้างไหม
2: ผมพยายามจะถามตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองซึมเศร้าไหมเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยรู้ว่าซึมเศร้าคืออะไรนะมาแล้วยังพยายามจะถามตัวเองว่าความหมายของคำว่าซึมเศร้าคืออะไรและอาการซึมเศร้ามันเป็นอย่างไรเห็นแต่กับคนอื่นแต่ตัวเองถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราเคยเป็นไหมมีนะเต่าน้อย มีอยู่บางครั้งพระอาทิตย์จะตกดินไม่รู้อะไรมันเงียบมันวังเวงแล้วมันหวนกลับไปคิดถึงตอนตัวเองเป็นเด็กอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องที่เคยอยู่ด้วยกันตอนพระอาทิตย์พบค่ำใกล้ตกอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกซึมเศร้าหรือเปล่าจะเป็นแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวอันที่หนึ่งอันที่สองพอมีหลานปุ๊บเขาจะมาอยู่กับเราวันศุกร์ตอนเย็นวันเสาร์อยู่กับเราทั้งวันวันอาทิตย์อยู่กับเราทั้งวันแต่พอตอนช่วงค่ำเขากินข้าวเสร็จไม่เกินสองทุ่มเขาต้องกลับบ้านเขากลับบ้านเขาอีกบ้านหนึ่งเสร็จแล้วพอลูกหลานกลับไปมาเจอของเล่นหลานมาเจอที่นอนมาเจอสิ่งของที่เขาเล่นอาการคิดถึงแต่เป็นอยู่แป๊บเดียวเต่าน้อยไปเรียกว่าซึมเศร้าไหม
0: ไม่หรอกอาจารย์เรียกว่าเหงาซึมเศร้ามันไม่เป็นแบบนี้รู้ฟังแต่ซึมเศร้าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยกำลังจะบอกรู้ฟังว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไปเกษียณเดี๋ยวเราไปดูกันหลายคนบอกว่าจากข้อมูลนะอาจารย์ก็บอกว่าถึงแม้อารมณ์เศร้าอ่ะเป็นเรื่องที่เกิดปกติที่เกิดขึ้นกับเราเกิดได้ทุกเมื่อทุกยามที่ยามพบเจอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกแต่ว่าบางคนน่ะอาจารย์เศร้าแบบมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองสารบางอย่างในสมองนะคะก็เลยทำให้ร่างกายนั้นซึมเศร้าอาจารย์พูดช่วงต้นรายการว่าบางคนเคยนิทาบรรณาศักดิ์มีหัวโขนมีตำแหน่งวันหนึ่งไม่มีเขาก็ควรจะอยู่กับปัจจุบันแต่บางคนไม่ใช่บางคนยังติดกับหัวโขนบางคนยังคิดว่าฉันมีอำนาจอยู่บางคนก็พยายามหาแสงให้ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ความรู้สึกเรื่องของความซึมเศร้ามันเกิดได้ทุกกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานแต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งอาจารย์ดร.นายแพทย์ชาวิตนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อย่ามัวนิ่งเฉยนะคะก็ท่านบอกว่าจากสถิตินะ 1-5% ของผู้สูงอายุทั่วไปอ่ะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าก็แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าก็ย่อมมีไปด้วยทีนี้ยิ่งสูงวัยปัจจัยยิ่งเสี่ยงมีอะไรบ้าง1ความเสื่อมของร่างกายและการเจ็บป่วยอาจารย์อันเนี้ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงความโดดเดี่ยวความเครียดและความกังวลแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนอาจารย
2: ์
0: ทีนี้มีสัญญาณเตือนผู้ใหญ่ในบ้านอาการซึมเศร้านะสังเกตนะคุณผู้ฟังอาการของโรคซึมเศร้าอาจารย์แพทย์ชาวิทย์ท่านบอกว่าไม่ต่างจากโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับวัยอื่นสังเกตได้จากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สนใจสิ่งรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงแยกตัวออกจากสังคม

0: ข่มหลับยากเบื่ออาหารสมาธิสั้นทำอะไรก็ช้านอกจากนี้ยังมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่สิ่งที่เคยชอบก็ไม่อยากทำบางคนถึงขั้นรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วฉันอยากทำร้ายตัวเองอาจารย
1: ์อันนี้คืออาการซึมเศร้า
0: อาการซึมเศร้าทีนี้เรามาดูหน่อยไม่มีวิธีการรักษา4สเต็ปด้วยกันอาจารย์สเต็ปการ4สเต็ปการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจและสังคมนะคะสเต็ปที่1เมื่อรู้ตัวว่าผู้สูงอายุหรือคนรอบข้างนะคะเราเห็นว่าอากงอาม่าของเราไม่มีความสุขนะเราก็ต้องสังเกตอาการซึมเศร้าอันนี้อันดับแรกสังเกตก่อนอันดับที่2เมื่อพบว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราต้องดูว่าอากงอาม่าของเราอะเสี่ยงกับโรคอื่นๆร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ทำการรักษาเยียวยาไปพร้อมกันส่วนใหญ่ผู้สูงวัยก็จะมีการเจ็บๆอดๆแอดมีข้อเข่าเสื่อมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามไปอยู่ใกล้ๆท่านอย่าให้ท่านโดดเดี่ยวเด็ดขาดเพราะว่าซึมเศร้าอาจารย์มักจะคิดลบตลอดเวลาโอเคมาสเต็ปที่3รู้ละว่ากงอาม่าซึมเศร้าด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเจ็บออดๆแอดข้อเข่าเสื่อมไปด้วยอันนั้นก็พาไปหาหมอหนูว่าลูกหลานพาไปหาหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การเข้าไปพยุงหรือว่าการเข้าไปดูแลมันจะทำให้ใจของคนสูงวัยฟูเขาเรียกว่าใจฟูนะอาจารย์นะคะสุดท้ายนะไปรักษาโรคอื่นๆเนี่ยแล้วก็ไปรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอาม่าอากงของเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนแล้วนะคะเราจะได้รักษาแบบผสมผสานควบคู่กันไปแต่เราอยากให้ท่านรู้ตัวว่าท่านมีปัญหาอาการจิตเวทร่วมด้วยนะคะเราค่อยๆรักษาด้วยการใช้ใจของเรานี่แหละการดูแลขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยู่กรุงเทพนะแต่ไม่ได้ว่าทุกครอบครัวเต่าก็จะเปรียบเทียบว่าสังคมต่างจังหวัดสังคมบ้านนอกอย่างเต่าเองเนี่ยกับสังคมกลางเมืองหรือว่าในใจกลางเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกทมเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันบ้านเต่ามีคุณทวดมีคุณยายเราจะกินข้าวดูแลกัน1 2 3 4อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่แต่สังคมในเมืองอาจารย์เสาร์อาทิตย์ทีหรือว่าเทศกาลทีถึงจะได้เจอกันเราไม่ได้ว่านะคะมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อกำลังจะบอกว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนต่างจังหวัดอาจารย์ความอบอุ่นตรงเนี้ยมันก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าได้ดูแลท่านแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้ามากเท่าใดนักนะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งภาวะซึมเศร้าไม่ใช่เพียงกระทบต่อสุขภาพแต่ว่ายังเสี่ยงต่อการสูญเสียนะคะคุณผู้ฟังผลกระทบของโรคซึมเศร้าน่ะจะทำให้สุขภาพแย่ลงแล้วก็เป็นโรคอื่นร่วมด้วยอาการของโรคก็จะยิ่งสุดหนักทั้งที่สุขภาพที่แย่อาการของโรคอื่นหนักขึ้นจะส่งผลให้มีอาการซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้นมันเป็นวัฏจักรค่ะวัฏจักรที่น่าเป็นห่วงคือคนไข้ที่มีอาการซึมเศร้าในระดับสูงก็มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายจากการศึกษาวิจัยสถิติที่ผ่านมาพบว่าความสำเร็จในการฆ่าตัวตายของผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นหากพบความผิดปกติต้องรีบนะครับเข้าไปรักษาเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์หมอชาวิทย์ท่านบอกมานั่นคือการรับฟังอย่างใส่ใจเพราะว่ามันจะเสริมเป็นเกราะป้องกันให้ร่างกายนั้นห่างไกลจากซึมเศร้าอาจารย์พฤติกรรมต่างๆหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากอาจารย์ดร.นายแพทย์ชาววิทย์ปันวีรชัยสกุลจิตแพทย์ผู้สูงอายุภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์นำมาฝากกัน
1: คือความต่างระหว่างเหงากับซึมเศร้าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพยายามเอามาเคลียร์กับท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งอันที่สองผมจับประเด็นคำโตคำพูดชีวิตของต่อน้อยอีกหนึ่งคำเมื่อสักครู่นี้ว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้คนเจ็บป่วยได้คนที่เจ็บป่วยได้ทางกายมันเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำมันเลยเกิดคำถามขึ้นมานะต่อน้อยว่าเอ๊ะ วลาเราซึมเศร้าเราเหงาทำไมภูมิคุ้มกันเราจึงบกพร่องทำไมภูมิคุ้มกันเราจึงต่ำเพราะภูมิคุ้มกันต่ำปุ๊บท่านผู้ฟังครับโรคมันก็จะเข้าโจมตีเพราะนั้นปฐมเหตุของโรคที่เราเจ็บป่วยอยู่ทุกวันนี้ปฐมเหตุจริงๆมันไม่เกิดจากโรคนั้นแต่มันเกิดจากความเหงาความซึมเศร้าหรือเปล่าก็เลยพยายามจะหาข้อมูลมาท่านผู้ฟังว่าทำไมภาวะซึมเศร้าจึงกระทบต่อภูมิคุ้มกันเขาบอกอันดับแรกเลยเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: ความซึมเศร้าความเครียดแบบเรื้อรังนะขีดเส้นใต้คำว่าเรื้อรังมันทำให้ฮอร์โมนความเครียดอ่ะผิดสมดุลมันไม่สมดุลนะฮะซึ่งความเครียดหรือความซึมเศร้านานๆเนี่ยระบบการทำงานของฮอร์โมนบางตัวที่มันไปเกี่ยวข้องกับคอร์ติซอลต่อน้อยคำนี้เราพูดบ่อยมากเลยเนาะคอร์ติซอลต่อน้อยก็หยิบข่าวมาพูดฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะหลั่งออกมาระหว่างที่เราโกรธเราเครียดเรากังวลซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยมันก็จะไปตอบสนองต่อความเครียดอาจทำให้การทำงานของอวัยวะผิดปกติส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้อันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองภาวะซึมเศร้ามันทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นมันจะทำไปการซึมเศร้าเนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์กับระดับสารก่อการอักเสบบางชนิดที่สูงขึ้นทำให้เกิดภาวะอักเสบระดับเรื้อรังซึ่งรบกวนสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันอันนี้ชัดมากๆเลยเพราะว่าการอักเสบในร่างกายมันก็เลยภูมิคุ้มกันต่ำอันที่สามพอเครียดปุ๊บนอนไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่ดีระบบภูมิคุ้มกันทำงานด้อยลงแน่นอนอันที่สี่มันทำให้เวลาซึมเศร้ามันไม่อยากทำอะไรนะต่อน้อยแม้กระทั่งเคยออกกำลังกายแต่พอซึมเศร้าปุ๊บไม่ออกพอเคลื่อนไหวร่างกายน้อยปุ๊บโรคก็เข้าโจมตีแล้วการซึมเศร้าเบื่ออาหารเบื่ออาหารมีอยู่บางคนซึมเศร้าเสร็จกินเพิ่มขึ้นแต่น้อยแต่คนส่วนมากเนี่ยจะกินเยอะกินเยอะกินเยอะนะฮะและก็กินไม่ได้นะบางคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าแล้วพอมันซึมเศร้าปุ๊บมันทำให้โรคอื่นเข้าโจมตีได้ด้วยเหตุผลนี้ครับต่อน้อย
0: สังเกตง่ายๆซึมเศร้าเรื่องเหงาหรือว่าอาจารย์เหงามากกว่าอาจารย์ไม่ซึมเศร้าเพราะอาจารย์ไม่เคยมีโรคซึมเศร้าแบบนี้และที่สำคัญนะความเหงามันเกิดได้กับทุกคนโดยเฉพาะยามโรลเพลย์ที่อาจารย์พูดถึงนั่นแหละอาจารย์มันมีวิธีง่ายๆหลายๆคนเขาก็แชร์มาหนูขออนุญาตมีคุณผู้ฟังเฮียฮอก็แชร์มาวัยเกษียณถ้าไม่อยากซึมเศร้าก็นี่ไงครับอาจารย์ดนตรีกีฬาศาสนาจะช่วยในการดำเนินชีวิตในวัยนี้ได้ดีแล้วก็ชะงักแลเลยครับอาจารย์ดนตรีอาจารย์เห็นคนสูงวัยหนูเห็นนะไปเล่นลีลาเดี๋ยวนี้หนูเห็นโรงเรียนสอนดนตรีรับสอนวัยเกษียณเปียโนหรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยไวโอลีนร้องเพลงเต้นลีลาอันนี้ดนตรีคนสูงวัยไปลำไทเก๊กไม้ไปเดินออกกำลังกายหรือว่าจะไปออกกำลังกายในน้ำอ่ะเมื่อวานก่อนหนูไปโรงพยาบาลมาแล้วเราเห็นรถไฟฟ้ามีกลุ่มผู้สูงวัยประมาณสัก65ขึ้นเป็นผู้หญิงอยู่4คนอาจารย์แต่งตัวดีเลยแต่งตัวแบบพร้อมจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ยินเขาคุยกันว่าเขาจะไปลมสถานีลมพินีนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปเลยรถไฟฟ้าใต้ดินไงเป็นลมสถานีลมพินีเพื่อที่จะไปสังสรรค์ออกกำลังกายชุดพร้อมละอาจารย์ชุดพร้อมเห็นแล้วบอกเออถ้าฉันสูงวัยเหมือนพี่เขาเลยฉันคงเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์น่ารักอันนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นกีฬาศาสนาก็ช่วยได้นะคะเรื่องของการไปทำบุญไปทำบุญแต่คุณผู้ฟังนะศาสนาคุณต้องดูดีๆนะเช่นโอ้อย่าไปทุ่มเทบริจาคอะไรมากมายไม่ใช่ไปศาสนาไปนั่งวิปัสสนาไปนั่งกรรมฐานทุกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือทุกวันพระก็ช่วยได้ดีแสดงว่าเฮียฮอเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเฮียฮอเนี่ยอยู่วัยเกษียณแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เฮียฮอครับเต่าน้อยครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เฮียฮอแนะนำเนี่ยหรือเต่าน้อยแนะนำหรือผมแนะนำเนี่ยรู้ไหมว่าอาการโมเมนต์ของคนที่ซึมเศร้าหนักๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยคิดเลยเพราะความซึมเศร้ามันกลบคำว่าแอโรบิกคำว่าไปวัดคำว่าออกกำลังกายคำว่า ไปไทเก็กลบหมดเลยไม่มีการย้อนกลับคืนมาคนซึมเศร้าจะย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมและทำไมทำไมทำไมทำไมพอมันปิดกั้นตัวเองให้คิดอย่างอื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เฮอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ไหลเข้ามาในสมองของเขาเลยต่อน้อยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วคนที่รู้ตัวว่าตัวเองซึมเศร้าแล้วจะหยุดตัวเองสัก1นาทีนับ1ถึง10ว่าเรากำลังซึมเศร้านะเฮ้ยถ้าซึมเศร้านานไปกว่านี้จะอันตรายต่อเรานะเขาจะหาทางนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปสวนลุมโดยตัดสิ่งเหล่านั้นออกแต่เส้นแบ่งตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังมันจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังไหมเพราะนั้นผมกำลังจะชวนท่านผู้ฟังคิดว่าเมื่อท่านผู้ฟังรู้ว่าตัวเองเริ่มซึมเศร้าเริ่มเหงาเอาจิตเข้ามาสู่ร่างให้ได้อย่าปล่อยให้จิตกระเจิงย้ำอยู่นั้นแหละว่าเรากำลังจะซึมเศร้าเรากำลังจะซึมเศร้าเรากำลังจะไม่ดีนะเรากำลังจะเป็นมะเร็งอารมณ์นะเรากำลังจะเจ็บป่วยภูมิคุ้มกันต่ำนะเลิกไม่คิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปออกกำลังกายมีไหมถ้าคนคิดได้แบบนี้คือถ้าคนส่วนมากคิดได้แบบนี้อาการซึมเศร้าน่าจะหมดไปบนโลกใบนี้แต่คนคิดไม่ได้ครับมันคิดไม่ได้ระหว่างเหมือนเวลาเราโกรธอ่ะเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: เวลาเราโกรธเราหยุดตัวเองไม่ได้อ่ะฉันใดฉันนั้นเนาะ
0: ใช่นะคะคุณสิงโตก็บอกว่าถ้าผมเป็นซึมเศร้าเพราะมีสาวโสดมาจีบหลายคนเนี่ยอาจารย์ผมจะต้องทำยังไงดีเอาจริงนะกลุ้มใจมาก
1: ๆคุณก็สมควรจะกลุ้มใจหรอกว่าถ้าคุณตัดใจไปจีบนางสาวกอและนางสาวขอไปตบนางสาวกอแล้วคุณก็ไปหานางสาวงอชอดกคู
0: ่เดี๋ยวA B C ได้ไหมกองอขอมันรู้สึกไทย
1: แล้วคนที่จะเป็นคนซึมเศร้าอ่ะไม่ใช่สาวหรอกตัวคุณนั่นแหละ
0: เออ
1: ล้อกันเล่นสนุกครับท่านผู้ฟังอ่ะช่วงนี้เต่าน้อยเราจะต้องปิดเบรกกันสักครู่4689899เริ่มทยอยกันมาละพูดเรื่องอาการซึมเศร้าในช่วงหน้าผมจะบอกว่าความต่างระหว่างความเหงากับความซึมเศร้ามันมีเส้นแบ่งไหมอันนี้น่าสนใจนะต่อน้อย
0: สนใจ
1: อะไรที่เรียกว่าเหงาเฉยอะไรที่เรียกว่าซึมเศร้าที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นรายการน่าสนใจมากอันที่หนึ่งอันที่สองต้นเหตุจริงๆมีอยู่5สาเหตุผมไปหามาว่าสาเหตุอาการซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุเกิดจากอะไรบ้างฟังดีๆนะฮะมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-6-7-6สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: 9:33 น.กลับมาในช่วงนี้ขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้รายการเราจะออก9:53 น.นะคะเพราะว่าจะมีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานะคะคุณผู้ฟังอาจารย์เหงาแล้วก็ซึมเศร้าที่อาจารย์บอกมันแค่เส้นบางๆมันยังไงจ๊ะ
2: คือบางทีแยกไม่ออกนะบางทีมันมาซ้อนทับกันอย่าไปสนใจเลยครับว่าอะไรคือเหงาอะไรคือซึมเศร้าแต่ในความรู้สึกของผมนะเต่าน้อยความเหงามันอาจจะเกิดขึ้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เวลาหลานกลับบ้านเขาเราคิดถึงเขาแต่แป๊บเดียวผมไปทำอย่างอื่นผมไปออกกำลังกายผมไปอาบน้ำผมไปดูข่าวกีฬาผมก็หายไปแล้วแต่ถ้าผมเอาความเหงาคิดถึงหลานจากเย็นวันนั้นแล้วก็มานอนไม่หลับคิดถึงเขาตื่นเช้ามาเจอเสื้อผ้าเขาที่เราต้องเอาไปซักมานั่งย้ำคิดย้ำทำหน้าหลานได้ยินเสียงเด็กข้างบ้านร้องเอ้ยหลานฉันย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลายๆวันผมเรียกว่าซึมเศร้าผมกำลังจะบอกว่าความเหงาถ้าเราปล่อยมันไว้อยู่กับตัวเราแล้วไม่หาทางสลัดมันออกแล้วติดต่อกันนานๆความซึมเศร้าจะตามมาประมาณนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าความหมายของคำว่าเหงาอ่ะมันรู้สึกว่าขาดความสัมพันธ์หรือขาดความเชื่อมโยงกับผู้อื่นเห็นไหมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ผมขาดความเชื่อมโยงกับหลานผมแต่ความซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้สนใจหรอกมันหมดอะไรตายอยากมันหมดความสนใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเฮียฮ้อพยายามจะบอกเฮ้ยไปไทยเก๊กสิไม่ไทยโก้งไทยเก๊กอะไรฉันไม่ได้สนเนี่ยฉันคิดของฉันอย่างเงี้ยเนี่ยมันตัดไปเลยความเหงาเหมือนกับว่าฉันอยากจะมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนแต่ความซึมเศร้าเนี่ยฉันไม่อยากทำอะไรแล้วไม่ต้องมาหาฉันไปไกลๆชีวิตนี้มันไม่มีความหมายแล้วจริงๆอันนี้ซึมเศร้านะเต่าน้อยเพื่อนจะมาปลอบมาโยนแม่จะมากอดแม่ไปไกลๆออกจากห้องหนูไปอันนี้ซึมเศร้าแน่นอนนะฮะแล้วสาเหตุมันก็มักจะเกิดจากการปล่อยตัวเองอยู่คนเดียวนะส่วนซึมเศร้าอาจจะหลายปัจจัยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นเส้นบางแต่มันขึ้นอยู่กับว่าพอเราเหงาหรือเราซึมเศร้าแล้วนั้นเนี่ยเราจะขจัดมันออกได้อย่างไรประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่านะต่อน้อย
1: คุณยูเซอร์บอกว่าผมก็เป็นโรคซึมเศร้านะครับอาจารย์เดือนละ2ครั้งตอนบ่าย4วันที่1กับวันที่16ครับอาจารย์อันนี้ซึมเศร้าแบบนี้ต้องรักษายังไงดีล่ะครับอาจารย์นิสัยนะนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมก็ซึมเศร้านะจ้าเพราะน้องมิงไม่มาจัดรายการ
2: ตาย
1: เลยเย็นคนก็ต้องมีภารกิจกันบ้างรู้ฟังนะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเพื่อน
2: ถ้าคุณพูดแบบนี้คนที่มาจัดแทนน้องมิงเขาก็จะซึมเศร้านะครับ
1: ใช่เลยสิเมื่อคืนเพื่อนผมก็ไปคาราโอเกะไปคาราโอเกะกลับบ้าน4:00โดนภรรยาตีหัวนะถึงเวลานี้ก็เป็นโรคซึมเศร้ายังไม่หายเลยนะครับอาจารย
2: ์คือซึมเศร้าถึงกับเลือดซิบอ่ะคิดดูก็แล้วกัน
1: อาจารย์ฟังประโยคนี้ดีๆนะจากคุณนกครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับซึมเศร้ากับซึมแรงคือกันป่ะครับอาจารย์ครับซึมเช้ากับซึมแรงภาษาอีสานหูฟัง
2: ซึมเศร้ามันเป็นอาการเหงาเป็นอาการซึมตอนง่ามมือเศร้าซึมแรกมันเป็นตอนพระอาทิตย์ที่จะตกดินอ้าวต่อร้อยแปล
1: ตอนเช้าเนี่ยก็จะเหงาเหงาซึมเช้าซึมเศร้าเนาะอาจารย์แรงแรงช่วงพระอาทิตย์โพเพนะก็เศร้าเหมือนกันอาจารย์
2: อีสานวรธรรม
1: อีสานวรธรรมพี่ทูบมาละมาเป็นบทกลอนเลยนะพี่ทูบเนี่ยก็เหมือนประมาณว่า เกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้านะคุณฟังขออนุญาตนะคะขออ่านนิดหนึ่งคนหงอยเหงาโรคซึมเศร้าก็เข้าได้กลับห้องไปไม่มีใครไร้แรงสู้นะมีโต๊ะกลมพร้อมที่นอนสีชมพูหากมีคู่คงอยู่ได้ไม่

0: อันนี้วิชาการละมักจะท้องอืดจุกแน่นลิ้นปี่เวลากินเส้นก๋วยเตี๋ยวอาจารย์โดยเฉพาะกินเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากรดไหลย้อนไหมครับอาจารย์แล้วก็ขอคำแนะนำในการกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยอาจารย์บางทีเขาอยากซูดแต่
1: คุณสีใบครับมัน
0: ไม่ใช่สีใบค่ะคุณเจี๊ยบ
1: คุณเจี๊ยบขอโทษคุณเจี๊ยบบอกไม่ได้หนึ่งผมไม่ใช่หมอสองคุณเจี๊ยบไม่ได้ลงรายละเอียดกับตรงนี้ว่าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่เดี๋ยววันจันทร์ฝากคำถามนี้กับต่อน้อยไปถามอาจารย์หมอปัญญาว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อาจารย์หมอปัญญาก็อาจจะตอบยากเช่นเดียวกันที่ผมเคยบอกว่าเวลาเราคอนซัลท์หมอปัญญาเรื่องการเจ็บป่วยทางวิทยุทางโทรศัพท์เนี่ยหมอปัญญาหนักใจที่คือถ้าขืนบอกไปถ้ามันไม่ใช่ลำบากนะต่อน้อยมันจะลำบากมันจะรักษาผิดถูกเพราะฉะนั้นอย่าชะลอแต่ผมบอกว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันไปเกี่ยวกับกรดไหลย้อนไหมอาจจะมีส่วนเกี่ยวอยู่ในระดับหนึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโซเดียมสูงกรดไหลย้อนกับโซเดียมไปด้วยกันไม่ได้เลยอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจจะมีอาหารรสจัดหรือเวลาคุณกินก๋วยเตี๋ยวรสจัดเนี่ยกรดไหลย้อนเนี่ยมันมีปฏิกิริยาต่ออาการเผ็ดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบเชิงวิชาการด้านโภชนาการเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับคุณเจี๊ยบครับ
0: นะคะคุณผู้ฟัง4296อันนี้ขออนุญาตอ่านตามที่เขาส่งมานะคะบอกว่าเรียนปรึกษาค่ะพอดีติดเบียร์อาจารย์ติดการดื่มเบียร์นะคะน่าจะเป็นเพราะขาดโดปามีนเกี่ยวไหมรบกวนอาจารย์แนะนำอาหารที่มีโดปามีนสูงๆให้ทีค่ะ
1: โอ้โหโดปามีนนี่อยู่ในอาหารพวกประเภทธัญพืชพวกผักพวกเนื้อสัตว์มีกินอาหารครบ5หมู่โดปามีนมาเลยครับในเบียร์มีไหมอาจจะมีเล็กน้อยนะเพราะมันถ้าเบียร์ทำมาจากมอลต์เข้ามอลต์นะฮะมันอาจจะมีแต่ผมไม่อยากจะแนะนำว่าเวลาคุณลดอาการซึมเศร้าคุณไปนั่งดื่มเบียร์เพราะในเบียร์มันมีโดปามีนไม่อยากจะเอาไปผูกร้อยกันแบบนั้นครับท่านผู้ฟังนะครับ
0: นะคะอาจารย์เราไปค้นข้อมูลเรื่องของความเหงาและความซึมเศร้ามาจากจุฬามาให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงเป็นความแตกต่างแค่2ข้อนะอาจารย
1: ์
0: ก็บอกว่าความแตกต่างระหว่างความเหงาในทางที่คุณผู้ฟังลองสังเกตดูความเหงาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่คนเดียวหรือรู้สึกว่าไม่มีใครแต่ภาวะซึมเศร้านะเป็นโรคทางสุขภาพจิตมีสาเหตุมาจากสารเคมีในสมองไม่ใช่แค่ความอ่อนแอทีนี้เรามาดูการบรรเทาหน่อยบรรเทาถ้าเป็นความเหงาจะดีขึ้นเมื่อได้พูดคุยหรือพบเจอผู้คนหรือมีคนมาร่วมทำกิจกรรมด้วยอันนี้ดีขึ้นแน่นอนแต่ภาวะซึมเศร้าไม่ได้หายไปเองแม้จะมีคนมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้หายไปเองต้องการการดูแลรักษาจากหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนี่คือความแตกต่างได้ฟังแล้วนะ
1: แล้วอีกอันหนึ่งนะเต่าน้อยเมื่อกี้เต่าน้อยในเบรกแรกเต่าน้อยพูดอาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุแค่หลังเกษียณอย่างเดียวนะเต่าน้อยมันอาจจะเกิดก่อนหน้านั้นหรือไม่ได้เป็นเพราะถอดหัวโขนแล้วจะซึมเศร้าแต่สาเหตุสำคัญเนี่ยมันเกิดจากอาการหลักๆประมาณการว่ามันเป็นการสูญเสียและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นอยู่ๆภรรยาล้มหายตายจากไปอยู่ๆลูกคนโตเสียชีวิต
0: สูญเสียกระทันหัน
1: อยู่ๆพ่อถูกรถชนเสียชีวิตมันเป็นความซึมเศร้าแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองความโดดเดี่ยวทางสังค
0: ม
1: คืออยู่คนเดียวเนี่ยผมบอกเลยใครที่อยู่คนเดียวหรือสองคนตายายเนี่ยอาการซึมเศร้าจะเกิดขึ้นเกือบ 100%นะอย่าปฏิเสธอันที่สามมันเป็นปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยเรื้อรังเต่าน้อยมันมีโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นหัวใจเบาหวานหรือความพิการบางอย่างที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนปกติแล้วทำไม่ได้เมื่อก่อนฉันเดินจากบ้านไปปากซอยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเข้าบ้านตอนนี้ฉันเดินไม่ได้แล้วเต่าน้อยปวดขาปวดเข่าซึมเศร้ามานะอาการนอนไม่ดีก็นำพาไปสู่การซึมเศร้าความรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองตรงนี้แหละเต่าน้อยที่ผมจะเน้นความซึมเศร้าเกิดจากการด้อยค่าตัวเองเต่าน้อยว่าฉันน่ะเป็นคนแก่แล้วฉันน่ะ ป็นคนไม่มีคุณค่าหรอก

0: ลูกฉันน่ะไม่มีประโยชน์อะไรต่อพวกลูกแล้วเขาปล่อยให้ฉันเป็นคนแก่คนหนึ่งกะโหลกกะลาคือคิดไปเองอ่ะเราน้อยมโนไปเองแต่งภาพปรุงแต่งจิตไปเองความซึมเศร้าก็เลยเข้ามาครอบงำต่อน้อยท่านผู้ฟังลองพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเข้าข่ายอยู่ในข้อไหนแล้วไปค้นหาต้นเหตุมันแล้วไปหาทางแก้ไขครับ
1: มีข้อความจากคุณโน้ตพ่อน้องน้ำผึ้งก็ทักทายกันเข้ามาสวัสดีแล้วก็ฝนตกแต่เช้าชุ่มฉ่ำดีก็ดีค่ะเหมาะสำหรับวันหยุดนะคะชวนหนุ่มน้อยคนนี้ส่งมาจากกลางดงนะคะพี่มนบอกว่าไม่มีเวลาเหงาเศร้าเลยครับอาจารย์วันหยุดก็อยากจะมีเวลาวันละ48ชั่วโมงวันที่16ที่ผ่านมาไม่ตื่นเต้นเลยขนาดโดนรางวัลที่5อุ๊ยพี่มนถูกรางวัลที่5หรอเฮ้ยดีจังเลยมาเลี้ยงเลยนะคะอาจารย์ดีจังเลยเช้านี้อากาศดีสดชื่นแดดแดงแปลกเมฆลอยก้อนโตๆอวบๆสงสัยฝนจะตกแน่ๆอาจารย์เดี๋ยวต้องซื้อก่อนรางวัลที่5ได้กี่บาท
0: ใครจะไปใครที่อยู่ในสภาพแบบคุณมนเนี่ยเจอแต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นสีเขียวอากาศก็ดีดีแล้วก็มีงานจุ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กให้ทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดความเหงาขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วแต่คุณมนปฏิเสธไม่ได้หรอกความเหงาและความซึมเศร้าแม้ว่าคุณจะมีงานทำตลอดทั้งวันแต่บางครั้งมันทะลักเข้ามากับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวตายแล้วฝนตกไม่หยุดฝนตกไม่หยุดน้ำท่วมแน่ๆสมมติอย่างนี้มันก็มีคือเป็นกับทุกคนนะท่านผู้ฟัง
1: นะคะแล้วก็น้องอาร์มบอกว่าอย่างนี้ค่ะโรคซึมเศร้าเราหิวใจได้ที่จ๋าได้เวลาหมุนหาในครานี้เลข99เขาหิวใจได้ทันทีสาระดีมีกีฬาพาเรื่นเริงค่ะอาจารย์อุ้ยขอบคุณมาก
0: เพราะเนาะ
1: เพราะ
0: น้องอาร์มเดี๋ยวนี้แต่งกลอนได้เก่งขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนเลยขอบคุณมาก
1: นะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาหาอาจารย์ไปอ่านเจอแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกินหวานคำถามคือกินของหวานมากๆทำให้กลายเป็นคนดุจริงหรือเปล่าม
0: ีส่วนแต่ไม่ใช่ 100% น้ำตาลดูเหมือนกินครั้งแรกจะทำให้อารมณ์ดีแต่ถ้าติดหวานแล้วความก้าวร้าวจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กแต่กับผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีงานวิจัยแต่ก็อย่าไปบอกว่ากินหวานเกินเหตุแล้วจะทำให้คนดุกินหวานแล้วน่าจะหวานคำพูดจะหวานแต่นั่นก็ไม่ใช่นะฮะท่านผู้ฟัง
1: มัน
0: ไม่มีงานวิจัยออกมารองรับครับ
1: นะคะไม่มีงานวิจัยออกมารองรับแต่คนเขาบอกว่าหนูเคยได้ยินอย่างนี้ค่ะอาจารย์เคยได้ยินว่าพอดูปุ๊บเนี่ยไปเติมน้ำตาลหน่อยไหมสงสัยจะขาดน้ำตาลเลยดุจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปเนาะทักทายคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ส่งกันเข้ามาคุณยินวันบัวเกตแล้วก็พี่สิงโตรวมถึงคุณสกายแมนด้วยที่เป็นแฟนรายการของเราประจำนะคะคุณศรีวัยกาลเกตด้วยนะคะอาจารย์มีอีกคำหนึ่งคำถามในมุมของผู้เกษียณบอกว่าอะไรนะวัยเกษียณเลี้ยงหลานก็ได้นะคะอาจารย์แต่ต้องแบ่งแยกเวลาให้ชัดเจนอาจารย
0: ์ผมเคยบอกท่านผู้ฟังหลายครั้งว่าหลังเกษียณแล้วอย่ากลับไปเป็นแม่ครั้งที่สองจะกลับไปเป็นพ่อครั้งที่สองจนเป็นยายตาปู่และย่าแต่ว่าอะไรการที่คุณเอาเด็กเล็กๆ เป็นหลานในไส้ของคุณมานอนกอดมาเลี้ยงแบบลูกเนี่ยคุณดูเหมือนคุณมีความสุขแต่วัยของคุณไม่สามารถจะทำอะไรได้เหมือนเมื่อ50ปี40ปีที่แล้วคนละยุคคนละสมัยกันอันที่หนึ่งอันที่สองการจมปักอยู่กับหลานมันเหนื่อยเรื่องแรงเราน้อยลงอันที่สามจะทำให้เราสูญเสียโอกาสที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพอเลี้ยงหลานปุ๊บเพื่อนชวนไปทอดกฐินบอกไปไม่ได้ติดหลานช
1: ี
0: วิตเราจะวนอยู่กับหลานและหลานสังคมเราจะถูกขาดตัดไปจงเลี้ยงหลานแบบยายย่าปู่ตาแล้วท่านจะมีความสุขครับ
1: อาจารย์นี่ขนาดหนูไม่มีหนูยังไม่สูงวัยหนูก็มีความรู้สึกว่าก็เลี้ยงหลานนะคือก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละบางครั้งเขาไม่อยู่ก็เหงาเหงาแต่บางครั้งก็ดูเหมือนภาระได้อาจารย์นะไม่ได้ว่าแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เราจะต้องดูแลเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่า

0: กันไปมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณชะลาลมนะฮะเป็นโรคซึมเหล้าครับอาจารย์ผมไม่ได้เป็นซึมเศร้าอันนี้มีแนวทางแก้ไขไหมครับอาจารย์ครับ
1: ซึมเหล้านี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าแล้วซึมหรือว่าดื่มเหล้าแล้วมันซึมตีความหมายได้สองความหมายนะคุณชะลาลัยผมอ่านให้อ่านให้มันติดกันหน่อยสิเต่าร้อยชะลาลัยคุณไปอ่าน
0: ชะลาคุณชะลาลมชะลาลม
1: คุณชลา
0: คุณชลาลม
1: ชื่อเพราะจังเลย
0: อาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงเราต้องออก53
1: ก็เหลืออีก4นาทีเองอ่ะก็จะบอกว่ายังมี SMS ต่ออีกป่ะ
0: ไม่มีแล้วอาจารย์ตอบคุณผู้ฟังท่านนี้นิดนึงเรื่องของซึมเหล้าค่ะมันเราไม่ได้พูดเล่นๆนะคุณผู้ฟังแต่เรากำลังจะบอกว่าอย่าให้ไปอยู่ในโลกชีวิตส่วนตัวมากเกินไปเนาะเรื่องเล่าเนาะจ้ะ
1: คือเราอาจจะพูดล้อเล่นกันได้นะฮะแต่ว่าเวลาคุณเป็นนักดื่มเนี่ยเวลาคุณดื่มคุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเกินไปแล้วนะเฮ้ยบ่อยไปมากแล้วนะคุณต้องนึกถึงระหว่างคุณดื่มเหล้าเข้าไปคำว่าดื่มเหล้าแปลว่าเอาแอลกอฮอล์ส่วนเกินเข้าสู่ร่างกายเนี่ยสร้างแอลกอฮอล์เองได้แล้วท่านผู้ฟังแล้วแอลกอฮอล์เอาไปใช้ประโยชน์ที่ร่างกายสร้างแต่แอลกอฮอล์ที่ติดไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่ไอ้เหล้าวายเบียร์เนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ส่วนเกินที่ร่างกายต้องขับออกเพราะตั้งใจไม่ต้องการดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเข้าไปทุกครั้งตับทำงานหนักครับท่านผู้ฟังหนักมากครั้งสองครั้งแก้วสองแก้วไม่เป็นไรติดกันทีทุกวันทุกวันทุกสัปดาห์อาการทำงานของตับจะล้าพอล้าปุ๊บตับจะแข็งปุ๊บมะเร็งก็ตามมาครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันอาจารย์กินอย่างไรจะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีอันนี้ไม่ได้โฟกัสไปที่คนที่กินแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคืออาหารน่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงของการเป็นมะเร็งตับแล้วก็ท่อน้ำดีแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยที่สามารถป้องแต่ว่ามันก็สามารถที่จะป้องกันได้สำหรับการรับประทานที่ดีพรุ่งนี้แหละเราจะมาโฟกัสเรื่องของกินอย่างไรลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีอันนี้น่าสนใจกระซิบบอกนิดหนึ่งว่าคนอ้วนก็มีโอกาสเป็นนะอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์น่าจะให้คำตอบได้ดี
1: ได้เลยต่อน้อยมีขอโทษนะต่อน้อยอันนี้มันไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ใช่เรื่องอาจารย์โกหก SNS มาทลายส่วนตัวอาจารย์หนูน้ำหนักเขาบอกอย่าไปบอกเลยเดี๋ยวแต่น้ำหนักเยอะหนูอยากลดน้ำหนักทำทุกวิธีทางแล้วมันไม่สำเร็จแล้วมีคนแนะนำหนูให้ไปตัดลำไส้หรือตัดกระเพาะอาจารย์ช่วยแนะนำหนูหน่อยว่ามันจะไปดีหรือไม่ดีอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่การลดน้ำหนักเนี่ยทำได้หลายวิธีผมบอกไม่ได้หรอกว่าคุณควรจะไปหรือไม่ได้ไปคุณถ้าคุณตั้งใจจะทำจริงๆแล้วหนักคุณเยอะจริงๆถึงกับเป็นโรคเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาแพทย์เท่านั้นแหละจะเป็นคนบอกคุณใช่ไหมเต่าน้อยว
0: ่
1: าค
0: ุ
1: ณควรจะตัดหรือไม่ตัดคุณจะไปตัดสินใจเอาเองนะครับ
0: นะคะอ่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตออกรายการเร็วหน่อยพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เจอกันครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอนุนันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธี

0: รรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสมบพเพ็ญพระราชกุศลปันนะระสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสมบพเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการ ปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม จ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที่
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนัทธายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนัทธายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิรุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณัง

ันติทีเดนะโภคัมปทาทีเดนะนิพพิยันติตัตถะมาทีรังเวโส

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกศที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

Ta-da.

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและ

0: มตตานั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจส่งแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการ

0: ถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะตังริยะปุรุปริปุเรนติสักรังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกะปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุสัพเพปุเรสุตังกะปังยันโทปนรโสยะทามณิโชติ

Sitikityan.

0: พระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมกิตติพระสมฆราชาทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมกิตติพระสมฆราชาทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์ออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: หลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงทรสานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกอบในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: วายตัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโก
2: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ังครับสำหรับภูสาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลากภูสาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูสาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาภูสาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูสาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูสาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: สัมโมสุขุน
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสายโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สายโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศลจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหา

0: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

รถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: ฟังออนไลน์ที่ F

acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/thth นะครับตอนที่เขาประกาศเขาไม่ได้ให้เหตุผลจริงๆจังๆว่าทำไมนะครับแต่ว่าใครที่คาดหวังกับเกมนี้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าพอโซนี่เขาประกาศยกเลิกความร่วมมือก็มีทางด้านของ Microsoft Gaming เข้ามาพร้อมอุ้มทันทีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงและจริงๆอีกเกมหนึ่งของโคจิมะโปรดักชั่นที่เขากำลังพัฒนาอยู่ก็คือเกมแนวสยองขวัญซึ่งอันนั้นเขาพัฒนาร่วมกับทางด้านของ Microsoft อยู่แล้วก็คือตัวที่เป็นไตเติ้ลชื่อว่า ODนะครับทีนี้ตอนแรกที่ Sony ประกาศว่ายกเลิกการพัฒนาร่วมมือกันกับทางด้านของ Hideo Kojima หรือว่า Kojima Production ในการนั้นจะทำเกมที่ชื่อว่า Free Sync เนี่ยแล้วมี Microsoft เข้ามาอุ้มตอนแรกก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมทีนี้ ก็มีนักข่าวครับหลายคนเลยนะครับจากหลายแหล่งแต่ว่าที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูมีน้ำหนักก็จะเป็นทางด้านของนักข่าวจากทางฝั่งของบูมเบิร์กนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับบุคคลที่ใกล้ชิดอะไรเงี้ยก็มีการอ้างอิงว่านะครับเหตุผลหนึ่งที่โซนี่ประกาศยกเลิกความร่วมมือกับทางด้านของโคจิมะโปรดักชั่นในการทำเกมฟรีซิงเนี่ยก็จะมีเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะบอกว่างบประมาณเนี่ยถึงตอนนี้มันเกินกว่าที่เคยพูดคุยกันไว้แล้วก็ดูท่าทีว่ายังจะบานปลายต่อไปเรื่อยๆนะครับเหมือนอารมณ์สร้างบ้านเคยตั้งงบไว้ประมาณสักล้านหนึ่งตอนนี้อาจจะไปสักประมาณล้านแปดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จไงมันยังดูอีกโหต้องใช้อีกเยอะซึ่งโซนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะยกเลิกออกไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข้อตกลงการเป็น Time Exclusive เพราะว่ามันก็จะเหมือนกับ Death Stranding Death Stranding เนี่ยก็เป็น Time Exclusive ก็คือเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีบ้างอะไรบ้างแล้วก็พออย่างนั้นก็ไปลงเครื่องอื่นซึ่งจากเงินจากในมุมอันนี้สำนักงานสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่าจากแหล่งข่าวบอกว่าโซนี่ประเมินแล้วว่ากับเงินทุนที่ทุ่มลงไปกับสิ่งที่ได้กลับมากับความเป็น Time Exclusive ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายความเป็นเจ้าของ IP เกมก็ยังอยู่ที่ Kojima Production เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับส่วนเหตุผลที่ผ่านแต่ว่าทางด้านของ Sony ก็มีการบอกนะว่าถึงแม้จะมีการยกเลิกโปรเจกต์ฟรีซิงค์ที่ทำงานร่วมกับKojima Production แล้วก็คุณ Hideo Kojima ไปเนี่ยแต่ว่าความใกล้ชิดกันระหว่างตัว Sony ตัว Sony ที่เป็น PlayStation Studio กับทางด้าน Kojima Production ก็ยังถือว่าแน่นแฟ้นเหมือนเดิมยังมีการพูดคุยอะไรกันเหมือนเดิมอันนี้ก็แค่เป็นโปรเจกต์นึงที่เห็นพ้องต้องกันว่าโอเคเราก็ยกเลิกกันไปประมาณนี้แต่ว่าตัวเกมไม่ได้เป็นหมันเพราะว่ามีทางด้านของ Microsoft Gaming เข้ามาหรือว่า Xbox เข้ามาอุ้มรับเรียบร้อยส่วนสุดท้ายจะเป็น Time Exclusive บน Xbox จะได้เล่นบน PC พร้อมกันไหมอะไรก็คงต้องรอประกาศต่อไปในอนาคตนะครับสั้นๆประมาณนี้แล้วก็ใครที่ใครที่มีไม่ใช่ดิต้องใช้คำว่าอะไรดิใครที่ใช้ Microsoft Windows 11จริงๆรวมถึง Windows 10ด้วยนะครับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Microsoft มีการปล่อยอัปเดตใหญ่ของเดือนกันยายนออกมาซึ่งมีการอุดช่องโหว่ครั้งใหญ่มากๆนะครับมีการอุดรอยรั่ว Zero Day สำคัญอยู่2รายการแล้วก็อุดช่องโหว่อื่นๆนะครับรวมๆแล้วกว่า900รายการนะครับก็แนะนำให้อัปเดตแล้วว่ากันว่าอัปเดตนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอัปเดตที่เตรียมความพร้อมสำหรับการรับอัปเดตที่เป็น 26H2 ของ Windows 11ด้วยนะครับ
นะก็ไปอัปเดตกันนะผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับอ่ะทีนี้มาเก็บตกควันหลงของงาน Apple Event ที่เปิดตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับเปิดตัว Apple Watch Series 12เปิดตัว Apple Watch Ultra เปิดตัว AirPods 5กันนิดหน่อยเริ่มที่ iPhone ก่อนนะครับก็จริงๆเปิดจองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาตอน1

ทุ่มนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงใครจะบ่นว่า Apple โอ้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปรับราคาเพิ่มขึ้นแบบนี้ใครมันจะซื้อโอ้แพงจังเลยนะครับก็คนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max โดยเฉพาะ18 Pro Max ทั้งรุ่นความจุ256 512 1 TB ส่วนใหญ่น่าจะหมดแล้วสำหรับล็อตแรกนะครับคือล็อตแรกจริงเนี่ยถ้าคุณจองไว้มันก็จะได้เครื่องช่วงปลายเดือนนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปกดตอนนี้อย่างบนหน้าเว็บ Apple เนี่ยก็จะขึ้นแล้วว่ารอประมาณ 3-5 สัปดาห์ 4-5 สัปดาห์ก็คือกว่าจะได้ก็คือช่วงปลายเดือนช่วงกลางๆหรือปลายเดือนตุลาคมนู่นเลยก็คือจะได้เป็นล็อตใหม่ไปเลยนะเพราะว่าล็อตแรกถูกจองเต็มหมดแล้วรวมถึงทางช่องทางแบบที่เป็นดีลเลอร์ต่างๆก็ถูกจองเต็มหมดแล้วนะครับจะมีเหลือ iPhone 18 Pro พอเหลือบ้างแต่เขาบอกว่าก็ไม่ครบทุกสีแล้วนะครับก็เป็นการบอกว่าอ่ะขึ้นราคาก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะก็ยังขายดีเหมือนเดิมแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเป็นเรื่องของตัวชิป A20Pro นะครับที่อยู่ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับจบงานที่ Apple ปุ๊บนะครับวันรุ่งขึ้นก็มีข้อมูลผลคะแนนทดสอบ Geekbench นะครับประสิทธิภาพของตัวชิป A20 Pro หลุดออกมาทันทีนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วกันเพราะว่ามันจะมีทดสอบทั้งบน18 Pro แล้วก็ทดสอบบน18 Pro Max ซึ่งทั้งคู่คะแนนมันไม่ได้เท่ากันหรอกแต่มันก็ใกล้เคียงกันถ้าเอาเฉลี่ยรวมๆนะครับตัวชิป Apple A20 Pro ที่อยู่ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยทำคะแนนผลทดสอบบน Geekbench 6.7 นะครับแบบsingle core หรือการทำงานแบบแกนเดียวนะครับได้อยู่ที่ราวๆประมาณสัก 4,600 คะแนนนะตีว่า 4,700 ก็ได้เพราะมันปัดเศษให้แล้วกันนะตีว่าประมาณ 4,700 คะแนนส่วนคะแนนแบบ multi core multi thread นะครับอยู่ที่ประมาณ 12,200 คะแนนโดยประมาณนะครับถามว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับ A19 Pro ปีที่แล้วถือว่าประสิทธิภาพกระโดดขึ้นมาเยอะนะครับคือทุกปีเวลา Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แล้วมาพร้อมกับชิป A Series Pro รุ่นใหม่ประสิทธิภาพมันขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นราวๆประมาณ 14-18% ประมาณนี้เท่านั้นนะครับแต่ปีนี้จาก A19 Proใน17 Pro 17 Pro Max มาสู่ A20 Pro ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ปรากฏว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นราวๆประมาณสัก 20-26% เยอะมากนะครับเยอะกว่าค่าเฉลี่ยทุกทีที่ผ่านมานะครับถ้าแบบให้ขิงขากันนิดนึงเนี่ยต้องยอมรับว่าใน A19 Pro ปีที่แล้วเนี่ยApple พลาดท่าไปนิดหนึ่งเพราะไม่ได้เกิดเอาชิป A19 Pro ไปเทียบกับคู่แข่งทางฝั่ง Android ไม่ว่าจะเป็น Dimensity 9500จะเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Edit Gen 5เนี่ย A19 Pro เนี่ยได้คะแนนในฝั่งของการทำงานแบบ Multi Core Multi Thread การประมวลผลหลายคอพร้อมกันเนี่ยสู้ฝั่งของ Android ไม่ได้เลยก็คือสู้ตัว Dimensity 9500กับสู้ตัวSnapdragon 8 Edit Gen 5ไม่ได้เลยนะครับพวกนั้นเพราะว่าตัวของ A19 Pro เนี่ยจะมีคะแนน Magic Core อยู่แค่ประมาณสัก 9,000 กลางๆประมาณ 9,500 9,600 9,700 ไม่เกินนี้ขณะที่ตัวของฝั่ง Snapdragon 8 Edit Gen 5ทางฝั่งของDimensity 9500เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆเลยครับเพราะนั้นก็คะแนนก็ทิ้งห่างไปสักปีนี้แก้ได้แล้วปีนี้ถือว่าเอาชนะแบบว่าแก้ลำได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาคะแนนที่ออกมาถ้าเกิดไปเทียบกับอย่างตัว Dimensity 9600นะครับที่มีคะแนนเบนช์มาร์กหลุดมาก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นชิปเรือธงตัวใหม่ของฝั่ง MediaTek เนี่ยตัวนั้นทำคะแนน Multi Core ไปได้อยู่ที่ประมาณ 13,200 คะแนนก็ยังมากกว่าตัวของ A20 Pro อยู่ประมาณ 1,000 คะแนนแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกว่าปีที่แล้วขณะที่ในส่วนของการทำงานแบบ Single Core Single Thread ทำคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่านิดหน่อยนะครับของ A20 Pro ได้อยู่ประมาณ 4,700 ใช่ไหมฝั่งนั้นอยู่ได้ประมาณสัก 4,200 ก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันไปคนละฝั่งแต่ปีนี้ให้รู้ว่า
จริงๆไม่ค่อยอยากเทียบข้ามฝั่งนะกลัวเป็นดราม่าถ้าเทียบกันในค่ายกันเองจริงก็ต้องยอมรับว่า A20 Pro ปีนี้คะแนนดูกระโดดกว่าเดิมมากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อันนี้ยังไม่หมดเพราะว่าถ้าใครไปดู keynote ที่ Apple present ตอนเปิดตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max อ่ะสิ่งที่ Apple เน้นมากกว่าเรื่องของประสิทธิภาพฝั่ง CPU ก็คือประสิทธิภาพฝั่ง GPU กับในฝั่งของ NPU ก็คือประมวลผล AI ซึ่งอันนั้นยังไม่มีผลทดสอบออกมาแต่ก็คาดว่าน่าจะกระโดดไปพอสมควรซึ่งก็แน่นอนชิปที่แรงขึ้นย่อมแลกมากับเรื่องของการใช้พลังงานที่มากขึ้นการใช้พลังงานที่มากขึ้นในวงเล็บก็คือเรื่องความร้อนเรื่องการบริโภคแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าใน A18 ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่มาพร้อมกับตัวระบบระบายความร้อนใหม่ Weber Chamber เนี่ยจะเอาอยู่แค่ไหนถ้าเอาอยู่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่ Apple สามารถลบอาถรรพ์ iPhone เลขคู่ดีไม่เท่า iPhone รุ่นเลขขี้ก็ได้นะเออก็รอดูเอาใจช่วยอันนี้เอาใจช่วยจริงๆนะเอาใจช่วยจริงๆนะครับทีนี้พี่อยากจะชวนคุยจริงๆก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมไม่ใช่อุปกรณ์เสริมสิอุปกรณ์อื่นๆที่เปิดตัวเพราะว่าสัปดาห์แล้วเราโฟกัสอยู่แค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max กับ iPhone Ultra ใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4รวมถึง AirPods 5ที่เปิดตัวเนี่ยก่อนเปิดตัวมีข่าวหรือว่ามันจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่พอออกมาจริงมันเปลี่ยนเยอะกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะฝั่งของ Apple Watch เริ่มที่ตัวใหญ่ก่อน Apple Watch Ultra นะครับ Apple Watch Ultra 4เนี่ยมาชิปใหม่ละอ่ะตัวชิปที่เป็น Apple S11 รอบนี้ก็ได้ประมวลผลแบบที่เป็น64บิต Dual Core นะครับตัว Neural Engine ก็มาแบบ 4แกนก็แรงขึ้นแล้วก็ได้ความจุในตัวเครื่อง built-in memory มาให้มากขึ้นด้วย64 GB นะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับย้ำขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังผนวกเอาตัวฟีเจอร์ที่เป็น Apple Intelligence กับ Siri AI เข้ามาด้วยแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะส่วนหนึ่งมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะเนาะเพราะนั้นถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยApple Watch Series 12ถือว่าอัปเกรดจาก11มากกว่าที่คิดเยอะเหมือนกันนะเช่นเดียวกับ Watch Ultra 4นะแต่ว่าซีรีส์12ถ้าเทียบกับ11อ่ะผมว่ากระโดดมาพอสมควรแต่ Watch Ultra 4กับ3ก็อัปเกรดแต่ก็อาจจะยังไม่เท่าตัวซีรีส์12ถ้าว่ากันตรงๆนะครับส่วนตัวของหูฟัง AirPods 5ย้ำว่า AirPods 5นะยังไม่มี AirPods Pro รุ่นใหม่นะครับ AirPods 5เองเนี่ยก็มีการอัปเกรดหลายอย่างเหมือนกันเอาตรงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟีเจอร์การทำงานร่วมกับตัว Siri AI การแปลภาษา Live Translation ให้ใครได้ดูวิดีโอแบบใน TikTok ใน Twitch ไม่ใช่ใน Twitch โทษใน X ใน Facebook ที่แบบมีฟลูเอนเซอร์ไปพูดคุยกับคนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเรียลไทม์อย่างเงี้ยมันเวิร์กแล้วก็แบตอึดขึ้น ANC เขาบอกว่าหรือตัว Active Noise Cancellation นะครับก็ปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นไมค์ก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งปกติไมค์ iPhone มันดีมากๆอยู่แล้วเนาะก็ทำได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกเพราะทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่ตัว iPhone Duo ทุกคนไปโฟกัสอยู่ที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็รอติดตามละงานว่าแต่ละอันจะออกมายังไงก็เลือกให้เหมาะสมกันไปนะครับซึ่งตอนนี้มันเหลือแค่ iPhone Duo ตัวเดียวแล้วเนาะที่มันยังสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ได้นะครับก็รอนิดนึงเพราะว่า iPhone Duo กว่าจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าคือเดือนหน้าตุลาคมนะครับตอนนี้ก็แต่ว่า18 Pro 18 Pro Max ก็จองเต็มไปหมดแล้วจองเต็มไปหมดแล้วนะครับอย่างรวดเร็วแต่อาจจะยังไม่ครบทุกอันจาก18 Pro Max นี่คือ256 512 1 TB ส่วนใหญ่จะหมดแล้วถ้าเป็น18 Pro ธรรมดาอาจจะยังเหลือบางสีบ้างก็ว่ากันไปนี้บอกขึ้นราคาไม่ใช่ประเด็นถ้าคนมันจะอยากได้คนมันจะซื้อนะครับคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเนาะพอหมดของฝั่ง Apple เดี๋ยวพอพ้นสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์หน้านะครับ
พอวันสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์หน้าคือตั้งแต่ประมาณวันจันทร์ที่21เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทีของฝั่ง

0: Android ฝั่งจีนละนะครับไม่ว่าจะเป็น Vivo อ่ะ21ตอนนี้ที่ประกาศแล้วก็มี Vivo นะครับ Vivo X500 Series เตรียมเปิดตัว21กันยายนที่จีนแล้วก็ Oppo ก็น่าจะไล่ๆกันหลังจากนั้นแล้วก็จะมีทางฝั่งของ Honor Honor ถ้าผมจำไม่ผิดก็28กันยายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี iQOO 16อีกที่เตรียมเปิดนะครับนี่ยังไม่นับเสี่ยมีอีกนะเสี่ยมีก็น่าจะช่วงนี้เพราะนั้นสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่21จนถึง30กันยาเนี่ยรอติดตามได้เลยสำหรับคนที่ชื่นชอบ Android เพราะว่ามือถือฝั่งจีนทั้งหมด Vivo X500 Series Oppo Find X10 Series Honor Magic 9 Series นะครับiQOO 16เดี๋ยวมี18 series นะครับก็เตรียมเปิดตัวที่จีนทั้งหมดแล้วก็ทั้งหมดนั้นน่ะมันจะเปิดตัวโกโบรวมถึงในไทยก่อนสิ้นปีนี้แน่ๆนะครับปกติอย่างปีที่แล้วอ่ะถ้าเอาของ Oppo Vivo แล้วกัน Vivo Oppo ปีที่แล้วเนี่ยอย่าง Oppo Find X9 series ก็มาเปิดตัวในไทยก็เปิดตัวโกโบจริงๆเนี่ยช่วงปลายเดือนตุลาเปิดตัวในไทยจริงๆคือต้นพฤศจิกาVivo ก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็คือปลายตุลาต้นพฤศจิกาเหมือนกันแต่ว่าปกติอย่าง Honor ปีแล้วจะช้าใช่ไหมปีนี้ก็ว่ากันว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ก็จะเร็วกว่าทุกปีเช่นเดียวกับ Xiaomi เพราะ Xiaomi เองอาจจะไม่มีโจ Xiaomi 18 Ultra ในปีนี้นะครับก็อาจจะเลือกเปิดตัว18ธรรมดากับ18 Pro Max มั้ยก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังฝั่ง Android ก็เอาใจรอยนิดนึงแต่ว่า Samsung คงต้นปีหน้าแหละอ่ะส่วน Samsung เนี่ย S27 Series ที่หลายคนรอลุ้นน่าจะเป็นเรื่องของ S27 Ultra ที่จะมีการเปลี่ยนดีไซน์หนแรกในรอบโอ้โหครึ่งทศวรรษได้ไหมวะคือนานมากอ่ะบอกพี่เขาจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า S27Series S ที่ทุกปีที่ผ่านมาจะมีแค่3รุ่นย่อยถูกป่ะมี S ธรรมดามี S Plusแล้วก็ S Ultra แต่ตามข่าวลือเนี่ยแล้วก็น่าจะไม่พลาดหรอกเพราะมีหลุดมาหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยใน S27 Series จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือจะมี S27 S27 Plus S27 Pro แล้วก็ S27 Ultra โดยที่ตัว Pro เนี่ยมันจะมีอย่างเดียวที่มันจะในแง่ของฟีเจอร์นะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่มันจะสู้ Ultra ไม่ได้ก็คือการที่มันไม่รองรับตัวปากกา S Pen ตามข้อมูลที่หลุดมาเป็นแบบนั้นแต่ชุดโมดูลกล้องจะเป็นชุดเดียวกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จอไซส์เล็กลงมานิดหน่อยนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวพอฝั่งหมด Android ก็จะเป็นพอครับหมดทางฝั่งของกระแส Apple ก็จะเป็นทางฝั่งของ Android ละแต่ Apple ยังไม่หมดเพราะหลายคนก็รู้อยู่ว่าพอเดือนกันยา Apple เปิดตัว iPhone พอเดือนตุลา Apple ก็จะเปิดตัวอื่นๆซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ที่หลายคนรอลุ้นก็จะมีพวกแบบ Apple TV รุ่นใหม่ iPad ไหมอะไรเงี้ยนะครับรวมถึง Mac ไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันในเดือนหน้านะครับก็ประมาณนี้อ่ะเรียกว่าเรียกน้ำย่อยแล้วกันวันนี้ย้ำอีกทีวันนี้เราไม่ได้จัดสดนะครับเราเทปวันนี้ผมติดภารกิจต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารที่15กันยายนกลับมาชดใช้กรรมให้นะครับพวกนี้ตอบคำถามรัวๆเลยใครอยากจะพูดคุยประเด็นไหนอะไรยังไงพวกนี้กรรมคำถามมาก่อนยังไม่ต้องส่งมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้มากระหน่ำมาลุยกันเอาให้แบบหมดลมหายใจกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยอีกครั้งที่วันนี้ไม่ได้จัดสดมันฉุกเฉินจริงสำหรับวันนี้ต้องไปโรงพยาบาลเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันนะครับเทคโนโลยีวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันจันทร์ถึงวันพุธอยู่กันในบอสนะครับทั้งทางเครื่องมือ FM99 ทางเว็บไซต์ FM99.com ทางแอปพลิเคชัน M9 Connect ทาง YouTube FM99.video ฟังย้อนหลังฟังบน YouTube นะครับวันนี้ในบอสลาไปแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับวันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวตำรวจสอบสวนกลางไล่ล่ารถขนยาบ้าซิ่งหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนเสียหลักชน10ล้อค้นในรถพบยาเสพติด 612,000 เม็ดมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยามทสองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินหวานเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่เราสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของรัฐบาลครับออกมาเปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกนะครับให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานและก็รายได้ให้ประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีฟิตเรตติ้งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook จากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า Stable นะครับพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับBBB บวกนะครับหรือว่า Triple B Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Rating Moody แล้วก็ S&P นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพโดยนะครับ Moody ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1 เมื่อเดือนเมษายนขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple D Plus นะครับโดยมีมุมมอง Stable 1ในปัจจัยสำคัญที่ฟิตระบุในการปรับมุมมองประเทศไทยครั้งนี้ครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยฟิตมองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังการที่ฟิตมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลครับมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความแน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์นี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนการที่ทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศรัฐบาลจะใช้จังหวะนี้ครับเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังและก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานและรายได้ของประชาชนสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจครับฟิตคาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี69ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.4 ในปี68โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการบริโภคในประเทศครับขณะเดียวกันฟิตปรับประมาณการแนวโน้มหนี้ภาครัฐบาลของไทยดีขึ้นโดยคาดว่าจะทรงตัวต่ำกว่า163ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปีงบประมาณ71จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะอยู่ใกล้ร้อยละ65สะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มฐานะการคลังของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการเดิมครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐนะคะเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมระหว่างระบบส่งเสริมนะคะให้ประชาชน ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคม2570สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารอัตรานะคะสูงสุดนะคะเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างนี้ให้กับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของการเดินหน้านะคะเรื่องของพลังงานแนวคิดใหม่ซึ่งการใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่มีการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคือเรื่องค่าไฟค่ะผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองโดยจะปรับมุมมองเลยนะคะว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าอ่อนไหวต่อสงครามและราคาตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลก็เลยเตรียมนะคะกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากอดีตที่เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่มักถึงคิดถึงโซลาร์ฟาร์มและผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมกำหนดนะคะขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านเรือนบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายสำหรับปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่ากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซล่าแล้วผลิตไฟให้ใครใช้แนวทางใหม่ค่ะจะเปิดให้รัฐรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนนำมาหักเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตออกมาไม่สูญเปล่าลดความจำเป็นในการซื้อแบตเตอรี่ราคาแพงทันทียกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด5กิโลวัตต์นะคะอาจผลิตไฟประมาณได้ราวประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะหากครัวเรือนที่มีบินค่าไฟอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการติดโซล่าอาจจะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านค่ะ
2: รัฐบาลดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ปี70นำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ซึ่งในปี70ครับจะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ครับมาร่วมวางผังและก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนครับนอกจากนี้รัฐบาลยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคนกลุ่มเหล่านี้ครับขณะเดียวกันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์ มาปรับใช้ให้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนหลังจากนี้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีครับ 12:11 น.พักครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัศนันท์บุคคลตามหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1หมายและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่22มีนาคมปี67พื้นที่จังหวัดยะลาจากนั้นพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้จัดกำลังร่วมกันกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาส่วนควบคุมและประสานงานตำรวจส่วนหน้านะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาควบคุมตัวนายอัศนันท์ที่บริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังการควบคุมตัวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนำตัวลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงยืนยันสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายกำหนดแล้วก็มีการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือช่วงนี้ครับล่าสุดเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ครับจนต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเกิดน้ำป่าหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของเชียงใหม่ครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากล่าสุดเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนเกิดอันตรายได้ครับขณะที่บรรยา

0: าศที่ดอยอินทนนท์ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับจนถึง7โมงเช้าวันนี้47มิลลิเมตรแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยตอนนี้13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ๋วแม่ปาน15องศาและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางไล่จับรถขนยาบ้าหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนจะไปเสียหลักชนรถ10ล้อคนในรถพบยาเสพติดมากกว่า 600,000 เม็ดนะคะโดยมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยาด้วยชุดจับกุมตำรวจทางหลวงบุกชาร์จตัวผู้ต้องหาหลังซิ่งรถหลบหนีจนเสียหลักไปชนรถบรรทุกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามภาคสุดระทึกที่มีระยะทางยาวนานกว่า100กิโลเมตรบนเส้นทางลงสู่ภาคใต้หลังตำรวจทางหลวงชุมพรสืบทราบมีเครือข่ายยาเสพติดขนยาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งตั้งจุดซุ่มสังเกตการบนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจนกระทั่งไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมามีระยะห่างสม่ำเสมอคันหน้าเป็น Fortuner สีขาวทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทางคันหลังเป็นกระบะ Revo สีดำเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่รถกระบะคันหลังกลับเร่งเครื่องซิ่งหนีสุดชีวิตตำรวจนำตัวนะคะนำรถวิทยุทางหลวง4คันค่ะไล่ติดตามกระชั้นชิดประสานกล้องวงจรปิดนะคะมีการสกัดจับตลอดเส้นทางทั้งนี้นะคะเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรที่ตำรวจต้องตามไปจนกระทั่งกระบะไปเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่บริเวณหน้าตลาดอุ่ยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวนายนะคะชื่อนายอายุ28ปีขับรถกระบะตรวจค้นภายในรถพบนะคะว่ามีกระสอบบรรจุยาบ้า3กระสอบทั้งหมดนับรวมได้ 612,000 เม็ดรับสารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทมีรถ Fortuner คันหน้าคอยโทรรายงานด่านตรวจตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับ Fortuner ไว้ในเวลาต่อมาได้ผู้ต้องหา2คนนะคะก็คือนายวรวุฒิอายุ43ปีเป็นอดีตตำรวจนอกราชการด้วยที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำหน้าที่บอกเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตำรวจแล้วก็นายพิทักษ์อายุ28ปีทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางในเบื้องต้นยังพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวส่งสภ.หลังสวนนะคะทางนี้จากการสอบสวนนะคะก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเนี่ยให้การว่าได้รับการชักชวนให้มารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยจะได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและได้รับเงินเมื่อสามารถนำยาเสพติดไปส่งถึงที่หมายได้โดยการลำเลียงยาเสพติดแต่ละเที่ยวจะมีนายวรวุฒิและนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางจ้างพิกัดด่านตรวจของตำรวจให้ทราบโดยตลอดครั้งนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ที่สงขลาตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม2สามีภรรยาคาหนังคาเขาขณะมารับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนส่งกำลังปลอมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและชาวบ้านนะคะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังสืบทราบมีการนัดมอบส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนจนกระทั่งเห็น2สามีภรรยาขับขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็รับกล่องพัสดุ2กล่องไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะทางนิติการแกะกล่องพัสดุดูนะคะไปพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่กล่องละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม2กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทผู้ต้องหา2คนรับสารภาพผู้ต้องหา2คนยังปฏิเสธนะคะว่าอ้างว่ามีคนจ้างวานให้มารับพัสดุเท่านั้นแต่ไม่ทราบเลยว่าข้างในเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เพื่อจำหน่ายและเร่งสืบสวนขยายผลค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกัน

0: กันต่อครับมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางกว่า2ล้านบาทครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการครับลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและก็พฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรกคือบ่อนพัทระวันย่านสัตติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภทครับทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็จุดที่2บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาตำบลหายาครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางก็ออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็มักโขกโลกนะครับตามภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือครับโดยทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าปิดเปิดชั่วคราวมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและก็การ์ดอย่างเป็นระบบถึง3กะต่อวันมีการตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวครับลักลอบเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดกว่า100คนประกอบด้วยนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า100คนผู้จัดให้เล่นพนัน14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและก็เอกสารสัญญาเช่าสถานที่ขณะสอบปากคำคนดู ขออภัยครับขณะสอบปากคำคนดูแลบ่อนปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาหาคนดูแลบ่อนครับทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรกลับไปหาและคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวครับ
1: ค่ะมาที่ปฏิบัติการนะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีไปพื้นที่นะคะเชียงใหม่บอกว่ามีการขยายผลปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะไปบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือไม่ได้โทรมานะคะไม่ได้มีการโทรมาแต่ตนเนี่ยไปเนื่องจากว่าขณะที่เข้าปฏิบัติการได้มีการแยกผู้ที่อยู่ในบ่อนออกเป็นกลุ่มเป็นกาดซึ่งเป็นคนต่างชาติมีทั้งที่เป็นพนักงานและผู้เล่นพนันมีการนำโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันตรวจสอบสายโทรเข้าออกเห็นรายชื่อในไลน์มีคนโทรเข้ามาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นชื่อสมาชิกเป็นสมาชิกชื่อในกลุ่มนะคะที่มีไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งจึงให้เจ้าของมือถือกดโทรศัพท์กลับไปแล้วตนเองเป็นคนพูดคุยนายพลพีบอกว่าตนได้สอบถามกาดเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พยายามสอบถามสทรายดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่เป็นคนดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งกาดมาทำงานนายพลพีนะก็เลยพยายามสอบถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นของคนชื่อชัยนะคะถ้าหากจำไม่ผิดซึ่งบุคคลนั้นเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็พบว่านั่งอยู่หน้าบ่อนแต่ตัวคนที่ชื่อชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะแค่มานั่งกินข้าวแต่ภาษากายท่าทางมีพิรุธก็เลยพยายามจะเค้นแต่ก็ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งสทพูดถึงบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับเป็นผู้ที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจจะมีรายงานรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎทำผิดกฎหมายแน่นอนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่เดินทางไปพบตนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพได้รับคำยืนยันจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลว่าสทคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีก็จะมีทั้งอาญาและโทษทางวินัยนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีมาตรการหรือว่าขยายไปตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างไรนายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจค้นสถานที่พบว่ามี QR code เป็นชื่อบุคคลซึ่งชื่อ ของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีใบเสร็จในการเช่ามีการขยายออกไปเรื่อยๆรวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์อีกหลายเบอร์ที่รู้แล้วว่าเป็นของใครตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะคะนายพลพีเชื่อว่านอกจากนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหลายที่และ

0: ก็ขอยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทันยืนยันว่าจะมีการวางแผนทลายหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนอย่างเดียวเรื่องของนอมินีต่างชาตินอมินีคนไทยตรงนี้ถือว่าทำหมดค่ะเป็นภารกิจชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียครับผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนโดยในปูตินบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้ในปูตินได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีตัวแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูตินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับได้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นกันการเลือกตั้งสภาดูมาหรือว่าสภาล่างจำนวน450ที่นั่งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลพรรคยูเนเต็ดรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วง 18:00 นวันอาทิตย์นี้ครับ
0: หลังจากกรณีกรีนแลนด์เขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่เมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจึงทำให้อาการอิหลักอิเหลือในหมู่พันธมิตรนาโต้ก็ต้องมาขัดแย้งกันเองค่ะล่าสุดปัญหานี้คลี่คลายลงแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเมเตเฟเดริกเซนของเดนมาร์กแถลงเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยืนยันข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์หน้าพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าข้อตกลงยังคงใช้ได้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟเดริกบรอยเซนของกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิพื้นฐานควบคุมด้านมั่นคงแล้วก็ภารกิจที่จำเป็นในกรณีกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรซึ่งคำว่าถาวรนี้ก็คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือผู้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้นะคะหรือว่าข้อความบางอย่างอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงล่าสุดเหล่านี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951นะคะหรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่ที่สหรัฐทำไว้กับเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นอนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพปีตูฟิกนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากรีนแลนด์จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียและจีนและกรีนแลนด์ยังคงปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดย ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: Asian Game Story
2: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมกจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
7: นี้นะครับเซียนนะครับที่จะต้องมาใช้หนี้คืนแกก็คือธนะวงครือมั่น
8: สวัสดีครับ
7: เซียนสุดหล่อนะฮะสุภาพบุรุษวงการพระนะฮะอันนี้ของจริงของแท้นะครับมีเช็คอะไรเขาป่ะเรา
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีนะสดสดได้ไหม
8: สดสดครับ
7: นะครับนี่ดึงไมค์มาใกล้ใกล
8: ้ได้ครับ
7: ดึงไมค์มาใกล้ใกล้ดึงมาดึงมาดึงมาไม่รู้เป็นยังไงเออจับเอาปากเข้าไปใกล้ใกล้เลื่อนไปดีป่ะ
8: นะครับ
7: เลื่อนไปไม่ต้องมานั่งใกล้พี่มากหรอก
8: ได้แล้วครับ
7: เดี๋ยว
8: กล้องมัน
7: เป็นประเด็นคุณหมอไพศาลอีกห่างๆก็ดีช่วงนี
8: ้
7: โอ้โหเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานี่ข่าวเต็มไปหมด
8: ข่าวเยอะแยะไปหมดครับ
7: ข่าวไปหมดเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะก็แฟนรายการคิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวไหนแรงสุดโทนบางแคก็เยอะ
8: ก็เป็นกระแส
7: วงการพระเป็นไงบ้างครับ
8: ก็ยังดีครับตอนนี้วงการพระก็ไม่ได้เงียบเหงาอะไร
7: กับเรื่องนี้ล่ะเขาถก
8: ก็มีการพูดคุยกันเยอะ
7: เรื่องมันเป็นยังไงหมายถึงว่าวิธีการใช้เช็คใช้อะไรเนี้ยหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
8: ในความเป็นจริง
7: แล้วซื้อก็ยังอะไรยังไงกัน
8: น่าจะมีการ
7: ลองเทียบดูในเอในกอในโ
8: คในรายละเอียดผมไม่ค่อยทราบเยอะครับพี่แต่ว่าในลักษณะการใช้เช็คก็คือการนำพระไปก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อนจ่ายตามมูลค่าที่เขียนไว้ในเช็คอย่างนั้นนะครับ
7: ครับ
8: ก็แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดของเขาเนี่ยผมไม่ทราบไม่
7: แล้วทำไมคนเจ้าของเงินอ่ะ
8: ครับ
7: ถึงเชื่อมั่นหรือเขาให้ดอกเยอะ
8: น่าจะมีการทำแล้วประสบผลสำเร็จในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: อ๋อเคยทำกันมาไม่มันไม่ใช่เคสแรกแล้วเกิดเหตุ
8: อันนี้ผมคาดเดานะครับ
7: มีมาก่อน
8: ใช่อาจจะ
7: มีมาก่อนว่าเอ้ยมั

0: แง่วงการพระเกี่ยวกับเรื่องคดีฟ้องร้องนะครับเช็คอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะฮะแล้วก็นะครับวันนี้ก็กลับมากับเซียนธนะอีกครั้งครับท่านผู้ฟัง
1: ดีเลยครับพี่แท
0: นนะครับนะติดเซียนธนะจริงๆดูบอลก็ไม่ดูวันนั้นต้องนั่งฟังเชลซีกับผมไปด้วย จนจบเลยนะวันนี้ก็เลยบอกว่างั้นขอมาอีกทีแล้วกันเพราะว่าแฟนรายการเรียกเข้ามาเซียนหลายคนก็อาจจะแบบเอ้ยหลวงปู่ดู
1: ครับผม
0: นะครับนะเซียนธนะมาทั้งทีแล้วหลวงปู่ดูนะพูดไม่จบเลยตอนนั้นก็คุยค้างกันอยู่นะว่าท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อยู่วัดสะแก
1: อ
0: ย
1: ุ
0: ธยา
1: วัดสะแกใช่ครับ
0: มีศิษย์พี่ก็คือหลวงปู่
1: หลวงปู่ศรี
0: หลวงปู่ศรี
1: แล้วก็หลวงพ่อใหญ่อาจารย์เฮงหลวงพ่อใหญ
0: ่นะครับนะฮะแล้วหลังจากที่พอหลวงปู่ศรีท่านมรณะป่ะหลวงปู่ดูท่าน
1: ก็
0: มาคล้ายๆก็รับต่อไหม
1: เริ่มตอนแรกเนี่ยหลวงปู่ดูท่านจะปิดตัวหน่อยสมมติใครไปหาท่านเนี่ยท่านก็จะบอกอ๋อไปหาศิษย์พี่ข้าศรีไปหาหลวงปู่ศรีสิท่านจะไม่ค่อยได้รับแขกอะไรเพราะว่าก็มีความเคารพในขั้นตอนในสิทธิ์พี่ด้วย
0: แน่นอนเรามีผู้ใหญ่อยู่เรามีรุ่นพี
1: ่ใช่ครับ
0: กุฏินู้นดีกว่า
1: ใช่พอหลังปี2526หลวงปู่ศรีมรณภาพไปหลวงปู่ดูท่านก็เริ่มรับแขก
0: อยู่ที่วัดใช่ไหมเพราะว่าก็คือเหมือนมาทางนี้นะที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศรีแล้วก็เป็นญาติโยมอยู่ที่วัดสแ
1: ก
0: ท่านก็รับตำแหน่งแทนหมายถึงว่า
1: ไม่ได้มีตำแหน่งแต่ก็คือ
0: รับกิจรับอะไรแทน
1: ต้อนรับ
0: ต้อนรับเพราะว่ามาที่วัดแล้วก็เอาก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาละ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่รู้จักของนะฮะญาติโยมว่าที่วัดสแกก็คือมีหลวงปู่ดูนะฮะท่านเองก็ศึกษาวิชาหาความรู้เนี่ยศิษย์สำนักเดียวกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมนะฮะ
1: ยังหลวงปู่หลวงพ่อกลั่นเหมือนกัน
0: ครับยังหลวงปู่ดูพอท่านได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยวัตถุมงคลที่ท่านทำ
1: ครับ
0: ท่านทำอะไรยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ในเมื่อเราพูดถึงสายวัดสแกมาแล
0: ้
1: วเริ่มตั้งแต่อาจารย์เฮงน่าจะเป็นผู้ทำแรกๆแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ทำในนามวัดอะไรก็ทำในลักษณะลูกศิษย์นำมาถวายมั่งหรือจานตะกรุดอะไรกันไปในลักษณะเป็นส่วนตัวแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเริ่มมาเป็นหลวงปู่ศรีสร้างวัตถุมงคลแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหลวงปู่ดูก็จะเริ่มออกในนามวัดนะครับก็โดยมีหลวงพ่อใหญ่เจ้าวาดในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นแม่งานแต่ทีนี้ลักษณะการสร้างพระก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างอาจารย์เฮงนะครับแล้วก็หลวงปู่ศรีเนี่ยตอนแรกท่านมักจะสร้างเป็นรูปพรหมอย่างชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันดีเลยจะทำเป็นพรหมสีหน้าพรหมอาร์มหรือว่าพรหมรูปไข่
0: เดี๋ยวพรหมทำไมถึงเป็นพรหมเพราะว่าหลวงพ่อกันท่านไม่มีพรหมใช่ไหม
1: ผมว่าน่าจะเริ่มมาจากน่าจะเป็นวิชาทางสายวัดประดู่ครับหลวงพ่อกันแล้วก็หลวงพ่อกันยังไม่ได้ทำพรหม
0: ไม่มีพรหมนะ
1: ไม่ได้ทำครับก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยน่าจะมาจากสายคารวาสก่อนก็คือ
0: หลวงพ่อกันจะเป็นเสมาเน
1: า
0: ะ
1: หลวงพ่อกันเป็นเสมากับหลวงพ่อกันนี่จะสร้างวัตถุมงคลอย่างเช่นตะกุด
0: ตะกุดตะกุดจะมีชื่อเสียง
1: แล้วก็บ้านยุคปลายชีวิตท่านแล้วก็จะเป็นค่อยเป็นเหรียญปั๊มที
0: ่หรือว่าความเป็นลูกศิษย์กันเนี่ยจะไม่ซ้ำรอยอาจารย์หรือไง
1: ก็อาจจะต้องอาจไม่เกี่ยวครับหมายถึงว่าแต่เพราะโดยมากทั้งหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูก็ทำเหรียญเสมาเหมือนกันแต่ว่า
0: อา
1: จจะเป็นยุคหลังๆ
0: ครับครับนะแต่ว่าที่วัดเนี่ยพรม
1: จะดังมาตั้งแต่อาจารย์เฮงแล้วก็มาตั้งแต่หลวงปู่ศรีแต่ทีนี้หลวงปู่ดูท่านเนี่ยสร้างพรมเหมือนกันแต่ว่าท่านเอา
0: หรือสถานการณ์บ้านเมืองโลกมันเปลี่ยนไป
1: ก็เป็นไปได้
0: เนาะท่านผู้ฟังลองวิเคราะห์อะไรนี่เราก็วิเคราะห์กันไปนะครับ
1: ค
0: ือพอจากยุคที่มันเก่ามากมันจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเหตุร้ายใช่ไหมคาดแคล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในป่า
1: ครับ
0: ความเจริญมันยังไม่มีนะยุคนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของป่าเดินทางเป็นเรื่องของภัยจากคนด้วยกันเนี่ยแหละแต่ก่อนมันจะมีแบบอะไรอ่ะมีชุมเสือมีอะไรเงี้ยมีโจรเกินขโมยนักเลงอย่างเงี้ยก็เลยต้องสร้างอีกแบบนึง
1: เป็นพรมเป็นเครื่องราง
0: ครับพอมาถึงยุคท่านก็เป็นเรื่องของการทำมาหากินเป
1: ็
0: นเรื่องของเมตตาใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เลยแบบเอ้พรมเนี่ยเป็นเทพผู้สร้าง
1: ครับ
0: อาจจะโดนบันดาลอะไรที่แบบที่เราแบบอยากจะทำเรื่องธุรกิจค้าขายอะไรเงี้ยก็จะมาทางนี้ซะเยอะ
1: ครับ
0: นะครับนะวัตถุมงคลมันก็จะเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้คนในยุคนั้น
1: ใช่ครับพี่แทนครับอย่างหลวงปู่ดูเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นพิมพ์พระพุทธเข้าไปในพรห
0: ม
1: ก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือพรหมก็คือเอา แบบมาจากคาถาชัยมงคล

0: คาถาที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าโปรดเท้าพระกาพรหมคือดึงความเป็นพุทธเข้ามามากขึ้นกว่าหลวงปู่ศรีและอาจารย์เฮงอย่างหลวงปู่ศรีอาจารย์เฮงก็ทำเป็นพรหมสีหน้าเลยใช่ไหมครับแต่หลวงปู่ดูนี้มีพระพุทธอยู่บนเศียรพรหม
1: ก็ยังอยากให้นึกถึงคำสั่งสอน
0: ของ
1: พระพุทธเจ้าและให้คิดถึงเรื่องของการเคารพนับถือศาสนา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะนะฮะในศรัทธานะครับแล้วแต่ว่าพระเหนือพรหมเนี่ยมีรูปแบบนี้ใน
0: ตอนแรกวัดสแกไม่ได้เป็นผู้ทำเป็นวัดแรกนะครับมีน่าจะมีปางซ่อนเขาเรียกปางซ่อนหาของวัดอนงค์ด้วย อย่างในไทยเนี่ยน่าจะมีปางซ่อนหามาก่อนมีเกจิที่สร้างประมาณ 1-2 ท่านนะครับก็เป็นปางซ่อนหาก็คือพระพุทธเจ้าซ่อนอยู่บนมวยผมของเท้าพระกาพรหมแต่ทีเนี้ยหลวงปู่ดูก็เอาแบบพิมพ์เนี้ยมาทำแต่ทีนี
1: ้อ๋อได้แรงบันดาลใจตรงนี้
0: ใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าของหลวงปู่ดูเนี่ยณปัจจุบันก็มีกระแสความนิยมมากมายจากประสบการณ์ในการอาราธนาครับ
1: และท่านทำพระเหนือพรหมกี่รูปแบบเหรียญโลหะผงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีกี่
0: ผงนี่ก็มี2แบบพิมพ์ก็จะมีเศียรพรหมกับพระพุทธเจ้าเหนือพรหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลหะเนี่ยก็จะมีเป็นพระพุทธเจ้าเหนือพรหมโลหะด้วยทั้งหมดเนี่ยโดยมากแล้วแกะแม่พิมพ์โดยโกองก็คือเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยแกะแม่พิมพ์ออกมาให้หลวงปู
1: ่
0: แล้วก็พอได้แบบพิมพ์แล้วก็ทำเป็นทั้งผงทั้งโลหะเลยครับแต่ว่าอย่างรัศมีพรหมหลวงปู่ดูก็ทำด้วยแต่ว่าที่โด่งดังเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเหนือพรหม
1: แล้วก็เวลาท่านอธิษฐานจิตเนี่ยท่านมีวิธีอะไรยังไงไหมฮะที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: หลวงปู่ดูเนี่ยโดยมากอธิษฐานจิตในกุฏิ
1: ของท่าน
0: ก็คือใช่แต่ก็ไม่ได้มี
1: วัดสแก
0: ในวัดสแกก็จะไม่ได้มีพิธีอะไรใหญ่โตยกเว้นว่าถ้ามีคณะเจ้าภาพอย่างยกตัวอย่างเช่นพิธีเปิดโลก
1: ครับ
0: ก็จะมีการทําเป็นพิธีขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานจิตก็จะมีการนําวัตถุมงคลรุ่นต่างๆมาฝากในพิธีด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพระเนื้อผงเนื้อเทของหลวงปู่ดูเนี่ยท่านไม่ได้มีวาระการอธิษฐานจิตที่ชัดเจนเพราะไม่มีเจ้าภาพท่านก็สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตให้ตอนที่สร้างเลยอ่ะมีคนเคยสอบถามครับว่าอ้าวหลวงปู่แล้วถ้าท่านเสกตอนไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงหลวงปู่บอกถ้าเชื่อข้าก็เอาไปได้เลยก็คือแสดงว่าท่านก็อธิษฐานจิตให้ตลอดเวลาแล้วคือคนที่มีปฏิปทาระดับหลวงปู่เนี่ยท่านอธิษฐานจิตเพียงแค่แวบเดียวแต่ว่าหลายๆท่านนั้นลูกศิษย์หลายๆท่านเล่าให้ผมฟังมาว่าเวลาที่มีคณะเจ้าภาพหลวงปู่ดูก็อาจจะต้องตั้งเป็นแบบเหมือนทำเป็นพิธีรีตรองหน่อยเพราะว่าเป็นการให้เจ้าภาพเขาสบายใจแต่ในการเสกอธิษฐานจิตของหลวงปู่ดูจริงๆเนี่ยก็เพียงแค่ชั่วเวลาแวบเดียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านชำนาญในสรรพวิชานะครับก็คือตั้งแต่คาถาอาคมอะไรเนี่ยท่านก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันตั้งแต่อาจารย์เฮงปู่ศรีมาทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ทุกท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลั่นใช่ไหมครับสรรพวิชาเนี่ยอักขระเลขยันต่างๆหลวงปู่ดูก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครไม่แต่ทีนี้แต่ยุคหลังแล้วพอท่านมีบารมีสูงส่งยิ่งขึ้นเนี่ยท่านก็ทั้งเสกทั้งอธิษฐานจิตแหละครับเพราะฉะนั้นพระถุมงคลของท่านก็เลยเพียบพร้อม
1: ท่านเรียนจาก
0: อาจารย์เผาครับอาจารย์เผาเป็น
1: ลูกดู
0: อาจารย์เผานี่วัดพญาติเหมือนกันหลวงปู่ดูเรียนจากอาจารย์เผาแต่ว่าน
1: อกจากเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กันเรียนกับหลวงปู่กันไหม
0: หลวงพ่อกันเป็นพระอุปัชฌาย์แต่มีโอกาสในการพบกันน้อยครั้ง
1: อ
0: ันนี้เรา
1: แต่ที่เรียนวิชาเลย
0: เรียนวิชาเลย
1: เรียนจาก
0: อาจารย
1: ์
0: เผา
1: อาจารย์เผาท่านเป็นพระเหรออ
0: าจารย์เผาเป็นพระเป็นอาของหลวงปู่เป็นสายวัดพญาติเหมือนกันครับ
1: อาจารย์เผากับหลวงปู่กันล่ะใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
0: หลวงพ่อกันเป็นรุ่นพี่รุ่น
1: อาจารย์ใหญ่เลยอ
0: าจารย์ใหญ่เลยครับแล้วก็ลองมาก็จะมาเป็นหลวงพ่ออั้นอาจารย์เผาหลวงพ่อใหญ
1: ่วัดพญาติ
0: แล้วก็จะมาเป็นหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูที่หลัง
1: เป็นวิชาอะไร
0: ผมว่าท่านน่าจะได้มาจากทางวัดประดู่ทรงธรรมเป็นวิชาเก่าแก่ของอยุธยาจริงๆ
1: เขาเรียกมีชื่อไหม
0: สัพพวิชามากกว่าหลวงปู่ดูนี่ชำนาญในสัพพวิชาเลยใช่แต่ว่าอาจารย์เฮงอาจจะเลือกเอาพรหมมาอย่างที่พี่แท่งว่าในยุคนั้นสมัยนั้นมีการตีลานฟันแทงมีการขอมีการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำรูปลักษณ์ให้มันสอดคล้องไปกับความนิยมในช่วงนั้นแต่ว่าวิชาที่ทั้งหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดูเรียนมาจากทางสายวัดพญาติหรือว่าทางสายวัดประดู่เนี่ยเป็นสัพพวิชาของทางอยุธยาเลยซึ่งถือว่าเป็นตักศิลา
1: เก่าแก่เลยนะ
0: ของประเทศ
1: วัดประดู่นะฮะวัดประดู่ทรงธรรม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับนะฮะวิชาแล้วก็ความเป็นหลวงปู่ดู่นะที่ทำให้ท่านน่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลต่างๆมานะครับจนถึงตอนนี้ท่านทำไปกี่ชิ้นหมายถึงว่าทำกี่พิมพ์
0: กี่รุ่นนี่ผ
1: ม
0: เคยนับ น่าจะเยอะมากๆ
1: 50
0: กว่าครับผมแค่100
1: หลัก100มั้ย
0: อาจจะ100บวกลบ
1: อ๋อ
0: เพราะแค่โลหะเนี่ยหลายๆ10แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผงเนี่ยท่านทําโดยการ
1: ปีไหนถึงปีไหน
0: ตั้งแต่ปี2492
1: นะครับ
0: ถึง2533
1: ที่มีหลักฐานยืนยันนะครับจากวัตถุมงคลของท่าน
0: 2492
1: เป็น2492จนถึง
0: 2533
1: รุ่นสุดท้าย2533
0: ซึ่งหลวงปู่ดูเนี่ยรุ่นแรกนี่เขาเรียกจริงแต่จริงๆอ่ะก่อน252ก่อน2492อ่ะท่านทำเป็นพวกเครื่องรางมาก่อน
1: อ
0: าจจะทำเป็นพวกตะกรุดลูกอมนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้หลักฐานการสร้างพระเนี่ย2492ทำเนื้อผงผสมว่านก็เลยมีการจดบันทึกไว้เป็นทางการในปีนั้น
1: มีคนว่านว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นล่าง
0: พูดทวน
1: ยังไงฮะเรื่องนี้
0: คณะพูดกันไปแต่ทางผมเนี่ยก็เราก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้รวบรวมข้อมูลดีกว่
1: า
0: อย่างบางคนก็บอกว่าท่านมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่ทวดอย่างมีนัยยะสำคัญอาจจะเป็นลูกศิษย์หรืออาจจะเป็นปางหนึ่งของหลวงปู่ทวดแต่ว่าถ้าผมถาม
1: ชาติมาเกิดอะไรอย่างงี้ใช
0: ่
1: มั
0: ้ยใช่ครับแต่ที่ผมถามคุยกับคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟหน่
1: อ
0: ยก็จะบอกว่าหลวงปู่ดูเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดได้เรียนวิชาจากหลวงปู่ทวดเนี่ยทางกรรมฐานคือกรรมฐานเราไปเรียนวิชากันมา
1: ครับ
0: หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูก็เคยพูดนะครับว่าหลวงปู่ทวดอาจารย์ข้านะครับแต่ทีเนี้ยมันมีข้อสังเกตนิดนึงผมมองว่ามันอาจจะเป็นการพูดหลวงปู่ท่านจะสื่อสารกับคนเนี่ยตามจริตของคนนั้น
1: ครับ
0: อาจจะมีการบอก ให้ตรงกับจริตของผู้ฟังของลูกศิษย์ที่หลวงปู่ต้องการที่จะสั่งสอนณวันนั้นก็เลยมีการตีความเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลวงปู่ดูกับหลวงปู่ทวดไปหลายๆแบบครับอาจจะมองเป็นว่าเป็นปางหนึ่งเป็นการกลับมาหรือว่าอาจจะบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นศิษย์อาจารย์กันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลวงปู่ดูเนี่ยท่านพูดกับใครแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ในการสั่งสอนอบรมณวันนั้นน่ะกับใครครับ
1: แต่ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลที่
0: มีหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก
1: ็กี่รุ่น
0: ยอดนิยมมากรุ่นหลวงปู่ทวดรุ่นแรกคือรุ่นปี2520เป็นเหรียญปั๊มครับ
1: ชื่อพิมพ์ว่า
0: ชื่อพิมพ์หลวงปู่ทวดข้างบัวหรือบัวข้างนั่นเองครับ
1: อ๋อนั่นคือรุ่นหนึ่งที่สร้าง
0: รูป
1: แล้วมีหลวงปู่ทวด
0: เพราะตอนนั้นหลวงปู่ดูจะไม่ยอมให้สร้างรูปครูบาอาจารย์เท่าไหร
1: ่อ
0: ๋อไม่ยอมให้สร้างรูปตัวเองแต่ให้สร้างพระพุทธกับครูบาอาจารย์ก่อน
1: คนที่ท่านนับถือ
0: ใช่ครับก็อย่างเช่นว่ามีการสร้างพระพุทธหลังโบสถ์ปี2519สร้างรูปหลวงพ่อใหญ
1: ่
0: สร้างรูปหลวงปู่ทวดจะสังเกตว่าปี2522เนี่ยกว่าท่านจะอนุญาตให้ทำรูปเหมือนท่านเนี่ยมีการทำหลวงปู่ทวดมาก่อนแล้วท่านจะ
1: ท่านทำหลวงปู่ทวดกี่พิมพ
0: ์โอ้เยอะว่าเกิน5นะครับเกิน5
1: เอา
0: โลหะนะครับนับเลยรุ่นแรกก็หลวงปู่ทวดปี20นะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลวงปู่ทวดปีเหรียญปั๊มนะครับหลวงปู่ทวดปี2528
1: ครับ
0: อันนี้คุณสำเภาสร้างแล้วก็มาเป็นหลวงปู่ทวดเปิดโลก
1: โอ้โห
0: ก็เหรียญปั้มก็3แล้วนะครับไม่นับรูปหล่ออาจารย์สุทันก็สร้างปี29นะครับ
1: เปิดโลกหลวงปู่ดูแต่เป็นนะฮะหลวงปู่ทวดนะ
0: ครับ
1: นะอันนี้ดังมาก
0: เท่าที่ผมนึกได้ก็จะมี4พิมพ์จริงๆมีมากกว่านี้แน
1: ่ครับ
0: แล้วก็แต่มาเป็นเนื้อผงนี้อีกหลายพิมพ์แยกย่อยเป็น10เลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าพิมพ์หลวงปู่ทวดนี่อาจจะถึง20ด้วยซ้ำ
1: นับถือว่าอาจารย์ข้า
0: เลยครับพี่
1: แทนดังทุกเบอร์หนึ่งเลยคืออะไร
0: เปิดโลก
1: เปิดโลกใช่ไหมมีกี่เนื้อ
0: เปิดโลกนี่จะมีทองแดงตะกั่วเงินทองคำทองแดงตะกั่วเงิน
1: มีทองคำนะ
0: มี
1: วัดนี้หลวงปู่ทวดมีทองคำนะ
0: ครับ
1: อันนี้ยืนยันแท้แน่นอน
0: มีแท้แน่นอน
1: เท่าไหร
0: ่มันมี2บล็อกครับพี่แทงแต่จริงๆเซียนเหมือนกันแต่เขาเซียนเขาไปแยกเล่นกันที่พศ2532เนี
1: ่
0: ยแยกเป็นแตกกับไม่แตกแตกก็ประมาณ
1: อะไรแตก
0: เลข5แตกครับมันจะม
1: ี
0: เส้นแตก3เส้นแต่จริงๆอ่ะเป็นเรื่องของเซียนแยกถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยเขาแขวนได้เหมือนกันหมดครับผมก็เคยถาม
1: แล้วราคาอะไรแรงกว่าแพงกว่า
0: 5แตกแพงกว่า5แตกประมาณ5ล้าน
1: โอ้ยิ่งมีตำหนิยิ่งแพง
0: ครับ
1: 5ล้านบาท
0: ถ้าไม่แตกก็ประมาณ3ล้านอันนี้ราคาเซียนออกแต่เซียนซื้อก็ต้องถอยลดลงไปแก๊กนึงเพื่อเป็นกำไร
1: นะครับนะฮะแล้ว
0: พี่แท่งก็มีเปิดโลก
1: พี่แท่งมีเปิดโลกทองแดงตัวนี้เท่าไหร
0: ่ตอนนี้ก็แสนบวกลบ
1: แล้วตอนที่พี่บูชาไป
0: หมื่นปลายน่าจะหมื่นปลายนะครับ
1: ประมาณ
0: 70,000
1: 70,000 70,000ตอนนี้แสนกว่า
0: แล้วขึ้นไป 180,000 โอ้ท่านเคยขึ้นไป 180,000 แล้วก็ลง
1: โอ้ท่านผู้ฟังผมอ่ะบูชานะเช่ามานะกับธนะนี่แหละเขาหาให้นะฮะก็คือรักหลวงปู่แล้วก็อยากมีวัตถุมงคลท่านก็แนะนำไปเปิดโลกทองแดงนะฮะแล้วก็ประมาณสัก 60,000 70,000 80,000 แถวเนี้ยนะ 70,000 นะ นะครับนะฮะเคยขึ้นไปถึง1,180,000
0: เคยขึ้นไปถึง
1: โอ้กำไรแบบ
0: สวยนะครับ
1: กำไรเป็นแสนเลยนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นแต่พระก็จะมีขึ้นๆลงๆตามดีมานด์
1: ตอนนี้เท่าไหร
0: ่ตอนนี้ผมก็ต้องซื้อเข้าประมาณ 8-90,000
1: แล้วก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 8-90,000 เหรอ
0: ถ้าผมซื้อข้าวขายออกประมาณ100,000ในกรณีเหรียญสวย
1: อ๋อ100,000เหรอโอ้โหลงมาเยอะอ่ะ
0: ก็เยอะเยอะครับ
1: เนาะ
0: ลงมาเยอะ
1: จาก108ตอนนี้เหลือประมาณ100,000
0: ผมก็คร่าวๆประมาณปี66ปลายปีนั่นคือพีคสุดแล้วก็ค่อยๆลงมาตอนโควิดเนี่ยขึ้นกระจายครับพี่แท่ง
1: ทำไมอย่างนั้น
0: ผมว่าตอน
1: โควิดคนหากิจกรรมทำเหรอ
0: ด้วยแล้วก็ผมว่าคนดูคอนเทนต์เยอะอยู่กับบ้าน
1: อยู่กับบ้านนะก็เลยมาดูอ้าวเก็บผ้ากันนู่นนี่เนี่ยก็เลยทำให้นะครับราคาถ้าราคาผ้าทุกอย่างขึ้นหมดเลย
0: อะไรต่างๆตอนนั้นมันเฟื่องฟูผมว่าอันนี้ผมแอบคิดคนเดียวนะครับราคาผ้าขึ้นเนี่ยเพราะว่าเงินมันเฟ้อด้วยคือคนเนี่ยไม่อยากถือเงินสดเอาไว้เพราะว่าดอกเบี้ยมันโดนเงินเฟ้อกินหมดเขาเลยมาถือผ้าแทนแต่ขนาดหลวงปู่ดูลงมาปลายปี66แล้วลงมาตอนนี้แล้วนะครับผมว่าคนที่ถือมาหลายๆปียังมีกำไรเลยครับ
1: ใช่นะครับซื้อหรือว่าบูชาเช่าท่านมานะจนถึงยังไม่ขาดทุนเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะก็ถือว่าเป็นที่เป็นหลวงพ่อเกจิท่านหนึ่งเลยนะที่มีวัตถุมงคลนี่โอ้โหราคาดีมากเลยนะครับนะฮะนอกจากเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะฮะที่หลวงปู่ดูเนี่ยท่านได้สร้างเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นพระเหนือพรม
0: พระเหนือพรมที่
1: พระเหนือพรมที่แบบน่าสนใจเลยพิมพ์ปีไหน
0: เป็นปี17แน่นอนครับเป็น
1: 17
0: แต่เนื้อผงครับ
1: เพราะว่าที่เป็นขาวๆอะไร
0: ขาวๆเลนส์อะเลนส์ราคากว้างมากครับพี่แท่ง10,000ถึง10,000,000เอางี้ดีกว่า ปีเดียวกันนะครับพี่แท่งมันขึ้นอยู่กับว่า1ต้องไม่มีอุดซ่อมหยอด2ต้องสวยเพอร์เฟกต
1: ์
0: คือโกองค์ท่านแกะแม่พิมพ์ออกมาได้อย่างค่อนข้างมีความงามที่ลุ่มลึกมาก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเต็มฟอร์มสุดๆจะสวยสุดๆแล้วก็ไม่มีที่ติเนี่ยราคาเหยียบล้านแต่ถ้าเกิดว่าขอบบินไปนิดปีฟองอากาศตรงนั้นนี่หรือเทมาขนาดจิ๋วหน่อยอ่ะก็จะกลับกลายเป็นว่าราคาลงมาหมื่นกว่าบาทเลย
1: ท็อปเลยอ่ะท็อปเลยแบบพีคเลย
0: ครับ
1: นะครับ6ดาวเลยเนี่ยมีอยู่สักกี่องค
0: ์ผมว่าในวงการนะครับผมว่าไม่เกิน20
1: ไม่เกิน20ที่ราคาเท่าไหร
0: ่ที่ราคาประมาณที่ราคาเนี่ยตีละณปัจจุบันน่ะเป็นล้านผมว่ามีไม่โหถ้าเป็นล้านผมว่าน่าจะเหลือ10องค์ลองนึกภาพว่าเวลาเทแล้วมีการเก็บอยู่ในปี๊บแล้วขยับปี๊บไปมา
1: แน่นอน
0: แตก
1: หักแล้วก็สึกหรอเยอะแยะมากมายแต่ว่างามสุดๆกริ๊บๆเลยนะฮะก็คือประมาณ10องค
0: ์10องค์
1: นะครับนี่ก็คือ17
0: ครับ
1: พระเหนือพรมผง
0: เจ้าเหนือพรมผง
1: แหมกำลังเข้าได้เขาเข็มเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำความรู้จักกันถ้าอยากจะนะครับนะสอบถามอะไรยังไงนะครับก็สามารถ SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาต่อนะครับกับเซียนธนะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟังแอคทีฟเรดิโอไม่

0: 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือออกหมายจับนายบีมือยิง21นัดเขตหนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสน.หนองจอกเปิดเผยกรณียิง21นัดย่านหนองจอกว่าหลังเกิดเหตุนายบรีดพี่ชายของนายบีพร้อมกับพวกเดินทางพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง21นัดนายสิงโตเสียชีวิตคาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านหนองจอกซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไปก่อนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยนายบริสและเพื่อนอีก1คนถูกแจ้งเพิ่มในความผิดฐานทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างไรก็ตามนายบริสบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อนายบีและเพื่อนอีก2คนที่หลบหนีได้เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับนายบีแล้วส่วนเพื่อนอีก2คนอยู่ระหว่างระบุตัวตนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกควบคุมตัวนายบรีดพี่ชายของมือยิงพร้อมกลุ่มเพื่อนรวมอีก4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีไม่คัดค้านการประกันตัวมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก3คนหนึ่งในนั้นคือนายบีมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหลานของบังรอนเบื้องต้นตำรวจประสานตำรวจในพื้นที่ตำแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มแรงงานเมียนมาแทงเพื่อนดับความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเปิดศึกรุมแทงเพื่อนแรงงานต่างชาติขออภัยค่ะเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเสียชีวิตในห้องเช่าพื้นที่หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดระยองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามการหลบหนีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเพื่อช่วยเหลือในการหลบหนีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายมูซาอายุ27ปีแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนแรงงานผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนโดยนายมูซาให้การว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีมาพวกตนที่ห้องเช่ามาหาพวกตนที่ห้องเช่าโดย1ใน4ผู้ก่อเหตุทำท่าทางตื่นตระหนกและยอมรับว่ากลัวความผิดก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดยังไม่รีไทร์จากทีมชาติหลังมีชื่อติดทับลุยศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกฮอร์เจเชซุสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยังคงเชื่อมั่นในฝีเท้าของคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงจอมเก่าของอัลนาเซอร์เมื่อจัดการเรียกตัวมารับใช้ชาติในการประเดิมงานใหม่ของตัวเองในศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกตามที่เคยประกาศเอาไว้ว่ายังพร้อมจะเรียก CR7 มาติดทีมเสมอตราบที่เจ้าตัวยังพร้อมรับใช้ชาติโดยนอกจากโรนัลโดวัย41ปีแล้วเชซุสยังเรียกฟาบิโอซินวาหัวหอกจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กลับมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2024ด้วยเช่นเดียวกับชอปาลินญาห้องเครื่องจากเบนฟิก้าที่ได้หวนกลับมาติดธงอีกครั้งเช่นกันส่วนดาวดังที่หลุดโผไปในรอบนี้คือมาเดอุสนูเนสแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่ซูเปอร์สตาร์ประจำทีมรายอื่นไม่ว่าจะเป็นนูโน่เมนเดสรูเบนดิอาสวิตินญาเบนาร์โดซินวาเปโดรเนโตราฟาเอลไลอาและบรูโน่เฟร์นันส์ยังพาเรตติดธงกันอย่างพร้อมหน้าสำหรับโปรตุเกสจะออกสตาร์ทการป้องกันแชมป์เนชั่นส์ลีกด้วยการเปิดบ้านพบเวลส์ในวันที่24กันยายนนี้ ไมเคิลคาริกเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุว่าเขาไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังพาทีมทำผลงานแย่โดยแมนยูไนเต็ดภายใต้การนำของคาริกทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ด้วยการเก็บได้เพียง4คะแนนจาก4นัดในลีกและเพิ่งตกรอบ3ของศึกฟุตบอลคาราบาวครับด้วยการพ่ายต่อไบรตันคาบ้าน2ประตูต่อ3จากฟอร์มดังกล่าวทำให้ตำแหน่งกุนซือของคาริกตกอยู่ภายใต้ความกดดันแม้เจ้าตัวจะเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นเฮดโค้ชถาวรในซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการจะถูกปลดออกจากตำแหน่งและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคะแบบคะสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 24ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เอเชียนเกมสตอรี
2: ่เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
3: ครับแฟนรายการกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเรียกข้าวว่าเซียนนะฮะและเซียนประจำวันนี้นะครับเซียนธนะนะครับนะฮะหลวงปู่ดู
4: ขอบพระคุณครับ
3: นะฮะวัดสแกนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับนะฮะหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็พระนะฮะหรือว่าหลวงปู่หลวงพ่อนะฮะที่เกจิที่วัดสแก
4: ครับ
3: นะฮะจะค่อนข้างมีความรู้เชี่ยวชาญ
4: ผมเล่นเล่นอยู่สายเดียวใช่ผมก็หลวงปู่จริงจริงจันเฮงหลวงปู่ศรีนี่ต้องพี่โย
3: นะ
4: แต่ผมจะค่อนข้าง
3: หลวงปู่ดู
4: มาทางหลวงปู่ดูแต่ก็พอพูดประวัติคร่าวๆได
3: ้มี SMS ถามมาด้วย
4: ครับ
3: หลวงปู่ทวดช่วยกันจัดหน่อย
4: บัวข้างเช่าราคาเท่าไหร่ครับหลวงปู่ทวดบัวข้างนี้ต้องดูที่สภาพด้วยครับถ้าเกิดสภาพเอาเราคุยกันระดับสวยแชมป์ก็ต้องเช่า30,000แล้วก็แต่ราคาตลาดเนี่ยวิ่งไปถึง 4-50,000 ถ้าสวยจริงๆเนี่ยคนสู้ราคาถึง 50,000 ครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพหย่อนหน่อยเล่นกัน 20,000 กว่าถึง 30,000 ณปี69นี้นะครับ
3: ครับ
4: แต่ทีนี้คำว่าหย่อนคืออะไร1คือผิวไฟหมดโดนอากาศโดนสัมผัสมาบ้างผิวไฟที่เป็นสีส้มๆอะครับสีแดงๆเนี่ยหมดออกไปจากผิวแล้วแล้วก็อาจจะปั๊มออกมาจมูกอาจจะไม่โด่งมีรอยกระแทกตรงนั้นตรงนี้ก็จะ 20,000 บวกลบ
3: โอ้โหขอบคุณนะที่มาช่วยนะครับนะฮะ
4: สอบถามกันเข้ามาได
3: ้ใช่มาช่วยจัดรายการด้วยหมายเลขอะไรฮะ
4: หมายเลข
3: 4ตัวหลัง
4: 0879198989ครับ
3: โอ้โหบอกหมดเดี๋ยวมิจฉาชีพโทรไป
4: โอ้ตายแล้วขอโทษ
3: เขามีชื่อไหมน่ะ
4: ไม่มีครับ
3: พี่ครับที่ถามเรื่อง
4: 8989ครับ
3: หลวงปู่ดูอะไรนะ
4: หลวงปู่ทวดบัวข้าง
3: หลวงปู่ทวดใครนะส่งชื่อมานิดนึงนะครับผมมีของที่ระลึกให้นะครับจากวันนี้เซนธนะนะครับหรือพี่ธนะของเราเนี่ยนำของมามอบให้ด้วยเป็นของอะไรนะ
4: เป็น2ชิ้นนะครับมี
3: เปิดข้อมูลหน่อย
4: ได้ครับก็จะมีเป็นหลวงปู่ทวดเป็นรูปหลวงปู่ทวดของวัดแคร์นะครับของพี
3: ่อวดกล้องอวด
4: แล้วก็เป็นอันนี้
3: เป็น
4: ปกใบมะขามเดี๋ยวนะโชว์2ชิ้นเลย
3: กล้องอยู่ตรงนั้น
4: ครับจะมีเป็นปกใบมะขามนะครับจัดสร้างทำบุญสระน้ำมนต์วัดประดู่ทรงธรรมครับสองชิ้นนะครับ
3: โอ้มีใบด้วยเหรอ
4: ไม่อันนี้เป็นภาพหลวงปู่ทวดที่หลวงพ่อนงเสกนี่พี่โยฝากมาครับ
3: โอ้พี่โยนะฮะโยสแกนขอบคุณมากนะครับฝากมาด้วยนะฮะเป็นภาพนะครับเล็กๆนะฮะติดได้นะดึงออกนะฮะเป็นภาพแล้วก็รีบสติ๊กเกอร์แล้วกันนะ
4: เป็นสติ๊กเกอร์
3: เป็นสติ๊กเกอร์
4: หลวงพ่อนงนะครับหลวงพ่อนงนะครับสร้างนี่เป็นหลวงปู่ทวดวัดแคร์ครับ
3: รับจังหวัดเลยครับหนึ่งองค์ขอบคุณกำลังคำถามที่มีประโยชน
4: ์
3: นะครับนะกีบบัวนี่ก็ประมาณสวยแบบกิ๊บกิ๊บเลยใน 50,000
4: นะครับ
3: นะหย่อนหย่อนตรงกลางหน่อยเนี่ยประมาณ 30,000 20,000 แก่ๆ
4: ใช่เลยคร
3: ับนะอันนี้ดูตามสภาพด้วยนะครับนะฮะ
4: ท่านไม่ยอมออกจากวัดเลย
3: ขนาดนั้นเลยนะคือความศักดิ์สิทธิ์บารมีและความเก่งของท่านอะ
4: เรื่องจริงครับ
3: มีแค่ที่นั่งนะอาสนะของพระนะครับเท่านั้นเองท่านส่งจิตไปร่วมนะครับอธิษฐานจิตได้
4: ใช่ใช่ครับเพราะว่าท่านก็เกรงว่าเดี๋ยวใครมาจะไม่ได้โปรด
3: ครับ
4: แล้วก อยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูด้วยครับขอบคุณครับนะครับ
3: เขียนว่าอะไรนะ
4: มีเดี๋ยวนะอยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูด้วยครับขอบคุณครับอาจจะให้แนะนำเริ่มต้นก็ได
3: ้อ๋อโอเค
4: ถ้าแนะนำเริ่มต้นผมแนะนำเป็นพระเนื้อผงที่มีมูลค่าไม่สูงมาก
3: ค่อยๆไป
4: พระหลวงปู่ดูนะครับ ราคา10ล้านกับราคา500ศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน
3: นี
4: ่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นตามเซียนเลยว่าเซียนเล่นรุ่นนั้นรุ่นนี้กันแพงเราจะต้อง
3: อันนั้นเขาเป็นเรื่องของบางที1
4: demand supply
3: เขาไหว2เขาก็มองเป็นของที่มีมูลค่า
4: ใช่
3: แต่ถ้าเราอยากจะกราบท่านด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับเคารพนับถืออยากจะมีท่านเนี่ย100 200 500
4: ศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน
3: ถ้าท่านเป็นคนนะอธิษฐานจ
4: ิตแท้นะครับ
3: ท่านเป็นคนทำนะฮะในยุคของท่านบอกเลยว่าบารมี
4: ตามาก
3: นะ
4: เสกเท่า
3: ศักดิ์สิทธิ์เท่ากัน
4: แล้วก็จะมีให้แนะนำ
3: ก่อนแนะนำ
4: เนื้อปูน
3: แนะนำร้อยจากข้างล่างเลยอะ
4: สมเด็จปี2527นะครับเอาที่วัดสแกได้ต
3: อ
4: น
3: นี้เป็นสมเด็จเหรอ
4: สมเด็จปี2527เนี่ยทำเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ที่วัดสแกเพิ่งแตกกลุ่ออกมาของกุฏิหลวงลำไยผมเชื่อว่ายังพอหาได้ถ้าหาไม่ได้ก็รอบๆบริเวณวัดสามารถติดต่อ
3: ไปที่วัดอยุธยา
4: ในวัดสแก
3: ไปกราบท่านนะฮะแล้วก็สามารถน่าจะหาเท่าไหร่
4: เอาในวัดเลย
3: ที่วัดมี
4: ประมาณ1,000บวกลบครับ1,000บวกลบ
3: 1,000บวกลบไปวางนะฮะจะมีกุฏิของท่านด้านหลังตรงนั้นอะไรเรียกว่าอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ในหอสวดมนต์ก็มีวัตถุมงคลให้บูชา
3: ไม่ใช่พอได้แล้วไปเหมือน
4: เอาไปตั้งวางที
3: ่หน้าท่านอ่ะ
4: ที
3: ่ตรงจุดไหนแรงสุด
4: ต้องบริเวณกุฏิเก่าของท่านเราเดินไปสมมติเราเดินเข้าวัดสแกจะเจอพิพิธภัณฑ์ก่อนซ้ายมือใช่ไหมครับเข้าประตูมาแล้วก็ตรงไปจอดรถเสร็จซ้ายมือเราจะเห็นเป็นหอสวดมนต์มีติดแอร์อยู
3: ่ครับ
4: เข้าไปกราบพระบูชากราบรูปเคารพหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่ศรีได้หลวงพ่อใหญ่แล้วก็เดินออกจากห้องแอร์ไปจริงประตูเชื่อมไปกุฏิเก่าหลวงปู่ดูครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโอ้โหบรรยากาศที่น่าไปนั่งสมาธิน่าไปสวดมนต์มากเพราะว่าจะเห็นเป็นบรรยากาศเก่าๆของกุฏิเก่าของท่านที่ทางวัดอนุรักษ์ไว้ดีมากแล้วก็พอไปกราบเสร็จเนี่ยในหอสวดมนต์ก็มีวัตถุมงคลที่ท่านหลวงปู่ดูให้บูชาแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยทุกที่หาได้เลือกภาพปี27เนี่ยหาได้ทุกที่แล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากถ้าไปเสาร์อาทิตย์นะครับก็ให้แวะพิพิธภัณฑ
3: ์
4: เพื่อศึกษาวัตถุมงคลหลวงปู่ดูได้ว่ามีกี่รุ่น
3: นะครับเมื่อกี้ค้างเดี๋ยวจะลืมก็คือไปที่กุฏิเก่าได้สมเด็จมา
4: เอาไปให้
3: ประมาณพันกว่าบาทนะเก็บเงินนะได้นะแล้วก็ไปวางที่
4: อาจจะไปวาง
3: มือท่าน
4: วางไม่ได้เพราะมันมีกระจก
3: อ๋อมีกระจกอย
4: ู่จะเอาไปวางในพานได
3: ้วางในพานหน้าห้องกระจก
4: ประสิทธิ์ประสาท
3: นะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับนะขอให้ท่านคุ้มครองนะแคล้วคลาดนะครับกับความโชคไม่ดีโชคร้ายนะครับนะฮะให้เป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปได้
4: นะครับ
3: หรือว่าอยากจะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดอะไรที่มันหนักหนาก็ให้มันเบาลง
4: ให้เบาลง
3: นะครับอะไรที่มันแบบอยากจะผลักดันกำลังจะมีการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับท่านบอกว่าท่านมาช่วย
4: ใช่
3: ประสบการณ์เหล่านี้มีไหม
4: มีแน่นอนผมประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยก็คือทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นโดยเหมือนเป็นปฏิหาริย์มีปัญหาหนักอกหนักใจพอถึงเวลาจริงก็มันคลายไปได้ด้วยดีหรือคนที่ตั้งเป้าว่าเขาคงไม่ชอบเราแน่เจอหน้าปุ๊บเขาก็มีความเมตตาให้อภัยเราก็เป็นหน้าขนลุกหลายๆอย่างแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการจัดสรรบุคคลรอบตัวให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผม

0: บเจอมามากที่สุดตั้งแต่ผมเล่นท่าสายนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้แบบเหมือนชีวิตมันดีขึ้นโดยรวมแต่มันจะไม่มีว่าเหตุการณ์อะไรระทึกขึ้นมามันไม่มีคือมันจะราบลื่นไปหมดเลยแต่ผมว่าวัตถุมงคลเนี่ยประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยคือมันไม่ควรมีประสบการณ์อะไรร้ายแรงคือชีวิตมันควรจะเรียบง่ายราบลื่นผมว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดของการเล่นพระหลวงปู่ดูครับคือถ้าเกิดว่าแขวนแล้วไปเจอเรื่องแบบสมมติรถคว่ำหลายตลบแต่ไม่ตายอ่ะไอ้อย่างนั้นก็ไม่ดีเพราะมันคว่ำเพราะแต่อันเนี้ย
1: มันทำให้ทรัพย์สินก็มีเสียหาย
0: ใช่ครับแต่อันเนี้ยคือชีวิตมันราบรื่นไม่มีอะไรหวือหวาเลยแต่ว่ามองย้อนกลับไปเอ๊ะมันสุขใจ
1: เออเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยนะจะว่าแบบว่าเออเห็นเกิดเรื่องอะไรนั่นแหละ
0: ดีที่สุด
1: นั่นแหละนั่นแหละท่านได้ช่วยเอาไว้จนไม่มีเรื่องอะไรเลยต
0: ั
1: ้งแต่รู้จักกราบท่านมาบูชาท่านมา
0: ไม่ราบรื่นราบเรียบ
1: ไม่มีอะไรจะต้องโลดโผนไม่มีอะไรจะต้องลุ้นเลย
0: ใช่ครับ
1: มันไหลลื่นมันคล่องตัวไปหมดพอย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมเล่นมา16ปีครับ
1: 16ปีผ่านมาเหมือนหลวงพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่จริงๆแล้วราบลื่นหมดเลย
0: ช่วยที่สุด
1: โอ้เอา
0: ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องมีประสบการณ
1: ์โอ้โหคมกริบเลยนะคมชอบคือนะ
0: ไม่ต้อง
1: มีอะไรต้องลุ้นอะไรเลยมันไปได้ของมันเรื่อยๆนะครับนะพอเพียงมีความสุขแบบที่ควรจะเป็นเลย
0: มีพี่ท่านแก้มาพิธีที่วัดรัตนชัยผมอาจจะพูดชื่อพี่ที่จตุรพิธนะครับมีพ
1: ี่ที่อาสนะท่านไปวางใช่ไหม
0: ผมอาจจะพูดชื่อวัดผิดต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: ครับ
0: พิธีที่วัดรัตนชัยครับ
1: แล้วก็สมเด็จถูกไหมที่แนะนำ
0: สมเด็จเนี่ยแหละครับ1,000 บาทปี2527เนี่ยแล้ว
1: มีอะไรอีกไหมสักอันสองพิมพ์
0: ผมแนะนำเป็นอันนี้เลยจันลอยดินเผาจันลอยดินเผาก็พันกว่าบาทเองคร
1: ับ อะไรจันลอย
0: จันลอยดินจะพิมพ์จันลอยก็จะเป็นรูปพระพุทธแล้วเป็นรูปอยู่ในวงกลมเล็ก
1: ๆโอ้
0: เป็นเขาเรียกพิมพ์จันลอยดินเผาพันกว่าบาทครับพี่แท่งแล้วก็อันนี้ออกจากวัดสแกเลยเผากันในวัดเนี่ยหลวงพี่อ้วนหลวงลุงลำไยนะครับลูกศิษย์หลวงปู่ดูเผาแล้วก็หลวงปู่ดูที่ฐานจิตเป็นพระที่ราคายังไม่แพงแล้วก็
1: เป็นผ้าผง
0: เล็กๆน่ารัก
1: สีอะไร
0: สีขึ้นอยู่กับเผาออกมันก็เป็นน้ำตาลแดง
1: น้ำตาลแดงนะอุ้ยคลาสสิกเท่
0: เท่เลยครับนี่เป็นรุ่นที่ไม่ได้อยากเชียร์ให้เล่นพระแพงเลยครับหรือไม่ก็จะเล่นเป็นนางพญาก็ได้นางพญาเนื้อปูนผสมผงองค์เล็กๆก็ประมาณ800ถึง 1,200
1: นางพญาก็สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมใช่ครับ
1: โอ้นี่นะฮะ3รุ่นนะหลักร้อยหลักร้อยนะครับไม่ต้องหมื่นไม่ต้องแสนไม่ต้องล้าน
0: ใช่อันนี้นะสำหรับพี่ที่ถามมาว่าเริ่มสะสมหลวงปู่ดูเนี่ย
1: ยังไงดีเราจะเริ่มสะสมยังไงด
0: ีแก้มาอยากทราบว่าเริ่มสะสมบูชาหลวงปู่ดูแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
1: นั่นแหละถูกต้องแล้ว
0: ที่ท่านเดิมเขาท่านพิมพ์แก้มาครับ
1: ธนะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวส่งสำหรับคำถามที่มาร่วมจัดรายการกับเรา
0: ได้เลยครับ
1: นะหน้าปกพิอะไรใบมะขาม
0: ครับ
1: นี่ให้เป็นของขวัญนะฮะฟังรายการแล้วก็ร่วมถามร่วมนะพูดคุยมาด้วยเพราะว่าคำถามของทุกท่านนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่นั่งฟังอยู่นะทางบ้านอาจจะทำงานอยู่ขับรถอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้สะดวกที่จะพิมพ์มานะครับแต่ก็ร่วมมาจัดรายการกับเรานะฮะวันนี้หลวงปู่ดูวัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยากับเซียนธนะผู้เชี่ยวชาญทางสายหลวงปู่ดูโดยตรง
0: โอ้ครับยินดีด้วยความยินดีครับพี่แท่ง
1: ครับผมนะฮะมีอะไรที่เราเป็นเรื่องประสบการณ์อย่างอื่นความปฏิหาริย์ของหลวงปู่บ้าง
0: มีเรื่องนึงที่อยากที่จะมาพูดมากเลยนะครับวันนี้ก็คือพระเครื่องของท่านเนี่ยถ้าจะให้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องนำไปอาราธนาใช้นะควบคู่ไปกับการปฏิบัติครับพี่แท่งครับก็คือเอาพระเนี่ยกำไว้นะครับแล้วก็ใช้ภาวนาตามที่เราถนัดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้บทคาถาไตรสรณคม
1: ไตรสรณคม
0: คือโดยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: เวลาไหน
0: สังฆังสังฆาฉาม
1: ิก่อนนอน
0: เมื่อว่างเลยครับ
1: ผมเนี่
0: ยถ้าถามผมนะครับขับรถติดเนี่ยเอามากำนั่งได้เลยทำตลอดเวลาก่อนนอนทำนะครับตื่นนอนทำ
1: รถติดเนี่ยเรากำ
0: ขึ้นลิฟต์
1: มาแล้วก็อะไรนะไตรสรณคม
0: ไตรสรณคมคือพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ถ้าเป็นสายหลวงพ่อดูเราก็จะไม่ได้ต้องไปเพ่งตรงลมหายใจมากนัก
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ถ้าใครถนัดยังไงนะครับกรรมพระหลวงปู่ดูนั่งจะพุทโธจะใช้คาถาจักรพรรดิ
1: ใครเก่งเรื่องสมาธิอยู่แล้ว
0: แล้วแต่จริตเลยในภายใต้พระพุทธศาสนาผมว่าไม่มีอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริตไปในทางไตรสรณคมก็ยิ่งดีเพราะมันก็เป็นออริจินัลที่ท่าน
1: แนะนำมา
0: ใช่เพราะท่านก็ฝันว่าฝันถึงว่าท่านได้เคี้ยวดาว3 ดวงนะครับแล้วก็

0: หลวงปู่ดูใช่ไหม
1: ตีความเป็นว่าก็คือพุทธังธัมมังสังฆังนั่นเองท่านก็หลังจากนั้นเวลาลูกศิษย์มาปฏิบัติธรรมท่านก็จะให้ภาวนาเป็นบทคาถานี้
0: พุทธัง
1: ธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิ
0: อ๋อต้องพูดว่าพุทธังธรรมังสังฆังนี้เหรอ
1: ถ้าเต็มๆก็จะต้องเป็นพุทธังสรณังคัจฉาม
0: ิ
1: ธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วกำพระไว้ในมือรู้สึกอะไรก็ให้เหมือนมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ให้เริ่มให้รู้ตัวว่าเรารู้สึกอย่างนั้นให้สติอยู่กับพระเนี่ยก็คือนี่เป็นกุศโลบายที่สำคัญที่สุดในการสร้างพระของหลวงปู่ดูถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้พระท่านไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มเจตนาที่ท่านสร้างครับ
0: คือใช้ถ้าจะให้ถูกวิธีขั้นตอน
1: ต้องปฏิบัติด้วยแล้วเราไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตั้งหลักธรรมอ่ะอยู่ดีๆแบบต้องอาบน้ำสวดมนต์เสร็จก่อนคือหมายถึงว่างเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้น
0: เรา
1: จิตเราจะอยู่กับพระทั้งวันนะครับ
0: อืม
1: ลักษณะเนี้ยผมก็เอา
0: แล้วลุงปู่บอกอีกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ท่านไม่ได้บอกแต่ว่า
0: ชีวิตจะดี
1: แต่มันเป็นกุศโลบายที่ท่านให้เราอยู่กับพระทั้งวันให้จิตอยู่กับพระทั้งวันแล้วเราจะ
0: ได้ไม่ต้องเกี่ยง
1: ออกไปจากเรื่องบาป
0: ไม่ต้องเกี่ยงว่ากลับบ้านก่อนนอนค่อยทำ
1: ใช่
0: มีเวลาว่างรถติดก็ทำได
1: ้ครับ
0: นะครับนะอยู่ในออฟฟิศหรือว่าตรงไหนสงบนิดเดียว
1: ก็ทำ
0: นั่งรอแฟนอยู
1: ่ก็ทำได้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นัดแฟนว่าเดี๋ยวแฟนจะมาหาเราแทนที่จะไถมือถือก็กำพระท่านแล้วก็นั่ง
1: ใช่ครับมันก็แล้วผลดีมันจะตามมาเองโดยที่อย่างมหัศจรรย์เลยครับ
0: อืมนั่นแหละครับ
1: เรื่องนี้การันตีได
0: ้นะฮะนี่คือวิธีที่อยู่กับสิ่งที่หลวงปู่ฝากไว้มีอีกไหม
1: มีอีกคร
0: ับ มีเอสเมสข้อความมา
1: เครื่องรางที่น่าสะสมของหลวงปู่ดูมีอะไรบ้างครับเช่าที่วัดได้ไหมครับเช่าที่วัดได้แนะนำเลยครับ
0: ที่วัดมีอะไรบ้างล่าสุดที่ไปมา
1: ที่หอสวดมนต์เนี่ยจะมีพระที่ทันหลวงปู่ดูด้วยจะมีพรมใหญ
0: ่มีตู้นะฮะเช่าวัตถุมงคลอยู่ที่หอสวดมนต
1: ์จะมีวัตถุมงคลเป็นพระนาคปลกเป็นพระพุทธเจ้าเหนือพรมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆอันนั้นเป็นของวัดทำบุญวัดพระแท้แน่นอนทำบุญกับวัดได้เลยนะครับแล้วก็พี่ที่ถามมาเนี่ยเครื่องรางน่าสะสมของหลวงปู่มีอะไรบ้างเครื่องรางของ
0: ลูกอมไหม
1: ลูกอมเนี่ย 2-3 พันบาทเป็นลูกเนื้อปูนผสมผงมีเนื้อผงผงพุทธคุณทาชัญญาเรือมีลูกอมหลายแบ
0: บ
1: แต่ว่าเครื่องรางของหลวงปู่ที่แนะนำเนี่ยคือลูกอมโด่งดังมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตะกรุดตะกรุดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนพี่แท่งว่าตะกรุดหลวงปู่ดูเนี่ยท่านชำนาญในสรรพวิชาเพราะท่านศึกษามากับพระอาจารย์หลายท่านนะพระอาจารย์เผาเป็นต้นหลวงพ่อกันก็เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อดูท่านแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่ศรีด้วยหลายๆอย่างทำจานตะกรุดมาเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยโอ้โหท่านชำนาญในสรรพวิชาจริงๆคือเป็นตะกรุดหลายรูปแบบมากตะกรุดหลวงปู่ดูก็ดังมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: นี่ก็เป็นเครื่องรางอีกรุ่นนึงที่เรียกว่าสุดยอดแล้วก็พระพรหมก็ยังถือว่าอยู่ในหมวดเครื่องรางนะครับพระพรหมอยู่ในหมวดเครื่องรางเป็นรัศมีพรหมเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือพยัญ
0: ก็เลยถามว่าวัตถุ
1: พยัญถือเป็นเครื่องราง
0: ท่านมีพยัญด้วย
1: มีพยัญพระพุทธเจ้าเหนือพรหมปี2525สีขาวสีน้ำเงินสีม่วงครับ
0: พี่แท่งมีไหม
1: พยัญพี่แท่งยังไม่มี
0: เดี๋ยวพี่แท่งต้องหาพยัญไว้ติดบ้านติดรถ
1: หาไม่ยากเป็นอีกอย่างนึงคือพยัญปั๊มยันองค์พระใหญ่เล็กพยัญฝ่ามือก็เป็นเครื่องรางสุดยอดเครื่องรางของหลวงปู่ดูที่น่าอาราธนามากๆแล้ว
0: ใครสายนี้นะเก็บวัตถุมงคล
1: โคตรมัน
0: เก็บอะไรเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: แล้วเครื่องรางของหลวงปู่ดูเนี่ยเจ๋งตรงที่ว่าคือมีความมันความงดงามอยู่ในนั้นเพราะว่าท่านจะมีลูกศิษย์ท่านก็จะมีการถักเชือกลงรักหร
0: ือ
1: ว่าอะไรในตะกรุดนะครับ แล้วก็พยัญเนี่ยก็มีพุทธศิลป์ที่สวยงามเป็นพยัญที่ยันอย่างยันตุ๊กตาหรือที่เรียกว่ายันองค์พระเนี่ยนะครับพอเราปั๊มลงไปบนผืนผ้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีความงามเชิงศิลป์ด้วยคือวัดสแกนเนี่ยเป็นวัดที่เรียกได้ว่าสร้างพระอย่างมีรสนิยมครับคือมีความงามอยู่ในวัตถุมงคลด้วยสอดแทรกเข้าไปไม่ใช่คือหลวงปู่ดูก็เก่งมากมากอยู่แล้วหลวงปู่ศรีก็เก่งมากมากนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีความงามเชิงศิลป์ด้วยเนี่ยเลยยิ่งโด่ง
0: ไอเดียตรงนี้ได้คิดว่าใครเป็นคนที่
1: ผมว่าตั้งแต่โบราณนะการแต่คนที่ผมอยากที่จะให้เครดิตมากๆคือโกโอ่งนะครับคุณโอภาสประพิษพงพานิช
0: ก็แสดงว่าเป็น
1: เขาเป็นจานแก
0: เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการออกแบบ
1: ตอนแรกไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่า ให้ตอน

0: แรกคนที่แกะเนี่ยชื่อนายช่างเฮงไม่ใช่อาจารย์เฮงนะครับแต่นายช่างเฮงแกะเสียนพรมก่อนแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มาเจอบ่อยก็หลวงปู่ดูก็ให้โคโองเนี่ยคุณโอภาสประพิษพงพาณิชย์เนี่ยแกะแม่พิมพ์เริ่มจากพับเสียนพรมกลางปี17ก่อนยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพรมเป็นเสียนพรมกลางนั่นแกะเป็นพิมพ์แรกผมเคยสัมภาษณ์โกครับแล้วก็
1: โกก็ทำด้วยความไม่รู้เลย
0: ทำแล้วแกะไม่ได้ด้วยพอแกะไม่ได้แต่หลวงปู่กำชับไปว่าทำได้แน่
1: เธอทำได้แน่
0: ใช่แต่บอกโกก็มาแกะที่บ้านแกะไม่ออกจนกระทั่งโกเนี่ยต้องจุดธูปหลังจุดธูปแล้วแกะลื่นเลยครับแกะลื่น
1: จุดธูป
0: ขออนุญาต
1: อธิษฐานอธิษฐานคิดนึกถึงหลวงปู่
0: ใช่ครับพอจุดธูป
1: ช่วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะผมทำไม่เป็นเลย
0: แกะไหลลื่นแล้วก็ออกมาเป็นเสียงพรมกลางที่โคตรโมเดิร์นเลยครับคือตอนนั้นน่ะโกแกะออกมาค่อนข้างเรียบง่ายและอาจจะไม่ได้วิจิตรบรรจงเต็มไปด้วยลวดลายอะไรมากนักแต่พอเวลาผ่านมายิ่งเป็นในยุคนี้นะครับงานที่โกแกะมามันเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นมากๆคือเรียบแต่ว่ายิ่งดูยิ่งสวยเป็นทรงเลยค่ะคณิตที่งามมากเสียงพรมกลาง
1: มีไหม
0: ผมไม่ได้ติดมาให้ดูด้วยผมติดมาแต่พรมใหญ
1: ่
0: ซึ่ง
1: นี่เอาพระมาด้วยนะท่านผู้ฟังนะ
0: ให้ชมด้วย
1: เอาพระมาด้วยนะแหมเพลินมากเลยหมดเวลา ในช่วงที่2แล้วเดี๋ยวช่วงที่3กลับมาต่อครับนะหลวงปู่ดูวัดสะแกกับเซียนธนะครับ
0: ครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยใหอวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวว
2: งสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟ ดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Cloud Active Radio SMS 468-8899
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: ต่อเวลาเหลือน้อยแล
4: ้
3: ว
4: ได้เลยครับ
3: หลวงปู่ดูเมื่อกี้มีคำถามมาอะไรนะ
4: นิยมบนหลวงปู่ดูด้วยอะไรแต่โดยมากไม่นิยมบนกันแต่ว่าถ้าจะบนจริงๆขอท่านจริงๆอ่ะปฏิบัติถวายเลยอย่างเช่นสวดมนต์ทำวัดนะครับใครถนัดคาถาจักรพรรดิคาถาบูชาพระก็สวดถวายท่านได้หรือถ้าเป็นกรรมฐานยิ่งดีที่สุดบนหลวงปู่ด้วยอะไรสมมติอยากได้อะไรก็บอกหลวงปู่ครับขอในสิ่งที่มันดีถูกต้องและเป็นไปได
3: ้
4: ขอแล้วก็เดี๋ยวผมปฏิบัติถวายปฏิบัติบูชาดีที่สุดเลยครับ
3: นะครับหลวงปู่ก็บอกว่าคือชักชวนให้ทุกคนนะครับได้ปฏิบัติธรรม
4: แล้วก็มีอีกคำถามนึงครับ5ข้อห้ามสวดมหาจักรพรรดิมีอะไรบ้างครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอาจจะไม่ได้มีคือเป็นข้อห้ามก็คือเป็นพื้นฐานคือศีลของผู้ศาสนาทั่วไปก็อาจจะให้รักษาศีลเท่านั้นพอห
3: ้ามอย่าเป็นคนไม่ดีนั่นแหละ
4: ใช่ครับ
3: นะครับถ้าจะมาทางนี้แล้วก็พยายามลดผมรู้ว่าความเป็นมนุษย์มันมีอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: แต่ว่าเราก็ต้องฝึกค่อยๆตัดบางทีละเรื่องละเรื่องนะครับนะสุราเมรยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
4: ครับ
3: เรื่องกาเมเรื่องคนโกงโกงอะไรพวกนี้แหละฮะเพราะว่าท่านก็จะส่งเสริมแต่คนที
4: ่ดี
3: นะที่ดีแหละนะการเป็นคนดีก็ลดลงให้มันจากดำให้มันเทาก่อน
4: ใช่ครับ
3: เทาแล้วก็ค่อยๆจางไปเรื่อย
4: ๆ
3: นะครับนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าท่านก็จะช่วยเหลือคุ้มครอง
4: ใช่
3: แต่ทางที่ดีนี่ก็อยากจะแนะนำไปที่วัดนงวัดสแกอำเภออะไร
4: ที่วัดโอ้ที่วัดเนี่ยมีการปฏิบัติธรร
3: ม
4: ทุกวันอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดทุกวันอาทิตย์ก็จะมีทำวัดสวดมนต์กันก็ไปที่วัดสแกได้แล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ว่างที่จะไปปฏิบัติไปวันไหนก็ได้ในเวลากลางวันทั่วไปก็ไปกราบหลวงปู่ดูกันได้ที่วัดที่หน้าไปก็จะมีบริเวณที่หน้าไปก็จะมีหอสวดมนต์นะครับมีแอร์เย็นสบายเลย
3: เที่ยวเนาะ
4: แล้วก็จะมีเป็นกุฏิเก่าหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็โหเขามีการทำนุบำรุง
3: พิพิธภัณฑ์ด้วยนะ
4: พิพิธภัณฑ์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับจะเลิกไปศึกษาเรื่องทำเรื่องพระเครื่องได้ที่สำคัญก็ไปให้อาหารปลาที่ศาลา
3: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อย
4: ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมีหลายที่เลย
3: นะครับแล้วก็มีของเนี่ยผู้การแต้มเหรอ
4: เป็น
3: มือปราบหูดำอ่ะ
4: ใช่
3: แกอยู่ติดนะแกเป็นเด็กวัดสแกนะ
4: อยู่
3: ที่แกออกรายการทีวีบ่อยๆอ่ะ
4: ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่อยู่ริมน้ำเลยครับอร่อย
3: ร้านแกขายอะไรนะพี่สาวแกขายอะไร
4: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
3: ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
4: ไปกินประจำ
3: เออ
4: บรรยากาศ
3: เนี่ยแกบ้านอยู่ข้างวัดตั้งแต่เด็กนะครับพี่สาวเนี่ยพายเรือไปส่งอีกฝั่งแล้วก็เดินไปเรียนเนี่ยแกเด็กวัดสแกแบบลูกศิษย์เด็กวัดของแท้เลยนะผู้การแต้มอ่ะนักมือปราบหูดำอ่ะนั่นแหละนะฮะแกอยู่วัดสแกอำเภออะไรนะ
4: อำเภออุทัยครับ
3: อำเภออุทัยจังหวัดนะฮะอยุธยา
4: ครับ
3: นะครับไปที่นั่นก็จะได้ซึมซับนะเพราะว่าเขาโอ้ยเขาปฏิบัติในวัดนี
4: ้เป็นวัดปฏิบัติแล้วก็สืบสานการปฏิบัติมาจากหลวงปู่ดูครับ
3: ครับเมื่อหลวงปู่ดูนี่มีเรื่องอะไรที่แบบอ่านใจคนออกนะหลวงปู่ดูเนี่ยเคยมีเหมือนท่านสูบยาเนาะสูบบุหรี่อ่ะ
4: ครับ
3: แล้วมีโยมแบบเห็นไหม
4: ครับ
3: เหมือนโยมไปแบบเป็นพระทำไมสูบบุหรี
4: ่ครับ
3: แล้วท่านก็มาทักคนนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมเคยได้ยินมา
3: เออท่านมา
4: คือท่านเหมือนอ่านใจ
3: รู้นะว่าตำหนิแล้วว่าเป็นพระทำไมสูบบุหรี่อะไรเงี้ยโยมตกใจเลยว่าเฮ้ยคิดอยู่ในใจอ่ะหลวงปู่รู้ได้ยังไงมีเรื่องอะไรอย่างนี้อีกเยอะ
4: ตาโอ้เยอะมาก
3: เช่นอะไรไปทักคนนั้นคนนี้ใครมาอะไรเงี้ยหรือว่า
4: โดยมากท่านทักให้เป็นการแก้ปัญหาแล้วโอ้แต่เรื่องอย่างเช่นว่าใครมีปัญหาทุกใจอะไรท่านก็ช่วยแนะนำแก้ไข
3: ยังไม่ถามเลย
4: ยังไม่ทันถามเลยแต่เรื่องที่ผมฟังมาที่น่าตกใจที่สุดนะครับก็คือท่านเคยให้ตะกรุดของลูกศิษย์คนนี้ไปแล้วตะกรุดแบบทีเด็ดเลยทีนี้มีวันนึงที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยมากราบหลวงปู่ดูอีกหลวงปู่ดูท่านก็ให้ตะกรุดอีก2ดอกซึ่งพอเขาเกรงใจก็บอกว่าผมได้รับไปแล้วแต่ทีเนี้ยหลวงปู่ดูบอกฝากไว้ก่อนแต่ที่ตะกรุดเนี่ยถ้าผมจำเรื่องผิดต้องขออภัยนะครับน่าจะเขียนเลข3กับเลข7ไว
3: ้
4: ถ้าตัวเลขผิดผมขออภัยนะครับ แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยบางทีผมจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนที่ตะกรุดเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยมันมีสัญลักษณ
3: ์
4: เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมหลวงปู่ต้องฝากไว
3: ้
4: ปรากฏว่าพอหลวงปู่มรณภาพไปแล้วศิษย์ท่านเนี่ยไปมีลูก2คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอังคารคนนึงก็คือตัวเลข
3: 3กับ7
4: ใช่มันตรงตามที่ตัวเลขนั้นแต่ที่ผมเรียนว่าผมอาจจะจำวันผิดจำเลขผิดนะแต่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เลย
3: เออ
4: แล้วเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยคือความมหัศจรรย์ของคำว่าหลวงปู่ดูบอกข้าฝากเองไว้ก่อน
3: เ
4: นี่ยแหละคือ
3: แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีลูก
4: ก็มีลูก
3: ตรงกับวันเลขที่หลวงปู
4: ่
3: สลักเอาไว้
4: เขาก็ให้ลูกคนละดอกตามวันเกิดผมว่าเรื่องนี้โคตรมหัศจรรย์ครับท่านสุดยอดในอีกหลายเรื่องด้วยแล้วก็เรื่องหนี้สินก็ท่านเดียวกันเนี่ยก็มาเล่าว่าม ีคนติดหนี้เขาอ่ะกุมใจมากแล้วก็หลวงปู่ดูก็ให้วัตถุมงคลที่น่าจะเป็นพรหมถ้าผมจำไม่ผิดนะพรหมทองเหลืองหมดห่วงไม่มีห่วงอ่ะท่านก็บอกว่าเอาไปจะได้หมดห่วงหลังจากนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็คืนหนี้ให้เขาก็เลยเป็นที่เรื่องลือกันเรื่องที่ว่าหลวงปู่ดูช่วยให้คือลูกหนี้มันเหมือนหนี้ศูนย์แล้วครับแต่หลังจากได้พระไปจากหลวงปู่ดูเนี่ยให้มันหมดห่วงอ่ะก็ได้หนี้คืน
3: รุ่นไหนพิมพ์นี
4: ้น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพรหมหมดห่วงทองเหลือง
3: ผมเอาไปให้มาดามเก่งดีกว่า เอาผมอยากลองของ ทำไมเล่า
4: ครับ
3: เผื่อแก
4: จะได้หนี้คืน
3: บ้างไหมบอกโอ้ยพี่แท่งโอ้เดี๋ยวหนูให้พี่แท่งล้านหนึ่งแล้วกันโหพี่ก็ได้ล้านหนึ่งเลยนะ
4: ครับ
3: แกนี่กันหลายร้อยล้านเนี่ย
4: ครับพี
3: ่แกคงแบ่งเอาเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็3ล้านแล้วนะเราแบ่งกันเราไปให้เ
4: ถ
3: อะ
4: คือค
3: น
4: กำลัง
3: ท
4: ุกข์ร้อน
3: อยู่ไงเราก็หมดห่วงไปให้ไงเดี๋ยวเผื่อแกจะได้แบบเนี่ยใครเป็นหนี้แกอยู่อ่ะ
4: ครับ
3: คนนั้นคนนี้มันเยอะไปหมดเลยนะ
4: นั่นอีลุงมัน
3: แกซึมเศร้านะเป็นหนี้พันล้านใช่ไหม
4: เครียดเลย
3: ข่าวนะ
4: ครับ
3: ไม่รู้ผมก็ฟังแบบชาวบ้าน
4: ผมก็ฟังมาเหมือนกันผมไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: นิดๆหน่อยๆนะเห็นบอกว่าถึงก็ซึมเศร้าอ่ะ
4: ครับ
3: หมดกันเป็นพันล้านเอาหมดห่วงไปให้แกดีกว่า
4: ครับ
3: แกแบ่งมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็10ล้านนะแล้วก็แบ่งกันไอ้มีใครนะอยากจะได้เอาไปให้แม่นะ SMS
4: มี SMS มาบอกว่าขอหลวงปู่ทวดให้แม่หนู1องค์ค่ะ
3: ตอนนี้ในมือไม่มี
4: เอา
3: สติ๊กเกอร์ไป
4: มีสติ๊กเกอร์หลวงปู่ทวดของวัดแคร์นะครับหลวงพ่อนง
3: แล้วก
4: ็แล้วก็มีพระนาคปลก
3: ใบมะขาม
4: ทํา
3: อันนี้มีมวลสารด้วย
4: มีมวลสารเก่าของหลวงปู่ดูที่ทำบ่อน้ำมนต์ที่วัดประดู
3: ่ครับ
4: ทรงธรรม
3: นะฮะนี่มอบให้นะมอบให้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้นะครับนะฮะส่งมาอย่างนี้ต้องช่วยนะครับแล้ว
4: น่
3: า
4: ปกดีเลยครับ
3: เนี่ยปกใบมะขามน่ารักมากน่ารักมาก
4: นี่ไม่ทันหลวงปู่นะแต่ว่ามวลสาร
3: มีมวลสารท่านอยู
4: ่ครับ
3: นะครับนะฮะสวยมากแล้วคนผู้สร้างใครนะอาจารย์ลูกศิษย
4: ์นี่น่าจะเป็นโกองทำเนี่ยคร
3: ับ
4: แต่ว่าเจ้าของ
3: ลูกศิษย์แบบลูกศิษย์แบบชิดเลยแหละ
4: พี่เจ้าของปกนี่เป็นพี่สุชาติเขาเป็นให้ผมมาแจกอีกทีนึง
3: เออนะครับนะฮะ
4: ก็
3: แฟนรายการด้วยที่ส่ง SMS มาแล้วก็มาจัดรายการด้วยกัน
4: อื
3: มฮะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวติดต่อไปครับ
4: ได้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้แล้วครับ
3: ครับอืมเอาแล้วมีวัตถุมงคลอื่นๆ
4: ไหมวันนี
3: ้ไหนๆลองเปิดกล่องที่เอาอะไรมาบ้างคุย
4: พี่แท่งให้เอามา
3: เอาโชว์เลยโชว์กล้องนู่นน่ะกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็เล่าไปเลยเล่าให้ท่านผู้ฟังเป็นความรู
4: ้เคยได้คุยกันมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเอามาให้ชมอย่างองค์นี
3: ้ปีไหน
4: 17
3: นี่แหละ
4: อันนี้เป็น
3: เรื่องลือ
4: เป็นเลี่ยมแบบโบราณเลยอันนี้เป็นเลี่ยมโบราณเป็นพระที่เรียกว่าถ้าสวยเนี่ยต้องมีความคมชัดแบบนี
3: ้ครับ
4: ก็เลยนำมาให้
3: เนื้อผงนะ
4: เป็นองค์แรกในวันนี้นะครับ
3: แล้วก็มวลสารเวลาท่านทำ
4: เป็นปูน
3: รู้ไหมรู้เรื่องราว
4: เนื้อปูนขาวผสมผงพุทธคุณครับ
3: พุทธคุณนี่คืออะไรพวก
4: ผง
3: ดอกไม้เหรอ
4: ผงพุทธคุณเนี่ยคือเป็นการลบผงครับหลวงปู่ดูถ้าจะใช้ผงพุทธคุณบังคับ
3: กระดาน
4: เป็น
3: แล้วท่านเขียนยัน
4: แล้วเขียนยันน่าจะเป็นผงปัทมังตีนิสิงเหผงพุทธคุณ
3: แล้วก็ตั้งอธิษฐานจิต

0: ไม่สวยไม่แบบไม่ได้สวยมากก็แนะนำก็หมื่นกว่าบาทก็มีครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นพิมพ์แรกแล้วก็นี่จะขาดซะไม่ได้ก็จะต้องเป็นรุ่นนี้ครับเปิดโลกที่บอกว่าเป็นหลวงปู่ทวดเปิดโลก
1: ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อย
0: นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกเลยครับเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกที่สร้างปี2532เป็นวัตถุมงคลรุ่นที่โด่งดังที่สุดของหลวงปู่ดูเลยนะครับน่าจะทำเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปด้วยพุทธศิลป์เนี่ยพอเวลาไปเลี่ยมทองแล้วเนี่ยมันเกิดความมันขับพระครับคือพุทธศิลป์สำคัญครับพี่ทั้งเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปบางทีคนเราไม่ค่อยชอบแขวนเล็กเกินไปก็ควานหาไม่เจอ อย่างเปิดโลกเนี่ยเป็นเหรียญที่มีขนาดกลางๆ
1: นะครับเพราะไหนต้องใส่กรอบเข้าไปอีกถูกไหมใส่กรอบเข้าไปอีกนะครับ
0: แล้วเจตนาการสร้างก็สำคัญเจตนาการสร้างคือเขาสร้างแจกเลยสมัยก่
1: อ
0: นสร้างแจกเลยก็ยิ่งยินดี
1: ไม่ได้เห็นหน้าละ
0: มันก็ยิ่งแบบนี่เป็นเนื้อเงินครับสร้างพันประมาณพันเหรียญครับ
1: เจตนาการสร้างแล้วใครเป็น
0: คุณวรวิทย์ด่านชัยวิโรจน
1: ์ไอเดีย
0: ด่านชัยวิจิตรครับ
1: นะฮะคุณวรวิทย์
0: เป็นผู้ขออนุญาตสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วก็มีผู้ที่ประสานที่ไปประสานโรงงานก็คือคุณอาสิทธิ
1: ์ครับ
0: คุณอาสิทธิ์ก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่แบบเป็นหูเรี่ยวหูแรงใหญ
1: ่แบบนี้เหรียญแบบนี้แบบเงินเนี่ยเท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นเปิดโลกน่าจะตอนนี้จะต้องลดลงมาจากเมื่อก่อนถึง800,000พี่แท่งครับต
1: อนเงิน800,000เหรอ
0: ใช่แตะล้านนะครับตอนนี
1: ้สร้างกี่เหรียญ
0: ตอนนี้ลดลงมาเหลือ6บวกลบ
1: สร้างกี่เหรียญ
0: 3,000 กว่าเหรียญครับพี่แท่ง
1: โอ้โห 1,000 กว่าเหรียญ
0: ยันดวงงานล้านไปแล้ว
1: เหรียญละ800,000ตอนนี้นะ 600,000
0: ตอนนี้600,000ลงมา
1: ที่ผมจับเมื่อกี้600,000เหรอโอ้โหตกใจ
0: นี
1: ่ไอเรามีแบบ 70,000 ไง
0: เหรียญนี้ล้านกว่า
1: แต่ไม่น่าเชื่อว่าพอเป็นเงินปั๊บ 600,000 เลย
0: ครับถ้าเหรียญยันดวงเงินเนี่ยปาเข้าไปล้านกว่า
1: อันนี้ใช่ไหมที่กำลังจะโชว์นะฮะ
0: ยันดวงเงิน
1: ท่านผู้ฟังดูนะ
0: ยันดวงเงินนี่ล้านกว่าแต่ว่าปัจจุบันราคาถ้าเป็นบล็อกนิยมบล็อกยันทะลุราคาลงมาเหลือ800,000
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกยันไม่ทะลุก็เหลือ 500,000 นี่คือเหรียญเปิดนี่คือเหรียญยันดวงเงินครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ที่นำมาให้ชมนี่ก็เอาม
1: ีน้ำหนักนะมีความหนาอยู่นะ
0: ใหญ่นี่ตำนานพรมของวัดสแกครับตำนานพรมของวัดสแกอันนี้เป็นเหรียญรัศมีพรมครับพี่แดงที่ผมว่าเป็นต้นกำเนิดของพรมสายวัดสแกเหรียญ
1: นี่คือปูดู
0: อันนี้คืออาจารย์เฮงครับอ
1: าจารย์เฮง
0: มีอาจารย์เฮงมาให้ชมด้วยเหรียญนี้เหรียญพี่โยของพี่โยเหรียญพี่โยครับสวยมากแล้วก็เป็นเหรียญที่คลาสสิกคือที่ผมถึงบอกว่าทางสายวัดสแกนี่แบบพิมพ์เขาสุดยอดนะครับแต่ว่าอย่างเหรียญพรมรัศมีพรมเนี่ยผมไม่ทราบจริงว่าใครเป็นผู้ออกแบบ
1: ครับ
0: เราผมจะทราบประวัติเฉพาะยุคหลังและยุคหลวงปู่ดูแล้ว
1: อ
0: ย่างนี้คือเป็นรัศมีพรมรุ่นของจันเฮงเลยครับที่นำมาให้ชม
1: นะฮะหลายท่านนะครับชอบพระพรหมนะวัดสแกนี่ก็โอ้โหขึ้นชื่อมากเลยนะครับเหรียญพรหมนะเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: อย่างเหรียญพรหมจันเฮงแพงถ้าอย่างสวยอย่างสภาพสวยมากๆอย่างเหรียญนี้ถึง3 ล้าน
1: เนี่ยนะ
0: เหรียญนี้เลยครับ3ล้าน
1: โอ้โหเอากลับไปดูอีกทีฮะเหรียญนี้3ล้านครับ
0: ต้องไปใกล้แล้วก็เนี่ย
1: โหถือว่าเป็นวัดเป็นหลวงปู่เกจิที่มีวัตถุโอ้โหมูลค่าสูงมากเลยนะเนี่ย3ล้านฮะพรหมอาจารย์เฮงนะเนี่ย
0: อันนี้เป็นพรหมปู่ดู่จะไม่แพงอย่างที่ใจคิดประมาณ 2-3 แสน
1: เนื่องจากอะไร
0: ความนิยมด้วยแล้วก็หลวงปู่ดู่อ่ะถอดมาจากหลวงปู่ศรีอีกที
1: อ
0: ย่างหลวงปู่ศรีก็ได้รับเรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลทางแบบพิมพ์มาจากอาจารย์เฮงหลวงปู่ดูก็ถอดมาอีกทีเพราะฉะนั้น
1: โอ้อาจารย์
0: เ
1: ฮงเนี่ย
0: ก็จะต้องแพง
1: เป็นเหรียญแรกเลย
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อเหรียญแรกก็เลยแพง
0: แต่อาจารย์เฮงเนี่ยหลวงปู่ศรีจานครับพี่ท่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้เป็นก็คือหลวงปู่ดูก็ความนิยมก็รับลดหลั่น
1: ลดหลั่นลงมา
0: แต่ความงดงามทางด้านพุทธศิลป์นี่คือสวยมาก
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็จะมีมี SMS มาครับขออนุญาตอยากได้พระนาคปกได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเอาถ่ายรูปไว้พี่ธนะถ่ายรูปได้เลยครับมาง่ายๆไม่มีคำถามอะไรหน่อยหรอครับ
0: ถามมาหน่อยก็ได้นะ
1: ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะถามก็ได้ว่าพี่กินข้าวกับอะไรก็ได้ เอาได้ครับถามมาก็ให้เลยครับพระหน้าปกนะครับนะฮะมีมวลสารนะครับของหลวง

0: ดูด้วย
1: นี่อยากให้ชมนี่เป็นนางพญารุ่นนิวัฒน์พนครหลวงปู่ดูเนี่ยท่านทำพระแบบยุคต้นๆที
0: ่นิวัฒน์พนครเอ๊ะเหมือนการกลับมา
1: ของเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับ
0: ท่านไปไหนมาเล่าผม
1: ท่านไปยุโรปไปอเมริกาตอนที่ไปเนี่ยเหมือนประชาชนไทยก็ใจหายประมาณปี2504-2505หลวงปู่ดูท่านก็ได้ฟังวิทยุว่า
0: ท่าน
1: ในหลวงท่านเสด็จกลับก็ปิติมากก็ดำริที่จะทำพระรุ่นนี
0: ้
1: มีลูกศิษย์เขาก็คุยล่ำลือกันว่าในขณะที่หลวงปู่ดูทำพระรุ่นนี
0: ้
1: ท่านยิ้มอารมณ์ดีตลอดเวลาพระรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาแขวนแล้วก็คน
0: โอ้สาธุ
1: โดดเด่น
0: เลย
1: อันนี้ก็จะประมาณ200,000 กว่าบาทครับรถพระหลวงปู่ดู
0: ใจเลยได้แค่ดูได้แค่จับได้แค่ไหว้นะ
1: โอ้พี่แท่งมีสุดยอดทั้งนั้น
0: สุดยอดเลยไปไม่ถึงหรอก
1: เมื่อกี้ในเฟซบุ๊กของ FM 99นะ
0: ครับ
1: คุณพอเมก้านะครับบอกว่า
0: พอเมก้าเป็นใคร
1: พอเมก้าเขาเป็น
0: เซียนพระ
1: เป็นอินฟลู
0: เป็นอินฟลู
1: ที่สัมภาษณ์เซียนพระดัง
0: ๆครับ
1: หลายท่านเลยแล้วก็ถ้าเขาพิมพ์มาบอกขออยากดูพรมทูโทนของพี่แท่ง
0: โอ้โหของดี
1: ไม่ได้เอามาหรือเปล่า
0: องค์นั้นเท่าไหร
1: ่อันไหนนะครับ
0: องค์นั้น
1: อ่ะองค์นั้นตอนนั้นพี่แท่งซื้อผมน่าจะ60,000 กว่าตอนนี้ผมต้องซื้อพี่แท่ง90,000
0: เป็นไงท่านผู้ฟัง
1: แต่ว่าเคยขึ้นไป
0: เป็นไงท่านผู้ฟังเก็บหลวงปู่ดูเลยไม่มีลงครับ
1: แต่เคยขึ้นไปสูงกว่านี
0: ้ขึ้นไปเท่าไหร่สูงสุด
1: น่าจะแสนต้นต้น
0: โอ้โหแสนสอง
1: ใช่วัตถุทองของรู้สึกตอน
0: สวยนะ
1: พี่แท่งบูชาไปพร้อมทองด้วย
0: ท่าเหนือผมนะ
1: ใช่พร้อมทองด้วย
0: สวยโอ้แล้วเป็นเนื้อทองแดง
1: ทูโทน
0: มี
1: เหลืองกระแดงเหลืองกระแดงในองค์เดียวกัน
0: เขาเรียกเนื้ออะไรเป็นวัต
1: เขาเรียกเขาเรียก
0: วัสดุอะไร
1: ทองเหลืองกับทองแดงเป็นโลหะผสมโลหะผสม
0: ทองเหลืองกับทองแดงผสมเลยเป็นทูโทน
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะฮะแต่นี่ประวัติดีเนาะหลวงปู่ปิติมาก
1: ใช่ครับ
0: การเสด็จกลับนะฮะประเทศไทยของในหลวงก็เลยเป็นนางพญาน
1: ิวัฒน์พนครแต่จริงๆมีสมเด็จด้วยมีสมเด็จแล้วก็
0: มีก็200,000 กว่า
1: ใช่ครับอันนี
0: ้
1: 200,000 กว่าแล้วก
0: ็
1: ถ้าเป็นมาแล้วแต่แบบพิมพ์ด้วยคร
0: ับ
1: ที่นำมาให้ชมอีกก็จะมีเหรียญชุดหล่อชุดหล่อนี้จะเป็นชุดหล่อปีเดียวกับพรมอ๋อนี่พรมรุ่นเดียวกับพี่แท่งเลยครับแต่อันนี้เป็นเนื้อเงิน
0: ผมมีแล้วมีทองล้อมไปด้วยเก็บ
1: โอ้มีแต่คนอยากเห็นองค์นั้น
0: ทำไมอ่ะ
1: คือเป็นองค์แรกที่ทำให้หลวงปู่ดูออกสู่ความนิยมออกสู่กระแสของคนรุ่นใหม่ๆคนที่
0: วงกว้างให้พูดอย่างนี้
1: จริงครับพี่แท่ง
0: ต้องขึ้นคออวดแล้ว
1: ใช่ๆครับ
0: อย่าไปเก็บเพราะว่าผมมีผ้าดีผมเก็บเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องขึ้นคอแอคแล้วโอ้ยนี่องค์นี้ก็สวยนะคมดีนะ
1: องค์นี้อันที่สวยเพราะว่าล้างผิวครับพี่แท่ง
0: เงินนะ
1: ครับ
0: อันนี้ล้างผิวมา
1: ที่แววๆเนี่ยพอล้างเพราะจริงๆเขาต้องหม่น
0: เท่าไหร่
1: อย่างล้างนี่ก็จะอยู่ประมาณ4,000 กว่า
0: ถ้าไปล้างอย่าไปล้างเวลาเจอพระเพราะมันจะตกนิดหนึ่งเนาะนะฮะใครที่นะครับยังไม่ค่อยมีความรู้แต่ละพี่ๆที่เซียนเก่งอยู่แล้วเนี่ยเขารู
1: ้
0: เขาจะไม่ล้างกันนะครับก็จะมุนมนหน่อยราคาเท่าไหร่พี
1: ่ถ้าล้างนี่ประมาณ400,000 กว่าแต่ถ้าเกิดสภาพช้ำๆเลย700,000ถึงครับนี่เป็นเรียกว่าเอาพระระดับสุดยอดมา
0: พระเหนือพรม
1: พระพุทธเจ้าเหนือพรมรุ่นเดียวกับของพี่แท่งแต่ของพี่แท่งจะเป็นทูโทนแต่อันนี้จะเป็นเนื้อเงินสภาพล้าง
0: อันนี้แบบโลหะนะฮะแบบโลหะ
1: ครับ
0: โอ้ยของผมตอนนี้ประมาณ
1: แต่พี่ทั้งมีเหรียญเศรษฐีทองแดงสวยผมจำได
0: ้ประมาณโอ้โหมีไงเริ่มมีหลายเหรียญนะหลวงพ่อก็ของผมประมาณ90,000ใช่ไหม
1: ถ้าผมซื้อพี่แท่งนะครับ
0: แต่ผมถ้าพี่แท่งบอกเฮ้ยของพี่แท่งเว้ยอาจจะถึงแสน
1: ใช่
0: เ
1: ขามีทองด้วย
0: แล้วทำไมประสบการณ์เพราะว่าพอพี่ไปอวดว่าพี่มีเนี่ย
1: มันก็เลย
0: ทุกคนก
1: ็ผมว่า
0: อยากจะมีด้วย
1: คือฮา
0: อ๋อเนี่ยมันก็เป็นผลนะเวลาเป็นดาราแขวนหรือว่าใครที่เป็นมีชื่อเสียงนะก
1: ็
0: จะทำให้รุ่นนั้นพิมพ์นั้นเนี่ย
1: โด่งดัง
0: ตามหาเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับโอ้
1: นี่จะเป็นเสมาเป็นรุ่นเดียวกันปีนี้ปี22จะมีเสมามีพรมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างบัวปี22ก็จะเป็นปีที่คณะผู้สร้างหลักก็จะมีโกองที่ผมเรียนให้ทราบแล้วก็จะมีโกชองโกเอ๋งเนี่ยคือกลุ่มคณะผู้สร้างหลักๆเลยแต่ถ้าเป็นยันดวงเนี่ยยันดวงนี่ก็จะเป็นคุณอามนพคุณอาประสงค์สร้างนี่จะเป็นกลุ่มผู้สร้างที่สร้างพระโดยส่วนมากของหลวงปู่ดูครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเสมาอ๋อเมื่อกี้พี่ที่ได้พระนักบอกครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีถามแล้วครับพี่แท่งพี่ทอนครับถามเรื่องเหรียญหลวงปู่ดู

0: เริ่มสะสมอ๋อก็คืออ
1: ๋อคนที่
0: หน้าปกในถามไปแล้ว
1: ได้ครับ
0: แล้วก็จะมีผมเพิ่งกลับมาแต่งงานเพิ่งมาแต่งงานผมเพิ่งกลับมาแต่งงานเพิ่งเปิดฟังวันนี้มีเหรียญไรแจกไหมครับมีพระนาคปกกับสติกเกอร์ครับสติกเกอร์หลวงพ่อทุกกับพระนาคปก
1: ไปงานแต่งงานมาเพิ่งกลับมาแน่เลย
0: ใช่
1: นะครับก็เลยมาฟังรายการเรานะครับนะ
0: เยี่ยมเลยครับก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดมาโชว์ด้วยนี่จะมีสร้างเพียง10 องค์
1: นี่นะนี่นะรูปหล่อ
0: รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อเงินสร้างเพียง10องค
1: ์
0: นี่นะครับก็คณะผู้สร้างเดียวกันโกองโกช่องแล้วก็โกเอ๋งครับก็จะสร้างหลวงปู่เรียกได้ว่าท่านเรียกคณะผู้สร้างนี้เป็นหลัก
1: ขนาดขึ้นคอได้เลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ล้อม
0: สร้างเพ
1: ีย
0: ง10องค์ครับพี่แท่ง
1: 10องค์เท่านั้นโอ้ยนี่แพงสิ
0: ประมาณ2ล้านบวกลบ
1: โอ้
0: ยอันนี้แพงมากครับพี่แท
1: ่งหลวงปู่รูปหล่อ2ล้านโอ้ my god
0: ล้านกว่า
1: ๆแล้วเจอครบทุกองค์มั้ย
0: ผมได้ในชีวิตผมได้ของพี่จิงโจ้แต่โดยมากอ่ะอันนี้เป็นองค์ที่2ในชีวิตแต่ตอนที่แต่องค์ของพี่จิงโจ้น่าจะเป็นองค์ที่ขายวนไป2รอบ
1: แล้วเห็นครบทุกองค์มั้ย10องค์อยู่ใน
0: ไม่ได้ตัวไปหมดเลย
1: อ๋ออ๋อประวัติเนี่ย10
0: แต่ว่า
1: แต่ที่เห็นเนี่ย
0: น้อยองค์ครับ
1: เห็นกี่องค์ละธนะ
0: เห็น1 1 2 3 4องค์ครับ
1: 4องค์
0: เห็นที่โกองค
1: ์อีก6องค์ไม่เห็น
0: ไม่เห็นแล้วก็แต่รุ่นนี้ก
1: ็เอาตามหากันนะฮะใครอยู่ข้างวัดสแกหรือว่าถ้ามีพ่อนะครับนะนับถือนะฮะหลวงปู่นะครับอาจจะมีอยู่ดิมร้านท่าน
0: ท่านจานด้วย
1: องค์นึงเนี่ย2ล้านนะครับนะฮะเงินอยู่ที่บ้านอยู่ในลิ้นชักอยู่ในเก๊ะอยู่ในอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะไปตกหล่นอยู่ที่ไหน2ล้านมีเพียง10องค์เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะฮะเห็นแล้วเนี่ยมีเจ้าของครอบครองอยู่4หายไป6องค์6องค์นี่12ล้านบาทเลยนะ
0: ครับแล้วนี่ก็จะเป็น
1: แล้วองค์ท่านเล็กด้วยอ่ะตก
0: อง เล็กน่ารักนี่อันนี้เป็นปิดตายันยุ่งชื่อจะน่ารักเป็นปิดตายันยุ่งเนื้อทองเหลืองจะเป็นเนื้อนิยมสุดของพระปิดตายันยุ่งคุณคณิตตามประวัตินะครับคุณคณิตก็คือเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดู่ที่เป็นมีจิตใจรักศิลปะหน่อยก็ทำตามตำรับของหลวงพ่อทับวัดทองก็คือปั้นหุ่นเทียนทีละองค์แล้วเอาไปสำลอกออกในโรงงานเพราะฉะนั้นหลังจากสำลอกแทนเทียนด้วยโลหะแล้วเนี่ยพระก็จะออกมาไม่เหมือนกันสักองค์เพราะปั้นหุ่นเทียนทีละองค
1: ์
0: เพราะนั้นถ้ามีองค์ที่เหมือนกัน1คือเป็นเกจิอื่นถอดพิมพ์ไป2เก๊เลยต้องไม่เหมือนกันอันนี้คือความคลาสสิกที่อยากนำมาฝากให้ชม
1: โอ้สาธุครับปิดตายันยุ่ง
0: ยันยุ่งครับได้มาจากตำรับของหลวงพ่อทับวัดทอง
1: ว้าวสวยมากน่ารักมากนะครับนะพูดถึงอะไรอ่ะการแกะเกิดนึกถึงอาจารย์อดิเรก
0: อาจารย์เลยก็ทำตำรับนี้เลยครับ
1: ไม่ใช่อาจารย์ดิเรกทำ
0: ด้วยนะละอง
1: เนี่ยใช่ไหม
0: ครับอ๋ออันนี้อาจารย์ดิเรกเสกนะ
1: เอ้าใบมะขามนะฮะอาจารย์ดิเรกวัดหนองทราย
0: ครับ
1: เนี่ยครับนะเสกนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานี่ถือว่าเป็นพระเกจิในยุคปัจจุบันที่แบบโด่งดังมากๆ
0: เอามาแจก
1: แล้วพุทธศิลป์เนี่ยโอ้โหแล้วความเก่งของอาจารย์ดิเรกนี่สุดยอดเลยนะณเวลานี้เลยนะยิ่งถ้าใครอยู่ในวงการพระจะรู้เลยอาจารย์ดิเรกแบบน่านับถือเลื่อมใสมาก
0: มีส่งมาเยอะเลยครับ
1: อ่ะส่งมาเยอะเลยอะไรบ้างอ่ะพูดเร็ว
0: ก็จะมี
1: ให้1นาที
0: ถามแล้วครับพี่แท่งแล้วก็จะมีครับกลับขอบพระคุณครับ
1: เบอร
0: ์ลงท้ายด้วย2253ดีไหมครับ
1: 2253ดีครับ
0: ดีนะครับ
1: ดีครับ
0: สวัสดีอาจารย
1: ์ไม่มีอะไรน่ากลัว
0: ถามแล้วอยากได้หลวงปู่ดูเพื่อมาอย่าเรียกอาจารย์เลยครับพี
1: ่เซียน
0: นี่ธนะเรียกน้องธนากดนี่ค้าขายอสังหาริมทรัพย์พอจะได้สักองค์ไหมครับเป็นนางพญาก็ได้ครับจากคุณพงโอ้จริงๆพระหลวงปู่ดูผมไม่ได้อยากแนะนำเป็นรุ่นดีดีทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปเล่นแพงนะพี่เล่นเนื้อผง
1: ไปที่วัดเลยไปที่วัดเลย
0: พระ
1: พระพุทธเหนือผมพระพุทธเหนือผมไปที่วัดเลยนะครับนะฮะพันเดียวหลักร้อยยังมีเลยหลักร้อยยังมีเลย
0: สมเด็จจะพันเดียวแต่ว่าถ้าเป็นพวกพระเหนือผมก็ราคาทำบุญก็อาจจะต้องแล้วแต่เป็นรุ่นแต่ที่ผมบอกหลักพันเนี่ยก็คือปีสมเด็จปี27แต่ผมไม่แน่ใจว่าในหอสวดมนต์มีไหมนะแต่ลองดูได้ครับ
1: นะครับนะฮะเข้าไปที่วัดนะครับ
0: อยากบูชาพระนาคปกค่ะก็มีแจกครับวันนี้
1: อ่ะแจกเลยครับไม่ต้องบูชา
0: แจกเลยไม่ต้องบูชานะครับแล้วก็ส่วนพี่ที่ถามมาเรื่องปลดนี่หรืออะไรพระบูชาที่วัดสแกเลยไปบูชา
1: ต้องถ่ายไว
0: ้รุ่นใดก็ได้ใน
1: ที่น้องขอพระนาคปก
0: ครับ
1: ถ่ายไว้ไหมพี่นะโอเคแม่กำลังเข้มข้นเลยนะฮะแต่ว่าก็ หมดเวลาลงแล้วนี่ข้าวเซียนประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับนะฮะอยู่กับเซียนธนะผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่ดู่วัดสะแกจังหวัดอยุธยานะครับ

0: ติดต่อได้ที่ไหนไปพูดนอกรอบกันต่อได้ไง
1: หลวงปู่ดู Channel เลย
0: เข้าไปที่หลวงปู่ดู Channel
1: ใช่
0: นะครับนะโดยการนะครับบริหารงานของเซียนธนะ
1: แล้วก็จะมีหลาย
0: ๆน้องๆนะคอยตอบมีแอดมินอะไรต่างๆนะครับอยากม
1: ี
0: ความรู้นะฮะเข้าไปที่หลวงปู่ Channel ก็จะมีเดี๋ยวเขาจะบอกวันไลฟ์สดต่าง
1: ๆ
0: นะครับข้อมูลต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากแนะนำไปที่วัด
1: วัดสแกเลย
0: ไปกราบท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็วัตถุมงคลที่นั่นราคาหลักร้อย
1: ครับ
0: นะครับเงินก็มอบกับทางวัด
1: เป็นบุญเป็นการทำบุญด้วย
0: นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน
1: ครับ
0: นะครับนะคือจะองค์ไหนขอให้เป็นหลวงปู่ดูนี่คือพุทธคุณดี
1: ศักดิ์สิทธิ์หมดหรือรุ่นที่ไม่ทันนะครับแหวนปี40หรืออะไรขอให้เป็นชนวนวัดล่
0: ะ
1: เรียกว่าดีหมดนะครับ
0: นะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรียบร้อยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับกับวันนี้เรื่องราวของหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเซียนธนะนะครับเรียกเอาเสร็จหมดเวลาแล้ว
1: ครับเป็นแห่งเกียรติ
0: มากขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยวันนี้เราค
1: ุ
0: ยเต็มๆเลยไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะคืนนี้ก็จะมีนะสเปอร์นะครับนะเจอกับลีดนะครับผมมองว่าคู่นี้ยิงกันทะลุฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะประตูสูงแน่นอน
1: ครับเป็นแห่งครับ
0: ใบไว้แค่นี้ลาแล้วครับพี่ครับเสียงวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรีร่วมอังกา81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นก่อนเข้าพักรับประทานอาหารค่ำ21กันยายนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมอังกา81ช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America และพบหารือผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company เข้าก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนเยี่ยมชมและหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนพบกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กช่วงบ่ายหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติวันที่24กันยายนพบหารือผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจากนั้นพบหารือนายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศรวมถึงพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติวันศุกร์ที่25กันยายนเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงบ่ายพบนายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนวันที่26กันยายนออกเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา7นาฬิกาของวันที่27กันยายนกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังรักผืนป่าจัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จำนวน4บูธได้แก่โครงการทหารพันดีโดยกองพันที่1กรมทหารราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและโครงการป่าไผ่กินได้ภายในงานกิจกรรมมีเสวนาหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยวิทยากรพิเศษได้แก่อาจารย์ทัศนัยพิริยาสายสันติและดร.เกริกมีมุ่งกิจซึ่งถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าและเลี้ยงผึ้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพลโทวีรยุทธเป็นประธานมอบต้นกล้าไม้เป็นต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นแด่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบักใดร่วมกันปลูกณแปลงผักโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขและร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นตาลและต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดทำแนวป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแรกนัดสุดท้ายกลุ่ม4ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยไทยชนะไชนีสไทเปไป3-0เซตคว้าแชมป์กลุ่มโดยการเก็บ9คะแนนเต็มยังไม่เสียเซตในรอบแรกเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับอินโดนีเซียได้ตามเป้าหมายโดยโค้ชออสกล่าวว่าการวางแผนเตรียมทีมหลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการเจอกับอินโดนีเซียหนักแน่นอนหรือว่าในรอบลึกๆก็น่าจะหนักแน่นอนเราก็ขอไปทีละเกมทีละเกมก่อนช่วงต่อไปจะให้นักกีฬาทำกายภาพฟื้นฟูอยู่ที่โรงแรมก็มีทีมแพทย์ทีมกายภาพแล้วก็ทีมไทเฮาส์จะเข้ามาช่วยฟื้นฟู สำหรับนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในรอบ8ทีมสุดท้ายจะพบกับอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: ไทเรลมาเลเซียแบ็กซ้ายชาดัชย้ายไปเล่นกับ FC ซินซินาติในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาแบบฟรีเอเจนต์โดยเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มไปจนถึงซีซั่น2027ถึง2028สำหรับฟูลแบ็กวัย27ปีย้ายจากฟีโนดมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2022แต่ต้องประสบปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังและเมื่อหายเจ็บกลับมาผลงานก็ไม่น่าประทับใจโดยลงเล่นให้ปีศาจแดงแค่50เกมเท่านั้นจนสุดท้ายโดนปล่อยตัวออกจากทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดหลังหมดสัญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้และช่วงที่ผ่านมามาเลเซียกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้รับโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ครั้งในลีกสหรัฐอเมริกากับทีม FC ซินซินเนติก
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดา

0: ากรณ์รายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่รายการ Motor In Trend นะครับทางคลื่น Active Radio ครับคลื่น FM 99ของอสมทครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ดำเนินรายการกับพี่โจ้ดินพลรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
7: เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและก็การเดินทางการสัญจรต่างๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะครับรายการ Motor In Trend จะพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันธรรมดาเนี่ยเริ่มเวลา 13:00 น.ทานอาหารกลางวันเรียบร้อยเราก็มาติดตามกันนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:00 น.ก่อนรีวิวรายการฟุตบอลต่างประเทศนะครับติดตาม Motor In Trend ไว้ท่านจะได้รับข่าวสารทันสมัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยียานยนต์จากรถยนต์เป็นรถไฟฟ้านะครับหรือสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนถ่ายเข้ามาเราจะนำข่าวสารใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังเสมอๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดเห็นกับเราได้หรือถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับข้องใจหรือเกินระบบ ADASสวิตช์ไหนทำยังไงนะครับเพราะว่ามันเยอะมาก
8: ผมก็จำไม่ได
7: ้มันเยอะมากอันไหนที่เราตอบได้เราจะตอบให้เลย
8: แต่ละรุ่นเนี่ยมันอยู่คนละที่กัน
7: ครับนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปค้นมาให้
8: บางทีค้นก็ไม่เจอคือรถเอาถ้าเกิดว่าที่ใช้กันเยอะๆนะรถจีนเนี่ยใช้กันแพร่หลายมากเลยก็จะมีจอกลางอันใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะยัดทุกอย่างไว้ในจอเดี๋ยวนี้นะ
7: ใช่
8: ยัดทุกสิ่งอย่างไว้ในนี้เวลาจะหาฟังก์ชันอะไรบางอย่างเนี่ยลึกมากลึกจนแบบผมว่าเราต้องคือรถทดสอบเนี่ยไม่สามารถยืมได้3เดือนเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนพี่เจ๊ยืมเป็นปีนะเชื่อไหมคุณฟังยืมเป็นปีนะรถอ่ะ
7: เดี๋ยวคุณว่าผมแบบนั้นไม่ได
8: ้ยืมมาใช้กันแบบนึกว่าผมอ่ะเฮ้ยเชื่อเป็นซื้อแล้ววะ
7: อันนั้นเป็นลองเทอมเทส
8: คือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบนั้นละเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวมันก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะ
7: ไม่มีพี่โจ้พูดเล่นนะคุณฟังเดี๋ยวคุณฟังจะแต่ง
8: อันนี้เราก็จะแบบว่ามันก็จอเนี่ยบางทีเนี่ยมันใช้เวลา1สัปดาห์เงี้ยเรายังหาไม่เจอนะใช่ไหมบางอย่างอ่ะ
7: ฟังก์ชันไม่รู้
8: ฟังก์ชันบางทีมันแล้วก็มันลึกอ่ะมันต้องไปอยู่หน้าโน้นหน้านี้เข้าไปหาอยู่ในโหมดไหนอะไรอย่างเงี้ย
7: ครับ
8: คือตรงเนี้ยมันต้องเป็นคนที่ใช้รถซื้อรถมาใช้จริงๆบางทีคนแบบคนที่ซื้อรถมาใช้เนี่ยจะรู้มากกว่าเราด้วย
7: ครับ
8: ว่าคุณใช้อยู่กับรุ่นนี้รุ่นเดียวบางทีลงจากรุ่นนี้ไปรุ่นนั้นเปลี่ยนไปละเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนเลยงงเหมือนกันผมเองก็เป็นนะครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะมีรุ่นใหม่ๆก็จะแบบระบบแอร์จะเอาไว้ข้างนอกนะฟังก์ชันที่ใช้งานควบคุมแอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกเลยง่ายๆเพราะแต่ก่อนแอร์ก็อยู่ที่หน้าจอถ้าเกิดพอมันเออร์เลอร์ปุ๊บเนี่ยปรับแอร์ไม่ได้เลยผมเคยเป็นนะครับยืมรถไปบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็ปรับแอร์ไม่ได้คือปรับเลยมันปรับไม่ได้อยู่วันสองวัน ก่อนไปก็เลยลองปรับดูอ้าวไม่ได้พอปรับได้ผมก็เลยงั้นเอาเย็นสุดเย็นสุดพัดลมเบอร์แรงสุด
7: ครับ
8: แล้วมันก็ค้างอยู่แบบนั้น
7: ปรับเสร็จที่ปรับไม
8: ่เออแล้วมันก็ค้างตั้งแต่กรุงเทพไปบุรีรัมย์แล้วบุรีรัมย์หนาวด้วย
7: ครับ
8: ผมต้องใส่แจ็คเก็ตกันหนาวไปกันนะในรถไปกันคือบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็แต่ว่าระบบเหล่านี้ฟังก์ชันเหล่านี้มันก็จะแก้ได้หลังจากที่เราจอดรถนอนทิ้งไว้เช้ามีการอัปเดตขึ้นมาใช่ไหมรถมันก็จะเปลี่ยนไประบบที่ไม่เคยมีมันก็จะกลับเข้ามามีได้เงี้ยเพิ่มเข้ามาได้เดี๋ยวที่เดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเขาก็จะแยกเอาฟังก์ชันออกมาใช้งานข้างนอกนะก็อาจจะทำให้เราแบบสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะกับการใช้รถนะครับ
7: ครับ
8: แต่เมื่อวานนี้มีการเปิดราคารถDensa C9 GT นะครับ
7: ซึ่งเป็นรถที่เราเคยเล่าให้คุณฟังเมื่อไปทดลองขับมาแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
8: ขับมาแล้วใช่รถมันก็0ถึง100เป็น 2.7 วินาที
7: ย้อนความจำให้คุณผู้ฟังสักนิดนึง
8: ครับ
7: เป็นรถที่เจ้าของฉายาเจี๊ยบลืมตายไม่กล้าขับ
8: พี่เชียบอกว่าถ้ามันมีปีกมันบินได้แล้ว
7: คือปกติเวลาไปทดสอบรถเนี่ยครับมันเป็นหน้าที่เลยนะที่เราจะต้องรู้อัตราเร่งแล้วก็รู้ว่าระยะเบรกมันอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขับแบบตั้งใจขับแล้วก็จะเอาตัวเลขพวกนี้มาบอกคุณผู้ฟังกันว่ามัน
8: ว่ามันที่เขาเคลมเนี่ยใกล้จริงไหม
7: ใกล้เคียงไหมนะครับ
8: โดยที่วันนั้นเนี่ยเอาตัววัดอัตราเร่งนะครับซึ่ง
7: เป็น
8: GPS นะวัดจาก GPS นะไม่ได้กดมือถือกดนาฬิกาไม่ใช่
7: ก็ให้ดาวเทียมจับ
8: รถก่อนแม่นยำจับรถก็จะวิ่งปุ๊บถ้ามันถึงสปีดหน้าไมล์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บมันก็จะตัดแล้วมันก็จะบอกว่ากี่วินาที
7: ใช่ครับ
8: ผมติดไปเรียบร้อยผมก็ไปนั่งกินกาแฟรอให้พี่เจี๊ยบไปซัดรถกลับมาเขาก็ไม่พูดอะไรเอาเครื่องมือมาวางพอเปิดดูอ้าวทำไมวิ่งได้ตั้ง 3.6 เนี่ยสเปคเขา 2.7
7: ครับ
8: พี่เจี๊ยบบอกว่าไปขับเองเ
7: ถอะตอนนั้นนะผมอยากให้พี่โจ้ได้ลองไปขับเองคุณผู้ฟังครับคือรถเนี่ยอัตราเร่งมันอะโอ้โห
8: เยอะมากคือเมื่อวานเนี้ยพอเปิดราคาเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้ไม่เกิน2ล้านหรอกอะไรอย่างเงี้ยเกินมากกว่านี้แพงผมบอกว่าราคาเปิดตัวที่มาเลย2,750,000 บาท
7: ครับ
8: ในที่มาเลเซียนะครับ ที่เปิดไปที่มาเลเซียแต่เราก็บอกว่าคนก็บอกโอ้พี่นี่มันโปรเช่แรงกว่าด้วยนะอะไรนะผมบอกนั่นมันโปรเช่แต่นี่มันเดนซ่าน
7: ี่มัน
8: รถจีนแต่ถ้าเกิดว่าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันมาเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาคุยกันเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันยิ่งกว่าซุปเปอร์คาร์
7: ใช่
8: ถ้าเอาราคาคิดราคาจากฝั่งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันนะ
7: ครับ
8: โอ้ราคามันกินคุ้มซุปเปอร์คาร์ขาดเลย
7: ครับ
8: สมรรถนะกินขาดราคามันถูกกว่าแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่
7: มันก็คือรถไฟฟ้า
8: ตัวนั้นเขามีฮิสตอรี่มานานถูกไหม
7: ครับ
8: แต่ว่าตัวนี้ของคุณไม่ใช่ มันก็เลยทำให้บอกว่าแล้วราคาจะเท่าไหร่นะครับก็ศูนย์ถึงมันรถมัน 1,100 นี่เศษๆอ่ะ
7: รถมันเนี่ย
8: แรงม้า
7: ขนาดเนี่ยเป็น7ที่นั่งนะครับเป็นรถใหญ่นะครับทรงเนี่ยเป็นปอร์เช่ไทยคานเลยนะ
8: แล้วมีระบบเรียกว่าระบบความปลอดภัยนั่งแบบทุกสิ่งอย่างเนี่ยใส่มาทั้งหรูหรา
7: ครับ
8: เจ๋งมากเปิดประตูรถเนี่ยคุณแค่เอานิ้วแตะ
7: ทุกอย่างเป็นไฟฟ้า
8: ประตูมันเปิดออกมาเองนะเข้ามากดปุ่มปิดเองอะไรเองดีคือถ้าเทียบกับซุปเปอร์คาร์ความสะดวกสบาย
7: ดีกว่าด้วยครับ
8: เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าแต่ราคาขายแบบนั้นไม่ได
7: ้ครับ
8: เปิดราคามาคนนู้นคนนี้บอกผมบอกก็มาเลเซียเปิด 2.75 ไทยเนี่ยไทยตอนนี้คือฝุ่นยังตลบอยู่เรื่องของว่าจะขึ้นไม่ขึ้นภาษี
7: ครับ
8: อันนี้คนที่จองก่อนคนจองก่อนต้องได้สิทธิ์ก่อนถูกไหมคนที่ซื้อก่อนยังไม่เปิดราคา
7: ใช่ครับ
8: แล้วมีกลุ่มหนึ่งเขาก็เปิดราคาเมื่อวานนี้แต่ว่าเตรียมงานการเปิดตัวที่ลานทะเลสาบเมืองทองจัดงานใหญ่เบลเลอร์เธอกะว่า คนจีนอยากนิดโชว์คนไทย
7: ครับ
8: เหมือนที่ตอนที่มาเทสให้แล้วก็มาเทสตอนนักข่าวไปขับที่สนามปทุมอยากจะนิดโชว์อะไรจัดงานโหฝนถล่มฝนถล่มตั้งแต่เริ่มตั้งบูธเลยล่ะก็ไม่ได้เทสยังไม่ได้เลยจะเทสก็ไม่ได้เพราะว่าฝนตกเมื่อวานแดดออกตอนเช้าทุกคนคิดว่ารอด
7: ครับ
8: ตกเย็นถล่มเละแต่เขาก็จัดงานทั้งที่ฝนตกเลยครับก็เปิดราคามา2,899,000 บาท
7: ครับ
8: แพงกว่ามาเลเซีย
7: 1,400,000 บาทเอ้ย 140,000 บาท
8: แพงกว่ามาเลเซียใช่ 140,000
7: ครับ
8: 2,899,900 บาท
7: ครับ
8: นี่คือ

0: ราคาก่อนราคาที่ใครที่จองก่อน คุณได้ราคานี้ไปก่อนเลย 30 กันยายนปรับขึ้น 100,000 บาทเป็น 2,999,000 บาท
1: ครับ
0: เลยสิ้นเดือนนี้ขึ้นราคาและถ้าเกิดปีหน้าราคา
1: ค่าภาษีใหม
0: ่ภาษีใหม่เป็นราคาคาดการเท่านั้นนะอาจจะถูกกว่านี้แพงกว่านี้หรือเท่านี้ 3,999,000
1: ก็คือขึ้นไปล้านนึงอ่ะ
0: ขึ้นมาล้านนึง
1: สาเหตุเพราะอะไร
0: เพราะว่าถ้าซื้อก่อนกันยานี
1: ้ครับ
0: ล้าน 100,000
1: ครับ
0: ถ้าสางหลังกันยาแพงไปอีกแสนนึงถ้าไปหน้าแพงไปอีกล้านนึงดูดิราคาบอกเขาเป็นราคาคาดการว่าจะขายแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับภาษีขึ้นซึ่งไอ้การปรับภาษีมันก็มาจากรถคันนี้มัน
1: โครงสร้างภาษีคิดจากอะไรก่อน
0: ภาษีเป็นรถที่นำเข้า
1: ครับ
0: ไอ้โรงงานที่ประกอบก่อนคุณจะเป็นโรงงานประกอบหรือโรงงานแบบตั้งแต่ปั๊มชิ้นส่วนเนี่ยโรงงานที่โรงงานจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยจะคุณได้ภาษีแบบเดิม
1: ครับ
0: แต่รถที่เอาเข้ามาจะต้องถูกภาษีปรับขึ้น
1: ครับ
0: คันนี้ก็เลยว่าถ้าใครประกอบในนี
1: ้
0: รถรุ่นที่จะประกอบในนี้ราคาก็จะไม่ขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ตอนนี้นะหลักการนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เท่าที่ทราบมาแต่ว่าต้องรอให้เขาสรุปกันอีกทีนึงว่าจะที่สุดแล้วจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: สมมติว่าเราอยากได้รถไฟฟ้าจากจีนเฮ้ยวันนี้มัน 500,000 กว่านะพี่แล้วถ้าเกิดผมซื้อตอนนี้หรือซื้อปีหน้าถ้าณวันนี
1: ้
0: ปีหน้ารถที่ประกอบในโรงงานบ้านเรา
1: ราคาเท่าเดิม
0: ยังราคาเท่าเดิม
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีคันนี้เป็นการนำเข้าไอ้ 500,000 กว่าบาทนี่นำเข้าเนี่ยเผื่อทะลุ7เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็น7 8เลยนะ
1: มันต้องดูเงื่อนไขในการใช้คำนวณภาษีใหม่ว่าเขาพิจารณาจากอะไร
0: ซึ่งคันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องรอรัฐเคาะมาว่าจะยังไง
1: ใช่เงื่อนไขหรือว่ากติกาหรือครับในการคำนวณอัตราภาษีใหม่มีอะไรบ้างที่ผ่านมาเขาใช้อะไร
0: สมมุติสมมุติฮะซื้อเลยผมซื้อก่อนเลย
1: ครับ
0: ซื้อเสร็จปุ๊บเขาไม่ขึ้นนะพี
1: ่ก็ได้ใช้รถก่อน
0: อ่ะก็ได้ใช้รถก่อน
1: แต่อย่างน้อยมันจะไม่ถูกลงแน่นอน
0: ไอ้ถูกลงคงไม่ถูกลง
1: เออ
0: แต่ไอ้นโยบายเรื่องของการอันนี้กลับมาที่ BYD นะ
1: ครับ
0: เรื่องหักหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเข็ดแล้วล่ะ
1: หักหลังใครครับ
0: หักหลังลูกค้า
1: ไม่ใช่หักหลังลูกค้า
0: หักหลังลูกอ่ะคุณขายรถอ่ะอย่างคุณขายรถเปิดมารุ่นล่างสุด 999,900 บาทผมซื้อเลยปั๊บใช้ไปประมาณครึ่งปีผมผ่อนไปได้6เดือนเองนะ
1: ครับ
0: พี่ว่าผมจะผ่อนอีก6เดือนอันเมื่อละหมื่นนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่งผ่อนไป6เดือนเพิ่ง 60,000 เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วเขามาลดราคาให้พี่เจมส์เหลือ 700,000 เงี้ย
1: ครับ
0: พี่มูลค่านี่ผมยังอยู่ยัง 900,000 กว่าเลยนะ
1: ครับ
0: 900,000เลยแต่ลดเหลือ 700,000 แล้วทรัพย์สินผมเหลือ 700,000 แล้วแต่หนี้สินผมยัง 900,000 อยู่เลย
1: ครับผมอันนี
0: ้พอพี่ใช้ 700,000
1: ครับ
0: แล้วอีกทีนึงเงี้ยคันนี้นี่ผมเป็นไง
1: ผมไม่ได้แบก BYD นะเดี๋ยวคุณฟังดราม่าเข้ามาถล่มผมรถทัวร์จะมาไม่ใช่นะแต่ว่าผมเพราะอันนี้ผมแย้งพี่โจคือในมุมของคนทำธุรกิจเนี่ยครับถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะเราเขาจะไม่ทำแบบนี้
0: ใช่
1: เขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนก็คือทำแบบนี้มันเป็นการอย่างที่พี่โจ้บอกมันเป็นการหักหลังลูกค้าความรู้สึกคนไทยจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าถ้าในความคิดวิธีการดำเนินการการทำธุรกิจของจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าในเมื่อคุณทำของมาจำหน่ายแล้วนะครับเวลาผ่านไป4เดือนคู่แข่งมาแล้ว
0: รถรุ่นใหม่มา
1: แล้ว
0: เทคโนโลยีใหม่มาซอฟต์แวร์ใหม่ๆมา
1: สิ่งที่เขาทำคือยอมลดกำไรลงเพื่อจะเอาต้นทุนคืนมาให้ได้มากที่สุด
0: แล้วเขาม
1: ันเป็นวิธีการทำธุรกิจมันไม่ใช่การหัก
0: คือเขาก็ถอนทุนด้วยบางทีรถในสต็อกมันเยอะ
1: เขา
0: ต้องเทเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ BYD มีรุ่นนี้มา
1: ค
0: าอยู่ค้างอยู่2
1: มันก็เป็นเงินที่จมลงไปไง
0: แล้วรุ่นใหม่ของยี่ห้ออื่นเปิดไปเงี้ยอันนี้จะทำให้เก่าเขาก็ต้องปล่อย
1: สต็อกจะลดราคาลงไป 30% 70% ก็มีที่จีนอ่ะ
0: แต่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะ การทำแบบเนี้ย
1: คนไทยรับไม่ได
0: ้เขาจะเยียวยาลูกค้าเก่าเอง
1: ครับ
0: เขาก็พูดว่าเขาจะเยียวยาลูกค้าเก่าย
1: ืดอายุการรับประกันแบตเตอรี่ให
0: ้นี่นั่นอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่โอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่เข้ามามันมีเพิ่ม
1: คนไทยมันเข็ด
0: คราวนี้มันก็ทำให้รถดีๆบางรุ่นเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าแบบนี้ซึ่งนโยบายเนี่ยตอนนี้เขาพูดนะผมต้องย้ำทุกครั้งเขาจะพูดว่าไม่ลดแล้วไม่มีแล้วไม่ทำแบบนั้นแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งแบบ

0: ความเชื่อมันเปลี่ยนยากต้องบอกความเชื่อมันเปลี่ยนยาก
1: เขาก็พูดอย่างนี้แหละแล้วก็พอถึงเวลา
0: เขาก็
1: ไม่ใช่ เขาก็พูดอีกแบบนึง เมื่อเวลาเปลี่ยน
0: เขาก็ทำเหมือน
1: ถ้ามีใครไปถามเขาเขาก็บอกว่าก็วันนั้นพูดแบบนี้แต่เวลามันเปลี่ยนเงื่อนไขมันเปลี่ยนก็ต้องพูดใหม่ ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงไม่ได้เป็นการโกหกแต่เวลามันเปลี่ยนเงื่อนไขมันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เพราะในคำพูดใหม่ที่เปลี่ยนเนี่ยมันตรงข้ามกับคำพูดที่เคยพูดเอาไว้นี่ผมช่วยเต็มที่เลยนะ BYD ผมดูเป็นดีมากเลยวันนี
0: ้รถคันนี้นะ
1: ครับ
0: มันมีความพิเศษหลายอย่างเช่นนอกจากมันแรงแล้วนะ
1: ครับ
0: ท้องมันก็เยอะแล้วท้องก็เป็นพันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถแบบมีระบบนู่นนี่นั่นเป็นขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์3ตัว
1: ใช่ครับ
0: มีกดปุ่มเพื่อที่รีโมทแล้วรถถอยก็ไปจอดเองเก็บเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ออโต้ไดฟ
0: ์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าจะหารถแบบนี้มันต้องคนที่ชอบมาก
1: ๆซื้อมั้ย
0: นี่โอ้พี่ผมตังค์ขนาดนี้ผมไปซื้อบ้านดีกว่า
1: ไม่ถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าจากจีนด้วยกันในราคา2ล้านมีอะไรบ้าง
0: คันนี้มันเป็นกลุ่มอีกแบบนึงพี่อันนี้เป็นกลุ่มลักชัวรี่จีนลักชัวรี่ของ
1: ชาก็ลักชัวรี่ก็มีอะไรอวตาร39
0: โอ้โหอันนั้นซื้อนี่ไม่ได้
1: ใช่ไง
0: คือตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นแบบอยู่
1: บนสุดละ
0: บนของห่วงโซ่ของรถ
1: ซีเคอร
0: ์ก็ยังซื้อไม่ได้เพราะ
1: ยังไม่ม
0: ี
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็มีกลุ่มอ่ะเขามีเริ่มต้นไม่กี่เท่าไหร่อ่ะ2-300 200 400อะไรประมาณเนี้ยน่าจะไปได้อยู
1: ่ดร.ภพจะใช้ไหมคันนี
0: ้คงต้องใช้เพราะเหมือนยืนพูดเองยืนตากฝนเลยนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่ายืนพูดนี่ตากฝนเลยนะ
1: ครับ
0: ลงทุนไปเยอะทำบูธลงทุนไปเยอะยังไงก็ต้องเปิด
1: ต้องเปิดคือยังไงแล้วดีลเลอร์ก็มาดูอยู่แล้ว
0: ดีลเลอร์แล้วก็ลูกค้าด้วยเมื่อวานนี้ลูกค้าคนมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วฝนตกขนาดนั้นพี่รู้ไหมของชำร่วยเป็นไร
1: ครับ
0: ล่ม
1: เออเหมือนเขารู้เขานัดคุยกับเทวดาไว้ก่อนแล้วฝนจะตกก็เลยเอาของเที่ยวเราลึกเป็นล่มนะครับความรู้สึกในการขับอ่ะบอกเลยว่ามันแตกต่างจากรถที่ใช้แบบใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเพราะมันคือซูเปอร์คาร์ที่เอามาวิ่งบนถนนจริง
0: ไอ้คันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นรถคันแรกถ้าใครจะใช้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมไว้เลยใบสั่งมาแน่เพราะมันขับปุ๊บผมว่าโดนใบสั่งบานอ่ะคันเนี้ยแล้วมันวิ่งได้700กว่ากิโลนะการชาร์จครั้งหนึ่ง
1: ชาร์จครั้งหนึ่ง
0: แล้วก็โชว์ชาร์จด้วยเมื่อคืนนี้โชว์การชาร์จ
1: เป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับ
0: ใช่จาก 10% ไป 97% ใช้เวลา9นาที
1: ใช
0: ่โชว์ชาร์จในงานเลยเลื่อนมาเขามีที่ชาร์จด้วย
1: ครับ
0: เอาเครื่องชาร์จมาตั้งที่เป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จของเขาเนี่ยเ
1: ลื่อนเท่าไหร่ครับกี่โลวัตต์150ป่ะ300
0: โอ้ไม่รู้ว่าพี่ฝนตกจำไม่ได
1: ้ซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จบ้านเราที่มีตอนที่ใช้อยู่ก็ประมาณเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน300กิโลวัตต
0: ์เขาจอดชาร์จพอเอารถเลื่อนมาเนี่ยระหว่างที่เปิดรถ ยืนอธิบายสีรถเป็นอะไรรุ่นไหนมีบ้างมีกี่สีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ระหว่างเนี้ยเลื่อนรถมาชาร์จแล้วก็ขึ้นจอให้ดู9นาทีพี่จาก 10%
1: 80อ่ะ
0: ขึ้นมาที่ 97%
1: โอ้โหเต็มแล้วคือเต็มแล้วอ่ะ
0: เออ9นาทีตอนนี้คือแล้วคันนี้วิ่งนี่700กิโล
1: ครับ
0: ต่อการชาร์จ1ครั้ง
1: ครับ
0: ผมแบบโอ้โห
1: คือผมมีจำความรู้สึกในการเข้าโค้งที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ได
0: ้
1: ทางตรงที่ผมไม่กล้าขับเนี่ยครับคือเป็นรถไม่กี่คันที่ทางตรงผมไม่กล้ากดเต็มอ่ะพอกดคันเร่งปุ๊บเนี่ยมาผมต้องยกเท้าออกเลยครับคุณฟังเพราะผมรู้สึกเหมือนแบบเดี๋ยวมันจะทะลุอีกมิติหนึ่งเลยนะมันจะไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งมันจะไม่อยู่ผมคือผมมันจะไม่อยู่บนโลกนี้แน่ๆ
0: ว่าทำไมได้มาเท่านี้ทำไมตัวเลขแบบนี
1: ้ครับคือตอนเข้าโค้งเนี่ยเป็นโค้งกว้างนะครับโค้งกว้างก็ถ้าเปรียบเทียบก็พอๆกับสนามพีระอะไรแบบนั้นนะครับเป็นโค้งแบบสนามแข่งผมถามอินสตรัคเตอร์ว่าขับได้เท่าไหร่รอบแรกเขาบอกรอบแรกดูลายพี่80ฮะรอบแรกดูลาย คือปกติเวลาเราดูเส้นทางการขับเนี่ยเราจะใช้ความเร็วไม่เกิน40นะครับแต่อินสตรัคเตอร์บอกรอบแรกดูลายเอาแค่80ผมว่าฮะดูลายคุณเอา80
0: เอา80นี่แล้วเร็วนะเร็ว
1: มากนะครับพอรอบหลังเนี่ยครับพอหลังจากดูลาย1รอบแล้วอินสตรัคเตอร์บอกว่าพี่ขับได้เท่าไหร่พี่ปล่อยไปเลยครับผมอยากจะบอกว่าคุณมาขับแล้วกันโอ้โหคือแต่ว่ารถดีขับ4ล้อแล้วมันยึดเกาะถนนดีมากนะครับมันเป็นคือไม่ต้องไปสงสัยเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วล่ะเรื่องการขับขี่ความนิ่มนวล
0: เป็นว่าใครมีตังค์แล้วชอบก็ไปลองดู
1: มันเป็นซุปเปอร์คาร์
0: ที่ไม่เป็นเรื่องคนมีตังค์ไงนะ
1: ใช่ครับ
0: นะมันเป็นอะไรที่แบบลิสต์แมนทอยไงมันของแพงไม่เหมาะกับผม
1: ครับ
0: ผมต้องรถเก่าๆ
1: เออ
0: นะผมมันแบบเหมือนมีกรรมอะไรสักอย่างต้องขับรถเก่า
1: ๆแล้วแต่คนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะครับ 4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกัน

0: นะครับแล้วก็เรื่องราวทาง YouTube ก็ไลฟ์สดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงละนะครับส่งข้อความเข้ามาได้ตอนนี้มีหลายท่านแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันทีเดียวดีกว่
1: าน
0: ะครับ
1: ทักทายเข้ามาครับพี่บ่าวเมืองไทยครับบอกสวัสดีครับพี่ๆครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วคุณพี่อัยสมจะเร็วไปไหนไม่มีความจำเป็นเลยน่าจะมีกฎหมายควบคุมไอ้กฎหมายควบคุมเนี่ยนะพี่ผมว่าแบบอย่าไปหวังจริงๆแบบอะไรนะพรบจราจรปี2522อ่ะแค่บอกว่าเฮ้ยคุณขายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วคุณต้องแถมคอร์สลูกค้าที่ซื้อทุกคนน่ะต้องเรียนอันนี้เลยจำเป็นเลยล่ะรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแรงขนาดนี้หรอกแรงน้อยกว่านี้ก็ต้องเรียนเพราะมันแรงมาก
0: ครับ
1: ท้องมันสูงมากรถไฟฟ้าที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะ
0: มีการขับมันจะแตกต่างจากรถทั่วไป
1: ต้องเรียนแนะนำให้คือคุณต้องเรียนเลยเรียนทักษะการควบคุมรถการใช้เบรกคันเร่งพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ต้องเรียนเลย
0: ครับ
1: ผมว่าอันนี้จะง่ายกว่า
0: ใช่นะครับนี่พี่บ่าวนนทัยส่งข้อความเข้ามาบอกว่ารถเก่าแต่เมียใหม่หรือเปล่า
1: อันนี้น่าสนใจครับพี
0: ่ไม่ตอบด้วยพี่เห็นไหมไม่ยอมตอบสวัสดีครับพี่ทัศพลนะพี่ทัศพลทักเข้ามาพี่ทัศพลสวัสดีครับพี่ครับเมื่อวานเลขเนี่ยถ้าผมซื้อ
1: โดนทุกงวดบอกเลยโดนเจ๊ทุกงวดหลวงพี่อัยสม
0: ครับ
1: ว่า
0: หักกักนะคือกักของกักออปชั่นนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มรถญี่ปุ่น
1: ทั้งคู่
0: จีนน่ะไม่มีอะไรกักแล้วตอนนี้
1: จีนเนี่ยปล่อยหมดแต่ว่าเดี๋ยวราคาดึงปั๊บเดี๋ยวลดเดี๋ยวอะไรงี้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือขายแพงแต่ก็ไม่ปล่อยไม่หมด
0: คือ
1: ญี่ปุ่นเป็นสไตล์แบบอ๋อประเทศยูไปเท่านี้พ
0: อ
1: เขาค่อนข้างที่จะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะเขาค่อนข้างที่จะกดเราประเทศแบบนี้เหรอคุณเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาถูกป่ะ
0: อันนั้นเป็นความเห็นพี่โจ
1: เฮ้ยเป็นความเห็นผมนี่แหละผมเพราะผมคุยกับเขาถึงแม้จะคุยก็ไม่รู้เรื่องนะ
0: ครับ
1: แต่เขานี่แบบเอาไปแค่นี้ผมมองอยู่ขับแค่นี้พอ
0: ผมมองว่าที่เขาที่บริษัทญี่ปุ่นอันนี้เป็นความเห็นผมนะที่บริษัทญี่ปุ่นไม่ปล่อยของให้เราใช้เต็มที่เนี่ยอย่างเรื่องซารุปที่เราโวยกันมาตลอดว่าทำไมคุณไม่เอารถญี่ปุ่นเนี่ยใส่ซารุปให้เราใช้สักทีเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะใช้เนี่ยนะครับ
1: กว่าจะได
0: ้กว่าจะได้เนี่ยนะครับกว่ามันจะยอมผลิตให้คนไทยใช้ซารุปเนี่ยคือผมมองว่าเขามันเป็นเรื่องของการต้นทุนเพิ่มต้นทุน
1: ไม่ให้ขาดทุนกำไรพี่พูดให้เพิ่มต้นทุนมันทำให้เขาขาดท
0: ุ
1: นกำไร
0: ก็ทำให้กำไรเขาลดลงไง
1: ไม่ได้ผมซึ่งแบบแต่ทุกวันนี้มีไหมมีขนาดไม่มี
0: ก็ต้องมี
1: แม้รถสองประตูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีเห็นป่ะ
0: ครับ
1: บางทีเนี่ยคนที่มีครอบครัวใช้สี่ประตูมันคล่องตัวกว่าอยู่แล้วขึ้นลงสะดวกเปิดหยิบของเลยแต่ว่าคนที่เขาขับคนเดียวสองคนเนี่ยรถเก๋งสองประตูควรจะมีไหม
0: คูเป้ควรจะมีควรจะเป็นทางเลือก
1: สมัยก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปนะโตโยต้าดีเอ็กซ
0: ์ครับ
1: DX มี4ประตู
0: 4ประตู
1: 4 2ประตู4ประตูแล้วมี
0: ดีลิฟต์แบ็คด้วยลิฟต์แบ็ค
1: สมัยนั้นน่ะรถยอดขายน้อยมาก
0: ครับ
1: ยอดขายน้อยกว่าปัจจุบันนี้น้อยมากๆเลยนะ
0: ครับ
1: Toyota ทำ3โมเดลมาขาย
0: ครับ
1: มีให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้เลย DX 2ประตูเรียกกระเทยใช่ไหม
0: ครับใช่
1: ถ้ายาวๆเรียกลิฟต์แบ็ค
0: ครับ
1: แล้วก็เป็น4ประตูถูกไหม
0: ครับ
1: วันนั้นคุณยังทำได้เลย
0: สาย
1: ตาเดียวกันเครื่องเหมือนกันแต่บอดี้3แบบ
0: เนี่ยถ้าเกิดเราคำถามเนี้ยไปถามท่านผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นเขาก็จะซีก่อนแล้วก็แล้วก็จะตอบว่าก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั่นแหละผิดถามผิดยังไงครับ
1: คนไทย
0: เพราะคุณซื้อรถเราเยอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นลักษณะของเชิงอุตสาหกรรมต้องผลิตแบบ mass production ก็คือ
1: วันนั้น
0: คิดต้นทุนต่อหน่วย
1: วันนั้นเนี่ยมันไม่ตลาดมันแคบแล้วคนมันน้อยก็เลยอยากมีทางเลือกให้คนเยอะ
0: ๆครับ
1: แต่พอติดตลาดแล้วเนี่ย
0: เพิ่มยอดขาย
1: พอติดตลาดปุ๊บเนี่ยถ้ายอดขายเราสมมติว่า3รุ่นขายได้ 200,000 คัน
0: ครับ
1: นั่นก็ทำมันรุ่นเดียวเดี๋ยวก็
0: สองแสนได้
1: เหมือนเดิม
0: ปั๊มที
1: แต่ว่าต้นทุนเราถูกลงเพราะว่าน
0: ั่นแหละคือ
1: ซึ่งเขาก็เลยทำแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เลยแบบเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยสำรวจแล้วคนไทยอ่ะชอบรถสี่ประตูไปสำรวจที่ไหนมา
0: ครับ
1: ใครทำ
0: บางครั้งไอ้ผมเคยตำหนิพวกคณะผู้บริหารบริษัทยนต์ผมตอบเขาไปตรงๆว่าฟังเหตุผลของท่านมันใกล้เคียงกับคำว่าข้ออ้างมากเลยนะครับเขาก็เงียบเขาก็
1: มาตอนเนี้ย กระบวนท่าแบบของญี่ปุ่นแบบโหระเนระนาดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ปรับ
0: จีนปล่อยเทคโนโลยีเต็มนะครับเพราะว่าต้องการจะแข่งกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว
1: คนใช้ได้เปรียบ
0: แล้วดีไซน์เนี่ยจีนรู้เลยว่าคนไทยชอบดีไซน์ล้ำล้ำสังเกตรถไฟฟ้าแต่ละคันที่ออกมาเนี่ยดีไซน์เนี่ยล้ำไปเรื่อยๆ
1: ดีไซน์ชอบแนว
0: แปลก
1: เยอรมัน
0: แปลก
1: ไม่ชอบรถดีไซน์แบบเยอรมัน
0: ชอบ
1: รถดีไซน์เยอรมันถูกไหม
0: คลาสสิก
1: แต่เทคโนโลยีแบบไม่รู้อะราคาซื้อได้จะซื้อ
0: ครับแต่ว่าจุดเด่นของที่สุดคือต้องราคาต้องสัมผัสต้องจับต้องได
1: ้คนไทยเปรียบเทียบรถจากราคา
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้อะเอารถมาจะใช้ปิ๊กอัพจะใช้รถเก๋งจะใช้เอาราคาเป็นตัวตั้ง
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละแบบมันมีคาแรคเตอร์ของมันแล้วก็การใช้รถของมัน
0: ครับ
1: แต่ไม่รู
0: ้ไม่สน
1: ผมเอาราคา
0: ใช่
1: ข้างบ้านผมซื้อปิกอัพ4ประตูอ่ะ
0: ล้านสอง
1: ผมก็จะซื้อด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วปีนึงไม่เคยบรรทุกของเลย
0: ไม่ซื้อเผื่อ
1: จะเอาไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็กลัวแป้งจะไปอยู่ตามซอกรถแล้วล้างไม่ออกก็ซื้อเหมือนเขา
0: แต่เอา
1: แต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการซื้อเผื่อ
0: ครับ
1: วันนี้ปิกอัพเป็นไง
0: ร
1: ่วง
0: ครับ
1: คนไม่ซื้อละ
0: ครับ
1: PPV ล่วงโอ้โหเละเทะ
0: คือผมให้ผมเดาทิศทางนะพี่โจนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับเราเห็นเลยว่าบริษัทรถยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยเรายังคงยืนยันราคาจำหน่ายรถที่ผลิตเพื่อผลิตที่ไปขายในบ้านเราอ่ะนะครับก็คือไม่ลดราคามาเพื่อสู้เรื่องราคากับรถจากจีน
1: อ๋อเขาไม่ลดเขาสู้ด้วยข้อมูลมากกว่าญ
0: ี
1: ่ปุ่นใช้ข้อมูลมากกว่า
0: ผมว่าเหตุผลนั้นมันมีอยู่เหตุผลเดียวครับเพราะว่าเขาผลิตเพื่อจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยไม่เกินครึ่งที่เหลือเขายังมีตลาดจากภาคพื้นยุโรปภาคพื้นอเมริกานะครับภาคพื้นเอเชียอื่นๆเนี่ยอีก 50%
1: อันนี้คือใคร
0: บริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตรถบ้านเรานะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สงครามนะครับแล้วยังจะมีเรื่องของสภาวะโลกวิกฤตความไม่แน่นอนผันผวนเกิดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติที่โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยการซื้อรถรุ่นใหม่จะลดลงเป็นแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าเป็นกราฟก็หัวดิ่งตกเหวอ่ะ
1: มันซื้อน้อยลงนะ
0: ซื้อลงทั้งโลก
1: กำลังลด
0: น้อยลงทั้งโลกผมเชื่อว่าไม่เกินปีหน้าเราได้เห็นบริษัทญี่ปุ่นลดราคาแข่งกับรถจีนครับถ้าไม่ลดราคาถ้าคุณไม่ปรับตัวก็บายบาย
1: ลดราคามันก็ต้องเป็นลดต้นทุนอื่นด้วยเงี้ยลดเงินเดือนลดสวัสดิการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมั้ง
0: ก็แล้วแต่คุณไง
1: ผมไม่รู้
0: คุณเห็นไดโนเสาร์ปรับตัวป่ะล่ะถ้าไดโนเสาร์ไม่ปรับตัวก็บายบาย
1: ผมเกิดไม่ทันเนี่ยผมก็อยากรู้นะว่าสรุปที่มันตายเนี่ย
0: ครับ
1: มันปรับตัวหรือว่ามัน
0: โดเรมอนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไงครับก็เราก็หวังว่าอันนี้จะเป็นอีกข้อคิดนึงที่เราสื่อสารไปยังบริษัทรถยนต์ถ้าในเมื่อคุณจะแข่งเนี่ยก่อนที่คุณจะให้รัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลต้องทำทุกอย่างให้แฟร์เนี่ย
1: จนตัวคุณต้องปรับตัวด้วย
0: ตัวคุณแฟร์กับบริษัทจีนหรือเปล่า
1: ต้องลดราคาด้วย
0: ค่าใช้จ่ายของ
1: ไม่ใช่แฟร์บริษัทจีนแฟร์กับคน
0: คุณไทย
1: คุณลดราคา
0: คุณเอาค่าใช้ต้นทุนแฝงอะไปไว้กับราคาจำหน่ายรถยนต์แบบนี้ไม่ได
1: ้
0: คุณจะบอกว่าเป็นการดำเนินธุรกิจของคุณถ้าคุณพูดแบบนั้นเราก็บอกว่างั้นก็เป็นวิถีของเราเท่าจะเลือกรถจีนเพราะเราไม่ต้องแบกค่าต้นทุนแฝงใช่ไหมครับ
1: ก็เลือกไปใครอยากซื้ออะไรก็ลองดู
0: ครับ
1: ตอนนี้เราได้เปรียบมากๆ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ได้เปรียบมากๆเพราะถ้าเกิดว่าอยากได้รถราคาถูกมันก็เอารถประกอบในบ้านเรา
0: ครับ
1: เขาจะพูดว่าอะไรนะขันน็อตหยอดกาวอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นแค่โรงงานประกอบแต่ถ้าเราได้ประโยชน์อ่ะ
0: ครับ
1: ประโยชน์สูงสุดจากเงินที่เราจ่ายไปก็คุ้มก็จัดไป
0: ครับแต่ให้ดู
1: ไม่รู้จะทำอะไรก็ขับคันกาวไป
0: แต่ให้ดูเรื่องบริการหลังการขายด้วยเรื่องเซอร์วิสสำคัญคร
1: ับมีอันนึง
0: มันจะกระทบกับเรา
1: ใช่ใช่พอพี่เจพูดเรื่องนี้มาผมมีอันนึง
0: ครับ
1: ผมเห็นน้องชายผมคนหนึ่งลงไว
0: ้ครับ
1: ตอนนี้เขาไปอยู่ตอนแรกก็อยู่กับผมก
0: ็
1: อยู่แล้วก็ไปอยู่ผู้จัดการ
0: ครับ
1: แล้วก็ออกจากผู้จัดการ
0: รู้ว่าใคร
1: ออกจากผู้จัดการเสร็จ
0: ใส่หมวกพ่อหมวกแดงว่ะ
1: ใส่พเนจรไปสักพักนึงเขาเรียกว่าสตีฟจ็อบเมืองไทยอ๋อ
0: เหรอ
1: แต่งตัวแบบสตีฟจ็อบออกไปพเนจรคือเราเคยอยู่ที่ใหญ
0: ่ๆ
1: ออกไปพเนจรเสร็จแล้วก็วันหนึ่งผู้จัดการก็ต้องเปลี่ยนตัว
0: ครับ
1: ถูกเรียกกลับเข้าไปประจำการเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เขาโพสต์บอกว่าตอนนี้มีแบรนด์จีนแบรนด์จีนที่เขาโพสต์นะแบรนด์จีนยอดขายต่ำ
0: ครับ
1: บริษัทแม่ช้ำ
0: ครับ
1: บอกเลิกสัญญาตัวแทน
0: ครับ
1: ลุ้นว่าลุ้น ข้ามาทำเอง
0: ครับ
1: หรือแจกแพซึ่งผมยังไม่ได้โทรหามันเลยว่า
0: ครับ
1: บริษัทไหนคือตอนเนี้ยรถจีนที่ยอดขายต่ำๆวันเราบอกแล้วว่ามันจะมีเหมือนเน
0: ต้าแต่มันคนกรณีการอธิบายเพิ่ม
1: อันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะมาเองหรือ
0: จะไป
1: คือตอนนี้คือยอดขายไม่ดีอ่ะตัวเลขไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ตามเป้า
0: ครับ
1: จะเข้ามาทำเองเต็มตัวเลย
0: เพื่อลดต้นทุน
1: หรือจะแจกแพก็คือหมายความว่า
0: จะได้
1: ประสบภัยลอยแพลูกค้าคราวนี้รถอะไรที่ยอดขายต่ำๆรุ่นไหนยี่ห้อไหนอ่ะ
0: อ่ะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ผมคุย
1: มันจะดีพี่ต้องบอกผม
0: มีข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าผมไม่ได้ตามตัวเลขว่าย
1: ี่ห้อ
0: ไปมาก
1: อยากรู้ยี่ห้ออะไรบอกมาหน่อย 2-3 อันที่พี่ลุ้นอยู่ผมอยากรู้บอกไม่รู้จริง
0: ๆไม่ใช่ยี่ห้อที่เราเชียร์คุณผู้ฟังอ่ะเป็นยี่ห้อท็อปอ่ะยี่ห้อบนทั้งหลาย
1: ไม่พี่ต้องบอกเนี่ยมันไม่รู้อ่ะผมยังไม่รู้เลยคนฟังจะรู้ได้ไงยี่ห้ออะไรเอาเขียนมาก็ได้อ่ะเพราะเดี๋ยวผมอ่านเอง
0: ผมไม่ได้
1: นี่คือ
0: ข้อมูลผมเอาเป็นว่าผมข้อมูลผมยังไม่ชัวร์ผมพูดไม่ได้จริงพูดไม่ได้มันเป็นการโจมตีเขา
1: เกิดเอาแล้วพี่รอให้คนจะซื้อเกิดพรุ่งนี้ก็ไปซื้อแล้วมันลอยแพแล้วพี่เข้ามาพูดทีหลังทำไง
0: มันก็ไม่ใช่ความผิดผมบ้าผมก็ไม่รู้จริงๆไง
1: พี่ตกลงพี่รู้หรือไม่รู
0: ้เอาคือผมแค่ดูตัวแรกแล้วผมวิเคราะห์ในฐานะที่เรามีประสบการณ์การทำงานมา
1: เหมือนแล้วพี่วิเคราะห์ใครพี่วิเคราะห์ว่าใคร
0: ผมวิเคราะห์ว่าเป็น
1: อ่ะตัวย่ออ่ะผมอยากรู้จริงเราจะไม่เบรกเร็ว
0: ไม่รู้จริงไม่รู้จริง
1: ไม่เข้าเรื่อง
0: ไม่รู
1: ้นี่มีพี่ก็ตอบไปแล้ว
0: ครับ
1: เอ็กเผิงมีไหมที่จะไป
0: เอ็กเผิงไหม
1: ผมจะต้องถามพี่เจี๊ยบอันเนี้ย
0: ไม่ทราบจริงพี่ไม่ทราบ
1: คุณพี่รัชสอนบอกว่าสวัสดีครับ
0: พี่เจี๊ยบสวัสดีครับคุณรัชสอนครับ
1: พี่ทัศพลบอกว่าพี่มีความคิดเห็นกับ Mazda ที่เป็นรถไฟฟ้ายังไงครับบอดี้สวยดี
0: สวย
1: ด
0: ี
1: ก็ดี
0: มากสวยมาก
1: ขับดีด้วยขับดีเลยราคาก็จับต้องได้นะ
0: ใช่
1: เทคโนโลยีได้
0: ใช่บริการหลังการขายมี
1: แล้วรถนะระวังอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: ขอบ19 20อะไรเนี้ยเลย18ขึ้นไปเนี่ยนะ
0: ยัน
1: เลย18ขึ้นไปเนี่ยหลุมบ่อคอสะพานนี่ระวังเลยเท่านั้นเองไม่เฉพาะมาด้านะ
0: ครับ
1: มีไว้ดีผมก็ทำแตกมาแล้ว
0: นะครับ
1: นะครับ
0: แต่รถดีเลยครับรถดีจริงขับดีด้วยแล้วก็บริการหลังการขายก็
1: ดึงราคาดีช่วงล่างดี
0: คือนี้มาก
1: รถเนี่ยเป็น Mazda ออกแบบทั้งหมดทั้งช่วงล่างพวงมาลัยตัวถังสไตล์เนี่ยเป็น Mazda แค่ใช้เทคโนโลยีเรื่องของมอเตอร์แบตเตอรี่จากฉางอันเท่านั้น
0: โรงงานเนี่ยเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง Mazda นะครับกับบริษัทจีนก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: บริ
1: ษัทใช
0: ่ไม่ใช่อย่าง
1: นั้นMazdaเป็นMazdaเล
0: ย
1: แต่ว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปตั้งโรงงานในประเทศจีน
0: ใช่
1: จะมีการถือหุ้นโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่า
0: Mazda
1: ฉางอัน
0: ฉางอัน
1: ออโตโมบิล
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นเป็นแบบประมาณว่าเขาใหญ่มาถือหุ้น
0: ในมณฑลนั้น
1: แล้วก็ไอ้ฉางอันเนี่ยมันเป็นเหมือนรัฐวิสาหกิจของเขา
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโรงงานของมาด้าที่ผลิตรถไปจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปหลายๆประเทศ
0: ครับ
1: เป็นพวงมาลัยขวาเป็นพวงมาลัยซ้าย
0: ซ้ายครับ
1: เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่เขาทำขวาให้เรา
0: อะไรใช้ด้วยกันกับฉางอันได้ไหมไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: แม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะ
1: คือแล้วก็ไม่ใช่รถอยู่ที่อยู่ในแบบรถของฉางอันเงี้ยไม่ใช่
0: ก็ไม่มีด้วยนะครับฉางอันก็ไม่ได้ผลิตรถรุ่นนี้ออกขายด้วยนะครับ
1: ไปลองครับพี่ถ้าเกิดสนใจพี่ไปลอง
0: นี่
1: สีคอปเปอร์กำลังมา
0: อันนี้เป็นคู่แข่งของถ้าแข่งกันตรงๆเลยนะเอาแข่งราคาอย่างเดียวนะ Toyota Bizaz
1: 4
0: DC4X เนี่ยชนกันเต็มๆไม่ต้องบอก
1: แต่รถเป็นคนละทรงไง
0: SUV หรืออะไรนะเพราะคนไทยไม่สนใจเรื่องทรงละ
1: เป็นราคาเป็นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่น
0: ใช่แล้วมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ Mazda จะได้เปรียบเรื่องช่วงล่างดีกว่า
1: น่าจะส่งรถได้เยอะแล้วล่ะถึงตอนนี้กันยาน่าจะเกือบตุลานี่ครบหมดทุก
0: เริ่มได้ตังค์เริ่มมีจัดงานฉลองมีอะไรกันละ
1: ใช่
0: บริษัทเริ่มแบบจากกินข้าวแกงมาจะเริ่มกินสเต็กได้ละ
1: ก็ส่งเอกสารไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ฝากพิจารณาด้วยนะ
0: เอาละ
1: เบรกสักทีก่อนไหมพี
0: ่ได้ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook

0: ็นต้นไปส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็14นาฬิกานะครับวันนี้ผมคาถาทองอยู่กับพี่โจ้เป็นรายการสดนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทาง4689899ถามว่า MG Fight Pro น่าใช้ไหมครับ
1: MG Fight Pro MG Fight MG Fight ตัวไหนมันนึกก่อนนึกไม่ออกเสียใจนะพี่เจี๊ยบบอกมุกของผมเมื่อวานไม่เวิร์กอ่ะฮัมซ่า
0: อ้าว
1: ปลอบใจหน่อยสิ
0: ไหนอยู่ตรงไหน
1: มุกอะไรพี่เล่นมุกอะไร
0: พี่อัมซ่าอยู่ตรงไหน
1: ไม่เห็นอยู่ในนี้ครับ4689899ครับ
0: โอ้ไม่ใช่ไม่เวิร์กพี่อัมซ่าคือแบบมันไกลไปนิดนึงอ่ะมันแล้วอันดับนักกอล์ฟรายการกอล์ฟรายการกอล์ฟนะครับพยายามใหม่พี่พยายามใหม่ผมเอาใจช่วยพี่อยู่นะไม่ใช่ไม่เวิร์กคือแบบเวิร์กดีแต่ว่ามันอันดับมันไกลอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับข้อความ
1: ยังไม่มี MG Fight นี่มันตัวนู้นเลยนะตอนนี้เหรอน่าใช้อยู่ไหมมัน
0: ถ้าไฟเนี่ยตอนนี้ใจ
1: ไม่มันเป็นตัวนู้นพี่ MG Fight มันเป็นตัวรถเก๋งตัวแรกๆที่ออกมาเลย
0: อ๋อ
1: คือรถอ่ะมันก็ทรงเซิงมันได้นะพ
0: ี่ซีดาน
1: เลยมันทรงมันได้แต่การตอบสนองการขับขี่มันไม่ได้เป็นเหมือนทรงรถมันทรง
0: ตัวนี้รู้สึกจะเป็นเกียร์อันนี้ที่ยังเป็นเกียร์เก่าอยู่วะ
1: เป็น CVT 8 speed เครื่อง 1.5 นะครับคือรูปทรงได้ณวันนั้นที่มาเนี่ยดูเท่เลยนะ
0: ครับ
1: 5 6แสนบาทอะไรเงี้ยนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบสนองเท่าใจพี่ต้องการดูจากรูปทรง
0: ราคาตัวโปร 454,000 นะ
1: หรอ
0: ถือว่าถูกเลยนะหรือว่าราคาต่ำดีนะ
1: ถ้าชอบก็ได้ครับพี่เพราะว่าเป็นรถพิกัด 1,500 ดีอยู่แต่ว่าภายในมันจะดูแบบแต่งแบบแนวแบบเรโทรหน่อยๆนะได้นะครับภายในได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังกับอัตราเร่งหรือการขับขี่ที่การขับขี่มันได้แต่ว่าอัตราเร่งคงไม่แบบ
0: อันนึงที่เป็นข้อด้อย
1: มาก
0: ผมจำได้แล้วอันนึงที่เป็นข้อด้อยคือเวลาเข้าไปนั่งข้างหลังเนี่ยครับคนนั่งข้างที่ผมเคยมาพูดในรายการว่าคนนั่งข้างหลังอ่ะจะแบบทัศนวิสัยจะแคบไงเพราะว่าหลังคามันลาดลง
1: แล้วมันเป็นดูเป็นแบบซีดานแต่ว่าท้ายมันดูแบบคูเป
0: ้
1: คามันจะเทสรูมหัวมันจะใกล้ๆนี่หน่อยแต่ว่า
0: เหมือนเบนซ์ CLS อ่ะหลังคามันจะลาดลงเวลาเข้าไปนั่งผู้โดยสารตอนหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยครับเนื่องจากเบาะหลังเนี่ยมันถอยเข้าไปอยู่ใน
1: แต่มันนั่งสบาย
0: นั่งสบายแต่ว่า
1: สบายอยู่แต่ว่าหัวมัน
0: มองมันจะแบบไม่กว้างขวาง
1: ถ้าแบบจริงๆถ้าชอบอะได้ผมว่าได้ถ้าชอบนะผมว่าได
0: ้ครับ
1: ไปลองขับดูเผื่อเขายิ่งถ้าอันไหนขายไม่ค่อยดีนะปลายโมเดลแบบนี้
0: เขาจะมีโปรโมชั่นเยอะมาก
1: ครับนะครับมีงบประมาณ1,500,000 บาทลดครอบครัวขอคำแนะนำเอาแบบคุ้มค่า1,500,000ลดครอบครัวนี่เป็นอะไร MPVSUV ไฟฟ้าหรือไฮบริดหรืออะไรดี
0: ก็เอาสัก MPV 1ล้าน
1: คัน
0: แล้วก็ SUV สัก1คันอ่ะ
1: MPV เหรออ
0: ืมชั่วโมงนี้ก็ต้องนึกถึงอะไร Nissan ก่อน
1: Nissan มันก็ประมาณนั้น1,500,000-1,600,000ใช่มั้ย
0: 1,490,000
1: อะไรอย่างนั้นได้ๆอยู่ได้อยู
0: ่นะครับ Nissan Serena
1: Serena ได้อยู่ครับทั้งเป
0: ็นตัวนำเข้าญี่ปุ่นนะครับอันนี
1: ้คุ้มๆถ้า Honda มันแพงไป Honda ตัวนี้
0: ในกลุ่ม MPV คันนี้ก็ต้องถือว่าเด่นสุดนะ
1: ใช่ๆเด่นรถครอบครัวได้อยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: แต่ถ้าเป็น SUV
1: ก็จะเป็นe-power ด้วยนะ
0: ใช่เป็น e-power
1: เป็น e-power ด้วยได้ขับฟิลอ่ะไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องมารอชาร์จ
0: ครับ
1: นะฮะMPV
0: ถ้าเป็น SUV ล้าน5นี่ตัวเลือกเยอะมาก
1: ใช่ผมก็อยากแนะนำเป็นไฮบริดเพราะว่าไม่เสียเวลา
0: ครับ
1: ในการรอชาร์จ
0: ครับที่แนะนำเป็นอะไรครับ
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลยตอนนี
0: ้ข้ามตอบว่า Toyota CSR นะไฮบริด
1: ว่ามีได้ CSR มันไม่มีของ
0: ซื้อได้3คันไง
1: แล้วก็แยกกันไป
0: รถครอบครัว
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลย
0: ล้าน5รถ SUV นี่มันแบบต้องเป็นไซส์ใหญ่มากเลยนะฮะเพราะรถ UV ของจีนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาไว้เอาไฮบริดดีกว่านะไฮบริดเนี่ยราคาโอ้โหล้านห้านี่ไม่ถึงอะ
1: ไฮบริดอะไรล่ะอะไร
0: ไฮบริดถ้าเป็น DMI อะ DMI มันก็จะมีอะไรอะมี MG นะครับ
1: MG มี MG ไฟฟ้า BYD
0: DMI ไฟฟ้า DMI ก็มี BYD
1: ก็คุ้มอยู่ได้อยู่ C-Lion 6

0: ก็ได
1: ้ซีเลอร์ออนซิกน่าใช้ด้วยแล้วมันเหลือด้วย
0: ถัง 1,000 กว่าโล
1: ครับ
0: ได้อยู่ Mazda CX-5 SRV อย่างงี้ได้ Corolla Cross ก็เงินเหลือ Cross ตัวท็อปล้าน2เองก็มีให้เลือกเยอะอยู่ตลาดต้องเลือกขอแบบสโคปแคบนิดหน่อยเพราะผมก็มันกว้างมาก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็น MPV ก็ครอบครัวสบายๆครับ
1: ก็ Nissan Serena นะครับคุ้มค่าสุด
0: นะครับ
1: วันทาดูทางวันก่อนหลุดมาอีกแล้วพี
0: ่ว่า
1: คุณลูกเสือยืนออกใบเขาเรียกฮะจับแต่ไม่ออกใบสั่ง
0: ที่ไหน
1: มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดนอีกแล้ว
0: โอ้ย
1: เยอะมาก
0: มีนี่ครับเห็น CRZ สวยมากพอจะทราบราคา
1: หลังคากระจก
0: ถ้าหลังคากระจกเนี่ยเป็นตัวเกรย์มาร์เก็ตเอาเข้า
1: ครับ
0: ถ้าHonda Thailand จะไม่มีหลังคากระจก
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ราคาก็เล่นกันอยู่หลังคากระจกก็จะแพงกว่า
1: ครับ
0: ประมาณแบบ 800,000 900,000 นะครับแต่ปัญหามันก็คือเรื่องของไอ้นี่แหละครับระบบไฮบริดแบตเตอรี่แต่ว่าก็คือถ้ามีอู่นอกทำให้ได
1: ้ครับ
0: ก็ทำนะครับเพราะว่าน้องที่อยู่ Honda เองนะคนใน Honda เองผมก็เคยถามผมก็อยากได้เหมือนกัน CRZ ตัวเนี้ยที่เป็นไฮบริดเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าพี่ทรงมันได้นะแต่อย่างอื่นมันจะไม่ได้นะพี่มันจะลำบากพี่เปล่า
1: ๆอะไรอะไร
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ขยายความนิดนึงอย่างอื่นมันจะไม่ได้นี่คืออะไร
0: คือเช่นแบบเวลาจะเมนเทนแนนซ์จะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแพงกว่าถ้าเทียบกับคู่นี้ต้องเทียบแบบคือตัวนี้มัน2ประตูมันดูเท่นะ
1: ครับ
0: ดูเท่นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดซึ่งรถส่วนใหญ่มันถูกลื้อไปทำเป็นรถแข่งหมดเลย
1: ครับ
0: อยู่ในสนามแข่งเกือบทั้งนั้นแล้วเขาลื้อระบบทิ้งหมดเอาไปวางคือ
1: เอา
0: ทรงเอาบอดี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อ่ะผมก็คิดว่าอู่นอกอ่ะมันมีแบตเตอรี่มันมีขายอยู่แล้วครับมีแบตขายแยกขายอะไร
1: ข้อดีของ Honda คือมันมีอะไรทุกชิ้นอยู่แล้ว
0: มีคนทำให้พี่ได
1: ้บางชิ้นต้องเบิกศูนย์แต่บางชิ้นไม่จำเป็นต้องเบิกศูนย์ก็ได้ OEM มี
0: ใช่ตัวหลังคากระจกเนี่ยมันจะแบบพอผมเห็นในกลุ่มขายนะถ้าอยากได้หลังคากระจกพี่ต้องสู้ราคาแล้วแต่สภาพที
1: ่เขาแต่งเท่าไหร่พี
0: ่ที่เขาแต่งมาโอ้มีแต่900,000เลยนะบางคนอ่ะ700,000มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหลังคาธรรมดาตัวที่ Honda เข้าอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีหลังคาแก้วไม่มีเงี้ยก
1: ็6
0: 500,000 600,000อะไรเงี้ยมี4ปลายมีอะไรเงี้ยมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากขับไม่ต้องเอาหลังคากระจกก็ได้พี่ถูกกว่า
1: ครับ
0: ก็ได้อยู่ได้อยู
1: ่โอเค
0: ประหยัดด้วยเป
1: ็
0: นไฮบริด
1: นะครับ
0: ราคาน้ำมันนะพี่เอาใส่ได้ว่าราคาน้ำมันยังไงต่อครับ
1: แล้วไอ้โม่งไปไหนแล้วครับพี่ๆช่วยหน่อยครับพี่ฮิ
0: โอ้โห
1: พี่คือที่ให้ช่วยครับ
0: ช่วยตัวเองไม่ได้เลยฮะค่าน้ำมันเนี่ย
1: คือแหมผมก็ยังอยากจัดรายการต่อไปเรื่อยๆพี
0: ่โอ้ตอนนี้ก็ลำบากนะค่าน้ำมันขึ้นทุกวันขึ้นทีละ80สตังค์85สตังค์นะขึ้นหมด
1: พยายามอันดับแรกช่วยตัวเองให้ได้ครับพี่พยายามประหยัดก่อนต้องไม่จะวางแผนหน่อยจะเดินทาง
0: เปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนสไตล์การขับรถ
1: ครับ
0: ให้มันแบบรอบเครื่องยนต์ให้มันนิ่ง
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ค่อยปั๊มคันเร่งบ่อย
1: ๆ
0: นะ
1: ครับ
0: คือวันนั้นผมอ่านแบบผมเปิดไปดูมีพี่ท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วส่งมาว่าแบบว่านี่เรียนช่างยนต์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยในนี้แหละรายการนี้แหละรายการนี้แหละว่าการเหยียบคันเร่งเนี่ยแบบคลิกดาวอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องเนี้ยที่บอกว่าเวลาเราคลิกดาวนะครับพอเราคลิกดาวรถที่เป็นหัวฉีดนะ
1: ครับ
0: พอเรากดคลิกดาวปึ้งเนี่ยกว่าเครื่องยนต์มันจะพุ่งออกไปมันจะมีเสียงคำรามของเครื่องถูกป่ะ
1: ครับ
0: นั่นคือจังหวะพอเราคลิกดาวปึ๊บหัวฉีดมันจะจ่ายน้ำมันจ่ายน้ำมันทุกหัวเลย
1: ครับ
0: คือไม่รู้ว่าลูกสูบคุณจะอยู่จังหวะ
1: เลยล่ะ
0: จังหวะดูดอัดระเบิดหรือว่าคลายอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทุกสูบ4สูบมันก็จะวิ่งยิงท
1: ิ้
0: ง
1: เลย
0: ครับอาจจะเป็นจังหวะที่เราไอเสียเปิดหรือในเสียเปิดแล้วก็ปล่อย
1: ครับ
0: พอไอดีพุ่งออกมามันก็ทะลุออกไปเลยไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เผาไหม้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นนะคลิกดาวเพราะเขาต้องการกำลังที่ลดให้มากที่สุด
1: ครับ
0: ไม่ว่าลูกสูบคุณจะอยู่จังหวะไหนซึ่งมันก็ต้องมีจังหวะจุดระเบิดแค่สูบเดียวที่ช่วยถมน้ำมันเข้าไปเพื่อให้ได้กำลังพุ่งออกมาผมก็เลยแบบว่าอันเนี้ยเคลียร์กับพี่ข้างหน่อยว่าผมเรียนจริงๆแล้วก็จังหวะเนี้ยไอเนี้ยมันมาแบบเนี้ยพอจังหวะเราเหยียบคันเร่งปั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ECU มันจะสั่งให้จ่ายน้ำมันทุกสูบ
1: ครับ
0: มันถึงได้บอกว่าคลิกดาวบ่อยๆแล้วมันเปลืองน้ำมัน
1: ครับ
0: มันมาจากสาเหตุอย่างนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ที่บอกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

0: ำคือใบพริกดาค่อยๆเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆถ้าเดินทางไกลรอบนิ่งๆขับรอบนิ่งๆนะ
1: ครับ
0: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจังหวะรถพอไปอยู่เกียร์4เกียร์5แล้วรอบนิ่งๆไปยาว
1: ๆ
0: มันจะประหยัดเพราะเราไม่ได้เบิ้ลปั๊มคันเร่งลงไปถูกมั้ย
1: ครับ
0: พอเราไม่ปั๊มคันเร่งเนี่ยเราไม่มีคลิกดาวเครื่องยนต์มันก็จะได้คุชชี่มันก็จะไม่จ่ายน้ำมันถมทิ้งไง
1: ครับ
0: อันนี้ที่มันเตือนคือมันถีบทิ้งเพราะมันต้องการกำลังให้รถพุ่งออกไปให้เร็วที่สุดถูกมั้ย
1: ครับ
0: แต่คราวนี้พี่เค้าแบบผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเห็นแว๊บ
1: ๆก็เหรอผมไม่เห็นเอ๊ะแล้วพี่จัดกับใครวันนี้ผมไม่เห็น
0: จัดกับพี่อ่ะเค้าส่งมา
1: เลยถึงขั้นต้องบอกกันแล้วเหรอว่าเรียนทั้งหมด
0: มาถามว่าผมเรียนจริงมั้ยฮะผมเรียนจริงๆครับ
1: ครับ
0: ผมเรียนช่างยนต์มาครับ
1: ครับครับ
0: คือบางทีก็ไม่รู้ว่าพี่เขาต้องการอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้
1: เป็นว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวขับการขับประหยัดคือในบรรดาการทดสอบรถยนต์นะครับจะมีหลายรูปแบบมากสื่อมวลชนเนี่ยต้องไม่ใช่แบบบ้าระห่ำซัดกันอย่างเดียวนะครับแล้วไอการขับประหยัดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สื่อมวลชนเนี่ยจะต้องขับให้ได้นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบมีแข่งขันกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ผมไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้คุยนะแต่ผมเอาเรื่องจริงเอาข้อที่จริงมาเล่าให้ฟังว่าผมกับพี่โจ้เนี่ยกล้าพูดว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยอ่ะผมพูดผิดไหมพี่โจ้ให้พี่โจ้พูด
0: ไม่เราไม่ได้แบบ
1: คนที่ได้แชมป์ตัวบ่อยๆพี่โก้
0: แล้วพี่โก้เขาเจอผมบ่อย
1: เขาเห็นไหม
0: เขาก็ไม่ได้มาจะชนะผมตลอด
1: เห็นไหมก็ถึงบอกว่าวิธีการขับประหยัดครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่พี่โจ้บอกอะใช่เพราะอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับพิสูจน์ได้เครื่องยนต์เนี่ยครับมันทำงานด้วยหัวฉีดด้วยการเผาไหม
0: ้มันก็มีกล่อง ECU ควบคุม
1: ใช่
0: ที่เขาทำแบบนี้เวลาคลิกดาวลงไปปุ๊บมันไม่รู้ว่าเครื่องยนต์อยู่ในจังหวะอะไร
1: มันต้องการกำลังสูงสุดมันก็ต้องฉีดเต็มที
0: ่มันก็เลยฉีดออกไปให้มันแบบ
1: มันก็เปลือง
0: ตรงที่เวลาเราขับรถเหยียบคันเร่งปั๊มคันเร่งบ่อยๆคลิกดาวบ่อยๆมันจะเปลืองมากกว่าคนที่ขับแบบเนิ่นๆไปเรื่อยๆนะครับ
1: สังเกตอย่างนี้ครับทำไมรถติดในเมืองเนี่ยกับรถวิ่งทางไกลเนี่ยรถวิ่งทางไกลถึงประหยัดกว่าทางนี้ที่ความเร็วเนี่ยบางครั้งเราวิ่งถึง100-120ด้วยซ้ำไปเพราะว่าร
0: อบเราสวิง
1: ใช่เราจะไม่ได้ค่อยยกเท้าแล้วกดคันเร่งหนักๆยกเท้ากดคันเร่งหนักๆนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์แต่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อผมแนะนำว่าให้ลองขับอย่างนี้ครับเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบคันเร่งแล้วเบรกไปตลอดทาง
0: เพื่อ
1: จะได้พิสูจน
0: ์พี่กติบอก
1: ผมสนุกไง
0: พี่กติบอกว่าขอผลแมนยูเมื่อคืนครับ
1: เฮ้า
0: เมื่อคืนแมนยูยิงนำไปก่อนครับ
1: เฮ้ย
0: ยิงนำไปก่อน2ประตู
1: พี่พูดอย่างนี้
0: สุดสวยจริง
1: พี่พูดอย่างนี
0: ้สุดท้าย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็รู้แล้วว่าโอเทฟอร์ดนั้นใครจะมาเอาแต้มจากที่นี่ไม่ได
1: ้
0: ไม่ง่ายนะครับ
1: เป็นไง
0: นะฮะสรุปก็คือโดนไป 3-2 ตกรอบคาราบาวครับ
1: ใครตก
0: พี่ไม่ได้พูดอีก
1: แล้วพี่พูดว่าไงว่าใครจะมาเอาแต้มอย่างนี้ไปไม่ได้
0: ใครจะมาเอาแต้มจากโอเทฟอร์ดไปไม่ได้แม้จะทั้งแมนยูเอง
1: โถ่เอ้ยเดี๋ยวก่อนที่พี่กระติบถามมานี่คืออะไรครับพี่ขยี้ผมหรือว่าหรือพี่ขิงผมหรือว่า
0: พี่บ่าวบอกว่าพี่ครับมี3ทาง
1: คือ
0: เหนืออีสานใต้เส้นไหนขับดีสุดประหยัดสุดส่วนตัวชอบทางเหนือไปเชียงรายเอาประหยัดแบบไหนพี่ถ้าแข่งประหยัดเหรอหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เข้าใจคือขับประหยัดคือเส้นไหนก็ขับได้พี่ถ้าทางยาวๆพี่วางนิ่มๆแต่ถ้า3เส้นทางนี้นะ
1: ครับ
0: เส้นทางที่จะวิ่งและประหยัดสุด
1: ครับ
0: ถ้าแข่งขัน
1: ว
0: ิ่งลงใต้เพราะมันจะเป็นทางลง
1: ใช
0: ่ถ้าขึ้นอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นที่ราบสูง
1: ใช่
0: จังหวะที่เราไต่ขึ้นเนินมันก็จะเปื่อย
1: กินช่วงกรุงเทพถึงนั่นแหละทับกวางอ่ะกินหน่อย
0: ช่วงที่จะขึ้นที่ราบสูงเน
1: ี่ยแต่พอเลยโคราชไปแล้วน่ะไม่ค่อยละเป็นที่ราบ
0: แล้วก็ยังขึ้นเหนือเงี้ยมันก็ต้องขึ้นที่สูงตลอด
1: ขึ้นตลอด
0: มันก็จะเปื่อยกว่า
1: ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ยมันไม่ต่างกันหรอกแต่ลองขับจริงๆแล้วเห็นตัวเลขว่ามันต่างครับ
0: ใช่
1: ต่างจริงๆนะครับแต่ใต้เนี่ยมันเราอยู่บนที่สูงครับพี่เหมือนน้ำอ่ะรถมีน้ำหนักครับมันมีเรื่องของการ ที
0: ่มันไม่ต้องปีนเนิน
1: มันไม่ต้องฝืนแรงมันไม่ต้องฝืนน้ำหนักตัวเองเข้าไป
0: ไม่ต้องแบบ
1: ช่วยได
0: ้ฝืนธรรมชาติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็ไหลลงไปเรื่อยๆได
1: ้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยถนนด้วยนะครับใต้เนี่ยเราจะเจอรถติดเราจะเจอไฟแดงเยอะนะครับ
0: ใต้เนี่ยก็ขับแล้วเอาบีโอขับบีโอขับไปสมุย
1: พี่ขับรอบประเทศกับผมง่ายประจวบว่า
0: โอ้ผมไป BO ที่วิ่งไปสมุยเนี่ยเขาก็วิ่งแบบว่าแข่งอีโครันแบบนี้แหละ
2: ครับ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ทันเวลาก็ขับกัน140เต็มไมค์รถมันก็ยังขึ้นไฟอีโคอยู่เลยพอ140แต่รอบนิ่งนะ
2: ครับ
0: ไฟโชว์อีโคยังขึ้นอยู่เลย
2: ครับนะครับ
0: ทางใต้ประหยัดทางเหนือก็ได้อีสานก็ได้แต่ได้ทุกที่แหละ
2: ใครสนใจวิธีขับรถให้ประหยัดเดี๋ยวเปิดคอร์สดีกว่า
0: อย่าเลย
2: อย่าเลยอ่ะทำไมอ่ะหาตังค์นะ
0: เดี๋ยวมันไม่ได้ประหยัด
2: อ่ะล่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงจบวิธีการขับมันเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับอ่ะ468-9899ตอนนี้ไม่มีข้อความนะครับทาง YouTube ก็หมดแล้วเรียนผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่เราสองคนมีภารกิจนะครับจะไปพบปะกับบริษัทรถยนต์หลายบริษัทเลย
0: พรุ่งนี้มีงานเยอะมาก
2: นะครับ3มีงานเยอะมากต้องขออภัยไปเก็บข้อมูลมาฝากผู้ฟังนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลมาฝากแล้วก็จะเล่าสู่คุณฟังพรุ่งนี้คงไม่สามารถส่งข้อความมาได้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามาคุยกันถ้าเผื่อมีข้อความที่เป็นคำถามหรืออะไรข้องใจ
0: ครับ
2: นะครับก่อนจากกันไปฝากด้วยนะครับเส้นทางยานยนต์ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบรถหรือว่าใครที่ฟังทางนี้แล้วอาจจะยังไม่จุใจอยากจะได้ทางนู้นก็ถามได้นะครับถามข้อมูลลึกๆนะครับถาม
0: ได
2: ้เลย
0: ได้ครับ
2: ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับหรือใครจะติดต่อซื้อสารเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์ของพี่โจ้ก็ติดต่อเข้าไปทางนู้นนะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมคทาทองไวยเทียนนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนักวิชาการชี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจไทยภายใต้แรงกดดันถาโถมโดยเฉพาะราคาน้ำมันคาดหนุนการเติบโตของ GDP 0.3 ถึง 0.4% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสามารถสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมขอไปค่ะถึงพฤศจิกายนแม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายเงินหมุนเวียนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราว 0.3 ถึง 0.4% ด้านนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวที่ออกมาวงเงินจะน้อยกว่าและระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่างดังที่เห็นในช่วง4เดือนที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชา

0: ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SME เพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัสนันบุคคลตามหมายจับและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเมื่อปี2567ในพื้นที่จังหวัดยะลาพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาจัดกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาควบคุมตัวนายอัสนันบริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก่อนนำตัวลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สับสนเรื่องยอดทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายโดยระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงออกมาซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุว่ากำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีทเอ็กเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับคนญี่ปุ่นหลายหมื่นคนมารวมกันที่สวนฮิซายะโอโดริใจกลางเมืองนาโกย่าเพื่อรอชมการบินแสดงของ Blue Impulse ฝูงบินผาดแผลงของกองทัพป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นในเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยแม้โชว์จะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีแต่บรรยากาศในสวนเต็มไปด้วยผู้คนที่เงยหน้ารอชม Blue Impulseที่บินผ่านแผลงพร้อมปล่อยควันสร้างสีสันบนท้องฟ้าก่อนจะบินผ่านอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดไอจิโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมส์2026ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับรูปแบบการแปรขบวนผ่านแผลงใช้เครื่องบินฝึกหัดขั้นก้าวหน้าแบบคาวาซากิ T4 จำนวน6เครื่องบินเกาะหมู่ในระยะประชิดด้วยความเร็วสูงพร้อมปล่อยควันสีขาวพวยพุ่งเป็นสายบนท้องฟ้าเพื่อวาดลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆไฮไลท์พิเศษของโชว์เนชั่นเกมส์ครั้งนี้คือฝูงบิน Blue Impulse ได้นำเชื้อเพลิงการบินแบบยั่งยืนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งรีไซเคิลมาจากน้ำมันประกอบอาหารใช้แล้วมาร่วมผสมเป็นเชื้อเพลิงหลักในการบินเพื่อสะท้อนถึงธีมการจัดการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่บีจีปทุมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก1ประกาศคว้าตัวกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์มิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย21ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เป็นผลผลิตในระบบเยาวชนของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพกิเลนพยองในซีซั่น 2025 ถึง 2026อีกทั้งยังมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดลุยสเกชั่นเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยและล่าสุดกฤตภักดิ์ได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเดอะรับติดอย่างเป็นทางการเตรียมโลดแล่นในถิ่น True BG Stadium
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: ส
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ญาณเรืองและทีมงานสภาทนายความ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทนายมหาชนทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับรายการทนายมหาชนนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook YouTube นะครับของ FM 99นะครับทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับวันนี้นะครับผมเอกฤษดารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากทนายหนึ่งนะครับจิรพันธ์ญาณเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันและวิจัยพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พี่หนึ่งสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับผู้ฟังครับผม
7: ครับพี่หนึ่งครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับ
8: ครับก็เอาเรื่องใกล้ตัวแล้วกันนะวันก่อนเราก็คุยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายการจดทะเบียนสมรสการหย่าการแจ้งเข้าทะเบียนแจ้งย้ายออกทะเบียนนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็เรื่องทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลนะครับ
7: ครับผม
8: วันนี้เอาเรื่องง่ายๆเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านนะผู้ฟังทุกท่านนะหรือแม้กระทั่งพี่เอกก็ต้องเคยซื้อขายครับ
7: ครับผม
8: ซื้อขายทุกคนย่อมจะเคยแน่นอนการซื้อขายเป็นเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวเราครับผมครับ
7: ครับเรื่องการซื้อขายเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวคนยกตัวอย่างเช่นเราเข้าร้านสะดวกซื้อหรือเราไปตลาดเราทำธุรกรรมเราทำนิติกรรมอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันการซื้อขายเนี่ยครับพี่ตามกฎหมายแล้วมันคืออะไรครับ
8: การซื้อขายก็คือเป็นการแสดงเจตนานะก็คือเขาเรียกจุดสำคัญของการซื้อขายก็คือเจตนาของคนซื้อกับเจตนาของคนขายนะ
7: ครับผม
8: มันต้องตรงกันนะครับคืออยากซื้อเหมือนเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วกันนะฮะ
7: ครับผม
8: เจตนาเราจริงๆอาจจะต้องการซื้อน้ำยาซักผ้าแต่เดี๋ยวนี้มันมีน้ำยาปรับผ้านุ่มมีอะไรหลายอย่าง
7: ครับ
8: ไอ้ตัวเนี้ยพอมันพอเราเจตนาเรามันไม่ตรงกันอาจจะสัญญายังไม่เกิดต้องตรงกันก่อนอย่างเช่นพี่เอกเนี่ยพี่เอกต้องการซื้ออาจจะไปต้องการในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีพวกอาหารสำเร็จ
7: ครับ
8: บางทีพี่เอกอาจจะกินไก่ไม่ได้เพราะเป็นเกา
7: ต์
8: หรือว่าบางท่านเรื่องของศาสนาอาจจะทานอาหารบางอย่างไม่ได
7: ้ครับ
8: ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเจตนาต้องตรงกันก่อนม
7: ัน
8: ถึงจะเรียกว่าการซื้อขายถ
7: ึ
8: งจะสมบูรณ์ครับผม
7: ครับผมการซื้อขายที่สมบูรณ์เนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าเสนอสนองต้องตรงกัน
8: ครับผม
7: สัญญาเกิด
8: ครับ
7: กรรมสิทธิ์โอนทันทีแม้ยังไม่ชำระราคา
8: คือตัวเนี้ยต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์อย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้นะครับ
7: ครับผม
8: ก็คือมันต้องมีเงื่อนไขกันด้วยว่าต้องผู้ซื้อต้องตกลงชำระราคานะผู้ขายเนี่ยตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อนะครับนั้นแล้วก็จึงมีหน้าที่หลักสองฝั่งท
7: ั้
8: งสองฝั่งนะฮะคือผู้ขายก็ต้องส่งมอบและโอนตามที่ตกลงและผู้ซื้อก็ต้องชำระราคานะครับเช่นนะฮะเหมือนพี่เอกไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะฮะทางร้านขายโทรศัพท์อ่ะก็จะต้องมอบโทรศัพท์ให้พี่เอกและพี่เอกต้องจ่ายตังค์ค่าโทรศัพท์นะครับ
7: ในทางกฎหมายเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยมันคือนิติกรรมใช่ไหมครับพี่
8: ใช่ครับผมครับ
7: แล้วนิติกรรมมันคืออะไรอะครับ
8: นิติกรรมก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้ว่าการทำนิติกรรมต่างๆเนี่ยบางอย่างการนิติกรรมมี2อย่างนะเอาง่ายว่า
7: ครับผม
8: มีแบบกับมีแบบกับไม่มีแบบนะครับครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อขายเนี่ยที่ดินนะครับ
7: ครับผม
8: ที่ดินเนี่ยเขาบังคับว่าต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7: ต่อพนักงานเจ้าหน้าที
8: ่ใช่ครับหรือเราไปซื้อขายรถยนต
7: ์ครับ
8: นะคร
7: ับ
8: ส่งมอบรถยนต์แล้วกรรมสิทธิ์มันยังไม่โอนในทันทีนะตอนนั้น
7: ครับผม
8: มันก็จะต้องไปการมีการไปจดทะเบียนโอนที่ขนส่งอีก
7: ครับผม
8: หรืออาวุธปืนนะครับ
7: ครับผม
8: มีการซื้อขายกันส่งมอบกันส่งทั้งใบป.4
7: ครับผม
8: แต่ว่าผลทางคณะนิติกรรมอ่ะ ที
7: ่
8: ต
7: ้
8: องทำบังคับว่าต้องไปมีแบบต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่หรือนายทะเบียน
7: ครับผม
8: กรรมสิทธิ์จะโอนต่อเมื่อไปจดทะเบียนครับผมครับ
7: อ๋อครับผมสัญญาการซื้อขายเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อใดครับ
8: สัญญาซื้อขายก็คือเมื่อเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะครับอย่างสมมติเนี่ยว่าการขายของชิ้นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะราคามีการต่อรองกันสมมติพี่เอกเนี่ยพี่เอกอยากจะขายโทรศัพท์ให้ผมมือสอง
7: ครับผม
8: iPhone 15 Pro ตัวนี้มันอาจจะมีรุ่นใหม่มาจะอยากขายให้ผมพี่เอกเสนอผมมือหนึ่ง
7: ครับผม
8: ผมมือหนึ่งสัญญายังไม่เกิดเพราะผมยังไม่ตอบตกลง
7: ครับผม
8: แต่เธอบอกว่าพี่เอก 8,000 ได้ไหมพี่เอกก็ยังไม่ตอบกลับมา
7: ครับ
8: ต่อมาพี่เอกบอกว่าเอางี้ละกันคนละครึ่ง 9,000 แล้วผมตอบกลับไปว่าได้ครับพี่เอก 9,000 อันนี้สัญญาถูกต้องตรงกันละเสนอพี่เอกเสนอมาผมสนอง
7: ครับผม
8: ถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดคือแบบนี้ครับผม
7: โอเคครับก่อนซื้อขายเนี่ยครับต้องตกลงเรื่องอะไรกันบ้างครับ
8: คือหนึ่งเลยก็ต้องที่จะตกลงก็คือเรื่องของตัวสินค้าที่จะขายคืออะไรนะฮะ
7: ครับผม
8: คุณสมบัติของสินค้าเป็นยังไงนะครับ
7: ครับ
8: เหมือนการถ้าจะซื้อโทรศัพท์เนี่ยบางคนอาจจะชอบสีขาวบางคนอาจจะชอบสีดำ
7: ครับ
8: ต้องคุยกันก่อนเพราะบางคนสีนี้ไม่ถูกโฉลกสีนี้ถูกโฉลกเรื่องคุณสมบัติเรื่องของสีนะเรื่องของราคา
7: ครับ
8: สถานที่ส่งมอบวันเวลาและราคาครับผมนี่คือสาระสำคัญครับ
7: ครับผมคำพูดที่ว่าตกลงซื้อครับมันมีผลแค่ไหนครับพี่
8: คือถ้าตกลงซื้อเนี่ยก็ถือว่าสัญญาเกิดแล้วเหมือนเอายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องโทรศัพท์ที่เราคุยกันนี่แหละมันจะได้เข้าใจตรงกันใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างที่บอกนะพอราคาสุดท้ายอยู่ที่ 9,000 ผมโอเคผมบอกตรงซื้อที่ 9,000
7: ครับผม
8: พี่เอกในฐานะผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบโทรศัพท์ให้ผม
7: ครับผม
8: ผมในฐานะผู้ซื้อมีฐานะที่จะต้องชำระราคาให้กับพี่เอก
7: ครับ
8: ครับอันนี้คือหน้าที
7: ่แล้วกรณีสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมันคืออะไรครับมันต่างกันยังไง
8: ต่างกันอย่างนี้ครับสังหาริมทรัพย์น่ะคือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายนะครับจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ใช่การเคลื่อนย้ายที่ทำให้ทรัพย์นั้นเสียหายนะครับหรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปนะครับเช่นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์โทรศัพท์เครื่องประดับต่างๆนะครับส่วนอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินไม่สามารถย้ายไปไหนได้โดยปกตินะครับเช่นบ้านอาคารที่ดินครับผมครับ
7: การซื้อขายนี้มันต่างกันยังไงครับ
8: ต่างกันครับถ้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือบางอย่างนะบางอย่างไม่ต้องจดทะเบียนเช่นอย่างยกมืออย่างเฉพาะตัวมือถือนะไม่ใช่เบอร์นะ
7: ครับผม
8: อันนี้ส่งมอบกันก็สมบูรณ์แล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นรถยนต
7: ์หรือ
8: ปืนเนี่ยมันก็ต้องมีการไปจดทะเบียนมีตามแบบที่เขาบัญญัติไว้นะครับ
7: ครับผม
8: แต่ว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นที่ดินเนี่ยก็ต้องไปมีการตามหลักนิติกรรมเขาจะมีแบบให้ต้องไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเพื่อควบคุมนะว่าใครเป็นเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครับ
7: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์อะครับต้องมีข้อกำหนดมีข้อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายแล้วมันมีข้อต้องระวังยังไงบ้างครับ
8: ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับข้อควรที่ต้องระวังนะคือเรื่องแบบนะครับว่าที่ดินเนี่ยบ้านหรือทรัพย์ที่เขาทำขายเนี่ยว่าเป็นอสังหาทรัพย์ที่มีเรื่องการบังคับว่าต้องไปจดทะเบียนบางอย่างเนี่ยมันมีห้ามโอนด้วยโฉนดบางแปลงมันออกมาห้ามโอนภายใน10ปีอะไรพวกนี้เราต้องตรวจดูดีๆนะว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีพวกนี้ไหมส่วนใหญ่เขาจะปั๊มตัวสื่อสีแดงไว้ด้านหลังว่าห้ามโอนภายในกี่ปีเนี่ยว่าซึ่งการตกลงกันเองเนี่ยโดยลำพังเฉพาะสองฝ่ายยังไม่เพียงพอเราต้องไปตรวจสอบสารระบบอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าต่อเราจะไว้ใจเชื่อใจขนาดไหนเนี่ยทางที่ดีควรไปตรวจที่สารระบบเพราะบางแปลงอาจจะถูกอายัดเพราะถูกบังคับคดีไว้เราจะดูแค่สำเนาโฉนดขอดูโฉนดตัวจริงทางที่ดีก็ชวนกันไปจับมือกันไปแล้วไปดูที่ที่สำนักงานที่ดินนะครับ
7: ตัวอย่างการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่มันพี่หนึ่งลอง ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยนะครับ
8: ครับตัวอย่างนะครับเช่นนะครับนายกเนี่ยมีที่ดิน1แปลงนะครับ
7: ครับผม
8: นายขอเนี่ยต้องการมาซื้อในราคา2ล้านบาท
7: ครับผม
8: แล้วก็จะคู่กันตกลงกันว่าในว่าตกลงซื้อขายที่ดินแปลงเนี้ยในราคา2ล้านบาท
7: ครับ
8: จากนั้นน่ะนัดกันไปที่สำนักที่ดินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
7: ครับผม
8: เมื่อดำเนินการถูกต้องและจดทะเบียนการโอนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินแล้วเนี่ยการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จึงมีผลสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครับคือพวกเนี้ยต้องพากันไปที่ที่ดิน
7: ครับอันนี้คือต้องหมายความว่าเราต้องทำสัญญาไหมครับ
8: ครับตามหลักคือต้องทำสัญญาแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บังคับถึงขั้นว่าต้องทำสัญญาซื้อขายก่อนถึงระหว่างกันเองก่อนเนี่ยถึงจะมีผลในการโอนที่ดินนะเพราะเวลาเราไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็จะทำสัญญาซื้อขายให้ครับ
7: ครับแล้วตัวอย่างการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครับพวกรถยนต์พวกทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างครับ
8: ครับถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือหนึ่งพวกเนี้ยเราต้องทำสัญญาซื้อขาย
7: ครับผม
8: เพราะว่าจะได้มั่นใจว่ามีการตกลงซื้อขายกันจริงเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนใช่ไหมครับใบเสร็จใบรับเงินนะครับ
7: ครับผม
8: หลักฐานการโอนเงินนะครับหรือถ้าเป็นรถก็พวกเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์คู่มือจดทะเบียนรถยนต์นะฮะแล้วก็หลักฐานการส่งมอบรถยนต์นะครับเพราะว่าหากเกิดปัญหามาภายหลังเนี่ยหลักฐานเราเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยพิสูจน์ได้ว่าเรามีการตกลงซื้อกันในเงื่อนไขอะไรยังไงครับผม
7: กรณีรถยนต์เนี่ยผมขอความรู้เพิ่มเติมครับสมมุติว่ากรณีการโอนลอย
8: ครับ
7: กรณีการโอนลอยเนี่ยหมายความว่าเราทำสัญญาซื้อขายส่งมอบรถกันเรียบร้อยแล้วส่งมอบเงินชำระราคากันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ไปโอนที
8: ่
7: ขนส่งลักษณะนี้ครับรถยนต์คันนี้ยังเป็นของใครครับ
8: คือตอนนี้นะครับถ้าถามผมว่าคือบางอย่างเนี่ยกฎหมายเขาบังคับว่าต้องทำตามแบบนะครับ
7: ครับผม
8: ต้องไปทำนิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือขนส่งหรือนายทะเบียนวัดปืนนะฮะ
7: ครับผม
8: ก็ต้องดำเนินการให้ครบตามกระบวนการถ้างั้นเนี่ยการครอบครองไปเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ
7: ์
8: อาจจะไ
7: ม
8: ่ได้แค่ผู้ครอบครองแต่ยังไม่ได้กำสิทธิ์ 100% เรื่องการจดเรื่องการโอนลอยนะฮะผมขออนุญาตเล่านำข้อเท็จจริงที่เคยได้ประสบพบมานะว่ามันเป็นยังไงนะว่าตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเขาถ้าคนที่เขาพอมีประสบการณ์นะหรือว่าพอมีคนแนะนำเนี่ยเขาจะไม่โอนลอยขายเขาจะเลยคือปัญหากันโอนลอยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปขายเต็นท์เนี่ยจะให้โอนลอยไปก่อน
7: ครับผม
8: แต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยผมเคยเจอเลยครับมีคนมาปรึกษาผมขายรถไปจะหลายปีแล้ว
7: ครับผม
8: ปรากฏว่าไม่มีการโอน
7: ครับผม
8: โอนลอยไปเลยนะฮะปรากฏว่ารถคันดังกล่าวอะไปใช้ในการกระทำผิดขนยาเสพติดเขาก็เลยสืบว่ารถคันนี้เป็นของใคร
7: ครับ
8: จนมาตามมาหาเจ้าของในคู่มือ
7: ครับ
8: คู่มือจดทะเบียนรถยนต
7: ์ครับผม
8: นะอันนี้อันตรายซึ่งท่านอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยได้นะครับอีกกรณีหนึ่งเช่นกันฮะอาวุธปืนก็เหมือนกันครับเวลาขายไปเนี่ยก็บางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงไปโอนคงซื้อไปแล้วเขาคงเอาไปโอนไปขออนุญาตต่อนายทะเบียนแต่ว่าอาวุธปืนเนี่ยมันเงื่อนไขมันมากกว่ารถยนต์คือรถยนต์เนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นคนไทยมีคุณสมบัติอะไรพวกเนี้ยอายุอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะโอนได้แต่ถ้าเรื่องอาวุธปืนอ่ะมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวอีกซึ่งอาจจะโอนไม่ได้เพราะเขาโอนไม่ได้เขาไม่โอนแต่ต่อมาก็อาจจะมีการขายต่อๆไปแล้วปืนไปใช้กระทำความผิดเขาก็ตามมาถึงคนที่ถือใบอนุญาตให้มีและใช้คือป.4ครับผมครับ
7: นั่นหมายความว่าการส่งมอบทรัพย์สินไปให้กับผู้ที่ซื้อเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับคือมันมี2 อย่างนะฮะก็คือ1มันต้องถ้าบางอย่างนี่เขาอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันต้องทำตามแบบมันต้องมีการส่งมอบแล้วก็มีการไปโอนกรรมสิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนนะ
7: ครับ
8: ว่าดังนั้นเราจะคิดว่าการส่งมอบเป็นการโอนกรรมสิทธิ์เสมอไปไม่ใช่ครับผมว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดพร้อมกันแต่บางกรณีเนี่ยอาจจะเกิดคนละเวลาดังนั้นจึงควรอ่านสัญญาและเงื่อนไขการชำระเงินในการโอนกรรมสิทธิ์น่ะให้ชัดเจนก่อนครับ
7: ครับผมการมัดจำอะครับกับการจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
8: ครับ
7: เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอย่างเราไปเช่าซื้อรถยนต์เนอะ ทางพนักงานขายครับก็ต้องบอกว่าคุณต้องวางมัดจำก่อนนะหรือต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรครับอยากให้ทนายหนึ่งอธิบายหน่อยคร
8: ับ
7: อ
8: ธิบายง่ายๆนะพี่เอกนั่นก็คือมัดจำเป็นเงินหรือทรัพย์ที่ให้ไว้เมื่อทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญาเกิดขึ้นและเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญา
7: ครับผม
8: เช่นอย่างเงี้ยอย่างเราไปซื้อรถยนต์เนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยมัดจำไว้ก่อนถ้าไม่มัดจำเขาก็จะไม่ทำเรื่องไม่ทำเรื่องที่ว่าเบิกรถเบิกอะไรมาเลยต้องมีการวางมัดจำนะ
7: ครับผม
8: ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ขออนุญาตมาเล่าให้พี่น้องที่รับฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับ
7: ครับผม
8: ว่าก่อนที่ท่านจะวางมัดจำเนี่ยท่านดูบริษัทดูเซลล์หรือพนักงานขายคุยจนละเอียดจนเข้าใจนะเพราะว่าเงินมัดจำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีหลายท่านมาปรึกษาผม
7: ครับ
8: มัดจำไปแล้วปรากฏว่ารถไม่ส่งมอบไม่ทันหรือไม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดขอเงินมัดจำคืนกว่าจะได้เงินมัดจำคืนนาน
7: ครับ
8: หรือบางครั้งเนี่ยพอมีเงินมัดจำมันอาจจะไม่ได้เยอะบางคนก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปฟ้องก
7: ็
8: ไม่ได้ตามก็เงินมัดจำก็ไม่ได้คืนนะอันนี้ไม่ได้ทุกกรณีนะเป็นบางกรณีเฉยผมมาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับส่วนเงินที่จ่ายหลังจากทำสัญญาน่ะอาจจะไม่ใช่มัดจำอาจจะเป็นเพียงเงินต้องดูในรูปสัญญาระบุก่อนว่าเป็นอะไรนะครับ
7: ค
8: ือส่วนใหญ่คือเงินมัดจำอ่ะคือเป็นเงินที่ทำมอบเมื่อวางตอนทำสัญญาครับผมครับ
7: ครับผม
8: ครับและดูอีกอย่างท่านที่ที่ท่านต้องอ่านให้ละเอียดก็คือว่าสิทธิ์ในการลิฟเงินคืนหรือเงินมัดจำเนี่ยว่าเป็นอย่างไรเพราะเวลาในมัดจำปุ๊บเนี่ย
7: ครับ
8: เราควรให้เขาระบุว่าถ้าเขาส่งมอบเอาเรื่องรถละกัน
7: ครับ
8: สมมติเรามัดจำซื้อรถยนต์เนี่ยถ้าเขาส่งมอบรถยนต์ให้ไม่ได้เนี่ยก็ควรให้เขาระบุว่าต้องคืนเงินมัดจำให้กับทางผู้ซื้อนะ
7: ครับ
8: แต่บางครั้งเนี่ยในทางส่วนใหญ่นะว่าหรือผู้ขายเนี่ยเขาก็อาจจะเขียนว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่จะมอบไปแล้วผู้ซื้อที่วางมัดจำไม่ยอมรับมอบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลิฟเงินมัดจำครับผมครับ
7: ครับ
8: คือตัวเนี้ยข้อแนะนำนะครับก็เวลาเนี่ยเวลาที่เราวางมัดจำหรืออะไรพวกนี้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็เก็บใบเสร็จสลิปและข้อความวัตถุประสงค์ของเงินตรงนั้นไว้ว่าไว้เพื่อทำอะไรครับ
7: ครับกรณีได้รับสินค้าแล้วถ้าสินค้ามีตำหนิครับเราควรทำยังไงครับแล้วก็ผู้ขายเนี่ยต้องรับผิดไหมครับ
8: ครับคือโดยหลักการนะฮะผู้ขายต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับเพราะมันชำรุดบกพร่องเนี่ยคือหนึ่งบางอย่างอาจจะชำรุดบกพร่องจนใช้งานไม่ได้เลย
7: ครับ
8: หรืออาจจะชำรุดบกพร่องแต่ยังใช้งานได้อยู่นะก็จะกรณีนั้นก็ทำให้เป็นเรื่องเสื่อมราคาคือของพอชำรุดปุ๊บเนี่ยราคามันก็จะเสื่อมลงนะ
7: ครับ
8: หรืออาจจะไม่เหมาะกับประโยชน์ที่คนซื้อต้องการใช้ตามปกติหรือตามสัญญาครับผมครับ
7: ครับผม
8: แต่ในกรณีเนี้ยมันก็มีข้อยกเว้นนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดคนซื้อ
7: ครับผม
8: รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันมีความชุลุดบกพร่องก็ยังรับมอบสินค้าไว้นะฮะหรือเห็นสินค้าเห็นโดยชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันมีความชุลุดบกพร่องอยู่แล้วแต่ว่าผู้ซื้อยังรับไว้โดยไม่ทักท้วงนะครับอันเนี้ยทางผู้ขายอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะฮะก็คือเวลาท่านเห็นความชุลุดบกพร่องหรือพบปัญหาการใช้งานให้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บไว้และแจ้งผู้ขายไว้เป็นหลักฐานครับ
7: กรณีสมมุติว่าของชำรุดนะครับแต่สมมุติว่าใช้งานมาได้แล้ว1อาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์สมมุตินะครับใช้งานมาได้1อาทิตย์แล้วเราส่งมอบอะไรเรียบร้อยแล้วยังอยู่ใน1เดือนอย่างเงี้ยครับแล้วมันชำรุดเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถเรียกร้องอะไรได้มั้ยครับ
8: ต้องแบ่งเป็น2กรณีก่อน
7: ครับผม
8: เบื้องต้นน่ะต้องดูในสัญญาอันนี้รถมือ2ใช่ไหม
7: หรือรถมือ1ครับกรณีรถมือ1เลยครับ
8: ถ้ากรณีรถมือ1เนี่ยดูที่สัญญาผมเชื่อว่าประกันน่าจะเกิน1เดือนน่าจะน่ามันแล้วแต่บริษัทอาจจะไม่เหมือนก
7: ัน
8: มันมีบริษัทก็มันมีทั้งของที่เคลื่อนไหวกับไม่เคลื่อนไหว
7: ครับผม
8: มันก็จะมีที่ระยะเวลารับประกันเขาถ้าอยู่ในระยะ1เดือนน่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระยะเวลารับประกันอยู
7: ่น
8: ะผมเชื่อว่าทุกบริษัทน่าจะรับประกันเกิน1เดือนรถใหม่นะถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดความชุลุดบกพร่องขนาดเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาเข้าศูนย์ แล้วให้เขาทำการแก้ไขถ้ามันแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูว่าในสัญญาในการซื้อขายรถเนี่ยมีบ่งบอกไว้หรือระบุไว้หรือเปล่าว่าในกรณีที่รถใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่มันไม่นานเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ยทางบริษัทจะรับผิดชอบอะไรยังไงเช่นเปลี่ยนอะไรใหม่ให้หรืออาจจะถ้ามันใช้งานถ้ามันเสียหายหนักจริงๆนะจนใช้งานไม่ได้นะอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะนะเพราะว่าคำในคำถามอาจจะไม่ชัดเจนนะว่าอาจถึงขั้นกรณีที่ว่ารถซื้อมาไม่ถึงเดือนเนี่ยถ้าใช้งานไม่ได้คือไม่สามารถที่จะขับได้หรืออะไรได้เนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันอาจจะควรอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ได้ถ้าเกิดว่ามันเสียหายหนักจริงๆนะครับ
7: ครับผม
8: ซึ่งและต้องไม่เกิดจากการกระทำหรือใช้รถผิดประเภทของผู้ซื้อด้วยแล้วก็ดูว่าคือบางครั้งเนี่ยถ้าซื้อรถไปเนี่ยแล้วเอาไปดัดแปลงหรือไปโมดิฟายหรืออะไรเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายมาน่ะทางบริษัทอาจจะบันเสกขอรับผิดชอบได
7: ้ครับผม
8: ครับผม
7: ครับผมถ้าได้สินค้าไม่ตรงปกอะครับ
8: สินค้า
7: ไม่ตรงกับตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยครับเราต้องทำยังไงดี
8: นะตัวอย่างนะเช่นนะสั่งสินค้าสีดำไปแต่ได้สีขาวนะฮะสั่งอีกรุ่นนึงได้อีกรุ่นนึงนะฮะโฆษณาว่าใหม่แต่ว่าเป็นสินค้าที่มีตำหนิที่ไม่ผ่าน QC นะไม่ผ่านการคัดสรรตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับ
7: ครับผม
8: ผู้ซื้อที่รับของมาเนี่ยต้องรีบต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนนะที่เราเจอน่ะแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอแล้วก็เก็บข้อมูลที่เราติดต่อภาพที่เขาโฆษณาขายหรือใบสั่งซื้อหรือแชทที่คุยสั่งสินค้าจากเขาแล้วก็รายละเอียดต่างๆแล้วใบเสร็จนะครับ
7: ครับ
8: พอเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยว่ามีการพูดคุยกันอีกอย่างนึงส่งอีกอย่างนึงมาเนี่ยมันชัดเจนละว่าไม่ตรงตามที่ตกลงเนี่ยครับ
7: ครับ
8: เราก็ขอให้เขาเราปฏิเสธไม่รับแล้วก็ส่งกลับใช่มั้ยครับขอให้เนี่ยแจ้งเขาเนี่ยแล้วก็ขอให้แก้ไขให้ส่งที่ถูกต้องมาครับผม
7: ครับผม
8: ครับหากนะครับตกลงคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าเนี่ยควรทำเป็นข้อความที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ก็คือทำหลักฐานไว้นะว่าโอเคสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมันมีตำหนิมันไม่ตรงปกเดี๋ยวเขาจะส่งสินค้าตัวใหม่มาให้ครับผม
7: ครับผมครับมีคำถามครับการซื้อการขายนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับและจำเป็นต้องทำสัญญาไหมครับเป็นลายลักษณ์อักษรครับ
8: อย่างที่บอกนะถ้าจำเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับคือถามว่าคือหลักการเลยซื้อขายเนี่ยอย่างที่เราคุยกันแต่แรกแต่ต้นมาเลยว่าเสนอสนองถูกต้องตรงกันส
7: ั
8: ญญาเกิดอันนี้เกิดแล้วแต่บางอย่างเนี่ยที่เขาบอกมันต้องไปทำจดนิติกรรมจดอะไรต่างๆต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมันถึงจะสมบูรณ
7: ์ครับผม
8: สัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เสนอสนองถูกต้องตรงกันอันนี้สัญญาเกิดขึ้นแล้วครับ
7: ครับผมอีกคำถามนึงนะครับถ้าซื้อสินค้าผู้ขายไม่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างครับ
8: ต้องดูก่อนว่าว่าเขาเจตนาที่จะไม่จะลงรูปแต่แรกหรือไหมต้องเอาต้องดูเป็นสองกรณีก่อนถ้าเจตนาซื้อขายจริงๆถ้ามีเจตนาซื้อขายจริงๆเนี่ยก็ทางผู้ซื้อก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับให้สมมติสินค้าได้แต่ผู้ซื้อก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าสินค้านะครับ
7: ครับ
8: ครับ
7: อีกคำถามนึงครับกรณีซื้อสินค้ามือสองแล้วภายหลังพบว่าสินค้ามีตำหนิหรือมีปัญหานะครับผู้ขายไม่ได้แจ้งผู้ขายไม่ได้แจ้งนะครับผู้ซื้อสามารถร้องเรียนเงินคืนได้ไหมครับ
8: ได้ครับก็คือแจ้งอย่างที่ผมบอกที่เราคุยกันแต่แรกว่า
7: ครับผม
8: ก็คือเนี่ยถ่ายรูปพอแกะของอันนี้แกะของมาใช่ไหมครับเห็นพบปัญหาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาหลักฐานที่พูดคุยกันตลอดที่คุยกันนะบอกว่านะโทรศัพท์เนี่ยหรือว่าสินค้าตรงเนี้ยใหม่ไม่มีตำหนิใช้งานได้สมบูรณ์แต่ปรากฏว่ารับสินค้าแล้วมันไม่ตรงปกอันเนี้ยเราก็แจ้งผู้ขายได้แล้วก็ขอส่งคืนแล้วขอรับเงินคืนสามารถทำได้ครับ
7: อีกคำถามนึงนะครับการซื้อขายผ่าน Facebook LINE หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยครับสามารถถือเป็นสัญญาการซื้อขายตามกฎหมายได้หรือไม่ครับ
8: คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
7: ครับผม
8: การพูดคุยกันหรือมีข้อตกลงกันในทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่า Facebook LINE หรือว่า WhatsApp หรืออะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วครับถ้าเจตนา เสนอสนองถูกต้องตรงกันครับสัญญาซื้อขายเกิดครับ
7: โอเคครับดูเวลาแล้วนะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายมหาชนครับ
8: ครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับ
6: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
7: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการทนายมหาชนนะครับวันนี้เราคุยเรื่องการซื้อการขายยังอยู่กับพี่ทนายหนึ่งนะครับพี่ทนายหนึ่งครับการขายตรงและการตลาดขายตรงเนี่ยครับตลาดแบบขายตรงเนี่ยครับมันคืออะไรครับ
8: ครับพี่เอกครับผู้ฟังครับการขายตรงก็คือการที่มันเป็นการขายที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงนะฮะนอกสถานที่ที่ค้าขายตามปกตินะครับ
7: ครับผม
8: ตัวอย่างนะที่พบเห็นก็คือผู้ขายเนี่ยหรือผู้จำหน่ายเนี่ยนำสินค้าไปเสนอถึงบ้านหรือที่ทำงานของผู้ซื้อนะครับ
7: ครับ
8: ซึ่งทางกฎหมายเขาก็กำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพอผู้ซื้อเนี่ยอาจตัดสินใจซื้อจากการถูกชักชวนโดยตรงนะครับ
7: ครับผม
8: ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมายยังคงเป็นการซื้อขายที่ทำได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนะครับซึ่งมันก็จะมีอย่างตอนเนี้ยอาจจะมีพวกแชร์ลูกโซ่อะไรพวกนี้ครับซึ่งการขายตรงเนี่ยมันเน้นขายสินค้านะครับส่วนพวกแชร์ลูกโซ่ที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ได้เน้นขายสินค้ามันเป็นการเน้นหาสมาชิกอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับผมครับ
7: ครับผม
8: ครับสรุปนะฮะการขายตรงนะฮะตลาดขายตรงเนี่ยก็คือการเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายโดยตรงต่อผู้บริโภคโดยคู่สัญญาที่อยู่ห่างกันนะครับหรือนะช่องทางที่อาจเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์นะครับจดหมายสื่อออนไลน์หรือช่องทางอื่นตามนิยามและหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับ
7: ครับ
8: แต่นะครับไม่ใช่ทุกการขายออนไลน์จะเป็นตลาดแบบขายตรงนะครับเพราะต้องมีกฎกระทรวงกำหนดกรณีที่ไม่ถือเป็นตลาดแบบขายตรงนะครับเราจึงต้องดูว่าใครเป็นผู้ขายวิธีขายเป็นอย่างไรและเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นหรือไม่นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าการขายออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดแบบตรงเสมอไปหรือไม่นะครับก็คือไม่เสมอไปครับ
7: เพราะมันยังไงครับพี
8: ่ครับคือเอาง่ายว่าถ้าการจะเป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยมันต้องมีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจในตลาดแบบขายตรงนะครับและมีรายได้จากการขายออนไลน์ไม่เกินตามที่กฎกระทรวงกำหนด
7: ครับผม
8: จึงถือว่าเป็นการขายตรงนะครับซึ่งการขายตรงเนี่ยมันดีกับผู้ซื้อก็คือว่าเราสามารถเลิกสัญญาได้ภายใน7วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้านะครับดังนั้นเราต้องตรวจให้แน่นอนก่อนว่าเนี่ยสินค้าเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่มันตรงหรือไม่ไม่ตรงเราก็ยกเลิกสามารถคืนยกเลิกสัญญาและคืนของได้ภายใน7วันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเนี่ยธุรกรรมที่เราทำอยู่นะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงหรือไม่ครับ
7: ครับผมถ้าจะยกเลิกสัญญาครับทำให้มีหลักฐานยังไงบ้างครับ
8: ก็หลักๆนะครับก็พอเราได้รับพอเราได้รับสินค้าแล้วเนี่ยพอเราได้รับสินค้าแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเราก็แจ้งผู้ขายเลยนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยประกอบธุรกิจนะว่าเราต้องการเลิกสัญญานะครับโดยใช้ช่องทางที่พิสูจน์ได้เช่นนะข้อความในระบบที่บันทึกวันเวลาอีเมลหรือวิธีอื่นตามกฎหมายครับเราเก็บภาพหน้าจอนะครับหลักฐานการส่งข้อความและหลักฐานการคืนสินค้านะครับอย่ารอจนพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายแล้วนะครับถึงจะไปเลิกสัญญาต้องเลิกภายในกำหนดครับ
7: ครับมีคนสับสนนะครับว่าการขายตรงครับกับแชร์ลูกโซ่กับขออภัยครับกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยครับต่างกันยังไงครับ
8: ครับขายตรงนะครับเป็นรูปแบบการจำหน่ายสินค้าบริการที่กฎหมายรับรองและกำกับดูแลครับ
7: ผม
8: ส่วนแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันอาจจะแฝงมากับการอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงนะครับแต่มีลักษณะหารายได้หลักจากการชักชวนคนเข้าระบบมากกว่าการขายสินค้าก็คือเอาง่ายๆเลยนะพี่เอก
7: ครับ
8: ผมฟังครับคือการขายตรงเนี่ยเขาเน้นสินค้าเป็นหลัก
7: ครับ
8: นำเสนอสินค้าว่าสินค้านั้นดียังไงใช้แล้วเกิดประโยชน์กับผู้ซื้ออย่างไร
7: ครับ
8: แต่การพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเป็นการเน้นให้หาคนสมาชิกมาเข้ากลุ่ม
7: ครับ
8: เพื่อมาเข้ากลุ่มแล้วจะเอาของไปขายอันนี้คือเน้นสมาชิกเน้นให้
7: เน้นสมาชิก
8: ให้สมาชิกไปหาสมาชิกเพิ่มเรื่อย
7: ๆครับผม
8: ครับอันนี้คืออันเนี้ยเป็นแชร์ลูกโซ่ครับผม
7: วิธีการเช็คลิสต์ก่อนซื้อเนี่ยครับเรามีวิธีการเช็คลิสต์ยังไงบ้างไหมคร
8: ับครับก่อนเราจะซื้อนะฮะก็ให้ผู้ซื้อเนี่ยก็ถามชื่อบริษัทนะครับ
7: ครับ
8: หรือผู้ขายนะครับว่าอยู่ที่ไหนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมมีเบอร์โทรไหมและช่องทางติดต่อที่ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ถามราคาเต็มด้วยนะครับ
7: ครับผม
8: และเงื่อนไขการชำระเงินการรับประกันและการคืนสินค้านะครับคือตัวเนี้ยผมบางครั้งผมก็มีเหมือนกันซื้อของจากทางนี้เหมือนกันคือเนี่ยบางทีเนี่ย1 แถม 1พอเราซื้อ1 แถม 1แล้วเขาอาจถ้า2 แถม 2เนี่ยจะราคาเท่านั้นเท่านี
7: ้ครับ
8: หรือบางทีเนี่ยบอกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ขายนะแถมให้แต่เราต้องเสียค่าภาษีค่าขนส่งอันนี้แหละท่านต้องดูให้ดีนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ฟรีอย่างที่ท่านคิดก็ได้นะครับ
7: ครับผม
8: ดังนั้นนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินการรับประกันการคืนสินค้านะฮะและที่สำคัญนะครับท่านอย่าให้คำว่าเนี่ยวันนี้เท่านั้นวันสุดท้ายหมดโปรโมชั่นแล้วนะฮะแล้วท่านรีบตัดสินใจซื้อเนี่ยขอให้ท่านคิดดีๆนะอย่าตัดสินใจซื้อเพราะคำว่าวันนี้เท่านั้นนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ขอให้ท่านอ่านเอกสารเนี่ยก่อนเซ็นทุกครั้งเวลามีคนมาส่งนะครับท่านอ่านก่อนแล้วถ่ายรูปเอกสารเก็บไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าท่านไม่เข้าใจในสัญญาเนี่ยขอเวลาตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งไปลงชื่อนะครับแล้วก็เวลาถ้าเป็นสินค้ามาส่งอยู่ในกล่องให้ท่านก่อนแกะสินค้าเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานครับ
7: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับคือการซื้อขายออนไลน์ครับการซื้อขายออนไลน์เนี่ยมีผลตามกฎหมายหรือไม่ครับ
8: ครับพี่เอกครับเหมือนที่เราคุยกันในเบรกก่อนนะว่าคือโดยหลักเลยนะครับการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อ่ะได้เป็นการรับรองนะตามพรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับ
7: ครับผม
8: ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เช่นข้อความอีเมลหรือข้อมูลในระบบทางแชทไลน์ Facebook อะไรพวกนี้นะฮะอาจมีผลทางกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้นะครับดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าคุยในแชทไม่มีผลหรือไม่มีลายเซ็นกระดาษไม่มีสัญญาเสมอไปไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจใหม่นะครับสิ่งสำคัญคือพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าใครส่งข้อความส่งเมื่อไหร่และตรงลงเรื่องอะไรคือคนที่คุยกับเราอ่ะ
7: ครับผม
8: เป็นใครและตัวผู้ขายเป็นใครผู้ซื้อเป็นใครถ้ามันสามารถระบุได้ก็ถือว่ามีผลแล้วครับ
7: ครับหลักฐานออนไลน์นะครับเราควรเก็บหลักฐานอะไรไว้บ้างครับในกรณีที่เราจะต้องซื้อของออนไลน์นะครับ
8: ครับอันนี้สำคัญเลยนะครับภาพหน้าสินค้าแล้วก็โฆษณาที่เขาโฆษณานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะราคานะครับรายละเอียดและคำรับประกันว่าสินค้าเป็นยังไงดีอะไรสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างพวกนี้นะครับเก็บไว้ให้หมดนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีร้านค้านะครับURL ก็คือในมันก็เป็นลิงก์นะฮะ
7: ครับผม
8: นะลิงก์ของคนขายนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็เลขคำสั่งซื้อนะครับ
7: ครับผม
8: แล้วก็แชทที่เราตกลงซื้อขายกัน
7: ครับ
8: รวมถึงข้อความเรื่องการส่งสินค้าและก็เรื่องวิธีการถ้ารับสินค้าแล้วไม่พอใจแล้วก็เราคืนของเขาคืนเงิน
7: ครับ
8: ตกลงยังไง
7: ครับ
8: สลิปการโอนเงินนะครับสลิปการโอนเงินเนี่ยถ้าเราโอนทางตู้ ATM นะครับถ้าเกิดเป็นสลิปมาตัวนั้นมันเป็นคาร์บอนมันจะเลือนได้ง่ายก็ให้คนซื้อเนี่ยถ่ายเอกสารไว
7: ้ครับ
8: มันจะไม่เลือนนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเกิดท่านโอเคท่านโอนทางมือถือโอเคสลิปอยู่ในมือถือก็ท่านก็พิมพ์เก็บไว้เผื่อเครื่องเสียเครื่องอะไร
7: ครับ
8: นะครับแล้วก็พวกใบเสร็จพวกใบกำกับภาษีและข้อมูลการจัดส่งปกติเวลาคนขายเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราว่าเนี่ยเขาจะส่งระบบอะไรตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรยังไงท่านก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือภาพหรือวิดีโอนะฮะตอนที่แกะกล่องเปิดดูสินค้าเนี่ยให้ดูว่าท่านได้รับในสภาพไหนเพราะถ้าท่านไม่ถ่ายไว้เนี่ยบางครั้งผู้ขายเขาอาจจะบอกว่าตอนที่ออกจากเขาไปเขาถ่ายไว้แล้วมันดีไม่มีตำหนิแต่เดี๋ยวท่านเนี่ยตอนท่านรับสินค้าท่านได้ถ่ายไว้ไหมล่ะว่ามันเสียมันชำรุดตรงไหน
7: ครับ
8: อาจจะเป็นสาเหตุที่ผู้ขายเขาปฏิเสธความรับผิดชอบได้ครับ
7: ครับมีคำถามครับซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับใครคือผู้ขายครับ
8: ครับ แอปและหรือเว็บไซต์อาจเป็นเพียงแพลตฟอร์มนะฮะที่เชื่อมผู้ซื้อกับร้านค้านะครับ
7: ครับ
8: เขาไม่ใช่ผู้ซื้อขายสินค้าทุกกรณีนะครับ
7: ครับ

0: ำยังไงครับ
1: นะครับท่านนะฮะก็ผู้ซื้อนะฮะให้ท่านตรวจสอบนะสถานะคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งก่อน
0: ครับ
1: ว่าเราเนี่ยโอเคคำสั่งซื้อเราขออนุมัติแล้วแล้วก็ทางผู้ขายก็มีกำหนดระยะเวลาว่าจะส่งเมื่อไหร
0: ่ครับผม
1: เช็คดูก่อนว่ามีไหมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้รับของเราก็ติดต่อร้านนะฮะผ่านช่องทางในระบบทางที่เราแชทหรือว่าคุยกันต่างๆที่เราติดต่อเขาไว้นะฮะเพราะส่วนใหญ่ทางออนไลน์ก็จะติดต่อทางในช่องทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับผม
1: เราก็ติดต่อเขาไปนะครับแล้วก็กำหนดสิ่งที่ต้องการเขาต้องการอะไร
0: ครับ
1: เราแจ้งเขาไปเลยแจ้งคนขายไปเลยว่า
0: เป็นการแสดงเจตนา
1: แจ้งเจตนาเราเลยว่าเราต้องการอะไรหนึ่งเช่นขอให้ส่งภายในกำหนดถ้าท่านอยากได้ของอยู่นะหรือถ้าท่านไม่อยากได้ของแล้วบอกเลยขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนนะถ้ามันเข้าเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญากันนะครับนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ท่านก็เก็บหลักฐานการทวงถามทั้งหมดนะครับหรือหากท่านสงสัยนะว่ามันจะเป็นการช่อโกงหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่านะให้ท่านรวบรวมหลักฐานและพิจารณาแจ้งความนะร้องเรียนตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: แล้วกรณีสินค้าไม่ดีไม่ตรงปกอะครับเราต้องทำยังไงครับ
1: ถ้าสินค้าไม่ดีไม่ตรงปกเนี่ยนะฮะให้ท่านทำอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับท่านอย่ารีบทิ้งกล่องหรือเอกสารประกอบนะครับ
0: ครับผม
1: เวลาท่านแกะกล่องท่านพยายามแกะให้เรียบร้อยอย่าฉีกกระจายนะ
0: ครับ
1: ค่อยๆแกะใช้คัตเตอร์หรือแกะให้มันให้กล่องอยู่ในรูปทรงที่สามารถที่จะประกอบเอาของใส่คืนได้นะ
0: คือแบบว่าบางคนมาสั่งสินค้าที่แบบเราอยากได
1: ้
0: พอสินค้ามาปุ๊บ
1: แกะ
0: ดึงเลยคืออยากเห็นสินค้าพอเปิดมาโป๊ะอ้าวไม่ตรงปก
1: ทีนี้จะคืนแล้วและสินค้าในกล่องเนี่ยบางทีมันมีเรียกว่า QR code อะไรมาด้วยที่จะเป็นตัวที่ออกมาจากผู้ขายนะเราเก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยท่านดูนะท่านถ่ายภาพนะพอเจอแล้วเนี่ยเปิดกล่องมาแล้วนะเจอมีตำหนิมีอะไรเนี่ยท่านถ่ายภาพสินค้าที่มีตำหนินะครับ
0: ร
1: ุ่นนะหมายเลขสินค้าและสิ่งที่แตกต่างจากที่โฆษณาไว
0: ้ครับ
1: ที่เขาโฆษณาขายจากภาพจากวิดีโออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ให้ท่านเก็บภาพเนี่ยที่เขาโฆษณาขายสินค้าเนี่ยไว้นะครับ เพราะหน้าโฆษณาเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขภายหลังได้ไง
0: ครับครับ
1: เราเก็บคือเราซื้ออะไรอ่ะเราตรงซื้ออะไรเราแคปไปเลย
0: ครับ
1: เก็บไว้เลยแล้วก็เก็บภาพนี้ไว้เพราะต่อมาเนี่ยตอนหลังเขาอาจจะแก้ไขได้นะครับแล้วก็พอท่านทำดังกล่าวแล้วนะให้ท่านแจ้งร้านเนี่ยเป็นข้อความว่าเนี่ยสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่สั่งหรือตามที่เขาโฆษณานะครับพร้อมระบุสิ่งที่ท่านต้องการนะครับ
0: ครับ
1: ท่านต้องการอะไรอย่างที่บอกเลยว่าหากให้แก้ไขโดยการส่งสินค้ามาใหม่หรือจะเอาเงินคืน
0: ครับ
1: เมื่อเราแจ้งไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามนะครับก็ให้ท่านเนี่ยใช้ช่องทางเนี่ยร้องเรียนของแพลตฟอร์มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
0: ครับผมโฆษณาออนไลน์ครับมีความสำคัญยังไงครับ
1: คือ
0: สมมติว่าโฆษณาออนไลน์เกินจริงหรือไม่เป็นตามความเป็นจริงของสินค้าเนี่ยครับ
1: ครับคือเนี่ยการโฆษณาเนี่ยจริงมันสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าวิทยุก็ดีหรือทีวีก็ดี
0: ครับ
1: คือหนึ่งเมื่อก่อนเราไม่จะถ้าสินค้าอยู่ห่างไกลเราไม่ได้เห็นหรอกเราจะไม่เห็นรูปเห็นอะไรแล้วก็จะดูจากทีวีดูจากฟังจากวิทยุที่ช่วงโฆษณาอะไรพวกนี้เลยนะว่าซึ่งการโฆษณาเนี่ยมันข้อความการโฆษณาหรือรูปภาพประกอบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ผู้ซื้อใช้ตัดสินใจและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงต่างๆนะครับนะ
0: ครับ
1: คำโฆษณาที่สำคัญอ่ะเช่นของแท้
0: ครับผม
1: ของใหม
0: ่
1: รับประกันคืนเงินให้หากท่านไม่พอใจภายในกี่วันก็ว่าไปในที่โฆษณานะดังนั้นไอ้สิ่งพวกนี้ท่านผู้ซื้อเนี่ยท่านควรเก็บไว้นะครับเก็บหลักฐานต่างๆพวกนี้ไว้นะคร
0: ับ
1: อย่าเก็บเฉพาะหน้าสินค้าควรเก็บชื่อร้านราคาวันที่และเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือในถ้าท่านดูดีๆเนี่ยตัวสื่อเล็กๆก็จะมีบอกว่าเนี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: การโฆษณาเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับอะไรท่านเก็บวันนะที่ท่านเขาโฆษณาและท่านตัดสินใจซื้อท่านเก็บตอนนั้นไว้เพราะว่าเพื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเขาที่หลังเขาจะได้เอามาอ้างไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูเงื่อนไขณวันที่เราตกลงซื้อและตัดสินใจซื้อ
0: เรื่องนี้สำคัญมากนะ
1: สำคัญมากครับ
0: เรื่องนี้สำคัญมากนะครับกรณีถูกหลอกให้โอนเงินนะครับเราควรทำยังไงครับในการซื้อขายเนี่ยครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับหยุดโอนเงินเพิ่มเติมทันทีเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะวันนี้บางทีก็จะมีบอกว่าโอเคนะยังต้องโอนเงินเพื่อไปชำระภาษีหรือว่าโอนเพื่อให้ระบบได้เบิกสินค้ามาส่งมอบให้ได้เนี่ยท่านให้ท่านสันนิษฐานไปเลยว่าถ้าท่านโอนเงินแล้ว

0: แล้วยังไม่ส่งสินค้าเนี่ยและแจ้งให้ท่านโอนเงินเพิ่มเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นพี่มิตรแล้วครับมิจฉาชีพนะครับ ไม่ใช่ มิตรนะกัลยาณมิตรนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เนี่ยอย่างเช่นบอกเนี่ยอย่างเช่นคำพูดได้ว่าขอให้จ่ายค่าปลดล็อกค่าคืนเงินนะ
1: ครับ
0: ท่านอย่าหลงเชื่อนะครับ มันไม่ใช่เรื่องจริงคนนี้นะครับสองนะครับให้ท่านรีบติดต่อธนาคารนะหรือผู้ที่ให้บริการการโอนเงินชำระเงินเนี่ยโดยเร็วนะครับเพื่อสอบถามแนวทางที่จะระงับการโอนที่ระงับการที่จะโอนเงินต่อไป
1: ครับ
0: หรือว่าระงับการจ่ายเงินให้กับผู้ขายที่จะมารับจากผู้ให้บริการนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สามนะครับท่านก็เก็บหลักฐานทั้งหมดนะบัญชีผู้รับเงินแชทลิงก์นะเบอร์โทรสลิปการโอนเงินและรายละเอียดคำสั่งซื้อของท่านนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดในกรณีนะหากเข้าข่ายอาชญากรรมนะว่าเป็นการหลอกลวงหรือพวกเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ท่านรีบไปแจ้งความต่อตำรวจนะครับ
1: หรือ
0: ช่องทางรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องได้นะครับแล้วก็ท่านต้องแยกเรื่องขอคืนเงินกับการดำเนินคดีอาญาเนี่ยออกจากกันเพราะบางอย่างอาจจะต้องใช้หลายช่องทางในการที่จะต้องดำเนินการตรงนี้ครับผมครับ
1: ครับเมื่อผู้ขายครับผิดสัญญานะครับผู้ซื้อเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
0: เมื่อผู้ขายผิดสัญญานะครับ
1: ครับผม
0: เริ่มต้นเลยเนี่ยก็ต้องติดต่อเขาก่อนติดต่อผู้ขายก่อนว่าเนี่ยท่านต้องการจะให้เขาแก้ไขยังไงเช่นอยากให้ส่งสินค้ามาใหม
1: ่ครับ
0: หรืออยากไม่ต้องการสินค้าแล้ว
1: ครับ
0: ขอให้คืนเงินค่าสินค้ามาอันนี้ครับแล้วก็ระบุความต้องการของท่านให้ชัดเจนไปเลยว่าท่านต้องการอะไรนะครับหากไม่สำเร็จขอให้ส่งของมาใหม่แล้วก็ไม่ยอมส่งมาให้ขอคืนเงินก็ไม่คืนเงินให้นะคร
1: ับ
0: ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานนะคุ้มครองผู้บริโภคนะหรือใช้ช่องทางของแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มเขาจะบอกเลยว่าให้เราแจ้งรายงานผู้ขายว่าผู้ขายคนนี้เป็นอย่างไรเพื่อเขาที่เขาจะได้ตัดไม่ให้ผู้ขายคนนี้มาใช้แพลตฟอร์มนี้ขายสินค้าให้กับคนอื่นต่อไปนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในบางกรณีนะท่านเนี่ยพอท่านถ้าท่านมีสิทธิ์เลิกสัญญาเนี่ยนะครับท่านก็ขอคืนเงินและเรียกค่าเสียหายได
1: ้ครับ
0: นะไม่ได้เรียกแจ้เฉพาะแค่เงินของท่านเพราะค่าเสียหายมันมีที่ท่านบางทีอ่ะการซื้อสินค้ามาเรามีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อมาใช้ประโยชน์อะไร
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าสินค้านี้ไม่มาตามที่เราวางแผนไว้หรือว่าตั้งเป้าไว้เนี่ยก็ทำให้ท่านเกิดคนซื้อเนี่ยเกิดความเสียหายได้อันเนี้ยท่านก็สามารถเรียกความเสียหายจากคนขายได้แต่ส่วนว่าจะได้เท่าไหร่ก็ในทางศาลท่านจะพิจารณาดูตามความเหมาะสมนะครับซึ่งต้องดูตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับหรือนะครับหากมูลค่าของสูงหรือข้อเท็จจริงซับซ้อนเนี่ยท่านควรขอคำแนะนำจากนักกฎหมายนะครับหรือทนายความหรือหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องครับ
1: สรุปเลยนะครับสิ่งที่ผู้ซื้อนะครับควรจะทำก่อนซื้อขายออนไลน์นะครับต้องมีวิธีกระบวนการยังไงบ้างครับ
0: เบื้องต้นเลยนะครับท่านต้องรู้ให้ได้ก่อนเลยว่าใครเป็นคนจะขายสินค้าชิ้นนี้ให้ท่านเพราะท่านจะซื้อของแล้วท่านจะเสียเงินแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นคนขายสินค้านะครับ
1: ครับผม
0: เขาชื่ออะไรนะอยู่ที่ไหนบริษัทอะไร
1: ครับ
0: และช่องทางติดต่อเขามีอย่างไร
1: ครับผม
0: และท่านก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าท่านจะซื้ออะไรอ่ะสินค้าที่ท่านจะซื้ออ่ะคืออะไ
1: ร
0: รุ่นอะไรซื้อจำนวนกี่ชิ้นสภาพเป็นอย่างไรและสิ่งของที่รวมอยู่ในราคาเนี่ยมันรวมอะไรบ้างอย่างเช่นนะบางทีเนี่ยซื้อสว่าน
1: ครับ
0: ถ้าจะซื้อสว่านเนี่ยดูว่าเขาแถมดอกสว่านมาไหมมีอยู่ในสินค้าไหมหรือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีตัวเดียวเนี้ยมันมีสว่านไฟฟ้ามันมีทั้งชาร์จได้ทั้งถ่านก้อถ่านอะไรท่านดูด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาด้วยไหมหรือตัวขันเพื่อจะเปลี่ยนดอกสว่านมันมีด้วยไหมอุปกรณ์มีอะไรครบบ้างท่านเช็คละเอียดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในราคาที่ท่านจะซื้อนะครับและท่านก็ต้องรู้ว่าท่านต้องจ่ายเท่าไหร่ราคาสุทธิรวมส่งแล้วรวมค่าขนส่งแล้วเนี่ยเพราะบางโฆษณาบางสินค้าบางรายการอาจจะบอกว่าซื้อ1ชิ้นค่าขนส่งเท่านี้ซื้อ2ชิ้นค่าส่งฟรี
1: ครับผม
0: ท่านต้องเช็คให้ละเอียดแล้วก็แล้วท่านต้องดูด้วยว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมั้ยที่จะเกี่ยวข้องกับการที่สินค้าชิ้นนี้นะครับนะและต่อมาท่านจะต้องรู้ด้วยว่าสินค้าวันที่ท่านซื้อน่ะจะมาส่งมอบให้ท่านวันไหน
1: ครับ
0: และถ้าเกิดมาส่งมอบเนี่ยไม่ตรงตามวันเวลาเนี่ยล่าช้ามาเนี่ยเขาต้องคนขายเขาจะรับผิดชอบอย่างไร ครับหรือมันมีบางที่อ่ะบางสินค้าบางอย่างเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็หรือว่าพี่เอกก็น่าจะเคยได้ฟังมาบ้างว่าถ้าส่งช้าไม่คิดตังค์ให้ทานฟรี
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ถ้าดูตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าสินค้าเนี่ยมีปัญหาหรือชำรุดเนี่ยจะคืนจะส่งจะโอนเงินคืนหรือจะทำอะไรจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านต้องรู้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญให้ผู้ซื้อเนี่ยเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนไว้ให้หมดครับผมครับ
1: ครับสิ่งที่ผู้ขายครับควรทำเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทเนี่ยครับในฐานะผู้ขายเนี่ยเราควรต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ครับผมเมื่อกี้เราคุยเรื่องผู้ซื้อไปแล้วครับตัวนี้ผู้ขายเนี่ยตัวผู้ขายเองเนี่ยท่านเป็นคนขายสินค้าเนี่ยท่านก็ควรระบุรายละเอียดสินค้าราคา
1: ครับผม
0: และเงื่อนไขต่างๆให้ตรงกับสิ่งที่ขายจริง
1: ครับผม
0: นะครับมันก็จะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับ
1: ครับผม
0: และสองนะครับท่านต้องแจ้งเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและค่าขนส่งอย่างชัดเจน
1: ครับผม
0: อย่าให้มันกำกวมนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลคำสั่งซื้อและหลักฐานการส่งมอบนะมอบสินค้าให้กับทางไปรษณีย์หรือขนส่งนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าผู้ซื้อรับเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะและนะผมว่านี่สำคัญมากนะครับ
1: ครับผม
0: อย่าใช้ข้อความโฆษณาที่มันเป็นเท็จหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือสับสนในตัว
1: โฆษณาที่เกินจริง
0: จริงเกินจริงใช่ครับเพราะว่าถ้าสินค้าท่านดีจริงอ่ะท่านไม่ต้องโฆษณามากก็ขายได้อยู่แล้วครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็หากมันเกิดปัญหาในการส่งมอบสินค้าหรือสินค้าชำรุดอะไรพวกนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ให้ท่านตอบลูกค้าตอบลูกค้าผู้ซื้อเนี่ยนะฮะและบันทึกแนวทางแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้เขาทราบว่าท่านจะแก้ไขอย่างไร
1: ครับ
0: เขาจะได้ไม่กังวลกังวลใจเพราะเขาเสียตังค์แล้ว
1: ครับครับมีคำถาม2คำถามครับสั้นๆนะครับการวางมัดจำในการซื้อขายนะครับหากผู้ซื้อเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาการซื้อผู้ขายมีสิทธิ์ลิฟเงินมัดจำหรือไม่ครับ
0: ต้องดูในสัญญาก่อนครับ
1: ครับผม
0: ถ้าสัญญาบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ความผิดของผู้ขายนะเป็นความผิดของผู้ซื้อที่คือผู้ขายพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าแล้วแต่ว่าผู้ซื้อไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือ
1: ครับผม
0: แล้วบอกว่าผู้ขายสามารถลิฟมัดจำได้ก็ลิฟได้ครับถ้าไม่ระบุไว้ต้องคืนครับ
1: อีกหนึ่งคำถามครับคำถามสุดท้ายถ้าเกิดข้อพิพาทในการซื้อขายผู้ซื้อควรดำเนินการอย่างไรและสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ของผู้ซื้อก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: คือผู้ซื้อเนี่ยถ้าจะฟ้องผิดสัญญาซื้อขายนะ
1: ครับผม
0: ก็คือโดยทั่วไปไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เฉพาะนะ
1: ครับผม
0: เลยจะต้องใช้อายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30นะครับนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าจะฟ้องเรื่องความชำรุดบกพร่อง
1: ครับผม
0: นะครับนะอันนี้ต้องใช้อายุความ1ปี
1: ครับ
0: นะตามมาตรา474นะครับว่า
1: 1
0: ปีนับแต่ไหนนับตั้งแต่เวลาพบเห็นความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคนขายผมขออนุญาตตอบไปถึงคนขายเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: ถามนี้เผื่อไว้ถึงคนขายเลยว่าถ้าคนขายเนี่ยจะฟ้องคนซื้อเน
1: ี่
0: ยมันมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: นะฟ้องคนซื้อที่ซื้อไปบริโภคอันนี้ต้องฟ้องภายใน2ปี
1: ครับ
0: แต่ถ้าฟ้องคุณซื้อไปขายต่ออายุความก็จะเป็น5ปีครับ
1: ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับดูเวลาใกล้หมดแล้วอยากให้พี่หนึ่งฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยครับ
0: ครับตอนนี้นะครับก็ถ้าท่านฟังแล้วในรายการแล้วเนี่ยท่านยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยในเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เรื่องซื้อขายนะครับหรือท่านมีเรื่องอื่นนะที่อยากจะปรึกษาเนี่ยข้อกฎหมายต่างๆนะครับสภาทนายความเนี่ยก็มีหลายช่องทางให้ท่านเข้าไปปรึกษานะครับอย่างเช่นสายตรงนะครับ1167นะครับไม่มีวันหยุดครับท่านตั้งแต่เวลา8:30 น.นะ8:00 น.เนี่ยจนถึง 16:30 น.ในเวลาราชการนะครับท่านโทรไปได้ตลอดนะจะมีทนายความที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับท่านนะครับหรือว่าถ้าท่านสะดวกนะครับในจังหวัดใหญ่ๆนะครับจะมีศาลจังหวัดอยู่แล้วนะคือศาลจังหวัดมีทุกที่นะครับแล้วก็บางทีจะมีที่อำเภอที่เขาเรียกเขตหน้าศาลจังหวัดก็จะมีทนายความไปนั่งให้คำปรึกษานะครับตอนนี้นะครับนอกจากศาลแล้วเนี่ยร้อยกว่าแห่งแล้วเนี่ยที่มีทนายไปนั่งให้คำปรึกษาฟรีเนี่ยไม่คิดตังค์นะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในวันเวลาราชการนะครับส่วน

0: ของสถานีตำรวจเนี่ยทั่วประเทศมีอยู่306น่าประมาณ362แห่งที่สภาทนายความจัดให้ทนายความไปอาสาไปให้ความรู้ทางกฎหมายให้คำแนะนำฟรีไม่คิดตังค์เหมือนกันนะครับก็ท่านลองไปดูโรงพักใกล้บ้านท่านหรือท่านถ้าอย่างรุ่นใหม่เนี่ยท่านเสิร์ชในเน็ตดูก็ได้ว่ามีโรงพักไหนบ้างนะฮะคือตอนนี้สภาทนายความเนี่ยก็มีความตั้งใจจริงที่อยากจะให้ทนายความอาสาเนี่ยไปให้คำแนะนำในข้อกฎหมายต่างๆที่พี่น้องเราอ่ะมีความที่ประสบพบเจอมานะครับว่าจะแก้ไขยังไงแต่ตอนนี้โรงพักมีทั้งหมดพันกว่าโรงพักนะครับแต่ว่าด้วยงบประมาณนะที่ทางสภาความได้รับมาจากทางรัฐบาลอ่ะมีจำกัดแล้วก็สามารถจัดพี่น้องทนายความได้ประมาณ362แห่งทั่วประเทศครับพี่เอกครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทนายหนึ่งนะครับจีรพันธ์ยานะเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันและวิจัยพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่เอกครับสวัสดีครับ
1: แล้วมาพบกันใหม่นะครับกับรายการทนายมหาชนทาง FM 99 Active Radio นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าครับวันนี้ผมและพี่หนึ่งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพลพีเผยตำรวจเชียงใหม่รู้ตัวเจ้าของเบอร์สะท้อนแล้วจะขยายผลสาวถึงเจ้าของบ่อนนายพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการขยายผลปฏิบัติการปราบเซนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้สอบถามจากเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและพยายามสอบถามสอทอรายดังกล่าวได้รับคำตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งการ์ดมาทำงานซึ่งพยายามถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครได้รับคำตอบว่าชื่อชัยเบื้องต้นสอทอคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจมีอะไรได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลแล้วว่าสอทอคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งทางอาญาและโทษทางวินัยประธานกรรมธิการพลังงานหนุนรัฐช่วยติดโซล่าครัวเรือน 50,000 ลดภาระค่าไฟประชาชนนายสุพลชุนใสส.ส.ชุมพรพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนกระทบค่าใช้จ่ายประชาชนทางด้านการเดินทางและภาคการเกษตรในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนและศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเบื้องต้นมีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐช่วยครัวเรือนละ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือ 70,000 บาทสามารถใช้สินเชื่อธนาคาร

0: ได้จากข้อมูลเบื้องต้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย600หน่วยต่อเดือนช่วยลดภาระค่าไฟโดยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนรวมถึงครัวเรือนที่มีค่าไฟ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนซึ่งโครงการจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มารถไฟฟ้าและส่วนที่เหลือใช้นำไปชำระสินเชื่อเบื้องต้นค่างวดละขอไปค่ะเบื้องต้นคาดค่างวดละ 1,200 ถึง 1,200 1,400 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละครัวเรือนทั้งนี้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดมกำลังลอกหลอกครอบท่อหาจุดน้ำมันรั่วความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกหลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยเลือดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ลอกหลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นและทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับสรุปผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขัน Asian Games วันนี้เริ่มกันที่บาสเกตบอลในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมหญิงของไทยเจอกับทีมชาติจีนผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพ่ายไป46ต่อ111คะแนนไทยเล่นครบตามโปรแกรมแล้วจบอันดับ3ของกลุ่มแต่ยังมีลุ้นในการเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเทคบอลในประเภทคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงและสุภาวดีวงคำจันทร์สามารถเอาชนะทีมกัมพูชา2ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพัฒน์พงษ์เดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์เอาชนะคู่แข่งจากเวียดนาม2เซตรวดได้ผ่านเข้ารอบชิงและในประเภทคู่ชายสรศักดิ์ทาวสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่แข่งอย่างอิรักไปได้2ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยทีมไทยผ่านเข้าชิงได้ครบทั้ง3ประเภทที่ลงแข่งขันในกีฬาเทคบอลโดยรอบชิงจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี
5: ้ช่วง Premier League Update
4: อันโดนี่อิราล่าเฮดโค้ชลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมการแข่งขันภายในทีมว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยมองว่าขุมกำลังเชิงลึกหลายคนสำหรับตำแหน่งแนวรุกถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงโดยหลังการคว้าตัวบรัดเลย์บาโกล่ามาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัว123ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้ทัพหงแดงมีแนวรุกให้เลือกใช้งานได้หลากหลายและเป็นเรื่องดีสำหรับทีมที่มีโปรแกรมลงสนามเยอะยิราล่าเน้นย้ำว่าความสามารถในการสลับตำแหน่งและการหมุนเวียนนักเตะจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการยืนระยะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ขณะเดียวกันกุนซือชาวสเปนิชยังเผยข่าวดีว่านักเตะเดอะเรสไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มและพร้อมที่จะบุกเยือนบอลมัดในเกมพรีเมียร์ลีกวันพรุ่งนี้แล้ว
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแสงนวลพิชิตคุณสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
7: กรอบเกลียวเขียวโปเต
8: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
9: ้ต่อไปสนุกไปด้วยกันเด
10: ้เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
11: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: จาะสนามบอลไทยนะฮะ 16:11 นาทีครับกลับมาพบกับแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งครับประจำสัปดาห์นี้ผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็โกโก้ชัยทกรนะครับ
1: อ่ะก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับเจาะสนามบอลไทยในวันที่19ซึ่งก็เป็นสัปดาห์เปิดศักราชของลูกหนังลีกภูมิภาคแล้วนะฮะที3 BYD Dolphin ลีก3
0: แต่จำผิดนี่เขาไม่ให้ภาคนะ
1: ใช่แล้วไอ้ลีกหนึ่งลีกสองนี่จำไม่ได้เลย
0: ท่องมาอย่างดีเลยนะ
1: แล้วลีกสามนี่ต้องจำให้ขึ้นใจ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณต้องไปจัดการนะ ดำเนินการให้เรียบร้อยนะในการให้เสียงภาษาไทยนะ
1: ใช่นะฮะพรุ่งนี้ก็ไปรับทายได้นะไปที่ทูปัตเตมีเรื่องวันนี้ก็พวกที่ไปออดิชั่นกันเราก็โอ้โพสต์กันคึกคักเลยวันนี้ไปสนามนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับกูไม่มีคิววันนี้กู
0: ไม่มีคิวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ในส่วนของวงการฟุตบอลไทยนี่ก็มีทั้งโปรแกรมทีมชาตินะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียน
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันจันทร์เลยแล้วก็มีนักเตะชุดเอเชียนเกมทีมชาย
1: ใช่
0: ผลงานได้ดีนะฮะนัดแรกนี่ประเดิมสนามเอาชนะคีกิสถานไม่ได้3ประตูต่อ2
1: ก็หลักครายนะครับอย่างเอเชียนเกมวันนี้ก็พิธีเปิดเนาะก็สามารถติดตามการถ่ายสดได้ทาง AS Play นะก็ตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนี่แหละ
0: ก็เนี่ยน่าจะเริ่ม
1: ใช่ๆ
0: น่าจะเริ่มแล้วพิธีเปิดที่นาโกย่าเน
1: า
0: ะจังหวัดไอจิแล้วก็นี่แหละโหญี่ปุ่นนี่เราก็เหมือนเขาเพิ่งจะจัดทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกมมาไม่นานนะ
1: แต่ว่า
0: 2021 21นะ
1: ที่มันต้องจัดในปี2020
0: บวก 1 อ่ะง่าย
1: ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดนโอ้ยับอยู่เหมือนกันนะ
0: ด่าใช่ไหม
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่นักกีฬาเราก็เช็คอินเข้าห้องพักไม่ได้ก็มีอยู่ข่าวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นข่าวฮือฮาเป็นทั่วโลกเลยก็คือเกาหลีใต้แต่เปิดเพลงชาติเกาหลีเหนืออันนี้หนัก
0: เฮ้ยทำไมเขาเลอะเทอะ
1: ไม่แต่อันเนี้ยต้องยอมรับว่า
0: ปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้นะ
1: ต้องยอมรับว่าโอเคอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็จริงแต่มันไม่ใช่คือบ้านเราอ่ะพอเป็นซีเกมปุ๊บเนี่ยเรานึกภาพองค์รวมของกีฬาซีเกมนึกออกใช่ไหมพี่ตั๋วที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อปลายปีแล้วอ่ะ
0: เข้าใจฮะเครื่องเสียงพังฮะ
1: อันเนี้ยคือซีเกมของเราอ่ะมันคือการที่หน่วยงานส่วนกลางอ่ะต้องการไอ้ต้องออกแกนไนออกมาให้เป็นหน้าเป็นตาของทั้งประเทศเพราะซีเกมของเราก็ไปจัดที่ชลบุรีด้วยนะสงขลาก็ตอนแรกจัดไม่ได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็คือมึงก็จัดไปเลยนาโกย่าโตเกียวไม่เกี่ยวโอตาก้าไม่เกี่ยว
0: ไม่ยุ่งเลยนะ
1: คนละงบอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วนาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ก็จริงนาโกย่าจังหวัดไอจิเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับโตเกียวเทียบกับโอซาก้ามันก็แค่จังหวัดหัวเมืองอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของประชากรที่มีศักยภาพญี่ปุ่นเขาก็ใช้คนในจังหวัดเขานั่นแหละมันก็ไม่ได้มาใช้กับคนที่โตเกียวหรือคนที่โอซาก้าก็ตามนะมันก็เลยทำให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบรวม
0: ๆมันก็เลยดูเละเลยนะ
1: มันเป็นท้องถิ่นจริง
0: ๆนึกว่าเขาจะเรียนแบบซีเกมที่บ้านเรา
1: แต่เท่าที่ผู้สื่อข่าวที่ไปที่นู่นเขาก็บอกนะว่าไม่ได้คึกคักนะ
0: เงียบ
1: ๆเงียบๆเพราะว่าก็กูจัดโอลิมปิกมาแล้วอะ
0: ดูแบบชาวบ้านเขาก็ไม่ได้อินนะ
1: มันลักษณะคล้ายๆกับบ้านเราที่เชียงใหม่เคยจัดซีเกมหรือนครราชสีมาพอปีแล้วที่จำปีแล้วได้ไหมที่เราเป็นเจ้าภาพซีเกมกรุงเทพอ่ะ
0: เงียบกิ๊บ
1: ก็กูเคยจัดเอเชียนเกมมาแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนกันญี่ปุ่นมันก็ลักษณะคล้ายๆกันก็กูจัดโอลิมปิกมาแล้วอ่ะไอเอเชียนเกมมันคือแบบเล็กอ่ะคนมันก็เลยไม่ค่อยอินยกเว้น คนในพื้นที่ตรงนั้นน่ะโอเคเออแต่ทั้งประเทศเขาบอกไม่ได้อินขนาดนั้น
0: โอ้
1: น
0: ะก็ยังไงเราก็ไม่เป็นไรไม่อินไม่ว่ากันแต่เราก็คงต้องติดตามเชียร์นักกีฬาไทยนะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะฟุตบอลไทย
1: ฟุตบอลพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับฮ่องกง
0: บ่ายสอง
1: ทีมหญิงก็ยังไม่ตกรอบนะครับแม้ว่าจะพ่ายมา2เกมก็ตามเจอกับเวียดนาม
0: ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: เอ๊ะทีมหญิงนี่วันไหนวะ
0: ยังได้ลุ้นนะ
1: เออก็ทีมหญิงนะครับแพ้กับญี่ปุ่นมา08แล้วก็แพ้กับ
0: อย่าไปย้ำสกอร์สิโอ้โห
1: นี่ไม่ใช่07 ถ้า70เนี่ยไม่ก็อยากย้ำเท่าไหร
0: ่เออ
1: เอา
0: แล้ว
1: ก็
0: แพ้แล้วกัน
1: เออแพ้ชนิดไทเปหรือไต้หวันไปลูกหนึ่ง
0: เออนี่ย้ำได้แหมสกอร์แบบเฉียดฉิว
1: แต่จะว่าไปญี่ปุ่นชุดนี้เดี๋ยวพอจบเอเชียนเกมนี่ข่าวมันก็ออกมาแล้วนะว่าอิชิอิจะไปร่วมงานในการคุมทัพญี่ปุ่นก็เรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ชาบาแก้ว อะไรนะชิเดโกะนะ
0: จำไม่ได้ จำไม่ได้อิชิอิจะมาคุมบอลหญิงอ่ะนะ
1: เป็นทีมงานเป็นทีมงานนะครับ
0: แต่ไม่ได้เป็นเฮดนะ
1: เขาว่าผู้ช่วย
0: เป็นผู้ช่วย
1: เป็นผู้ช่วยนะแต่ว่า

0: ก็ลุยศึกฟุตบอลโลกปีหน้าเออแต่ของเรามันตกรอบไปตั้งแต่นู่นปีที่แล้วโคตรเหงาอ่ะนะครับ
1: แย่เลยแย่เลย
0: อ่ะวันนี้จะมีหลายเรื่องเลย
1: เบรกแรกเราพูดถึงบอลไทยก่อนเนี่ย
0: ทีมชาติเน
1: า
0: ะ
1: ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเอาซะหน่อยแล้วก็เอเชียนเกมที่จะเจอกับฮ่องกง
0: ได้ได
1: ้ส่วนเบรก2ก็เดี๋ยวเป็นรีวิวแล้วกันแล้วพูดถึงความเคลื่อนไหวของไทยลีก
0: อันเบรก2เอาข้อความด้วย
1: ข้อความอย่าลืม
0: สำคัญเบรก2นี่ต้องข้อความ
1: ถ้าไม่อ่านเดี๋ยวมีเดี๋ยวอัมซ่ามีงอนเดี๋ยวจะช่วยสกิดให้นะก็อย่าลืมนะเดี๋ยวพี่ชวนคุยเพลินแล้วเดี๋ยวลืมอ่านข้อความในยุ่งเลย
0: แต่อัมซ่าก็ทักมา3ข้อความแล้วนะเอ้ย4ข้อความ
1: ว่า
0: ก็งอนรุตตี้มา5เดือนแล้วนะฮะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจัดกับพี่วันก้านี่ก็บวกพี่ตัวเคลียร์กับเขายัง
1: เฮ้ยเคลียร์แล้ว
0: เคลียร์แล้วนะ
1: เรียบร้อย
0: โอเค
1: ถ้าไม่เคลียร์เพราะคุณไม่ได้กินคิสปี้ครีมแบบ
0: เออแต่วันนี้
1: เรียบร้อยแล้วก็ซื้อมาฝาก
0: มาไม่อยู
1: ่
0: นะฮะ
1: วันไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
0: ประกาศรายชื่อ
1: ประกาศรายชื่อ23ขุนพล
0: ก็ทยอยประกาศกัน
1: ก็ดีนะดีนะดีกว่าชุดอาเซียน
0: มันต้องดีกว่าอยู่แล้วพี่
1: ชื่อนี้ปึกเลยครับปึกเลย
0: แต่ก็ไม่พ้นดราม่าเหมือนเดิมคือไม่ว่าจะประกาศชื่อยังไงมันก็ดราม่าตลอดแหละไอ้อย่างทีมชาติอังกฤษล่าสุดโทมัสทูเคิลมันก็ยังจะเรียกคอบบี้ไมโน่คอบบี้เมนูติดทีม
1: อยากให้มันถอนหน้าเลยเนี่ยไมโน
0: ่ฮะแล้วอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยเรียกเมสซี่มาเพื่อเตะนัดส่งท้ายของการค้าแข่งให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะเมสซี
1: ่
0: หรืออย่างโปรตุเกสเนี่ยประกาศล่าสุดมาเนี่ยพี่โดก็ติดดราม่าเรียบเลยคือมึงกะจะไม
1: ่ดราม่านี่คือหมายถึงว่ายังไง FC ของ
0: พี่โด
1: หรือว่าฝั่งตรงข้าม
0: ฝั่งตรงข้ามเลยครับ
1: อ๋อ
0: ฝั่งตรงข้ามเลยครับว่า
1: ถล่มแล้วจะมาทำไม
0: 41แล้วก็ยังจะติดอีกนะสงสัยเราจะได้เห็นพี่โดในบอลโลก2030
1: และใครจะกล้าไม่เรียกเขาล่ะ
0: ทีมชาติไทยก็เช่นกันเดี๋ยวดูรายชื่อ23คนก่อน
1: เดี๋ยวช่วยไล่ด้วยแล้วกันเนี่ยประตูก็มีกำพลนะ
0: ครับ
1: กำพลจากชุดอาเซียนครับก็ติดมานะ
0: มาสมควรติดอยู
1: ่มากับปฏิวัติคำใหม
0: ่สลานน
1: ท์แล้วก็สลานนท์อ
0: ันนี้ไม่แปลกเลยเราจะวิเคราะห์หรือทีเดียวไปก่อน
1: ก็ค่อยๆไล่ไปก็ได้ฮะ
0: อ่ะงั้นเอาประตูก่อนใช่ไหม
1: เรื่องของประตูนี่ตามโผล่นะ
0: ก็ผมว่าไม่แปลกเพราะว่าตั้งแต่จบอาเซียนของ AFF เนี่ยผมบอกแล้วว่ากำพลเนี่ยยังไงก็ต้องติดชุดใหญ่คือถ้าไม่ใช่อาเซียนกำพลมันจะเอาเวทีไหนในการที่จะมาโชว์ฝีมือถูกไหม
1: แต่อาจจะมีพลาดบ้างนะในอาเซ
0: ีย
1: น
0: โอเคอันนั้นมันปกติ
1: แต่จริงๆแล้วชัดชัยก็อยากจะมานะแฟนๆอยากให้มาไหม
0: โอ้ฮ
1: ะ
0: คือชัดชัยถามว่ามาได้ไหมก็ได
1: ้ต้องให้พวกนี้เจ็บครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่พวกนี้ไม่เจ็บก็ชัดชัยคงจะยาก
0: คือ1กับ2เนี่ย1กับ2มันแทบจะการันตีอยู่แล้วก็คือปฏิวัติคำใหม่กับสราโนนอนุยินเพราะฉะนั้นมือ3เนี่ยเขาจะมองฮัสซันเนี่ยจะมองประเภทไหนตัวเก่าก็ได้ตัวเก่าเนี่ยก็คือเอามาช่วยซ้
1: อม
0: หรือว่าดาวรุ่งนี่ก็คือเอามาเก็บเกี่ยวเลเวลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแคมป์กับพวกรุ่นพี่ๆเพราะเราก็เคยเห็นว่าประตูอย่างโอ้หลังๆนี้ดาวรุ่งก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ตัวเก่าเนี่ยเห็นเยอะไม่ว่าจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินก่อนจะแขวนถุงมือเนี่ยก็มาติดทีมชาติมาเป็นแบบพี่ใหญ่อะในแคมป์นะอย่างกำพลเนี่ยผมว่าจากฟอร์ม FF คือถ้าไม่ติดโดนด่าแน่นอน
1: เออ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นกำพลติดอะไม่แปลกเดี๋ยว
1: พี่ก็รอสรวัตรโพสมันแล้วกันอะเมื่อไหร่จะมา
0: โอ้แต่ล่าสุดเอเชียนเกมนี่ก็
1: มีรั่วๆนิด
0: ก็มี
1: รั่วนิดนึงนะ
0: แต่พลาดกันได้ถ้าประตูมันพลาดแล้วเสียประตูเลยไง
1: ไปอยู่กับปัตตานีก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะก็ต้องไปเบ
0: ีย
1: ด
0: ต่างชาติ
1: ต้องไปเบียดมือหนึ่งด้วยนะ
0: ก
1: ็ลำบากเหมือนกันนะ
0: ก็เหนื่อย
1: แต่ก็ผมว่าก็ดีกว่าอยู่ท่าเรือถ้าอยู่ท่าเรือเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเลย
0: โอ้ถ้าเรือฟาวเคสการ์ดฟอร์มขนาดนี้หรือว่าสมพรยศ
1: โอ้ยาก
0: ก็ยากยากเพราะนั้น
1: ถูกต้องแล้วแหละที่เลือกไปปัตตานีอ่ะแต่แม้ว่าเขาจะเอาตัวต่างชาติแต่ว่าทางโค้ชหานก็บอกว่าก็ไม่ได้การันตีมือหนึ่งให้ใครฮะก็สลับ
0: ใช่เพราะว่า คือถ้าเกมไหนคืออยากจะโหลดต่างชาติเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์7คนเงี้ยอ้าวประตูมันก็ต้องใช้ตัวไทย
1: ใช่ถูก
0: นะฮะ
1: มีโอกาสครับยังไงอ่ะสารวัตรผมว่าเขาก็น่าจะแจ้งเกิดได้กับปัตตานีปีนี้ปัตตานีผลงานดีด้วยนะส่วนกองหลังก็จะมีกฤษฎากาแมนจากบีจีชนทานเข็มดีราชบุรีนะครับชัยพลอดทนจากการท่าเรือนัทพงษ์สายริยาจากชลบุรีนิโคลัสวิเคลสันเอเวอร์สแบกนะฮะจากบุนเดสลีกานะครับแล้วก็มานูเอลทอมเบียจากการท่าเรือวันนี้ชูทอง BG แล้วก็สุพนันบุรีรัตน์จากการท่าเรือ
0: ตอนแรกอ่ะพอมีชื่อสุพนันปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกอ้าวเจ็บจากท่าเรือไม่ใช่เหรอ
1: ฮะ
0: สักพักก็ลงสนามวิ่ง
1: ฮะ
0: ก็กลับมาลงใน ACL Elite ตัวสำรองนะครับสุพนันบุรีรัตน์แบ็คขวาแบ็คขวาน่าจะเป็นสุพนันกับวาริศเนาะส่วนแบ็คซ้ายเป็นมิเคลสันแล้วก็ชยพลเซนเตอร์ก็กฤษดามานูเอลนัทพงษ์จนาธานอันนี้ก็แบ่งตามตำแหน่งเลย8คน
1: ถ้าชุดนี้เนี่ยชยพลน่าจะต้องกลับมาเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้าย
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะเป็นสำรองด้วย
0: ก็ผมคิดว่าไอสิ่งที่ตามหามาอย่างยาวนานของทีมชาติไทยเลยก็คือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฮัสซันเรียกมาแต่แบ็คเบ้ขวาเงี้ยจำได้ใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไม่มีแบ็คซ้ายสักคน
1: เอาแล้วก็เอาขวาเนี่ยไปเล่นซ้าย
0: ใช่ก็นี่คือแล้วมิเคิลสันคือเล่นซ้ายได้ไหมเล่นได้เพราะว่าในเอลฟ์แบ็คเขาก็เล่นซ้ายแต่ตามที่เราเห็นด้วยสายตาเงี้ย
1: อยากให้เขาเล่นขวามากกว่า
0: ขวามันดีกว่า
1: ขวามันดีกว่าไม่ต้องล็อกไงเปิดเลย
0: แต่เรื่องของเรื่องคือขวาของเราล้นไงอ่ะสุพนันก็ดีวาลิศตอนอาเซียน
1: เล่นดีนะ
0: ก็ดีนะ
1: วาลิศเล่นดีนะครับแบ็คขวา
0: ใช่เอ้ยอย่างโอ้ถึงแบ็คขวาเราไม่ตกเขาเรียกว่าไม่ขาดสายเลยดีกว่าแบ็คขวาช่วงแรกๆโอ้ยแต่ย้อนกลับไปรุ่นเก่าเห็นไหมรุ่นกฤษดาเพี้ยนดิษฐ์เนี้ยเอาไหม
1: เ
0: ราไล่ดูนะกฤษดาเพี้ยนดิษฐ์นี่รู้สึกละเสียงนี่กับแบ็คขวาใช่ไหมแล้วก็
1: เก่ามากแล้วเนี่ย
0: มาเจนสุรีแล้วกันสุรีสุขะก็แบ็คขวาย
1: ุค 2000แล้ว
0: นฤบดินไอช่วงยุคซิโก้แล้วกันนฤบดินติสตองโดแล้วก็อันนี้ก็ขับเคี่ยวกัน2คนแล้วคนที่ขึ้นมาก็จะมีนิติพงษ์เสรานนท์ใช่มั้ยมีสุพนันบุรีรัตน์ก็ขึ้นมาแล้วพอเป็นนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยโอ้โหก็คิดเลยว่าแบ็คขวาเนี่ยน่าจะจองสัมปทานยาว
1: อ่ะแบ็คขวาเยอะ
0: แบ็คขวาเยอะ
1: ไม่น่าจะมีปัญหาเซ็นเตอร์ดีกว่าเนี่ยจอร์แดนกลับมาแล้วเนี่ยตัวจริงแน
0: ่แต่จอร์แดนล่าสุดพี่เห็นเจอกับเซี่ยงไฮ้ไหม
1: เล่นดีมากใช่มั้ย
0: หลังหัก
1: อ้าวโอ้ยมันก็ต้องมีบ้างอ่ะ
0: จังหวะมีบ้างแหละมีบ้าง
1: เออจังหวะแบบนั้นอ่ะ
0: มานูเอลทอมเบียไอแต่วันที่เจอ
1: ทอมเบียกับนัทพงศ์นี่มาจากชุดอาเซียนครับ
0: ใช่แต่ทอมเบียเนี่ยเกมที่เจอกับวิเซนโกเบเนี่ยต้องไปเช็คสมองหน่อยเพราะโมงยับเลย
1: ทอมเบียยังไงก็ต้องติดนะฮะถ
0: ้
1: าในยุคของฮัสซันนี่เขาชอบอยู่แล้ว
0: เพราะนี่คือผู้ที่พาให้ฮัสซันไม่ตกงานแล้วกัน
1: ถูกต้องถือว่าเป็นหนี้บุญคุณกันอยู่ครับยังไงต้องเอาไปด้วย
0: แต่ผมว่าโอเคนะมีกฤษฎากาแมนในการออกบอลจากแนวหลังแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะจับกฤษฎาไปเล่นในตำแหน่งไหนนะแต่ตรงนี้คือเรียกมาในฐานะโคต้ากองหลัง
1: ก็ได้กลับมานะกฤษฎากาแมนในยุคของฮัสซัน
0: ผมว่ากองหลังก็ไม่น่าเกลียดนะ
1: ไปดูกองกลางดีกว่ากองกลางนี่คณะคำยกนะจากแบงคอกชนาทิพย์สงกสินบีจีธีรพัฒน์ปือทอง
0: ครับ
1: ซัปโปโรแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีในการท่าเรือสารัตอยู่เย็นนะฮะจากบีจีเสกสรรราตรีเนี่ยจากการท่าเรือสุภโชคสารชาติเนี่ยซัปโปโรอิกรัตสันหลนเนี่ยบุรีรัมย์แล้วก็อานันต์ยอดสังวานด้วยสองนักเตะจากบุรีรัมย
0: ์พอเห็นรายชื่อกองกลางเนี่ยผมเคยสบประมาทชยพลอดทนไว้ว่าน้องน่าจะไปเล่นเอเชียนเกมมั้งเพราะว่าชุดใหญ่เนี่ยกองกลางมันแน่นนะแต่เราก็อย่าลืมไปว่าน้องมันเล่นแบ็คซ้ายคือแบ็คซ้ายเราขาดจริงแล้วฟอร์มล่าสุดที่ลงให้กับการท่าเรือชัยพลเล่นดีเพราะนั้นกลับมาเล่นแบ็คซ้ายตรงเนี้ย
1: เล่นแบ็คซ้ายวันนั้นเล่นดี
0: เล่นดี
1: เล่นดี
0: เล่นดีเลย
1: เขาเป็นนักเตะที่ฟิตอยู่แล้วเล่นตรงไหนก็ได้
0: แล้วก็เป็นแบ็คซ้ายที่ ก็ถามว่าในฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะแบ็คไซด์ที่มันหุบเข้ามาช่วยตรงกลางอ่ะมันก็สำคัญนะเออแต่ตรงเนี้ยตรงกลางสหรัฐตรงกลางเลยใช่ไหมสหรัฐพีระดนกลางรับมันมีอยู่แค่นี้นี่หว่า
1: ใช่
0: เออใช่สหรัฐพีระดนเพราะฉะนั้นเชษฐพลก็มีโอกาสที่จะหมุนมาช่วยตรงกลางได้อ
1: าจจะได้มาเล่นในตำแหน่งกลางรับที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีในอาเซียนนะ
0: ใช่เพราะตัวรุกตัวรุกเพียบตัวที่เป็นกลางรุกนี่ก็มีชนาธิปนะเสกสรรคักคณะอันนี้ก็3ตัวแล้วที่เป็นตัวรุก
1: แล้วพวกตัวข้างจี๊ดจี๊ดกับพวกอีกลาสพวกอานันต์นะ
0: ใช่ใช
1: ่สุภโชค
0: สุภโชคกับเทียพัฒน์ปือทองเนี่ยวันนี้ซัปโปโรไม่ส่งลงสนามเลยนะไม่มีชื่อสำรองด้วยเพราะนั้นมาแบบสด
1: ๆสบายๆแล้วคร
0: ับ ใช่ใช่
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะถอนตัวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะ
0: อันเนี้ยพอประกาศรายชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดราม่าเกิดทันที
1: ว่า
0: อานันต์ยอดสังวานกับอิกรัสสันหล่นเนี่ย0 นาทีเลยแล้วเบนเดวิสล่ะ3 นัด 3 ประตูเมื่อวาน
1: เบนเมื่อวานไม่ได้นะ
0: เมื่อวานเบนยิงแต่โดนซีโรดแย่งเครดิตไปเมื่อวานถือว่าเบนแอสซิสต์นะ
1: ตอนแรกเขาจะให้เหรอ
0: เนี่ยให้แล้วแต่พอไปเช็คไปเช็คมาอ้าวมันโดนปีโป้เข้านี่หว่า
1: เออหรือปีโป้บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่เอาก็ได้ไหม
0: ไม่ได้ปีโป้บอกเอาก่อนไม่งั้น
1: เครดิตเหรอ
0: เฮ้ยไม่งั้นปีโป้นี่ไม่มีอะไรเลยนะเออนะฮะก็นี่แหละแต่ว่าอีกลาสเนี่ยล่าสุดเห็นไปเล่นใน PAU 21นะเพราะ U 21สามารถส่งพวก
1: สำรอง
0: ใช่ชุดใหญ่ลงมาเล่นได้
1: แล้วก็ต่างชาติได้1ตัว
0: ใช่ๆ4คน
1: โอ๊ยดูแล้วนี่ก็บุรีรัมย์เขาขอมาวะเนี่ย
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ถามว่าอนันต์กับอีกลาสเนี่ยทัศน์เคยผ่านมือมาแล้วไงเออแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆว่า
1: เกมลีกไม่ได้เล่นเลย
0: ก็เกมลีกไม่มีอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: นี่หรือเปล่าทางบุรีรัมย์ถนอมไว้กะว่าใช้2คนเนี้ยให้ได้เล่นใน FIFA อาเซียนแบบฟิตปังเลย
0: แล้วถามว่าในตำแหน่งเดียวกันนะทั้งกองหลังกับกองกลางเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยนอกเหนือจาก2คนเนี้ยมันยังมีอาสุภชัยใจเด็ดอีกคนที่เป็นกองหน้าก็ถามว่าอย่างศศลักษ์อ่ะศศลักษ์แบ็คซ้ายก็ที่ตัวขาดอยู่ใช่เหร
1: ออ
0: ุ้มเทียทรแต่เราเข้าใจว่า
1: เข้าใจว่า
0: เพราะว่าอาเซียนเนี่ยมันแข่งจบวันที่5ตุลาใช่ไห
1: ม
0: วันที่7ตุลามีช้อปปี
1: ้มันต่อเนื่องเลยไง
0: วันที่7ตุลาเนี่ยบุรีรัมย์กับราชบุรีมีแข่งช้อปปี้ครับส่วนวันที่8เนี่ยเป็นท่าเรือ
1: เขาก็ต้องเอาเฮ้ย7ตุลาเขาก็ต้องเอาตัวที่เขาใช้งานเก็บไว้ดิ
0: อันนี้ก็
1: สองคนนี้ไม่ได้ลงเลยไงก็เอามาเล่นได้ปล่อยมาเล่นทีมชาติได
0: ้ก็รู
1: ้ส่วนแฟนๆของเบนเดวิดก็ไม่เป็นไรรอไปก่อน
0: นะฮะ
1: รายการหน้าก็ได้เพราะปกติฮัสสันเขาก็ไม่เคยเลือกเบนสักเท่าไหร่เหมือนเขาไม่ชอบหรือเปล่า
0: ดูก่อนผมขอดูเบนเดวิดล่าสุดกัน
1: กับพวกวีรเทพเนี่ย
0: เบนเดวิด
1: ก็ไม่เคยเรียก
0: ล่าสุดเนี่ยถูกเรียกมาในเกมที่เจอกับเติร์กโอ้ถ้าเติร์กเนี่ยมันหายไป2ช่วงใช่ไหมก็คือ FIFA Day ช่วงมิถุนาย
1: นด้วยที่ฉันครับแล้วคัดเลือกนะ
0: ใช่ๆเนี่ยเบนเดวิสคือเลือกครั้งล่าสุดก็คือเจอเติร์กนั่นแหละ
1: อ๋
0: ออย่างธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนี่ก็เจ็บใช่ไหมวีรเทพป้อมพันธ์เนี่ยวีรเทพป้อมพันธ์กองกลางแบงคอกเนี่ยที่เพิ่งยิง2ประตูในแมตช์เปิดสนามมาแล้วถามว่าฮัตตันมาดูกูหรือเปล่า
1: ตอนนั้นที่ไอคัดเลือกอาเซียนครับ
0: เ
1: ขาก็ไม่เรียกวีรเทพนะ
0: วีรเทพมาล่าสุดที่ติดก็คือเจอจีนไอแมตช
1: ์อุ่นเครื่อง
0: กับคูเวตกับจีนอ่ะช่วง FIFA Day ช่วงมิถุนาแต่ตอนนั้นก็คือตัวแบ โอ้โหตัวหลงเหลงมากเพราะว่ามันเพิ่งจบฤดูกาลใช่ไหมฮัสซันเองก็ให้พวกที่เตะ5ถ้วยก็ได้พักไง
1: วิริเทพเลยได้มา
0: วิริเทพก็เลยได้มา
1: เพราะตอนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าวิริเทพเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในแผนนะตอนรอบคัดเลือกอาเซียนครับที่เขาไม่ติดแต่บอกว่าอาจจะต้องเลือกใช้ตามแท็กติกของฮัสซันไงวิริเทพเนี่ยยังไม่อยู่ในแผน
0: ร
1: อไปก่อน
0: อ่ะก็รอไป
1: ร
0: อไปรอไป
1: อย่างเบนเดวิสรอไปนิดนึงเดี๋ยวคงได้รอเพื่อนเจ็บก่อนแล้วกันอากองหน้านี่จุ๊บ
0: ค
1: นซับเบลนะธีรศักดิ์เผื่อพี่ไมล์เป็นสอนนักเตะจากการท่าเรือนะฮะแล้วก็สุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย
0: ์กองหน้าไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่เพราะว่ายศกรบุรพามันต้องไปเล่นให้พี่วังของพี่วังในเอเชียนเกมส์แต่ยศกรเนี่ยเห็นแผนงานของน้องเขาแล้วก็เหนื่อยแทนเลยบินไปบินมา
1: ล้าเลย
0: เออชลบุรีกับนาโกย่านี่เหมือนกรุงเทพอยู่ย
1: าเขาเล่นให้เขาลงครึ่งหลังอ่ะดีละ
0: เออ
1: เขาลงเต็มไม่ได้หรอกโหล้าครับล้าแน่นอน
0: แต่อยากให้น้องเขาโชว์ฟอร์มดีๆในเอเชียนเกมนะจะได้ไม่ต้องกลับเลยไปอยู่ญี่ปุ่นเลย ให้ญี่ปุ่นสักที
1: แบบมีแมวมองมาดีเลยนะ
0: ให้ญี่ปุ่นสักทีแบบเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เล่นดีว่ะเออมาเลยเลย
1: ก็มีโอกาสนะ
0: นะ
1: มีโอกาสมีโอกาสก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรายงานตัวก่อนที่21นะ
0: ก็วันจันทร์ไงใช่ไหมใช่ใช่
1: 21จันทร์เนี่ยบ่ายโมงซ้อมกันที่ BG Training Center ก็เดี๋ยวดูว่าอาจจะมีถอนตัวอีกหรือเปล่าเผื่อมีใครเจ็บนะเพราะว่าโปรแกรมไทยลีกก็ยังเตะอยู่วันนี้แล้วก่อนพรุ่งนี
0: ้ตอนแรกทีมชาติไทยประกาศรายชื่อมาก็ดูฮือฮานะแต่พอไปดูเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ย
1: ฮือฮากว่าไหม
0: ฮือฮากว่า
1: เ
0: อออย่างเวียดนามเนี่ยพวกตัวโอนก็ครบนะ3คนน่ะเหงียนซนซนใช่ไหมเฮนริโอเดี๋ยวชื่อเวียดนามชื่ออะไรฮะโดฮองเฮนใช่ไหมแล้วก็โอ้แต่ว่ามีตัวลูกครึ่งมาเพียบเลยนะ
1: เออ
0: ตัวลูกครึ่งเนี่ย
1: ไม่กลัวหรอกไม่กลัวพวกโอนเฉยๆมากเพราะว่านักเตะไทยเล่นกับต่างชาติแบบโอ้โหทุกสัปดาห
0: ์เหงียนไทยล็อกเหงียนไทยล็อกหรือมักโนเวียดนามแต่น้ำมักโน่บีจีเนี่ย
1: โอนมาได้เลยโอนมาได้เลยเต็มที่
0: อ่ะแต่อินโดเนี่ยตัวยุโรปมาเกือบครบอย่างเงี้ยว่ะเพราะว่าขาดไปตัวเดียวเจอิเซ็ต
1: ไอ้นี่น่ากลัวนะตัวที่เล่นในยุโรปเนี่ย
0: ยุโรปของอินโดเนี่ยก็นำโดยประตูเอมิลโอเดโรนะจากไลโอบาเยกาโนเนี่ยมาเดสปราสจากอาแจกอย่างเงี้ยแล้วก็พวกในลีกเอิร์มเนี่ยอัน
1: นี้น่ากลัว
0: ด็อกจากลิวเนี่ยพี่ก็น่าจะเคยผ่านตาอยู่ตัวนี้เควินดิกจากบรูเซียมันใช่กรักบักเนี่ยไอที่ขาดไปก็จะมีแค่เจอิเซตจากซัสซูโร่เจ็บอยู่กับตัวกัปตันนะฮะเพราะนั้นตัวจากลีกนี่มีลาลีก้าใช่ไหมมีลีกเอิร์มมีบุนเดสขาดกันโชแต่พรีเมียร์ลีกไม่มีอยู่แล้วอินโดก็ตัวดีเจ้าภาพด้วยเป็นเต็งหนึ่งนะคร
1: ับ เต็งหนึ่งอินโดนีเซียนัดแรกเราเจอปากีก่อนนะ
0: น่าจะ3
1: ยี่หมายถึง30นะ
0: 3แต้มเลย
1: 26 กันยายนนะ
0: ครับ
1: นัดประเดิมสนามของทีมชาติไทยชุด FIFA อาเซียนแต่แล้วเราจะได้ดูมั้ยเนี่ย
0: ยังไม่มีเจ้าไหนดีล
1: ใครไปดีลโห60 70ล้าน
0: แต่ว่าข่าวล่าสุดก็คืออินโดกับลาวเนี่ยปิดจบดีลไปแล้ว
1: ราคานี้ปะล่ะ
0: ไม่รู้ก็ไม่มีการเปิดเผยตัวเลข
1: เขาอาจจะขายให้ทางนู้น20ล้านเนี่ย
0: แต่ไม่เป็นไรคือถ้ามีประเทศไหนถ่ายเนี่ยไม่เหนือความสามารถของพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเราหาที่ดูได้อยู่แล้วแต่ว่าฟีฟ่าก็โหดไปโหราคานะ2ล้านดอลลาร์60กว่าล้านบาทไทย
0: เพื่อคือเราก็เข้าใจว่าเรื่องของตัวเลขอ่ะ60ล้านน่ะกับการไปซื้อมาดูเจอปากีซื้อมาดูเวียดนามซื้อมาดูฟิลิปปินส์เวียดนามกับฟิลิปปินส์ก็เพิ่งเตะไป
1: เฮ้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวสมาคมอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลช่วยแล
0: ้
1: ว
0: ไม่คือถ้า60ล้านผมก็มองว่ามันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วกันว่ามันเอาไปทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องแต่ถ้ามันมีงบส่วนนี้แล้วไม่ลำบากกับงบส่วนอื่นก็ไม่ได้ว่า
1: แต่ถ้ามีงบอ่ะ
0: มีก็เอา
1: ว่าต้องเอา
0: เออมีก็เอา
1: แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเราก็เดี๋ยวหาช่องทางอื่นแล้วกัน
0: เอาคนไทยคนละบาทปะ
1: ฮะ
0: คนละบาทปะ
1: เออจบเลยนะ
0: เออ เรามี70ล้านคนใช่มั้ยคนละบาทปะ
1: บริจาคมา
0: เออโดถุย อ่ะก็จริง60ล้านกับการดูเกมที่มันเคยดูไปแล้วเงี้ยเพราะว่าในอาเซียนเราก็เพิ่งเจอฟิลิปปินส์
1: เพราะว่าภาคเอกชนเขาก็หมอบกันหมดแล้วนะฮะไม่มีใครเอาแน่นอนตอนนี้เหลือทางรัฐบาลแล้วแหละ
0: ก็ตามนั้น
1: เออจะได้ดูหรือไม่ได้ดูนะฮะเฮ้ยมันก็ใกล้เลยนะโก้นะ
0: ก็วันที่
1: 26นัดแรก
0: อุ๊ย26
1: น
0: ั
1: ดนัดแรกแล้วนะฮะ
0: 26มันตรงกับวัน
1: เ
0: สาร์หน้า
1: วันเสาร์หน้าแล้วนะ
0: อุ๊ยเสาร์หน้าใครมาจัดครับ
1: เออ
0: เสาร์หน้าผมว่างนะเดี๋ยวจะมีบรรยายหรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่า
0: เออเสาร์หน้า 4:00 นเอ๊ะมันช่วงรายการเราพอดีเลยนี่หว่า
1: พอดีก็เดี๋ยวพักกันก่อน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยในเรื่องของไทยลีกครับสัปดาห์นี
2: ้เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุพรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตรอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ Line @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุพรนนท์วันหน้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
0: อ่ะเข้าสู่เบรกที่2นะครับแวะ SFS ก่อน
1: เกือบลืม
0: อ
1: ืมเมื่อกี้กะจั่วบอลไทยแล้ว
0: ไม่ได้ SFS เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าแฟนคลับของเราก็เจียดเวลาในการพิมพ์ข้อความ
1: คือถ้าอ่าน SFS เนี่ยแบบก็แม่งแทบจะเหมาเบรกแล้วอะข้อความเยอะ
0: เดี๋ยวเราก็ต้องขยายเวลาจอดสนามบอลไทยจากชั่วโมงเป็นชั่วโมงครึ่งให้ได
1: ้รีบอ่านเดี๋ยวไม่ทันนะ
0: เอาไปครับ
1: อ่ะภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มซ่ามาแย้วงอนพี่ตุ้ยที่5เดือนนะนี่ข้อความแรกนะแล้วก็
0: จะครบปีมั้ยนะ
1: คีกิสถานคนไหนขี้สงสัยครับพี่โก
0: ้ใครหมึกใครอ
1: ่
0: ะ
1: ใคร
0: ใครอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่คือใครวะเนี่ยใครหมึกนักเตะเหรอ
0: นักเตะคีกิสไงก่อนหน้าเอเชียนเกมอ่ะ
1: ใครหม
0: ึ
1: กเออแล้วก็ตอนนะไม่มีเหงาเข้าทักทายในวันนี้สวัสดีพี่ๆไม่มีหายสองนุ่มหล่อหน้าใสใจผ่อนคลายฟังสบายหายเศร้าไม่เหงาซวงนะฮะ
0: วันที่กลางวันอากาศแดดจ้าเลยแต่เดี๋ยวเนี้ยพอจัดรายการเสร็จปุ๊บนะอากาศเหงาๆมันจะมาละ
1: คึมๆมาละ
0: รีบกลับบ้านดีกว่านะ
1: ยังไม่หายงอนพี่ดูดี้นะยังรับคำง้อจากพี่ดูดี้ไปเลี้ยงหมูกระทะบุฟเฟ่ครับจากอัมซ่า
0: ดูดี้พรุ่งนี้เบี้ยวนะ
1: ดูดี้ไม่ได้มานะ
0: เบี้ยวนะพรุ่งน
1: ี้นี่เป็นน้องเจมส์กับพี่บันก้านะคร
0: ับ นะครับ
1: น้องโก้น้องตัวเฮียปัตตานีผมในวันในบ้านวันนี้น่าผ่านสบายสบายส่วน2ทีมจากสีเกตไม่น่ารอดนะแล้วขอทีมหัวตารางที1แล้วก็ที2 5ทีมแรกวันนี้หนมหวานใครอะโก้
0: อ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้จะมีมีลำพูนใช่ไหม
1: นี่ไงเขาบอกมาพี่บอยบอกลำพูนแล้วก็
0: ปัตตานี
1: ปัตตานี
0: ชายเรืองเชียงรายเมืองทองของเราแขแก่นขอนแก่นเน
1: า
0: ะเมืองการ

0: ลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตัวนี้ออกสุดท้ายแพ้คาริงมึงผิด ใช่ไหมล่ะ
1: ถูก
0: ถ้าฮัสซันเอาชุดนี้ไปคว้าแชมป์ได้หรือไปเข้าชิงได้การไม่มีเบนเดวิสเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่คนไม่สนใจเลยแต่ถ้าตกรอบการที่คุณเลือกนักเตะชุดนี้ไปใช้การทำการแข่งขันแล้วก็นักเตะฟอร์มดีๆในลีกอะไม่ว่าจะเป็นเบนเดวิสหรือวิรเทพป้อมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยจะกลับมาเป็นคำถามหลังจากนั้นเลยว่าเพราะอะไรแล้วพอมันไม่ได้ผลการแข่งขันนะมันก็เหมือนกันอะคาริกทำไมถึงเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนำ 2-0 กลับมาแพ้ 2-3 ทำไมคาริกเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันโค้ชคุณตัดสินใจน่างานได้เพราะคุณเป็นโค้ชแต่ถ้าผลการแข่งขันไม่มาคุณก็ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละฮะ
1: แล้วก็ดีเจเป็นเด็กลุงหรือเปล่าอ่ะดีเจท่านเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวหยอกๆฮะ
0: ไม่รู้
1: อ๋อไม่คิดหมายถึงที่เราแซวบุรีรัมย์มาหรอ
0: ไม่รู้
1: ก็ไม่รู้อย่างเดียวเลยฮะ
0: เออผมไม่อยากมีปัญหาไปที่ไหนนะไปสอน
1: อแล้วก็มีคำถามจากท่านนี่แหละ
0: พลังการคิดว่าสามแต้มไหมวันนี้พี่ตั๋วไปภาคคู่นี
1: ้เออผมภาคคู่นี้พอดีเลย
0: วิเคราะห์เลย
1: ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดฮะแม้ว่านัดที่แล้วจะเสมอนครปฐมมานะแล้วก็แหมสนามมันเละอ่ะสนามมันเละแล้วก็ยันเกือบอยู่เล่น10คนนะฮะน
0: ั
1: ดที่แล้วพลังการเล่น10คนตลอดครึ่งหลังเนี่ยก็คือสู้เต็มที่เลยวันนี้เจอกับมหาสารคามของโค้ชโอ่งโค้ชโอ่งก็กลับมาเจอทีมเก่าครับปีที่แล้วคุมพลังการไป5นัด
0: ครับ
1: แล้วไม่ชนะใครก็เลยแยกย้ายกันไปวันนี้ผมดูแล้วป้าคังซอน่าจะสั่งลุยแล้วเฮ้ยแต่ดูร่างกายนักเตะพลังการฟิตจริงฟิตปังเลยฮะวันนี้ถ้าสนามไม่แฉะเนี่ยผมการันตีเลยว่าชนะแน่นอน
0: เดี๋ยว
1: ชนะแน่นอน
0: ไปดู
1: เพราะว่าเดี๋ยวก่อนบอกมาสารคามเขายังไม่ชนะใครนะเตะมา3นัด
0: เอาจริงดิ
1: เออ
0: เออว่าสารคามปีนี้เป็นทีมที่หลายคนก็จับตามองนะ
1: ปีนี้ก็เหมือนปีที่แล้วฮะมันยังหามาตรฐานหรือว่าความเสถียรไม่ได้จริงเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยเจอโคราชเล่นในบ้านแท้ๆเนี่ยครึ่งหลังอยู่ๆก็ฟอร์มแผ่วไปซะงั้นกลายเป็นโคราชเนี่ยบุกตลอดทั้งครึ่งเลยแล้วก็ตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยผมมองว่าวันนี้หนักมาสารคามน่าจะโดนฮะ
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความใน Facebook หน่อยนะครับพี่เปารักกว่างฟังจากเชียงรายนะฮะคุณชาติชนะเดชทักทายมาคุณสกายแมนก็แฟนคลับประจำคุณสิงโต
1: ว่าไงครับพี่สิงโต
0: อรุณสวัสดิ์พี่โก้พี่ตัวพี่โก้ภาคบอลกับพี่โจอี้พี่โก้แบกพี่โจอี้ปวดหลัง
1: มาจากเอเชียนเกมนะ
0: ใช่ล่าสุดภาคจีนเจอกับฮ่องกงบอลหญิง
1: สบายเลยวันนี
0: ้ไอเราก็ลุ้นเพราะว่าไอลุ้นให้จีนชนะเยอะๆไงเพราะว่าลูกได้เสียมันมีผลกับกลุ่มไทยด้วยถูกไหมถ้ากรณีที่ไทยจบอันดับที่3อะยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าสักพักหนึ่งจีนชนกันเองให้ฮ่องกงหลุดไปยิงโอ้จบเลย
1: แพ้ด้วยป่ะ
0: ชนะแต่ชนะน้อยไม่น้อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยเพราะว่าพอจบจีนกับฮ่องกงเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมก็ออกมาพี่เจ๋งของเรากำลังให้เสียงภาษาไทยญี่ปุ่นกับไทยอยู่โอ้โหไหลเป็นน้ำ
1: บอลหญิงบอลหญิงบอลหญิงโดนไปแปดลูก
0: นะครับนี่ก็ไปดูใน YouTube นะครับโอ้โหคุณเวอร์มากของบนไทยลีก3ด้วยนะครับไทยลีก3ที่คู่ที่เราเปิดดูสดอยู่ก็คือบ้านบึงกับนาวิกโยธินมีบ้านบึงทีมเต็งนะโดนนาวิกบุกมานำ 1-2 นะครับของผลเจลีก2ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้สเปอร์ใครพากคู่แรกกับแอสตันวิลล่า 18:30 เออใครพาก
1: เขาขึ้นจอยังอ่ะ
0: พี่เจ๋งมาไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้พิธีเปิดเอเชียนเกมครับนะฮะคุณแบงค์ทักทายมานะครับฟันธงไทยลีก1กับไทยลีก2เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอบข้อความก่อนยังพอมีเวลาอยู่คุณธีรศักดิ์สวัสดีครับพี่ตัวพี่โก้ขอทีเด็ด3ตัวครับเดี๋ยวให้แป๊บหนึ่งนะฮะคุณนัทสอนก็ทักทายมานะครับ
1: คุณชวนนั่นเยอะ
0: คุณชวนนั่นทักทายมาน
1: ี่กดดันนะเนี่ยถ้าไม่ถูกขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ
0: เออนะครับประมาณนี้สำหรับข้อความนะฮะคุณชวนันท์โอเคอ่านไปแล้ว

0: าเดี๋ยวดูโปรแกรมของฟุตบอลไทยลีกวันนี้นะครับ3คู
1: ่เอาไทยลีก1ก่อนนะ
0: ใช่
1: ราศีสลายเนี่ยเจอกับลำพูนนะฮะเตะ 6:00 น
0: ครับ
1: ปัตตานีพบกับประจวบ 6:30 นแล้วก็เชียงรายเจอกับศรีสะเกษ 1:00 น
0: ส่วนที2วันนี้5คู่นะครับ
1: เพียบเลย
0: พลังการเจอกับมหาสารคามนะครับขอนแก่นเจอกับโปลิสเทโรนี่ 6:00 นนะครับ 6:30 นเป็นเมืองทองกับเชียงใหม่1ทุ่มนครราชสีมากับชัยนาทแล้วก็1ทุ่มครึ่งครับหนองบัวกับสตูลเอา2ลีกทีสามไม่ไหวจริง เพียวเลย
1: แล้วพี่มีคนขอมาป่ะไม่มีนะโปรแกรมทีสามอะ
0: ทีสามโอ้เยอะเยอะจริง6โซนนะครับเอาม
1: ันเป็นนัดแรกด้วยไงผมว่าไปเปิดในเว็บดูก็ได
0: ้ เดี๋ยว
1: ไปเปิดในเว็บดูแล้วกันเพจ AIS
0: ใช่
1: AIS Sport
0: ทุกคู่นะครับทีสามนี่ถ่ายทุกคู
1: ่มันเยอะมากมันเยอะมากผมไล่ไม่ได้หรอกอ่ะไปที่ไทยลีกหนึ่งดีกว่า
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวโอ้ยขอสามคู่อ
0: ่
1: ะ
0: สามคู่นี
1: ่รวมกับไทยลีกสองด้วย
0: สเปิร์มมาไหมวันนี
1: ้เฮ้ยไม่เอาวันนอกแล้วไม่เอาเราไม่เอาวันนอก
0: เราไม่ยุ่งด้วย
1: เราวันไทยดีกว่าวันไทยเนี่ยวันนี้ผมเล่นไปเลยปัตตานีฮะ
0: ปัตตานีเพราะเจอประจวบ
1: ปัตตานีเล่นในบ้านเนี่ยฟอร์มกำลังดีเลยน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นมานะฮะโอ้โหแต่ผลงานแม่ปราบเซียนมาเยอะนะแล้วก็เมื่อกี้ป้าข้างซออ่ะน่าสนใจอยู
0: ่มีประจวบมีพัดมีปัตตานีฮะมีปัตตานีมีพลังกาเล็กตัว
1: เชียงรายชายเลียง
0: โอ้มองคล้ายๆกันมองคล้ายๆกันคล้ายๆกัน3ตัวของผมเนี่ยผมวันนี้นะผมชอบเชียงราย1ละนะครับที2เนี่ยผมจิ้มหนองบัวและเมืองทองของเราร
1: อดอย่างวุ่นวินนะเคลียร์เรื่องตังจบไปแบบเส้นยาแดงเลยนะ
0: วันนี้เนี่ยตัวผู้เล่นตัวใหม่พร้อมรงจะเป็นเจริญศักดิ์ปกรณ์นะตัวมาใหม่พิชยาคงศรีอีกจากแบงคอกนะเมืองทองเนี่ยผมว่า
1: ทีเด็ดวันนี้นี่อยู่1ใน3ใช่ไหมทีเด็ด
0: ก็ใช่ไง3ตัวไง3ตัววันนี้ผมที1ผมให้เชียงรายไงแล้วที2ให้2 2ทีมป่ะเมืองทองกับหนองบัว
1: เมืองทองก็เดี๋ยวดูผลงานให้หน่อยดิ
0: เพิ่งแพ้สตูลไปแต่มันแพ้เกมเยือนแต่ว่าแพ้สตูลนี่คือไปที่สตูลด้วยจำนวนผู้เล่นแบบพอดีเป๊ะเพราะว่าตอนนั้นยังลงทะเบียนไม่ครบไง
1: พอดีคือ16คนป่ะ
0: ใช
1: ่ตัวจริงแล้วก็สำรองอีก5นะ
0: แล้วครึ่งแรกก็ล่อเจ็บไปแล้ว2
1: โอ้โห
0: อ
1: ย่าหนักเลยน
0: ะวันนี้ผมว่าเมืองทองเนี่ยแล้วเลยเปิดเพลงเมืองทองในช่วงต้นรายการไปไง
1: ตอนนี้ไทยลีก2เดี๋ยวไล่ไอ้นี่ดีกว่าตารางดีกว่าเมืองเลยนะจ่าฝูงนะ3นัดเก็บไป6แต้ม
0: ครับ
1: แล้วก็อันดับ2เนี่ยสตูลนะครับเอ๊ะทำไมน้องใหม่นี่ฟอร์มดีนะ
0: ไอ้มันยังเป็นช่วงต้นฤดูกาลอยู่
1: ทั้งคู่เลยแล้วก็มีเชียงใหม่ยูไนเต็ดนี่ก็โอ้โหช่วงออกสตาร์ทปีนี้ถือว่ามาดีเกินคาดนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ด6แต้มเหมือนกันขอนแก่นยูไนเต็ดด้วยนี่ก็6คะแนนโปลิสเทโรอันนี้ก็6แต้มก่อนหน้านี้เทโรชนะมา2นัดก็เพิ่งจะมาแพ้
0: ผมว่าคะแนนในฤดูกาลนี้สำหรับที2นะมันไม่มีทีมที่ชนะรวดแล้วไงเพราะว่าตอนนี้มันแข่ง3เกมเท่ากันหมดทุกทีมแล้วคะแนนสูงสุดมันเป็นแค่6แล้ว6แต้มใน5ทีมอย่างที่พี่ตั๋วไล่ไปเมื่อสักครู่เมืองเลยสตูลเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็โปลิสเทโรพลังกลางอุตรดิตถ์เนี่ยก็5แต้มคือเอาง่ายๆอันดับท้ายตารางเนี้ยอย่างนครปฐมมี3แต้มชนะปุ๊บเนี่ยขึ้นหัวตารางได้เลยใช่ไหมอาจจะมีทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีหน่อยก็คือเกษตรศาสตร์เพราะว่าแพ้มา3นัดรวด
1: ยิงใครไม่ได้เลยด้วยนะเกษตรศาสตร์ปีนี้จริงๆปีที่แล้วเนี่ยเขาน่าจะตกชั้นไปแล้วแหละครับแต่ว่าตราดเนี่ยเขาไม่ส่งทีมแล้วเกษตรก็เลยได้อยู่ต่อนะครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแฟนบอลก็เริ่มบ่นแล้วว่าฤดูกาลที่แล้วเผาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนเผาจริงเนี่ย
1: หมายถึงเกษตรศาสตร์นะ
0: จะ จะรอดหรือเปล่าน
1: ี่แมว9ชีวิตนะฮะ
0: เขาบอกว่า10เพราะว่าปีนี้ปีที่10ที่เขาอยู่ในไทยลีก2
1: ก็คือตกชั้นมา2ปีติดเลยนะแต่ก็อยู่รอดตลอด
0: เดี๋ยวอย่าเรียกว่าตกชั้น2ปีติดครับเพราะว่าไอ้2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันทีมของโตโน่ครับลุ้นเพลย์ออฟครับอันดับดีที่สุดใน T2 ครับ7อันดับ7ครับ
1: เอออ
0: ย่าใช้คำว่าตกชั้นมา2ปีติดครับ
1: นี่ดูผมว่าปีนี้ไทยลีก2สนุกมากเลยนะเพราะว่าแต่ละทีมค่อนข้างจะผลงานไม่สม่ำเสมออ่ะ
0: ใช่ มันเหมือนรถไฟหอครับแต่ที2เนี่ยเสน่ห์ของที2ก็คือมันไม่มีทีมไหนที่จีรังและยั่งยืน
1: แต่ปกติแล้วเนี่ยการแข่งขันในช่วงออกสตาร์ทมันจะมีอยู่1ทีมที่พุ่งมาเลยนะพุ่งทะยานมาแบบเก็บชัยชนะแบบ5เกมติดอะไรเงี้ยมันก็มีให้เห็นอยู
0: ่แต่ปีนี้แพร่มันไม่ใช่แบบนั้น
1: ปีนี้มันไม่มีแล้วนะครับ
0: ไอ้ปีก่อนๆเนี่ยมันมี1ทีมที่แพร่
1: แค่3เกมเนี่ยก็แพ้กันไปเกือบทุกทีมแล้วตอนนี้เหลือแค่พลังการอุตรดิตถ์แล้วก็นครปฐมนะครับที่ยังไม่แพ้แต่ก็เสมอเยอะ
0: เสมอเยอะ
1: นครปฐมนี่สุดยอดมากนะฮะ3นัดเนี่ยเสมอ3
0: 1-1 ทุกนัดเหรอเนี่ย
1: เสมอทุกนัดเออเป็นทีมที่แหมคงสถิติที่แหมถือว่าแพ้ยากอ่ะแต่ว่าคะแนนไม่ขยับนะครับ
0: นะฮะก็นั่นแหละฮะเพราะว่าที2อ่ะเลขแรกอาจจะดีเลข2อาจจะไปหลุดมีให้เห็น
1: ทุกฤดูกาล
0: นะครับ
1: คือไม่มีอะไรที่มันแน่นอนต่อให้คุณโกยแต้มไปตลอดทั้งเลขแรกยังไงอ่ะเลข2ถ้าคุณแผ่วก็อาจจะนู่นเลยฮะหลุดวงโคจรไปเลยอ
0: ่ะอย่างเมื่อ2ฤดูกาลก่อนก็น่าเป็นแพร
1: ่ครับ
0: ฤดูกาลที่แล้วที่กระโดดมาแบบโอ้ใสๆช่วงแรกนะโปรลิเทโรแล้วโปรลิเทโรก็ไปแผ่วในช่วงเลข2
1: เออเลข2ก็หลุดไปเลยฮะ
0: ราศีก็มีหลุดนะแต่ราศีกินบุญเก่าเลขแรกแบบเออมันแต้มมันพุ่งมาเยอะไง
1: และจังหวะที่ราศีหลุด
0: ทีมอื่น
1: ก็หลุดด้วยไงมันก็เลยแบบไม่มีใครตามเขาทันนะ
0: ฮะ
1: ดูแล้วบอกไม่ออกฮะเอาใจช่วยทีมน้องใหม่ดีกว่าอย่างเมืองเลยแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็เล่นสนุกฮะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยว5ทีมวันนี้ของที2เนี่ยผมฟันธงแบบไวๆก่อนแล้วกันพลังการเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ตัวผมว่าโปรดิเทโลบุกไปแบ่งแต้มขอนแก่นได
1: ้
0: นะฮะแอมเมืองทองเนี่ยฟันธงไปแล้วชัยนาทน่าจะบุกไปเก็บนครราชสีมาได้ว่ะผมว่าชัยนาทเจนนี้ทีมแบบพลังหนุ่ม
1: พลังหนุ่ม
0: เด
1: ี๋ยวผมด้วยขอนแก่นกับโปรดิเทโลฮะผมให้ขอนแก่นนะขอนแก่นน่าจะเฉือนได้
0: น่าจะเห็นต่างกับผม
1: น่าจะเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: โปรลิสก็ถือว่าก็แข็งอยู่นะแต่ขอนแก่นเล่นในบ้านไว้ใจได้อย
0: ู่เผื่อแบ่งแต้มอ่ะเพราะว่ามัน
1: พลังการกับมหาสารคามผมคู่นี้ดอกจันไว้เลยมั่นใจมากพลังการมั่นใจเมืองทองกับเชียงใหม่ผมว่าเสม
0: อเป็นไปได้เป็นไปได้หมด
1: เชียงใหม่ปีนี้ดีนะครับปีนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็โคราชกับชัยนาทโคราชเฉือนแล้วกันนะเออก็อันนี้โค้ชท็อปคุมนะไกเกียรติ
0: ครับ
1: ไกเกียรตินามสกุลเก่าก็เบียดตะคุนะฮะ
0: นามสกุลใหม่ยาวมาก
1: แต่ปีนี้เขาโคราชไม่มีงบนะดึงเตะนักเตะดาวรุ่งมาเพียบเลยฮะแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ฝีเท้าจัดจ้านอยู่ใช้ได้อยู่
0: อ่ะเดี๋ยวขั้นนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคุณบูแมนก็ถามมาเรื่อง J2 ใช่ไหมคอนเซอร์เรสซัปโปโรเสมอกับอุยตัดทิริตะไป 1-1 นะครับ
1: อ
0: ่ะที1ป่ะ3คู่สุดท้ายได้ปิดรายการนะครับราศีสไลด์กับลำพูน
1: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วราศีสไลด
0: ์อ่ะอันนี้ก็เห็น
1: ราศีสไลด์อยู่แล้วครับ
0: แต่ที่บุรีรัมย์นะครับคู่นี้ปัตตานีกับพีทีประจวบที่พี่ตั๋วให้ปัตตานีไปแล้ว
1: ผมมั่นใจปัตตานี
0: แต่ผมค่อนข้างจะเชื่อมือโคตเตี้ย
1: อ้าว
0: เพราะนั้น
1: คนละทาง
0: คนละทางอันนี้คนละทางราศีเห็นตรงปัตตานีกับประจวบนี่คนละทางแล้วก็เชียงรายกับศรีสะเกษ
1: ผมก็เชียงราย
0: ใช่อันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะฮะเชียงรายชายเรียงนะครับอาจจะเห็นกันคนละทางกับพี่โบยนิดนึงโอ้พี่โบยนี่ก็คนละทางกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
1: ดูดิโอ้เขามีแล้ว ลาพูนด้วยเนี่ย
0: อ่ะลาสีค
1: ่ะอ่ะมีปัตตานีโอเคมีเชียงใหม่มีเชียง

0: งรายโอเค
1: อาจารย์เชียงรายเนี่ยเห็นตรงเมืองทองเมืองทองเห็นตรงผม
0: ขอนแก่นเหมือนกันผม
1: เมืองการ
0: อ
1: ่ะ
0: เมืองการด้วย
1: เมืองการเห็นตรงเหมือนกันเห็นตรง
0: มีหนองบัวด้วยมีชัยนาทนี่ไม่ตรงนะ
1: อันนี้นะครับ
0: คล้ายๆผม5ทีมใครอยากเชียร์นักเตะไทยเยอะๆก็ให้มาดูที2กันครับ
1: ครับผมอ่ะ
0: เอาต้อง
1: งอนพี่เจมอีกคนแล้วพี่เจมลืมอ่านข้อความ
0: ทำไมอ่ะ
1: ในวันที่จัดกับพี่ตัวเอาเจมลืมอ่านข้อความอัมซ่าเหรอ
0: จริงเหรอ
1: พรุ่งนี้ให้เจมจัดการแล้วกัน
0: เหรอ
1: เอาแค่ข้อความ
0: เดี๋ยวก่อนนะมันมีพี่ก้าฝากฟุตบอลชายหาด
1: ได้
0: เป็น
1: ฟุตบอลลีกเวลาอยู่
0: ฟุตบอลลีกลีกชายหาดของไทยนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เตะที่สนามตรงกกท.ไง
1: ไอ้ตรงข้างอินดอร์สเตเดียม
0: วันนี้เขามีเกมนัดสุดท้ายนะฮะปิดฤดูกาลแล้วก็จะมีการลุ้นแชมป์กัน
1: ทีมไหนพี
0: ่มีลุ้นแชมป์กันเกษมบัณฑิตนะครับ
1: กับ
0: ไอมาเน่บีทซ็อกเกอร์คลับเตะ1ทุ่มนะฮะคู่นี้ไอมาเน่เล่นเพียงแค่เสมอก็คว้าแชมป์แล้ว
1: โอเคนะฮะ
0: ส่วนเกษมบัณฑิตเนี่ยแชมป์เก่า
1: จบรายการนะครับสำหรับเจาะสนามบอลไทยวันนี้นะฮะ
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้เจอกันนะครับ16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับพี่ตัวเฮียและผมโกโก้ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชกุลสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตั้งด่านหนุ่มขี่จักรยานโดนตรวจค้นจังหวะแชทเด้งลูกค้าสั่งยาบ้าสรุปตามสืบที่แท้หลวงพี่สั่งยาจับศึกทันทีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้านรวมกว่า90นายจัดตั้งด่านจุดตรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมคุมเข้มปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทต่อมาระหว่างนั้นได้มีนายบีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงด่านเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจค้นท่าทีพิรุธจึงได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงขณะกำลังสอบสวนปรากฏว่ามีแชทไลน์เด้งสั่งยาบ้าขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่าผู้ที่สั่งยาบ้าเป็นพระสงฆ์ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมีการนัดแนะส่งยากันบริเวณรั้ววัดจึงส่งสายลับเข้าไปเมื่อไปถึงพระรูปดังกล่าวได้ออกมาตามเวลานัดหมายจากนั้นได้รวบตัวทำการสอบสวนโดยยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแชทสั่งยาบ้าดังกล่าวตรวจสอบในกุฏิไม่พบของกลางยาบ้าแต่พบอุปกรณ์เสพเท่านั้นจึงได้ทำการศึกทันทีโดยมีเจ้าอาวาสทำการศึกให้ที่วัดดังกล่าวพร้อมส่งตัวบำบัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพังแอมช้างแม่วางถูกน้ำป่าพัดปลอดภัยแล้วพบเป็นช้างพิการขาหน้าหนีน้ำป่าไม่ทันความคืบหน้ากรณีมีช้างถูกกระแสน้ำป่าพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายธีรพัฒน์ตรังประการเจ้าของพัดฟาร์มร่มแดนช้างได้แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือช้างเชือกดังกล่าวว่าช้างที่ไหลมาตามกระแสน้ำในลำน้ำแม่วางคือพังแอมอายุประมาณ11 ถึง 12 ปีก่อนเกิดเหตุควานช้างได้นำมาเลี้ยงในพื้นที่ติดแม่น้ำร่วมกับช้างเชือกอื่นขณะนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเร็วและแรงควานพยายามนำช้างออกจากแม่น้ำแต่พังแอมมีภาวะพิการขาหน้าขวาจากการที่ถูกแม่เหยียบตั้งแต่แรกคลอดทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าได้เหมือนช้างปกติทำให้หนีเอาตัวรอดไม่ทันถูกน้ำพาพัดไหลไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางเกือบ2 กิโลเมตรโชคดีที่ลำน้ำไม่มีโขดหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมควานสามารถเรียกพังแอมให้นำขึ้นมาฝั่งได้ทีมร่มแดนช้างซึ่งประกอบไปด้วยควานผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้เข้ามาให้การดูแลพบว่าขึ้นมาจากน้ำพังแอมมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากช้างมีอาการสงบลงจึงส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายตรวจข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งช้างไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่ทีมยังกังวลความบอบช้ำภายในรอจนพบว่าช้างปัสสาวะออกมาเป็นสีใสไม่มีเลือดจึงวางใจล่าสุดได้พาช้างไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและรอจนกว่าน้ำป่าไหลหลากจะยุติเฝ้ารออาการต่ออย่างน้อย24 ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games News Update ครับโอลิมปิกสากลยกให้บิลภูริพลเป็น1ใน15นักกีฬาที่น่าจับตามองในศึกเอเชียนเกมส์2026อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ระบุว่าเจ้าบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยคือ1ใน15นักกีฬาที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียนเกมส์นาโกย่า IG 2026ครั้งนี้โดยในเนื้อหาระบุว่าสปรินเตอร์หนุ่มชาวไทยเป็นนักกีฬาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนแรกที่วิ่งทำลายกำแพง10วินาทีลงได้ในระยะ100เมตรด้วยวัยเพียง20ปีทำให้นี่คือนักกีฬาดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนมีโปรแกรมลงแข่งขันกรีธาเนชั่นเกม2026ทั้งหมด3รายการประกอบด้วยวิ่ง100เมตรชาย วิ่ง200เมตรชายและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายซึ่งตารางการแข่งขันกรีฑาจะแข่งในระหว่างวันที่24ถึง29กันยายนนี
4: ้ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศแต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยอดีตกุนซือช้างศึกในช่วงปี2023ถึง2025ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฐานะโค้ชของนาเดชิโกะเจแปนเขาพร้อมจะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโค้ชนิชิฮิซะคาโนะอย่างเต็มที่และจะทุ่มเทสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้นักเตะดึงศักยภาพออกมาได้สูงสุดเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมของทีมชาติญี่ปุ่นทีมหญิงจะมีคิวลงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติเฮติและทีมชาติเยอรมนีในเดือนตุลาคมต่อด้วยการพบกับทีมชาติบราซิลในเดือนพฤศจิกายน
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อฟกอฟ
6: กอฟกอฟกรอบกว่ามันกว่า
8: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
9: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: 17นาฬิกา8นาทีสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่19กันยายน2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมพี่โอ๊ตฤทธิกรการะเวกและผมเจษฎาศรีพิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
11: สวัสดีคุณเจษครับสวัสดีคุณฟังครับผม
10: วันนี้ก็อยู่กัน1ชั่วโมงนะครับพอเจ๋งแจ้งมาก็ช่วงแรกขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmaโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: ครับผม
10: สปอตโปรโมทนี้ไม่ธรรมดาฮะแม่เอาฝากไปด้วยนะฮะ
11: ครับ
10: ดูกีฬาดูอะไรก็ไปหาซื้อเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้เป็นมากกว่าคุกกี้นะ
11: ใช
10: ่ครับอ่ะวันนี้ก็ SMS มาคุยกันนะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube คือผมกับพี่โอ๊ตนี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังหาวิธีเปลี่ยนช่องจะดูวิธีเปิดเอเชียนเกมเนี่ย
11: ดูไม่ได้อยู่นี่ผมต้องเป็นช่องทางโทรทัศน์ใช่ไหมออนไลน์เราไม่มีช่องทางดูนะ
10: ครับ
11: ดูผ่านแอปไม่ได้ซะด้วยสิ
10: เราจะเปลี่ยนจาก
11: โทรทัศน์นี่เราก็กลัวจะทำพังนะเนี่ย
10: AS ไปเป็นทรูได้ยังไง
11: กดไปกดมาจะพังหรือเปล่า
10: เดี๋ยวผมจะหาวิธีการให้
11: ครับผม
10: แต่ว่าเอเชียนเกมก็ถือว่าคึกคักนะวันนี้นะ
11: คือวันนี้จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งน่าจะกำลังดำเนินอยู
10: ่ถูกต้อง
11: ถูกต้องไหมครับ
10: ตั้งแต่ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามครึ่งละที่ผ่านมาเพราะเวลาที่ญี่ปุ่นเขาประมาณ ห้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นที่ญี่ปุ่นช่วงบ่ายบ้านเรา
11: ใช่ครับก็หลายคนอาจจะรอดูอย่างขบวนพาเหรด
10: ครับ
11: การแสดงการ
10: ถูกต้องถูกต้อง
11: ซึ่งก็ยังเป็นมหากรรมที่มุ่งเรื่องของเป็นมหากรรมกีฬาสีเขียวแล้วกันประมาณนั้น
10: ครับ
11: แต่ว่าแหมเราก็เลยถ่ายทอดไม่ได้สิเราจะเอาภาพบรรยากาศมาเล่านี
10: ่เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวระหว่างนี้นี่เดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องกีฬาอย่างอื่นไปก่อน
11: ครับก็คงต้องอัปเดตเอเชียนเกมส์นี่แหละมั้ง
10: ครับ
11: นะครับเพราะว่าก็คงต้องว่าด้วยนักกีฬาไทยในวันนี้ก่อนซึ่งข่าวดีก็คือเรื่องของเทคบอลใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับ
11: ที่เราเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเรามีลุ้น3เหรียญทองเลย
10: ครับ
11: มีลุ้น3เหรียญทองเลยก็ไม่ว่าจะเป็นหญิงคู่ชายคู่แล้วก็คู่ผส
10: ม
11: นะครับวันนี้ผ่านในรอบตัดเชือกกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงคู่ใช่ไหมครับน้องหยกน้อยเงี้ยจุฑาทิพย์กันตะทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ใช่ไหมคร
10: ับ
11: กันนิดก็ผ่านได้หรือว่าชายคู่นะครับสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงนะครับสอนกับใครนะตุ้มปะน่าจะใช่นะครับแล้วก็พงพักพงเด็ดเจริญกับสุภาวดีอีกในประเภทคู่ผสมนั้นเราชนะได้หมดทั้ง3ประเภทนะครับก็เท่ากับว่าพรุ่งนี้เราลุ้น3เหรียญทองตามโควต้าเลยต้องถือว่าก็ตามที่เราคาดหวังไว้
10: ใช่
11: นะครับว่าเราหวังจะกวาดทั้งหมดแล้วก็ทำได้จริง
10: คือเทคบอลนี่เป็นเหรียญที่เราหวังว่ามันจะเป็นชนิดกีฬาที่เพิ่มมาจากที่หางโจคือเป้าเรา3ทองนะครับ
11: ที่แบบลุ้นหน่อยวันนี้ก็คงจะเป็นชายคู
10: ่ครับ
11: เพราะว่าเราตามอิรักรู้สึกจะตาม5แต้
10: ม
11: แล้วเรากลับมาทำ6แต้มแซงชนะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าทำได้ตามเป้าทั้งหมดนะครับเจ้าตุ้มเจ้าสอเนี่ยกลับมาชนะได้นะครับก็คนที่จะได้ลุ้น2ทองน่าจะมีคนเดียวก็คือสุภาวดีเนาะ
10: ครับ
11: ใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งประเภทหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมด้วยนะครับทั้ง2ประเภทที่ได้ชิงนะครับสำหรับกัปตันนิดเนาะทั้งคู่ผสมแล้วก็หญิงคู่ด้วยนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กำหนดการเนี่ยเหมือนจะออกมาแล้ว
10: ใช่ครับ
11: นะครับ
10: ก็กำหนดออกมาแล้วก็คือช่วงบ่าย 20:20จะเป็นคู่ผสมพี่วัดคู่ผสมเราเจอญี่ปุ่นนะครับ
11: ใช่ครับ
10: ชิงเหรียญทองเนี่ยคู่ผสมที่เจ็ดพี่โอ๊ตก็ไล่ไปแล้วเนาะก็คือสุภาวดีกับพักพงเนี่ยอัน
11: นี้คู่ผสม
10: ถูกต้องจะชิงก่อนประมาณบ่าย 20:20 เจอญี่ปุ่นจากนั้นเนี่ยประมาณบ่าย 3:10 นาทีหญิงคู่
11: ใช่ครับ
10: คู่หญิงของเราก็คือสุภาวดีกับจุฑาทิพย์จะชิงกับเมียนมาก
11: ับกันนิดกับน้องหยกน้อย
10: แล้วก็ไล่เลียงไปที่คู่ชายเจอเลบานอนประมาณ 15:50 นาที
11: เจ้าตุ้มเจ้าสอ
10: ใช่เลย
11: ครับผม
10: แม่เป็นไงพี่วัดประเดิมวันที่23ทองไปเลย
11: นะ
10: ให้มันตามเป้า
11: ก็หวังว่าจะเป็นไปตามนั้น
10: ครับ,
11: ครับนี่เป็นประเภทแรกที่เราจะได้ลุ้นเหรียญทองกันในวันพรุ่งนี
10: ้งั้นแสดงว่าก็มีโอกาสจะเป็นสุภาวดีกับพักพงเนาะที่จะคว้าเหรียญทอง
11: คร
10: แรกในเอเชียนเกมผลนี้
11: ใช่ครับ
10: เพราะว่าแข่งก่อนช่วงประมาณบ่ายสองกว่าเข้ารายการเราพรุ่งนี้ก็น่าจะได้สรุปถ้าทั้งหมดนะเน
11: า
10: ะเทคบอลนะครับ
11: ส่วนทีมบาสเกตบอลหญิงนะวันนี้
10: ใช่ครับ
11: ก็
10: สู้เต็มที่ละ
11: เต็มที่แล้วครับสู้นะชูจีนไม่ไหวแล้วนะครับแพ้ไป
10: ก็เราแพ้ไปในการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
11: จีนเขาก็ระดับท็อป10ของโลกอยู่แล้วนะครับ
10: แพ้ไปโอ้โห46-111อ่ะในการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงรอบแรกนะครับ
11: ก็สรีระก็เป็นรองเยอะอยู่แล้ว
10: ครับ
11: นะครับก็ไม่เป็นไรครับพยายามเต็มที่แล้วนะพยายามเต็มที่แล้วก็น่าจะเป็น2ประเภท2ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันวันนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพิธีเปิด
10: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเน
11: า
10: ะ
11: ซึ่งเราก็เลยยังรายงานไม่ได้ฮะ
10: เพราะว่าหลักๆไฮไลท์ก็จะเป็นเทคบอลเป็นบาสแล้วก็เนี่ยพิธีเปิดการแข่งขัน
11: ใช่ครับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตต่อกันแล้วกัน
10: แม่พอพิธีเปิดนี่เขาบอกว่าก็ตีมอะไรก็ดูน่าสนใจนะพี่วอนนะ
11: ถูกต้อง ก็หลายช่องทางนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าคนจัดนะฮะขออภัยด้วยไม่ได้เอาบรรยากาศมารายงานกัน
10: NBTT Sport 7 PPTV HD 36และ AIS Play
11: ครับเราก็ไม่รู้จะดูยังไงเหมือนกัน
10: เขาเริ่มตั้งแต่ 15:45 นะ
11: ถูกต้องครับเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาเขาเร็วกว่าบ้านเรา
12: ครับ
11: นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆกลับมาถ้ามีภาพบรรยากาศจะกลับมารายงานกันแล้วกันแต่ว่าวันนี้มี1ชั่วโมงอยู่แล้วด้วยนั้นก็คงต้องไปกันอย่างรวดเร็วหน่อยสำหรับนักกีฬาไทยนะครับในรายการอื่นๆถ้าเอากอล์ฟเนี่ยโอ้ก็ต้องถือว่าลุ้นแชมป์นะครับสัปดาห์นี้ในเอเชียนทัวร์ล่าสุดที่ไต้หวันเนี่ยยังเต๋อ TPC ล้าน 200,000 เหรียญผู้นำของเราคือโปรชัยนะประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับอยู่ที่19อันเดอร์นี่เป็นผู้นำอยู่นะครับโดยมีโปรญี่ปุ่นนะครับคาสุกิฮิงะตามอยู่สตรกหนึ่งงั้นพรุ่งนี้นี่ลุ้นได้เลยแล้วก็ในท็อป10ยังมีโปรแจสอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์อยู่15อันเดอร์นะครับที่7ร่วมหรือว่าภูมิศักดิ์แสนสิน9ร่วมนะครับโปรภูมิใช่ครับ14อันเดอร์ยังมีโปรไทสุเอกปริตวูเอกปริตวูเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งที่ก็จบอันดับเดียวกันที่9ร่วม14อันเดอร์อันนี้เฉพาะเอาท็อป10ก่อนเนาะเพราะว่าในท็อป20ยังอีกหลายคนนะครับอันนี้คือรายการที่ได้ลุ้นโปรไทยของเราในวันพรุ่งนี้นะครับล
10: ุ้
11: นแชมป์ได้ในเอเชียนทัวร์ก็เอาใจช่วยหน่อยว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าโดยเฉพาะโปรชัยที่นำอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วในทัวร์อื่นที่ผมเห็นว่านำอยู่เนี่ยก็ยังมีอย่างคอนเฟอรี่ทัวร์ถ้าทำได้เนี่ยอาจจะเป็นแชมป์แรกเลยของโปรโฟกที่จะไม่ซ้อนะครับเพราะว
10: ่
11: าในปีที่ได้เล่นคอนเฟอริทัวร์เต็มๆทัวร์เนี่ยล่าสุดในรายการสัปดาห์นี้นะครับเขานำอยู
10: ่นำอยู่ที่12อันเดอร
11: ์ล้านห้าแสนเหรียญด้วยนะครับก็นำโปรอเมริกันเจ้าถิ่นอยู่สโตรกหนึ่งจอห์นบัตเลอร์นะครับตามสโตรกนั้นพิจักก็ลุ้นอีก2วันนะครับอันนี้อีก2วันเนาะแต่ว่าเอเชียนทัวร์เนี่ยไปแล้ว3วันนะครับก็ลุ้นว่าจะได้แชมป์แรกในระดับคอนเฟอรี่หรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยดีที่สุดคือจบอันดับ3ได้เหมือนได้ขึ้นโพเดียมนะแต่ก็ไม่มีโพเดียมนะครับก็เคยจบอันดับ3มาแล้วใน1รายการเมื่อประมาณกรกฎาคมนะครับแล้วก็คนอื่นๆไหนๆไปที่สหรัฐอย่างรวดเร็วก็รายการที่ธงชัยใจดีเคยได้แชมป์นะครับอันนี้เมื่อ3ปีก่อนเคยได้แชมป์รายการนี้ Pure Insurance Championshipที่แคลิฟอร์เนียนะครับแข่งสนามดังอย่างเทอร์เบอร์บีชด้วยก็จบวันแรกนะครับว
10: ่
11: าอ
10: ี
11: กอย่างนี่นำอยู่ที่8อันเดอร์ธงชัยเราเกิน1
10: กัน1เลย
11: 19ร่วม
10: โอ้โห
11: อ่ะเหลืออีก2วันนะครับอาจจะตีตื่นได้ก็ได้นะครับ
10: โอ้เออนี่เอลส์นี่อยู่อันดับ3นะ
11: ใช่ครับ
10: 4อันเดอร
11: ์ธงชัยเคยเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วนะครับก็เมนสปอนเซอร์ก็ยังไม่เปลี่ยน
10: ครับ
11: เป็นบริษัทประกันนี่แหละส่วนที่พลาดไปเนี่ยก็คงจะเป็นรายการใหญ่ของ World Tour นะครับหรือว่า European Tour เดิมอันนี้ถือว่าเป็นเมเจอร์ของฝั่งนี้เหมือนกันก็คือ BMW PGA Championship ที่ Wentworth ในอังกฤษนะครับซึ่งจบ2วันไปแล้วปรากฏว่าโปรอาร
10: ์
11: ม
10: ไม่ผ่านตัดตัว
11: ไม่ผ่านตัดตัว
10: 1โอเวอร์นะครับ
11: รายการนี้บิ๊กเนมมากันพร้อมหน้าพร้อมตามากรอรี่แม็กก็มาลงด้วย
10: ครับ
11: นะครับเพราะว่า PGA ตอนนี้ก็เหมือนจบซีซั่นไปนะ
10: โอ้โหยศจอห์นรามนี่จบ11โอเวอร์
11: ใช่ครับก็หลังๆไปเล่นลิฟต์กอล์ฟได้ยังไง
10: สนามใน PGA เปล่า
11: แต่นี่เป็นเวิลด์ทัวร์นะครับซึ่งนักกอล์ฟในลิฟต์กอล์ฟเนี่ยมาแข่งได
10: ้มาแข่งได้
11: มาแข่งได้แต่ผู้นำกลายเป็นอเมริกันเนาะแรนเจอร์นะครับที่มาเล่นแล้วก็โอ้โหสกอร์การ์ดวันที่2สุดๆนะครับ1อีเกิลกับอีก5เบอร์ดี้นะครับไม่มีโบกี้ด้วย12อันเดอร์ตอนนี้นะครับเป็นผู้นำอยู่ก็มีอย่างแอรอนราอยู่9อันเดอร์อาดัมสกอตนี่จะเล่นซีเนียร์อยู่แล้วนะนี่
10: โอ้ลอรี่มาอินรอยนะมือ2โลกก็
11: ลอรี่ก็มาลงใช่ๆครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่าคือ9ล้านเหรียญนะครับรายการนี้นี่เงินเยอะด้วยก็ลอรี่แม็กก็มาด้วยก็ยังวันนี้เป็นวันที่3เนาะวันที่3เดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีกันแล้วกันแต่น่าเสียดายสำหรับโปรอาร์มของเรา1เดียวของเราที่ไปแข่งแล้วไม่ผ่านนะก็อ่ะตามนั้นอันนี้คือฝ่ายชายน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็มี Ladies European Tour ก่อนที่สเปนนะครับ La Sierra Open ซึ่งมีน้อง มายตรีฉัตรซึ่งอยู่ในท็อป20นะครับนี่เป็นวันที่2นะครับวันที่2ซึ่งตรีฉัตรอยู่1อันเดอร์ผู้นำไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับสาวอังกฤษชาร์ลอตต์ฮีธอยู่ที่11อันเดอร์พาโน่นนะครับ11อันเดอร์พาโน่นของเราโปรมายแล้วก็ยังมีโปรแจนอันที่3นะครับเกิน2ซึ่งวันนี้จะตัดตัวนะครับแล้วก็โปรเอพริลก็อันดับไม่ค่อยดีครับต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยตอนนี้เกิน6อยู่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบก็อันนี้คือรายการของฝั่ง Ladies European Tour
10: ครับ
11: ก็น่าจะตามนี้มีที่เกาหลีใต้อีกสักนิดนึงนะครับเกาหลีใต้สักนิดนึง KRPG Tour ที่เกาหลีใต้ซึ่งจบวันที่2ผมเห็นอันดับของโปรว่านนะค่อนข้างดีอ๋อจริงๆยังมีเอฟซันทัวร์เกือบลืมอีกแล้วนะครับฮานาไฟแนนเชียลกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพสัปดาห์นี้เนี่ยเหลืออีก1วันนะครับสำหรับรายการที่เกาหลีใต้แล้วก็โปรว่านจารวีบุญจันทร์ตามผู้นำอยู่6สโตรกนะครับอยู่อันดับ7ร่วมก็มีโอกาสจบท็อป10ได้อีกส่วน PK พัชรจุฑาเนี่ย23ร่วมอยู่ที่3โอเวอร์พาร์นะครับ2สาวไทยที่อันดับได้ลุ้นอีกทัวร์นึงคือเอฟซันทัวร์นะครับก็คือทัวร์รองของสหรัฐที่ปีนี้นี่อาจจะมีนักกอล์ฟไทยของเราได้สิทธิ์ไปเล่นทัวร์ใหญ่ LPGA ปีหน้าก็ได้ครับสัปดาห์นี้รายการอยู่ที่อยู่ที่แอริโซนานะครับ
10: ครับ
11: โดราโดเนี่ยก็ล่าสุดจบวันแรกเนี่ยนักกอล์ฟไทยของเรา2คนอยู่ท็อป10หมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอโปนะครับชนชีวาวงรัก3อันเดอร์แล้วก็โปรเจนี่นะครับณภัทรเลิศสันวัฒนาก็2อันเดอร์2คนนี้ยังได้ลุ้นอีก2วันนะครับผู้นำตอนนี้อยู่ที่7อันเดอร์พาร์งั้นก็เดี๋ยวตามกันต่อในอีก2วันนะครับนี่เป็นรายการที่เอลโดราโดนะครับก็ที่นี่น่าจะเป็นอาคันซอมากกว่าขออภัยนะครับแก้ไขนิดนึงรัดผิดไปอ่ะก็นักกอล์ฟไทยน่าจะเท่าที่เช็คเนาะเท่าที่เช็คประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ
10: ครับ
11: โอเคครับนักกีฬาไทยไปที่แร็คเก็ตเกมส์ต่อเลยเพราะว่านี่ก็สำคัญเหมือนกันจริงๆเรื่องของเทนนิสก็เป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าทีมเดวิสคัพของไทยก็อยู่ใน World Group 2 Playoff เนาะกับคาซัคสถานแต่ว่าวันแรกนี่เราแพ้ไปทั้ง2แมตช์เลยในประเภทเดี่ยวสลับมืองั้นก็วันนี้เนี่ยหลังพิงฝาแล้วยังไงคงต้องชนะสถานเดียวซึ่งเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่าเดี่ยวชนมือของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะล่าสุดเราน่าจะตีตื้นมาได้หรือเปล่าในแมตช์ที่3นะเหมือนเราน่าจะได้คืนมานะครับดังนั้นยังมีลุ้นต่อในวันนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึง
10: ครับ
11: ปรากฏว่าเอ๊ะยังนี่กาซิดิ

0: ยังเล่นอยู่ผมก็คิดว่าได้เอ๊ะกับสิริกำลังเล่นอยู่นะครับกับโอ้โหระดับท็อป100ของเขาอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกนะครับของคาซัคสถานเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีกันละกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวฝากทีมงานเปลี่ยนเป็นทรูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทรูนี่ดูได้แน่นอน
0: ครับผม
1: จะได้ดูวิธีเปิดน่าจะมาละ
0: ดูผ่านกล่องน่าจะได้นะ
1: เนี่ยครับทีสปอร์ต7น่าจะได
0: ้
1: ตอนนี้น่าจะพักโฆษณาอยู
0: ่โอเคก็
1: ครับเทนนิสใช่ไหม
0: แต้ม1แต้มเรามาได้จากไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับกำลังสงสัยอยู่เพราะว่าบูมกับซิริตก็น่าจะเป็นเดี่ยวมือ1วันนี้แหละบูมก็น่าจะกำลังแข่งอยู่กับเชฟเชนโก้นะ
1: ตอนนี้เราตาม1-2เนาะ
0: 1-2เหรอ
1: ใช่อันนี้แอปสกอร์นะ
0: ผมก็ยังงงว่าได้แต้ม1ยังไงเนาะเพราะโดยหลักปัจจุบันนี่ขอไปไล่ดูอีกทีแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โอเคครับเพราะว่าเท่าที่เช็คมันคือตาม0-2ในวันแรกเนาะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราได้แต้มหนึ่งกลับมาหรือเปล่า
1: เพราะว่าวันนี้จะมี3คู่ใช่ไหมพี่วอน
0: ใช่ครับ
1: ธนภัทรฉันทะและปัจจัยสโลเนี่ยเจอคู่เจอในประเภทคู่จากนั้นก็จะเป็นเดี่ยวชนมือเนาะ
0: ใช
1: ่เอ๊ะน่าจะแข่งหมดไปแล้วนะเพราะว่ามันแข่งตั้งแต่เที่ยงแต่บ่ายแล้วนะผลมาหรือยัง
0: ซึ่งผมยังเห็นกสิดิษฐ์เล่นอยู
1: ่ครับ
0: ถ้ามันอัปเดตกำลังเล่นอยู
1: ่อ๋อกสิดิษฐ์ก็เจอกับนี่ไงเชฟเชนโก้
0: ใช่ครับที่ชนะแม็กซิมัสไปเมื่อวานกำลังดวลอยู
1: ่อ๋อหรือว่าเราได้ในประเภทคู่ไปแล้วพี่วัด
0: ฮะ
1: เพราะว่าคู่นี้เหมือนจะแข่งก่อนหรือเปล่า
0: เป็นไปได
1: ้คือธนเพชรกับปรัชญา
0: เป็นไปได้
1: อาจจะได้แต้มจากประเภทคู่หรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้กำลังเล่นเดี่ยวชนมือนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะ
0: เพราะว่าผมยังเดี๋ยวเขาต้องขอไล่ทีเนาะกำลังไล่ไม่ถูกแต่ก็ต้องเข้าเว็บเดวิสคัพให้แหละ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอจริงนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่น่าผิดนะ
1: เพราะว่าเรา
0: น่
1: าจะได้หนึ่งแต้มยังไม่มานะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะวันนี้ประเภทคู่ตีก่อนก็ถ้าแต้มจะเพิ่มก็น่าจะมาจากประเภทคู
0: ่ประเภทคู่ตีก่อนเหรอผมก็ยังนึกสงสัยอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรขอเช็คนิดนึงนะครับส่วนฝ่ายหญิง
1: ครับ
0: นี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องเอิร์ธนะครับเพียงทานผลิตพืชเพราะว่าเข้าชิงหญิงคู่ใน WTA Tour แล้วเป็นรายการ500ด้วยนะครับก็คือไม่เคยเข้าชิงรายการระดับ500มาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ด้วยนะครับก็ในรายการที่กัวดาลาฮารานะครับในประเทศเม็กซิโก
1: ครับ
0: แม่ต้องถือว่าจับคู่กับน้องโมโมโกะนี่แหละนะครับแล้วปรากฏว่าเราเข้าชิงชนะเลิศ
1: วันนี้ไหมเนี่ย
0: วันนี้เลยฮะ
1: ดูเวลานิดนึง
0: น่าจะคืนนี้ไหมหรือพรุ่งนี้ผมเช็คแล้วล่าสุดคือปรัชญากับแม็กซิมัสเนี่ยลงก่อนในแมตช์ที่3
1: ชนะใช่ไหม
0: ชนะ
1: นั่นแหละเราก็เลยไล่มา1-2
0: 6-4-3-6-7-5
1: อย่างนี้มีลุ้นนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวชนมืออีก2คู่นะครับ
0: แต่ก็อย่างว่านะครับอันดับของกาซิดิตกับเชฟเชนโก้เนี่ยต่างกันเกือบ300อันดับนะ
1: ครับ
0: พลิกได้นี่ต้องถือว่าล็อกถล่มนะครับมันก็เอาใจช่วยต้องชนะอย่างเดียวละเราถึงจะไปลุ้นในแต้มสุดท้ายกับแม็กซิมัสด้วย
1: ครับ
0: นะครับส่วนน้องเอิร์ธเนี่ย
1: น้องเอิร์ธเดี๋ยวผมกำลังดูว่าจะเล่น Earth. ตี3ครึ่ง
0: คืนนี้
1: เช้ามืด
0: ใช่ครับ
1: เจอคู่สเปนคู่อเมริกันเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับก็คือคริสติน่า
1: บุกซ่าก
0: ับนิโคเมลิชาตอนนี้น่าจะแต่งงานแล้วก็คือมาร์ติเนส
1: ก็จะประมาณตี3ครึ่งกลางดึกคืนนี้นะคร
0: ับ ก็เป็นเพียงทานกับน้องโมโมโกะ
1: พี่วัดบรรยากาศมาแล้วที่ไอจี
0: ครับ
1: นี่หุย
0: ก็ต้องสมราคาญี่ปุ่นจัดที
1: ครับก็ดราม่าเยอะนะ
0: แม้ว่าในเมืองเขายังเงียบๆอยู่นะคนโตยังกระแสยังไม่ค่อย
1: เดี๋ยวต้องทักไปถามคุณป้าที่อยู่ที่นู่นนะอยู่มา40ปีนี่ว่าเอ๊ะเป็นไงคึกคักหรือเปล่าเช่นเกม
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมเข้าใจว่ายังไม่ถึงขบวนพาเหรดนะเนี่ยถ้าแบบนี้
1: ใช่ไ
0: หมหรือว่าไปอยู่กันรอบๆแหละน่าจะยังนะโอเคก็ช่วงนี้ติดตามได้นะครับพิธีเปิดการแข่งขัน
1: เพราะที่นู่นก็ทุ่มครึ่งนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยมืดแหละ
0: ตามนี้เนาะ
1: ครับ
0: ผ่านไปนะครับก็เรื่องของ Racket Games น่าจะตามนี
1: ้
0: นะครับถ้าอันนี้ที่ไม่รวมใน Asian Games เนาะก
1: ็ส่วนบัตรเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้
0: ใช่ครับ
1: แบดมินตัน
0: อันนั้นในเอเชียนเกม
1: เริ่มพรุ่งนี
0: ้ส่วนที่ไม่ได้ไปคือน้องรวงข้าวกับน้องใหม่เนี่ยก็วันจันทร
1: ์
0: นะครับอยู่ในเมนรอเลยนะครับของรายการ WTA ทัวร์ที่โซลเกาหลีใต้
1: เข้าใจได้เข้าใจได
0: ้ก็เพื่ออันดับโลกนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงเพราะหลายคนก็ถอนนะเจนิสเทนของอินโดก็ไม่มาเหมือนกันนะครับอันน่าจะตามนี้เนาะ
1: เก
0: ตเกมส์มีอะไรอีกล่ะ
1: เพราะว่ามอเตอร์สปอร์ต
0: มอเตอร์สปอร์ต
1: สัปดาห์นี้ก็มีแค่ MotoGP
0: ซึ่งไม่มีนักปิดไทยเนาะ
1: ใช่
0: สนุกเกอร์ครับก็คือที่เลสเตอร์เป็นรอบคัดเลือก
1: International
0: Championship
1: โอ้ปรากฏไปซะแล้ว
0: หมูนี่ตั้งแต่เข้าชิงนี่ยังไม่ชนะอีกเลย
1: ใช่เอ๊ะยังไงเนี่ย
0: แพ้มาร์คเซอร์บี้เนี่ยก
1: ็ไปแพ้แซมเครกกี้ไป3ต่อ6เฟรมอีกนะ
0: แซมเครกกี้นี่ก็ไม่ใช่
1: อันดับโลกต่ำกว่าด้วย
0: อายุก็30กว่าแล้วนะ
1: อันดับโลกนี่70กว่าจริงๆเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าผ่านรอบนี้ข้อเมนรอนะก็ไปแพ้ซะละ
0: แต่เดี๋ยว2ทุ่มครึ่งยังมีแมนนครปฐม
1: เจอกับนักสนุกเกอร์จากเวลส์
0: ใช่ครับ
1: ก็คือ
0: ดวนโจนส์ครับแล้วก็น้องไมล์
1: ของเรา2ทุ่มครึ่ง
0: ชยาจันน้อย
1: โอ้โหเจอหนักเหมือนกันนะสแตนมูดี้นะครับ
0: ครับ
1: นักสนุกเกอร์มือ39ของโลกจากอังกฤษ
0: สแตนมูดี้นี่ดาวรุ่งเลยนะมาดีเหมือนกันนะครับยังไม่20เลยมั้งทีนเอจ
1: แล้วมันก็จะควอลิฟายเรื่อยๆนะพี่โอ๊ต
0: ครับ
1: อย่างวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นสกอตติชโอเพ่นรอบคัดเลือกเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เท่ากับว่าน้องมายนี่เล่น2วันติดนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะ พรุ่งนี้ก็ต้องลงอีก
1: ในรอบคัดเลือกของสกอตติชโอเพ่น
0: คือชื่อรายการแต่ว่าที่แข่งอะที่เดิมนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็อยู่ที่เลสเตอร
1: ์เขาก็ควอลิฟาย
0: เขาควอลิฟายแถวนั้น
1: แล้วก็มีเจ้าติมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ชัชพงศ์นี่ก็จะควอลิฟายพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้น้องมายเจออเล็กซานเดอร์อุเซนบักเกอร์
1: ใช่
0: ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนทีมเอสบันเนี่ยเจออลันเทเลอร
1: ์
0: เป็นนักสนุกเกอร์อังกฤษเนาะ
1: แล้วก็จะมีแมนนี่ก็จะเล่นอีกทีวันจันทร์เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็คือพักวันหนึ่งก็จะไปควอลิฟายสกอตติชโอเพ่นเหมือนกัน
0: โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: ถ้างั้น
1: สนุกเกอร
0: ์พักก่อนไหม
1: อ่ะพักกันก่อน
0: นะครับ
1: แล้วเดี๋ยวอุ๊ยนี่นางพญาผมขาวหรือเปล่า
0: ญี่ปุ่นเหร
1: อโอ้ญี่ปุ่นยังไงด้านหลังอ่ะตอนนี้เรากำลังพูดถึงพิธีเปิดนะครับที่เอเชียนเกมที่ไอจินางโฮย่านะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้า SMS แล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษฎาศรีวิเศษอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: ปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1-2-6-7-6 สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สนับสนุนโดย
3: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
4: 17:33 นะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วีคเอ็นวันเสาร์ภรรยาของอดัมไม่ขยับปาเจ็บพี่อ๊ตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะลอนซิตี้เซลเลอร์คนไหนชอบร้องเสียงหลงตอบโจวานนี่อาร์คฮ่อฮักมาจากอัมซ่านะครับยิ้มหน่อยซีมีอะไรให้เล่าบ้างตามทุกทางไม่เคว้งคว้างยังไม่หายสองหนุ่มหล่อรอเล่าข่าวผ่อนคลายทุกมาลายหายฉงนคนอยู่ฟังจากน้องอามนะครับเมื่อวานพี่โอ๊ตภาคบอลมอนซ่าครับนี่วันนี้พี่โอ๊ตภาคบอลคู่ไหนต้องถามว่าจริงไหมฮะ
5: ใช่ใช่
4: เฮ้ยแต่มอนซ่านี
5: ่
4: เหมือนจะไม่สนุกนะ
5: โอ้โหหลัง
4: ๆ3ประตูครึ่งหลังนี
5: ่ก็บอลเซเรียอายังไม่มี 0-0 สักคู่นะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาล
4: ผมจำได้ว่าคู่นี้ผมเปิดไปดูผลแวบๆครึ่งแรกกับ0-0โอ้โหครึ่งหลังมายิงกัน3ลูกนะครับส่วนวันนี้ก็ถามว่าภาคคู่ไหนนะครับ
5: วันนี้เดี๋ยวใส่สูตรครับ
4: ใส่สูตรใส่สูตรภาคสวิทยานท่าฉลอมนะครับวันเสาร์ไม่เหงาสวงดวงเด่นดีวันที่มีโอ๊ตวันที่มีพี่โอ๊ตไม่โดดเดี่ยวเจตมาด้วยช่วยกันนั้นข้องเกี่ยวแม้ปราบเปรียวกีฬาพาสุขสันต์สปอร์ตไกด์ใจสุขทุกไม่มีทุกนาทีมีค่าพาผูกพันพี่โอ๊ตเจตเด็ดดีมีมุ่งมั่นอยู่ด้วยกันเสาร์อาทิตย์มิตรมากมีจากน้องจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับป้าหนูอยากถามได้ไหมพี่เสื้อดำเมื่อกี้คือใครอ่ะหล่อมากเลยจากน้องอาร์
5: ม
4: น้องทีมงานนะฮะแต่ว่าพี่ไม่รู้ชื่ออาร์มอ๋อพี่รามอ๋อพี่รามก็เป็นทีมงานเทคนิคเชียลที่คลื่นน่ะน้องอาร์มแต่วันหลังก็เอาโดนัทมาฝากพี่รามนะครับโอ้พี่วัดดูสิรถอะไรเอารถไฟฟ้ามาเหรอนวัตกรรมเหรอ
5: เขาคงต้องมีสคริปต์ให้นะสำหรับพิธีกร
4: ครับ
5: ก็จะเหมือนเป็นรถไฟฟ้า
4: เท่าที่ผมทราบนี่วันนี้ก็ถ่ายกี่ช่องก็ทีมผู้บรรยายก็ช่องใครช่องมันนะคร
5: ับ
4: ดังนั้นก็จะมีประมาณ4คู่ก็สุดแล้วเลยว่าจะฟังช่องไหน
5: ระดับนี้เขาต้องทำสคริปต์ให้แล้ว
4: ครับ
5: โอเค
4: แน่ถ้าทรูถ่ายพี่โอ๊ตก็คงไม่ได้นั่งกับผมแน่นอนก็คงจะต้องเป็นพี่โอ๊ต
5: อุ้ยหลายท่านเยอะแยะผมต้องไปกีฬาอื่นก่อน
4: ได้เลย
5: ครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับ
4: ครับ
5: ฟุตซอลก่อน
4: ฟุตซอล
5: วันนี้ก็มีศึกไทยลีกทีมใหญ่ก็ลงเยอะด้วยนะครับวันนี
4: ้ครับ
5: หลังจากที่ท่าข้ามก็ยังชนะ
4: 100%
5: 100% ตอนนี้เท่าไหร่ละ57แต้มแล้ว
4: ครับ
5: นะครับ
4: 19แมตช
5: ์19นัดรวด57แต
4: ้
5: ม
4: ไม่ธรรมดานะ
5: วันนี้นี่
4: อย่าได้ถามประตูได้เสียนะ
5: เกือบร้อยแล้วบวกไปเกือบร้อยแล้วว
4: ันนี้เดี๋ยวถ้าข้ามโอ้โหแล้วดูโปรแกรมมีว
5: ันสุดท้าย
4: เปิดบ้านเจอภูเก็ต
5: แต่ภูเก็ตก็ไม่เลวนะคร
4: ับ แรงไหม
5: ภูเก็ตลุ้นเพลย์ออฟได้นะครับ
4: ก็จะเล่นเป็นคู่ดึกสุดนะครับ2:30 น.
5: ครับ
4: ส่วนที่เล่นตั้งแต่บ่าย 3:30 แบงคอกกับราชภัฏเพชรบุรีผลมาหรือยังเนี่ยน่าจะใกล้ๆ
5: คือตอนนี้ถ้าข้ามเป็นทีมเดียวที่การันตีเพลย์ออฟแล้ว
4: ครับ
5: นะครับด้วยคะแนนนะครับ57ราชภัฏเพชรนี่ใกล้แล้วนะครับมีอยู่43
4: ใช่
5: ซึ่งก็จะลงวันนี้ด้วย
4: ก็น่าจะเผื่อจบแล้วล่ะเนี่ยแข่งตั้งแต่บ่าย 3:30
5: ยังไม่เห็นผลเน
4: า
5: ะ
4: ส่วนคู่ถัดมา 18:00 น.จะมี2คู่นะครับนนทบุรีเจอกับนครปฐมแล้วก็ Black Pearl เจอ Blue Wave
5: เหลือนี่ก็อันดับ3นะ
4: แต่ Blue B
5: เหมือนแต้มเท่ากับราชภัฏเพชรอยู
4: ่ก็เดี๋ยว2คู่นี้จะแข่งต่ออ
5: ๋อตามอยู่3แต้มขอโทษครับ
4: 18:00 น.
5: ราชภัฏเพชรมีอยู่43 Blue Wave มีอยู่40 Black Pearl ใช่ไหมฮะเจอกันด้วย
4: ครับ
5: 38งั้นถ้าชนะ Blue Wave เนี่ย Black Pearl แซงขึ้นที่3เนาะภูเก็ตที่พูดถึงเนี่ยก็อันดับ7เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับ7 6 7 8นี่แต้มเท่ากันหมดนะครับธรรมศาสตร์ภูเก็ตแบงคอกซึ่งเป็นอันดับ6นี่เป็นตัวไว้สุดท้ายเนาะที่จะได้เข้าเพลย์ออฟด้วยนะครับงั้นก็ยังได้ลุ้นกันอีกพอสมควรก็น่าจะตามนี้สำหรับฟุตซอลไทยลีกนะ
4: ครับ
5: ส่วนที่สเปนเนี่ยคาตาเฮน่าของเมดนัดไหนจะนัดแรกนี่โอ้โหยับเยินไปหน่อยนะครับแพ้คาบ้านไปตั้งเท่าไหร่2-6มั้งแต่ก็อย่างว่าเจอทีมอินเตอร์มูบิสตานะครับที่เขาน่าจะอันดับเข้าไปถึงรอบตัดเชือกปีที่แล้วนะครับน่าจะอันดับ4มั้งซีซั่นก่อนก็เลยแพ้คาบ้านไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยว5:30 น.
4: ครับ
5: นะครับ คาตาเฮน่าก็จะเปิดบ้านเจอซาราโกซ่านะคร
4: ับ ซาราโกซ่า
5: ก็ต้องดูว่าจะเก็บชัยชนะเกมแรกได้หรือเปล่า
4: เพราะว่านัดแรกนี่อย่างที่โอ๊ตบอกแพ้มาเละนะ
5: ก็คืออินเตอร์นี่คือทีมที่เขี่ยคาตาเฮน่าตกรอบเพลย์ออฟฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาเจอกันในนัดเปิดฤดูกาลใหม่ก็ย้ำแค้นอีก
4: ใช่
5: ย้ำแค้นอีกเท่าว่าชนะ3นัดรวดใส่คาตาเฮน่าเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันต่อในวันนี้แล้วกัน
4: ครับ
5: นักเตะไทยในต่างแดนเนี่ย
4: เจลีกไม่มีนะ
5: เจลีกก็เขาผมเช็คแล้วก็คือยังไม่ก็คือไม่มีชื่อครับ
4: ไม่มีชื่อคู่
5: โดยจะเดินทางกลับเมืองไทยก็คือวันจันทร
4: ์
5: และวันนี้เนี่ยทั้งเจ้าเป่าเจ้าเช็ค
4: นั่นน่ะสิ
5: ก็ไม่ได้ลงสนามหรือจะช่วย
4: ไม่เพราะถ้าเจ็บแล้วจะติดทีมชาติได้ไงดูก็ไม่น่าเจ็บ
5: ไม่น่าเจ็บ
4: หรืออาจจะมีการไหนๆก็จะไปทีมชาติอยู่แล้วหรือเปล่า
5: อ
4: ันนี้ไม่แน่ใจนะ
5: นั่นสิ
4: เพราะว่ามันไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและสำรองเลยนะครับ
5: ครับ
4: แต่ถ้ามองในมุมทีมชาติก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเสี่ยงเจ็บ
5: ใช่
4: ถ้าเกิดไปเล่นมาแล้วเจ็บนี่ทำง่าย
5: แ
4: ล้วผลเนี่ยก็เสมอ1-1ด้วยนะครับ
5: ครับ
4: ซัปโปโรเสมอกับโอิตะตุยตะ1-1ส่วนแบงค์เนี่ยโอมิยะอาดิจาเนี่ยล่าสุดบุกไปตามหลังฟูจิเอดะ0-1
5: ชื่อไหม
4: ตอนนี้กำลังเริ่มครึ่งหลังนะครับแบงค์วันนี้ไม่มีชื่อเหมือนกันเอ๊ะน่าจะมาสูตรเดียวกันมั้งคงจะบินมาแล้วปะ
5: คือ
4: น่าจะมาสูตรเดียวกันไม่มีชื่อนะครับ
5: ครับ
4: เพราะว่ามันก็ไม่น่าเจ็บเนาะพี่วศเพราะติดทีมชาติไงมันแล้วมันเขาจะเรียกเข้าเนี่ยมารายงานตัวเนี่ยวันจันทร์วันอังคารเนี่ย
5: ก็อ่ะไม่เป็นไรส่วนที่เยอรมันเนี่ยอยู่ที่เยอรมันเนี่ยพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเอเวอร์สแบกจะลงเล่นพรุ่งนี้เนาะ
4: นะครับ
5: ก็คงเอาตามนี้ก่อน
4: เอเวอร์สแบกนี่ไปเยือนชาลเคอร์นะครับ
5: ครับ
4: โอ้โห16:30 นะวันพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับ
4: ส
5: ่วนอื่นๆก็เราเอาประมาณเทียร์1เทียร์2ก่อนแล้วกันนะ
4: ได้ครับ
5: เพราะว่าถ้าเอาหมดเนี่ยผมไปดูในอย่างเช่นเอรวันกานิเย่ซึ่งตอนหลังไปเล่นให้กับบาสเตียนะเป็นเทียร์3ของฝรั่งเศสกานิเย่ก็ได้เล่นตลอดนะได้เล่นตลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโดนไล่ออกนะเกมเมื่อคืนวันศุกร์โดนไล่ออกไปก็เลยเดี๋ยวนัดหน้าน่าจะติดโทษแบนแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ระดับไม่ได้อยู่กับรองแล้วเนาะก็คือไปอยู่กับบาสเตียนะครับในระดับเทียร์3ของฝรั่งเศสนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลากกันไม่ไหวเนาะเยอะเหลือเกินน่าจะตามนี้สำหรับนักเตะไทยนะครับในต่างแดนนะ
4: คร
5: ับแล้วก็คงต้องมาฟุตบอลไทย
4: ไทยลีกเลยแล้วกัน
5: ไทยลีกเลยครับเมื่อวานคู่หนึ่ง
4: โอ้โห
5: สมัยธานีมา
4: ใช่
5: โอ้โหบุกชนะอยุธยานะก็ถึงมีคนพูดถึงเบนเดวิสเยอะไงก็เล่นดีนะครับแล้วก็มีส่วนจริงๆเกือบจะเป็นคนทำประตูอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสุดท้ายก็ให้เป็นปีโป้นะครับศิโรชัดทองที่ทำประตูชัยให้อุทัยธานีไปชนะอยุธยายูไนเต็ดของโค้ชสุกัตได้นะครับ2-1
4: โอ้โห3ประตูในครึ่งหลังเลยนะ
5: ทีมของกาม่าเนาะ
4: ศิโรชนี่90+1ประตูชัยนะครับ
5: ก็มีเบนนั่นแหละนะครับถือว่ามีส่วนเยอะก็ทำให้ดับซ่าทางอยุธยาไปได้เหมือนกันมาก่อนอันนี้เดีย
4: วชนะ
5: รวดชนะมา2เกมรวด
4: ใช่
5: นะครับ
4: สุโขทัยธานีก็
5: อุทัยตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงร่วมแล้วกันนะครับ6แต้มแต่มา3นัดเนาะ3นัด
4: ครับ
5: ก็คือมีท่าเรือกับระยองที่ชนะ2นัดรวดส่วนวันนี้เนี่ยก็จ่าฝูงอาจจะเปลี่ยนมือได้เพราะว่าพวกเชียงรายปัตตานีเงี้ยถ้าชนะก็จะขึ้นไป7
4: ครับ
5: ก็จะเหมือนได้เห็นตัวเองเป็นจ่าฝูงชั่วคราว
4: ปัตตานีนี่จะเปิดบ้านเจอประจวบโอ้โหนี่ก็น่าดูนะ
5: สนใจครับ
4: ทีมของพี่เตี้ยเพิ่งชนะมาเกมล่าสุดส่วนปัตตานีก็ยังไม่แพ้นะครับ
5: ช
4: นะ1เสมอ1ราศีสไลด์เงี้ยอีก1ทีมน้องใหม
5: ่
4: จะเปิดบ้านเจอลำพูนเอ๊ะแต่คู่นี้น่าจะแพ้มาทั้งคู่นะ
5: ใช่ครับ
4: ยังแพ้รวดมาได้ทั้งคู่
5: ถูกต้อง
4: อย่างนั้น
5: ยังไม่มีแต้ม
4: ยังไม่มีแต้มทั้งคู
5: ่อีกทีมก็คือเชียงรายไงกวางซงเนี่ยก็
4: เจอน้องใหม่
5: เนี่ยก็เสมอบุรีรัมย์มาได้
4: ใช่ชนะ1เสมอ1
5: ใช่ครับเปิดบ้านเจอศรีสะเกษอยู่ใน
4: ศรีสะเกษที่แพ้มา2เกมรวด
5: ถูกต้องครับ
4: หนองใหม่นะครับ
5: ถ้าดูเนี่ยมีโอกาสเลยนะเชียงรายจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อน
4: ใช่
5: ถ้าชนะนะครับเพราะเล่นในบ้านด้วยนะครับอ๋อนี่จะถึง มาแล้วขบวนพาเหรดและผ่านไปหมดแล้ว
4: นี่นี่นี่ถือครบเพลิงมาแล้ว
5: การจุดครบเพลิงแล้ว
4: ครับเอ้นักกีฬาอะไรเนี่ย
5: โอ้โหจะรู้แล้ว
4: ไม่มีสคริปต์แต่ดูจากสรีระส่งส่ง
5: อย่าเดาเลยเดี๋ยวหาก่อน
4: ครับโอ้โหแล้วไม่รู้จะกี่ไม้ด้วยนะครับน่าจะมีรับช่วงต่อกัน
5: อ่ะ
4: นั่นคือ3คู่ของไทยลีก1นะครับ
5: ครับ
4: ที่จะ

0: เอ่ย
1: นะครับจะได้มีเวลาไปกีฬาอื่น
0: ๆ
1: พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้โอ้โห3ประตูครึ่งหลัง
0: เชลซีโดนซะ
1: เป็นของเบรนท์ฟอร์ดมายังไง
0: ล่มซะก็ที่โดนก่อนน่าจะเป็นเซตเพลย
1: ์
0: ลูกแรกที่โดนก่อนเป็นเซตเพลย์ก่อนแล้วมันก็เชลซีก็ต้องพยายามบุกแล้วก็โดนโต้คร
1: ับ
0: ก็โดนเรียบร้อยเลย3-0ถ้าเท่ากับว่าตอนนี้เบรนท์ฟอร์ด
1: ชนะนัดแรกไหม
0: ขึ้นไป9แต้มแล้ว9แต้มแล้ว
1: อ๋อของเขาชนะ1เสมอ3มาเท่ากับชนะเมื่อวานก็ไปเป็น9คะแนนนะครับขึ้นไปรับ3
0: คือยังไม่แพ้ใคร
1: ก็กลายเป็นชนะ2เสมอ3
0: ใช่ยังไม่แพ้ใคร
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะตระกูลตัว B นี่
0: ตัวแรกนี่คือเจรัลด์ อันโทนี่ครับที่โขกเข้าไปลูกแรกก่อนนะครับแล้วก็มา
1: ก็คิดดูว่าใจด้อนโขกได
0: ้
1: แล้วก็มาอีกอดิโอโก้นะ
0: โก้ลูก2
1: แล้วก็มาเป็นฟาบิโอคาวาโยนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนทดเจ็บอ่ะแล้วก็ได้ครอสด้านซ้าย
0: ถูกครับ
1: ไปฉลับผู้เล่นเชลซีไปเข้าทางคาวาโยนะคร
0: ับ เชลซีก็แพ้2เกมแล
1: ้
0: วแพ้2เกมแล้ว
1: คุณชายนี่ยังไงเน
0: ี่ยคือไม่ชนะมา3นัดแล้วถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเสมอฮาวด้วย
1: ใช่
0: นะครับก็ไม่ชนะ3เกม
1: อ่ะเรียบร้อยไป
0: ไม่รวมในลีกคัพอ่ะนะ
1: แต่คาราบาวคัพนั้นไปถล่มลีด
0: เซต1 3
1: ส่วนวันนี้เดี๋ยวคู่เตะเร็วเลยนะครับสเปอร์เจอวิลล่าโอ้โหสองทีมที่ยังไม่ชนะใครอ่ะพี่วั
0: ฒน์ใช่ครับท้ายตารางก็สเปอร์ก็รายชื่อมาหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คินสกี้ปอโรฟันฮักเกอร์ฟ
1: ัน
0: เดอร์เฟนโรเบิร์ตสันเบนจังกูตัวนาลีมามูชเฟร์นันเดสซาวิโอโซลังกี้นะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่วิลล่าก็ซูซูกิวันบิสกาลินเดอร์เลฟมิงส์รูเจอรี่กามาร่าชาโกเมสแม็กกินบูนเดียมันซัมบี้แล้วก็มีสมัยจากมีนิโคลัสแจ็กสันขอโทษครับอันนี้ก็เป็น11ตัวจริงทั้ง2ทีมประกาศมาแล้วนะครับก็ต้องเอาหน่อยละสถานการณ์ไม่ดีทั้งคู
1: ่ครับ
0: ถึงวิลล่าจะชนะในลีกคัพก็ตามนะแต่ว่าก็ต้องดูเกมนี้เหมือนกันว่าก็จะมี3ทุ่ม
1: อาร์เซนอล
0: โอ้โหคู่นี้น่าสนใจนะไบรตันเปิดบ้านเจออาร์เซนอลไบรตันก็ไม่เลวนะครับปีนี้กับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเอาดาวรุ่งหลายคนนี่เล่นดีเลยนะ
1: คือต้นฤดูกาลเนี่ยแจ็คฮินเชลวูดยากูบามินเตไปเจ็บจริงๆ2คนนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะ
0: ครับ
1: ปรากฏพอเจ็บอ่ะพี่โอ๊ตยาวคูเย่โอ้โหเล่นดีมากเลย
0: เล่นดีเลย
1: แล้วก็กองหน้าไปใช้เจ้าชาลามปอสคอสตูลาสโอ้โห
0: ก็ยิงในลีกคัพที่จัดการแมนยูไปถึงทีม
1: ไอ้มักซิมเดอร์กอยเปอร์อ
0: ่
1: ะผมตามตั้งแต่แบ็
0: ค
1: เลยนะแต่หลังๆเฮเซเลอร์ให้มาเล่นปีก
0: แล้ว
1: ก็เล่นดีทางขวาเป็นเดียโก้โกเมสอย่างเงี้ยโอ้โห
0: ก็เป็นพวกดาวรุ่งซะเยอะ
1: แล้วก็มีลูกพี่อย่างปาร์ตเกาโกรสแบบโอ้โหแบบคุมจังหวะเกม
0: เก
1: ่าด้วย
0: กับลูอิสดังก็ยังอยู
1: ่ว่าทำไมเฮเซเลอร์เก่งงี้เนาะทำทีมแบบ
0: ก็เดี๋ยวคงขายหมดแล้วมั้ง
1: ระบบดีมากเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวคงขายทิ้งอีก
1: แต่ว่ามาเจอของแข็งอย่างอาร์เซนอลนะครับที่แกร่งทั่วแผ่นจริง
0: ๆก็ยังชนะรวดแต้มเท่าซิตี้อยู
1: ่ทุกรายการด้วย
0: ไปเยือนวันนี้นะครับหลังจากถล่มอิฟสวิชมา
1: บรูโน่จีนี่ตัวจริงเลยไหมฮะ
0: ก็
1: คาดว่าอาจจะสตาร์ทนะ
0: เป็นไปได้กับเดคันไรส
1: ์โอ้โห
0: ก็ยังได้เปรียบแหละ
1: เนาะ
0: อาจจะเฉื่อยๆได้ผมว่า
1: แล้วเจ้าโซลิสเนี่ยโอ้โหแบบเล่นดีเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนมาก็งั้นๆเนาะยิ่ง
1: ผมว่า
0: แสดงว่าตาแหลมมาก
1: เกรดบีอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าผมมาเล่นอุ้ยตัวหลักเลยอ่ะ
0: ตาแหลมมากก็อาร์เซนอลคงยังได้เปรียบแล้วครับถึงจะต้องไปเยือน
1: ผมว่าไบรตันอาจจะวูบวาบแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอไปเจอความแน่นอนของอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสคาบ้านนะ
0: เป็นไปได้นะครับที่เอ็มเอ็กซ์สเตเดียมเนาะส่วน
1: ที่เหลือก็ไม่น่ามี
0: ไม่ใช่ทีมใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะมีนิวคาสเซิลคู่ดึกสุดก็ฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีอย่างเงี้ยนะครับก็ข้ามก็แล้วกันเนาะ
0: โอเคอ่ะบุนเดสลีกาครับโอ้โหขึ้นสวรรค์ชั้น7
1: ไม่ยิงอีกสักลูกนึงล่ะเขาแซวกันอ่ะ
0: แฮร์รี่เคนเหรอ
1: ไม่ให้มันเป็น80
0: นี่ฉันโอเค
1: เขาเซลกัน
0: นอนเลยแต่ว่าเคนก็ยิงครบ100แล้วนี่
1: ใช่
0: ประตูที่100เลยบุนเดสลีกาเร็วที่สุดด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหม98นัดก็ถล่มอุนิออนเบอร์ลิน
1: เคน2โอลิเซ่
0: 3
1: 2
0: โอลิเซ่3
1: พอแฮตทริก
0: ตอนนี้แย่งดาวซันโวแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: นะครับเป็นดาวซันโวบุนเดสลีกา
1: อิสเมลซาบารีตัวสำรองลงมาก็ยิงได
0: ้
1: จะมามูเซล่าอีก1
0: โอ้โหโหดจริง
1: แต่ว่า
0: ก็ วันนี้ก็อาจจะเสียจ่าฝูงนะเพราะว่าทีมพวกฟรายบวกดอทมุนก็จะลงเล่นสองทีมนั้นเขาชนะรวดนะครับฟรายบวกนี้ไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ต

0: ซึ่งก็ผีเข้าผีออกพอสมควรแฟรงก์เฟิร์ตก็หลังๆไฟร์โบนี่ตัวญี่ปุ่นอ่ะนะครับ
1: ซูซูกิ
0: ยูอิโตะซูซูกิถือว่าเป็นทีเด็ดของเขา
1: เล่นด
0: ีแต่วันนี้ดวลกับลิสึโดอันเนาะก็คือสิทธิ์เก่าใช่ไหมสิทธิ์เก่านะครับ
1: ลิสึโดอันนี่ก็เด็กเก่าไฟร์โบนี่แหละ
0: ถูกต้องย้ายมาส่วนดอทมุนโอ้นี่เจอสตุตการ์ด
1: ไปเยือนสตุตการ์ด
0: สตุตการ์ดเนี่ยแพ้ไป2นัดแล้วนะครับคือแพ้บาเยิร์นนัดเปิดแล้วเกมที่แล้วก็ไปแพ้ฮอฟเฟนไฮ
1: ม
0: ์อีกก็เลย
1: แต่เขาแพ้เกมเยือนนะ
0: ใช่ครับ
1: ในบ้านนี่ก็ยัง 100% นะ
0: เพราะนั้นต้องดูว่าจะดับความร้อนแรงของดอทมุนได้หรือเปล่า
1: คริสอุนดาฟคริสฟูริกอย่างเงี้ยก็ยังอยู่
0: ใช่ครับแต่ว่าดอทมุนก็มีการสลับใช้ผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนนะครับคอนสแตนตินอสคาเรสตัสคาเรซัสขอโทษคาเรซัสก็18อย่างเงี้ยนะครับก็ได้ลงมีตั้งหลายคนที่
1: ฟาบิโอซินวาอย่างเงี้ยเนาะ
0: ฟาบิโอซินวาก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับสมัยอยู่เล่นอังกฤษนี่เล่นไม่ได้แต่ว่าก็อ่ะเขาก็กล้าใช้อ่ะนะครับ
1: เอเมช่าชูริเฟียแมนอย่างเงี้ยเนาะกล้าน
0: ั้นก็อ่ะอาจจะง่ายอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับกับการจะไปเอาชนะสตุตการ์ดถึงถิ่นเนาะเขาก็ดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกัน
1: โอเค
0: ส่วน
1: เซเรียอา
0: เซเรียอาก็อย่างที่คุณฟาร์มบอกมอนซ่าชนะเกมแรกแล้วนะครับเฉือนซาสูโร่ไปได้นะครับโจกุสตาโววาเลร่านี่เป็นน่าจะเป็นรองดาซอนโวเซเรียอาแล้วยิงน้อยก็มาเล่นคนเดียว
1: ครับ
0: คือพวกทีมเล็กๆมีดาวยิงทั้งโฟรซิโนเน่ทั้งมอนซ่าส่วนวันนี้นี่บิ๊กแมตช์จริงๆครับโอ้ห้าทุ่มโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้จริงโรม่าอินเตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: คือชนะ4เกมรวดมาด้วยกันด้วยแล้วก็มาเจอกันเที่ยวนี้นะครับที่สนามโอลิมปิกกรุงโรมด้วยนะครับ
1: โอ้โหแล้วโรม่านี่เสียแค่ประตูเดียวเลยนะพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: คืนชีสมา3เกม
0: คืนเหนียวด้วยแล้วก็มีทีเด็ดมาเล่นแล้วก็ดิบาร่าก็สภาพร่างกายดีทำให้ได้เล่นค่อนข้างต่อเนื่องกับซูเล่คนหนึ่งหรือว่าจะเปลี่ยนคนไหนก็แล้วแต่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วิธีการเล่นของกาสเปอรินี่ก็เริ่มจะกลับมาเป็นแบบบอลเกมรุกเต็มตัวนั้นก็น่าสนใจครับในการเจอกับอินเตอร์ซึ่งเกมรับยังไงอยู่นะเสีย2ประตูก่อนมา3นัดติดนะครับถ้ารวมที่แพ้มาดริดด้วยนะก็คือโดนยิง 2-0 ก่อน
1: แล้วก็มาแซง
0: ชนะได้2นัด
1: อ๋อทั้งวันกับนาโปลีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ล่าสุด
0: อูดิเนเซ่
1: อูดิเนเซ่
0: ก็โดน 2-0
1: เออไม่นะก็
0: คนที่โดนเยอะก็คือโคเซ่มาร์ติเนสนะครับประตูที่มาเป็นมือ1ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับจริงแล้วก็ต้องดูวันนี้ยังได้เฝ้าเสาหรือเปล่าแต่ว่าที่ยิงอูดิเนเซ่เนี่ยขนาดว่าเราตะโล่ไม่ลงนะ
1: ครับ
0: เราตะโล่ไม่ลงยังยิง5ประตูนะครับตูรามก็กลับมาแล้วด้วยนั้นวันนี้น่าจะเล่นคู่กัน
1: เหมือนจะเบียดไอ้เอ็กโปซิโต้แล้ว
0: เบียดปีโอไปได้ส่วนตรงกลางก็จะขาดชาฮานูรูก็เคอร์ติสโจนน่าจะเล่น
1: เคอร์ติสโจนพอดีที่เดียวก็มาเลน่า
0: จอนสโตนก็เจ็บนะครับสโตนก็เจ็บเหมือนก
1: ัน ไม่เป็นไรมีอาการยิงอยู
0: ่บอกว่ากาสเปอร์นีนี่เนี่ยทำทีมไม่เคยชนะอินเตอร์มาน่าจะเป็น10นัดแล้ว
1: ครับ
0: ตัวเขาเองนะครับไม่ทำทีมชนะอินเตอร์ไม่ได้มาเป็น10นัดแต่ก็มาวันนี้มันก็เป็นโอกาสเนี่ยนะผมว่าไม่แน่นะ
1: ครับ
0: ไม่แน่นะเพราะโรม่าก็กำลังมั่นใจด้วยต้องติดตามกัน
1: เดี๋ยวจะมีใครเสียสถิติหรือเปล่านะ
0: ใช่ครับ
1: ชนะรวดมาด้วยทั้งคู
0: ่แล้วก็ตอนเด็กก็จะมีลาซิโอเนาะ
1: ไปเยือนเวเนเซีย
0: ลาซิโอนี
1: ่ก็ฟอร์มดีเกินไป
0: เกินเหตุครับกาตูโซเนี่ยแฟนก็ยังประท้วงอยู่นะคนแทบไม่มีก็ยังจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้อยู่ก็น่าจะได้เปรียบเยอะเพราะเวเนเซียเป็นทีมเดียวที่ไม่มีแต้ม
1: ครับ
0: นะครับทีมจากเวนิสนั่นแหละลาลิกาสเปนครับเมื่อคืนเอลเช่
1: โอ้โหเหลือเชื่
0: อ
1: เหลือ10คนนั่นแหละครึ่งตั้งแต่0-0นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ายิง2ประตู
0: ชนะเอสปันยอลได
1: ้ครึ่งแรกอ่ะเหลือ10คนแต่มายิง2ลูกนํา 2-0 น่ะครึ่งหลังโอ้โห
0: น่าจะได้ความมั่นใจจากการที่แบบเกือบเสมอมาดริดอ
1: ่
0: ะนัดที่แล้วอ่ะไล่ตีเสมอมาดริดแต่ว่ามาโดนตอนท้าย
1: โอ้โหพี่วอดแล้วประตูที่เอสปันยอลได้นี่โอนโกเลยนะถ้าก็ฝั่งเอลเช่ยิงคนเดียวเลย4ลูกกัน
0: อ
1: ่ะ
0: มีเจ้าเฟนินโยนะครับที่ทำ2ประตู
1: แม
0: ่วันนี้ก็ไฮไลท์คงอยู่ที
1: ่
0: บาร์ซ่าเลย
1: ไปเยือนเซบีย่า
0: บาร์ซ่ายิงไปทั้งหมดเออ
1: เขาบอกว่าเฉลี่ย
0: ประมาณ4ประต
1: ู5ประตู
0: เสียประมาณ5ประตู
1: คือขาดไปลูกนึง5นัดหรือ6นัด6นัด
0: เกือบ35ลูก
1: 6นัด205นัด24ลูกประมาณนี้ไหม
0: อะไรจะยิงมากมายขนาดนั้น
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้ก็ไปเยือนเซบีย่าใช่ไหมครับคือเซบีย่าก็เหมือนจะทำท่าว่าจะดีขึ้นมาเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าผมไม่น่าจะสู้ได้นะถึงจะชนะมา2เกมรวด
1: แล้วพี่ว่าไปดูอาริยามี่เล่นทดเจ็บยังวิ่งขนาดนั้นอยู่เลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าผมว่า ก็ฮันซี่ฟลิกเขาน่าจะสลับอยู่แล้วแหละก็จะกอร์ดอนบ้างอะไรเงี้ยสลับกันนะครับ
0: ครับ
1: เออโอ้บาร์ซ่าชุดนี้สุดจัด
0: เจ็ดนัด
1: ชัวร์กันเซโร่ยังยิง2ลูก
0: ใช่เจ็ดนัดยิง33ประตู
1: เ
0: ออก็คือ7นัด33
1: ก็เกือบ
0: 5
1: ลูก
0: เกือบนั่นแหละ
1: ประมาณ 4.8
0: ค่าเฉลี่ยขนาดนั้นก็คงเหนือกว่าเซบีย่าแน่
1: คือตราบใดที่ราฟินญากับลามีนฟิตยังไงแนวรุกก็มีประตูแน่แหละ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็เป็นองค์ประกอบไป
0: โหดเหลือเกิน
1: ครับ
0: อ่ะเล่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะมีดาร์บี้แมตช์มาดริด
1: ครับ
0: นะครับส่วนลีกเอิง
1: เมื่อคืนนี้ก็เกมใหญ่เหมือนกันนะโมนาโกก็ชนะรวดนะครับชนะลองไป 2-1 โอ้โหไม่ธรรมดา
0: ก็เป็นจ่าฝูง
1: อ๋อขออภัยไม่ได้ชนะรวดมีไปเสมอ
0: มีเสมอด้วย
1: สตาร์บูไปนัดหนึ่งถ้ากับตอนนี้ก็ชนะ4เสมอ1 13แต้มเป็นจ่าฝูงนะครับ
0: มีพวกดาวรุ่งหลายคนด้วยปารีสบรูเนอร์ก็ยิงอยู่นะครับ
1: แต่ว่าจะมีลิวสิอ๋อลิวแข่งพรุ่งนี้ลิวมีโอกาสแซงได
0: ้พรุ่งนี
1: ้แล้วก็มีรันเดี๋ยวนะผมดูรันนิดนึงรันก็รันคืนนี้พี่วัดรันจะไปเยือนลียง
0: แต่รันเนี่ยน่าจะแบบปีนี้ไม่ดีนะป่ะ
1: โอ้ตอนนี้อยู่อันดับ3
0: อ๋ออันดับ3เหรอ
1: รันนี่ชนะ3เสมอ1นะ
0: อืมใช่ได้ฮะ
1: ประตูได้เสียนี่ถ้าวันนี้ชนะ3ลูกไม่ขึ้นจากฝูง
0: ผมไปจำนีสขอโทษท
1: ีใช่ครับ
0: นีสนี่คือไม่ไหวเลย
1: รันนี่ถ้าชนะวันนี้สัก2ประตูนี่ขึ้นจากฝูงนะ
0: อ๋อลียงนี่ผมก็เพิ่งบรรยายไป
1: ใช่ครับ
0: ในยูโรปาลีก
1: ใช่
0: ยูโรปาลีกไปชนะอันเดเล็กได้ซะด้วย
1: ที่แย่ที่ผมจำคืออะไรพี่วัดมักเซแย่จริง
0: โอ้ใช่ครับก็ทีมโดนปรับไปตั้ง10ล้าน10ล้านยูโร
1: สภาพทีมเหมือนไม่อยากเล่นบอลแล้วเนี่ยล่าสุดก็ไปโดนเบสิกตัดไงในยูโรปาลีก
0: อันนั้นผมก็บรรยายยับเลยเหมือนกัน
1: โอ้ย
0: น่าสนใจน่าสนใจ
1: ก็เดี๋ยวดูรันคืนนี้นะไปเยือนลียงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตี 1:45 นะ
0: ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เดี๋ยวจะมีเลอคลาสสิกนะดาร์บี้แมตช์ซึ่งอันนี้ก็โอ้มักเซย์ไปเจอเปเช
1: ่คงจะสู้กันไม่ได้
0: ไม่ไหวแล้วมั้ง
1: คืนวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมักเซย์เจอเปเช่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าจะประมาณนี
0: ้
1: สัก3นาที
0: ตอนนี้ถึงไหนละพิธีเปิด
1: ก็จุดคบเพลิงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นไทยๆละ
0: แบบว่าชุดนานาชาติไหม
1: ไทยๆละ
0: มีชุดไทยไหม
1: น่าจะผมต้องไปย้อนดูตอนขบวนพาเหรดนะตอนที่ไทยเราลงสนามมาชุดสวย
0: ชุดสวยแล้วชุดสวย
1: เดี๋ยวต้องกลับไปดูย้อนหลัง
0: ก็ที่เหลือ
1: ครับ
0: กอล์ฟน่าจะไม่มีรายการสำคัญแล้วนะครับจากที่รายงานไปก่อนหน้าเนาะ
1: เทนนิสเนี่ยพี่วัดก็มันก็กล่อยไปนิดนึงเนาะเห็นก็บ่นกันรอบจริงใจเดียวอะ
0: ก็เล่นไม่ดีคือสเวตเบนเชลตันน่ะไม่ได้เล่นดีขนาดที่ว่าคือแจกแต้มเยอะไปหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าเล่นน่าเบื่อ
1: เขาบอกว่าตีเสียเองราชาชาติที่เคาะบอลตกลง
0: เขาก็พยายามไปเรียกร้องแต่มันก็เกิดสมัยโนวัคเล่นแรกก็เคาะบอลนาน
1: โอ้ที่ทำเป็นเล่นเลยนะมาได้2แสลมนะปีนี
0: ้คือกฎนะเขามองว่าเวลาเสิร์ฟแรกเสียเนี่ยนักเทนนิสมักจะไม่ได้ว่าต้องเคาะนานหรอกเพราะกลัวว่าเสิร์ฟแรกเสิร์ฟสองมันไม่ต่อเนื่
1: อง
0: โดยธรรมชาติน่าจะเสิร์ฟต่อเร็วแต่ว่าราชาไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เสิร์ฟแรกเสียเนี่ยแล้วเขาไม่จับเวลาเนี่ยสับสองพี่แกเคาะไปเป็นเกือบ20ครั้ง
1: บางทีมันก
0: ็แล้วนักเทนนิสมันแบบมัน
1: เห็นก็ซ้อม
0: สปริตสเต็ปเตรียมจะรับแล้วอ่ะยังเคาะไม่เสร็จอีก
1: เห็นก็บอกเคาะไปประมาณ4เกือบ400
0: ก็เลยมันก็เลยนิดนึงจนเขาบอกว่าต้องมาเพิ่มแบบกดเสิร์ฟแรกกับเสิร์ฟ2หรือเปล่าซึ่งคนอื่นไม่เป็นหรอกเพราะคนอื่นพอถ้าทิ้งช่วงนานกลายว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้ใช่มั้ยครับมันควรจะเสิร์ฟต่อเนื่องกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็อ่ะเลยเป็นประเด็นอย่างที่ผมบอกแหละก็ต้องมีคนพูดเรื่องนี้แน่ๆนะครับเรื่องเคาะบอลเนี่ยแหละผ่านไปส่วนสัปดาห์นี้เลยไม่ใช่รายการใหญ่เท่าไหร่นะครับก็รายการที่น้องเอิร์ธเข้าชิงเนี่ยก็มีอะไรนะอีวาโยวิชนะครับสาวสวยของสหรัฐที่เข้าชิงนะครับเพื่อนของอเล็กซ์เอล่านี่แหละจะชิงกับเพเทนสเตอร์นส์นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นที่กัวดาลาฮารานอกนั้นก็ไปรอสัปดาห์หน้าเนาะจะเป็นเอเชียนสวิงแล้วจะมีรายการที่สิงคโปร์ซึ่งเอาสิทธิ์จากบ้านเราไปนี่แหละแล้วก็ที่โซซึ่งมี2สาวเรานะครับลงข้าวกับน้องใหม
1: ่ครับ
0: ลงเล่นนะครับมอตัว GP วันนี้ก็จะควอลิฟายเนาะที่สปิลแบกใช่ไหมครับก็เป็น2รายการ2สัปดาห์ติดจากที่มีที่ซานมาริโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวต้องรอผลเพราะว่าคัดเลือกเนี่ยจบไปละฮอร์เจ มาร์ตินได้โพเนาะนะครับโดยที่พี่มาร์คมาเกสเข้าที่2
1: ครับ
0: แล้วก็พี่หลามเนี่ยเปโดรคอสตาเข้าที่3นะครับก็เดี๋ยวรอผลในสปรินต์เรสในช่วง2ทุ่มวันนี
1: ้
0: 2ทุ่มวันนี้นะครับน่าจะตามนี้ก่อน
1: ได
0: ้นั้นก็ NFL ก็ถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็ค่อยว่ากันไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเกมไปเมื่อวันศุกร์ที่บัฟฟาโลบิลส์ชนะไปเกมเดียวนะครับ
1: โอเคอ่ะตอนนี้ครบถ้วนทักทายคุณชวนันท์คุณชาติในเพจนะครับคุณบัณฑิตคุณจอมพลคุณอริยาคุณปลั๊กคุณชาววันโอ้ที่ส่งมาอ่านทุกข้อความนะครับคุณวันดีบุญนัทสอนนะวันนี้เวลาหมดนะครับตามมันต่อ FM 99ครับพี่วันดีกรการะเวกผมเจเจษดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
8: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 18:07 ครับเข้าสู่ช่วงซอกเกอร์รีพอร์ตครับวันเสาร์ที่19 กันยาวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็ผิวอัครเทพครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับน้องเจมส์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: หลังเคารพธงชาติเราก็นับหนึ่งในซอกเกอร์รีพอร์ตกันเลยนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้นะครับผมไม่ได้มาช่วงเวลานี้นานมากเลย
0: ช่วงเย็นนะพี
1: ่ไม่เคยมาช่วงนี้นานมากเลย คือแบบเฮ้ยมาจัดช่วงนี้ครั้งล่าสุดหูยไม่รู้เลยนานเลยอ่ะวันนี้พี่ชายไปไหน
0: ติดภารกิจพี่วันน
1: ี
0: ้คุณพี่ชายผมนี้ติดภารกิจใหญ่วันน
1: ี้
0: ก็เลยไม่รู้ว่าน่าจะยังไม่เสร็จตอนนี
1: ้เอาดีๆนะ
0: กลับ
1: เอาดีๆนะ
0: แล้วยังไม่เสร็จตอนนี้ดูจากภาพแล้วก็เลยวันนี้ผมได้มาจัดกับพี่อู๋ครั้งแรก
1: พี่เจ๋งน่าจะภาคพิธีเปิด
0: เอ
1: เชียนเกมใช่ไหม
0: ครับผม
1: นะครับก็ตอนนี้ก็

0: ดูทั้งเอเชียนเก
1: ม
0: ติดตามผลงานนักกีฬาไทยฟุตบอลไทยก็เตะบอลเทศก็โซโล่กัน
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้นี่บอกเลยว่ากระหน่ำเข้ามาหลากหลายอย่างเลย
1: ใช่ก็บอลวันนี้จะมีเดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมนิดนึงแล้วกันครับก
0: ็
1: เดี๋ยวมีไทยลีก1เนี่ยลงสนามแล้ว1คู่ครับก็ราศีสลายยูไนเต็ดนี้เจอกับลำพูนวอริเออร์ส่วน 18:30 เนี่ยบัตตานี FC ครับจะเจอกับประจวบ FC แล้วก็ 1:00 นเนี่ยเชียงรายเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวคู่ที่เราจะตามกันก็เป็นคู่ของท็อตเทนแฮมสเปอร์ครับเปิดบ้านเจอกับแอตันวิลล่า
0: วันนี้เสือลำบากเจอกันเสือลำบากทั้งคู
1: ่ผลงานไม่ดีทั้งคู
0: ่วันนี
1: ้ยังไม่ชนะเลยพี่
0: เดี๋ยววันนี้บอกเลยต้องมีแตกหักอ่ะต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่น่าจะพ่ายแพ้ไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องของไทยลีก2ก็น่าสนใจเพราะว่านอกจากไทยลีก1ที่เตะไทยลีก2เนี่ยที่เตะวันนี้เนี่ยจะเตะกัน5คู่นะครับเตะไปแล้ว2คู่นะ10นาทีก็ออกสตาร์ทพร้อมกับไทยลีก1แล้วแหละแล้วมีประตูแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดกันอยู่เลยว่าวันนี้พลังการเตะเร็วด้วยของโค้ชพักฮังซอ
1: ในบ้านด้วยวันนี
0: ้นำนะ
1: นำแล้ว
0: นำมหาสารคามมาแล้ว 1-0 นะ
1: นาทีแล้วก็เสมอมาแล้วพี
0: ่เดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยจานเขาจะทำอะไรใส่กรรมการอีกหรือเปล่า
1: ไม่รู้จะบ่นอีกหรือเปล่าเพิ่งแถลงขอโทษมันก่อนนี่เอง
0: โอ้นัดแรกๆนี่วิ่งเดินพุ่งไปหาไลแมนเลยก็มีนะ
1: ครับ
0: โดนใบเหลืองไปเลยนะครับและอีกคู่นึงขอนแก่นยูไนเต็ดกับโปลิสเทโรยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนบอลต่างประเทศที่วันนี้ที่เตะเร็วพร้อมๆกับพรีเมียร์ลีกมีไหม
1: ก็จะมี
0: ไม่มีนะ
1: มีเร็วสุดเนี่ยจะเป็นลาลิก้าสเปนตอน 1:00 ครับ
0: ครับ
1: โอซาซูน่าจะเจอกับไรโอบาเรียกันโน่ครับนอกนั้นเนี่ยอิตาลีเนี่ยการจะออกสตาร์ท 2:00 หมดเลยเลยเยอรมันก็ 2:30 จะมีเดือดแชมเปี้ยนชิพครับ 6:30 เนี่ยมี3คู่มิลวอลเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับแล้วก็คาร์ดิฟซิตี้เจอชาร์ตันแอตแลนติกแล้วก็สโตกซิตี้เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่มันจะเตะตอนเท่าไหร่ 5:00
1: น 5:00 น
0: 5:00 น 5:30
1: ครับ
0: แต่วันนี้ยังไม่มีนะครับนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ4689899วันนี้มีไลฟ์มั้ยนะ
1: วันนี้มีเฉพาะวิทยุครับพี
0: ่เอาเหรออ๋อคือ YouTube แล้วก็ Facebook ไม่มีช่วงนี้ใช่ไหม
1: จะเป็นคู่ใหญ่ๆวันนี
0: ้นี่ก็คู่ใหญ่นะใหญ่ไม่พอ
1: ยังใหญ่ไม่พอ
0: เหรอเดี๋ยวไปดูโปรแกรมวันนี้มีคู่ไหนใหญ่กว่าคู่นี้บ้างเน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกให้นิดนึงครับก็เดี๋ยว
0: มีนี่ว่า
1: 3:00 เนี่ยไบรตันอาร์เซนอลน่าจะมีบรรยายคู่นี้นะพี
0: ่โอ้ยไบรตันยิงฟอร์มดีมาเลยไบรตันนี่บิ๊กเนมแล้วตอนเนี้ย
1: อาร์เซนอลวันนี้ไปเยือนครับแล้วก็นิวคาสเซิลวันนี้จะเจอกับเฮาซิตี้ครับ
0: ครับ
1: อีกคู่นึง3:00เนี่ยเอเวอร์ตันเจออิปสวิชทาวน์แล้วก็คู่ดึก5:30อ่ะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอควินที่ซิตี้ครับ
0: อ๋อแต่จริงๆเนี่ยถ้าอาร์เซนอลเองก็เป็นคู่ใหญ่แต่ทีเนี้ยถ้านับถึงความน่าสนใจที่เราบอกวันนี้สเปอร์กับวิลล่าเนี่ยน่าสนใจสุดแล้วนะ
1: เรื่อง
0: ฟอร์มการเล่นเรื่องผลการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: อืมนะคร
1: ับก็ต้องการชนะทั้งคู่นะพี่ทั้งสเปอร์ทั้งวิลล่าเลยโดยเฉพาะวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยเล่นในบ้านด้วย
0: ก็ไปดูตารางคะแนนเนี่ยโอ้โหเปิดมาปุ๊บเนี่ยต้องลูดลงข้างล่างเลยนะกว่าจะเจอ2ทีมอ่ะ
1: วิลล่านี่19สเปอร์นี่17
0: โอ้โหสเปอร์นี่เอาจริงๆนะ17เนี่ยเค้าจบอันดับเนี่ยมา2ซีซั่นแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเราเริ่มต้นซีซั่นมาก็อยู่ที่เดิมมันหลอนๆยังไงชอบกลนะ
1: ไปไม่พ้นสักทีจากตำแหน่งตรงนี้เนี่ย
0: ออ
1: ส่วนวิลล่าปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็เริ่มต้นซีซั่นยังไม่ดีเท่าไหร่มีแค่แต้มเดียวครับ
0: อืมนะครับอ่ะไปดูรายชื่อกันดีกว่าเจม
1: ครับผม
0: ครับว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยดูแล้วถ้าใครชนะเนี่ยเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ทางฝั่งสเปอร์วันนี้ประตูเป็นแอนโทนินคินกี้ครับแล้วก็มีวินแบ็คขวาเนี่ยเป็นเปโดรปาโลครับด้านซ้ายเป็นแอนดี้โรบินสันส่วนเซนเตอร์เนี่ยเป็นมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกับยันพอลแฟนเฮเก้ครับส่วนกองกลางวันนี้มีโรดิโก้เบนทากูครับแล้วก็ซานโดโตนาลีแนวลุกเนี่ยมีไซวินโยครับด้านซ้ายเป็นโอมามามุชกองกลางตัวลุกเนี่ยเป็นมาดุสแฟนนันเดสและหน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันกี้ครับผม
0: อืมก็ดูแล้วยังมั่นใจในทีมชุดนี้เป็นหลักนะโรเบโตเดซาบี
1: ้ครับ
0: ก็เปลี่ยนแค่ใช้กลับมาใช้งานเปโดปอโรได
1: ้
0: เพราะนาทีแล้วเป็นอาชิเกรนะครับก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนคนเดียวนะเปลี่ยนคนเดียวจากวันที่ไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา
1: ครับ
0: ไม่นับใน EFL หรือว่าคาราบาวครับนะคาราบาวครับเขาก็โดนลิเวอร์พูลสอยไปแล้ว
1: เกมการกลางสัปดาห์มัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ส่วนตรงฝั่งทีมเยวิลล่าครับวันนี้ประตูเป็นซานซิโซซูกิครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นมาติโอลูเกลี่ขวาเนี่ยเป็นอารอนฟาบินซาก้าครับคู่เซนเตอร์เป็นไทรอนมิงกับวิกเตอร์ลินเดเลฟส่วนกองกลางเนี่ยบินบูมาก้ากามาล่าครับแล้วก็จอโกเมสแนวรุกเนี่ยมีเอมิโนบูนเดียครับด้านขวาเป็นจอห์นแมคกิน กองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นโยฮันมันซัมบี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันครับผม
0: อืมนี่ก็สังเกตได้วันนี้นี่จะดูฟอร์มของเจ้ามันซัมบี้เต็มๆแล้วเพราะว่ามันซัมบี้วันนี้เนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแอสตันวิลล่าเกมแรกเลยนะครับคือดวงแตกเล่นดีในบอลโลกซื้อปุ๊บเจ็บปั๊บ
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วก็เพิ่งลงสำรองได้ใน2นัดหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยจะได้เห็นลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าแทนที่มาซัมบี้เนี่ยลงเล่นแทนจอร์จเฮมมิงขณะที่อีก1ตำแหน่งก็คือรอสบัคลีย์เนี่ยหลุดไปแล้วก็ชัวโกเมสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่นะครับโกเมสนี่แกก็โดนแบนมาด้วยทั้งเจ็บทั้งแบน
1: อ
0: ่ะวันนี้ก็เลยกลับมาประจำการตรงกลางได้
1: ซีซั่นที่แล้วนี่เจอกัน3เกมเนี่ยในบอลเพื่อ1นัดที่บ้านของสเปอร์เนี่ยวิลล่าก็บุกมาชนะ 2-1 ครับส่วนในลีกเนี่ยที่บ้านสเปอร์นัดแรกวิลล่าก็บุกมาชนะ 2-1 ส่วนเกมนัดที่2เนี่ยเพิ่งเตะกันช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วที่บ้านวิลล่าเนี่ยสเปอร์บุกมาชนะ 2-1
0: อย่างนี้คือ3เกมรวม FA ครับ
1: ชาวบ้านแพ้หมดเลย
0: เฮ้ยรวมสกอร์เดียวกันหมดเลยเว้ย
1: 2-1 ด้วยพี
0: ่ออก 2-1 หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โหสเปอร์เป็นเจ้าบ้านด้วยแต่จริงๆคู่นี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้พอไปนั่งไล่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะเจอกันมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ย22เกมหลังสุดอะเจม
1: ครับ
0: ไม่เสมอนะ
1: มีเพียงคนให้ชาตลอด
0: ไม่มีเสมอเลยพอผมนั่งกลับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ย22เกมนี่กี่ซีซั่นวะน่ะ
1: 10กว่าซีซั่นนะมี10ประมาณ10ซีซั่นได
0: ้10กว่าเสมอกันล่าสุดอะ2012อ่ะ
1: โอ้โหก็
0: กี่ปีอ่ะ
1: 14ปีที่แล้ว
0: 14ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วถ้าไม่เสมอกันก็มีผลแพ้ชนะไปอย่างโปรแกรมหรือว่าอย่างสถิติที่มันออกมาเลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจสำหรับคู่นี้นะครับอ
1: ่
0: ะเจมว่าไงพอดูรายชื่อแล้วเอาความในใจเลย
1: ผมว่าเกมนี้สนุกแน่นอนพี่อู๋แต่ว่า อยากให้สเปอร์ชนะเพราะว่าดูแล้วถ้าไม่ชนะเกมนี้ก็เหนื่อยแล้วพี่เพราะว่าแพ้มาติดๆเลยแล้วมีแค่4แต้มเอง
0: ครับ
1: ส่วนวิลล่าก็มีแค่แต้มเดียวแต่เชียร์สเปอร์พี่วันนี้เล่นในบ้าน
0: คือใจรักสเปอร
1: ์ครับ
0: คือถ้าพูดถึงความลำบากเนี่ยวิลล่าอันดับแย่กว่าแต้มน้อยกว่าน ะแต่วิลล่ายังดีเรื่องของอย่างน้อยๆก็ยิงประตูได้แล้วเว้ย
1: ใช่
0: แต่สเปอร์ยิงใครไม่ได้สเปอร์เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอังกฤษอะ
1: ครับ
0: แฟนบอลน่ะพกกระดาษน่าจะเป็น A4 อะเป็นเด็กนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขียนคำว่า please score
1: โอ้ใช่ใช่
0: เขียนไง
1: พอเห็นภาพนี้แล้วผมเมื่อเกมที่แล้ว
0: ก็แบบเกมนี้ก็มีอีกมีคนพกมาอีกคือน่าจะมาน่าจะต่อเนื่องมาจากเกมที่แล้วที่แบบเฮ้ยถ้าเกมที่แล้วมีคนพกมาคนอื่นก็น่าจะทำตามอ่ะ
1: ใช่
0: คือแบบยิงก็ทีดิ
1: 4นัดนี่เสีย5ลูกยังยิงไม่ได
0: ้ก็เหมือนโควินทรีเลยอ
1: ่ะโควินทรีก็ยิงไม่ได้เลยพี่
0: โควินทรีหนักสุดแล้ว
1: คนที่เสียไป10ลูกแล้ว
0: โควินทรีมันไม่มีต้ามด้วย
1: ใช่
0: สเปอร์นี่ยังแบบแวะเสมอทีมอื่น 0-0 บ้าง
1: ครับส่วนวิลล่านี่ก็ยิงไปลูกเดียวครับเสียไป7ลูกก
0: ็
1: 4นัดเนี่ยแพ้มา3แล้วก็เสมอแค่เกมเดียว
0: แต่วิลล่าเองเค้ายังมันยังมีความกระชุ่มกระชวยในแชมเปี้ยนลีกไง
1: มีบอลถ้วยให้เตะใน
0: เค้ายังไปคว้าชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกมาแบบมาทำให้มันดูมั่นใจหน่อย
1: ใช่
0: แต่สเปอร์เนี่ยเวลาเขาเก็บชัยชนะได้ในซีซั่นนี้เนี่ยก็ไปชนะชาวตันไง
1: ในลีกคัพ
0: ซึ่งมันก็ต้องชนะอยู่แล้วป่ะ
1: แล้วก็เพิ่งไปตกรอบมา
0: ก็ไปเจอต่ออย่างลิเวอร์พูลก็เลยโดนสอยตกรอบมานะครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็น2ทีมที่จริงๆแล้วตำแหน่งก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้นะนะครับวันนี้สนุกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันตอน 18:30 นาทีนะครับ
1: ครับผมส่วนพวกเสี่ยวนี้ก็เป็นแซมบาลอตครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเกมเนี่ยกำลังจะเริ่มอีกประมาณ10กว่านาทีนะพี่
0: ก็ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยคือถ้ามองถึงเส้นทางของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเริ่มด้วยการโดนเบรนท์ฟอร์ดยำ 0-3 แล้วก็แพ้นิวคาสเซิล 0-2 แล้วก็ไปคือมันค่อยๆดีขึ้นทีละนิด
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่งกลับมาเสมอกับฟอร์เรสต์แล้วก็เสมอกับเอฟเวอร์ตันคือแพ้มา2นัดติดแต่ว่า2นัดหลังก็ก็มีแต้มอ่ะก็เริ่มดีขึ้นครับส่วนวิลล่าเองเนี่ยผมว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเขาเริ่มมาด้วยการแพ้ไบรตัน 0-4แล้วก็แพ้อาร์เซนอล 0-1 โอ้นั้นนี่เล่นมันมากนะครับ
1: ในบ้านด้วย
0: เนี่ยแล้วก็เพิ่งมาเสมอกับฮัลซิตี้แล้วก็เกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดก็เล่นในบ้านตัวเองแท้ๆแต่ว่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป 1-2 นะครับ
1: ก่อนหน้านั้นก็ในยุโรปเนี่ยบุกชนะคลับบรุก 2-3 นะพี่
0: ใช่
1: แล้วก็ เกือบจะไม่ชนะเหมือนกันวันนั้นเนี่ย
0: วันนี้นี่ดูแล้วถ้าใครชนะคือถ้า

0: มองจากตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับถ้าใครเก็บชัยชนะได้เนี่ยคะแนนมันพุ่งขึ้นหลายอันดับแน่ๆเพราะอย่างแอสตันวิลล่าสมมติถ้าวันนี้บุกชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจะขึ้นอันดับ15จาก19นะจาก19จะขึ้น15ได้เป็นอย่างน้อยน่าจะไม่เกิน15แหละเพราะว่าลูกได้เสียมันติดลบเยอะ
1: ก็ติดลบไปตอนนี้6ลูกแมนยูเนี่ย4แต้มหรือว่าประตูบวกลบ0นะพี
0: ่เทียบกับซันเดอร์แลนด์ก็ได้มี4คะแนนเท่าไรน่ะ
1: ซันเดอร์แลนด์นี่ลบ2
0: เออต้องนับซันเดอร์แลนด์ก่อนตอนนี้แมนยูพูดเบาๆก็เจ็บเออนะฮะ
1: ส่วนสเปอร์เนี่ยถ้าชนะวันนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับ13นะพี่ก็อาจจะแซงแมนยูเลยใช่
0: ถ้าชนะได้ปุ๊บเนี่ยก็ไปอยู่13เออเฮ้ยเออวันนี้แซงแมนยูด้วยเออลืมคิดเลย
1: แต่อยู่นี่4แต้มแล้วตอนนี
0: ้
1: ส่วนอันดับ12เนี่ยนิวคาสเซิลมี5แต้มนะพี่
0: ครับเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะขยับอันดับมากน้อยกันขนาดไหนแต่ว่าถ้าจบลงด้วยการเสมอกันก็นั่นแหละจมอยู่ท้ายตารางคะแนนไม่ได้ต่างกันมาก
1: วิลล่าก็จะยังไม่พ้นโซนแดงวันนี้ถ้าเสมอพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเก้าอี้ของกุนซือเองก็น่าสนใจเพราะว่าฝั่งของโรเบโตเดอซาบีเองก็โหผลงานขนาดนี้เนาะ
1: ใช่
0: จะไม่ถูก
1: ช
0: ่
1: วงปลายซีซั่นที่แล้วเดียว
0: นะครับส่วนอันนี้เมรี่เองก็ผมว่าจากบุญเก่าอ่ะมันเลยทำให้สถานการณ์ของเขามันยังดูแบบไม่ได้ถูกพูดถึงมาก
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่เจมบอกไปว่าโอ้โหเห็นใจอ่ะเพราะว่าคือทิศทางของทั้งสองทีมเนี้ยมันต่างกันสเปอร์เนี่ยโถมเข้ามาเติมเติมเติมเติมเติม
1: ทุ่มเยอะมาก
0: แต่วิลล่าเนี่ยไอหัวกะทิเนี่ยกระเด็นออกไปตั้งแต่หลังบ้านตั้งแต่โกกองหลังมิดฟิลด์กองหน้า
1: ใช่
0: แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยผมว่ามันยังต้องตบซ้ายตบขวาเยอะเลย
1: คุณภาพยังไม่เหมือนเดิม
0: ใช
1: ่แต่สเปอร์เนี่ยเสริมมาเนี่ยจัดหนัก300ล้านเลยแต่ผลงานนี่ส่วนทางเลย
0: สเปอร์เนี่ยเสริมยังกับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะเอาจริง
1: แต่ไม่ได้เล่นอะไรเลย
0: คือถ้าเสริมแบบนี้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกดีกว่าเออแต่ว่าตอนนี้มันแบบด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็โอ้โหมันก็4นัดแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับที่ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่วันนี้นี่ใครชนะเนี่ยเรียกความมั่นใจได้อีกเยอะเลยนะครับ
1: สเปอร์เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือแค่2ถ้วยในพี่ซีซั่นนี
0: ้ครับ
1: พรีเมียร์ลีกแล้วก็เดี๋ยว FA คัพช่วงปีใหม
0: ่
1: ลีกคัพนี้ไปแล้วส่วนวิลล่าก็ยังเหลือครบทุกถ้วยแล้วก
0: ็
1: มีเส้นทางในบอลยุโรปให้เล่นด้วย
0: ใช่นะครับก็ดูวิลล่าแล้วเนี่ยวันนี้นี่ถ้าเอาจริงๆผมว่ากองหน้าเขายังไม่ได้แบบทดแทนจากตัวที่มันขาดหายไปอ่ะ
1: ครับ
0: คือวัตกินหายโรเจอร์หายแต่คุณได้แจ็กสันมาน
1: ิโคลัสแจ็กสัน
0: ซึ่งมันก็เดี๋ยวเพื่อมันจะดีก็อย่าเพิ่งไปปรามาสเขาแต่ว่ามันตอนนี้มันยังไม่ดีไงนะก็เดี๋ยว18นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวลงเล่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรแกรมอื่นๆในถ้วยอื่นๆของฟุตบอลต่างประเทศวันนี้เนี่ยถ้ากวาดสายตาไปดูปุ๊บเนี่ยอย่างบุนเดสลีกาเยอรมันจริงๆเมื่อวานนี้เขาดึงความน่าสนใจไปอยู่ที่บาเยิร์นหมดแล้วนะ
1: ใช่
0: คุณเดดอ่ะ
1: ยิงสกอร์ในขาดเลยนะพี
0: ่เมื่อวานนี้ยิง7ลูก
1: คนบอกว่ายิงเพิ่มอีกสักลูกก็ไม่ได
0: ้ยิงเพื่อ
1: สกอร์มันคุ้นไงพี่7-0เนี่ย
0: อ๋อ มันก็อย่างลากมาเพื่ออะไรเนี่ย โอ
1: ้เอาก็เมื่อคืนเนี่ยบาเยิร์นก็ชนะไป7-0เลยก็เป็นเกมที่บาเยิร์นเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยพี่แล้วก็ยิงไปขาดแล้วก็เดี๋ยววันนี
0: ้
1: บุนเดสลีกาเนี่ยจะลงสนาม 20:30 เนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คโปรแกรมนิดนึงครับก็จะมีไอทักแฟรงก์เฟิร์ตครับเจอกับไฟบวกไวเดอร์เบเมนครับเจอกับออสบวกแล้วก็มินเชนกัดบังเนี่ยจะเจอกับไมล์05รวมถึงฮัมบูร์กครับจะเจอกับโคโลนส่วน 20:30 เนี่ยสตุตการ์ดจะเล่นกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับผม
0: คือบุนเดสนี่เขาเล่นกันเพื่อลุ้นรองแชมป์กันตอนนี้
1: ใช่
0: ลุ้นรองแชมป์เพราะว่าลุ้นแชมป์ไม่ต้องเล่นแล้ว
1: โอ้โหขาดทุกปี
0: โอ้โหปีนี้นี่มาแบบไม่รอชาวบ้านชาวช่องมาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีบิ๊กแมตช์อะไรที่แบบเป็นบิ๊กเนมเนาะ
1: ครับผม
0: สำหรับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ลุ้นพวกที่ชนะรวดอย่างไฟบวกอย่างดอร์ทมุนด์เองเนี่ยเพราะว่าทั้ง2ทีมถ้าทำผลงานในสัปดาห์นี้ได้ดีก็มีโอกาสแซงบาเยิร์นขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งไฟบวกวันนี้จะออกไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ดอทมุนเล่นนอกบ้านเหมือนกันจะเวียนสตุตการ์ด
1: ครับ
0: เล่นเกมเยือนด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ส่วนเซเรียอาเนี่ยคืนนี้จะออกสตาร์ท 20:30 ครับมีโบโลญญาเจอโตริโน่แล้วก็อีกคู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอูดิเนเซ่เจอกาญารีครับ 20:00 เนี่ยเป็นโรม่าเจออินเตอร์มิลานก็เป็นบิ๊กแมตช์ครับคืนนี
0: ้
1: ส่วน 01:15 ก็เป็นเวเนเซียกับราซิโอครับ
0: โอ้โหน่าจะเอาโรม่าอินเตอร์ไว้ตอนดึกมากกว่านะ
1: ไปเตะคู่ดึก
0: เลยก็ดีตอน 20:00 เขาจะได้มีอะไรมาฟาดฟันกับพรีเมียร์ลีกบ้าง
1: พรีเมียร์ลีกนี่ 20:30 เป็น

0: อเล็กกับคุณที่ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนลาลิก้าสเปนครับเดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยจะลงสนามครับโอซาซูน่าเจอกับรายโยบาเยกาโน่ส่วน3ทุ่ม15เนี่ยแอตเลติกบินเบาเจออาราเบสครับแล้วก็5ทุ่มครึ่งเซลตาวิโก้เจอบราซิ่งซานตานเดแล้วก็ตี2เซบีย่าคืนนี้เจอกับบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่านี่ช่วงหลังยิงไม่แพ้บาเยิร์นนะพี
1: ่โอ้โหบาซ่าเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไม่ยิง5อย่าเรียกเขาว่าบาซ่านะ
0: โอ้โหขั้นต่ำนี่ต้อง4ต้อง5นะพ
1: ี่มันเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวช่องเนี่ยแล้วอะไรนะล่าสุดยิง7ใช่ไหม
0: ใช่7-2
1: บาเยิร์นก็7
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเคยนับไหมว่าซีซั่นนี้เขายิงไปกี่ลูกแล้วเนี่ย
0: บาซ่าใช่ไหม
1: เดี๋ยวดูตารางคะแนนนี้ในลาลิก้าเนี่ย28แล้วนะ
0: ใช่4-5นัดเอง
1: 6-4โหเฉลี่ยกับนัดละ5ลูก
0: อืม
1: 28ลูกโอ้โหในแชมเปี้ยนลีกยิงอีก5 33ลูกเลยเหรอ33ลูกจาก7เกมเลยนะ
0: บอลบุกดุดันมากพี
1: ่โอ้โห
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเกมล่าสุดที่เจอกับซานตานเดเนี่ยอเดเยมี่นี่ปั้นยาเมาอย่างเดียวช่วงท้ายเกมไม่ยิงเองในใจอย่างเดียว
1: จริงเหรอ
0: จริงครับ
1: อ๋อวันนั้นยาเมาไม่ได้ยิงใช่ไหม
0: ยาเมาเนี่ยยิงลูกน่าจะลูก7
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: ประตูสุดท้ายเนี่ยอเดเยมี่กันหลุดจ่ายอย่างเดียวเลย
1: อ๋อเออยามายิงลูกสุดท้ายเฮ้ยนี่มันอยู่เป็น มันอยู่เป็นมันอยู่เป็น
0: โอ้แล้วอเดยามีนี่กระชากเป็นหายเลยพี่ท้ายเกมเนี่ย
1: นี่ไงก็เหตุผลไงว่าทำไมเขาไปซื้อกอร์ดอนเขาไม่ซื้อแรดฟอร์ดเขามีอเดยามีมาดีกว่ากันเยอะอเดยามีค่าตัวเท่าไหร่เอง
0: โอ้โห
1: 20ล้านเองมั้ง
0: เล่นดีมากวันนั้น
1: 20กว่าล้านเอง
0: ครับกอร์ดอนนี่ก็แอสซิสต์เยอะในเพียงอยู่บาร์ซ่าเนี่ย
1: ใช่นะครับก็เมื่อกี้เหลือไปดูสกอร์ในฟุตบอลไทยมาแล้วนะครับเมื่อครู่นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงก
0: ็ลำพูนวอริเออร์
1: ใช่ไหม
0: บุกนำราชสีสลาย 0-1
1: โอเคเมื่อกี้ยิงได้เรียบร้อยแล้วนะลำพูนวอริเออร
0: ์
1: นาทีที่24ผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกพอดีเลยนะครับไหวไหมราชสีสลายเนี่ย
0: ราชสีสลายก็จริงๆเล่น
1: ไม่ถึงฤดูกาลเนี้ยไหวไหม
0: เล่นดีกับทีมใหญ่นะพี่แต่ว่าพอท้ายเกมเนี่ยโดนแซงตลอด
1: เหมือนมันยังยืนระยะไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อืมอ่ะก็ลุ้นครับว่าเป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมาแล้วยังไม่มีคะแนนนะแพ้ทุกนัดเลย
0: ครับผม
1: ชลบุรีสุโขทัยศรีสะเกษพวกเนี้ยก็ศรีสะเกษก็เหมือนกันเพิ่งเล่นชั้นขึ้นมาแล้วก็ยังจับทางของพรีเมียร์ลีกของไทยลีก1ไม่ค่อยได
0: ้
1: นะครับมีบรรยากาศที่สนามนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมมาแล้วแฟนๆสเปอร์วันนี้นี่เอาจริงๆใครยิงได้นี่ประตูประวัติศาสตร์เลยนะ
0: ประตูแรกของซีซั่นเลย
1: ใช่ประตูแรกของซีซั่นเนี่ยถ้าใครยิงได้ก่อนนะฮะคือทั้งมาติอุสเฟรนันเดสซันโดโตนาลีโอมามามูสซาวิโ
0: อ
1: คือโหนี่ตัวใหม่กี่คนวะเนี่ย4 5ใช่ไหม6
0: คน
1: 6คน
0: ใช่ไหม6คนครับ
1: 6คนรวมโรเบอร์สันรวมหลังบ้านด้วยนะครับตัวดีขนาดนี้นะครับวันนี้จะจบยังไงสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกัน
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับเกมพรีเมียร์ลีกคิกออฟตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังเดินลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับติดตามเกมพรีเมียร์ลีกคู่แรกของวันนี้กันนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับแอสตันวิลล่าครับซักเกอร์ลาย
2: รีพอร์ตอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้

0: การต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report
5: 18:30 น.ครับกับเข้าสู่สปอยล์รีพอร์ตครับเดี๋ยวเราจะตามเกมที่ Tottenham Hotspur Stadium ครับวันนี้พรีเมียร์ลีกคู่แรกตอนนี้มาสเปอร์เปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าครับพี่อุ๋ผมเจมส์ครับพิสิทธิ์แล้วก็พี่อุ๋อัครเทพครับผม
6: เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเนี่ยกล้องจับมาที่โรเบอร์โตเดอซาบี้และอูไนเอเมอรี่นะครับวันนี้เนี่ยใครจะนับ1เรื่องการเก็บชัยชนะได้ก่อนกันหรืออาจจะเสมอกัน ถ้าเสมอกันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้ง2ทีมเท่าไหร่นะฮะ
5: ครับก็วันนี้ผู้ตัดสินเป็นซามบาลอตครับ
6: แล้วก็ VR วันนี้เป็นจอห์นบรูคส์นะครับเรื่องการตัดสินเองก็จริงๆในช่วงต้นซีซั่นของเกมพรีเมียร์ลีกเองเรื่องของการตัดสินเองก็มันก็มีให้พูดถึงแต่ว่ามันยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร
5: ่ครับ
6: บอลไทยเยอะกว่า
5: ช่วงนี้บอลไทยนี่ดราม่าทุกวีคเลยพี
6: ่มีเอาลักษณะเกมของบอลไทยไปเปรียบเทียบกับพรีเมียร์ลีกด้วยนะผมเห็น
5: คู่ไหน
6: บางคู่อ่ะมันจะมีคู่เอเวอร์ตันอ่ะนะครับมาเดี๋ยวติดตามกันนะครับ เพราะว่าเจอกันซีซั่นที่แล้วใครมาเยือนทีมนั้นชนะรวมถึงในฟุตบอลถ้วยด้วย
5: ครับ
6: นะครับแล้วคู่นี้ย้ำว่าเจอกัน22แมตช์หลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกไม่มีจบลงด้วยการเสมอกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย3คะแนนดูแล้วน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเลยนะครับสเปอร์เขียววันเริ่มเกมก่อนนะครับครึ่งเวลาแรกนี่จะบุกจากซ้ายไปขวาครับประตูแรกก็สำคัญครับสำหรับสเปอร์เพราะว่าต้องปลดล็อกเรื่องของการยิงประตูให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปคำนึงถึงเรื่องอื่น
5: ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สเปอร์ออกสตาร์ทสี่ซัลสี่นัดเราไม่ยิงไม่ได้เลยนะพี
6: ่เนาะคือมันเอาจริงๆฟุตบอล4นัดคุณเล่นมาเท่าไหร่อ่ะ9436 360นาทีอ่ะ
5: ยิงไม่ได้เลย
6: เออ6ชั่วโมงอ่ะคุณคิดดูแล้วกันน่ะโอ้โหเล่นมา6ชั่วโมงยิงไม่ได้ก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เอาใจช่วยสเปอร์กันนะครับบอลอยู่ที่โรเบอร์สันเปิดไล่เส้นมาที่โอมามามูสถึงด้านข้างแต่ว่าเปิดไม่ผ่านวานวิซาก้าบอลไปกระดอนเข้ามือซูซูกิครับ
5: จังหวะเปิดของมามูสครับบอลเนี่ยไปโดนเล่นวิลล่าย้อยมาเข้ามือซูซูกิครับ
6: ของดีเหมือนกันนะ
5: ประตูทีมชาติญี่ปุ่นวันนี
6: ้ของดีนะ
5: เป็นตัวจริงย้ายจากปาม่า
6: เออตอนแรกเนี่ยเราไปทำให้เขารู้สึกเหมือนโอนาน่าไงทำไปทำมาเนี่ยเอ้ยเขามีของนะเซฟเยอะนะ
5: เก่งตั้งแต่ตอนอยู่กับอุรุกวัยแล้วนะพี
6: ่ใช่จริงๆเนี่ยผมว่าเขาโดนปาม่าเยอะไปหน่อยเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขามีข่าวกับเปียเชด้วยนะ
5: ต้องคร
6: ับ แต่ว่าการมาเป็นมือหนึ่งตรงนี้เลยก็กดดันไม่น้อยครับวิลล่าแหมไปจ่ายติดมาดูดเฟรนเดสมันซัมบี้นี่วิลล่าซื้อมาจากไฟบวก52ล้านปอนด์เลยนะครับค่าตัวไม่ถูกนะครับ
5: กองกลางตัวลุกทีมชาติสแลนด์นะครับ
6: อู้ในบอลโลกเล่นดีมากกระชากกระชุยเลยอ่ะ คือเห็นแล้วแบบหลายทีมจ้องตาเป็นมันเลยนะครับแต่ว่าเลือกมาย้ายมาอยู่วิลล่า
5: ก็มาแทนมอร์แกนโรเจอร์ครับปีนี้ย้ายไปกับเชลซีแล้วแล้วยิงต่อเนื่องนี่โรเจอร์เนี่ย
6: ยิงแต่ว่าทีมไม่ดี
5: เมื่อคืนในเชลซีก็เพิ่งแพ้เบนฟอร์ดไป 3-0 เลยนะพี่
6: เชลซีนี่เสียประตูมา20กว่านัดแล้วนะครับไม่เคยคลีนชีทเลยอาการหนักเหมือนกันนะครับช่วงต้นเกมก็ยังคอยหาจังหวะกันอยู่ครับมันซัมบี้ช่วงต้นเกมนี้ออกไปตัวเป็นริมเส้นด้านขวานะครับให้กับแม็กกิน นักกินพยายามจะตักข้ามฟากมาโดนซาวิโอเขาเปลี่ยนมาใช้ซาวิโอแล้วนะครับตอนอยู่แมนซิตี้นี่ซาวินโยนะครับแต่ชื่อจริงเขาก็ชื่อซาวิโอเนี่ยแหละ
5: ซาวิโอ
6: ใช่
5: ไม่ใช่ซาวินโยไม่ใช่ซาวิโอ
6: ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติบราซิลแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยแบบไหลไปตามๆเลย เพราะว่าอารมณ์ประมาณซาวิโอเนี่ยมันจะถูกมองว่าเหมือนเป็นคนสเปนมากกว่าใช่ไหม
5: ครับ
6: พอไปใช้ซาวินโยเนี่ยคุณเป็นประเทศอื่นยากละแล้วตามข่าวเขาบอกว่าตอนที่เขาฟอร์มดีๆอยู่กับในสเปน
5: อ
6: ่ะเขาใช้ซาวิโอ
5: นะซาวิโอ
6: ใช่แต่ว่าพอมาอยู่กับแมนซิตี้พอใช้ซาวินโยเนี่ยดูดิก็ถูกขายทิ้งออกมา ก็เลยเหมือนกลับไปใช้ชื่อเดิม
5: เป็นซาวิโอเหมือนเดิม
6: เขาใช้ชื่อเดิมเผื่อมันจะดีขึ้น
5: ครับ
6: นะครับ
5: เกมเริ่มมา3นาทีนี้สเปอร์กำลังจะได้ลูกคอนเนอร์ครับจังหวะบอลยาวตรงกลางเนี่ยแล้วเข้าไปประกอบเขตโทษเจอลินเดเลิฟเนี่ยหม่งออกหลังไปคร
6: ับ เป็นยืนเป็นตัวหลักให้กับแอสตันวิลล่าไปแล้วนะครับวิกตอร์ลินเดเลิฟนี่ครับตัวใหญ่ๆเซ็นเตอร์แบ็กนะครับทั้งฟานเฮเกอร์ทั้งฟานเดอร์เฟน
5: เอาครับเตะมุมครั้งแรกของสเปอร์ในเกมนี้ครับ
6: ซาวิโอนี่ให้สัญญาณนะครับเปิดมาเสาแรกโดนสกัดทิ้งออกมาด้านนอกได้ยังเก็บได้ครับโรเบอร์สันเล่นกับซาวิโอโอ้โรเบอร์สันแลบมาทางฝั่งขวาแล้วเปิดโด่งเข้าไปอีกทีนึงโดนสกัดทิ้งออกมาครับด้านซ้ายมีสเปอร์ไปเก็บบอลได้นะครับมามูสแต่ว่าบานวิซาก้านี่จอมจิ้มทิ้งอยู่แล้วครับตัวนี
5: ้มาจิ้มบอลทิ้งจากเท้ามามูสแล้วฟาวินซาก้า
6: ตัวต่อตัวจะไปกับวันวิสาก้านี่ไม่ง่ายนะครับ
5: ไอ้เป็นมุมเลย
6: ก็ยังได้เล่นพรีเมียร์ลีกต่อนะครับวันวิสาก้าหลังจากตกชั้นไปกับเวสต์แฮม
5: บอลยังเป็นลูกทุ่มของเปลี่ยนเป็นวิลล่าครับลูกทุ่มขึ้นมา
6: คู่นี้เอาจริงๆก็ด้วยศักยภาพด้วยชื่อชั้นนี่ทันกันอยู่แล้วนะครับฟอร์มการเล่นก็ดันไม่แตกต่างกันอีกตอนนี้พอกันเลยเอาเลยครับแล้วทำชิ่งกันครับโอมามามูสจะหลุยเข้าไปแต่ว่าโดนกามาร่าอย่าไว้ได้ก่อนแต่ว่ายังกลับมาได้ต่อครับมาติอุสเฟรนเดสกวาดออกขวามาที่แบ็กแชมป์โลกอย่างเปโดปอโรครับปอโรเห็นช่องให้มาติอุสเฟรนเดสแต่ลูกนี้น้ำหนักแรงเกินนะครับเล่นไม่ทันออกหลังไปเลย
5: จังหวะที่จะแทงทูช่องให้กับเฟรนเดสในกรอบเขตโทษเนี่ยแรงออกหลังไปแล้วปอโร
6: ตอนกลับมาจากบอลโลกอย่างเท่เลยนะเห็นคลิปป่ะ
5: อย่าง
6: นี้ตอนที่เขาเดินเข้าสโมสรเนี่ยโอ้โหโดนเขาตั้งแถวปรบมือยินดีปอโร่กันใหญ
5: ่ตอนรับแชมป์โลก
6: ใช่อ้าวแล้วจ่ายบอลสั้นขึ้นมาครับแอสตันวิลล่าแม็กกินจะพลิกแล้วไปโดนเพรสซิ่งเข้าถึงบอลเร็วนะครับโซลันกี้เนี่ยลงต่ำมาครับมาที่เปโดปอโร่ซาวิโอซาวิโอได้ผิวไปแล้วนะครับต้องบังคับเปิดด้วยขวาติดไทรอนมิงส์บูเอนเดียลงไปเก็บบอลในเขตโทษบูเอนเดียก็นิ่งพอนะครับส่งกลับคืนย้อนไปที่ซูซูกิสาดโด่งทิ้งออกขวามานู่นนะครับเตะไปขึ้นไปหาแฟนบอลเลยครับซูซูกิ
5: พยายามจะวางบอลยาวไปข้างหน้าเนี่ยบอลหลุดออกข้ามครับซูซูกิ
6: แต่เขาเหมือนโอนาน่าตรงที่เขาใช้เท้าดีนะซูซูกิ
5: เป็นประตูที่ใช้เท้าดีแล้วการเซฟก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
6: แล้วโอนาน่านี่ใช้มือเป็นไงบ้าง
5: โอ้โหก็วันไหนเก่งก็เก่งเลยแต่ถ้าวันไหนหลุดฟอร์มก็หลุดเลยแต่ตอนนี้เขาไปอยู่ตุรกีก็ดีขึ้นนะพี
6: ่เขาไปเป็นพี่เลี้ยงโมซาร่าแล้วตอนนี้เปิดยาวอีกรอบนะครับซูซูกิโอ้โหทวิลล่าข้างหน้านี่แจ็คสันยังยืนอยู่ตรงเส้นกลางสนามอยู่เลย
5: เริ่มเกมมา5นาทีนี้สเปอร์ดูจะกดดันเขาใส่วิลล่าได้ก่อนนะครับ
6: การมาแทนเอมี่มาร์ติเนสเองก็ไม่ง่ายแน่นอนนะครับซูซูกิโดนเปรียบเทียบแน่
5: ๆมาร์ติเนสนี่ประตูระดับแชมป์โลกนะคร
6: ับ โรเบอร์สันครับพยายามจะฝากบอลขึ้นมาแต่ว่าเลยมามูสไปวิกตอร์ลินเดเลฟวานวิซาก้าโอ้โหมีพลิกหลบสวยด้วยครับแต่จ่ายให้มันซัมบี้เล่นไม่ถนัดสุดท้ายแม็กกินไปขืนตัวขวางเอาลูกทุ่มให้กับวิลล่าได
5: ้ตัวนาลีก็เพิ่งย้ายไปนิวคาสเซิลครับปีนี้นิวคาสเซิลปีนี้ก็ปล่อยเวียเหมือนมีกองกลางเนี่ย กิมอะไรก็ไปแล้ว
6: ทั้งยวง
5: ตัวนารีก็ไปแล้วโอ้โห
6: แต่ฟอร์ม

0: โอเคนะไม่ได้แย่นะ
1: เอาตัวรอดได
0: ้
1: นี่แฟนบอลสเปอร์ก็คาดหวังครับจะชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ครับแล้วก็คาดหวังประตูแรกด้วย
0: จริง
1: ยังไม่ได้เลยครับยิงยังไม่ได้ครับในลีก
0: คือถ้าเราเป็นแฟนบอลสเปอร์เราเห็นทีมเสริมทัพแบบนี้โอ้โหใจฟูค
1: ือ
0: เราเป็นแฟนบอลทีมอื่นอ่ะเรายังตื่นเต้นกับสเปอร์เลย
1: แล้วพอฟอร์มอย่างเงี้ยเซ็งเลย
0: มันค่อนข้างแบบปรับตัวไม่ทันกับความรู้สึกที่แบบโหถ้าเสริมขนาดนี้นี่ฟอร์มน่าจะจำอ่ะ
1: ครับ
0: คือได้ตัวในชนิดที่ว่าทีมอื่นอยากได้คนไหนสเปอร์ได้คนนั้นไปเยอะมากเลยนะ
1: แล้วทุ่มเงินไปเยอะด้วยแค่ตัวลีกับแฟนเนสสองคนนี้ก็ร้อยกว่าล้านแล้ว
0: จริงแต่ว่าก็โอเคละอยู่ในช่วงต้นซีซั่นเลยครับแต่ว่ามันต้องพยายามดีขึ้นให้เร็วที่สุดวิลล่าขึ้นมาทางฝั่งขวาครับลินเดอเลฟให้กับวานวิซาก้าวานวิซาก้าทำมือขยับให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยเล่นกับมานซัมบี้โอ้โหสองคนนี้ยืนใกล้กันนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ
1: มานซัมบี้กับเฟนซาก้าแยกไม่ออกต้องดูจากสีรองเท้าครับมานซัมบี้นี่รองเท้าสีส้มครับฟานวิซาก้าสีขาวต้องแยกอย่างนี้ครับ
0: คือตัวพอกันด้วยนะแล้วผมทรงคล้ายๆกันด้วยเล่นฝั่งเดียวกันอีกนะครับซูซูกิเปิดเตะสาดแบบนี้หน3แล้วนะครับแต่ครั้งนี้นี่แจ็คสันโอ้โหฟาวซะก่อนครับมีไปผลักใส่เกมรับของสเปอร
1: ์นี่ทำฟาวใส่แฟนฮักเกอร์ครับแฟนฮักเกอร์ครับ เป็นมิกกี้แฟนเดอร์เฟนที่โดนผลักนะครับ
0: เซนเตอร์2ฟานนะครับ
1: เริ่มเกมมาแป๊บเดียวนี้อุนายเอมิลี่ออกมายืนแล้วครับบ่นลูกทีมครับไม่รู้บ่นอะไรครับ
0: เก้าอี้มันร้อนช่วงนี้นี่บ่นอยู่คนเดียวนะ
1: นั่งไม่ติด
0: แกบ่นก็ไม่มีคนอื่นได้ยินนะโอ้ตะโกนน่าจะได้ยินแต่นี่บ่นเบาๆนะครับเปิดยาวมาครับแล้วติดอยู่ที่รุจเจอรี่ลูกนี้จับบอลแต่ว่ามันลั่นออกข้างไปซะก่อนนะครับมาดูฟานเดส
1: เกมกำลังจะผ่าน10นาทีแรกครับยังไม่มีจังหวะลุ้นนะทั้งสองทีม
0: ดูระวังตัวกันแล้วก็จังหวะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยแย่งกันดีครับ
1: สำรองวิลล่านี่ยังมีตัวทีเด็ดนะพี่อาริฮันโดกานาโชโอ้โหตั้งแต่มาไทยนี่หายไปเลย
0: คือตอนนี้เขาจะส่งคืนก็ไม่ทันแล้วไงตลาดปิดแล้วไงยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนเอาแล้วเปิดโด่งยาวขึ้นหน้าไปโอ้โหมีเกมรุกล้มลงไปนะครับเบียดอยู่กับวานวิซาก้านะครับโอมามามูสเราไปย่างบอลกลับคืนมาดีครับซานโดตอนาลี่ลุกมาทางด้านซ้ายเข้ามาในเขตโทษเปิดหักข้อย้อนเอาแล้วสกัดพลาดยิงติดเซฟโอ้โหซาวิโออีกทีหนึ่งก็ยังเซฟอยู่ครับโอ้ไซออนซูซูกิ2เซฟเลยครับลูกยิงของซาวิโอ
1: โอ้จังหวะยิงของซาวิโอ2ครั้งติดเนี่ยโดนไปเสร็จโดยซูซูกิทั้ง2ครั้งครับแต่ว่ายิงไปตรงตัวเลยครับจังหวะที่ยิงของซาวิโอเนี่ยผมเป็นจังหวะที่ตอนนารีพาบังมาในกรอบครับแล้วจ่ายคัทแบ็กมาเนี่ยบอลถึงซาวิโอที่ยิงจังหวะแรกติดเซฟแซวซูซูกิแล้วจังหวะสองซ้ำเนี่ยก็ยังติดเซฟครับ
0: คือลูกแรกยิงซ้ายลูกสองยิงขวาแต่ว่าบอลมันก็ไม่ได้ห่างตัวนะครับตรงตัวอยู่โอกาสของสเปอร์มาแล้วครับซาวิโอยิงเสร็จเตะมุมต่อครับเปิดยัดเข้ากลางมาโดนโคคิงแล้วหนุนออกไปทางริมเส้นที่ซาวโยอีกรอบนึงต้องเข้าซ้ายอีกทีครับตัวนี้ซาวโยไหลทะลุช่องไปมาติอุสเปิดไปยังติดกามาร่าแถว2ครับเปโดปอโรเก็บได้แล้วยิงไกลก็แหมไม่เข้ากรอบ
1: บอลมาเข้าทางครับปอโรเปโรแล้วลองยิงไกลเนี่ยออกไปเยอะเลยครับเปโดปอโร
0: คือลูกนี้โซลันกี้ไม่ได้หลอกให้ซาวิโอนะจับบอลไม่อยู่
1: จังหวะเย็ดแรกมันยิงไปตรงตัวแล้วจังหวะสองก็ยิงพยายามจะยิงให้แรงครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือซูซูกิครับ
0: โอ้โหเนี่ยเดซาบี้ขนาดนี้ยังไม่เข้าอยู่เนี่ย
1: เดซาบี้นี่แทบจะถอดเสื้อเลย
0: คือแบบมันเครียดไง
1: โอ้โหพาชายให้ดูจังหวะที่ฟานวิซาก้าเนี่ยไปกระแทกใส่โอมามามูซาพุทธศิลป์ไม่ได้ให้ฟาวครับ
0: โอ้ส่วนบอลไทยนี่ยิงกันพึบพับเลยนะครับราศีสไลนี่ตีเสมอลำพูนแล้วแล้วก็ไทยลีก2นี่ขอนแก่นนำโปลิสเทโรแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งลงมาครับเมืองทองนี่นำเชียงใหม่แล้วนะ
1: ครับผมเมืองทองนี่วันนี้นี่จัดเต็มนะพี
0: ่โอ้
1: เขาเตะนี่พร้อมแล้ววันนี้
0: เขาแก้ไขปัญหาเขาได้แล้ว
1: สตินีเมมเบอร์เจริญศักดิ์นี่ประกอบแล้วพร้อมหมดเลยวันนี
0: ้มันต้องงี
1: ้ส่วนพลังการก็ยังนำมหาสารคามอยู่1-0ครับท้ายครึ่งแรกแล้วคร
0: ับดูสเปอร์ครับตอนนี้เหมือนเกมรุกเนี่ยเริ่มต่อกันติดครับโดยเฉพาะซาวิโอเปิดข้ามไปโอ้โหแต่ข้ามแรงเกินโรเบอร์สันพลิกตัวไปเล่นไม่ทันแล้วครับ

0: ถีบแล้วต้องเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
1: ก็ยังดีกว่าไปเตะแล้วไปเตะคู่แข่งนะครับ
0: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่สเปอร์ยิง3ข้อกรอบ2ครับส่วนวิลล่าเนี่ย15ทีแรกยังยิงไม่ได้ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าวิลล่านี่จะมีโอกาสยิงครั้งแรกตอนไหนนะครับแต่วิลล่าชอบนะครับให้ทีมคู่แข่งบุกเปิดเกมใส่พวกเขาสเปอร์พยายามตีโซนอยู่ว่าเบนชันคูไปเสียบอลตรงมาซัมบี้กามาร่าลูกนี้ดีดมาให้กับชาโกเมสโกเมสดีดไซก้อยให้แจ็คสันเอาเลยครับแลบขึ้นมาโอ้แต่ว่าฟานเดอร์เฟนตามติดเอาครึ่งเกือบจะได้ผ่านกระชากพาบอลไปเปิดติดฟานไฮเกอร์โรเมียสปอโรสกัดมาโอ้โหลูกนี้สกัดเนียนเลยครับเบนทันคูไปที่โตนาลี่ลูกก่อนหน้านี้ที่ได้ยิงแกก็เลี้ยงขึ้นมาทางปีกซ้ายแบบนี้แหละครับโตนาลี่เลือกมามูสสกิดต่อไปแต่ว่าโซลันกี้ก็บอลยังไปไม่ถึงนะครับโดนวิลล่าตัดไว้ได
0: ้พยายามที่จะแทงบอลให้กับโซลันกี้นี่ดูเหมือนจะยืนเหลื่อมล้ำหน้าด้วยครับ
1: แล้วมิงไปคลึงหลอกซาวิโอออกมาที่รุจเจรี่ครับโกเมสนี่ของดีจากวูฟแฮมตันเลยนะครับเนี่ยแมนยูไม่ซื้อตัวเนี่ย
0: ได้อันเดียนซันโต้นี่อันเดียนซันโต้
1: อันเดียนซันโต้ได้ทีละมันใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ว่าเขาไม่ได้เขาก็ได้เยอะเหมือนกัน
0: มิลล่าครองบอลก็ไม่ได้เร่งทำเกมลุกเท่าไหร่ครับยังคอบอลอยู่ในแดนตัวเองครับ
1: คือต้องพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้นะครับลินเดเลฟครับเปิดทิ้งยาวให้มันซัมบี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสพลิ้วเท่าไหร่นะครับมันซัมบี้วานวิสาก้าวิ่งแลบไปตัดเข้านายิงด้วยซ้ายโอ้โหตรงตัวครับข้อมือคินสกี้
0: พาบอลตัดมาจากด้านข้างครับแล้วยิงด้วยซ้ายก็ไม่ผ่านมือคินสกี้ครับยิงเบาไปด้วยครับมันซัมบี
1: ้วันนี้เป็นตัวจริงเกมแรกให้กับสเปอร์เลยนะครับมันซัมบี้
0: เกมผ่าน15นาทีแรกครับยัง 0-0 ครับสเปอร์กับวิลล่า
1: แต่ว่าผลแพ้ชนะของคู่นี้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในระยะหลังก็เป็นสกอร์ที่ไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะครับสกอร์จะดูออกเบียดซะเยอะเลยซาวิโอครับขึ้นมาปอโรมาติอุสอยู่ฝั่งนี้ครับปอโรจะทะลุช่องแต่ว่ายังไปเล่นจังหวะ2ได้แต่โดนจิ้มบอลแย่งคืนกลับมาแล้วครับโกเมสแต่โกเมสก็โดนรุมเร็วเหมือนกันแต่ยังขืนตัวโอ้โหแกแข็งแกร่งครับส่งคืนหลังให้กับแม็กกินเห็นมันซัมบี้ก็ไวเหมือนกันครับมันซัมบี้เดี๋ยวซ้ายทีขวาทีมันซัมบี้เลือกแม็กกินแลบเข้ามาในเขตโทษแล้วโอ้โหแต่แม็กกินไปเบียดแล้วก็ตัวเองเนี่ยเงอะนะครับแล้วก็เสียหลักล้มปล่อยบอลเนี่ยบอลออกหลังไปเลย
0: โดนฟานเดอร์เฟนเนี่ยเข้ามาประกบแล้วมีผักนิดนึงครับบอลก็หลุดออกหลังไปเลยแม็กกินแต่แม็กกินในกลางสนามนี่มีผู้เล่นสเปอร์เจ็บอยู่ด้วยเป็นเปโดปาโลครับเจ็บอยู่กลางสนามยังลุกไม่ขึ้นครับมูตสินต้องเดินเข้าไปดูอาการ
1: มีข้อความบอกโอ้แมนยูของเราพรุ่งนี้จะรอดไหมผมว่าแมนยูจะชนะฟูแลม
0: ไปเยือนฟูแลมปีนี้
1: ฟูแลมเนี่ยเวลาเจอแมนยูอ่ะสู้ได้ดีแต่มันชอบแพ
0: ้ชอบโดน
1: แล้วแมนยูเวลามันแย่มากๆอ่ะมันชอบกลับมาชนะ
0: วนลูปเดิม
1: ใช่คือพวกนี้อาจจะลูกเกมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าหรอก
0: แต่ชนะ
1: ประมาณเนี้ยอาจจะแบบ 1-0 2-1 คุณคอยดูเดี๋ยวพวกนี้จะชนะฟูแลมให้ดู
0: อ
1: ันนี้ความคิดส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: คือถ้าไม่ชนะก็ยากโอ้ลำบากแล้วพวกนี้แพ้คาบ้านมา2เกมอ่ะ
0: พอฟูแลมก็ไม่ค่อยดีนะพี
1: ่
0: บอกว่าดาโลประกาศก้าวนัดเจอฟูแลมขอเสริมขาเก้าอี้คาลิกให้แข็งแรงรับจากคุณจืดเอง
1: เหนื่อยเลย
0: โอ้อาการเจ็บของเปโดปอโลนี่ยังลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าเจ็บตรงไหนครับ
1: โอ้โหแล้วต้องตามหาบรรดาสำรองต้องออกมาวอร์มอัพรอไว้ก่อนเผื่อปอโรไปต่อไม่ไหวเพราะว่านัดที่แล้วที่ไม่ได้ลงเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อนะครับแล้วเพิ่งหายเจ็บกลับมาเปโดปอโร
0: ขวาเนี่ยแบ็คขวายังมีอาชีพเกที่เล่นได้ครับ
1: ไม่เหลือแบ็คอาชีพเลยนะกองหลังเนี่ย
0: เหลือแต่อูโดกี้แบ็คซ้ายครับ
1: อาชีพเกนี่ก็เล่นทุกอย่างนะครับเหลือแค่กองหน้าเดียวเนี่ยมาแล้วว
0: อร์มแล้วอาชีพเก
1: เหลือแค่โกกองหน้าที่อาชีพเกยังไม่ได้เล่น
0: เล่นได้เกือบทุกตำแหน่งแล้ว หลังก็ได้กองกลางก็ได้ครับตัวลุกก็ได้
1: จริงแต่ว่าด้วยตำแหน่งจริงๆเขาเป็นมิดฟิลด์มาก่อนนะครับแต่ว่าดันเล่นกองหลังได้ก็เนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลงแล้วยังไม่ถึง20นาทีมาแล้วครับ
0: ปอโลไม่น่าไหวแล้วครับสเปอร์ต้องเปลี่ยนคนแรกครับผ่านไปแค่17นาทีครับ
1: เอาจริงๆเขาก็ยังคงเป็นทีม

0: ที่มีนักเตะเจ็บอยู่เรื่อยๆนะ
1: ใช่
0: คือคนนี้หายเดี๋ยวอีกคนนึงต้องเป็นอะไรสักนิดสักหน่อยตลอดสเปอร์เนี่ย
1: คือที่เจ็บอยู่เนี่ยมีโอโดแบร์มีให้ลงมูดิกแล้วก็คูรูเชฟสกี้รวมถึงซาวิซิมอนด้วย
0: คือไอ้มู
1: ด
0: ิ
1: กคน
0: มูดิกเนี่ยพอเขาพ้นแบน
1: เจ็บอีก
0: ก็มาเจ็บอะไรก็ไม่รู้คือแบบเรารู้สึกว่าสเปอร์ก็หยิบตัวผิดเหมือนกันนะ
1: ถ้าไม่ได้เล่นบอลนี่
0: เกือบ2ปีแล้วโดนแบนไปอ่ะแล้วพอแบนแบบรักษาสภาพร่างกายเขาก็ฟิตนะเขาก็แบบรักษาสภาพร่างกายดีก็ดันเจ็บ
1: เจ็บอีกเอาสเปอร์ต้องเปลี่ยนครับสำรองคนแรกอาชิเกะครับจะลงมาแทนเปโดรปอโลด้านขวาครับ
0: ทำให้อาชิเกะดูแล้วเผลอๆในนัดต่อไปอาจจะต้องลงออกตาเป็นตัวจริงต
1: ่อแต่ฝั่งวิลล่านี่ก็ตัวหลักๆก็เจ็บเยอะครับ
0: เยอะครับ
1: ยอนโกเอนก้าก็เจ็บอยู่แล้วก็เอ็นมาเซ่ก็ยังเจ็บอยู่รวมถึงเปาตอเลสด้วยกองหลังนะครับ
0: กอร์เรสก้านี่ย้ายมาด้วยความหวังนะว่ายังไม่ได้ใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนี่แล้วก็กองหน้าที่ไปโชว์ผลงานดีในช่วงปรีซีซั่นเนี่ย
1: มาโจ
0: ไปอันแม่โจเนี่ยนักเตะเชียงใหม่เนี่ย
1: รู้สึกดีดีดี
0: ใช่แววดีแม่โจเนี่ยแววดีแต่ว่าตอนนี้ยังเจ็บก็เนี่ยฟอร์มดีๆก็ดันเจ็บอีกแม่โจ้เนี่ยเขาชื่อมาโจ้นะ
1: มาโจ้มาโจ
0: ้กลับมาเล่นกันต่อนะครับกำลังเข้าสู่20นาทีของการแข่งขันครับสเปอร์เปลี่ยนไป1แล้วนะครับปอโร่เจ็บอาชิเกรลงมาโซลันกี้ตัดเข้าในให้กับมามูชซันโดโตนาลีขวางมาครับให้กับฟานฮิเกอร์
1: สเปอร์ก็ผ่อนเกมลงบ้างครับเกมเนี่ย20นาทีแรกครับ
0: ฟันเดอร์เฟนเล่นกับเบนชันคูกลับมาที่ฟานฮิกเกอร์ครับเห็นหน้าเขตโทษว่างกระแทกมาที่จังหวะของสเปอร์ครับด้านขวาซาวิโอซาวิโอแทงเข้าไปในเขตโทษเกรลงมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้นี่โอ้มีโอกาสแน่นๆอีกรอบนึงแต่ว่าไม่ผ่านซูซูกิครับ
1: โอ้ต้องดูว่าไม่น่ามีธงครับจังหวะที่อาชิเกะเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วได้ยิงติดเซฟซูซูกิจ่อๆเลยครับ
0: วันนี้น่าจะโดนบอลครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับเกรเนี่ย
1: โอ้จังหวะให้มาของซาวิโอไม่ล้ำหน้าครับอาชิเกะเนี่ยวิ่งหนีตัวประกบไปยิงโอ้โหบอลไปติดขาของไซออนซูซูกิครับโอ้ตรงนั้นเนี่ยจ่อๆแล้วครับโอ้โหเซฟแล้วบอลลอดขาออกหลังซูซูกิ
0: โอ้ติดขาแล้วบอลกระดอนลอดขาไม่ได้เปลี่ยนเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองนะครับ3เซฟนะครับซูซูกิเนี่ยเปิดมาอีกทีนึงชกทิ้งครับซูซูกิแต่มุมแล้วยิงยัดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้นะบอลจะพุ่งเสียบเสาอยู่แล้วครับซาวิโอ4เซฟแล้วนะครับ
1: โอ้จังหวะบอลลอยมาซาวิโอยิงแบบไม่ต้องจับบอลชนติดเซฟของซาวิโอของซูซูกิครับ
0: มาอีกแล้วครับโตนาลีเอาละครับมากันใหญ่เลยมาติวส์เฟรนเดสหลุยส์มาในเขตโทษดีดออกมาด้านนอกโอมามามูสโอ้สเปอร์ได้ใจครับวานบิซาก้าไปเสียบแต่บุรุษศิลป์ปล่อยเกมให้เล่นต่อโอ้โหสี่เซฟอะซูซูกิ
1: โ
0: อ้เอาแล้ววันไหนที่คุณเจอโกเป็นแบบนี้ก็ลำบากแล้วครับสเปอร
1: ์โอ้เซฟอุตลุดครับซูซูกิช่วงต้นเกม
0: พูดถึงลูกบอลเล่ของซาวิโออย่างมันเลยอะบอลไซจะเข้าอยู่แล้วครับ
1: ซูซูกินี่โดนบังด้วยอย่างพุ่งไปเซฟไปได้ครับ
0: สเปอร์นี่ยิง4หนเน้นๆ นะครับยังไม่ได้ประตูโอ้โหพื้นที่มีจังหวะมีแต่ว่ามันไม่กระทบก้นตะข่ายสักทีนึงครับฟานไฮเกอร์ครับขึ้นมาที่ซาวิโอซาวิโอแล้วไปไข้เล่นท่ายากครับมาติวส์เฟรนเดสลูกนี้ผิดเหลี่ยมออกหลังไปเลย
1: จะไข้แล้วให้อาชิเกะไปตามไปเล่นแต่ว่าบอลผิดเหลี่ยมออกหลังครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าจังหวะเซฟของซูซูกิครับบอลเนี่ยลอยมาเข้าทางซาวิโอยิงวอลเล่หูกระโดดเซฟ2มือเลยครับซาซูกิโอ้โห
0: บอลเล่วอลเล่มาติดไซก้อยเฉียดหัวลินเดเลิฟมาด้วยโอ้โหพุ่งปัดโอ้ท่าพุ่งอย่างเท่เลย
1: โอ้กระโดดลอยตัวเซฟ2มือเลยครับ
0: เอาแล้วเซตเกมมาไปเสียบอลนะครับรูเจอรี่โอ้โหสเปอร์เพรสซิ่งบีบขึ้นมาสูงซาวิโอแต่มาจังหวะนี้เข้าเหลี่ยมรูเจอรี่ครับต้องแก้ไขด้วยการจิ้มทิ้งไปก่อน
1: สเปอร์ช่วงต้นเกมนี้เน้นบอลขึ้นบอลทางขวาเลยครับซาวิโอเจอรูเจอรี่ทั้งเกมแน่วันนี
0: ้รูเจอรี่ดูแล้วเหนื่อยอะแต่ว่าไปลูกนี้ไปจิ้มแล้วไปฉลับซาวิโอออกยังได้กลับมาได้ทุ่มแล้ววิลล่าแต่ทุ่มตรงมุมธงนี่ไม่ง่ายอยู่แล้วทุ่มออกมาเนี่ยครับเข้าทางสเปอร์ครับ
1: เอ้าบอลหยุดที่เส้นไม่ออกครับสเปอร์เก็บได
0: ้บอลจังหวะ2นี่สเปอร์หาบอลเจอก่อนแทบจะทุกครั้งเลยนะครับ
1: ส่วนไทยลีก1นี่จบครึ่งแรกแล้วครับก็ราศีสไลด์เสมอ

0: กับลำพูนอยู่1-1ครับส่วนปัตตานี23 นาทียังเสมอกับประจวบอยู่0-0ครับ
1: ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเกมของสเปอร์แบบต่อเนื่องแล้วนะครับโอมามามูสเลยครึ่งทางครึ่งแรกไปแล้วนะครับยังไม่ได้ประตูฟันเดอร์เฟนงัดมาติดลินเดเลฟแล้วจะเกี่ยวเล่นต่อครับบูเอนเดียลูกนี้สุดปลายขาคือกระดกไปเล่นได้แล้วนะผู้ตัดสินปล่อยเกมแล้วแต่ว่าไปโดนสเปอร์ดักเอาไว้ครับเกรขึ้นมาที่ซาวิโอก็ต้องเปลี่ยนคู่หูเกมรุกทางฝั่งขวาไปครับเบนทันคูเฟรนันเดสโตนาลีเล่นกับมาติอุสเฟรนันเดสยิงไกลลูกนี้แม่ยิงมันยิงไม่เต็มเลยครับบอลเปลี่ยนแล้วก็ออกหลังไปเลย
0: จังหวะยิงเนี่ยเล่นจังหวะตัวเองไปนิดนึงแล้วยิงหลุดเสาไปเยอะครับมาติอุสเฟรนันเดสเกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับสเปอร์นี้โอกาสลุ้นประตูเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆวิลล่านี่ยังไม่ยิงเลย
1: วิลล่าไม่มีเลยครับ
0: มีจังหวะยิงของอามาซัมบี้แค่ครั้งเดียวครับ
1: แต่มันก็ไม่มีอะไรอะครับ
0: สำหรับคนที่โดนเด่นเลยเนี่ยคือซูซูกิครับ4เซฟในครั้งแรกสเปอร์เนี่ยยิงเข้ากรอบ4ครั้งจาก6ครั้งครับส่วนวิลล่านี่ยิง1ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวครับ
1: แต่มาแล้วครับบูเอนเดียโอ้โหจะงัดต่อไปแล้วลูกนี้ยังไปติดตัวสุดท้ายของสเปอร์อ้าวบอลดักออกมาจังหวะบอลกระเด้งกระดอนนี่ฟันเดอร์เฟนกับฟันเฮเกอร์ช่วยกันดีนะครับแล้วออกซ้ายมาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันเงยหน้ามองทิ้งขึ้นมาครับมามูสแหมบอลเลยไปอีกมิงคืนหลังโอ้โหแล้วคืนแรงด้วยคือมิงอ่ะผมเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าซูซูกิจะอยู่ปากประตูก็เลยคืนน้ำหนักให้เพื่อนแต่ว่าไอ้ซูซูกิเนี่ยออกมาถึงตรงกลางโอ้ก็เลยคืนแรงไปหน่อย
0: ซูซูกิถึงขั้นตกใจต้องเตะทิ้งก่อนครับ
1: โอ้มีสะดุ้งอ่ะโอเคโอ้มีสะดุ้งอ่ะ
0: มีแรงกว่านี้น่าจะเข้าไปแล้ว
1: ซาวิโอครับลุยมาเล่นกับเบนชันคูกลับเข้ากลางขึ้นมาด้านบนเลยครับฟันเฮเกอร์โตนาลีออกซ้ายไปโรเบอร์สันตั้งป้อมเปิดโค้งโด่งมายังหาจังหวะมงไม่ได้โอ้โหแล้วบูเอนเดียหาบอลไม่เจอนะครับแต่ผู้ตัดสินมองว่าบอลมันไปโดนแขนแฮนด์บอลซาวิโอไปแล้ว
0: ซาวิโอพยายามที่จะฟ้องว่าโดนกระแทกแต่ผู้ตัดสินจับเป็นแฮนด์บอลครับเปอร์เซ็นต์การคอมบอลขึ้นมานี้สเปอร์86%ครับแล้วก็วิลล่านี่14%เอง
1: อันนี้คือ10นาทีที่ผ่านมานะครับเอาแค่10นาทีซูซูกิครับเปิดหัวยาวขึ้นมาเลยเป็นคนที่เตะบอลแรงเลยนะครับซูซูกิแจ็คสันครับโอ้ช่วงนี้นี่กว่าจะได้พูดชื่อแจ็คสันโดนคุม2เลี้ยงไม่ผ่านอาชิเกรเตะตวัดทิ้งออกมาอ้าวแล้วเข้าทางแจ็คสันอีกครับแจ็คสันมีลุยเข้าไปในเขตโทษแล้วบูเอนเดียได้ยิงติดเซฟคินสกี้โอ้โหมีเหมือนกันนะคินสกี้ไม่ได้ปล่อยให้ซูซูกิเซฟอยู่ฝั่งเดียวครับ
0: วิลล่าเกือบได้ตัวขึ้นนำครับจังหวะที่แม็กเอาเป็นแจ็คสันครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วจ่ายให้บูเอนเดียยิงจ่อๆตรงนี้ติดเซฟคินสกี้ครับ
1: แต่มุมมันก็โดนปิดตรงมุมเสาแรกไปหมดแล้วนะครับเอาละครับเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้บ้างครับวิลล่าเทโรนมิงส์กลับคืนมาครับลินเดเลฟเนี่ยครับกวักมือให้เพื่อนขยับไปหาพื้นที่ครับขึ้นมาที่วานวิซาก้าแม็กกินออกไปทางฝั่งขวาครับมาซัมบี้นี่หุบเข้ามาตรงกลางครับคือเกมรุกของวิลล่าเนี่ยก็สลับพื้นที่กันตลอดตรงกลางโกเมสแต่ชิงจะออกซ้ายมาที่บูเอนเดียครับลูกนี้ไม่เข้าใจกัน
0: บอลเลยถึงอาชีเกมจังหวะที่จ่ายของวิลล่าตอนนี้วิลล่านี่ขึ้นมาเพรสซิ่งหนักแล้วเอาละเสียฟาวครับจังหวะกามาร่าเนี่ยไปเข้าฟาวใส่ผู้เล่นสเปอร์ครับในแดนสเปอร์ครับ
1: บีบขึ้นมาสูงเลยนะครับบูบาก้ากามาร่า
0: แต่แปดนี่เกมผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วครับพวกนี
1: ้ประตูมาหน่อยครับน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้เอาโตนาลีไปชิงกันพลาดกับมามูสครับมันซามี่ตัดได้บอลเลยไปถึงบูเอนเดียบูเอนเดียแจ็คสันต้องวนครองบอลเอาแล้วพลิกหาช่องซัดได้ตรงกรอบโอ้โหลูกนี้ทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงไม่ดีไปเอง
0: โอ้จังหวะจับบอลของแจ็คสันครับแล้วก็พลิกตัวยิงเสาแรกบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับโอ้ยิงหลุดไปเองครับแจ็คสันจังหวะมันซามี่ครับให้มาที่เวนเดียจ่ายมาที่แจ็คสันเนี่ยพลิกหลอกเล่นสเปอร์ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยหลุดเสาแรกครับ
1: โอ้ถ้าเต็มเท้ากว่านี้นี่ได้ลุ้นเลยครับอุตส่าห์หาช่องเจอแล้วแล้วไปจิ้มบอลเบนทันคูเจอเข้าช้าโดยกามาร่าครับ
0: ตัดฟาวหนักตรงกลางสนามเลยครับจังหวะที่เบนทันคูเนี่ยกำลังจะพลิกไปเล่นครับใบเหลืองยังไม่มีครับเกมนี
1: ้
0: โอ้โหเข้ามากระแทกใส่เบนทันคูในร่วงแล้วกามาร่า
1: ทำหน้าที่แกอยู่แล้วนะครับตัวตัดเกมครับกามาร่า
0: บอกว่าตอนอยู่ปาม่าเนี่ยไม่เห็นเหนียวขนาดนี้เลยครับตอนนี้เหนียวมากๆจากคุณซีบ้า
1: แต่เขาดีขึ้นเยอะ
0: ซูซูกิ
1: เขาดีขึ้นเยอะ
0: ตอนบอลโลกก็เหนียวเลยพี่กับญี่ปุ่นเนี่ย
1: ใช่
0: จริงเขาเคยมีข่าวแมนยูตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่น
1: โอ้ใช่ใหม่ๆเลยคือตอนนั้นพอมีข่าวปุ๊บโอ้กลายเป็นโจ๊กในโซเชียลเลย
0: ไม่คิดว่าจะมาจริงตอนนี้นี่มาเล่นกับวิลล่าแล้วฟอร์มดีแล้ววันนี้
1: ก็จากตลาดรอบที่ผ่านมาที่บอกว่าทีมใหญ่สนใจเขาเยอะจริงๆก็แปลว่าจริงๆฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราไปมองภาพเขาเหมือนโอนาน่าแค่นั้นแหละแต่ก็เหมือนจริงอะ
0: คล้ายๆนะพี่ไปจะเล่นลูกวางยาวจังหวะนี้บอลถึงโรบินสันจะเล่นไม่ได้ครับหลุดออกหลังไป
1: คือแล้วเขาชอบเล่นด้วยเท้าเหมือนโอนาน่าด้วย
0: สมัยนี้ประตูนี้ต้องใช้เท้าต้องใช้เท้า
1: บางคนใช้เท้าดีจนลืมมือเลย
0: ไม่ใช้มือเลยใช้เท้าอย่างเดียว
1: คือเฮสโคดก็ต้องพยายามหาโกที่เล่นด้วยเท้าเยอะครับนี่เป็นไงกระดอนออกมาเล่นทางด้านขวากับลินเดเลิฟได้ด้วย
0: บอลกระดอนพื้นแต่ซูซูกิยังแก้ได้แล้วให้เพื่อนได้ดีด้วยครับ
1: นั่นแหละครับไปเสียแล้วครับวันวิซาก้าโดนสเปอร์ฉกบอลมาได้โซลันกี้ก็ขยันนะครับขยับออกไปทางริมเส้นสเปอร์ย่างเพรสซิ่งแบบนี้ได้ดีหลายครั้งแล้วนะจังหวะที่วิลล่าเพียงจะนะครับบิลอัพขึ้นมาสเปอร์ย่างมาได้ครับฟานเฮเกอร์ออกมาที่เกรย์ฟานเฮเกอร์ฟันเดอร์เฟนแล้วไปเลือกยัดให้มามูสบอลกระดอนออกมาครับแจ็คสันมีโอกาสโฉบมาเก็บบอลก่อนครับแจ็คสันเลี้ยงหลบฟันเดอร์เฟนได้ไหลผ่านมาที่บูเอนเดียมันซัมบี้มีโอกาสซัดเลยอีกครั้งหนึ่งก็ลูกนี้ข้ามคานไป
0: จังหวะยิงเนี่ยไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ยิงด้วยขวาบอลก็หลุดข้ามคานไปครับจังหวะสวนกลับเร็วของวิลล่าแจ็คสันเนี่ยให้เวนเดียแล้วต่อมาที่มันซัมบี้เนี่ยระยะเนี่ยไกลนิดนึงแล้วจะพลิกตัวยิงก็ข้ามคานนะ
1: โอกาสที่วิลล่ามีเป็นของมันซัมบี้หมดเลยนะครับแล้วไปเพรสซิ่งด้านบนบ้านครับลินเดเลฟโอ้โหแต่ลูกนี้โซลันกี้ยังแข็งอยู่ครับครองบอลคืนกลับมาให้เพื่อนได
0: ้ตอนนี้ได้กลายเป็นเกมเนี่ยผัดกันสวนเลยครับโอกาสลุงมิล่าก็เริ่มมาเรื่อยๆครับ
1: ฟานเทเกอร์เปิดลูกนี้จับได้แต่ว่าบอลมันห่างตัวครับโอมามามูส
0: โอ้เปิดสวยแล้วครับฟานเทเกอร์แต่ว่ามามูสเนี่ยจับบอลแรงไปครับนี่ถ้าจับนิ่งกว่านี้นี่หลุดเดี่ยวแล้วครับ
1: จังหวะเมื่อครู่นี้เล่นยากอยู่แล้วนะครับวิลล่าขึ้นมาครับที่รุจเจอรี่โอ้โหจ่ายยัดใส่เพื่อนแล้วไปสะดุดเสียบอลตรงกลางสนามครับซาวิโอได้มีโอกาสสวนมาให้กับสเปอร์แต่ว่าไปทำพลาดกันเองเหมือนกันครับแล้วลูกนี้จะไปต่อสเปอร์ก็ยังดักได้ดีโดยเบนทันคูครับ
0: ตอนนี้นะบอลเนี่ยเหมือนทันกันครับทั้งสองทีมพาไปดูจังหวะบอลยาวครับเปิดด้านหลังเนี่ยจะให้มามูสเนี่ยหลุดโอ้โหแต่จับแรงไปครับนี่ถ้าจับดีๆได้ดวลเดี่ยวซูซูกิไปแล้วครับโอมามามูสเกมครึ่งแรกเหลือ15นาทีครับ
1: บอลกลับมาของสเปอร์ครับโตนาลีเห็นด้านหน้าจ่ายมามามูสตัวซ้ายมาแล้วครับโรเบอร์สันโอ้โหตัวเลือกด้านในมีไม่เยอะต้องคืนให้โตนาลีก่อนโตนาลีหาช่องแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับฟ้องว่าจะโดนปัดทิ้งด้วยแล้วได้เตะมุมต่างหากสเปอร
0: ์โอ้จังหวะยิงของซานโตนาลีครับรับบอลจากเพื่อนแล้วพลิกตัวยิงไกลจากหน้ากรอบลูกนี้บอลพุ่งแล้วไปติดเซฟซูซูกิอันเหมือนไม่โดนนะจังหวะนี
1: ้ไม่โดนใครครับจะได้ไม่ได้แต่ต้องรู้เขาเช็คก่อน
0: โอ้เหมือนจะได้ครับ
1: มันไม่โดนใครเลยนะ
0: จังหวะยิงนี่ภาพช้านี่เหมือนหลุดเองครับจังหวะยิงของโตนาลี
1: จริงๆมันเช็ค VR ได้นะแต่ได้แต่มุมก็ยกประโยชน์ให้สเปอร์ไปครับเปิดมาซาวิโอชกทิ้งออกมาอีกได้แต่มุมต่อครับ
0: แทนมิงครับมงออกหลังไปสเปอร์ได้แต่มุมต่อครับ
1: แต่มุมเล่นสั้นออกมาแล้วนะครับโรเบอร์สันมาช่วยเล่นฝั่งนี้โรเบอร์สันหยอดเข้าไปก็ยังติดไทรอนมิงเหมือนเดิมแถว2อาชิเกร โรเบอร์สันนี่ตอนนี้เป็นแบ็คขวาครับโรเบอร์สันจ่ายยา

0: มาเบนชันคูเบนชันคูไปเจอตันเอาไว้เอาโรเบอร์สันมีโอกาสเปิดตวัดโอ้โหลูกนี้ยังช่วยสกัดทิ้งออกหลังครับเทโรนมิงส์
1: จังหวะที่วิลล่าไปสกัดไม่ขาดแล้วเจอโรเบอร์สันเนี่ยฉบไปเปิดแต่เทโรนมิงส์ยังเตะออกหลังไม่ได้ครับโอ้แต่ก็ได้กดดันตรงนี้ต่อเนื่องครับลูกเตะมุมทางขวา
0: เตะมุมเองก็ยังทำอะไรวิลล่าได้ไม่มากนะครับเปิดหัวนี้อีกทีนึงครับเนี่ยแหละครับเตะตัวดักโอ้โหแล้วมีโอกาสมงจะฟ้องเอาแฮนด์บอลเอาละครับเล่นไปก่อนแล้วกันโตนาลี่จากแฮนด์ไม่แฮนด์ครับแต่ว่าบอลยังไม่ตายบอลออกมาทะลุมาของสเปอร์มาดริด เฟร์นันเดสคืนกลับมาครับโตนาลี่ไหลเข้ากลางเบนทันคูอามามูสเปลี่ยนแกนออกขวามาซาวิโอเปิดแม่นโอ้โหแต่จับแล้วบอลห่างตัวรุจเจอรี่สกัดทิ้งไปก่อน
1: ครับเดี๋ยวดูว่าพุทธศิลป์จะเช็คหรือเปล่าจังหวะลุ้นแฮนด์บอลของสเปอร์แต่รุจเจอรี่นี่พยายามฟ้องว่าไม่โดนนะครับเอาเป็นไฟวิซาก้าหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: จังหวะหมกของโซลันกี้ครับไปโดนแขนไฟวิซาก้าครับ
0: แต่แขนกลางสองข้างเลยนะแต่ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าลักษณะท่าทางเนี่ยแขนมันนอกลำตัว
1: เช็คผ่านไปแล้วสเปอร
0: ์แต่ลูกนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจเลยนะเอาจริง
1: ไม่ได้ครับ
0: ให้ก็ไม่น่าเกลียดนะจริง
1: กลางมา
0: วิถีบอลพุ่งเข้าประตูด้วยแล้วจังหวะเขาจะบล็อกเนี่ยเขากางขากางแขนออกมาสองข้างเลย
1: ผู้สินไม่ให้หยุดโทษครับ
0: โชคดีไปครับ
1: เหลือ10นาทีครึ่งแรกสเปอร์วิลล่ายัง 0-0 ครับเกมนี
0: ้ลูเจอรี่ทุ่มเข้ามาครับเบนทันคูหนุนไปทิดมิงส์แจ็กสันจะจับบอลเล่นแต่ว่าไปลั่นอีกอ้าวแล้วสเปอร์เองก็พลาดเหมือนกันอยู่ที่โยฮันมันซัมบี้เจอเบรกเกมตัดไว้ก่อนเลยครับโดยเบนทันคู
1: จังหวะไปเสียบกลางสนามกับสเปอร์แล้วมันซัมบี้กำลังจะสวนกลับนี้เป็นกูเตะไว้ก่อนครับเข้ามาสะกิดข้อเท้าล่วงไปเลยครับแต่ผู้เล่นสินก็ยังไม่มีใบเหลืองครับเกมนี้เฮเนรี่นี่ตอนนี้นั่งไม่ติดครับ
0: 10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับครึ่งแรกโอ้โหแต่มันซัมบี้นี่หนักเลยลุกไม่ขึ้น
1: ส่วนไทยลีก1นี่ล่าสุดมีสกอร์เพิ่มเติมครับปัตตานีตอนนี้โดนประจวบบุกมานำ 0-1 ครับคนยิงนี่เป็นสารัตน์ยาโรธครับประจวบส่วนคู่ที่เพิ่งลงสนามเนี่ยยัง 0-0 ครับเกมที่เชียงรายเจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดครับส่วนไทยลีก2นี่ครึ่งหลังเริ่มแล้วครับขอนแก่นนำโบริสเทโร 1-0 ครับแล้วก็พลังการเนี่ยครึ่งหลังผ่านไปแล้ว50นาทีก็นำมหาสารคามอยู่ 1-0 แล้วก็เมืองทองครับตอนนี้เนี่ยออกนำเชียงใหม่อยู่ 1-0 ครับ
0: ก็เท่ากับว่าฟุตบอลไทยวันนี้เดี๋ยวมีอีกคู่นึงนะไทยลีก2เนี่ยจะมี5คู
1: ่ครับก็จะมี
0: เป็นแล้ว4เนาะ
1: โคราชเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับไชน่าฮันบิลครับแล้วก็มีหนองบัวพิชยาเจอกับสตูลยูไนเต็ดนะพี
0: ่โคราชนี่ลงสนามมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีคู่ทุ่มครึ่งอ่ะอีกคู่หนึ่งนะครับที่บอกไป
1: ก็เป็นหนองบัวพิชยากับสตูลครับ
0: ครับ
1: คู่ทุ่มครึ่ง
0: ลุกขึ้นมาได้นะครับโยฮันมันซัมบี้โดนเบนทันคูเตะเข้าไปตรงกลางสนาม
1: ส่วนลาลิก้าสเปนก็ออกสตาร์ทแล้วครับโอซาซูน่ากับรายโยเบกาโน่เนี่ย8นาทียัง 0-0 ครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยฟุตบอลยุโรปจะมีเดอะแชมเปี้ยนชิพ 6 โมงครึ่ง 3 คู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีสกอร์แล้วมิลวอร์เนี่ยนำเวสต์แฮม 1-0 ครับแล้วก็คาร์ดิฟเนี่ยนำชาลตัน 2-1 อีกคู่เนี่ยสโตกกับเชฟฟิลด์ยัง 0-0 ครับ
0: ครับมาลุยกันต่อครับช่วงท้ายเกมที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับโรเบอร์สันโอ้โหเปิดยาวซูซูกิออกมาดักบอลนอกเขตโทษครับนี่ไงเหมือนโอนาน่าไหม
1: ออกมาเล่นเกือบครึ่งสนามคร
0: ับ เออไง
1: และนิ่งด้วยครับซูซูกิ
0: ก็ช่วงท้ายก็ต้องคอนโทรลเกมเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้บ้างนะครับคือมีช่วงที่วิลล่าเนี่ยครองบอลครองเกมได้แต่ว่ามันขาดช่วงไปนะครับโกเมสออกมาที่แม็กกินดูเกมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ายังไม่เสียประตูครับวิลล่า
1: สเปอร์นี่จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่85ครั้งครับส่วนวิลล่า25ครั้งครับ
0: โอนาน่าครับเล็งแล้วเปิดออกมานั่นแล้วเตะออกอีกแล้วหลายครั้งนะ
1: เริ่มเตะออกหลายครั้งแล้วซูซูกิพยายามที่จะวางบอลยาวขึ้นหน้าแต่ว่าบอลเนี่ยหลุดออกข้าง 2-3 ครั้งแล้วครับโอ้ภาพช้าให้ดูจังหวะออกมาเล่นบอลนอกกรอบแล้วใช้อกเล่นนะครับนิ่งแล้วซูซูกิ
0: สเปอร์ไปเสียบอลนะครับแต่ว่ามาร์ซัมบี้ลูกนี้ไปโดนเบนทาคูย่างแล้วปล่อย

0: ให้โตนาลีเล่นต่อมามูสขึ้นมาทางฝั่งซ้ายกับโรเบอร์สันครับเจอกับวานวิซาก้าไหลมาโรเบอร์สันเปิดติดลินเดเลฟโอ้โหลูกนี้มายืนติดทันทีเลย
1: เปิดได้เตะมุมทางซ้ายครับจังหวะจะเปิดเข้ากลางแล้วมีลินเดเลฟนี่ตามมาบล็อกทันครับจังหวะที่โรเบอร์สันครับเปิดในกรอบเขตโทษสไลด์เปิดแล้วติดบล็อกลินเดเลฟครับ
0: คือคู่นี้มันทันกันหมดนะครับคือจะบุกจะสวนอะไรกันนี่มีจังหวะจะโคนที่มันดูแล้วมันรับมือกันได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าสิ่งที่สเปอร์ได้เยอะก็คือแตะมุมเนี่ยแหละครับ
1: คราวนี้เปิดทางซ้ายบ้างครับโอมามามุส
0: เปิดมามิงส์มงสกัดทิ้งออกมาก็เนี่ยเปิดแต่มุมบ่อยแต่ก็ยังไม่ได้อันตรายเลยเท่าไหร่ครับ
1: เปิดไม่ได้กดดันมิล่าเท่าไหร่ครับลูกตั้งเตะของสเปอร
0: ์มิงส์แกเก็บกินหมดอ่ะคินสกี้นี่ออกมาครึ่งหนึ่งของแดนตัวเองบ้างนะ
1: เอาบ้างเอาบ้าง
0: เอาบ้างเอาบ้างออกมาไกลเหมือนกันก็เพิ่มมิติในการเปิดเกมรุกขึ้นมาครับบอลอยู่ที่มามูสเลี้ยงตัดหาพื้นที่แล้วทะลุช่องมาที่ตัวนารีตอนลีนเงยหน้ามองเปิดมาจับแล้วจะพลิกยิงหูโซลันกี้บอลมันไม่เชื่องเท้านะครับแล้วก็โดนสกัดบอลกลับไปที่ซูซูกิเลย
1: จังหวะจับบอลแล้วบอลมันไต่เท้าเนี่ยพยายามพลิกยิงแต่ยิงไม่ได้สุดท้ายบอลไปถึงซูซูกิครับ
0: นี่เตะหวดยาออกมาเลยครับซูซูกิครั้งนี้เนี่ยเอาแม่นด้วยครับไปที่มานซัมบี้มานซัมบี้ลูกนี้เจอจิ้มออกข้างไปครับโดยฟันเดอร์เฟน
1: จะพลิกเล่นไม่ได้ครับจับบอลลั่นออกไปเองครับมานซัมบี
0: ้โรเบอร์สันทุ่มขึ้นหน้ามาก็เหลยโซลันกี้โอ้โหแต่มิงส์เตะจุดพลุบอลยังลอยโด่งอยู่ตรงกลางสนามครับแย่งกันอยู่แล้วมาเข้าทางชาโกเมสรอรุจเจรี่รุจเจรี่ซัดเลยครับติดอาชิเกร
1: จังหวะทำเก่งมาทางซ้ายของวิลล่าแล้วรุจเจรี่นี่ลองยิงไปติดบล็อกอาชิเกรได้เตะมุมครับเกมนี้เหลือ5ทีครึ่งแรกโหแล้วทางนี้ขึ้นมารอโขกแล้วครับ
0: เนี่ยบุกเยอะไม่แน่ครับเจอจังหวะลูกเซตพีซแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
1: จอนมากินครับจะมาเปิดทางซ้ายครับเตะมุมของวิลล่า
0: บอลจะโค้งหนีปากประตูนะครับยกมือให้สัญญาณเพื่อนด้านในครับแมกินเปิดด้วยซ้ายมายังโขกทิ้งออกมาด้านนอกวานบิซาก้าเล่นกับโกเมสวานบิซาก้าครับยืนเป็นตัวห้อยสุดท้ายให้กับวิลล่าโอ้โหจะไปยากครับรูเจอรี่เนี่ยโดนบีบคืนกลับมาครับซูซูกิเนี่ยออกมาครึ่งหนึ่งของด้านตัวเองแล้วแล้วเปิดเปลี่ยนแกนออกขวาสุดทีนี้เปิดแม่นด้วยครับแล้วจะพลิกแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับแจ็คสัน
1: พยายามจะพลิกครับแต่ว่ายังเป็นทันกูเนี่ยไปแย่งได้แล้วบอลสุดท้ายไปโดนแจ็คสันออกข้างด้วยครับ
0: ไม่ได้ทุ่มด้วยนะครับวิลล่าโรเบอร์สันครับทุ่มมาที่เบนทันคูยัดขึ้นหน้าไปแล้วคืนกลับมาโอ้โหบอลเนี่ยมัน50-50ตลอดครับตรงกลางสนามแต่ว่าเป็นของสเปอร์นะครับโตนาลี่เห็นมันตันอยู่แล้วข้ามฟากมาแต่ว่าไปติดรุจเจรี่กลับมาที่มิงส์บอลของวิลล่านะครับโกเมสกามาร่าครับไหลมาบูเอนเดียยังติดตัวสุดท้ายของสเปอร์อยู่ครับฟันเดอร์เฟน
1: ถ้าหลุดไปนี่แมนซัมบี้ได้หลุดแล้วเปิดของกับวิลล่าเมื่อกี้
0: ฟานเฮเกอร์บอกแหมวิ่งไม่ได้ดั่งใจเลยครับอาชิงเกรออกมาที่ซาวิโอจะต้องเติมขึ้นมาบ้างนะฟานเฮเกอร์มาทูสเฟรนเดสก็สลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆครับผู้เล่นของสเปอร์ฟานเดอร์เฟนถ่ายครึ่งแรกแล้วนะครับเหลือ3นาทีสุดท้าย
1: เน้นเคาะบอลรับสเปอร์
0: ไม่โดนบีบก็ไม่ค่อยปล่อยบอล นะครับโอ้โหเบนทันคูลูกนี้ก็ไปว่าชิเกรไม่ได้ครับจ่ายย้อนเพื่อนออก
1: จ่ายเสียงง่ายๆครับสเปอร์ตรงกลางสนามเบนทันคูเนี่ยจ่ายย้อนหลังอาชิเกรตามไปเล่นไม่ทันบอลออกข้างครับ
0: นี่ก็เสียบอลง่ายเกินไปครับ
1: ซึ่งแรกเดี๋ยวดูว่าทดกี่นาทีครับ
0: ลูเจอรี่ครับทุ่มให้มานซัมบี้เปิดข้ามไปวานวิซาก้าโอ้โหพื้นที่มีให้เล่นเพียบเลยครับวานวิซาก้าลุยขึ้นมาเองลุยขึ้นมาเองเจอโตนาลีก่อน ต้องชะงักย้อนหลังกลับมาครับไปต่อไม่ได้กลับมาให้มันซัมบี้มันซัมบี้ตัวนี้พลิ้วอ้าวแล้วไปโดนเบียดล้มลงโดยมามูสครับ
1: วิลล่าได้ฟรีคิกครับบอลเนี่ยเยื้องไปทางขวานิดนึงครับจังหวะที่มันซัมบี้พยายามจะพลิกหนีแล้วเจอโอมามาวุ้นเนี่ยดึงไว้เลยครับ
0: ทั้งชนทั้งมีแตะด้วยครับสองอย่างเลย
1: ระยะนี่จอห์นแมคกินเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับฟรีคิกของทีมเยือนครับช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วด้วยครับ
0: เนี่ยหาเบอร์5ให้ได้ครับไทรอนมิง
1: คินสกี้วันนี้ก็มีจังหวะเซฟอันตรายไป1ครั้งแล้วจังหวะยิงของบูนเดียจ่อๆในกรอบเขตโทษนะครับ
0: คือแล้วเท้าซ้ายของแมคกินนี่บอลโค้งเข้ามากดดันในเขตโทษน่ากลัวแน่นอนครับพร้อมโถมนะครับผู้เล่นวิลล่า แมคกินให้สัญญาณครับเล็งเปิดด้วยซ้ายได้มงแต่ว่าบอลมันยังลอยอยู่แล้วก็โอ้โหเจอชนไปแล้วครับสเปอร์ได้ฟาว
1: ล์ผู้เล่นน้องเรียกทีมแพทย์ครับผู้เล่นสเปอร์นี่เป็นฟันเดอร์เฟนครับ
0: หัวไปโขกกันหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้โหหัวโขกนั่นพวกเดียวกันเองฟันเฮเกอร์ครับโอ้โหไปโดนกับมาเทลอนมิง
1: โดนหัวไหล่เทลอนมิงครับน็อกเลยครับอาจจะยังน่าจะยังลุกขึ้นมาได้ครับ
0: โอ้โหเลือดออกแตกเลย
1: โอ้แตกเลยครับฟันเดอร์เฟน
0: โอ้ย
1: เดี๋ยวแฟบี้ก็คุยกับผู้ช่วยอยู่ครับ
0: โอ้เลือดนี่ไหลมาอาบแก้มเลยเมื่อกี้แต่ต้องไม่จับแล้วนะครับ
1: โดนน่าจะเป็นแขนท่อนแขนนะครับของทารอนมิง
0: ก็ใหญ่เจอใหญ่นะต้องดูว่าไปแตกตรงไหนครับเพราะว่าดูแล้วเลือดไหลมาตรงเหนือขมับนะครับ
1: ทดเจ็บก็กำลังจะเข้าถึงช่วงทดเจ็บครับเดี๋ยวดูว่าทดเกียร์ทีเอฟครั้งแรกเสียผ้านี้นี่ครบแล้วครับ
0: คิ้วหรือว่าอะไรครับ
1: น่าจะเป็นใต้ตา
0: ใต้ตา
1: ใต้ตาขวาใต้ตาขวา
0: เมื่อกี้เห็นแวบๆเลือดในเต็มหน้าเลยครับนี่แฟนๆไปเข้าห้องน้ำดีกว่าวันนี้ทดอีก5นาทีนะ
1: ทด5ทีครั้งแรก
0: โอ้รีบไปกันแล้วเดี๋ยวห้องน้ำเต็ม
1: โอ้แต่ฟันเดอร์เฟนนี่ยังปฐมไว้บ้านอยู่เลยครับน่าจะเป็นตรงใต้ตาขวาแตกครับ
0: ใช่ใต้เปลือกตาครับ
1: สเปอร์ครึ่งแรกนี่เปลี่ยนตัวจากการเจ็บแล้ว1คนนะครับชีเกมนี่ลงไปแทนเปโดรปอโลครับ
0: ทีมแพทย์นี่เช็คการมองเห็นของฟันเดอร์เฟนก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้นี่สำรองก็ยังมีมาโกสเซเนซี่ที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพอยู่ด้วยนะครับโทซินอาดาราบิโอโยอีกคนหนึ่งนักเตะเขาเยอะสเปอร
1: ์ถ้าไม่เจ็บเลย
0: นักเตะเขาเยอะเขามีให้เลือกหลายตำแหน่ง
1: สำรองสเปอร์นี่วันนี้ยังมีลูคัสเบิร์กวาวแล้วก็คูดูชด้วยรวมถึงเจมส์แมดิสันครับวันนี้แล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์อีกหนึ่งคนครับ
0: ดูแล้วครึ่งแรกนี่เดี๋ยวเผื่อเวลาทดอีกเยอะเลยครับเพราะว่าใช้เวลาตรงนี้ในการห้ามเลือดของฟันเดอร์เฟนเนี่ยตรงใต้เปลือกตานานเลยคร
1: ับ มีจับมาที่ซาลซูซูกิครับเซฟจ่าครึ่งแรกได้ 4-5 ครั้งแล้วโดยเฉพาะจังหวะยิงของซาวินโยจ่อในกรอบเขตโทษครับโอ้โหลูกนี้ก็เซฟลูกยิงของอาชิเกเนี่ยเซฟด้วยเท้าบอลเนี่ยลอดขามาแต่ว่าหลุดออกหลังไป
0: ก็ยังโชคดีนะบอลลอดขานี่มันมีโอกาสผิดเหลี่ยมปิ้นเข้าประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันดันทะลักออกเสาไกลไปได้
1: สเปอร์นี่ยิง9ครั้งเข้ากรอบ4ครับส่วนวิลล่ายิง5ครั้งเข้ากรอบ2โอ้โหแล้วฟันเดอร์เฟนนี่เลือดยังไหลอยู่เลยครับ
0: ดูแล้วน่าจะแตกเยอะครับแบบเนี้ยคือทีมแพทย์เนี่ยใช้ผ้าก๊อซเนี่ยกดไว้ที่แผลอยู่นานแล้วนะครับ
1: รวมๆ 3-4 นาทีแล้วตรงนี้
0: คือถ้าเป็นนักมวยเราก็อาจจะยัดฟาสลีนไว้โอ้ยตาปูดเลยอ่ะตังแต่เลือดนี่หยุดแล้วครับ
1: โอ้ช้ำใต้ตาขวา
0: ปูดเลยแต่เลือดเนี่ยหยุดแล้วล่ะแต่น่าจะกลับมาเล่นต่อได้ออกไปทำแผลด้านนอกก่อนนะครับ
1: โอ้แผลนี้เห็นชัดเลยครับใต้ตาอาจจะยังเล่นต่อได้ครับ
0: โอ้แต่ว่าจะต้องเล่น10คนไปก่อนนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรก
1: แต่เดี๋ยวดูว่าคุณสินจะทดเพิ่มกี่นาทีตอนนี้เนี่ยทดบาดเจ็บมาแล้ว2นาทีครึ่งครับจาก5นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะบวกเพิ่มไปอีกครับเพราะว่าฟันเดอร์เฟนเนี่ยมาถมไว้บ้านตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงทดเจ็บเลยครับ
0: จะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอให้จบครึ่งแรกไปเลยครับแต่ต้องดูว่าสเปอร์จะตัดสินใจยังไงครับเพราะว่าเขาเป็นแนวรับคนสำคัญด้วย ก็เป็นโอกาสของวิลล่าเลยครับตัวผู้เล่นเหนือกว่าตอนนี้ช่วงทดเวลามาจะทำอะไรต้องรีบทำครับสเปอร์มีอยู่10คนตอนนี
1: ้ทดเวลามาจะมี3นาทีครับ
0: ดูแล้วมีเกิน50นาทีตอนนี้48แล้วนะครับเปิดยาวแบบกามาร่าเบนทันคูนี่ลงไปยืนต่ำแทนที่ของฟานเดอร์เฟนไปก่อนครับตอนนี้วันวิสาก้ามาเก็บบอลตรงริมเส้นเจอมามูสยังพลิกไม่ได้คืนกลับมาครับโกเมสให้กามาร่าโกเมสแล้วเบนบูเอนเดียตวัดโด่งเร็วเข้าไปอ้าวแล้วไปเสียดายบอลไปสกัดทิ้งเข้าทางแม็กกินมีโอกาสซัดตัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยครับเปลี่ยนทางบอลโดยมาซัมบี้นี่แหละครับโอกาสตรงนี้นี่แล้ววิลล่าคว้าเอาไว้ได้ครับวิลล่านำ 1-0 จากโยฮันมาซัมบี
1: ้โอ้วิลล่าฉวยโอกาสจังหวะที่สเปอร์เหลือกองหลังไม่ครบครับแล้วมาซัมบี้ยิงเข้าไปเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะนี้โอ้เดซาบี้เซ็งเลยครับไปโดนจังหวะที่ในสนามเนี่ยเหลือตัวน้อยกว่าก็จะเปิดท้ายครึ่งแรกอยู่แล้วคร
0: ับ แล้วโรเบอร์สันไปเสียดายบอลครับไปสกัดบอลที่มันควรที่จะทำให้มันเคลียร์ไปแต่ว่าบอลมันจะออกหลังแกไปเคลียร์แล้วมันไปเข้าทางผู้เล่นวิลล่าครับเนี่ย
1: จังหวะเปิดของบูเอนเดียเนี่ยโดนมงสกัดแล้วบอลเนี่ยกำลังจะออกหลังแอนดรูว์โรเบอร์สันเนี่ยไปสกัดมาแล้วไปเข้าทางผู้เล่นวิลล่าครับวิลล่าเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงกลางครับให้กับน่าจะเป็นไทรอนมิงหรือเปล่าพี่แล้วก็จ่ายมาที่มันซัมบี้เนี่ยยิงโล่งๆเลยครับในกรอบ
0: โอ้โหน่าจะเป็นกามาร่าครับที่ตัวตวัดเข้ามาก
1: ามาร่าตวัดเข้ามาครับ
0: คือมงเสยถ้าปล่อยออกไปเลยยอมเสียเตะมุมเนี่ยแต่ว่าโรเบอร์สันเนี่ยเห็นบอลมันแบบไปตกบนเส้นไงแกก็วิ่งไปสไลด์แต่ว่าไปสไลด์เข้าทางแม็กกินโอ้แล้วแม็กกินก็เก็บตอนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเพลงของวิลล่าแล้วเปิดแล้วก็จบที่มันซัมบี
1: ้แล้วตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นสเปอร์น้อยกว่าด้วยครับ
0: เอาละครับโดนอีกแล้วครับสเปอร์โอ้โหเกมวันนี้โอกาสดีกว่าเนี่ยครับวิลล่าโอกาสอันน้อยนิด แต่ว่าสเปอร์ลุยขึ้นมาครับแล้วมาดูเฟอร์นันเดสโดนเบียดไปเสียหลักทำให้จังหวะนี้ไม่ได้ยิง
1: พยายามจะฝืนยิงด้วยซ้ายก็โดนไม่ดีล้มไปเองด้วยไม่ก่อเป็นโทษทดเจ็บเนี่ย5นาทีครบแล้วแต่มีทดเกินแน่ครับโอกาสยิงเยอะกว่าเขากรอบเยอะกว่าแต่สเปอร์โดนวิลล่านำไปแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวจังหวะการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของแนวรับนะครับแต่ว่าเวลาในครึ่งแรกยังไปต่อนะครับโอ้อารอนวันวิสาก้าโอ้มาซัมบี้วันนี้ตัวจริงเกมแรกยิงเลยนะครับแม็กกินจะคืนมาแต่ว่ายังติดบล็อกอยู่คินสกี้ไหลออกมาครับกลับลงมาแล้วนะครับฟานเดอร์เฟนโอ้โหมาช้าไปหน่อยนะ
1: นิดเดียวครับ
0: นิดเดียวครับโอ้ทีมเหลือ10คนโดนยิงพอดี
1: ครับสเปอร
0: ์ฟานเฮเกอร์จ่ายแล้วไม่ผ่านนะครับโกเมสยังโฉบมาเก็บบอลให้กับวิลล่าได้ แล้วกามาร่าทำพลาดเสียบอลครับโตนาลีตัดได้จะแทงเข้าไปครับมิงส์ยืนตำแหน่งดีอยู่บอลขึ้นมาที่แจ็กสันแจ็กสันโอ้โหบอลไปได้แต่ฟานเฮเกอร์ดักเอาไว้ครับโดนใบเหลืองแรกของเกมนี้ด้วย
1: จังหวะจะกระชากไปครับแจ็กสันแต่ฟานเฮเกอร์ไม่ให้ไปครับดักไว้เลยแล้วโดนใบเหลืองด้วยครับคนแรกของเกมนี้ตัวจากซานี่แตะบอลหนีไปแล้วแต่โดนดักไว้ครับโอ้ภาพชายดูจังหวะที่มาดูเฟอร์นันเดสเนี่ยได้ยิงในกรอบเขตโทษแต่เหมือนจะโดนผักและเสียหลักล้มไปครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรคร
0: ับ โกเมสเล่นฉลาดนะครับมีมือไปผักหรือว่าผักไม่แรงนะครับ
1: ผักแล้วปล่อย
0: โอ้แล้วฟานิเกอร์จังหวะโดนใบเหลืองแกก็ขึ้นมาซะสูงเลยครับโอ้แล้วปล่อยให้แจ็คสันหลุดไปนี่ครึ่งสนามครับ
1: ภาพพยายามจะให้ดูจังหวะที่มาดูเฟรนเดสโดนผักนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้แรงมากครับ
0: โดนจริงครับ ฟรีคิกเปิดข้ามฟ้ามาครับวิลล่าโอ้โหปล่อยบอลตกแบบนี้เล่นไม่ง่ายครับแจ็คสันคืนมาให้วานวิสาก้าตัดหลังไปก่อนนะครับทามาร่าสุซูกิแต่สวนโด่งยาวขึ้นหน้ามาให้วิลล่ามงได้ด้วยครับบูเอนเดียบอลอยู่ที่แม็กกินปล่อยให้บูเอนเดียเล่นต่อบูเอนเดียจะให้แม็กกินแต่ยังไม่รู้กันครับบูเอนเดียครองบอลเปิดเข้ากลางมามาซามี่จับได้แล้วตวัดยิงหูติดบล็อกฟานเดอร์เฟนยังไปได้ต่อมีโอกาสซัดอีกทีนึงก็ฉลับออกหลังครับแจ็คสัน
1: เป็นช่วงท้ายครึ่งแรกนี้วิลล่าได้กดเข้าใส่สเปอร์ครับโอ้จังหวะนี้เนี่ยแจ็คสันยิงด้วยซ้ายบอล ข้ามคานไปเดี๋ยวดูว่าฉลับหรือเปล่าจังหวะยิง
0: โอ้โหไม่ฉลับ
1: ล้นไปเองครับยิงแบบนี้นี่ซ้ายไม่ถนัดนะ
0: เมื่อกี้ดูวิถีบอลมันออกน่าจะฉลับว่ะผมไม่โดนว่ะ
1: ล้นไปเองเลย
0: ยิงออกเยอะเลย
1: แรงไปเองครับทดเจ็บเนี่ยเกินมาเกือบจะ8นาทีแล้วครึ่งแรก
0: นี่ใครเปิดมาดูนี่ไม่ได้ครึ่งหลังนะครับ
1: แล้วพูดสิเป่าจบเกมครึ่งแรกครับแอตเตอร์วิลล่าบุกมานำทอร์นันฮอตสปอร์1-0ครับจากลูกยิงของจานมันซัมบี้ครับท้ายครึ่งแรก
0: เนี่ย45-4นะคร
1: ับ
0: ประต
1: ู
0: ที
1: ่
0: วิลล่าได้ประตูขึ้นนำไป
1: ก็ครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์จริงๆมีโอกาสลุ้นประตูมากกว่าครับแต่ว่ากลายเป็นวิลล่าที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับสเปอร์เนี่ยโอกาสยิง10ครั้งครับส่วนวิลล่าเนี่ยโอกาสยิง9ครั้งครับแต่ว่าเป็นวิลล่าเนี่ยที่ได้ประตูออกนำไปก่อนช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็สเปอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวไปแล้วด้วยครับ1คนครับจากอาการเจ็บของเปโดรปาโลแล้วส่งอาชีเกมาเล่นครับแล้วก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยมิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็เจ็บใต้ตานะพี่เขากรอบเนี่ยสเปอร์เขากรอบ4ครั้งครับวิลล่าเขากรอบ3ครั้งโอกาสยิง
0: แต่วิลล่าชอบบอลที่ครองบอลน้อยๆกว่าแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำคู่แข่งก็ทำแบบนี้ประจำอยู่แล้วครับวิลล่าเนี่ย
1: นี่เท่ากับว่าเล่นมาเกมนี้นี่ก็สเปอร์ก็ยิงไม่ได้นะพี
0: ่เดี๋ยวผ่านไปอีก45นาทีแล้วนะ
1: โอ้โห
0: นี่4เกมครึ่งแล้วนะ
1: ใช่โอกาสยิงเนี่ยครึ่งแรก10ครั้งนะสเปอร์4เข้ากรอบ4ครั้งครองบอลเนี่ย 57% ครองบอลก็มากกว่าครับแต่ว่าแหมเจาะไม่เข้าเจาะเข้าแต่ยิงไม่คมนะพี่วันนี
0: ้ไอ้เข้ากรอบ4เนี่ยมันเซฟล้วนเลยนะ
1: เซฟ4ครั้งครับ
0: ซูซูกิเซฟหมดเลยนะ
1: ส่วนคอนเนอร์นี่ครึ่งแรกสเปอร์กดไป7ครั้งครับแต่ยังสร้างความอันตรายไม่ได้เลยครับจังหวะเปิดของสเปอร์แต่ละลูก
0: ตัวเลขตรงเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรเป็นรองเลยนะ
1: เหนือกว่าทุก
0: มุมนะพี่สกอร์อย่างเดียวที่ตามหลังนะครับ
1: ก็จบครึ่งแรกครับที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมส่วนไทยลีกเนี่ยท้ายครึ่งหลังเนี่ยราศีสลายก็เสมอกับลำพูน 1-1 ครับแล้วก็จบครึ่งแรกปัตตานีตามหลังประจวบ 0-1 แล้วก็เชียงรายครับ26นาทียังเสมอกับศรีสะเกษอยู่ 0-0 ส่วนลาลิก้าสเปนเนี่ย26นาทีเนี่ยโอซาซูน่านำลาโยเบกาโน 1-0 ครับแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพ3คู่จบครึ่งแรกมีวอนำเวสต์แฮม 2-0 ครับแล้วก็คาร์ดิฟนำชาร์ตันแอตเลติก 2-1 แล้วก็สโตกซิตี้ครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ 0-0 ครับผม
0: ครับผมส่วนไทยลีก2ตอนนี้มีพลังการครึ่งหลังนะครับนำมหาสารคาม 1-0 ขอนแก่นนำโปลิสเทโร 1-0 ที่จบครึ่งแรกเมืองทองยังรักษาสกอร์นำเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้อยู่ 1-0 แล้วก็อีกคู่หนึ่งผ่านมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีประตูนะครับนครราชสีมากับไชน่าฮอนบิลครับ
1: ครับผมประมาณนี้เดี๋ยว
0: ดูข้อความนิดนึง
1: บอกว่าวันนี้ใช่เมี่ยงชัยเลียงการนะจ๊ะแต่ส่วนตอนที่1เม็ดก็เตะครับสเปอร์แย
0: ่
1: เลียงเชียงรายชายเลียงน่าจะหมายถึง
0: ชายเลียงเชียงราย
1: เชียงรายชายเลียง
0: เล่นเล่นมุกนี้เหรออ
1: ืมแล้วก็บอกว่าจะเสริมทำไมครับสเปอร์200-300ล้านปอนด
0: ์เขาก็คาดหวังว่าฟอร์มมันจะดีแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นแหละ
1: ตอนนี้นี่ยังจูนไม่ได้ครับสเปอร
0: ์แต่หลายๆเกมจริงๆมันก็ไม่ได้เล่นขี้เหร่นะ
1: เล่นดีแต่ว่าม
0: ันก็พอมีโอกาสในอย่างวันนี้ผมว่าเขาก็เหนือกว่าทุกอย่างที่เราบอกในครึ่งแรกเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะสุดท้ายเนี่ยวิลล่าดันลงล็อกได้ประตู
1: ดันแล้ววันนี้ได้ดันไปเจอซูซูกิเซฟนะพี
0: ่อ
1: ่ะสองลูกแรกของซาบิโอยิงเนี่ยอาจจะตรงตัวแต่ว่าลูกวันเล่ลูกนั้นเนี่ยหน้าเข้าจริงๆ
0: จริงนะครับบอกว่าดอกูทับดาโลเจอฟูลแลมขอเซฟคาริกส่วนโอนาน่าให้กำลังใจอยู่ห่างๆแต่คุณจืดนะ
1: ครับ
0: จืดก็เป็นแฟนพันธุ์แท้โอนาน่าเขาชอบตามโอนาน่าตลอดเลยนะ
1: ต้องไปตามแท็บฟอนสปอร์ต
0: ใช่นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วนะ
1: ครับผม
0: ครับ1ทุ่มกับ28นาทีละนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อเกมครึ่งเวลาหลังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสเปอร์กับแอสตันวิลล่าครับ
1: ครับผม
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: กอกเพียวเขียวโปเต
5: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
7: ้ต่อไปสนุกไปด้วยกันเฮ้ เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
9: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
12: 99On Tour
13: จังหวัดระนองเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียและชาวจีนเป็นเส้นทางที่เดินลัดเทือกเขาตะนาวสีจากต้นน้ำกระบุรีคือที่ปักจันไปยังต้นแม่น้ำชุมพรดังนั้นจึงมีชุมชนมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินแบบชาวจีนที่สืบทอดต่อกันมาช้านานค่ะหนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานั้นก็คือการสร้างบ้านเรือนดังเช่นบ้านเทียนสือบ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับชายหลวนบุตรสาวของคอซิมสัวณระนองซึ่งคอซิมสัวเป็นบุตรสาวของคอสู้เจียงเจ้าเมืองระนองนั่นเองค่ะโดยตัวบ้านเป็นเรือน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นตึกมีสวนกลางบ้านพื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้องใบบัวโบราณภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรปถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวจีนรุ่นแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองระนองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระนองต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวชมบ้านเทียนซื้อเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันรับรองว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอีกครั้งเลยค่ะ
12: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: 19:38 ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของสกอร์รี่พอร์ตครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่อูครับก็มาตามเกมครึ่งหลังที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับเกมระหว่างสเปอร์วันนี้เปิดบ้านเจอวิลล่าแล้วตอนนี้จบครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: มาแล้วครับแมตตี้แคสใครจะออกของฝั่งวิลล่าส่วนสเปอร์เนี่ยโมฮาเหม็ดคูดูสนะ
0: กำลังจะลงมาค
1: ูดูสแทนใครยังไม่เห็นป้ายไฟว่ายกเบอร์ไหนให้ผมเดาว่าน่าจะเป็นมามูสหรือเปล่าหรืออาจจะโซลันกี้และดันมามูสไปเล่นกองหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มการเปลี่ยนตัวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคูดูสลงมาแล้ว
0: ต้องแก้เกมครับสำหรับเดชบีครึ่งแรกนี้โอกาสเยอะแต่ว่ายังเป็นรองอยู่ครับ
1: แคสเปลี่ยนแทนวันบิสาก้าเลยนะ
0: ก็ลงมาแทนบิสาก้าส่วนสเปนเนี่ยมามูสยังอยู่ครับตอลันกี้ยังอยู่
1: ใช่ไหมมาเตอุสหรือเปล่าเนี่ยเบนทันคูโตนารี่อยู่มาเตอุสหาย
0: ไปจะเป็นมาเตอุสครับ
1: ใช่เดี๋ยวรอกราฟิกขึ้นมาอีกทีนึงแล้วกันเราดูจากการยืนตำแหน่งในนะครับสนามไปก่อนแล้วกันกลับมาเล่นกันต่อนะครับครึ่งแรกสเปอร์เป็นฝ่ายตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่0ประตูต่อ1thoughts Matt on what
0: needs to improve from a Tottenham perspective well I think you know this style ยังไม่ขึ้นครับเปลี่ยนตัว
1: มาเตอุสออกจริงๆด้วยมาเตอุสเฟรนันเดสออกไปแล้วแล้วคูดูสลงมานะครับอ้าวเจิมใบเหลืองมาแล้วครับแจ็คสัน
0: ลงมาแป๊บเดียวครึ่งหลังโดนเหลืองคนที่2ครับแจ็คสัน
1: ไปบ่นใบเหลืองล้ำหน้าเมื่อกี้นี้นะฮะ
0: เป็นคูจูสเนี่ยลงมาแทนมาริฟเฟนันเดสครับส่วนมาติแคสเนี่ยลงมาแทนคาวินซาก้าทางฝั่งวิลล่า
1: จริงๆเนี่ยเห็นจุดอ่อนในเกมรับของวิลล่าที่รูเจอรี่มากกว่านะแต่ว่ารูเจอรี่ก็ยังได้ยินแบ็คซ้ายแล้วก็เปลี่ยนบานวิซาก้าแทนก็อาจจะมองว่าบานวิซาก้าเติมเกมไม่ขึ้นนะครับมามูสลงมาก็ลุยเลยแต่ว่าติดอยู่ที่แม็กกินแม็กกินโอ้โหโดนเหนียวโดนเหนียวไม่ให้ไปโอ้สเปอร์ต้องเบรกเกมนะครับโรเบอร์สัน
0: สเปอร์ต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ชนะเลยครับซีซั่นนี้แล้วยังยิงประตูไม่ได้วันนี้ได้ในบ้านเป็นโอกาสดีครับอย่างน้อยเนี่ยลุ้นเสมอเพื่อคว้าสักหนึ่งแต้มยังดีครับสเปอร
1: ์ประตูแรกที่จะตีเสมอต้องมาให้เร็วที่สุดนะครับเจ้าถิ่น
0: นี่ทำไมไม่ยิงอีกนี่ก็จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกไหมพี่ห้านัดไม่ยิงเลยนี
1: ่ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากสร้างเลยโอ้โหมันกดดันนะผมว่าด้วยสถานการณ์ยิ่งในเกมนี้ยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ยิ่งกดดันขึ้นมาใหญ่นะ
0: คือพอยิงยิงหลายๆครั้งไม่ได้มันก็พอแล้วพี
1: ่คือเสมอศูนย์ศูนย์ไม่พอเอ้าดันตามต่างตามหลังอีก
0: โอ้โหวันนี้แฟนตุรกีนี่องลงแล้วยิงไงก็ไม่เข้าครับ
1: แต่ว่าเวลาครึ่งหลังยังมีให้กับสเปอร์เยอะเลยนะครับรวมถึงวิลล่าเองด้วยครับไม่น่าจะหยุดอยู่แค่ประตูเดียวนะเกมนี
0: ้สกอร์ที่เจอกันนี่3ครั้งล่าสุดนี้จบ 2-3 เกมและทีมเจ้าบ้านนี่แพ้หมดเลยครับ
1: โอ้เสถียรแบบนี้แฟนๆแฟนสเปอร์ที่ใจตุ้มๆตอมๆนะดูโตนารี่ครับลุยมาให้กับไก่เดทองโตนารี่นี่ครึ่งแรกเล่นดีครับจ่ายมาตัดห่างตัวคูดูสบอลสกัดทิ้งออกมาครับที่แจ็คสันโอ้แต่แจ็คสันไปโดนเบนทันคูไปย่างมาได้ล้มลงไปไม่ฟาวนะครับแจ็คสันอาชิเกรครับ
0: เนียงเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับแจ็คสัน
1: แต่มันก็ไม่มีใครแล้ววิลล่าก็ต้องใช้แจ็คสันเนี่ยแหละครับ
0: สำรองเนี่ยแนวลุกเนี่ยมีอับราฮัมครับแล้วก็มีกาลาโชอยู่ด้วย
1: แต่ทัมมี่กับแจ็คสันก็ไม่น่าต่างกันเยอะครับเอาลูเจลี่โดนซาวิโอดึงไว
0: ้วันนี้ซาวิโอกับลูเจลี่นี่เจอกันทั้งเกมครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์ขึ้นมาทางขวาเยอะเลยครับ
1: โอ้ดูหน้าตาฟานเดอร์เฟนนี่ตาขวานี่ปูดเลยนะครับใต้ตาเอาแล้วเปิดโด่งมาโดนโตนารี่ตัดได้ครับเป็นทันคูเล่นกับโตนารี่มาที่โมเมตคูดูสซาวิโอรออยู่ซาวิโอเจอรุจเจอรี่ซาวิโอแตะแล้วจะไปโหเลี้ยงแบบนี้เสียเปรียบครับโดนรุจเจอรี่ย่างมาได้แม็กกินรุจเจอรี่ต้องตวัดเปิดทิ้งออกมาก่อนนะครับทางเลือกมีไม่เยอะ
0: พยายามจะสาดยาข้างหน้ามาก็ออกข้างไปแล้วครับมิลล่าโอ้โหบวมเลยครับเมื่อกี้แฟน
1: บอลทุ่มมาที่คูดูสก็จะได้ความแข็งแกร่งเทคนิคเพิ่มเติมครับมีคูดูสแต่คูดูสไปโดนรุม2อ้าวแล้วไปตอกส้นติดคูดูสคูดูสเปิดย้อนกลับมาข้ามไปฝั่งครับยังมีโรเบอร์สัน ยังมาช่วยทางฝั่งซ้ายอยู่แม็กกินลูกนี้ตัดออกข้างได้สวย
0: มามุดไปปล่อยบอลแล้วเจอแม็กกินเข้ามาสกิดออกข้างครับ
1: แล้วโตนาลี่โอ้โหบอลจังหวะแรกไปห่างตัวครับกามาร่าตัดได้แล้วตวัดขึ้นหน้ามาแจ็กสันมีมันซัมบี้โอ้แต่มันซัมบี้ไปห่างตัวครับเจอฟานเฮเกอร์ตัดเอาไว้อยู่เลยบอลกลับมาอยู่ที่โตนาลี่ครับ
0: ต้องเร่งแล้วสเปอร
1: ์ดูซาวิโอบอกมาดิให้เพื่อนกวักมือให้เพื่อนขึ้นมาช่วยหน่อย
0: โอ้แล้วเพื่อนไม่มีใครไปช่วยนะด้านขวา
1: เสื้อสีขาวอยู่ไกลหมดเลยครับเกรต้องเข้าในมากับคูดูสคูดูสเปลี่ยนออกซ้ายบอลน้ำหนักสั้นไปครับติดแม็กกิน
0: ไปในทุ่มด้านซ้ายครับ
1: ฟันเดอร์เฟน

0: บูเอนเดียมาเองไหลมามันซัมบี้เข้ามาในเขตโทษมันซัมบี้ไปเลี้ยงชนต้องตวัดออกมาให้กับรุจเจอรี่ลุยไปด้านในไม่ได้นะครับมันซัมบี้มาอีกรอบนึงแหวกมาหน้าเขตโทษโอ้โหเบียดกันแล้วล้มง่ายซะเกินโอ้ตัวเบลเลอร์ครับแต่ไปทิ้งตัวล้มโดนสเปอร์ตัดบอลกันมาได้ครับโรดิโกเบนชันคูโอ้แต่ก็สวนไม่ได้ครับสเปอร์
1: คือตัดบอลมาได้แต่ทำเร็วไม่ได้ต้องมาตั้งกันใหม่ครับสเปอร์แฟนนี่ส่งเสียงเล่นเกมเลยครับ
0: โอ้มาซัมบี้เมื่อกี้นี่ตัวเบลเลอร์แล้วเป็นล้มแหมะเฉยเลย
1: โอ้โหแล้วด้านหน้าสเปอร์ไม่มีใครเลยส่วนที่ลงมาเชื่อมเกมมีข้างหน้านี่โล่งเลยคร
0: ับ เราตั้งหลักบุกขึ้นมาใหม่นะครับฟานเฮเกอร์ซาวิโอกลับมาที่ฟานเฮเกอร์โอ้โหดูครับโซนตั้งรับของแอสตันวิลล่าตอนนี้เนี่ยแน่นไปหมดเลยครับโตนาลี่ยัดมาที่โซลันกี้ติดโกเมสแต่โซลันกี้ยังชนแล้วก็เลี้ยงบอลกลับขึ้นมาให้เพื่อนได้โรเบอร์สันโอ้โหโซลันกี้นี่ลงมาด้านล่างเลยครับตอนนี้หลายครั้งแล้ว
1: ทีมข้างหน้าเป็นมามุดไว้ครับ
0: โตนาลี่เลือกเบนทันคูครับตัวใกล้ฟานเฮเกอร์ซาวิโอซาวิโอเปิดเลยแล้วกันแล้วมงเสยมายังติดแคชตัวด้านหลังสุดครับแต่ว่าบอลกระโดดออกมาที่โรเบอร์สันเก็บบอลด้านนอกได้โตนาลี่บรรจงเปิดโด่งก็ไม่มีอะไร
1: ชนกันเองหรือเปล่าก็จะไปในกรอบเขตโทษจังหวะหยอดไปของโตนาลี่ล้นออกหลังไปคร
0: ับ แล้วมาซัมบี้พลิกเข้ากลางให้กับแอสตันวิลล่าครับกามาร่าคืนมาซัมบี้โอ้โหขึ้นมาเร็วด้วยด้านซ้ายแจ็คสันรออยู่แทงมาที่แจ็คสันแจ็คสันดีติดเซฟโอ้คินสกี้ครับโอ้บอลเข้าหน้า
1: โอ้มึนครับคินสกี้จังหวะออกมาเซฟไปยิงของแจ็คสันครับ
0: ผู้ตัดสินต้องหยุดเกมดูอาการคินสกี้ก่อน
1: จังหวะสเปรย์ขึ้นบอลทางซ้ายครับมันซัมบี้นี่จ่ายไหลขึ้นมาในกรอบเขตโทษแล้วแจ็คสันเนี่ยวิ่งอ้อมมายิงแล้วยิงติดคินสกี้ครับ
0: โดนวิ่งชนด้วยนะครับเนี่ย
1: โอ้จิ้มบอลไปอัดหน้าเลยครับอุ้ยเล่นกันดาวไหลครับ
0: แล้วก็โดนแจ็คสันที่เบรกไม่อยู่เนี่ยจังหวะฟอลโล่ตามมาวิ่งเอาตัวไปชนด้วยคร
1: ับโอ้ทำดาวไหลแล้วครับคิสกี
0: ้โอ้โหได้เลือดคนที่สองแล้วนะสเปอร
1: ์วันนี้สเปอร์นี่ผู้เล่นแต่ละคนสะบักสะบอมจริงๆครับแนวรับ
0: ฟันเดอร์เฟนตายตาแตกคินสกี้เลือดกำเดาไหลครับ
1: ฟอลโล่เจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกนะ
0: เอออ
1: ีกคนที่
0: ซ้ำกำซัดหลายคนเลยวันนี้สเปอร์ครึ่งแรกนี่เล่นกัน50กว่านาทีมาแล้วนะครับ
1: ภาพจังหวะที่ตูนาลี่หยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วมีผู้เล่นสเปอร์เนี่ยโดนเกี่ยวล้มนิดนึงแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับนี่เท่ากับว่าเนี่ยเวลาเกือบ400นาทีครับสเปอร์ซีซั่นนี้ยังยิงไม่ได้ครับ
0: โอ้มันจะเลวร้ายขนาดนั้นเลยเนี่ย
1: โอ้โห
0: รอลุ้นเกมวันนี้ให้กำลังใจสเปอร์ในเกมวันนี้นะครับ
1: เกมก็ยังหยุดอยู่ครับ
0: ผู้สาประตูเจ็บแบบนี้ก็ต้องปฐมพยาบาลกันไปเรื่อยๆครับเท่าไหร่เท่ากันโกออกไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: อีกสักนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงครับเดินวนไปวนมาครับตอนนี
0: ้ผลบอลไทยมีอะไรขยับไหม
1: ก็ไทยลีกตอนนี้ก็สกอร์ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าทดเจ็บแล้วราศีสลายกับลำพูนยังเสมอ 1-1 ครับแล้วก็ปัตตานี60นาทียังตามหลังประจวบอยู่ 0-1 ส่วนเชียงรายจบครึ่งแรกครับเสมอกับศรีสะเกษยูเนเต็ด 0-0 ครับส่วนไทยลีก2เนี่ยผมขอเช็คแป๊บนึงก็ล่าสุดเนี่ยขอนแก่นท้ายเกมก็นำโบยสเตโร 2-0 ครับพลังการเนี่ยโดนมหาสารคามตามตีเสมอ 1-1 แล้วก็เมืองทองเนี่ยครึ่งหลังก็ยังนำเชียงใหม่อยู่ 1-0 ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยตามหลังชัยนาท 0-1 ครับผม
0: ราศีสไลด์ถ้าจบ 1-1 นี่จะตามแรกเลยนะ
1: ใช่ตามแรกในบ้านด้วยครับ
0: จะได้ไหมไม่รู้นะ
1: ส่วนพลังการที่โดนตามตีเสมออีกแล้วในเกมนี้ไม่รู้โคชปาร์คบ่น
0: ไม่รู้ก็เขาบอกว่าผู้ตัดสินมาตรฐานผู้ตัดสินไทยมันทำให้บอลไทยไม่พัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นไงเขาบอกผู้ตัดสินก็เป็นปัญหานี่แหละ
1: เรียบร้อยเลย
0: แกมาไม่กี่นัดเองนะจะรู้เลยโอ้คนอยู่ตั้งนานยังไม่รู้เลยดูสเปอร์ครับบุกตามหาประตูแรกของซีซั่นอยู่ซาวิโอเบนทันคูโตนาลี่คืนมาซาวิโอโอ้โหแต่ลูก

0: มีรุจเจอรี่เข้ามาปั๊มได้เร็วไม่ฟาวด้วยครับแต่รุจเจอรี่ต้องจิ้มออกไปเล่นก่อนตวัดขึ้นมาสวยครับที่แจ็คสันโอ้โหสับขาหลอกแล้วแตะผ่านฟานเฮเกอร์ไปอย่างสวยเลยครับขึ้นมาเองมีตัวรับขึ้นมาเติมเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในต้องยิงเองแล้วเหรอครับแบบนี้เป็นไง
1: โ
0: อ้
1: โห
0: จบไม่สวย
1: โอ้จังหวะจากสั้นพาบอลขึ้นมาจากการสนามแล้วหาช่องยิงลูกนี้บอลข้ามคานไปครับ
0: ผมว่าแล้วถ้ามันเลี้ยงมาเท่ๆแบบนี้มันต้องยิงเอง
1: โอ้พาบอลล่างมาจากกลางแล้วลองยิงลูกนี้บอลหลุดคานไปเยอะครับ
0: โอ้แล้วเพื่อนเนี่ยวิ่งทำความเร็วเข้าไปข้างในอ่ะตีรถเปล่าลูเจอรี่
1: จะยิงเองครับจากสั้น
0: โอ้ยมันยิงวาดขาแล้วแตะลอดฟานเฮเกอร์ไปอย่างสวยเลยเจอจังหวะประทับใจนะแจ็คสันวันนี้บอลของสเปอร์ครับกลับมาบุกกันต่อเบนทันคูโตนาลีครับ
1: เกมนี้กำลังจะเข้าส่วนที่60แล้วครับสเปอร์ยังยิงไม่ได้ครับเกมนี
0: ้ตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวก็ยังไม่ใช่งานยากอะไรเท่าไหร่นะครับฟานิเกอร์ครับพาบอลขึ้นมา30กว่าหลาเปิดงัดมาด้านในจับบอลกระดอนยังหาโอกาสยิงไม่ได้ครับอามูสมิกกี้ฟันเดเฟนกลับเข้ากลางครับเบนทันคูเปิดโด่งออกไปที่ซาวิโอเจอรุจเจอรี่ขวางเอาไว้อยู่ซาวิโอแตะเปิดช่องแล้วตวัดเปิดโด่งมาก็ขวาไว้สบายครับซูซูกิ
1: เปิดด้วยซ้ายแล้วลึกไปครับซาวิโอแล้วมาถึงซูซูกิแตะบอลแล้วรับตามมารับได้ครับภาพช้าอยู่ตรงรุจเจอรี่นี่แตะบอลแล้วขาคูดุดครับ
0: ดังฟึดเลยลูกนี
1: ้
0: เนี่ยก็รูปเกมคล้ายๆครึ่งแรกเลยนะครับสเปอร์ก็จะครองบอลทำเกมได้ดีกว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสลงมาก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างจากครึ่งแรกนะครับอ้าวแล้วโรเบอร์สันไปพลาดเสียบอลให้กับแม็กกินอีกแล้วนะครับแม็กกินกระชากตัดมาด้านในยังไม่มีใครเบิดเกมไปที่แจ็คสันหน้าหัวกะโหลกยิงติดฟานเฮเกอร์โอ้โรเบอร์สันวันนี้เนี่ยจังหวะเสียประตูก็เขานะครับเมื่อครู่นี้ก็สุ่มเสี่ยงอีกแล้ว
1: เสี่ยงมีทองล้ำหน้าแล้วหรือเปล่าครับคือเลนซันไม่รู้กระตกใจหรือเปล่าเจอแม็กกินเพื่อนร่วมชาติไปเสียบอลเลยกลางสนาม
0: เงยหน้าขึ้นมาเอาสกอตแลนด์กันนี่ว่าไปส่งบอลให้เขาทำไมเนี่ย
1: ปล่อยบอลเฉยครับ
0: ผู้ตัววันนี้เอาจริงๆฟอร์มโรเบอร์สันไม่โอเคเลยนะครับจากตรงนี้คือดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร
1: ่ลูกแรกก็มาจากโรเบอร์สันนะนี่จังหวะไปเสียไล่บอลเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้โหแต่ซาวด์ตัวเกี่ยวนี้ก็จังหวะเล่นกับบอลนิ่งๆทีเดียวครับ
0: วิกตอร์ดินเดลเลฟครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาแมตติคัชเปิดมาติดฟานเดอร์เฟนโอ้เสียบอลง่ายครับวิลล่าสเปอร์ตั้งหลักกันที่โรเบอร์สันมิกกี้ฟานเดอร์เฟนครับยานพอลฟานเฮเกอร์ยัดเข้าในครับคูดูสคูดูสเห็นขวาโล่งนั่นแหละครับโดนรุจเจอรี่ดักเอาไว้แล้วจะรับเป็นรุกเลยครับสวนขึ้นมาสามคนมาซัมบี้ยกมือไหวๆอยู่เปิดมาเบนทันคูครับลงมาช่วยดักเอาไว้ได้สวยเลย
1: จ่ายบอลเสียกันง่ายครับสเปอร์โดนสวนกลับมาจังหวะนี้ยังมีตัวตามมาตัดบอลได้จังหวะเปิดของวิลล่าต้องระวังครับบุกเปิลเนี่ยสำหรับสเปอร์เนี่ย
0: จอมสวนอยู่แล้วนะครับวิลล่าดีนะฤดูกาลนี้เนี่ยสวนไม่เก่งเหมือนซีซั่นที่แล้วนะผมต้องมีวัตกินมีโรเจอร์อยู่เนี่ย
1: เป็นเรื่องครับ
0: เรียบร้อยแน่ฟานเฮเกอร์ครับอยู่ที่เบนทันคูขยับเนี่ยก็ทำมือออกมันขยับไปตัวเนี่ยบ่นเพื่อนแล้วเบนทันคูมันส่งไม่ได้ไปยืนเฉยๆกันอ้าวแล้วตัวลารี่ทะลุช่องมาโรเบอร์สันหลุดเข้ามาด้านในโรเบอร์สันเปิดมามีโอกาสซ้ำเรียบร้อยเลยโมฮัมเหม็ดคูดูสครับประตูแรกของซีซั่นมาแล้วครับเกมผ่านไป1ชั่วโมงพอดี
1: โอ้โห400นาทีเป๊ะๆครับโอ้โหสเปอร์ได้ประตูจนได้ครับประตูแรกของซีซั่นจากโมฮัมเหม็ดคูดูสครับ
0: โอ้โหต้องชมโตนาลี่เลยครับลูกนี้บอกเลยว่าความดีความชอบเนี่ยโตนาลี่เอาไปเยอะเลย
1: โอ้โหจังหวะโตนาลี่หูยล้ำหน้าหรือเปล่าครับสเปอร
0: ์อุ้ยโดนไม่รอด
1: ไม่รอดครับมี
0: ล้ำหน้า
1: จังหวะตัวลี่จ่ายให้กับโรเบนสันทางซ้ายเหมือนยืนเหลื่อมอยู่ครับสำหรับโรเบนสันโอ้ดูแล้ว
0: น่าจะล้ำหน้าครับอาจจะเช็คกันอีกทีนึงครับดูจากภาพตรงนี้เนี่ยโอกาสล้ำหน้าสูงนะครับจะล้ำโรเบอร์สันประมาณเกือบช่วงตัวนี่แหละ
1: เช็คอยู่ครับเรียบสิน
0: ไม่น่ารอดนะ
1: ไม่น่ารอดคือภาพเนี่ยเราเห็นยืนอยู่เหนือกว่าแล้ว
0: โอ้โหเนี่ยแฟนสเปอร์เหมือนรู้ตัวเลยว่าเข้าแล้วยังต้องมาเช็คอีกอ่ะ
1: คือโอ้โหก็ชัดอยู่ครับเดี๋ยวต้องดูผู้ตัดสินครับ
0: โอ้แต่เรื่องล้ำหน้านี่มันปฏิเสธกันไม่ได้เลยครับ
1: ผู้เล่นสเปอร์นี้ไปยืนล้อมผู้ตัดสิน 4-5 คนครับรอฟังผลอยู่อ้าวต้องดู VR หรือเปล่าล้ำหน้าครับ
0: ล้ำหน้าครับนี่ครับบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี่ตำแหน่งการยิงของโรเบอร์สันมันค่อนข้างชัดอ่ะ
1: ยืนเหลี่ยมชัดๆแล้ว
0: โอ้โหหลอกให้เฮเกอร์ด้วย
1: ยังครับสเปอร์ยังไม่ได้ประตูแรกของซีซั่นครับ
0: ดูหน้าแฟนบอลก็ไม่ต้องบอกนะว่ารู้สึกอะไร
1: โอ้โหครึ่งตัวครับ
0: นี่ครับไปยืนตัวสุดท้ายกับแม็กกินนะโอ้โหเลยไปประมาณเกือบตัวเหลือแขนเหลือหัวไหล่ไว้อะน่ะ
1: โอ้นิดเดียวสเปอร
0: ์เลยไปประมาณเกือบ1ช่วงตัวครับโรเบอร์สันโหยนิดเดียวนะ
1: โรเบอร์สันวันนี้มีครบทุกรสชาติเลยครับ
0: เออทีมยิงเข้าตัวเองล้ำหน้าจังหวะเสียประตูก็มาจากตัวเองอีกอะเฮ้ยอ่ะนะครับก็อย่างน้อยๆก็ส่งบอลไปซุปก้นตะไคร้เล่นๆได้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้จริง
1: ๆเรียกว่าชิมลางก่อนลูกแรกส่วนไทยลีกนี้จบแล้วครับราศีสลายวันนี้เสมอกับลำพูนวอริเออร์1ต่อ1ครับก็แต้มแรกในซีซั่นนี้ครับน้องใหม
0: ่ดูสเปอร์ต่อครับซาวิโอให้โมเมตคูดูสล้ำหน้าต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยผู้ตัดสินเลย
1: เกมก็ผ่าน60นาทีพอดีครับแล้วสเปอร์จะขยับเจมส์แมดิสันครับลงมาข้างสนาม
0: ไทยลีก2นี่พลังการเสมอกับมหาสารคามไปแล้วนะครับจบเกม 1-1 แล้วก็ขอนแก่นวันนี้ชนะโปลิสเทโร 2-0
1: ส่วนเมืองทอง70นาทีก็ยังนำอยู่ครับนำเชียงใหม่ 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกนี่โคราชตามหลังชัยนาทฮอนบิล 0-1 ครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนองบัวพิชยะยังเสมอกับสตูลอยู่ 0-0 ครับ
0: สเปอร์โดนโชคชะตากันแกล้งไงไม่รู้นะ
1: โชคร้ายวันนี
0: ้ก็มุ่งมั่นต่อไปครับเวลายังเหลืออยู่อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับถ้ารวมการทดเวลาไปด้วย
1: เดี๋ยวต้องดูว่าเจมส์ดิสันจะลงมาแทนใครครับเบ
0: อร์นะครับลุยมาครับโตนาลีดูแล้วคนที่เล่นดีที่สุดของสเปอร์คือโตนาลีนะครับตอนนี้โรเบอร์สันยัดเข้ามาด้านในให้กับมามูสมามูสเลี้ยงแล้วโดนโกเมสผลักได้ฟรีคิก
1: ระยะอันตรายด้วยครับจังหวะได้ฟรีคิกของสเปอร์ของสเปอร์จังหวะมามูสพยายามจะผิวหนีจองโกเมสแล้วโดนผักไว้ครับบอลเนี่ยมันเยื้องไปทางซ้ายนิดนึงนะ
0: มามูสก็ยิงได้นี่แต่จะผ่านคนนี้หรือเปล่านี่
1: ครับจับมาที่ซูซูกิวนี้เซฟไป5ครั้งแล้วครับคนยิงที่บอลนี้มีโรเบนสันมีมามูสครับ2คนครับ
0: ถ้าเป็นเท้าซ้ายก็น่าจะต้องเปิดเข้าไปลุ้นมากกว่านะครับเท้าขวานี่มุมเหลี่ยมยิงได
1: ้แต่มุมก็สุสกี้นี่เรียกกำแพงแค่2คนเท่านั้นนะครับ
0: มีแม็กกินกับโกเมสยืนปิดมุมเสาแรกนะครับกันเผื่อไว้ก่อนโรเบอร์สันยกมือให้สัญญาณครับผู้เล่นด้านในแล้วเป็นคนตักเปิดบอลโด่งไปซูซูกินี่ครับออกมาดักนิ่มๆเลย
1: เปิดโค้งแต่บอลลึกไปแล้วซูซูกิออกมาตัดไปได้สบายครับ
0: แล้วเคลื่อนออกมาให้มาซัมบี้โอ้โหแจ็คสันล้ำหน้าบานเลยไม่ต้องวิ่งครับลูกนี
1: ้กองหลังสเปอร์นี่หยุดเลยครับล้ำชัว
0: ๆโอ้โหล้ำแบบเยอะแบบล้ำไปเยอะมาก
1: แมดิสันกำลังจะลงมาครับเจมส์แมดิสัน
0: ตอนนี้นี่ไทยลีก2หนองบัวครับนำพีทีสตูลไปแล้ว 1-0 นะส่วนพีทีประจวบกำลังได้จุดโทษนะครับ
1: ครับ
0: ลุ้นที่จะบวกประตูนำปัตตานีจะเป็น 2-0 หรือเปล่า
1: แล้วปัตตานีเหลือ10คนนะพี่เดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามเกมกันต่อในช่วงหน้าครับผมซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99 activeradio

0: 20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิตารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
4: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
7: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: กลับมาตามเกมมันต่อครับที่ทอนมอสสเปอร์สเตเดียมตอนนี้เนี่ยตอนเบรกไปเนี่ยวิลล่าได้ประตูที่2ครับจากการยิงของนิโคลัสแจ็คสันกระดกบอลแล้วยิงวอลเล่เนี่ยบอลเสียบมุมเลยครับสเปอร์ตอนนี้ตามหลัง2ประตูแล้วครับ
1: หนักแล้วไก่ในทองตอนนี้บอกเลยอาการหนักลูกนึงก็ยังพอประทังครับ2ลูกนี่ยากแล้ว
0: ได้ประตูมีโอกาสได้ประตูที่เสมอโดนยึดคืนสุดท้ายโดนลูก2ครับสเปอร
1: ์คือก่อนจะเสียประตูเนี่ยเปลี่ยนแมดิสันลงมาแทนโซลันกี
0: ้ครับ
1: ลงปุ๊บนาทีต่อมาเสียประตูปั๊บเลยโอ้โหจากบอลยาวโดยซูซูกินะครับเปิดมาแล้วข้างหน้าเนี่ยมันซัมบี้กับแจ็คสันเขาเล่นกัน2คนแล้วมันซัมบี้ได้แอสซิสต์ด้วยครับแจ็คสันเป็นคนวอลเล่เข้าไป
0: ครับ
1: สเปอร์ก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับในบ้านตัวเองนี่นอกจากจะมีแต้มหรือเปล่าจะยิงได้ด้วยไหมครับวันนี้ต้องลุ้น2อย่างลุ้นเรื่องยิงประตูก่อนเพราะว่ามันต้องยิงให้ได้ก่อนที่จะมีแต้มให้ได้ครับ
0: แต่ครึ่งหลังนี้สเปอร์โอกาสน้อยกว่าครึ่งแรกเยอะเลยคร
1: ับทะลุช่องมาโรเบอร์สันจิ้มโอ้โหลูกนี้นี่ล้ำหน้าอีกแล้วครับ
0: จังหวะเพื่อนแทงบอลมาแล้วโรเบอร์สันหลุดทางซ้ายเนี่ยแต่ล้ำหน้าไปแล้วโอ้โห
1: วิ่งยิงเลยนะ
0: ล้ำหน้าเยอะ
1: วิ่งยิงเลยนะ
0: แม็กกินนี่ชะลอรอเลยครับ
1: แม็กกินบอกหวานเจี๊ยบโดนไปแล้ว1ทีเมื่อกี้ขน2แล้วดวงกับแม็กกินเหมือนเดิมด้วยนะ
0: ทางซ้ายครับแล้ววิลล่าจะเปลี่ยนตัวครับยูฮันมันซัมบี้ครับคนนำประตูแรกออกครับ
1: มันซัมบี้วันนี้1ประตู1แอสซิสต์นะครับ
0: ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นแฮมมิงครับ
1: ก็ช่วงต้นซีซั่นจอร์จแฮมมิงเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวจริงครับดาวรุ่งของวิลล่า
0: ครับเหลืออีกประมาณ18นาทีให้เกมนี้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็ขอขอบคุณเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ in not a cookie in not just a cookie ครับ is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับผม
1: ดูบอลไปด้วยกินคุกกี้ไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่นี้จะจบยังไงครับมาลุ้นกันต่อโมเมนต์คูดูสลงมาแล้วก็ยังไม่ทำให้สเปอร์ได้ลุ้นอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ต้องพยายามต่อไปครับคูดูสคืนกลับมาฟานเฮเกอร์โอ้ยเราไปเลี้ยงบอลโอ้ยดีนะจ่ายบอลย้อนคืนกลับมาดีนะคินสกี้ยังออกมาก่อน
0: เกือบจ่ายสั้นเนี่ยครับสเปอร
1: ์ไปสะดุดอ้าวแล้วมงเสยมาครับเบนชันคูฟานเดอร์เฟนโตนาลีพยายามบิลอัพขึ้นมาตามสไตล์ของโรเบโตเดซาบี้นะครับเบนทันคูลงมาล้วงบอลให้กับโตนาลีทะลุขึ้นมาครับซาบิโอขวางไปใกล้ๆครับอาชิเกรคูดูสเจอกับรุจเจอรี่คูดูสเกี่ยวเข้าซ้ายเปิดไปเสาไกลแต่ว่าก็โดนซูซูกิครับคว้าเอาไว
0: ้ลูกเปิดยังสร้างความอันตรายไม่ได้ก็จะเปิดลึกเกือบทั้งหมดครับธุรกิจนี้ออกมาตัดได้หลายลูกแล้วครับ
1: คือลูกเปิดไม่ได้กดดันเกมรับเลยครับลูกเปิดของสเปอร์จากริมเส้นเข้ามาร
0: วมถึงลูกเตะมุมด้วยครับได้เปิดไป8ครั้งแล้วจากลูกเตะมุมเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ครับสเปอร
1: ์ตัดเข้ากลางมาครับโกเมสจ่ายต่อขึ้นมารุจเจอรี่โอ้โหแกเติมขึ้นมาสูงเลยแล้วยังไม่มีใครเข้าบอลด้วยนะครับไหลต่อให้กับแจ็คสันด้านในมีเฮมมิงกับแม็กกินรออยู่แจ็คสันดึงเกมค่อยๆหยอกวิ่งช้าๆครับถึงกลับมาที่ชัวโกเมสนำ 2-0 แล้วก็เล่นแบบนี้ได้สบายๆนี่แหละครับคือหลังกลับมาที่คู่เซ็นเตอร์เลยวิลล่า
0: สเปอร์ก็ดูช็อตไปดื้อๆเลยครับข้างหลัง
1: กามาร่าพลิกสวยจะจ่ายยัดแทงขึ้นหน้าติดโตนาลีครับบอลไปอยู่ที่คูดูสโรดิโกเบนชันคูซันโดโตนาลีจับปุ๊บแม็กกินถึงตัวปั๊บเลยครับแม็กกินนี่จ้องอยู่แล้วแต่ว่าเฮมมิงก็ไปเสียบอลอีกทีนึงบอลอยู่ที่คูดูสเสียบอลง่ายแต่ก็เอากลับคืนมาง่ายนะครับสเปอร์2จังหวะโรเบอร์สันแมดดิสันเห็นซ้ายตวัดมาครับซาวิโอต่อที่มามูสพลิงแล้วยิกยิงติดลินเดอร์เลิฟยังได้แต่มุมครับบอลออกหลังไป
0: จับแล้วลองพลิกยิงดูครับติดลินเดอร์เลิฟออกหลังครับจังหวะยิงของมามูชสเปอร์ได้เตะมุมครับดูว่าจะใช้ประโยชน์จากโอกาสเตะมุมได้หรือเปล่าสเปอร์ครั้งที่9แล้วเกมนี้ฟันเดอร์เซนกับบาร์เก้ขึ้นมาแล้วครับ
1: จริงๆก็มีทั้งคู่หูเซนเตอร์ดัสสูงใหญ่ทั้งคู่แต่ว่าบอลยังไม่เข้าหัวครับ
0: ซาเวนโยจะเปิดเข้ามาครับ
1: เปิดมาตั้งแต่แบบนี้ครึ่งแรกแล้วนะครับครั้งนี้หยอด

0: มาด้านในก็ชกทิ้งออกมาได้ซูซูกิยิงซ้ำไปที่คูดูสโดนไม่เต็มครับมิงส์สกัดทิ้งออกมาอยู่ที่คูดูสซาวิโอเล่นกันทางริมเส้นโอ้โหบูเอนเดียไล่ไม่หยุดเลยนะครับต้องตักกลับมาเริ่มกันที่ตรงกลางครับโรเบอร์สันกับแมดดิสัน
1: เกมนี่เลยแค่15นาทีครับสเปอร์ยังตามหลังอยู่2ประตูเล่นในบ้านด้วยวันนี
0: ้คูดูสชิงกับเกรแต่ตรงนี้โกเมสไปเหนี่ยวเกรเอาไว้ครับ
1: สเปอร์จะเล่นเร็วเพื่อสินให้ตั้งเตะก่อนนะครับ
0: เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยถ้าวันนี้แพ้เนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยมันช่วงฟีฟ่าเดย์พักเบรกทีมชาติด้วยนะครับ
1: 3 สัปดาห์เต็มๆครับช่วงเหมาะกับการแก้ทีมเหลือเกิน
0: แล้วกลับมาจากทีมชาติเนี่ยสเปอร์ต้องไปเยือนแมนยูด้วยนะครับ
1: เก็บไว้ก่อนนะ
0: ก็ดีก็ดี
1: เก็บไว้ก่อนเดชาบีอยู่ต่อก่อนครับ
0: เดี๋ยวดูเกมนี้ครับไม่รู้แหละว่าจะจบยังไงครับสเปอร์ยังได้ลุ้นต่อเพราะว่าเวลายังมีเหลือให้พวกเขานะครับฟรีคิกของโรเบิร์ตของแมดดิสันครับแมดดิสันเปิดฟรีคิกโด่งเข้ามาโอ้โหติดลุจเจลี่ครับด่านแรกเลยด้านในออกมาที่โรเบอร์สันเปิดตวัดโด่งตักเข้าไปอีกรอบนึงพยายามจะไปพิงเขาแต่ว่ายังไปเก็บบอลเล่นได้ต่อนะครับโตนาลี่แต่ว่าไปเจอแมตตี้คาสสกัดดักเอาไว
1: ้เหมือนบอลออก
0: ไปแล้วครับเหมือนโตนาลี่ไปเก็บบอลไม่ทันนะครับโอ้โหเซ็งอีก
1: เดชาบีก็ไม่รู้จะแก้ยังไง
0: หน้าตานี่บอกบุญไม่รับเลยครับเดินกลับไปนั่งดีกว่า
1: ลุกนั่งเสร็จไม่ถึงวิลุกขึ้นมาใหม่เป็นชาบี้เหมือนทับสนตัวเองตอนนี
0: ้คือแบบผุดลุกผุดนั่งของจริงอ่ะตอนเนี้ย
1: เกมก็เวลาเนี่ยลดไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือประมาณ12นาทีแล้วครับโอ้แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ประตูคืนแล้วสเปอร
0: ์เอาไปเลี้ยงติดแจ็คสันตัดได้แต่แจ็คสันก็ยาวครับฟานเฮเกอร์สกัดปลิ้นขึ้นมาทางฝั่งขวาของคูดูสแต่ว่ารุจเจอรี่ยังประคองไว้อยู่ครับคูดูสแล้วจะชิ่ง 1-2 ไปเล่นยากครับเสียบอลวิลล่าตัดบอลได้อยู่ที่เฮมมิงส์จอร์จเฮมมิงแต่ว่าแมดดิสันก็ขยันครับมาไล่หลังจิ้มบอลเอาคืนกลับมาได้ซานโดโตนาลีแมดดิสันเปลี่ยนตัวก็แล้วรูปเกมไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับคือตัวผู้เล่นเปลี่ยนแต่ว่ารูปเกมไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมกับสเปอร
1: ์โอกาสยิงน้อยลงเอาแล้วจ่ายพลาดกันเองอีกแล้วครับ
0: ตอนนี้นี่รอโอกาสที่สเปอร์พลาดแล้ววิลล่าก็รอฉวยโอกาสดีๆไปเรื่อยๆครับบูเอนเดียซ้ายมีแจ็คสันพอแจ็คสันได้บอลก็เนี่ยครับชัดเจนว่าไม่รีบแล้วนะครับดึงเกมช้าๆค่อยๆลุยขึ้นมาครับชัวโกเมสโอ้โหเลี้ยงหลบไปเฉยเลยครับโกเมสยังลุยมาได้ต่อตรงหัวกะโหลกไหลเผื่อออกขวามาแม็กกินต้องเกี่ยวเข้าซ้ายก่อนครับข้างถนัดแม็กกินปาดกลับมาหน้าหัวกะโหลกแล้วซัดเลยโอ้โหสุดยอดครับ 3-0 ครับเอมี่บูเอนเดียโอ้โหไปกันใหญ่แล้ว
1: โอ้ยิงจับแล้วยิงไกลแล้วนี่บอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมสุดสวยบูเอนเดีย
0: โดนแต่ละลูกสเปอร์โอ้โหลูกนี้ต้องยอมไม่ไหวจริงๆครับ
1: โอ้โหจับแล้วยิงไกลเข้าไปเลยครับสเปอร์เลยไปปล่อยพื้นที่ให้บูเอนเดียมีโอกาสได้วางเท้าก็ไม่เหลือตรงนี้โอ้โหโอ้แฟนบอลเดินกลับแล้วสเปอร
0: ์คือไอตอน 2-0 ก็กลับไปแล้วกลุ่มนึงนะ
1: อันนี้ไปถ้าจะอีกกลุ่มนึงเลยครับใหญ่ๆแล้วกลุ่มใหญ่ๆเลยครับ
0: แล้วดูเลี้ยงมาเฉยๆคือสเปอร์ไปเชื่องช้าลูกนี้ครับ
1: โอ้จังหวะที่แม็กกินครับได้บอลแล้วเปิดกลับเข้ามาหน้าหัวกะโหลกเนี่ยแล้วเป็นโอ้โหเบนเดียจับแล้วยิงเล็งไปที่มุมสามเหลี่ยมด้านซ้ายโอ้โหแล้วปั่นเข้าไปเลยครับ
0: คือก็ต้องตำหนิสเปอร์ก่อนนะไปปล่อยให้เบนเดียได้มีโอกาสง้างได้มีโอกาสเล็งแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยต้องชมความยอดเยี่ยมของลูกยิงลูกนี้ของเขาด้วยนะไม่ได้ยิงง่ายนะครับลูกแบบเนี้ย
1: คือเจมิสันนี่กว่าจะเข้ามาประกบก็ช้าไปแล้วโดนยิงแรงไปที่มุมซ้ายแล้วโหเข้าไปเลยครับเอมิลี่หันมาสะใจครับ
0: เอมิลี่อยากจะกรีดร้องออกมาเลยดูท่าแบบโคตรละสะใจเลยเอมิลี่โอ้โหเนี่ยแล้วแตกต่างครับภาพตัดกลับมาครับแฟนบอลสเปอร์ครับเหมือนคนละอารมณ์เลยแล้วก็หน้าตาของเดอร์ซาบี้ด้วย
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเกมนี้โอกาสครึ่งแรกเยอะครับแล้วก็ น่าจะได้ประตูแต่ไปติดเซฟแล้วซูซูกิแล้วครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะยิงเข้าไปเดี๋ยวโดนยึดคืนนี่ครับ
0: โอ้วันนี้นี่คือยังยิงไม่ได้ไม่พอครับกำลังจะแพ้แล้วแพ้ด้วยสกอร์ที่มีโอกาสขาดลอยด้วยครับสเปอร์โอ้แล้ววันนี้ไอ้ทั้งบูเอนเดียทั้งแจ็คสันทั้งคู่ก็ยิงประตูมาด้วยกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะคลับบูสครับแล้ววันนี้ก็ควงกันยิงประตูพร้อมกันอีกแล้วครับเปิดมาฟานเฮเกอร์มงเสยออกมาอยู่ที่ซาวิโอครึ่งหลังดูเงียบๆไปนะครับซาวิโอเนี่ยให้กับโรเบอร์สันตั้งป้อมเปิดโด่งเข้าไปซูซูกิบอกให้เสียงกับลินเดเลฟแล้วก็รับเข้าซองไป
1: คือลูกเปิดของเปอร์วินทำอะไรไม่ได้เลยครับทั้งจังหวะและลูกตั้งเตะแล้วเปิดแบบโอเปนเพย์น่ะ
0: ตอนนี้ไปสัมภาษณ์แฟนบอลสเปอร์มันจะพูดอะไรแล้วนะ
1: สีหน้านี่เซ็งทุกคนครับ
0: ครับแจ็คสันโอ้โหตอนนี้แจ็คสันเล่นสบายเลยครับ
1: วิลลาดูเหมือนจะยังไม่หยุดด้วยครับเกมเหลืออีก10นาทีครับที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมตอนนี้สกอร์เนี่ยเจ้าถิ่นตามหลัง 0-3 ครับ
0: ยิงตรงกรอบไป6ได้มา3ลูกนะครับคือแล้วเปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้ของแอสตันวิลล่าเนี่ยมันเหลือแค่ 35% เองนะตอนนี้
1: ปล่อยให้เจ้าถิ่นครองหรือเจ้าถิ่นก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
0: คือวิลล่านี่คือตัวพ่อเลยนะครับทีมที่จะชนะคู่แข่งด้วยการครองบอลน้อยกว่าคู่แข่งแทบจะประจำเลยไปดูได้เลยวิลล่าชนะคู่แข่งวันนี้ครองบอลแค่40-45%นะครับวันนี้เหลือ 35%
1: กลายเป็นสเปอร์วันนี้ทำอะไรไม่ได้เองครับโอ้แล้วที่สำคัญคือจนถึงตอนนี้ก็ยิงประตูไม่ได้ครับสเปอร
0: ์ปนไหมผลไหม
1: ไม่น่ารอดครับตรงนี้
0: เดอแซบี้เป็นไงโอ้โหเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนี่ยพอจบแมตช์นี้เนี่ยมันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคร
1: ับ ทางสนามนี้สเปอร์มาอีก2ครับแล้วก็วิลล่ามาอีก2ครับ
0: แต่ว่าจะได้สวนอีกแล้วนะครับแอสตันวิลล่าทีมเยือนแม็กกินเฮมมิงคือตอนนี้วิลล่าก็ไม่อยากจะเร่งแล้วอ่ะลูกเกมคือพอจะสวนคือไอ้จังหวะได้ประตูที่3จริงๆเขาก็ไม่ได้เร่งอะไรเยอะนะครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆพาบอลข้ามฟากขึ้นมาแล้วก็ได้ประตูยิงไกลไปเลย
1: คือเหมือนเพื่อนสเปอร์ก็ถอดไปแล้วตอนนี้ถอดใจไปแล้วครับ
0: คือวิลล่าก็คงโอเคมากๆนะครับกับการบุกมานำ 3-0 ตรงนี
1: ้พอจะเป็นชัยชนะเกมแรกของวิลล่าเลยครับตอนนี้โหแล้วซูกิเล่นหน้าปากตัวเองในวันนี้จ่ายนี้ให้กับลินเดเลฟนิ่งๆเลยครับ
0: วิลล่านี่ขึ้นที่15เลยนะครับเปลี่ยนตัวครับลอสบาร์คลีย์กำลังจะลงมาแก้เกมให้กับลงมากระชับเกมตรงกลางให้กับแอสตันวิลล่าครับบาร์คลีย์เนี่ยถอดตัวหลักออกไปแล้วครับวิลล่า
1: ก็บาร์คลีย์ลงมาแทนจอห์นแมคกินครับ1คนครับ
0: อีกคนหนึ่งเป็นอิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
1: ก็เอ็มบายลงมาแทนกามาล่าครับบุกปาก้ากามาล่าคร
0: ับ นี่ถอดตัวหลัก2คนไปพักแล้วสเปอร์เปลี่ยนใครครับเนี่ยเบนทันคู
1: เป็นคอนเนกลาเกอร์ลูกครับเบิร์กวาลคร
0: ับ ตามตำแหน่งทั้งคู่นะเบิร์กวาลกับกาลาเกอร์ตอนนารีวันนี้ก็หมดแล้วอ่ะแกวิ่งทั้งเกมเลยโอ้โห
1: ภาพมุมสูงนอกสนามนี้แฟนสเปอร์เดินกลับบ้านเต็มแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนภาพนี้ต้องเป็นภาพตอนที่จบเกมมากกว่าป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคนออกมานี่ยังแบบยังกับพึ่งแตกรังอ่ะโอ้โหคือตอนนี้ศรัทธาไม่เหลือแล้ว
1: แล้วมันไม่ใช่แค่ปีแรกนี่เป็นอย่างนี้มา3ปีเ
0: ลยก็2ฤดูกาลก่อนก็จบอันดับ17จะตกชั้นอยู่แล้วซีซั่นนี้นี่เสริมทีมแบบอลังการงานสร้างแต่ว่าผลงานนี่กลับตรงกันข้ามหมดเลย
1: โอ้โหแล้วซูกินิ่งครับดึงหลอกผู้เล่นสเปอร์ระวางบอลทางซ้ายไม่แม่นครับ
0: ส่วนวิลล่าเดี๋ยวนั้นต่อไปเนี่ยหลังทีมชาติเดี๋ยวกลับไปเล่นในบ้านเออเดี๋ยววิลล่าต่อไปเดี๋ยวจะเจอเบนฟอร์ดเจอของยากแล้วแต่ก็เจอกันหลังโปรแกรมทีมชาตินะครับช่วงวันที่10ตุลาคมนู่นเลยครับกว่าจะกลับมาเล่นกันอีกทีนึง
1: ครับส่วนไทยลีก2นี้ตอนนี้เมืองทองท้ายเกมก็ยังนำเชียงใหม่อยู่1-0ครับแล้วก็นครราชสีมาเนี่ยตามหลังชัยนาท0-2ส่วนหนองบัวพิชยะเนี่ยจบครึ่งแรกนำสตูล2-0ครับไทยลีกนี้ล่าสุดประจวบและจุดที่3ครับท้ายเกมนำปัตตานี0-3แล้วก็เชียงรายครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยยังเสมอกับศรีสะเกษอยู่0-0ครับ
0: คือสเปอร์พยายามเร่งอ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันกดคันเร่งแล้วมันไม่วิ่งอ่ะรถมันไม่วิ่งอ่ะมันอืดๆอยู่เรื่อยๆคือ

0: ยามแล้วนะครับแต่ว่ารูปเกมมันไม่รวดเร็วทันใจเลย
1: แล้วพอไม่ได้เนี่ยหมดไปดื้อครับสเปอร์ก็เหลือ5นาทีครับเกมนี
0: ้คือบางทีการตามหลังคู่แข่งแต่ว่าบางทีภาษากายเรื่องการเล่นมันจะทำให้เห็นเราเห็นว่าเออพวกเขาพยายามจะเร่งไงแต่สเปอร์เหมือนแบบถอดใจไงไม่รู้อ่ะแต่ลุยต่อครับคูดูสไหลเข้ามาให้กับมามูสด้านในแล้วคูดูสไปยึกหลอกถึงสุดเส้นหลังเปิดย้อนกลับมายิงได
1: ้
0: ประต
1: ู
0: เลยครับโอ้โหทีนี้แหละได้แน่ๆแล้วนะครับคอร์เนอร์กาเลเกอร์ไล่มาแล้วครับตีไข่แตก1ประตูต่อ3และลูกแรกของซีซั่นแต่ก็ไม่รู้จะดีใจทำไมเดอะแซมม
1: ี่นั่งนิ่งเลยครับ
0: เดอะแซมมี่บอกทำอะไรเขาไม่ได้วะเขาไม่ดีใจอ่ะ
1: จังหวะคูดูสพาบอลไปสุดชั้นหลังครับแล้วเปิดเข้ามาเนี่ยคอนเนอร์กาลาเกอร์ครับยิงเขาไปโล่งๆแต่ก็ไม่ได้ดีใจครับสเปอร์โอ้โหประตูแรกมาแล้วครับในซีซั่นนี้โอ้โหจังหวะคูดูสเนี่ยกระชากไปสุดชั้นหลังแล้วเปิดมากาลาเกอร์นี่ยิงโดนหน้าแข้งเข้าเสา2นะครับ
0: ก็อย่างน้อยๆยิงประตูได้แล้วอ
1: ่
0: ะหนึ่งอย่างที่ไม่เคยทำได้ก็ทำได้แล้ว
1: เอาเกมเนี่ยประมาณ4นาทีครับสเปอร
0: ์โอ้แต่เมื่อกี้นี่พอกล้องจับไปที่เดอร์ซาบี้เหมือนคนไม่มีความรู้สึกอ่ะ
1: คือนั่งนิ่งแล้วสีหน้าสีตานี่ไม่มีอารมณ์ร่วมแล้ว
0: คือแบบคงที่ในใจว่ามันก็ทำให้เขาดีใจขึ้นมาไม่ได้อ่ะไม่แน่ครับถ้าลูก2มาไม่แน่นะถ้าลูก2อาจจะดีใจนะรอลุ้นก่อนครับสเปอร์เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยบางทีมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าวิลล่าต้องขอบุกกลับมาบ้างนะครับนิ่งไปนานเลยบอลออกมาด้านซ้ายรูจเจอรี
1: ่แล้วครึ่งหลังนี้เดี๋ยวต้องทดเจ็บเยอะด้วยเพราะมีจังหวะเจ็บของคินสกี้นะพี่ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ย
0: คือวิลล่าเองก็ไปปล่อยเกมรูให้มันช้าเกินไปด้วยแหละครับแล้วสเปอร์เองก็บุกเข้ามาอ้าวแล้วลุยเข้าไปลูกนี้มีโอกาสยิงติดบล็อกอีกบูเอนเดียโอ้โหยังตามมาช่วยได้ดีครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนอ้าวบูเอนเดียไปกระแทกแล้วฟานเดอร์เฟนล้มก็ตัวเองก็เสียฟาว
1: ตัดเกมแล้วพยายามจะเล่นเองครับฟานเดอร์เฟนแต่ว่าโดนบูเอนเดียเนี่ยเข้ามาตัดฟาวครับแล้ววิลล่าจะเปลี่ยนเพิ่มอีกหนึ่งคนครับแทมมี่บาแฮมครับจะลงมาแทนนิโคลัสแจ็คสันครับช่วงท้ายเกม
0: ยิงให้กับวิลล่า2ประตูแล้วนะครับในแชมเปี้ยนลีก1แล้วก็วันนี้พรีเมียร์ลีก1ลูกครับแจ็คสัน
1: เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีครับตอนนี้นาทีที่88แล้วครับ
0: คือแล้วถ้ามันจบแบบนี้สถิติที่เราบอกไว้เนี่ย1เลยคือคู่นี้แทบจะไม่เสมอกันแล้วก็ใครเป็นทีมเยือนทีมนั้นมักจะชนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะจบแบบนั้นอีกแล้วนะเนี่ย
1: เอา
0: ไปแย่งบอลมาได้ครับลอสบาร์คลีย์ลอสบาร์คลีย์ล็อกก่อนยังหาช่องยิงอยู่โอ้โหบาร์คลีย์ไปฝืนเยอะบาร์คลีย์สกิดต่อมาที่บูเอนเดียโอ้โหบูเอนเดียวันนี้แกก็พิ้วได้ไปเรื่อยๆครับอาชิเกรเข้ามาเบียดทั้งหลังโอ้โหแต่บูเอนเดียนี่บังมิดเลยนี่ครับเล่นกับเวลาบังแล้วก็รอเอาฟาวนั่นแหละครับแล้วก็ได้ฟาวจนได
1: ้อาชิเกรนี่ลงมาแรกๆนี่ก็วูบวาบอยู่แต่หลังๆนี่หายไปเลยครับstrength against Gray they've looked physically a bit stronger in the tackle and in those kind of upright contacts 50-50 balls เกมก็กำลังจะครบ90นาทีครับ
0: ใกล้จะปลดล็อกชัยชนะเกมแรกนะครับ Aston Villa ในพรีเมียร์ลีกนะครับ
1: ส่วนสเปอร์นี่ปลดล็อกประตูแรกแล้วผ่านมา5เกมครับ
0: แต่ก็ยังดีกว่าแพ้เกม0น่ะถ้าจะแพ้ก็แพ้แบบมีประตูก็ยังช่วยหาข้อดีได้อีกนิดนึงกำลังจะครบ90นาทีแล้วนะครับมาตี้แคชแคชเลี้ยงบนจนไปเอาฟาวมาได้จากคาร์ลเกอร์ครับ
1: โดนเตะครับมาตี้แคช
0: คาร์ลเกอร์นี่ลงมานาที85แกก็อยู่ในสนามประมาณนาทีเดียวนะก็ยิงได้เลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือลงปุ๊บยิงปั๊บเหมือนกันอ่ะ
1: แต่จริงๆยังวอร์มมานานมาก
0: ใช
1: ่เอาครับ90นาทีกำลังจะครบแล้วเพื่อสินจะทดเจ็บเฮียทีครับข้างหลัง
0: ก็คงพยายามรักษาสกอร์ไว้ตรงนี้ครับแอสตันวิลล่ากี่นาที
1: 7ครับ
0: โหไม่น้อยนะ
1: ยังมีโอกาสเสมอถ้าได้เร็วครับ
0: แต่เอ็มบายไปเลี้ยงลูกนี้โดนแมดดิสันลงไปช่วยเกมรับครับตวัดโด่งยาวขึ้นมาโมฮาเหม็ดคูดูสโอ้โหแต่จับบอลลูกนี้ต้องพยายามกระแทกแล้วก็เลี้ยงเอาตัวรอดออกมาดีครับหนีเอ็มบายมา

0: บายตามหลังมาจะฟาวนั่นแหละครับแล้วก็ไปผลักเขาจนล้ม
1: พาบอลผ่านมา 3-4 คนครับคุณรู้สุดท้ายโดนดึงฟาวสเปอร์เล่นเร็วครับวันนี้เล่นสเปอร์นี่โบกไม้โบกมือกันบ่อยเหลือเกินเพื่อนไม่ค่อยวิ่ง
0: ใช่คือเนี่ยดูอีกเนี่ยคือต้องแบบคือไอ้คนที่จะส่งบอลเนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วมันไม่ได้ดั่งใจครับแล้วเป็นแบบนี้หลายคนด้วยนะฟานเฮเกอร์ครับถ้าประตูหนึ่งได้มา 2-3 นี่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โรเบอร์สันให้แมดิสันชิงเร็วมาที่ซาวิโอกลับเข้ากลางครับเบิร์กวอลเบิร์กวอลให้ซาวิโอริมเส้นนี่มีกาเลเกอร์รออยู่กลับมาที่เบิร์กวอลเบิร์กวอลทะลุมาซาวิโอก็วนๆอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนวิลล่าเองก็ตั้งโซนไม่ให้สเปอร์เนี่ยทะลุมาง่ายๆครับมาที่เบิร์กวอลไหลต่อมาที่ซาวิโอแตะไปแล้วก็โดนทำฟาวล์นอกเขตโทษโดยแมตติแคช
1: จังหวะกระชากไปของสเปอร์นะโดนแมตติแคชเนี่ยตัดฟาวล์แต่ว่านอกกรอบนะมุมเส้นด้านซ้ายโดนเหลืองไปด้วยแคชเฉยๆนั่งเท้าคางเลยครับ
0: ตอนนี้ใครไปพูดอะไรใกล้ๆหูแกก็คงไม่ได้ยินหรอกนะคงแบบวิ้งไปหมดอ่ะตอนนี
1: ้คิดอะไรอยู่ไม่รู้ตอนน
0: ี้ดูเหม่อลอยมากเลยอ่ะเดอแซบี้เนี่ยแล้วฟรีคิกลูกนี้นี่จะทำอะไรต้องเน้นๆแล้วนะครับถ้าได้ต้องมาจากประตูประมาณแบบนี้แหละครับ
1: คือตอนนี้ทดเจ็บไป2ทีถ้าได้ลูกนี้ยังพอมีโอกาสครับสเปอร
0: ์ทดเวลาเหลือ5นาทีครับคือลูกนี้เปิดยัดเข้าไปก็ยังได้นะครับแมดดิสันยกมือให้สัญญาณแล้วยัดเข้าไปลูกนี้ยิงหูต้องทุบทิ้งออกมาแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งคูดูสเท้าขวาไม่เข้ากรอบ
1: แมดดิสันเลือกยิงเข้าไปครับซูซูกิทุบออกมาเข้าทางคูดูสก็ซ้ำข้ามคานไปครับยิงไปตรงกลางประตูแมดดิสัน
0: ลูกแบบนี้นี่วันนี้นี่กินซูซูกิยากนะครับถ้ายิงแบบนี้เข้ามา
1: เจ็บผ่านไป3ทีเอาแล้วเอมิลี่โดนเหลืองแล้วครับน่าจะไปบ่นเรื่องสินเยอะครับ
0: ก่อนนะทีมนำอยู่ 3-1 นะ
1: เนี่ยนั่งเมื่อกี้จังหวะที่ภาพจับไปเนี่ยบ่นอยู่ว่าเพื่อสินแจกไปเหลืองแล้ว
0: ไม่น่าครับ
1: ภาพก็จับมาที่ซูซูกิวันนี้ก็เซฟเยอะครับผู้สาบตัวทีมชาติญี่ปุ่น
0: บอลอยู่ที่บูเอนเดียครับวิลล่าก็1เกมรอเอาฟาวในหลายจังหวะครับบาร์คลีย์เล่นกับทัมมี่คือหลังกลับมาครับให้ซูซูกิได้สัมผัสบอลบ้างซูซูกิเลือกเข้าซ้ายแล้วหัวโด่งออกมาทางริมเส้นเลยติดอาชิเกรคูดูสตบเข้าในให้แมดดิสันเปิดตักมาไม่ผ่านมิงส์ลุเจอรี่นี่ม่งมาโกเมสโดนกระแทกนิดนึงครับแต่ว่ายังเบิ้ลบอลขึ้นหน้ามาได้ครับแอสตันวิลล่าอิบราฮิมเอ็มบายไปเยอะโดนแย่งจากเท้าไปเลยครับโดยกาลาเกอร์สายมีโรเบอร์สันเติมมาครับกาลาเกอร์จ่ายมาแล้วเบิ้ลเข้าไปด้านในเปิดตวัดด้วยซาวิโอช่วยกันสกัดทิ้งออกไปได้ก็มีพาบอลเข้าไปกดดันด้านในได้บ้างแล้วนะสเปอร
1: ์เปิดมาตรงกลางมีบัคลีย์สกัดออกหลังไปครับสเปอร์ได้เตะมุมนี้เกือบจะครั้งที่10แล้วครับ
0: ใช่เอาละครับเล่นสั้นออกมาด้านนอกโรเบอร์สันตั้งป้อมเปิดตักไปได้ควิดไม่เข้ากรอบโอ้โหมิกกี้ฟานเดอร์เฟน
1: แหมจังหวะโรเบอร์สันเปิดมาแล้วฟานเดอร์เฟนได้หม่งบอลเนี่ยย้อยๆแต่ว่าหลุดเสาไปครับ
0: โอ้โหไม่ได้เดียวเฉียวไปไม่เยอะเลยนะครับลูกนี
1: ้ตัวเจ็บผ่านมา4นาทีแล้วครับโอ้พาช้าดูจังหวะที่เวนเดียจับแล้วยิงด้วยขวาเนี่ยบอลโค้งมุดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับ
0: ยิงดีมากอันนี้เป็นภาพจากเรฟเฟอรี่แคมนะครับจากผู้ตัดสิน
1: แฟนบอลสเปอร์รุ่นเล็กนี้อ้าปากค้างแล้ว
0: เนี่ยน้องหนูนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหร้องโอโน่เลย
1: แฟนบอลวิลล่า
0: ครับทดเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสเปอร์การแพ้ถ้าจะแพ้1-3กับ2-3มันก็ได้สักประตูก็ยังดีกว่านะครับซาวิโอลุยแหวกขึ้นมาโดนสกัดแล้วบอลในเขตโทษเป็นของแอสตันวิลล่าครับรอสบาร์คลีย์ตวัดเตะทิ้งข้างหน้าก็ห้อยทามิอับราฮัมไปแต่ว่าบอลมันเลยบอลอยู่ที่มิกกี้ฟานเดอร์เฟนยานพอฟานเฮเกอร์ครับฟานเฮเกอร์เปิดยัดแต่ว่าเปิดไม่ขึ้นบาร์คลีย์ยืนดักเอาไว้ตรงหน้าเขตโทษ

0: นี่บูเอนเดียไหลออกมาที่แฮมมิงส์ลูกนี้ก็ไปเข้าบอลเร็วนะครับกาลาเกอร์ไปหย่าให้กับซาวิโอพาบอลฉกขึ้นมาแล้วก็แฮมมิงส์พยายามจะกลับมาแก้ตัวครับก็ไปดึงเขาล้ม
1: เจ็บก็เหลือไม่ถึง2นาทีครับสเปอร์ได้ฟรีคิกยิงกรอบเก็บโทษด้านซ้ายครับเจมีสันคนเดิมจะมาเล่นบอลนะได้สักประตูไหมครับสเปอร
0: ์นี่ผู้บรรยายบอกเดี๋ยวเกมหน้าไปเยือนโอทักฟอร์ดนะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับนาทีสุดท้ายครับของการทดเวลาแล้วนะครับฟรีคิกตรงมุมเขตโทษด้านซ้ายที่สเปอร์ได้ครับจะเปิดเข้าไปโดยเจมส์แมดิสันมาดิสันเปิดปั่นโค้งโด่งไปโอ้โหวันนี้ลูกกลางอากาศก็ยังทำอะไรทารุณมิงไม่ได้ครับแถว2สเปอร์เก็บออกมาได้ครับโรเบอร์สันหยอดโรยๆเบิร์กวอลมงชงก็ติดคนเดิมครับมิงเหมือนดูดบอลเข้าหัวได้ตลอดเลยครับทารุณมิงเนี่ย
1: เก็บลูกโด่งได้หมดครับสำหรับมิงวันนี้สเปอร์ก็ฉวยโอกาสจากลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์ไม่ได้ด้วยครับ
0: บุกอีกสักทีนึงครับกำลังจะครบ7นาทีแล้วโอ้โหจ่ายเข้ากลางเสร็จบาร์คลีย์แต่บาร์คลีย์ก็ไปฟาวแมดดิสันตามหลังมาอีก
1: ได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับสเปอร์อ้าวกันเร็วๆพูดสินไม่ให้เล่นกันแมดดิสัน
0: แมดดิสันไม่เห็นพูดสินนั่นกำลังจะคว้าสเปรย์ของพ่นอยู่เลยครับเล่นไปแล้ว
1: ส่วนไทยลีกคู่ปัตตานีกับประจวบก็จบแล้วครับวันนี้ปัตตานีเปิดบ้านแพ้ประจวบ 0-3 เลยครับ
0: โอ้โห
1: ดาวิแมตแดนใต้วันนี
0: ้ครบ7นาทีครบแล้วนะครับก็คงเป็นจังหวะสุดท้ายในเกมนี้แล้วแหละครับที่สเปอร์อาจจะได้ลุ้นแอนดูโรเบอร์สันเปิดงัดไปตัวไกลมงได้ประตูที่2เลยครับอย่างน้อยก็ยันพอฟานเฮเกอร์ครับทำให้สเปอร์ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3
1: จังหวะเปิดมาของสเปอร์ครับลูกฟรีคิกแล้วเฟรนเฮเกอร์มงเดซาบี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับโอ้โหมงสวยครับคาเนเกอร์มงที่เสาสองนะคร
0: ับ ไทรอนมิงโมโหเลยอ่ะตัวเองก็มงไม่โดนเองอ
1: ่ะอันนี้ก็จ่อจ่อซูซูกิก็ช่วยไม่ไหวครับ
0: แต่ลูกสองนี่ทำให้เดซาบี้พูดได้นะลูกแรกเดซาบี้แทบไม่ขยับเลยนะพอได้ลูกสองก็หันไปคุยกับทีมงาน
1: เดซาบี้บอกทำไมไม่ได้เร็วกว่านี้ครับสองลูกเนี่ยครับบูสิงกระเป๋าจบเกมครับที่ทอร์นาเมนต์สเปอร์สเตเดียมสเปอร์ครับเปิดบ้านแพ้อัตวิลล่า2-3ครับเกมนี้ก็วิลล่าได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากโยฮันแมนซัมบี้ครับช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่15+4ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยนิโคลัสแจ็คสันครับจะมายิงประตูที่2นาทีที่67แล้วก็ลูกยิงสุดสวยของบูนเดียนาทีที่79ครับแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยสเปอร์ไล่ขึ้นมาเป็น 2-3 จากแกนพอแฟนแฮกเกอร์ครับจากประตูลูกหม่งนาทีที่90+8ครับผม
0: ก็มาได้ประตูในช่วงเวลาที่มันช้าไปแล้วนะครับสเปอร์แต่อย่างน้อยๆวันนี้ยิงประตูได้แล้วแล้วก็ยิงได้2ลูกด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีแต้มติดมือในบ้านตัวเองก็ตามนะคร
1: ับ ก็ชัยๆเกมนี้เนี่ยเดี๋ยววิลล่าเนี่ยจะขึ้นมาอยู่อันดับ15เลยครับมี4แต้มจาก5นัดส่วนสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับ18ครับมี2นัดจาก2แต้มจาก5นัดครับผ
0: ทำให้ตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เหลือแค่ทีมเดียวแล้วนะที่ยังยิงประตูใครไม่ได้คือควอนทรีซิตี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมเดียวที่ทั้งยิงไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีแต้
1: ม
0: สเปอร์นี่เขายิงได้แล้วแต่จริงๆแล้วถ้ามองในมุมของอูไนเอเมรี่จริงๆเนี่ยการกลับมาชนะ 3-2 ก็ไม่แฮปปี้นะนำตั้ง 3-0
1: ใช
0: ่แล้วช่วงท้ายตอนที่นำห่างแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวิลล่าเขาไปดูแบบปล่อยตัวปล่อยเกมมากเกินไป
1: ครับ
0: นะครับทำให้เกมมันอืดแล้วก็ช้าจนสเปอร์ได้2ประตูนะครับ
1: ก็มาเสียบ2ประตูช่วงท้ายครับส่วนวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวหลังพักเบรกทีมชาติเนี่ยวันที่10ตุลาจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดครับส่วนสเปอร์ก็นันหน้าเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี
0: ่เดี๋ยวก็ต้องคอยดูสถานการณ์ของโรเบโต้เดอซาบีแต่เชื่อลึกๆว่าน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันก็ยังเพิ่งแค่ไม่กี่นัดเองอะ
1: 5เกมเอง
0: ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกแล้วเจอฟีฟ่าเดย์รอบต่อไปเนี่ยไม่แน
1: ่ก็น่าจะเป็นรอบพฤศจิกา
0: เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าตัดสินใจตรงนี้เลยเนี่ยมันอาจจะดูใจร้ายสำหรับความดีความชอบที่พาสเปอร์รอดตกชั้นจากซีซั่นที่แล้วได้นะ
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะเอาใจช่วยทีมใหญ่อย่างสเปอร์ต่อไปนะครับในแมตช์อื่นๆนะครับ
1: ครับส่วนผลบอลลีกอื่นเดี๋ยวผมไปไล่เรียงล่าสุดเนี่ยก็ไทยลีกเนี่ย จบไปแล้ว2คู่ครับราศีสลายวันนี้เสมอกับลำพูนบอลเลอร์1ต่อ1ปัตตานีครับวันนี้แพ้ประจวบ03แล้วก็ท้ายเกมเนี่ยเชียงรายยังเสมอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดอยู่0-0ครับส่วนไทยลีก2เนี่ยขอนแก่นวันนี้ชนะโปรลิสเทโร2-0ครับแล้วก็พลังการวันนี้เสมออีกแล้วครับเสมอกับมหาสารคาม1-1ส่วนเมืองทองจบแล้วครับชนะเชียงใหม่1-0แล้วก็โคราชยังตามหลังชัยนาทอยู่0-2ส่วนคู่ที่จบครึ่งแรกเนี่ยหนองบัวยังนำสตูลอยู่2-0ครับ
0: ครับ
1: ส่วนเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยที่เตะพร้อมกับของเราเนี่ยก็จบ3คู่ครับ
0: ครับ
1: วันนี้มิลวอร์เนี่ยตอนแรกนำ2-0ตอนสุดท้ายเนี่ยเสมอ2-2ให้เวสต์แฮม
0: โอ้โหนี่ดาร์บี้แมตช์เดือดมาก
1: นะใช่เราเวสต์แฮมเนี่ย4ใบเหลือง1ใบแดง
0: โดนแล้ว
1: โอ้โห
0: อันนี้คือไม่รู้ไปทำอะไรกันนะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นดาร์บี้แมตช์ที่เขาบอกว่าโอ้โหมันเชือดเฉือนฟาดฟันกันสุดๆอีกหนึ่งดาร์บี้แมตช์ของอังกฤษเลยนะ
1: และจบ2-2แล้วพี
0: ่โอ้โห
1: ส่วนคาร์ดิฟซิตี้วันนี้เปิดบ้านชนะชาร์ตันแอตติก3-1ครับแล้วก็สโป๊กชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-1ครับผม
0: แล้วก็ลีกใหญ่ที่เริ่มลงสนามเตะกันมาแล้วนะครับตอนนี้มีบุนเดสลีก้าเยอรมันก็เตะ4คู่นะครับมีคู่ของมินเชนกลัดบาร์กับไมส์ฟรังเฟิร์ตกับไฟร์บวกฮัมบูร์กกับโคโลนแล้วก็เวเดอร์เบรเมนกับอัลส์บวกก็ยังไม่มีประตูนะครับ
1: ครับ
0: เซเรียอาอิตาลีอันนี้ผ่านไป35นาทีละมีประตู1คู่โบโลญญานำโตริโน่1-0ส่วนอูดิเนเซ่กับกายารียัง0-0อยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ลาลิก้านี่บอกยังเลย
1: ก็โอซาซูน่าตอนนี้เสมอกับรายโยเบกาโน่อยู่1-1ครับเกมเนี่ยผ่าน80นาทีแล้ว
0: โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราน่าจะได้กลับมาดูรายชื่อของพรีเมียร์ลีกที่จะเตะกันช่วงนะครับต่อไปตอน3ทุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้2ทุ่ม36นาทีละขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรา2คนครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ต ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Soccer Live Report

0: เซนเจอฮอลล์ซิตี้รวมถึงอีกคู่เนี่ยเอเวอร์ตันเจออิปสวิชทาวน์ครับ
1: ครับดูคู่ไหนก่อนดี
0: ไบตันไม่มีไบตันกับอาร์เซนอลวันนี้คู่
1: จัดเลย
0: หลักในช่วง3ทุ่ม
1: ครับ
0: ก็ไบตันวันนี้ประตูเป็นเบิร์ดฟันเบอร์เกนครับแล้วแนวรับมีด้านขวาเนี่ยเป็นเฟดดี้คาดิโอกูด้านซ้ายเนี่ยเป็นบอสคาลีครับคู่เซ็นเตอร์เป็นลูก้าอุสโควิดกับปาสคาลสตรอตครับแล้วก็ปาสคาลสเตลส่วนกองกลางเนี่ยมีปาสคาลกอฟครับแล้วก็ยาซินอายาลีมีด้านขวาเนี่ยเดียโก้โกเมสด้านซ้ายแม็กซิมเดคูเปอร์ครับกองกลางตัวลุกเนี่ยเป็นเชมาอันเดรแล้วก็หน้าเป้าเป็นชาลัมโปสโคตูลาสครับผม
1: โอ้โหนี่คือเขาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับไบรตันนะครับแต่ว่าสไตล์แล้วก็รูปแบบการเล่นฟาเบียนฮือเซเลอร์นี่คือแบบของจริงนะ
0: ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลวันนี้ประตูเป็นดาวิดลาย่าครับแนวรับเนี่ยด้านซ้ายเป็นคาราฟิออรี่ด้านขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์ครับคู่เซนเตอร์เป็นมาการเยสกับเอฟซีคอนซากองกลางวันนี้เป็นเดกันไลครับกับบูโน่กิมาไลกองกลางตัวรุ่งเนี่ยเป็นกัปตันทีมมาร์ตินโอเดนการ์ดด้านซ้ายเนี่ยเป็นคริสตอสโซลิดครับด้านขวาเป็นบูโกโยซาก้าแล้วก็นาเปิลเป้าเป็นไคฮาวเวสครับผม
1: คือเขาก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะยกเว้นมาลูอิสเคลลี่วันนี้ก็ต้องหลีกทางให้กิมาไลหน่อย
0: ครับผม
1: ที่ผ่านมายึดตำแหน่งตัวจริงมามากเกินไปแล้วนะครับโอ้แล้วดูตัวสำรองอาร์เซนอลเนี่ยเวลาดูตัวสำรองอาร์เซนอลทีไรนี่คือแบบนะ
0: มาตรฐานไม่ต่างก
1: ัน มันสำรองที่แบบดูแล้วมันน่าอิจฉามากเลย
0: ที่เจ็บไปเนี่ยจะมีวิลเลียมซาลิบาเบนไวท์แล้วก็มอสเกล่าเนี่ยสามกองหลังเลยนะพี่อาร์เซนอลเนี่ย
1: โอ้แต่ว่าดูตัวเจ็บของไบรตันน่ะกับ10คนน่ะ
0: จัดทีมได้อีกทีมนึง
1: ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าไบรตันเองก็เรียกความมั่นใจในแมตช์ที่กลับมาแซงแมนยู
0: ครับผม
1: ส่วนอาร์เซนอลเองเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว
0: ชนะรวดเลย
1: ชนะไหมชนะไหม
0: ก็ผมดูแล้ววันนี้อาร์เซนอลน่าจะชนะได้ไปเยือนไบรตัน
1: เจอกันมาจบยังไงบ้างเนี่ยผมไปดูแป๊บนึง
0: ก็ซีซั่นที่แล้วเนี่ย
1: ชนะง่ายเนี่ย
0: อาร์เซนอล2นัดซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็บุกชนะ 1-0 ครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยชนะไปตัน 2-1
1: เนี่ยมันจะชนะออกเบียดอ่ะดิดูแบบบอลไม่ห่างกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยไม่แพ้ไบตันมาตั้งแต่ปีโอ้66น่าจะ2023นะพี่
1: อ๋อก็3ปี
0: 3ปี
1: แต่ว่าถัดจากวันที่แพ้เนี่ยเล่นเจอกันในพรีเมียร์ลีกอีกกี่นัดเนี่ย3 5นัด4 6นัดก็ออกเสมอบ่อยนะก็ออกเสมอกัน2ครั้งและอาร์เซนอลชนะ4นะครับ
0: 24-25เนี่ยเสมอ2เกมเลยนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็2เกมล่าสุดในซีซั่นที่แล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่ชนะทั้ง2เกม
1: แต่ผมก็ยังมองเหมือนเจมนะ
0: ครับ
1: อาร์เซนอลก็ยังคงความแน่นอนเพราะว่าถ้าตัวจริงเขาเล่นไม่ได้ตัวสำรองที่มันลงมาเนี่ยศักยภาพตัวสำรองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวจริงที่ลงเล่นน่ะ
0: ใช่
1: จริงว่าเหมือนคนนี้ถ้าวันนี้เล่นไม่ออกคุณก็ยังมีนักเตะในศักยภาพใกล้เคียงกันมาทดแทนอยู่ดีมันเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าทีมอื่นอ่ะ
0: ใช่คือสำรองเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวจริงเลย
1: ใช่คือถ้าสมมุติว่าถ้าตัวสำรองแล้วแบบส่งลงมาแล้วโอ้โหคนนี้ฝีเท้าห่างจากตัวจริงอันนี้ก็ค่อยว่าไปอย่าง
0: ใช่ครับ
1: สมมุติคุณอาโซลิดกับบัวโยซาก้าเล่นไม่ได
0: ้
1: คุณเปลี่ยนเอาเอเบริซี่เอเซ
0: ่โอ้โห
1: โนนี่มาดูเอเก
0: ้ไม่ต่างกัน
1: หรือแม้กระทั่งคุณมีของที่อยู่ในมืออย่างเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้ดาวแมนก็เพิ่งโชว์ผลงานได้ดีนะครับ
0: น
1: ะก็ไม่น่าพลาดนะ3แต้มบอกว่าไบรตันคุณจะทราบมาจากไหนอ่ะแต่ว่าเจออาร์เซนอลก็น่าจะต้องมอบตัว
0: โอ้แต่อาร์เซนอลถ้าชนะเกมนี้6นัดติดแล้วนะพี
1: ่ผมก็นั่นแหละ6นัดติดก็ปล่อยเข้าไป
0: ดูแล้วอาจจะไปยาวๆอีกแล้วในซีซั่นนี
1: ้นี่เป็นคู่ของไบรตันกับอาร์เซนอลนะครับ
0: ครับผมส่วนคู่ต่อไปเป็นเอเวอร์ตันกับอิสวิชทาวครับวันนี้เอเวอร์ตันเนี่ยเล่นในบ้านก็ประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นมิเลนไนครับด้านซ้ายเป็นมิโคเลนโกส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเจมส์ทาคอฟสกี้ครับกับจาเร็ตเบดเวนกองกลางเนี่ยมีเจมส์การ์เนอร์ครับไฮริสันอัมสตองแนวรุกด้านขวาเนี่ยเป็นแบรนดอนจอห์นสันด้านซ้ายเป็นแจ็คกี้ลิดครับแล้วก็กองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นคีแนนดูริงฮอลและหน้าเป้าเป็นเทียโนแบลลี่ครับ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งทีมเยือนวันนี้ประตูเป็นคริสเตียนวอลตันครับแบ็คซ้ายเป็นลีฟเดวิดส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นอับดุลอัตตาล่าครับคู่เซ็นเตอร์อิซาดิยุบกับตาลาโอเชียกองกลางเนี่ยมีเอซิเกลปาราซิออสครับกับซาซาลูกิชแล้วก็ฮูลิโออินฮูเลียนเอซิโซด้วยด้านซ้ายเนี่ยเป็นแจ็คคาร์กด้านขวาเนี่ยเป็นฟาตาวูแล้วก็หน้าเป้าเอมาสันดาซิวาครับ
1: โอ้คู่นี้เอาจริงๆก็แต่เอเวอร์ตันซีซั่นนี้เนี่ยเล่นไม่ว่าจะถ้วยไหนรายการไหนก็ไม่แพ้ใครเลยนะเล่นพรีเมียร์ลีกมา4แล้วก็ คาราบาวมา2เกมนะครับชนะ3

0: เสมอ3ก
1: ็
0: เหนียวเอาเรื่องนะก็ใช้ได้เลย
1: ก็ไม่แพ้มา5นัดติดใช่ไหม4นัดติด
0: ก็ไม่แพ้ใครเลยอ่ะซีซั่นนี้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อิปสวิชเองโอ้โหหลังๆก็หนักเหมือนกันนะ
1: อิปสวิชเนี่ย ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็5เกมเนี่ยแพ้ไป3
0: ก็แต่ว่านัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเพิ่งบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซมาได้ 3-2 นะครับ
1: ครับผม
0: เจอเอเวอร์ตันวันนี้กับเกมในบ้านผมว่าเป็นโอกาสดีของเอเวอร์ตัน
1: อ
0: ่ะเพราะเอเวอร์ตันได้แจ็คกิลลิสนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะกิลลิสเนี่ยเล่นเป็นตัวจริงมาในเกมคาราบาวแล้ววันนี้ก็เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีก
1: ครับ
0: ผมว่าวันนั้นเห็นเขาเล่นเนี่ยมันช่วยเกมรุกของแอสตันของเอเวอร์ตันได้เยอะเลยมันมีตัวแบบคอยเรียกฟาวตัวคอยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมรุกอะครับ
1: ครับ
0: รวมทั้งแบรนดอนจอห์นสันวันนี้ก็กลับมาเป็นตัวจริงด้วย
1: แต่ว่าซิตี้เจอกันมานี่เอเวอร์ตันยังไม่เคยใช้อิสวิทาวในบ้านนะพี่
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับอันเนี้ยน่าจะ2002เนี่ยก็แพ้ในบ้าน 3-0 2003ก็แพ้1-2แล้วก็ปีที่แล้วก็ปีแล้วนี่แพ้ใช่ไหมพี่ปีแล้วก็แพ้ครับเสมอปีแล้วเสมอ 2-2 ในบ้านเอเวอร์ตันสามเกมนี้ไม่ชนะเลย
0: แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เจอกันมาประมาณเป็น20ปีแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอิปสวิชเพิ่งขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกในรอบประมาณ25ปีนะครับก็เป็นเรื่องของสถิติไป
1: ครับผม
0: แต่ผมว่าวันนี้เอเวอร์ตันดีพอที่จะโค่นอิปสวิชที่กำลังแบบดูแบบโซซัสโซเซได
1: ้เอเวอร์ตันปีนี้มาดีนะพี
0: ่มาดีฟอร์มแพ้ยากด้วย
1: ส่วนอีกคู่นึงครับ3ทุ่มเนี่ยนิวคาสเซิลกับเฮาซิตี
0: ้
1: ก็วันนี้นิวคาสเซิลเป็นประตูเป็นลูคัสโฮนิเชคครับวินแบ็กขวาเนี่ยเป็นเลวิสไมลี่ด้านซ้ายเป็นวิทฮอลครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์สเวนวอตแมนกับมาริกชาวกองกลางมีโจวิลล็อกครับแล้วก็เชนสเตอร์แล้วก็จาคอบเมอร์ฟี่ครับแล้วรวมถึงฮาวิบานด้วยตัวกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นเฟรนเดสปาโดครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นยอนวิซ่าส่วนฝั่งเฮาซิตี้ครับวันนี้ประตูเป็นคอสตาซินอสโซลาคิสครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นไลออนกิลแบ็คขวาเนี่ยเป็นเลวี่คอยครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเป็นแฮร์ริงตันจอห์นอีแกนแล้วก็เซมี่อาจายี่ส่วนกองกลางเนี่ยมีเรแกนสเลเตอร์ครับแมสคุกแล้วก็เบโรมี่ส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นโซบาโทมัสหน้าเป้าเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ครับผม
0: ให้คุณงามความดีอะไรกับเฮาซิตี้บ้างที่ไปเสมอกับเชลซีมา
1: ช่วงนี้เฮาซิตี้ก็เอาลงยากอยู่ครับ
0: เหรอไม่ใช่เพราะเชลซีอ่ะวันนั้นคือต้องชมเฮาใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ย
1: ต้องชมเฮา
0: อยู่ครับไม่โทษเชลซีนะ
1: แต่เฮาเนี่ยก็หลังๆก็เริ่มหลุดแล้วนะพี่ก็เกมที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงน่าจะเสมอมาครับ
0: เสมอเชลซีนี่
1: ก่อนนั้นก็แพ้มาเลยพี่
0: คือแต่เฮาในพรีเมียร์ลีกเขายังไม่แพ้ใครนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าบอลถ้วยเนี่ยโอเคเขาไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ตกรอบมาแล้วแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยังไม่มีใครเอาเขาลงเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเริ่มต้นซีซั่นเฮามาก็นั่นแหละชนะแมนยู
1: ในบ้าน
0: แล้วก็ชนะทีมน้องใหม่อย่างโคนที่ด้วยกันเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยเสมอวิลล่าแล้วนัดล่าสุดก็ไปเสมอกับเชลซีได้อีกอ่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้เนี่ยนิวคาสเซิลนัดล่าสุดออกไปแพ้ลีดยูไนเต็ดมาขาดลอยเลยนะ1ประตูต่อ4นะคร
1: ับ ใช่
0: นะคิดว่านิวคาสเซิลชนะไหม
1: ก็วันนี้เล่นในบ้านผมยังชอบนิวคาสเซิลนะพี
0: ่
1: แต่ว่าก็มีโอกาสเสมอกันเพราะเฮาก็ชอบเสมอช่วงหลัง
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ดูสถิติเจอกันก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วเน
1: ี
0: ่ยเฮ้ยเจอกันทีไรคู่เนี้ยซัดกันแหลกนะ
1: โห3 4ประตู4ประตูเนี่ยต้องมี3ประตูเนี่ยต้องมี
0: คือเกมลุกมาเกมรับก็รั่วทั้งคู
1: ่ใช
0: ่เฮ้ยไม่แน่วันนี้อาจจะยิงกันสนุกอ่ะ
1: ปี2014นะ2นัดรวมกันนี่เกินเกือบ20ประตูเกือบ10ประตูนะพี่
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: มีนัดแรกเนี่ยนิวคาสเซิลชาร์จแพ้ 2-3 แล้วนัด2เนี่ยนิวคาสเซิลชาร์จ 4-1 29ประตูครับ
0: เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวสนุกแน่นอนนะครับนิวคาสเซิลของเราผมยังเชื่อลึกๆว่าพอมันเป็นที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยบ้านของนิวคาสเซิลอ่ะแล้วดูการเล่นของเฮาซิตี้น่ะผมว่าเขาก็เป็นบอลที่กล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่การที่ไปเสมอกับเชลซีมาได้ในนัดล่าสุดอ่ะขู่คุณก็ดูกองหลังเชลซีเล่นเลย
1: ใช่
0: ไหมใครๆก็ยิงได
1: ้3
0: กองหลังเชลซีคือไม่โอเคมากๆตอนเนี้ยแต่ว่าพอเจอนิวคาสเซิลอ่ะผมว่าเกมน่าจะสนุก
1: ครับ
0: ประตูกันน่าจะเยอะแต่ว่าทีเด็ดทีขาดพื้นที่สุดท้ายเนี่ยผมยังแอบชอบนิวคาสเซิลมากกว่าน่าจะได้3แนน
1: น่าจะผ่านได้พี่วันนี้ก็เดี๋ยวจะลงสนามตอน3ทุ่มทั้ง3คู่

0: ส่วนคู่ดึกเนี่ย 5:30 นวันนี้เป็น Forest ครับจะเปิดบ้านเจอกับ Community City เป็นคู่ดึกที่อาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะพี
1: ่ครับดูผลบอลตอนที่เราพักกันไปว่าคู่ไหนมากันแล้วบ้างนะครับ
0: ก็ไทยลีกเนี่ยจบไปแล้ว2คู่ก็ราศีสลายเนี่ยชนะลำพูนเสมอลำพูน 1-1 ปัตตานีเนี่ยแพ้ประจวบ 0-3 แล้วก็ล่าสุดเชียงรายเนี่ยท้ายเกมตามหลังศรีสะเกษ 0-1 ครับ
1: ครับ
0: บ้านวันนี้แล้วก็ที่แข่งอยู่เนี่ยมีเซเรียอาครับตอนนี้จบครึ่งแรกโบโลญญานำโตริโน 1-0 ครับแล้วก็อูดิเนเซ่เสมอกาญารี 0-0 ส่วนลาลิก้าสเปนจบแล้วครับโอซาซูน่านี่เสมอกับรายโยบายกาโน 1-1 ครับ
1: ดูที่แต่อยู่นิดนึงแล้วกันนะครับในบุนเดสลีกาเยอรมันที่แต่อยู่กำลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงครับบุรุษเซียเมนเช่นกัตบักเสมอกับไมส์ 1-1 แฟรงเฟิร์ตนำไฟบวก 1-0 ไฟบวกนี่ชนะลวดนะครับตอนนี้ตามหลังไปแล้วฮัมบูร์กเสมอโคโลน 0-0 แล้วก็เวเดอร์เบรเมนตามหลังอัลส์บวก 0-1 ยิงกันน้อยผิดปกตินะแล้วก็เซเรียอิตาลีนี่จบครึ่งแรกแล้วนะครับโบโลญญานำโตริโน 1-0 แล้วอูดิเนเซ่ก็ยังเสมออยู่กับกาญารี 0-0 ครับ
0: ครับผมลีกใหญ่ก็ประมาณนี้นะพี่
1: บอลไทยก็เหลือคู่เดียวเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เหลือไทยลีก2คู่เดียวละ
0: ก็ไทยลีก2นี่ก็นาที70หนองบัวก็นำสตูล 3-1 ส่วนไทยลีกคู่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็ทดเกินมาเนี่ยหลายนาทีแล้วยังเป็นเชียงรายที่ตามหลังศรีสะเกษ 0-1
1: น่าจะจบแล้วนะเดี๋ยวรีเฟรชอีกทีนึงน่าจะจ
0: จบแล้วนะพี่
1: ใช่มั้ย
0: ก็กลายเป็นว่าวันนี้2ทีมจากศรีสะเกษนี่ได้แต้มทั้งคู่นะพี่ศรีสะเกษเนี่ยชนะเลยวันนี้ส่วนราศีก็เสมอกับลำพูน 1-1 ครับ
1: อ๋อเพราะว่าที่ผ่านมามันเขาไม่มีแต้มทั้งคู่
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับ
1: วันนี้ก็ยินดีกับชาวศรีสะเกษด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้นักเตะนะครับของไบรตันกับอาร์เซนอลลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปอาร์เซนอลแทบไม่เปลี่ยนทีมเลยนะครับตำแหน่งเดียวก็คือจากนัดที่แล้วเนี่ยเรื่องของไมลิสเคลลี่วันนี้ก็สลับเล่นกับบูโน่กิมาไรบ้าง
0: นี่
1: ครับดูข้อความนิดนึงบอกสวัสดีค่ะฝากแจ้งผลคู่นี้ให้พี่เพชรมาด้วยนะคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ
0: ่ทำไมถึง
1: ขย
0: ี
1: ้ขยี้ขยี้พี่เพชรอ่ะผมตอนนี้ใครเป็นแฟนสเปอร์ก็รู้สึกซีเรียสอ่ะแต่ผมยังไม่ดูเลยว่าเอฟเฟกต์หลังเกมมีนะครับเดอะแซบี้แบบโดนพูดถึงอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก็น่าจะถูกพูดถึงแหละเพราะว่าแพ้มาแบบนี้ด้วยนะครับ
0: ก็แต่อาจจะยังไม่ปลดนะพี่
1: ยังไม่น่าผมว่ามันเร็วเกินไป
0: เดี๋ยวรอเจอแมนยูก่อนก็ฟีฟ่าเดย์เนี่ย3สัปดาห์เต็มๆ
1: ก็จะกลับมาอีกทีนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะก็เนาะ
0: ประมาณเกือบเดือนนะพี่
1: วันที่10อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: 10ตุลา
1: เออมันก็นานเกินไปนะ
0: เกือบ20วันนะพี
1: ่เออประมาณนั้นแหละ
0: คือเป็นเอาฟีฟ่าเดย์2ช่วงมาควบรวมกัน
1: ใช่กลับมาอีกทีนึงประมาณวันที่10วันที่11นู่นเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็สูตรใหม่ของฟีฟ่าเขา
0: ใช่
1: จะได้ไม่ต้องพักแบบเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลย
0: แต่เดี๋ยวพฤศจิกาก็หยุดอีก
1: มีอีก
0: ม
1: ีอีกนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ เดี๋ยวเราสองคนหมดเวลาแล้วเจม
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่6โมงเย็นเลยนะครับ
0: อ
1: ่ะก็เราลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเกมพรีเมียร์ลีกกันได้ต่อกับทีมงานนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราบแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
7: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
6: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
7: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
6: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
8: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Soccer Live Report
9: 21:03 นะครับขอต้อนรับคุณฟังทาง FM 99 Active ดูเครื่องเป็นแข็งแรงนะครับเข้าสู่ช่วงสักการะรีพอร์ตนะครับวันนี้3ทุ่มครับถึง5ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็ไปตามเกมพรีเมียร์ลีกกันนะครับวันนี้อยู่กับต้องสุชัยก็พี่เอกธนพลครับ
10: สวัสดีคุณต้องครับสวัสดีทุกฟังทุกท่านด้วยนะครับ
9: ครับ
10: ช่วง3ทุ่มเนี่ยมีลงเล่นกัน3คู่เกมที่เราจะโฟกัสเราเลือกเกมไบรตันกับอาร์เซนอลแต่สกอร์แรกมาแล้วฮะคุณต้อง
9: ครับ
10: เกมที่เซนต์เจมส์ปาร์คครับนิวคาสเซิลขึ้นนำฮาวซิตี้ 1-0 นะครับ
9: ฮาวที่ว่าเหนียวเหนียวเลยครับเหนียวมาหลายนัดครับโดนแล้วครับแม่โดนโจวิลล็อกครับ
10: ส่วนในศึกบุนเดสลีก้ากำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
9: ครับ
10: กัดบักไม้ 1-1 ล่าสุดไฟบวกตีเสมอแฟรงค์ฟอร์ต 1-1 นะครับแล้วก็มีอัลสบวกบุกไปนำเบรเมน 1-0ลีกหลักๆถ้ามีสกอร์เดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับที่2ตอนนี้สตูลไล่หนองบัวมา 2-3 นะครับส่วนเกาโชพักครึ่งโบลอญญานำโตริโน่ 1-0 แล้วก็อูดิกับกายารี 0-0
9: เกมถึงเนื้อถึงตัวดีเหลือเกินนะคู่นี
10: ้อาร์เซนอลจบ4เกมนำไม่จ่าฝูงนะครับ12แต้มเต็มเท่ากับซิตี้แต่ว่าลูกได้เสียอาร์เซนอลดีกว่า
9: อย่างดาบิดรายาจะบอกว่าความเหนียวหนึบชั่วโมงนี้นี่ระดับต้นๆเลยนะครับ
10: ครับเปิดฉากไปช่วงต้นเกมสู้กันมันเลยนะครับ
9: คือเกมค่อนข้างจะเร็วเลยครับ
10: เหมือนจะเป็นเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะครับการสัปดาห์ลุยศึกครอครับมาทั้งคู่นะครับแล้วก็ความดีครับไบรตันเนี่ยบุกไปชนะแมนยู 3-2อาร์เซนอลก็บุกไปชนะอิปสวิช 4-2 นะครับ
9: เจ็บตรงที่บอกบุกไปชนะแมนยูเลยนะคร
10: ับ ทิ้งไปเลยโฟกัสที่พรีเมียร์ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไบตันลุยขึ้นมาพอสุราจะยกต่อให้โกเมสแต่คาราถึงก่อนต้องเคลียร์ครับโอ้โหวิดาวิดไรเนี่ยไบตันเป็นทีมที่ไล่เพสไล่บี้สุดอีกทีมนึงเหมือนกันนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
9: เราช่วงออกสตาร์ทนี่แล้วปีนี้เนี่ยถือว่าเน้นเลยนะครับ
10: ครับ

0: โดนบีว่าหน้าประตูครับโอ้โหยังกล้าเล่นครับ
1: แต่ก็นิ่งพอที่จะเอาตัวรอดคุณนึกสภาพถ้าไม่ใช่นอนแกะเพลสเนี่ยแล้วจ่ายบอลพลาดแล้วจะทำชิ่งโอ้โหไบรตันจะทำชิ่งเร็วครับไม่ได้
0: ไปเล่นยากกันเองนะครับ
1: โอ้เปิดฉากมาแบบนี้บอกเลยมันแน่นอนครับโนบไบรตันช่วงหลังๆนี่บอลกำลังคึกนะครับพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ชนะคือบุกไปกดโคนทรีมา 5-0 นะครับ
0: เอซีคอนซ่าครับโดนแซะนะครับส่วนบุนเดสลีกาครับแฟรงค์เฟิร์ตนำไฟบวกใหม่ครับเป็น 2-1 ครับ
1: ซัดกันหนักอ้าวสตูลก็ตีเสมอหนองบัว 3-3 ครับอาร์เซนอลของเกมอยู่ครับผ่านมา5นาทียังเล่นเกมของตัวเองไม่ได้นะครับหูไบรตันไล่เพสสูงลาย่าแก้ไขมาครับกาเบียลจ่ายมาติดโกเมสไหลมาข้างหน้าคอสูระจับบอลยาวแล้วบอลกระชอกเข้าขวาซัดลูกนี้ต้องปัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของลาย่าครับ
0: โอ้นี่บอลมาไม่แรงก็จริงครับแต่มันจะมุดเสาไกลสิครับโอ้ต้องพุ่งปัดเลยครับโอ้ตัดได้จังหวะนี้ดีดออกมาดิบอลกระชอกมานิดนึงนะครับคอสตูรัสซัดเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้ดีว่าลายากแกเห็นนะครับแล้วบอลมันดีดดีเด้งๆมาดิคือถ้าไม่โดนอาจจะซุกไปแล้วครับ
1: ครับผู้ส่วนนิวคาสเซิลนับ2ครับลุอิสฮอลครับยิงให้กับนิวคาสเซิลขึ้นนำ
0: ไม่รู้ว่าเฮาไปเล่นทรงไหนกับนิวคาสเซิลนะครับวันนี
1: ้นิวคาสเซิลไล่เรียกว่าไล่บี้จนฮาวสตีเออร์เสียบอลกดด้วยซ้ายโอ้โหยิงสวยมากครับลุยซอบอลของฮาวิบาลไหลมาทางซ้ายเข้าเหลี่ยมถนัดดูยิงลูกนี้สวยมากยังไม่ถึง10นาทีครับสริกาดงนำแล้วครับ2ประตูต่อ0
0: มาเร็วมากส่วนเตะมุ่งของไบรตันนะครับเปิดมาเสาไกลครับพยายามตบกลับมานะครับโกเมสแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
1: ทุ่มยัดเข้าไปข้างในมงทิ้งซูริสบอลยังไม่ไปไหนครับอยู่ในกรอบไปโทษโอริกาดงัดทิ้งมาก่อนบอล2ฮาแวดจับบอลได้แต่ก็โดนไบรตันเข้าบีบเร็วครับเอาบอลกลับมาได้โกเมสคาเดียวกรูครับต้องย้อนคืนแฟร์บุกเกนสาวเอาจ่ายติดบอลยังอยู่ที่แดนของอาร์เซนอลคาราหุบมาช่วยข้างในครับเปิดยัดมาฮาเวดจับบอลได้โอ้โหข้างหน้าบุสควิชถึงตัวเลยครับประตูแรกของนิวคาสเซิลเป็นโจวิลล็อกยิงได้นะครับประตูที่2เป็นลุยส์ฮองห่างกันแค่4นาทีนะครับนาทีที่3กับนาทีที่7
0: เป็นคันไรส์เลยหนักจริงครับช่วงนี
1: ้ฟรีคิกเล่นมาคาราฟิออรี่ออกมาซ้ายโซลิสโยกตัดเข้าในกิมาไรส์ครับติดขั้นไหลต้องลงต่ำเลยครับจอนมาเดวิดลาย่าบางยาวจะให้ซาก้าเอาบอลไปชนหลังตัวเองทีมเบอร์ยังเก็บได้อยู่ครับโอริกาดโอริกาดย้อนคืนวันนี้นักเตะใหม่อย่างอันเดรสก็ออกสตาร์ทตัวจริงเลยนะครับ
0: เล่นกลางคู่กับปาสคาลโครสเลย
1: ใช่ครับโอ้แล้วหน่วยการนี่สูงใหญ่ดูอาร์เซนอลให้บอลเนี่ยไบรตันถึงตัวตลอดนะครับในพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษ
0: รู้ครับถ้าเกิดปล่อยโอกาสให้ฝั่งอาร์เซนอลได้พลิกเนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยอันตรายเลยคร
1: ับเกมแรกจบไปนี่ก็หูมันกันนะครับ5ประตู
0: มันยับ
1: สเปอร์ยิงได้แล้วนะแต่แพ้
0: ผมว่าเดชบี้นี่ใกล้แล้วนะอนาคตชะตาจะขาดแล้วนะ
1: ม ยังเป็นบอลของอาร์สเซนอลครับกาเบียลต้องขยับขึ้นมาช่วยเกมรุกโอริการ์ดอยู่วงกลมกลางสนามย้อนคืนครับคอนซาบูรุกิมาไลส์ดึงกับโอริการ์ดเอาครับชิงสวยแตะมาลูกนี้ตู่โดนทำฟาวครับตัดฟาวกลางสนามเลย
2: ต้องตัดครับกิมาไลส์ช่วงนี้กำลังมั่นใจด้วยนะครับถอนรากถอนโคเลฟ
1: ครับโอ้โหเกมที่ฮิวดิกินสันสเตเดียมก็เหมือนจะมีสกอร์แรกแล้วนะครับเอเวอร์ตันสกอร์ขึ้นมาว่าขึ้นนำ 1-0 นะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวรอเช็คกันสักครู่นะฮะ
2: ว่าใครยิงใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่อู้แต่ไบตัน
2: ถึงตัวตลอดนะ
1: มาดุเลย
2: คือประเด็นเนี่ยถ้าถึงตัวแล้วไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียใบอ่ะไม่เท่าไหร
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: แต่ถ้าเกิดโดนบ่อย
1: ๆ
2: น
1: ่
2: ากลัวครับ
1: อันเดรสโอ้โหคือเข้าติดกับทางด้านบรูโน่เลยคร
2: ับ
1: เชม่าอันเดรสเชม่าเป็นทางด้านแบรี่ครับวิเจ้าบ้านนะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้านมา
1: เจ้าบ้านนำสองนะ
2: วิก่อนนี่เจ้าบ้านเละนะ
1: ใช่เจ้าบ้านไม่ชนะเลยส
2: ั
1: ปดาห์ที่แล้วอ่ะมีลีดไหมมันในไหนที่กด
2: มือก็ใช่หลีดนี่ก็เซอร์ไพรส์นะบอกว่าเควินลูวินปีนี้ออกสตาร์ทดีอีกแล้วนะปีที่แล้วคล้ายๆกันเลย
1: ตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมนะครับโดยแชมเปี้ยนชิพแบล็กเบิร์นตีเสมอเลสตัน 1-1 นะครับแล้วก็มีแบล็กเบิร์นตีเสมอพอร์ตสมัต 1-1 ขออภัยครับส่วนเลสตันเนี่ยบุกไปนำ QPR 1-0เกมสู้กันสนุกนะครับแต่ว่าสกอร์ยังไม่มานะครับ
2: เดี๋ยวจะตามหาคำตอบไบรตันเหมือนเสื้อทำไม่เสร็จเหมือนน่าจะยังแก้อะไรสักอย่างไม่น่าจะใช่ดีไซน์
1: ไม่ใช่อุรุกวัยใช่ไหม
2: ไม่ใช่แต่เหมือนต้องแก้อะไรสักอย่างแต่กาเบียววากันเยสครับไปเบรกกลางสนามแหมเดือดเลยครับตรงนี้
1: ไม่แจกเลยผู้เล่นของไบรตันเหมือนพยายามจะเดินเข้าไปกดดันผู้ตัดสินนะครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยดึงจังหวะนี้แม่ไม่เหลืองถือว่าโชคดีนะครับเนี่ย
2: ชัดๆเลยครับ
1: เพราะสุนาร์ทพลิกไปได้แล้วครับอยู่ที่ว่าไบรตันจะเล่นแบบนี้ได้ทั้งเกมกับอาร์เซนอลหรือเปล่าถ้าได้ทั้งเกมนี้มันแน่นอนนะครับ
2: ครับตัวนี้มันเป็นเสื้อฉลองครบ125ปีครับก็เลยเป็นรุ่นพิเศษนะครับ
1: มีสกอร์ขยับฮัมบูกนำโคโล 1-0 แล้วก็เกาโชกายารีบุกไปนำอูดิเนเซ่ 1-0 นะครับไบตันบุกมากดดันให้อาร์เซนอลออกบอลท่าโอ้โหอาร์เซนอล13นาทียังตั้งเกมตัวเองไม่ได้เลยนะครับ
2: ครับ
1: เปิดมายังติดครับเชม่าโหมไม่เข้าทางพวกเดียวกันเอง
2: คาใจหาจนได้นะฉลองสโมสรครบ125ปีครับก็เลยทำย้อนยุคเลยครับโลโก้สปอนเซอร์ต่างๆเลยเป็นสีฟ้าน้ำเงินทั้งหมดครับ
1: ปกติไบรตันได้ในบ้านเนี่ยมันต้องชุดยาวเขาเนาะ
2: ใช่
1: ฟ้าขาวนะ
2: และใส่เฉพาะวันนี้ด้วย
1: แต่ผมว่าทรงนี้สวยนะถ้ามีสปอนเซอร์หน้าอกเป็นสีขาวสักหน่อยเนี่ยสวยเท่เลย
2: แต่ผมว่าเขาย้อนยุคเลยทำเป็นแบบนี้ผมคาใจด้วยไบตันนี่เป็นสโมสรที่ผมไปสนามมา3ครั้งไม่เคยได้เข้าเลยนะครับ
1: ที่ต้องบอกว่าทะเลสวยเหรอ
2: ครับ
1: สรุปนกนางนวลมีจริงไหมที่
2: เทียบเลยพี่เอก
1: ก็คือแหล่งเลยใช่ไหม
2: คือสมมติเราไปถึงเรานั่งรถไฟไปครับนกนางนวลจะมาต้อนรับเราทันทีตั้งแต่เดินลงรถไฟเลย
1: เอาแล้วออกบอลพลาดอาร์เซนอลหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหยังดีที่เด็กขั้นไลน์มาสไลด์ทิ้งเราจะได้สวนกลับดูจังหวะนี้ก่อนครับโอริการ์ดออกใบขวาฮาวเวดกระชากมาสุดเส้นหลังไม่ทันนะครับ125ปี
2: ใช่ครับ
1: ตายากออกบอลพลาดเกือบดูนะครับเนี่ย อย่าประมาทไบตันนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เพสบอลหนักๆได้ดีทีมหนึ่งเลยนะครับ
2: คือกะจะให้บูโรกิมาไรส์แต่ว่าแหมวิ่งคนละทางครับคือลาย่าหลายครั้งที่คล้ายๆไปแบบนี้แต่ว่าเจ้าตัวเฮงมีเรื่องการเซฟมาช่วยได้ครับคือถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เซฟเก่งนี่ผมว่าโดนประนามหยามเหยียดแน่นอน
1: ครับคล้ายๆกับโรเบิร์ตซานเชสนะ
2: แต่ดีกว่า
1: แต่ซานเชสนั้นโอ้เซฟก็ไม่ค่อยได
2: ้อันนั้นไม่เอาเลย
1: ครับอาร์เซนอลครับขึ้นมาทางซ้ายโซลิสต้องคืนครับแกเบรียลย้อนไปหลังสุดเลยครับดาวิดลาย่าให้คอนซาปุยโยซาก้าโอ้โหต้องลงมารับบอลในแดนของตัวเองเลยนะครับคืนคิมเบอร์โดนบีบต้องคืนให้ดาวิดลาย่าแล้วต้องหวดยาวขึ้นมาฮาแวดชิงจังหวะมงกับวูสโควิดเหมือนจะเสียฟาวครับใครฮาแวด
2: โอ้โหนี่ฮาแวดเห็นบางๆตัวใหญ่มากนะตัวจริงเนี่ยโอ้แต่เขาพิงแล้วจริงๆก็ไม่ได้มีสัมผัสอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะจังหวะปล่อยแล้วน่าจะไปเหยียบนิดนึงครับ
1: ครับบุนเดสลีก้ามายบุกไปนำกัดบัก 2-1 โอ้ส่วนทีสองเรามันเลยนะครับ
2: มีประตูเพิ่มไหมครับ
1: หนองบัวสังนะหนองบัวนำสตูล 4-3 ครับ
2: อื้อหือ
1: แฝบุกเก้นสตาร์ครับคาเดียกรูต้องย้อนคืนออกซ้ายครับบอสกายีเชม่าไหลมาริมเส้นเอาตัวรอดมาได้ยกมาจะให้คอสุราหูเลยครับมาเข้าทางคาราฟิโอรี่แล้วจับบอลหูเล่นยากครับสุดท้ายบอลยังไปอยู่ที่กาเบียลโซลิสย้อนมาอาร์เซนอลตอนนี้เด็กเคนไลท์เนี่ยเหมือนจะไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับยืนต่ำมากลาย่าวางยาวให้ซาก้าอ้าวบอลตกพื้นสปีดยังเร็วอยู่ครับซาก้าซาก้าเจอกับบอสกายีลากตัดในซ้ายล็อกเข้าขวาซาก้าเปิดลูกนี้ยังติดครับ
2: แหมยังอ่านได้นะปาสคาวสตาร์ไม่หลงเลยครับล็อกไปล็อกมาแกดักอย่างเดียวครับเข้าเดียบเปิดมาดีบล็อกได้ครับ
1: ถ้าแวดลอยชาร์จอยู่แล้วนะแต่ไม่ผ่าน
2: ใช่ครับ
1: เริ่มจะตั้งเกมได้แล้วนะครับอาร์เซนอลซาก้าไหลมาบุนุกิมไลสูตรเส้นหลังลบโอ้โห
2: ยิง
1: จะยิงเลยนะเนี่ย
2: เหมือนจะยิงเลยครับโอ้โหขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้จริงๆครับเพื่อนไหลมาได้ใส่เลยนะครับลูกนี้ไม่ส่งแน่นอนครับ
1: ครับ
2: มองหน้ารู้เลยครับ
1: เพื่อบุมมันได้ขอลองหน่อย
2: แม็กซ์ดาวมันเนี่ยไอ้หนูมัธยมปลาย
1: นัดที่แล้วกดไป2นะคาราบาวครับ
2: เก่งจริงต้องยอมเลยจริงครับ
1: อู้อาร์เซนอลพวกดาวรุ่งถ้าไม่เก่งจริงขึ้นชุดใหญ่ยาก
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าแต่ละตัวนี่ประการทั้งนั้นนะครับ
2: แล้วเขาเลยชอบถูกไปเปรียบเทียบกับพวกดาวรุ่งขึ้นมาจะเป็นฟาเบกัสมาถึงแจ็ควิลเชียร์แล้วเนี่ยเท้าซ้ายเป็นแม็กซ์ดาวแมนซึ่งคล้ายๆกับแจ็ควิลเชียร์นะคร
1: ับ บอลของอาร์เซนอลครับได้ทุ่มทางขวาชิมเบอร์ทุ่มให้เด็กแคนไลท์โอ้โหจังหวะทุ่มยังยากครับโดนไบตันบีบให้เล่นยากเชมาเอาไปงัดกับชิมเบอร์เสียฟาวครับก็ทำฟาวบริเวณกลางสนามคือฟาวแบบนี้อย่างที่คุณต้องบอกอาจจะไม่หนักแต่ถ้าฟาวบ่อยๆต้องระวังเหลืองนะครับ
2: คือถ้ามันเริ่มมีเหลือง1เหลือง2เนี่ยมันจะเล่นยากเลย
1: ใช่บูโนกิมาไรส์ให้เดคแคนไรท์โดนบีบต้องคืนบูโนให้กับคอนซ่าครับคิเบอร์มีขอทางขวาคิเบอร์เปิดยัดมาโอริกาดซาก้าริมเส้นขึ้นยากครับต้องย้อนมาดูเล่นชิมเบอร์ยกข้ามฟากมาฮาเวดวิ่งมามองแล้วครับสุดสันหลังฮาเวดลากล็อกตัดเข้าในรอเพื่อนอยู่ย้อนคืนชิมเบอร์เบรกขึ้นไรขวามีอ้อมมาแล้วครับฮาเวดให้ใกล้ๆโอริกาด ชิมเบอร์เปิดมาซาก้าสุดเส้นหลังยกมาในกรอบเขตโทษคราฟิลี่มงติดบล็อกต้องเคลียร์เลยครับโอ้โหไบรตัน
2: ยังลงมาเคลียร์ทันครับจังหวะนี้ในซาก้าที่หยอดมาเสาไกลเลยครับคาราฟิลี่มงมาติดครับ
1: คราวนี้อาร์เซนอลเริ่มจะครองบอลได้มากกว่าแล้วนะครับบูโน่ให้กาเบรียลเพราะตรงกลางครับบูโน่ออกให้อริกาทางขวา
2: ครองบอลนี่อาร์เซนอลไป 63% แล้วนะแต่โอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับ
1: เอสริคอนซ่า
2: คอนซ่านี่ก็ถือว่าย้ายถูกเวลาพอดีนะคร
1: ับ ใช่ไหลมาฮาวัดอยู่หน้ากรอบเขตโทษดีดมาซ้ายครับโซลิสคาราฟิออรี่โดนแซะจากด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบอยู่ฮาวัดครับกาเบรียลเซตเอาชัวร์ครับเอสริคอนซ่าไบตันดีดหน้ากรอบก็พอไปตั้งรับกันแน่นนะครับยกเลยครับกาเบียออกมาซ้ายโซลิสมุมธงเปิดมาในกรอบเขตโทษหูมงไม่ดีครับทิมเบอร์เหมือนจะฟาไปก่อนแล้วด้วยครับ
2: โอ้โหแต่กล้าเปิดมากครับลูกนี้คือซอสโซลิสดูแตกต่างกับ2คนที่ออกไปนะครับอย่างมาร์ติเนลลี่กับกอสซายลูกแบบนี้ไม่มีแน่นอนครับดูอีกทีครับ
1: ไม่ลำเลย
2: กระดกออกมาซ้ายเลยครับแล้วโซลิสครับลูกนี้เนี่ยกล้าเปิดได้ซ้ายยันไปแล้วลูกนี้ถ้ามีใครพุ่งเข้ามาหม่งนี่หืมน่ากลัวเลยครับ
1: น้ำหนักเปิดนี่ได้เลยนะ
2: ใช่ซึ่งไม่เห็นกันจาก2คนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยคร
1: ับ
2: 2คนนั้นม้วนแน่นอน
1: ใช่
2: มั่นใจ
1: คือเปิดน้ำหนักแบบนี้ถ้ามีคนวิ่งมาหม่งอ่ะโอ้โหน้ำหนักมันจะแรงมาก
2: ใช่ครับ
1: บุนเดสลีก้าพักครึ่งนะครับกลัดบักตามหลังมาย 1-2 แฟรงค์เฟิร์ตนำไฟบวก 2-1 นะครับฮัมบวกนำโคโล 1-0 แล้วก็เบรเมนตามหลังอัลส์บวก 0-1ลาลิก้าสเปนคิกออฟมาในช่วงนี้7นาทีครับบิลบาวกับอาราเบสยัง 0-0 นะครับ
2: โอ้โดนเสียบซะแล้วครับทิมเบอร์ตอนนี้ทิมเบอร์นี่2พี่น้องอยู่อังกฤษอยู่แล้วนะครับอินเทนทิมเบอร์น้องชายของยูเรนทิมเบอร์นี่ก็อยู่พาเลทเซฟลูกนี้ไปโดนบวกครับเดอะครีเปอร์ครับ
1: จากแบ็คตอนนี้ไปเอาดีทางมิดฟิลด์แล้วนะเดคุยเฟอร
2: ์นี่มีต้นแบบเป็นดอกู
1: เหรอ
2: แต่ดอกูไม่เอาเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดอกูขอแก้ตัว
2: พักเธอให้ลูกชอเถอะนะ
1: สรุปหายเจ็บยังลูกชอ
2: ได้ข่าวลูกชอเดินทางไปด้วยนะครับ
1: อ้าวมงมาบัสโตโกสเจอกับคอนซ่าเก๋าครับบัสโตโกสให้เดคุยเปอร์โอ้โหจะงัดต่อเพื่อนขยับไปแล้วครับจ่ายย้อนหลังแล้วอาร์เซนอลจะสวนกับปุยโดซาก้าไหลสั้นๆคาราฟิออรี่ออกซ้ายยาวๆครับโซลิสหนาวแล้วครับไดจี้โซลิสหลุดมาในกรอบเขตโทษจะล็อกลูกนี้โอ้มันทิศทางมันไม่ได้แล้วครับ
2: แม่มีซาก้านะครับโฉบมาตัดเอาบอลแต่ว่าโซลิสก็เปิดย้ายกันไปติดซาก้าออกหลังอีกครับมีจังหวะหวดโฟลตรูเล็กๆแต่ว่าไม่ถึงกับหนักนะครับ ซาก้าล้มไปตามจังหวะ
1: แหมครับถ้าไม่ติดเกรงใจซาก้าน่ายิงได้เลยครับโซลิสเมื่อสักครู่แต่จังหวะลากพอลากเข้าหาเล่นไปด้านมุมมันก็น้อยแล้ว
2: ดูถ้าเกิดสังเกตดูการเล่นได้ประมาณนี้นะผมว่าถือว่าทีมงานสเกลของอาร์เตต้าใช้ได้เลยนะสำหรับคริสตอสโซลิสนะครับ
1: ทิมเบอร์ออกไปทางด้านขวาครับโอริกาไหลทะลุช่องสวยครับบูโน่จะเปิดมาให้ใครเอาแมตช์โอ้โหยังติดครับตัวสุดท้ายโกเมสไหลมาเอาละครับจะได้สวนขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ผ่านคาราฟิออรี่เก็บมาอีกทีนึงครับทางด้านขวาคอสซูลาสขึ้นเร็วไม่ได้ครับตั้งใหม่คาริโอกรูครับบูสควิตปัดกาวสตาวครับเปิดยัดมาเร่งยังไม่ได้นะครับไบรตันเนี่ยเคาะขึ้นหลังคลองบอลอยู่ลูเชอรี่ครับเป็นบอสกาเย่ขอไปปัดกาวสตาวบูสโควิด วางยาวขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหน้ำหนักเกินไปเยอะเลยครับ

0: จริงสเปคกองหลังอาร์เซนอลเนี่ยคอนซ่าจริงคล้ายๆดูคล้ายๆซาลิบาเงี้ยนะครับดูเริ่มจะเห
1: นื่อยแล้วครับช่วงแรกๆนี่เหมือนจะบู๊ดุดันทั้งคู่ก็ไบรตันเองก็คงจะไปไล่เพสทั้งเกมก็ไม่ได้นะครับต้องเก็บแรงแล้วยืนระยะด้วยปาสคาลโกสมองแล้วแต่ยังไม่เปิดครับออกมาขวาคาริโอกลูปอสูลาสเดนซันสันวูสโควิดครับโอ้โหดันไลน์ขึ้นมาสูงอ้าวจ่ายบอลพลาดอาร์เซนอลตัดได้แต่โอดิการ์ดให้มาซาก้าพื้นที่มีไหลทะลุช่องโซลิดหลุดมาลูกนี้แล้วจัดบอลยาวโอ้โหไม่ได้ยิงครับ
0: โอ้โหดีครับวูสโควิดครับตามมาซ้อนได้นะครับจังหวะโซลิสเองพยายามกระชากหนีคาริโอกลูไปแล้วครับแล้วซาก้าให้เหมือนน้ำหนักมันขาดไปหน่อยนะครับถ้าให้นำไปอีกหน่อยเนี่ยอาจจะได้ไปไกลกว่านี้ครับ
1: ใช่ใช่คือถ้าทะลุยาวเนี่ยมันไม่ต้องไปแต่งแล้วมันสามารถไปต่อได้เลย
0: ต้องชมวูสโควิดครับประคองมาดีและสกัดทิ้งได้เลยครับ
1: บอลไทยทีสองจบแล้วนะครับหนองบัวชนะสตูลไปสุดมันครับ 4-3บอลทุ่มของอาร์เซนอลอัลกาสตาเดคุยเปอร์โดนงัดเรียกฟาวได้จากโอเดการ์ดครับถึงตรงนี้สกอร์ยังไม่มีขยับเพิ่มนะครับเอเวอร์ตันยังนำอิปสวิช 1-0 แล้วก็นิวคาสเซิลครับนำตั้งแต่ช่วง7นาทีแรกนำฮัลล์ซิตี้ 2-0
0: มาเร็วเลยนะครับ
1: Fabian Hertzler said key today the most important thing for them keeping a clean sheet they need to find a balance between having stability in the game 26นาทีThe Championship Preston บุกไปนำ QPR 2-0 นะครับอู้รถลอนดอนดาร์บี้จบเท่าไหร่เนี่ยผมเห็น 2-2 หรือ 3-3
0: ลอนดอนดาร์บี้ 2-3 ครับ
1: 2-3 มีวอแพ้
0: ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มีวอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: มันเตะ 6:30 น
0: แบบแวบ
1: ผมเห็นมีวอนำอยู่แล้วก็ก่อนมาเนี่ยมันเสมอ 2-2 แล้วก็จบ 2-2
0: ใช่ไหม
1: เวสต์แฮมใบแดงครับ
0: เวสต์แฮมนี่เกือบแพ้นะ
1: ก็ผมดูใน IG อยู่นั่นเขาบอกว่าที่กรุงลอนดอนเกมเนี่ยใช้เจ้าที่ตำรวจ 2-3 เท่า
0: บอกเลยเดีย พี
1: ่เดือดมากนะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเวสต์แฮมอยู่อัปตันพาร์คเนี่ยโอ้โหซัดกับมีวอยับเลย
1: เอาลักษณะใหม่โอลิมปิกสเตเดียมอยู่
0: คนละทาง
1: อยู่ไกลจากเดิม
0: แซฟฟอร์ดคนละทาง
1: แล้วอัลตันพาร์คยังมีอยู่ป่ะ
0: ตอนนี้น่าจะคล้ายๆอาร์เซนอลไหมครับน่าจะทำเป็นคอมมูนิตี้ไปแล
1: ้วอ๋อมันไม่เหมือนกับไวท์ฮัตเลนเนาะ
0: ไม่เหมือน
1: ที่สร้างคอมไปเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วจบ 2-2 นะครับเห็นมีสอบถามมาก็โหน่าจะเป็นอีกคู่นึงของผู้กองกิจที่เดือดมากๆนะครับมีวอลเวสต์แฮมอาร์สตันครับคอนซ่าให้ซาก้าก็ไม่ถึงกับเร่งนะครับอาร์สตันเร่งมากก็อาจจะกลัวจังหวะสวนของไบรตันนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเหตุการณ์แกะเพชรอาร์สตันได้เฉยเลยครับคอสั้นๆไหลมาโกเมสข้างหน้ามีคอสซูลาสโกเมสย้อนคืนแล้วกับโกสเชมาไบรตันก่อนหน้านี้เชมี่ทำว่าสุดยอดแล้วนะ
0: ครับ
1: เจอเซเลมาเซเลมานี่โอ้แทบจะแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับ
0: สไ
1: ตล์การเล่นยังเหมือนเดิมออกซ้ายออสุลาสวางข้ามฟากมาทางขวาอุ้ยโล่งเลยครับคาริโอกลูตั้งป้อมเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านโซลิสฟ้านี่มันฟ้านาโปลี
0: ประมาณนั้นพี่แต่ว่าเข้มกว่าหน่อยนึงมีขายด้วย
1: ตัวนี้เหรอ
0: แจกเปิดอยู่
1: เดี๋ยวเชมิชิปถูกๆของเหมือนซีซั่นที่แล้วมีไหม
0: เดี๋ยวไปดูให้
1: เช็คกันหน่อย
0: อาทิตย์หน้า
1: เพราะว่าครั้งที่แล้วผมสั่งเสื้อคุณต้องรีดนี่แหละรีดกับโบโล่
0: ใช่รีด
1: ฟอร์เรสรีดสองตัว

0: โอ้โหดูเหนื่อยเลยครับ
1: ครับ
0: ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแฟบุกเก้นโดนบีบต้องเปิดยาวครับข้างหน้าคอสุราอยู่ไหนหรือว่าติดแนวรับอาร์เซนอลบอลสองครับของไบตันปาสคาโกสยังรอเพื่อนเติมอยู่โกเมสดิโกโกเมสคาริโอกลูขอสั้นๆข้างหน้ามียกมือขออยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ให้ครับไบตันบูสโควิดขออยู่เปิดจัดมาปาสคาโกสมีพื้นที่ยิงชนเสาเรียบร้อยเลยคร
2: ับ
0: โอ้ไบตันขึ้นนำ 1-0 แล้วจังหวะปาสคาโกสได้บอลผู้เล่นอาร์เซนอลถอยทำไมครับ
2: โอ้ยิงลูกนี้คมกริบเลยครับโอ้โหรายาไว้แน่ครับโดนซุกเสาไปแล้วครับ
0: นัดที่แล้วคารัมนัดที่แล้วที่ถล่มเขาก็ยิงอย่างนอกกรอบอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ที่ชนะโคเวนทรีอ่ะ
2: โอ้โหไปคาวโกรสครับชูมือหลาเลยครับแบบนี้
0: ผมงงตรงที่ระยะตรงนั้นทำไมนักเตะอาร์เซนอลถอยต้องเนี่ยคารา
2: ไม่เข้าครับ
0: คอนซ่าถอยหมดเลย
2: โอ้โหแล้วยิงลูกนี้เนี่ยคือมันผ่านคาราฟิลลี่มาแล้วมันเบียดเสาเลยครับ
0: แล้วโอ้ถ้าถอยแบบนี้เนี่ย
2: ดู
0: โอ้ปัสคาวโกรสบอกขอบคุณมากเลย
2: แล้วเขายิงเนี่ยเขายิงไปช่องเดียวที่ยิงได
0: ้ใช่โอ้จะถามว่าลายาพลาดก็ไม่พลาดนะต้องชมคนยิงนะครับ
2: ยิงเนี่ย
0: เบียดเสาเลยสองเสาเลย
2: ไม่รู้จะพูดคำไหนคุณผู้ฟังลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยครับ
0: โอ้ wonderful goal เลยยิงสวยจริงครับก็เป็นคอสุลาที่ไหลให้อู้กับกลายเป็นว่าเจ้าบ้านขึ้นนำทั้งหมดเลยนะครับ
2: ครับ
0: ไบรตัน 1-0 เอเวอร์ตัน 1-0 แล้วก็นิวคาสเซิล 2-0ล่าสุดฟุตบอลเบลเยียมลูเว่นนำ 1-0 นะครับ
2: ครับ
0: พาสโกสไปเล่นในบุนเดสลีก้าอยู
2: ่กลับไปเล่น
0: ขึ้นนะ
2: ดอทมุน
0: กลับมาปุ๊บนี่แบบโอ้โหคือไม่ต้องปรับอะไรเลยครับ
2: ใช่ครับประเด็นคือที่ผมสงสัยคือฝั่งของ
0: ดอทมุน
2: เซเลเนี่ยแกเห็นอะไรในตัวปาสคาวโกรสดีวะที่ไปเอากลับมา
0: ใช่แล้วผมว่าปาสคาวโกรสดีนะแต่ทำไมรัดมุนใช้ไม่โอเคหรือยังไง
2: นั่นสิครับ
0: ฟรีคิกอาร์เซนอลยะไกลครับไล่ให้บูโน่ชิมเบอร์พอมีสกอร์นี่มันแน่นอนครับอันนี้อาร์เซนอลจะต้องเร่งเครื่องแล้วเดคันไลท์วางบอลยาออกขวาไม่ถึงซาก้าโดนดักได้ไบตันกระดกมาคาราฟิลลี่มงย้อนไปทีนึงยังติดวูสโควิดกาเบียลไบตันก็ช่วยกันดีบูโน่ออกไปทางขวาเมื่อสักครู่นี้คอสโซล่าได้โดนใบเหลืองนะครับ
2: ครับตอนนี้ช็อกเลยครับลูกนี้ไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะครับเนี่ยอาจจะท่าทำท่าแบบฮะโดนยังไงฮะ
0: ก็อาจจะผมว่าถ้าจะพลาดก็คือคาร่ากับกาเบียลแหละต้อง
2: ไม่เข้าเอง
0: ใช่ลาย่ามันก็อ้าวแล้วทุ่มช้าไบตันโดนเปลี่ยนทุ่มเลยครับ
2: โอ้โห
0: มอสกายี
2: ่ดาเลนอีกแล้วคร
0: ับ ห้ามช้า
2: เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับช้าไม่ได้เขามีนับนะครับ
0: อาร์เซนอลจะลุยหูริมเส้นซาก้าผ่านแบบลำบากมากนะครับ
2: ครับ
0: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกโอ้แล้วกล้าบิวเลยไบตันอาร์เซนอลนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหนี่จะบิวแต่ในกรอบไปโทษตัวเองแล้วเปิดมาบอลเกือบถึงคอสูลาสเตะทิ้งออกมาครับคาราฟิโอรี่บูสควิดจับคอสูลาสเบิร์นต่อโอ้แล้วพลิกสวยไบตันขึ้นมาที่โกเมสโอ้ตรงกลางมีพื้นที่อีกแล้วแล้วซัดลูกนี้โอ้โหโด่งข้ามคาไปไกลเลยครับคอสูลาส
2: ไม่มีใครเข้าครับแม่ He's found himself. He works ever so hard as well. Always an outlet. Finds that little play. Yeah,
0: ระยะอันตรายนะครับโดยแชมเปี้ยนชิพเบอร์ลี่นำดาร์บี้คาวตี้ 1-0 นะครับโอ้โหแล้วไบรตันเนี่ยจ้องจะไปเฟสแทนบนต้องเตะยาวครับแล้วรับอาร์เซนอลไม่ไว้ใจผู้เล่นของไบรตันครับเปิดมาเอาไบรตันเก็บได้ขอสูราทางด้านหน้าก็ไปโทษโดนลุม2ขอวิ่งขึ้นมาเองครับสุดเส้นหลังเปิดมาฉลับออกหลังหรือเปล่าโอ้เปิดปิ้นออกไปเองครับดูอาร์เซนอลเนี่ยจะเซตในกรอบไปโทษต้องระวังครับไบรตันดาวิดลาย่าเปิดมาบรูโน่ออกไปขวาครับทิมเบอร์ย้อนมาหลุม4คนครับลายาจะแค่ยังไงกาเบียลมาที่คราฟิโอลี่ยังนิ่งครับอาร์เซนอลเปิดมาโซลิสให้แหวบครับโดนปั๊มออกข้าง
2: ประเด็นคือไม่ยอมเตะครับ
0: คือบอลที่แก่เพสแบบชิวๆไม่กดดันผมว่าก็น่าจะมีอาร์เซนอลทีมเดียวนะ
2: ใช่ครับแต่จริงๆมันยากเลยครับ
0: ยากมากอ่ะโอ้ไฟบวกไล่ตีเสมอแฟรงค์เฟิร์ต 2-2 นะครับในบุนเดสลีกาในแชมเปี้ยนชิพเร็กซ์แฮมขึ้นนำซาวท์แฮมป์ตันนะครับ 1-0 มีเกาโชโตริโน่ตีเสมอโบโลญญา 1-1คอนซ่าครับให้มาที่ดิคเคนไรขอลุยเองครับข้างหน้ามีใครว่างไหมดิคเคนไรลุยมาไหลมาลูกนี้ยังติดนะครับของทางด้านไบรตันโอ้โหยังช่วยกันดีครับปาโซโคสตวัดยาวขึ้นมาบอลออกหรือยังอ้าวยังไม่ออกต้องย้อนคืนครับคอนซ่าเดวิดลาย่าให้มาที่คอนซ่าโอเดกาดครับต้องลงมารับบอลต่ำเลยนะครับเนี่ยบอกให้เพื่อนขยับขอลุยขึ้นมาเองวงกลมกลางสนามครับโอริกาดยังไม่ให้ใครครับกาเบียลขออยู่วนครับวนต้องย้อนคืนคอนซ่าทีนี้ไบรตันไล่แล้วครับดาวิดลาย่าโอ้โหต้องแก้ไขไว้ก่อน
2: โอ้โดนแต่ละล
0: ูกก็ไม่กล้าบิ้วเหมือนกันแล้วครับดาวิดลาย่าคอนซูลาร์เก็บได้โอ้โหเจออาร์เซนอลแล้วคุณเล่นแค่อาร์เซนอลลำบากได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดา
2: ใช่ครับ
0: มีช้าเหมือนกันนะครับไบรตันบูสโควิดพาสคอลโกสแวร์บุเกนนำแล้วก็เล่นสบายนะครับไบรตันแต่บทจะเสียก็โดนย้ำมาเหมือนกันนะไอ้เกมนี้เจอเชลซีนี่ก็โดนไป4
2: คือนึกจะโดนอ่ะโดนเนี่ย
0: ใช่
2: ดังนั้นเราบอกความแน่นอนไม่ได้เลยนะ
0: เขาโดนอ่ะโดนเพราะว่าเขาจะเล่นทรงแบบบิ้ว
2: และก็ไปโดน
0: ตัดเลยแล้วก็ไปพลาดกันเองอ่ะแต่ถ้าเพิ่มความแน่นอนในเกมรับหน่อยผมว่าหมู่ไบรตันชุดนี้ดีครับ
2: ครับ
0: เล่นแบบนี้นี่ต้องใช้ว่ายูโรปาลีกก็เต็งอ่ะไอ้คอนเฟอเรนซ์อ่ะ
2: เขาก็หวังอยู่ว่าจะได้แชมป์นะ
0: ขอสุราสบุกคนทำฟาวครับผู้สินให้ลูกได้เปรียบอยู่ออกซ้ายบอสกายี่เปิดมาลูกนี้เลยมาเสาไกลเปิดไมคีแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับ
2: เกือบไปครับอู้แล้วดูครับลูกทีมของกุสแลนี่มากันอย่างมันเลยครับ
0: เป็นยาซินอายารีครับได้ยิง
2: เนี่ยออกซ้ายก่อนนะครับออกซ้ายแล้วเปิดยัดเข้ามาบอลมันเลยมาเสาไกลครับคาริโกตบเข้ามาอายารียิงยัดเสาแรกออกครับ
0: เกมนี้ชนะโคนครีเขาก็ยิงไกลสุดสวยเหมือนกันนะครับ ยาซินอายารีกูไม่ง่ายนะครับเนี่ยอาร์เซนอลเหลืออีก 5-6 นาทีครับครึ่งแรกลาย่าให้เอซีคอนซ่าครับ

0: ซาก้าลงมารับต่ำแต่ยังพลิกเล่นไม่ได้ครับสุดท้ายเรียกฟาวได้สกายไปเข้าจากข้างหลังก็ถือว่าเสียเรียบให้ซาก้านะครับ
1: ครับวิกตอร์ยูเคเรสเนี่ยกล้องจับมานะครับตอนนี้โดนบีบครับอาร์เซนอลแฟนๆไบรตัน
0: โอ้ต้องเปิดยาวแล้วดาวิดลายาฮาเวิร์ดจะมงเช็ดบอลยังไม่ไปไหนซาก้าตวัดอีกทีนึงแม่มีธงล้ำหน้าแล้วครับ
1: ต้องเคลียร์ผู้ตัดสินกันครับ
0: ตอนนี้มีฟุตบอลฮอลแลนด์ลงเล่นเพิ่มเติม1คู่นะครับ
1: ครับ
0: เอริโอเดนฮาร์กับคัมบูยัง 0-0 อยู่เดี๋ยวพักครึ่งเก็บอีกรอบนึงนะครับผลฟุตบอลที่แข่งกันในค่ำคืนนี้ปาสกาลสตาวโดนบีบแก้มาได้แต่ว่าเด็กข้างในเอาไปเสียบอลบอสคายี่ไหลมาเดคุยเปอร์เจอกับกาเบียลกาเบียลเหลี่ยมดีกว่าครับอ้าวแล้วมีตัวกดดันกาเบียลทิ้งตัวเลยครับโอ้โหเอ้าไม่ฟาผู้ตัดสินรู้ทันโอ้โดนเอาแขนป้ายหลังนี่แกทิ้งเลยครับผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวให้
1: มันง่ายไปหน่อยนะครับ
0: อาร์เซนอลพื้นที่เปิดซ้ายคาราฟิวรี่มาโซลิสต้องกระชากแล้วครับโซลิสลากตัดเข้าในโซลิสขวามีอยู่ครับซาก้ารอตัวอ้อมอยู่ซาก้าให้เดคันไลท์เปิดมาไม่ผ่านครับติดอายารีทิมเบอร์เล่นกับโอริกาดหมู่พอช้าสีฟ้าของไบรตันก็เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: ทิมเบอร์กาเบียลขอส่องไม้กาเบียลออกซ้ายดีกว่าครับคาราฟิออรี่กาเบียลบรูโน่โดนขวางอยู่ครับเชมากดดันแล้วต้องย้อนคืนหลังให้คอนซ่าครับโอริกาดให้ขายฮาวแบตครับโอริกาดต้องพยายามลงมารับบอลต่ำต้องเหมือนเล่นเป็นตัวฟรีเลยครับโอริกาดกาเบียลคืนมาที่คอนซ่าครับสุดท้ายไปท้ายสุดเลยครับเดวิดลาย่าออกมาเอสลีย์คอนซ่าขึ้นไม่ได้ก็เนี่ยนะครับเน้นคองบอลอยู่กับอาร์เซนอลซาก้าแล้วพลิกมา1หลุดมา2ริมเส้นด่าน3ไม่ผ่านนะโอ้โหซ้อนกัน3ด่านครับ
1: แต่เกือบไปได้เหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไหมครับบุกโยซาก้า
0: ตัวนี้เอาแกไม่อยู่นะ
1: คือขาแค่ไวเลยบุกโยซาก้าเนี่ย
0: เวลายังไม่หมดลุยต่อครับอาร์เซนอลต้องการประตูตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกครับจ่ายบอลมาโดนไบรตันตัดได้อีกแล้วครับไหลขึ้นมาทางขวาคอสูรัสเจอขวางอยู่2ไปเองไหมคอสูรัสลุยมาในกรอบโทษเปิดยัดเลยครับพวกนี้ได้เตะมุมครับ
1: โอ้โหความที่ได้เห็นในเกมนี้คือผู้เล่นไบรตันเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับนี่กล้าเลี้ยงจี้เข้าหากาเบียลแล้วแหมสับแล้วหลอกยิงเลยคร
0: ับแล้วฮัสโซก็ต้องระวังอยากให้โดนลูก2ในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแล้วปาสกาลสตาวบูสโควิดตัวใหญ่ด้วยลูกอากาศดีนะครับ
1: ใหญ่ทั้งคู่เลยที่พูดมานะครับ
0: เดคุยเปอร์นี่กระจอมแอสซิสต์คนหนึ่งนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับจะจ่ายให้ใครเดคุยเปอร์เปิดไปเสาไกลโหม่งยัดมายังติดอยู่หน้ากรอบไปโทษซ้ายซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหตรงนั้นอาร์เซนอลขวางได้โซลิสเรียกฟาวแต่ผู้สินให้ได้เปรียบซาก้าตวัดต่อคาราฟิโอรี่ให้โอริกาดหน้ากรอบเขตโทษซาก้ามีว่างๆอยู่โอริกาดเข้าซ้ายยิงฉลับซาก้าซัดอีกทีนึงก็ติดแฟร์บุกเกนโอ้โหไม่ได้ครับ
1: แหมจังหวะเข้าขวาแต่ว่ามันสะกิดเบาไปหน่อยครับ
0: อ้าวแล้วไบตันสวนกลับเร็วโกเมสให้กับคอสซู

0: คือมันไม่รู้จะรับยังไงครับ
1: โอ้แล้วนิวคาสเซิลจะหยุดโทษคือไบตันน่ะจะดึงให้จบครึ่งแรกก็ได้แต่เนี่ยจังหวะเขามีพื้นที่เขาเปิดยาวมาแล้ว
0: เลือกเสี่ยงเลยครับ
1: เสี่ยงจะเอาจังหวะสวนกลับแล้วได้
0: ไม่เข้าอีกแล้วครับลูกแบบเดิมครับคืออาร์เซนอลเนี่ยไปยืนมองผู้เล่นไบตันเวลาพลิกได้นะครับโอ้เป็นกาเบียวกับคอนซ่าครับไม่เข้าหาครับโอ้โหลูกนี้ก็ตัวรายาไม่ได้นะครับว่าสองลูกที่โดนคือมันเสียบเสาหมดครับ
1: แล้วบอลตกพื้นเบียดเสาเลยอ่ะส่วนนิวคาสเซิลลุ้นลูกที่3นะครับจุดโทษดูแล้วว
0: ิซ่า
1: โยฮันวิซ่าหรือเปล่าก่อนหน้านี้วิลล็อกก็โดนทำฟาว
0: ครับต้องเป็นวิซ่ายิงไหม
1: เอ้ายิงโดนปัดออกครับโอ้นิวคาสเซ
0: ิ
1: ล
0: ใครยิงครับ
1: ลูก3ไม่ได้โยฮันวิซ่าครับ
0: นั่นไง
1: จุดโทษพลาดครับเกมไบตันเนี่ยทดเจ็บแค่นาทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหโดนเซฟครับแล้วมีวิซ่าเป็นกัปตันทีม
0: ผมก็ไม่ต่างกัน
1: นี่ยิงจุดโทษพลาดได้คะแนนลบเลย
0: โอ้โหแล้วก็จบครึ่งแรกครับไบรตันนำอาร์เซนอลอยู่2ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากมาคาโกสนาที31แล้วก็คอสตูลาสนาที45นะครับ2ลูกยิงไกลเข้าไปครับจบครึ่งแรกนี่ก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังนะใครเพิ่งมานะ
1: ครับ
0: ส่วนคู่อื่นที่แข่งขันอยู่นะครับก็จะมีเอเวอร์ตันนำอิปสวิชอยู่1-0นะครับนิวคาสเซิลก็ยังนำแค่2-0นะครับแชมป์ชิพอังกฤษนี่เบอร์มิงแฮมตามหลังวินสเบอร์0-1ครับเบอร์ลี่นำดาร์บี้1-0ลินคอนนำสวอนซี1-0นะครับพอร์ทสมัธเสมอแบล็กเบิร์นอยู่1-1 QPR 10คนนี่ตามหลังเพรสเซนต์อยู่0-2นะครับเร็กซ์แฮมก็นำซอลแทมตันอยู่1-0นะครับบูเดสลีก้านี่กัดบักตามหลังมาอยู่1-2แฟรงเฟิร์ตไฟร์บวกยัง2-2นะครับฮัมบูร์กครับวันนี้แหมสิงห์เหนือครับอัดแพะบ้าไป2-0อยู่นะครับตอนนี้ส่วนเวเดอร์เบรเมนครับนกนางนวลนี่โดนอัลส์บวกบุกมานำ2-0ครับสุราท้ายเกมนะครับโบโลญญาตูริโน่ยัง1-1นะครับอูดิเนเซ่ตามหลังกายารี0-1เนเธอร์แลนด์เอเดริซี่ครับเอเดโอเทนนาฮักนะครับเสมอกับคัมบูอยู่0-0ส่วนลีกาบริกาบริเกตนะครับก็คิวบิเซนเต้นำมาริติโมอยู่1-0ครับนาซองนาวตามหลังฟาร์มาริกา0-2นะครับส่วนลาลิกาสเปนครับบิลบาวยังเสมอกับอาราเบสอยู่0-0เซอร์กุนด้าอันดอร่านะครับตามหลังกีชอนอยู่0-1นะครับนอกนั้นผมไล่ไปว่าอื่นๆนะครับมีจูเวลโปลีครับเอชูเวอร์นี่นำAAL ลาวริเย่นะครับอยู่1-0นะครับส่วนบัลกาเรียนี่เซฟเดมฟรีนะครับโซเฟียตามหลังบอเตฟพร็อพดิฟอยู่0-2นะครับนอกนั้นนี่เอาหลักๆก่อนแล้วกันนะครับฟินแลนด์แมคาลิก้าแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปนี่ VPS ตามหลังคูวีเอสอยู่0-2นะครับมีอะไรอีกเอ่ยซีรีส์ B นะครับมีการาเดเซ่ครับตามหลังเรเวนเตอร์วอยู่0-1ครับเครโมเนเซ่ยังสวยอองเตล่าอยู่0-0ปาเลโมล่าสุดนำปาโดบ้า2-1นะครับส่วนเอสเตดีบีซีในเทเลนี่วิเทสอันเนมก็เสมอกับจองพีเอสวีอยู่0-0ครับนอร์เวย์อิตาเลียนะครับคริสเตนซุนกับโรเซนบอกยัง1-1นอกนั้นนี่มีโรมาเนียครับซูเปอร์ลีก้าครับเซฟาครูสตามหลังยังเสมอกับ FC โบโตซานี่อยู่นะครับ0-0สกอตติชพรีเมียร์ลีกครับดันดีนะครับนำมาตุเวลอยู่2-1นะครับฮิเบเนียนตามหลังอาบดีนอยู่0-1เซนต์จอห์นสโตนเสมอกับฟาวเคิร์กอยู่0-0นะครับเซนต์แมรีนนี่ตามหลังดันดียูไนเต็ดอยู่0-3ไล่มาเรื่อยๆแล้วกันนะครับสวีเดนออสเวนคานครับเพิ่งจบไปมีบอมาปอชคาน่าแพ้กดเดบอกไปนะครับ0-1วาสเตรัสนะครับก็นำเมาโมอยู่2-0ซุปเปอร์เรดทานนะครับก็ออดิโวนะครับตามหลังวานาโมอยู่1-2วาเบิร์กก็นำบาเก้อยู่3-2นะครับนอกนั้นนี่ดูแล้วหมดแล้วคร
1: ับ
0: เอาที่แข่งอยู่ตอนนี้หลักๆนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นไงครึ่งแรกพี่ใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ไหม
1: คือเซอร์ไพรส์ที่ไบตันกล้ากับอาร์เซนอลน่ะ
0: กล้าบวกแต่
1: แต่จริงๆผมเห็นไบตันเล่นทรงเนี้ยตั้งแต่ไอเกมที่เขาแพ้โจซี 4-3 ละ
0: เขาก็สู้เลย

0: ันที่เชลซีนำ 3-0 แล้วเชลซีไปพลาดปุ๊บเราไปตันได้มา 1-3 แล้วจากนั้นมาเล่นโคตรดีแต่ไอ้ช่วงที่เขาเสียอย่างที่บอกคุณต้องแนวรับของไบรตันน่ะมันชอบเสียเองจะบิ้วจะเซตอ่ะ
1: ชอบเซตแล้วแบบไปคึกกักโดนเอง
0: แต่ผมก็งงที่โอ้โหนี่คุณกล้าแลกกับอาร์เซนอลแบบใช้คำว่าอะไรคุณต้องคือไม่กลัวเปิดหน้าเลยนะ
1: ก็จะใช้คำว่าคืออ่ะ
0: ที่ใครที่มันอ่ะ
1: พี่มาผมมาเขาอ่ะ
0: ใช่ใช่จนกลายว่าสิ่งที่ไบรตันทำอ่ะมันไปกดดันอาร์เซนอลที่ทำให้อาร์เซนอลเล่นไม่ออกนะครึ่งแรก
1: แล้วแหมประตูที่ว่าเหนียวยังลาย่าวันนี้โดนสองลูกแบบหมดสิทธิ์จริงๆนะ
0: แต่2ลูกที่ลาย่าโดนก
1: ็ต้องโทษตอนหลังที่ไม่เข้า
0: ต้องสองช็อตเลยนะ
1: คือพอฝั่งของไบรตันได้บอลนะครับคู่เซนเตอร์อ่ะไม่มีใครเข้า1คนรองคนเป็นว่าถอยออกมายืนคู่กันนะ
0: ครับ
1: ก็เลยโดนจริงๆครับ
0: ล่าสุดกัดบักกับไมล์22นะครับ
1: ครับ
0: ข้อความนิดนึงก่อนจะไปเบรกของเราเข้าตอนกี่โมงเนี่ย
1: 3ทุ่ม
0: ดาโลประกาศก้าวนะเจฟูแลมขอเสริมขาเก้าอี้คาลิกให้แข็งแรงจะจืดเองดอกูเกทับดาโลเจอฟูแลมขอเซฟคาลิกส่วนโอนาน่าให้กำลังใจอยู่ห่าง
1: ๆว้ายนะฮะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนข้อความมันอะไรเนี่ย
0: คุณไก่ร้อยเอ็ด
1: เออเนี่ยคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: น้องใหม่วันนี้น่าจะกลับมือเปล่ากัน
1: ทั้งหมดคุณเอกคุณต้องอาชุนไก่ร้อยเอ็ดเอาข้อความมันส่วนขึ้นมา
0: ใช่ใช
1: ่สวัสดีค่ะพี่เอกพี่ต้องคู่นิวขอยิงรวมกัน3ลูกนะฮะจากน้องหงร่อนมีโอกาส
0: ถ้าเมื่อกี้พิซซ่ายิงเข้านี่ก็เคลียร์ตั้งแต่ครึ่งแรกนะ
1: เออจบเลยวันนี้สวัสดีค่ะนายเอกนะต้องและแฟนๆ99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะครับติดตามตลอดคืนนี้ฟังยาวค่ะฟังสดๆตลอดทั้งคืนนอนที่หนูเก็บชัยชนะ3แต้มแน่นอนจะเคยลงทุนครับเอาให้แต้มเดียวก่อน
0: ต้องปรับอ่ะอาร์เตต้าวัดเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแพ้จะโดนอีกก็ยอมอ่ะคือต้องเน้นให้มากกว่านี้
1: ใช่อันนี้ถามมิโตมะยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเจ็บอยู่ครับมิโตมะเหมือนยังไม่พร้อมจริงเจ็บตั้งแต่ช่วงบอลโลกนะ
0: ครับ
1: นี่สวัสดีน้องเอ็งต้องวันนี้พาไปไบรตันชนะนอนได้เลี้ยงกาแฟค่ะ
0: งั้นเตรียมตัวติดกาแฟผมนะพี่หญิงนะ
1: เอออันนี้ก็เป็นใหญ่เน้นเลยครับกลางสัปดาห์ทีมชาติครับเน้นเลยครับเน้นเลยอันนี้นี่เวเฟอร์ไม่เขาไม่คุยกับผมแล้วครับบอกถามเฉพาะในมุมของพี่เอกคนเดียวนะครับระหว่างแมนยูเชลซีพี่บอกว่าไหนหนักกว่ากันครับว่าเป็นคนกลาง
0: หนักกว่ากันหรออ
1: ืม
0: หูนี่เป็นคำถามง่ายมากนะเวเฟอร์แต่ตอบยากนะ
1: มันบอกไม่ถูกอ่ะ
0: เออนักเตะของแมนยูกับเชลซีอ่ะมันนักเตะระดับเบอร์คลาสอยู่ในทีมหลายตู้นะ
1: ใช
0: ่ท่านหนักหรอผมให้แมนยูหนักกว่าม
1: ันไม่มีทรง
0: เพราะว่าอย่างอลองโซมาทำเชลซีผมว่ามันต้องใช้เวลาปรับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าระบบ3ของอลองโซถ้าทำได้เหมือนตอนอยู่กับเลเวอร์นะกับนักเตะชุดเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าหูได้รุ่นยาว
1: ๆถูก
0: แข็งแน่ส่วนแมนยูบทจะชอบดื้อๆนะ
1: คือ
0: นี่เอาคุณต้องง่ายๆนะแสดงว่าไอ้นัดที่แล้วที่คุณแพ้ไปท่านตกรอบอ่ะแสดงว่าคุณต้องให้เครดิตไบรตันนะเว้ยก็คุณดูไบรตันเล่นกับแมนยู
1: มันเล่นกับ
0: เออฉะนั้นวันนี้ดิ
1: แต่คืออย่างถ้าผมนิดนึงแล้วกันเวเฟอร์คือผมมองมาตั้งแต่นัดแรกๆแล้วว่าแมนยูเต็ดมีปัญหาวิงแบ็คคือบุกก็ไม่ดี
0: อย่างน้อยๆถ้าซัมเมอร์ได้ลุยซอมานี่ก็ปิดไปหนึ่งจุดแล้ว
1: เอาใครก็ได้พี่ที่มันดีกว่านี้เพราะว่าในส่วนตัวผมอะผมมองว่าผมพูดตลอดผมพูดกับหลายคนเนี่ยผมมองว่าทำไมแมนยูไม่เอาเอลมาลิกฮัจจิดิยุบ
0: อันนี้เห็นด้วย
1: เพราะว่าอย่างแรกคือโอเคน้องอาจจะเล่นปีแล้วเล่นเป็นปีแรกเล่นดีมันก็มักจะเคยเกิดขึ้นแต่ค่าตัวมันไม่ได้แรง
0: คุณต้องคุณดูล็อบโบ้แม็กควายเลยตกชั้นกับเฮานะ
1: ใช่แต่
0: เป็นแล้วแม็กควายโดนเลสเตอร์ซื้อแล้วก็ลิเวอร์พูลไปซื้อล็อบโบ้มาจากเฮา
1: ถูก
0: เออ
1: แล้วสุดท้ายก็คือไประดับที่ดีขึ้นซึ่งคือแอบ
0: เห็นด้วยผมเห็น
1: ดียุคกับพี่ดูดิพอมากับอยู่เวนฟอร์ดเป็นไงเมื่อวานเล่นดีไห
0: ม
1: เจอเชลซีได้ดีเลยแล้วก็คือตรงสเปคแมนยูคือลุกรับเร็วเปิดบอลด้านข้างดี
0: ไอ้ซ้าย 3B ดีหมดเลยไบตันเบนฟอร์ดบอลมา
1: คุณ
0: เอาแบ็คไหนก็ได
1: ้ส่วนฝั่งแบ็คขวาเนี่ยคุณก็ลองไปหาในสเปคที่มันมีเนี่ยมันมีหลายคนที่แบบใช้ได้อ่ะแต่ก็ไม่รู้แ อันเนี้ยผมดูจากข่าวมาหลายๆสื่อในอังกฤษก็พูดตรงกันก็คือว่าสิ่งที่คาริกเสนอไปอ่ะมันไปถูกเบรกโดยทีมสเกาท์ทีมฟุตบอลคือเขาไปเล็งที่เจสันวิลคอกว่าวิลคอกบอกว่าคุณให้เป้าหมายผมมา
0: แสดงว่าคาริกเป็นแค่เฮดโค้ชหรอ
1: คล้าย
0: ๆไม่
1: ใช่ไม่คล้ายๆคือ
0: ไม่ใช่ผู้จัดการทีม
1: คือได้ผู้จัดการทีมแหละแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นนะครับเขาบอกว่าฝั่งของบอลอย่างเจสันวิลคอก
0: ยังต้องผ่านผอ.กีฬาเหมือนเดิม
1: อ่ะซึ่งวิลคอกบอกว่าก็คุณให้เป่ามาเท่านี้แต่บอร์ดให้งบผมมาเท่านี
0: ้
1: ก็เลยไม่ได้ตัวที่ต้องได
0: ้เพราะว่านิวคาสเซิลเขาไม่ขายลุยส์ฮอลในราคานั้นแล้วแต่ดียุบ
1: ม
0: าโอเคนะผมว่า
1: เอาผมนึกบอกว่า
0: ผมว่าดี
1: ผมบอกว่าเอลฮัตจิมาลิกดียุบเนี่ยอาจจะประมาณสักผมจำไม่ได้ว่าเบรนท์ฟอร์ดซื้อเท่าไหร่แต่มันไม่ได้แพงแมนยูอาจจะต้องแพงอีกสัก10ล้านแต่มันก็จะไม่ได้แพงเวอร์
0: อย่าไปมองว่าทีมเขาตกชั้นคุณต้องไปมอง
1: วิธีการเล่น
0: คุณต้องไปมองฟอร์มการเล่นส่วนตัว
1: แบ็คขวาเนี่ยคิดไม่ออกอ่ะคุณไปเอาดาเนียลมุนยอร์ดฟรีสิฟอร์เรสได้ฟรีอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตามนายเก่ามา
1: ใช้ได้เลยซึ่งอันนี้เราเป็นแฟนบอลเนาะก็ดูได้ในมุมผมแต่ว่าที่เหลือมันคือการตัดสินใจของทีมไง
0: ใช่ใช่
1: เราก็ได้แค่มองตาปิดๆสองคนนะพี่ถูกไหมดียุคกับมุนยอร์ดจบเลยนะเอามาเสริมตัวที่มี
0: ไม่ต้องไปมองในลีกอื่นหรอกเอาแค่ในพรีเมียร
1: ์สองตัวเนี้ย
0: จบผมคิดเหมือนกัน
1: ซึ่งพอวีเนี้ยมันเห็นชัดเจนว่าโอ้พอโดนด้านข้างพี่เห็นไห
0: ม
1: โดนคอร์สเข้ามาเอามึนแล้วแล้วการว่าคู่เซนเตอร์อย่างแม็กควายกับลิซันโดอ่ะมันก็มึนไปเลยเพราะว่าม ันต้องช้อนตลอดไง
0: ก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนเนาะปัญหาก็คือแบ็กนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณต้อง
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้21:57พักกันก่อนสักครู่นะครับ
1: ครับ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ัตว์กันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซูเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยหลี่หมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: จูนชีวิตให้

0: Wrestling. Soccer Live Report.
1: ทุ่ม5นาทีนะครับกลับมาอยู่กันต่อซ็อกไลน์รีพอร์ตนะครับกลับไปที่ Amex Stadium ครับไบรตันยังนำมาสู้อยู่นะครับ 2-0 นะครับแต่ว่าดูจากตัวผู้เล่นแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครับ
2: ก็เดี๋ยวดูการแก้เกมของมิเกลอาร์เตต้านะครับอย่างน้อยๆลูกตีไข่แตกต้องมาให้เร็วนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนเอเวอร์ตันอิปสวิชครึ่งหลังก็ออกสตาร์ทแล้วนะครับก็ยังเป็นเอเวอร์ตันที่นำอยู่ 1-0

0: มาคีแนนดูซิฮอไปน้อง
1: อืมสักลูกนึง
0: โอ้ตอนนี้แฟนตาซีย่ำแย่ครับมีแต้มเดียวครับจะบ้าตาย
1: พิซซ่าคนเดียวทำคะแนนหายไปเยอะเลยนะครับ
0: ใช่อ่
1: ะบุนเดสลีก้าอัปเดตนิดนึงนะครับก็กัดบักไมล์ 2-2 แฟรงค์เฟิร์ตไฟบวก 2-2 ฮัมบวกนำโคโลน 2-0 เบเมนตามหลังอัลสบวก 1-2 นะครับบิลบาวกับอาราเบสในศึกดาริก้าจบ 0-0 นะครับส่วนเกาโชเนี่ยกายารีบุกไปชนะอูดิเนเซ่ 1-0 โบโลญญากับโตริโน่เสมอ 1-1ลุ้นลูกเตะมุมของอาร์สโตครับบุกยศซาก้า
0: ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผมเนี่ยป่วยเองเลย
1: ฝนก็ตกแค่ทุกวัน
0: ใช
1: ่คอนซาฮาวเวตคาลาอยู่ในกรอบไปโทษซ้ายของซาก้าเปิดมาเสา2หูยังหม่งทิ้งไม่ได้ครับแล้วจังหวะโมงของบูสควิดเหมือนจะไปฉลับเพื่อนอาร์สโตนออกไปเอง
0: อืมเนี่ยครับดูสิงห์บอกว่าเอออิงลัดนะครับบอกฉลับครับทัชครับ
1: คาราหรือเปล่าเป็นคาราที่ขึ้นโมนะครับ
0: ก็แต่คือเสื้อตัวนี้ก็ดูสวยดีนะ
1: ลองไบรตันเหรอ
0: ใส่ซื้อซะหน่อยเรื่องเสียตังค์อยู่แล้วนะครับ
1: สวยสวยดีมันแปลกอ่ะคือถ้าเราเห็นนะคงไม่ได้มองเป็นเสื้อไบรตันแน่นอนผมบอกเลย
0: ผมสงสัยแหละผมเลยไปหาคำตอบเมื่อกี้นะครับผมรู้ว่าอ๋อครบ125ปี
1: แต่นอนห้ามโดนลูก3นะครับถ้าโดนลูก3โอกาสที่จะไม่มีแต้มเนี่ยสูงเลย
0: เลยครับโดนอัดไปแล้วครับคายฮาเวส
1: แล้วแนวรับของไบรตันวันนี้ไม่ปล่อยให้เกมรุกอาร์เซนอลเล่นได้ถนัดเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ฮาวเวตขยับไปอยู่ริมเส้นเจอคาริบูเป็นโซลิดนะครับเปิดมาเสาไกลแล้วก็หล่นออกไปอีกครับยังไม่แม่นครับจังหวะเปิด
0: ผมชอบความพยายามของคริสซอสโซลิดนะครับคือแกพยายามลุยพยายามเปิดทุกจังหวะครับ
1: เนี่ยมิเกลอาร์เตต้ายังเครียดอยู่แฟร์บุกเก้นเปิดยาวๆขอสุราชิงมงกับกาเบียลมาร์ซาโกสวิ่งไปกดดันครับคาราเฟโอรี่คืนดาวิดลาย่าคอนซ่าเนี่ยให้เพื่อนลงมารับต่ำๆหน่อยทิมเบอร์ให้มาคอนซ่าโดนบีบยังเลาะดิมเส้นมาคอนซ่าต้องย้อนคืนเดคเคนไลท์ลาย่าครับคาฟากมาทางซ้ายให้คาราฟิโอรี่มีโกเมสเข้าไปบีบครับโซลิสไหลมาบรูโน่ยัดมาตรงกลางเอ้าจ่ายบอลน้ำหนักขาดนะครับไบรตันเก็บได้คอสูลาร์ดหน้าขอไปโทษขออีกไหมคอสูลาร์ดขวาซัดลูกนี้โอ้โหเฉี่ยวเสาไกลแบบได้ลุ้นเลยครับ
0: โอ้โหใช่ครับว่าจะโดนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะครับไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับโอ้โหจังหวะกระชากคอสูลาร์ดไม่กลัวเลยครับที่เขาหากาเบียวแบบวัดเลยครับ
1: คือไปไล่เพลสจนอาร์เซนอลจ่ายบอลพลาดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เปิดบอลยาวมาโมงยังไม่ดีอีกครับโซลิสโอ้กล้ายิง9ครั้งนะไบรตัน
0: คือกล้ายิงด้วยครับอย่างที่เรียนครับ
1: ตรงกรอบ3ได้มา2ตัวอาร์เซนอลยิงแค่3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ครั้งอาร์เซนอลตัดได้เหมือนกันทิมเบอร์ทางขวาไหลซาก้าแต่น้ำหนักโอ้นำไปเยอะเลยสตาร์ถึงก่อนเปิดฉลับซาก้าออกด้านข้างครับ
0: โอ้เสียฟานิเคอร์ไม่ได้ปาร์ตคาวสตาร์จอมเก่าเลยนะครับ
1: กระตุ้นเพื่อนเลยครับบุกยศซาก้า
0: สักครู่ที่กล้องจับไปมันจะเป็นรีคูเปอร์เลยครับ
1: ตอนแรกผมมองว่าดีมือสั้น
0: เป็นเหมือนเป็น financial director ครับของสโมสรนะครับคือผมว่าทวนยิบรูมเขาเข้ามาแล้วเขาจัดการได้ดีคนเก่งมาช่วยบริหาร
1: มาอีกแล้วอายารีเข้าขวาไหลมาคอสูลาร์ดโดนชนผู้สินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหมันง่ายไป
0: แม้แต่คอสูลาร์ก็ไม่ได้โวยนะครับเพราะว่าน่าจะทิ้งตัวด้วยครับ
1: บุนเดสไมล์พลิกขึ้นนำกลัดบัก 3-2 นะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพเซาท์แฮมป์ตันตีเสมอเวสต์แฮม 1-1 โอ้มาอีกแล้วคงต้องเดอะควีเปอร์เปิดมาเสาไกลโอ้ล้นออกไปเอง
0: แค่เปิดเลยก็ยิงครับโอ้โหโหจริงๆครับ
1: ไอสปอนเซอร์หน้าอกมีอยู่นะ
0: มีแต่เขาทำเป็นที่ผมบอกพี่อ่ะเขาทำเป็นสีฟ้าหมด
1: โอ้เสียงจะโดนเหลือนะครับเนี่ยเขาสุราสเหมือนไปทิ้งตัวจอจุดโทษนะครับอาร์เซนอลหลุดมาโซลิดทางซ้ายลุยมาสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้โหเพื่อนเข้ามาไม่ทันครับ
0: คือแฮร์แวร์สแกร์ไปฉีกออกข้างนอกแล้วนะครับจะไปอ้อมหลังฝั่งโซลิส
1: เปิดไม่ดีอาร์เซนอลเก็บได้แฮร์แวร์หน้าต่อไปโทษบูกาโยซาก้าซาก้าเข้าขวาเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโอ้โหเล่นเยอะจังหวะไปหน่อย
0: ลอสกาเย่ยังสอนได้เลยครับแฟนอาร์เซนอลครับอุตส่าห์ลงใต้ไปแล้วก็ต้องเชียร์หน่อยครับนั่งรถไฟไม่นานครับ45นาทีจากลอนดอนครับไบรตัน
1: คือถ้าจะมีสักลูกก็หวังจะลูกเตะนี่ครับ
0: คอนซ่าไปแก้ตัวหน่อยน้องไป
1: ก็จังหวะโอเพนเพย์น้อยมากนะครับ
0: เพราะว่าฝั่งไบรตันเขาซ้อนกันได้ดีนะครับ
1: สุดไหนซ้ายซาก้าเปิดมาเสา2จังหวะมงเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับแบ็คคาโกรส
0: แบ็คคาโกรสแน่นอนจริง
1: คาริโอกลูยกมาไม่ถึงอายารีไลท์ไอคอนซ่าจับบอลไม่อยู่บุสโควิดเคลียร์เลยครับจังหวะไหนเสี่ยงเขาก็เคลียร์เขาเล่นไม่ยากนะ
0: ครับเสียงเชียร์ที่เอเมกเซเดียมดังมากนะครับเชียร์ไบรตัน
1: เบอร์บิงแฮมตีเสมอมิดเดิลสเปอร์1-1ครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพชิมเบอร์ครับต้องขยับเติมขึ้นมาช่วยเกมลุกให้เยอะหน่อยครับบริการลากตัดเข้าไปตรงกลางให้แกเบียลเบิร์นต่อครับบริการขอเองไหมนอกกรอบโทษจะลุยมาโอ้สามคนจะผ่านนะดื้อๆไม่ได้ครับยาซินอายารีคอสูลาร์ระหว่างกับเดอะคุยเปอร์มาแล้วครับนั่นแหละครับวางยามาทางซ้ายแต่เดอะคุยเปอร์ไม่วิ่งครับ
0: วางเล็กด้วย
1: อาศัยลูกฉวยโอกาสไบรตัน
0: จริงๆก็คล้ายเกมแมนยูนะครับบีบบีบแมนยูพลาดยิงตูมตามเข้าไปเลยคร
1: ับ ใช่ๆนี่ขนาดว่าอาร์เซนอลที่ว่าแกะเพรสเก่งๆนะยังมีช็อตหลุดนะ
0: แต่ก็ต้องชมความเก่งของไบรตันที่อาศัยจังหวะได้ดีเลย
1: นี่เอาอีกแล้วครับคอสูลาสลอสูลาสหลุดมาจะต่อให้เพื่อนโอ้โหไปโดนใครเอาแบตออกหลังครับ
0: คอสูลาสบอกเพื่อนไม่ดึงตัวเองออกมาจะได้เปิดพื้นที่ให้แกก็ต้องชมแฮร์แวร์สิที่เสียบอลและตามไล่เอนะครับถ้าปล่อยเนี่ยโดนยิงแน่นอนครับเพราะแกเป็นคนเสียบอลนะครับ
1: มีไหลคืน
0: เหนียวนิดนึงแต่ว่าเหนียวไม่แรงครับไปบล็อกได้ครับจังหวะสุดท้าย
1: โอ้ท่านลูกนี้ไบรตันนำ 3-0 ไม่ต้องไปโทษใครแล้วครับแฮร์แวร์
0: เลี้ยงเองเลยครับ
1: แบล็กเบิร์นขึ้นนำพอร์ตสมาร์ท 2-1 นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะลูกตั้งเตะของเบรนท์ฟอร์ดพาสคาลโกสครับรับเหมาหมดเลยครับลูกเซตพีทแมนโอ้โหวูสวิตขึ้นมาแล้วครับ
0: ใหญ่ๆทั้งนั้นคร
1: ับ ใหญ่เลยครับเปิดมาเสา2โมงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3-0 ครับเหลือจะเชื่อ
0: โอ้โหเนี่ยลงนักเตะใหม่ยิงเลยครับอันเดรส
1: เชม่าครับโอ้โหอาร์เซนอลนี่แหละครับจุดเริ่มต้นมาจากการจ่ายคืนหลังของไคฮาวเวิร์ดอ่ะเดวิดลาย่าจะไปฟ้องผู้สินว่าโดนทำฟาวหรือเปล่า
0: เดี๋ยวรอดูครับโอ้โหแต่มงสวยจริงนะครับ
1: ส่วนเอฟเบอร์ตันเหมือนจะมีลูกสองนะครับเดี๋ยวรอเช็คสักครู
0: ่ทีโนแบร์รี่ครับซัดประตูที่2ครับ
1: นี่ลุ้นแฮตทริกเลยนะน่ะ
0: คือข้างในอ่ะมียันตรงรายาครับที่มีฝั่งของปาร์คคาวสตาวเนี่ยไปกดดันนะครับ
1: แต่มีเด็กแค่ไหนก็
0: บังไว้ให้
1: ก็ขวางอยู่อีกชั้นนึงนะ
0: เนี่ยครับมันมีไปผักนิดนึงครับแต่ว่ามันโดนตัวรายานิดหน่อยนะแต่ว่าดูแล้วน้ำหนักไม่น่าเยอะครับแต่ลูกมงของอันเดรสคือขึ้นคนเดียวครับ
1: อันเดียสขึ้นมาเนี่ย
0: เนี่ยครับมีจังหวะนิดนึงแต่ว่า
1: นี่น่าจะหนักพออ่ะเดี๋ยวดูครับผู้สิน
0: มันจะมงดีด้วยครับ
1: อาจจะมีเช็คมงเช็ดเสาเข้าเลยนะครับอันเดอร์เชมา
0: ตัดหน้าทางกาเบียมากันเยสเลยครับ แต่สายตาพวกผมไปดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยครับจริงๆครับโกสตาร์เรียบร้อยครับ
1: โหเจ้าบ้านนำห่าง3คู่เลยนะครับไบรตัน 3-0 เอเวอร์ตัน 2-0 นิวคาสเซิล 2-0 คือถ้าวันนี้ไบรตันชนะอาร์เซนอลผมบอกเลยไม่มีฟุกนะครับฝีมือล้วนๆมาอีกแล้วคอสุรัตไหลทะลุช่องมาคอสุรัตโดนชนผู้สินไม่ชี้ครับโอ้โหใจแข็งจริงครับวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้หนักพอนะครับ
0: ดูแต่คอสตูราเดปีนี้มาดีเลยนะครับออกสตาร์ทซีซั่นเนี่ย
1: ขอบคุณรูสแตร์ป่ะที่เจ็บ
0: รูสแตร์ด้วยแล้วก็เบลเบกที่ไปกัน
1: แล้วไอ้เจ้าซิมาร์สเองอ่ะก็กรีดก็เจ็บนะ
0: แต่ซิมาร์สมันดูไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่
1: เนี่ยไปหาว่ายังไง
0: ถึงบอกว่าไป
1: ที่ไม่ทีมใหญ่ไม่เห็นประตูของเอเวอร์ตันนี่เช็ค VAR อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่าโหจริงๆคอนซ่าเข้ามาจากด้านหลังแล้วนะผมต้อง
0: อือกูเสียแล้วบ่นเลยครับแต่จริงๆก็นำเยอะแล้วด้วยครับ
1: คือถ้ากดอาร์เซนอลต้องกดให้อยู่ครับ
0: ครับ
1: อ่ะมาอีกแล้วคอสุลัสโดนเกี่ยวจังหวะปั๊มของอายารีดบอลทะลักไปถึงดาวิดลาย่าโหมันมากครับคู่เนี้ย
0: เอาแล้วครับยาวๆครับแบบนี้อาร์เซนอลเนี่ยถ้าจะกลับสู่เกมลูกแรกต้องมาแล้วนะครับโอ้ไม่งั้นโอกาสที่จะเพี้ยงพล้ำพลาดก่อนสูงแล้ว
1: แต่ละลูกที่โดนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วสัปดาห์นี้ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านเจอเซนเดอร์แลนด์แต่ละลูกที่โดนคือหมดสิทธิ์เนี่ย
1: ใช
0: ่คือถ้าพูดตามตรงเลยนะเพราะว่า2ลูกแรกยิงไกลเนี่ยเสียบสาวหมดนะครับ
1: ครับ
0: ลูกมาสักครู่เองเนี่ยขึ้นบ่งก็ขึ้นบ่งของเดียร์อันเดรสแต่เอเวอร์ตันโดนยิบประตูนะครับ
1: ล้านหน้า
0: ครับ
1: ส่วนเบอร์มิงแฮมขึ้นนำมิดเดิลสเบิร์น 2-1
0: ยูเลนชิมเบอร์ออกแล้วนะครับตอนนี้ถอดบูโดคิมาไรส์ช่วยนะครับมิเกลเมเรโน่กับซูเบเมนดี้ลงมาครับถอดหลังถอดกลางสลับนะครับอาจจะปรับมาเล่นหลัง3หรือเปล่าครับแล้วดันกลางขึ้นไปเลยครับอิเกวาเดต้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้
1: จบสัปดาห์นี้มันก็จะมีเบรกทีมชาติอาร์เซนอลกลับมาอีกทีก็จะเล่นกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับ
0: โอ้โหเปิดยัดเข้ามาครับ
1: โอ้ส่วนซิตี้ครับหลังเบรกทีมชาติจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับ
0: เราต้องไปเช็คเรื่องตัวเจ็บแล้วบีบได้แล้วครับไบรตันตัดบอลกลับมาได้ครับ
1: ไอ้มิดฟิลด์ตัวลุกเขายังมีไอ้เจ้า
0: ไอ้ยูคุเย
1: ่ไอ้ยาคุเย่ตัวนะวันนี้มีชื่อสำรอง
0: นัดที่แล้วยิงได้แล้วคุเย่เนี่ยไปหามาจากไหนก่อนนี่ขายมาเลบ้ายแมนยูนี่ยิ้มกิ่มเลยนะ
1: เขาเนี่ยเขาก็หามา
0: แทนได้เรื่อย
1: บุนเดสไทยเกมครับแพ้บ้าโคโลนไล่ฮัมบวกมา 1-2 นะครับ
0: ครับ
1: ก็ย้ำนะครับสกอร์ของเอลตันเมื่อสักครู่เนี่ยโดน VR ยึดคืนนะครับเป็นลูกล้ำหน้าแต่มีแบร์รี่อยู่ในทีมด้วยเสียดายมากนะแล้วดูสุริฮอลเนี่ยแอดซิดเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วคู่นี้ถ้ามีผลแพ้ชนะถ้าไบตันจะชนะเนี่ยเบียดนี่ยังพอได้นะแต
0: ่ว่าน
1: ำห่างตัวเลข 3-0 สกอร์เหลือเชื่อมากนะครับ แล้วยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับหน้าไบตันวางข้ามฟากมาขวาไม่มีธงด้วยโกเมสคัตแบ็กกลับมาไม่ถึงอายารีครับคาราฟิลลี่โดนบีบคาราฟิลลี่โดนอายารีบีบต้องปล่อยขึ้นมาด้านหลังกาเบียลดิวอีกแล้วเกือบโดนไล่ครับมายังนิ่งพอครับอาร์เซนอลเดคันไนท์อู้จะเอาเดคันไนท์มายืนขวาหรือเปล่าผมต้องเหมือนตำแหน่งยืนเนี่ยเดคันไนท์มาขวานะ
0: เอาจริงเหรอใช่ครับ เมริโน่ก็จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าโดนบีบสิครับไม่ฟาวซะด้วยครับ

0: มาแล้วเรียกฟาวได้ไปคุยเปอร์ไม่ต่อขวาลงแล้วครับตอนนี้หนีกลัดบักเป็น 4-2 นะครับโอ้โหสถิติค่าเฉลี่ยบุนเดสลีกาก็เยอะเหมือนเดิมแฟรงค์เฟิร์ตไฟบวกจบแล้วนะครับกินกันไม่ลงนะเสมอ 2-2 ส่วนเบรเมนโอ้โหนี่ก็นาทีบาปครับนำอัลส์บวก 3-2 ครับฟรีคิกของไบรตันปาสคาลโกสจะมีคีเด็ดแอสซิสต์อีกไหม
1: โอ้โหคือของจริงนี่นะปาสคาลโกสเหมือนเป็นมิสเตอร์ไบรตันเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: สองรอบนี่คือดีทุกรอบเลยครับ
0: กับปอสกายี่คนหนึ่งนะครับขวาในกอสซ้ายในปอสกายี่จะเล่นสูตรไหนต้องระวังนะครับบูสโควิดกับปาสคาลสตาวแล้วก็เชม่าอีกคนบูสโควิดเปิดมาลูกนี้โอ้โหยังติดฮาเวตจังหวะ2หน้ากอไปโทษดวลลูกโมงกันอยู่ไบตันกระดกมากาเบียวครับพักอกหวดยาไปก่อนครับเตะไปไกลๆครับให้มันพ้นพื้นที่อันตรายหน่อย
1: ตอนนี้หนักเลยครับไอเดียไม่เกิดเลยครับซ่อโดนบีบเลยครับ
0: ทำบวกก็จบแล้วนะครับชนะ FC โคโลน 2-1 เอเวอร์ตันนี่ก็ยังเสียวอยู่นะนำแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ลูกเกมน่าจะเหนือกว่านะเอเวอร์ตัน
0: แต่ก็ขึ้นชื่อว่าบอลเหนียวอยู่แล้วนะครับบอลเอเวอร์ตันคอสุราสโดนเสียบเรียกฟาวได้ครับอาร์เซนอลไบตันเนี่ยสกอร์แบบเรียลไทม์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะครับ
1: ครับ
0: มีอยู่10แต้มคงต้อง
1: ทำไปเล่นไป
0: นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1เป็นทีมที่เกมบุกดุสุดในพรีเมียร์นะครับถึงตรงนี้ยิงไปแล้ว16ประตูนะครับ
1: โหดจัดและเสีย5นะครับไม่ใช่ว่าเสียเยอะด้วยนะครับ
0: ซิตี้อาร์เซนอลที่ว่า
1: แน่ๆ
0: เกมลูกดีๆเนี่ยยิงแค่8นะ
1: ใช่ครับ
0: ซิตี้ยิง8เสีย2อาร์เซนอลจริงๆก่อนหน้านี้เขาเสียแค่1
1: ครับ
0: มันโดนเพิ่มอีก3อันนี้ก็เลยเสีย4
1: แฟนไบรตันยิ้มกลิ่นเลยครับวันนี้
0: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ซิตี้ขอแค่เสมอก็จะเค้าจะแต้มนําฮะนั่นคือแต้มนํานะ
1: ใช่ครับแบบว่าครูกล้องจับไปที่โดนี่บลูมครับประธานสโมสรเนี่ย
0: วันนี้56ปีไม่ได้ไปเล่นนี่เหรอโป๊กเกอร
1: ์พอแล้วแค่นี้มีเป็นพันล้านปอนแล้วพี่
0: ผมเนี่ยครับเป็นไอดอล
1: ใช้ว่ามีพันล้านปอนด์เลย
0: อยากเป็นลูกบุญธรรมแกมากเลยโทนี่บลูม
1: โอ้โห
0: ผมเขาเล่นในอาชีพนะ
1: ใช่ใช่ที่นั่นเขาจะมี
0: เขาเป็นนักพนันนะ
1: อาชีพโป๊กเกอร์ถือเป็นกีฬาที่นั่นแหละ
0: เขาเดินสายแข่งนะครับ
1: ครับ
0: โทนี่บลูม
1: แต่อย่างที่บอกครับคือแกได้เงินจากตรงนั้นมาแกก็เนี่ยมาซื้อไบรตันมาบริหารให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วแกทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะ
0: เขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมนะป่าจอ
1: นแล้วอย่าลืมว่าไอ้รอยัลยูเนียนซังกิลัวเนี่ยก็ของแกล่ะที่เบลเยียมเนี่ย
0: ครับ
1: ครับสโมสรอย่างฮาร์ทก็ของแกนะครับ
0: รวยเขารวยมาก
1: เมลเบิร์นวิกตอรี่ที่ออสเตรเลียก็ของแกนะครับ
0: มาอีกแล้วอันยารีขออีกไหมกระชากเข้าริมขวาเป็นโกเมสครับมามีกาเบียวขวางอยู
1: ่ไอ้ดอเลยพี่เอกต้องไปฝึกเล่นโป๊กเกอร์นะ
0: ขอเป็นป๊อกเด้งเอ้าอิมสวิตเนี่ยยังไม่ตีเสมอนะครับแต่ว่าโดนใบแดงไล่ออกครับต้อง
1: ครับ
0: เหลือ10คนครับฟาตาวูครับโดนเหลือง2เดอควีเปอร์จะเปิดไหม
1: โดนเหล็กลูกนี่น่าจะปิดกล่องช้อยเก็บฉากได้เลยนะครับ
0: ซ้ายหยอดมาตรงกลางแล้วมองหูยเกือบ4ครับวูสโควิดหรือว่าปัตการสตาวครับ
1: โอ้ได้ดีสตาวนะครับ
0: จังหวะมองเนี่ยหูไปโดนเพื่อนอาร์เซนอลไปตันนิดนึง
1: สตาวครับขึ้นมาแล้วหูได้เคก่อนเกือบเบียดเสาเหมือนกันนะเนี่ย
0: ไม่มีกาเบียวเลยผมว่าหายเลยนะครับน่าเป็นกาเบียวที่

0: ที่ขึ้นมาเบียดนะครับ
1: แต่จังหวะโมงเนี่ยศีรษะของกราเบียลไปโดนนะคร
0: ับ
1: อูลายาที่โดนเล่นงานทั้งลูกนาการทั้งลูกเลียดนะครับ
0: แต่วันนี้ผมว่าลายาเขาก็เต็มที่แล้วอ่ะ3ลูกที่โดนอ่ะหมดสิทธิ์ทุกลูกเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บูเดสซิก้ามีจบเพิ่มคือเบรเมนครับวันนี้ชนะอัลส์บวก 3-2
1: เบียดมาแซงได้ครับ
0: เหลืออีกคู่หนึ่งไม่จบก็เหมือนจบนะครับมายบุกไปนำเอ้ากำลังจะบอกว่ามายนำ 4-2 ล่าสุดกัดบักได้จุดโทษนะครับนาทีที่90+3
1: แต่อันเดรสจังหวะมงลูกสามนี่ก็ต้องบอกว่าเด่งๆเลยนะครับ
0: หน่วยก้านก็ดีอยู่แล้วนะ
1: สูงด้วย
0: สูงใหญ
1: ่เดี๋ยวเช็คปาร์คคาวสเตลนะครับ
0: ครับเดอะแชมเปี้ยนชิพล่าสุดคิวบาร์ไล่เพรสตันมา 1-2
1: ครับแต่ว่าล
0: ีดจังหวะกระทบกระเทือนศีรษะก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะ
1: ลีดไปได้นิโก้เวดี้กับมูริฮามอวิชมาก็ปล่อยแบ็คคาวสตาร์มาเลยครับ
0: โรดิกาโรดิกาไปกดดันผู้สินกาเบียก็ชี้ไปที่ข้อมือให้ทดเจ็ดเพิ่มแต่มันก็ตามกฎกติกานะครับ
1: เขาเช็คอยู่แล้วเขาให้เพิ่มอยู่แล้ว
0: นอกจากว่าจะเอาบัสคาวสตาร์ออกนอกสนามนะแต่ผู้สินเนี่ยก็ให้ทีมแพทย์เช็คอยู่
1: กาเบียไฮเซยืนกระซิบอะไรอะเดต้าข้างหลังครับ
0: แต่ถ้ามองมุมนึงสะดุดสะดุดบ้างก็โอเค
1: แต่
0: พรุ่งนี้จะไปไกลอ่ะ
1: แล้วพรุ่งนี้นี่ไงซิตี้ไปละ
0: ไม่ใช่พรุ่งนี้ซิตี้สะดุดอีกนะเอาฮาวไล่ยูคาสเซิลมา 1-2 ครับยังไม่ยอมง่ายๆหูถ้าสมมติว่าเราเสมอ 2-2 วิกซ่านี่แบบ
1: เบ็ดได
0: ้เซ็งนะ
1: ไอ้ตัวเดิมไหมที่แล้วใครนะอะไรนี่นะพี่นะเมลูมี่ใช่ไหม
0: เมลูมี่อะไรโชว์อะไรสักอย่างเนี่ย
1: รู้แต่เมลูมี
0: ่โมเมนต์อารีโชว์เพิ่งย้ายมาจากนีสเนี่ยสูตรหน้าวัย22ปีตอนนี้อดคลีนชีทเลย
1: กองหลังเพียบเลยโอ้ปีอาทิตย์นี้โอ้โหบอลมันเดาใจยากนะใครเล่นแฟนตาซีรู้เลย
0: ผมใส่หลังเอเวอร์ตันนิวซิตี้
1: มันผมเลยพี่ส่วนใหญ่ก็ใส่หลังอาร์เซนอลใส่หลังนิวคาสเซิลแหละ
0: ครับ
1: มาเจอเตะมุมของอาร์เซนอลครับ
0: เบรูมี่ไม่ยิงแต่แอสซิสต์ให
1: ้ท้ออะไรช่วงหลังคะแนนดีด้วยเบรูมี่เนี่ย
0: แต่ผมก็ไม่กล้าใส่หลังแอสตันหรือใส่หลังไบรตันนะ
1: มันเจอ
0: ผมคิดว่าแอสตันแค่เบียดอะแบบอาจจะ 2-1 เสียประตู
1: 2-1 อะไรเงี้ยนะดาเลนอิงลันครับ
0: แต่วันนี้ดูเขาตัดสินผมว่าโอเคนะเนียบนะ
1: คือจังหวะไม่มีผีผามเลยคร
0: ับปาร์คคาวสตาร์ครับโดนใบเหลืองมีเนี่ยผู้ตัดสินมันต้องแบบนี้คุณต้องคือถ้ามีจังหวะไปชนประตูคุณต้องเป่าเบรกเลย
1: อย่าไปรออ
0: ย่าไปรออย่าไปปล่อยให้เล่นต่อแล้วไปเช็ค VR ซึ่งบางทีเช็ค VR มันเป็นดุลพินิจอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยพอมีผู้เล่นมา
1: ต้องดูเอง
0: มาชนเนี่ยต้องเป่าหยุดเลยแล้วก็ไปเตือน
1: แล้วมีไปถีบกันเลยครับ
0: อีกเทคนึงครับเด็กแคนไลท์คอนเนอร์เล่นเสาแรกมงเช็ดโด่งข้ามคานครับคาราฟิโอรี่อูเกมคัดบักทดมา8นาทีแล้วคร
1: ับ คร
0: ับ ยังตามอยู่3 4มาสกูนี้ยิงจุดโทษเข้านะครับ
1: เตต้าครับเปลี่ยนวิกตอร์เยเคเรสจาก
0: ถามว่า
1: น่
0: า
1: เชียเซฟ
0: น่าจะเป็นมินามิโนะหรือเปล่าผมต้องใกล้หายเจ็บหรือยังครับ
1: มินามิโนะเหรอ
0: มินามิโนะหรือไอ้มิโตมะ
1: มิโตะมั้งคร
0: ับ มิโต
1: ถ้าโตก็น่าจะมีมิโตมะนะคร
0: ับ
1: โรเดกาวันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะครับ
0: โซลิสโรเดกาโดนถอดใช้เอเซกับยูคาเลสลงมา
1: ครับ
0: จะปรับยังไงจะให้เอเซ่ไปยืนด้านข้างหรือเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์
1: แกได้หมดนะครับ
0: หรือจะให้ไฮฮาวเวิร์ดมายืนเป็นตัวปั้นเกมบุนเดสยืนยันจบนะครับกัดบักแพ้มาไป 3-4 นะครับยิงกันโคตรมันนะบุนเดสลีก้า
1: เมื่อก่อนเคยมีคนบอกบุนเดสลีก้ามันช้าไงปัจจุบันสปีดเกมก็เร็วนะครับ
0: ของเราอยู่ถึงกี่ทุ่มนะ
1: 5:30เพราะว่าอีกคู่หนึ่งมัน5:30ป่ะฟอร์เรสอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ยเรียสนอนไม่รู้หาทางกลับยังไงเลยครับคุณผู้ฟัง
0: เวลาเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่สกอร์แรกต้องมาถ้ามามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้แต่ถึงตรงนี้ไบรตันโอ้โหก็วิ่งไม่มีหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ยังหาจุดยุบไม่มีครับเซตกันมาใหม่ครับกาเบียลออกมาซ้ายเอเซ่ขยับไปอยู่ริมเส้นแทนโซลิสเลยนะครับโดนบีบอ่ะไหลมาครับเมริโน่คราฟิออรี่พอสมาร์ทกับแบล็กเบิร์น 2-2 นะครับนายเดอะแชมเปี้ยนชิพเดคันไรออกบอล
1: ไม่รู้จะไปทางไหน
0: บอกให้เพื่อนลงมารับเนี่ยมันออกบอลไม่ได้ครับเดคันไร
1: ยืนกันแน่นจริงนะครับ
0: เอเซ่ริมเส้นโดนปิด2ต้องออกมาตรงกลางครับกาเบียลเกมรับเนี่ยครับต้องขึ้นมาสนับสนุนหน่อยครับอย่างน้อยๆมันก็มีตัวเลือกในการออกบอลเยอะขึ้นแต่ต้องระวังจังหวะสวนนะครับเปิดมาอ้าวแล้วครับพื้นที่โล่งเลยซาก้าหลุดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดปาการเซาครับ
1: ลูกนี้จริงๆแต่งตัวนานไปรอเข้าซ้ายนะครับแหมบางทีถ้าเนี่ยครับตกแล้วจับยิงขวาเลยอาจจะง่ายกว่านะครับ
0: ดูช้าในจังหวะนึงครับบุคโยซาก้าวันนี้เตะมุมครั้งที่4ครับของอาร์เซนอลสักลูกนะ
1: เท่ากันเนี่ย
0: จะได้สนุกหน่อยซาก้าโอ้โหเทไปเสาไกลกัน 4-5 คนครับอาร์เซนอลเปิดมาจังหวะโมงแล้วเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลอสแกยี่เอาลาย่าออกมาครึ่งสนามกระดกมาให้เอเซ่จะโดนตัดได้ไหมลาย่าอยู่ในตำแหน่งแล้วยิงไกลลูกนิดโอ้โหไม่ตรงครับน้ำหนักมันเบาด้วยลาย่านอกกรอบต้องออกมาเล่นเปิดมา
1: โอ้โห
0: แล้วเนี่ยครับท่านก็วิ่งไล่บี้สุดมันเลยครับ
1: คือไม่มีโอกาสได้คลิกไปหาใครเลยครับฝั่งผู้เล่นอาร์เซนอลครับ
0: ปารีส FC ขึ้นนำซาบูก 1-0 คือเป็นแมตช์ที่ดูไบรท่านเล่น
1: สนุกมากนะ
0: น่าจะดีที่สุดอะช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เขาสุรัตครับโดนถอดออกนะครับจอร์จินิโอรุสแทร์ป่ะเดี๋ยวเช็คดูที
1: เอาไอมีใครนะน่าจะมีฝั่งของรุสแทร์ครับ
0: กับคอสตินยาลงมา
1: ใช่ครับ
0: ขอสุรัตกับคาเดียกรูครับโดนถอดคอสตินยาลงมาเป็นตัวสำรอง
1: แต่ลูกยิงของคอสตูลาได้ติดตาตื่นใจมาก
0: นี่น่าจะยิง3เกมติดนะ
1: ใช่ครับ
0: กับโคเวนทรีกับแมนยูแล้วกันนัดนี้ก็ยิง
1: แบบโหคมกริบอ่ะ
0: รู้แซ่บอกไปพักได้แล้วไม่งั้นกูจะเดือดร้อน
1: เวลเบกอุตส่าห์ไปแล้วกูยังต้องติดมึงอีกกูไปได้ครับดูแต่เปิดคัทแบ็กมาติดเดคันไรส์
0: อ้าวๆแล้วไปเล่นเยอะเดคันไรส์โอ้ยเกือบจะเสียบอลครับ
1: แต่ไรส์ก็ชี้เลยว่าโดนบอลนะครับไรส์กระชี้เลยคร
0: ับ แต่ก็ไม่รู้จะออกบอลให้ใครนะ
1: ใช่ครับ
0: พอโดนบีบมุมอับมันก็ต้องเล่นเองนะครับนิวคาสเซิลที่นำเฮาอยู่ 2-1 เนี่ยโอ้เฮาซิตี้ก
1: ็มีนะ
0: ก็จะเอาเหมือนกันนะครับก็มีพับสนามใส่นิวคาสเซิลเหมือนกัน

0: าวฮาแวดหลุดเดียวมาฮาแวดยิงลูกเดียวโอ้โหเดียวแล้วติดแฟร์บุเคนครับ
1: โอ้โหส้มหล่นครับอันนี้แจกส้มเลยครับแต่ว่าไม่ได้ครับบุกใหม่ครับ
0: ซาก้าไหลมายังไม่ผ่านโอ้โหถ้า 1-3 นี่ยังมีโอกาสนะครับอาร์เซนอลซาก้าเปิดมายังติดทางด้านมอสกายีครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่เพื่อนมาขอบคุณแฟร์บุเคนเลยครับ
1: โอ้โหจังหวะกระดกมาให้ของโยเคเรสครับคือเนี่ยโล่งๆเลยครับ
0: โอ้โห
1: จริงๆยิงซ้ายข้างถนัดก็ได้ครับ
0: ขวาซ้ายมุมเบลเลอร์หรือว่า
1: โอ้โห
0: กะจะเล่นลอดขาเปล่า
1: ไปเล่นยาก
0: อืมจุดเปลี่ยนยังไม่เกิดนะครับเพราะลูกแรกของอาร์เซนอล
1: มันยังไม่มาครับ
0: มาแล้วอาจจะใช้เจ้าหนูมาสตันหน่อยครับมีเท่าไหร่ก็ต้องส่งมานะครับโดยเฉพาะเกมรุกคือต้องการแค่จุดเปลี่ยนสักหนึ่งลูกก่อนกับ ช่วงนี้อีก10กว่านาทีนะครับลอสซินยาอาญารีครับให้มาลอสกายีโกเมสเปิดมาหน้าขอไปโทษติดเด็กกันไหลบาสกาวกอสโอ้โหจังหวะจะได้ยิงครับกาเบียวเตะทิ้งไปก่อนไม่งั้นน่ะ4แน่นอนครับ
1: โอ้นี่ครับ
0: จังหวะปั๊มพอดีต้อง
1: แล้วก็แกพิงคอนซ่ามาแล้วก็ได้เลยครับดีว่ากาเบียวมาจิ้มไว้เลยครับเกือบไปครับ
0: ไม่มีกาเบียวเนี่ยอาจจะหลายลูกกว่านี้นะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเตะมุมครับของเบรตันโอ้โหลาย่ามองซ้ายมองขวาเลยครับแนวรับอาร์เซนอลก็ไม่รู้จะไปประกบใครนะครับสูงใหญ่ทุกตัว
1: อันเบสด้วยนะครับทิปแหม่มงไปแล้วนะครับอันเบสเชียมา
0: เปิดมาเสาไกลมีนิโน่มงทิ้งแล้วสัดเลยลูกนี้ตะวันอีกทีนึงไม่ตรงกรอบครับโอ้ยเบรตันโอ้ลูกนี้อย่างน้อยๆน่าจะยิงให้ลาย่าได้เซฟนะครับ
1: โอ้โหแล้วยิงใส่มาตรงนี
0: ้โอ้โห
1: แบกครับ
0: ไม่มีตัวประกบเลยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เขาเปิดยัดเข้าไปแล้วแปะนิดเดียวเนี่ยโอ้โหสถานการณ์อาร์เซนอลครับหลังพิงฝาสุดๆก็ตอนนี
0: ้10นาทีสุดท้ายคู่นี้คือคู่ที่สกอร์ขาดสุดนะครับไบตันนำนอน 3-0 ส่วนอีก2คู่เนี่ยมันเบียดอยู่
1: เบียดกันอยู่ครับโอ้โหดีครับต้องส่งเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนกันได้ดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับ
0: ก็ถอดซาก้าออกเลยนะครับ
1: วัดแล้วครับ
0: เห็นบูสควิดเล่นแล้ว
1: สเปอร์ไหวไปได้ไง
0: งงเลยรูสแตทแม่จะไหลมาให้โกเมสยังได้อยู่ครับรูสแตททางขวาเจอกับกาเบียลยังสดอยู่ครับเพิ่งลงมากดกระชากมาเองดื้อเลยโอ้โหเหลี่ยมกาเบียวยังดีกว่าเมริโน่แกะมาได้อาร์โซเปิดยามาให้ยูเคเลสพิงอยู่แต่ไม่มีตัวมาช่วยครับซ้อนกันได้ดีครับไบรตัน
1: ติดเลยนะครับ
0: ไบรตันนัดต่อไปครับนายศึกพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยเช็คโปรแกรมแล้วไบตันไปยืนซันเดอร์แลนด์นะครับที่สเตเดียมออฟไลน์เชมาอันเดรสเชมาวนอยู่เดคริเปอร์ครับบาร์กาสตาวย้อนไปที่แฟร์บุกเกน1เซฟสวยๆครับแฟร์บุกเกนเปิดยาวขึ้นมาให้นัดคาราบาวครับเขาใช้ซูเบเมนดี้เล่นแบ็คขวานะ
1: ปรับได้หลายโหมดแต่ว่าวันนี้เนี่ยลองอะไรไม่ได้แล้วต้องใช้แบบอ้าวแล้วมาเฉยแล้วระวังเนี่ยโอ้โหรายายังออกมาดักได้ครับเกือบเลยครับไอยารี่ทะลุขึ้นไปเลยครับ
2: you'll always ask that question, and behind ones that do it just kind of poses that, doesn't allow that Arsenal defence to step up because they've got to think about that space.
1: แต่ตอนจริงๆไม่ใช่พยายามจะดึงช้าพยายามจะเร่งแต่ไม่มีทาง
0: ไปช่องเปิดมันไม่ง่ายเหมือนที่มันผ่านมาเพราะว่าไมตันเนี่ยมันบีบเร็วแล้วก็ปิดพื้นที่หมดเลยครับ
1: ตัวด้วยสกอร์ที่ไบรตันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ
0: ดาแมนครับได้รับบอลแล้วทางขวาไหลมาคาราฟิโอรี่เมริโนยกมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมาร์กาสเตาอีกจะสวนกลับเร็วไหมโกเมสลุยมาแหวก3ไม่ผ่านโอ้โหติดในเคนไล
1: โอ้โหนี่ทั้งรับทั้งลุกนี่แกแบกเลยนะครับ
0: ก็ยังเป็นทุกอย่างของอาร์เซนอลเหมือนเดิม
1: ร้อยล้านปอนด์ได้คืนไปแล้ว
0: โอ้คุ้มแล้วก็ปีที่แล้ว2ปีแล้วได้ไปกี่ร้อยล้านปอนด์แล้ว
1: ใช่
0: ทั้งพรีเมียร์ทั้งแชมเปี้ยนลีกอะเอเซ่ขอลุยขึ้นมาเองไหลมาน่าจะเบิ้ลเร็วอยู่คริสยังได้อยู่ซ้ายมีคาราเติมแล้วครับคารามองเปิดยัดมาลูกนี้ไม่มีใครเข้าชาร์จครับโอ้โห
1: เดเซ่ก็ไม่ถึงครับดูจังหวะชิงไปชิงมาคาริสเอาแกะบอลออกมาแทงออกซ้ายคาราฟิโอรี่เปิดยัดเข้ากลางแต่ว่าแม่มันลูกมันระดับอกบางทีมันเข้ายากเลยครับแล้วแฟนซอลครับบอกว่าไปขึ้นรถไฟกับลอนดอนดีกว่าคร
0: ับ ตอนนี้กี่โมง4โมง
1: สี่โมงสี่โมงครึ่งจะห้าโมงคร
0: ับ ก็ต้องยอมนะครับเกมเนี้ยต้องบอกว่าไบรตันเล่นดีกว่าจริงอ้าวแล้วเจ็บหรือเปล่าปาสคาล สตาล
1: ผมมีเจ็บก่อนหน้านี้ไปแล้วปาสคาล สตาล นะครับ
0: เดี๋ยวคุยเย่ครับกำลังจะลงมา
1: ลงทำไมตอนนี้
0: จะเปลี่ยน2เลยนะครับหน้าไบรตัน
1: ตั้งนานไม่ลงมาลงอะไรตอนนี้
0: อีกคนหนึ่งเนี่ยใครโอเลลี่หรือเปล่าเป็นนักเตะเดนมาร์กแมตต์โอเลลี่ก็ย้ายมาจากโอลิมปิกมาร์เซยครับมิดฟิลด์วัย25ปี
1: ก็ไปยันขยันเลยแปลกๆเลย
0: เราไม่สามารถตัดสินจากชื่อนักเตะได้นะว่าเก่งไม่เก่ง
1: ใช
0: ่แต่พอมาอยู่ไบรตันมันก็
1: อาจจะเก่งก็ได้
0: อาจจะเรียกว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งเชม่าโกเมสโดนถอดออกนะครับ
1: จริงๆคูเซแลเนี่ยแกก็เส้นทางคล้ายๆยูเลียนนาเกลส์มันนะครับเป็นนักเตะที่เก่งในระดับเยาวชนแต่ว่าไปเจ็บก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ดังนั้นก็เชื่อว่าเรื่องการอ่านการอะไรก็ถือว่าใช้ได้ครับ
0: ปาสคาล สตาล ก็โดนถอดเลยนะครับ
1: ครับ
0: หาการบาดเจ็บ
1: เปลี่ยนนี้เปลี่ยนเอาแบบสุดท้ายเลยครับเรอรี่นะครับ
0: สตาล ก็เป็นฮอลแลนด์นี่ถ้าบอกว่าพวกฮอลแลนด์นี่มีเซ็นเตอร์ดีๆเยอะมาก
1: โอ้แล้วใช่ครับชาบีเอเนเดสใช้สบายเลย
0: เนี่ยพวกแก๊งสเปอร์นี่ก็ฮอลแลนด์คู่เลย
1: มีฟันไดประคองให้
0: บอตมันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่มีฟันไดคนนี้แหมเป็นพี่ใหญ่คุมให้นะ
0: นี่มาเทเดริกยังเจ็บอยู่ไง
1: ครับโอ้ลืมไปแล้วว่ามีแล้วเนี่ย
0: ใช่อ่ะเพราะไม่ได้ลงนานมากอ่ะสโวโบดานี่ใครอีก
1: เห็นไหมไปเอามาจากไหนหนูบอกไปเอามาจากไหน
0: ออสเตรียเนี่ยก็ไปเช็คดูดิโอ้โห
1: ขยันไม่หายมาจัง
0: ขึ้นสโวโบดาแนวรับวัย27ปีก็ย้ายจากซาลิบีเวเนเซีย
1: จะอาจจะไปดูซูซงมาแล้วเคยเล่นติโรก็ไม่ดังอีกอะ
0: เอาครับโอ้โหบอลชนหน้าเกือบเข้าครับไบรตันโอเลรี่ลงมาครับ
1: โอเคครับ
0: เพื่อนเปิดมาเนี่ยเท้าจะยิงหรือว่าเท้าไม่โดนบอลกระดอนโดนหน้านี่ยังดีก็ดูดระยะ
1: ครับ
0: ไปทันที่เสาสองนะครับ
1: วันนี้สามแต้มของไบรตันเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่มีข้อกังขาเลยครับด้วยวิธีการเล่นวันนี้ตอนนี้เลยครับ
0: ครับผู้ส่วนเฮาซิตี้นี่บุกหนักใส่นิวคาสเซิลเลยนะครับ คือถ้าจะตีเสมอได้นี่ก็ไม่แปลกเพราะว่าแทบจะกดนิวคาสเซิลเลยตอนเนี้ยนิวคาสเซิลน่ะรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกไบรตันครับนอกกรอบเขตโทษนี่เขาขายครอสบาร์

0: ส่วนอีกคู่หนึ่งของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่ผมก็ไม่ได้อัปเดตคือลินคอนเนี่ยตามหลังสวอนซี 1-2 เมื่อกี้คนดูเท่าไหร่นะ 30,000 กว่า
1: ใช่ครับอ๋อผมไปดูแล้วไอ้แมตต์โอไดรี่นี่อดีตเด็กปั้นฟูลแลมนะแล้วก็ไปแจ้งเกิดกับเซลติกไบรตันซื้อมาปล่อยมักเซยยืนชื่อมันเหมือนชื่อมันคุ้นคุ้น
0: โอไดรี่เยอะคือคล้ายโอไดรี่แบ็กซิตี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับโอ้ถ้าคือไบรตันเล่นกับอาร์เซนอลได้แบบนี้ครบ90นาทีนี่ผมว่ามีโอกาสลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้นะซีซั่นนี
1: ้ไม่แล้วดูตัวสปอร์ตของไบรตันก็ถือว่าใช้ได้นะโดจิงสม
0: าอีกแล้วรูสแตร์ยาคุเย่ทางขวาไหลมารูสแตร์9ข้ามแล้วลูกนี้ยิงติดเซฟโอ้โเกือบจะสี่ซัดอีกทีให้ชนคานครับไบตันหมูมันจริงๆครับวันนี
1: ้โอ้โหบุกขนาดนี้ครับโอ้งานเยอะเลยครับวันนี้ดาบิดดาย่าคามหลอกมาครับใส่โอ้โหยิงจ่อๆครับ
0: กระดาบสองไอโอเลรี่อ่ะจังหวะหลุดเข้าไปยิงอ่ะนี่ลูกนี้โอเลรี่หมูต้องสี่ครับยิงไปติดเซฟลาย่าครับถ้าไม่มีลาย่าจะ 4-5 ลูก
1: ขนาดมีลาย่าไอ้2ลูกแรกรับไม่ได้เลยคร
0: ับ ก็ต้องทิ้งเกมนี้ไปเลยนะครับอาร์เซนอลฮาร์ดคุยเปอร์โดนใบเหลือง
1: ทดเวลา6นาที
0: ครับดาร์แมนลงมาแทนซาก้าก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะ
1: ครับ
0: เอเซ่เมเรโน่ไหลมาทางซ้ายคาราฟิโอรี่เปิดแฉลบบุสโควิดออกหลังได้เตะมุมครับ
1: เตะมุมกันต่อครับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยพวกที่เล่นแฟนตาซีเนี่ยกลัวว่าอาร์เซนอลกลัวว่าไบรตันเนี่ยจะไม่คลีนชีตโอ้โหนี้เผยๆคนในทีก็มีโอกาสจะไม่เสียประตูเลย
0: ส่วนเกมเอฟเวอร์ตันกับอิปสวิชทดเจ็บ7นาทีนะครับอุ้ยเดอะแชมเปี้ยนชิพเหมือนเร็กซ์แฮมจะขึ้นนำนะครับเนี่ยเร็กซ์แฮมนำซอสดัมตัน 2-1 ครับเตะมุมเปิดมาลูกนี้ยังเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนไบรตันยังเสียลูกทุ่มนะครับนัดที่แล้วกดโคนฟรีไป5นัดนี้ยิงอาร์เซนอลไปอีก3นะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลจริงๆเปิดหัวเกมแรกเขาก็กดวิลล่าไป4น
1: ะใช่
0: ยิงวิลล่ายิงวิลล่าได้4ยิงเชลซีไป3แต่แพ้เชลซี 3-4 เนี่ยยิงไบรตัน5เกมที่ยิงน้อยคือเสมอลีด 1-1 อ
1: ่
0: ะ
1: คือแต่ที่แน่ๆยิงได้ทุกนัด
0: ยิงได้ทุกนัดเตะมุมอาร์เซนอลอีกครั้งนึงครับแม็กซ์ดาร์แมนหรือเปล่าซ้ายเปิดมาตรงกลางเอายังชุนละมุนกันอยู่ลูสแต่เก็บได้ไม่เตะทิ้งด้วยครับไหลมาจะพลิกต่อไม่ได้เดคันไลท์บนมาไหลต่อโยเคเรสดีดมาฮาวัตดาวแมนคาราฟิโอรี่โยกแล้วก็ไหลมาอู้คิวบีอาร์ตีเสมอเปรสตัน 2-2 เดคันไลท์ตวัดมาไม่ถึงฮาวัตครับลูสแต่พลิกมาลูกนี้บอลไม่ออกออกไปแล้วครับเต็มใบไปแล้วเกมที่เซนต์เจมส์ปาร์ค

0: ครบ6นาทีครับ
1: ลูกเกมเป็นไงครับลูกพี
0: ่โอ้ยฮาวซิตี้พับสนามบุกครับ
1: บ้านใครครับพี่ไชสเลอร์นี่แกคงแบบ
0: คือกะจะเก็บผลตรงนี้3แต้มจนเสียวอ่ะผมบอกเลย
1: ไม่แล้วนิวคาสเซิลหลังโดนบี้นี่มีอาการนะ
0: พอ3นาทีนี่ไอ้โทษ6นาทีเลยมา3นาทีครึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยมีสักลูกก็ยังดีครับอาร์เซนอลมันก็จะมีผลในเรื่องของลูกได้เสียนะครับฮาวเวิร์ดขวางไปทางซ้ายกาเบรียลยกมาในกรอบเพจโทษโบกลูกนี้โดนเดี่ยมบางไม่ตรงกรอบอีกครับนี่ครับซูเปอร์เมนดี
1: ้มีการบ้านเทียบเลยอาร์เตต้าเดี๋ยวพักเบรกทีมชาติให้มีเวลามาเซตโมเมนตัมใหม่นะครับแชมเปี้ยนชิพล่าสุดครับดาร์บี้มีตีเสมอเบอร์ลี่ท้ายเกม 1-1 ครับไม่ฟาร์มเป็นเซแลต้องบอกว่าน่าจะได้รับคำชมเยอะนะครับออกสตาร์ฤดูกาลนี้เลยคร
0: ับ
1: มี5นัด10แต้มยิง16เสีย5สุดๆครับ
0: เกมที่แพ้ก็คือแพ้เชลซี 3-4 แต่ก็สู้กันมันนะ
1: แล้ววันนี้เนี่ยทำให้ปาร์ตคาวโครสขึ้นไปเป็นรองดาซันโวร่วมเลยครับกับหลายๆคนก็ยิงไปแล้ว3ประตูครับซีซั่นนี้
0: เอเซ่ลุยมาทางซ้ายกระชากมาสุดเส้นหลังเอเซ่เปิดมาลูกนี้ยังติดบุสโควิด
1: บุสโควิดนี่เดินดักยืนดักเนียนๆเลยคร
0: ับโหเล่นดีเกินวัยบุสโควิดสเปอร์ปล่อย
1: ก็ได้ไลซาเนซี่ได้ฟาเดคเคอร
0: ์ก็ซื้อมาปีเดียวขายเนี่ยมันได้กำไร30ล้าน
1: หรือว่าจริงๆมันไปพ่วงดีลของฟาเดคเคอร์ก็ได้จำไม่ได
0: ้ก็ผมว่าก็มีโอกาสนะ
1: ถึงเหมือนประมาณได้ตัวใหญ่คุณก็ต้องเอาตัวเล็กมาให้ผมบ้าง
0: เพราะว่าเงื่อนไขสัญญาบางเรื่องเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็อาจจะอยู่ในสัญญาเขาไปด้วยนะบอลทุ่มของอาร์เซนอลครับคาราทุ่มยัดมาอย่างติดอยู่อาจจะคืนหลังยังมีเดคแคนไรส์โอ้โหห้อยท้ายอยู่ครับ
1: โยกหลอกซะด้วยเดคแคนไรส
0: ์อึดจริงๆครับเดคแคนไรส์
1: โอ้จะดูยาคูเย่ครับเตะซะเลยครับนั่นแหละครับว่าแล้วครับแดงหรือเปล่าครับเนี่ยยาคูเย่ไปยั่วเลยครับ
0: หรือเปล่าจบเลยจบเลยก็ได้ครับ
1: เนี่ยมีควักใบแน่ๆครับแต่ยาคูเย่ไปยั่วก่อนนะครับ
0: เหลืองครับเด็กแค่ไร
1: ดูอีกทีนะคือแค่ไรหลุดไปแล้วไม่มีอะไรนะครับ
0: ยาคูเย่ก็ไปชนเขาก่อนอ่ะ
1: ใช่
0: ลูกเอาลูกนี้ยาคูเย่ก็ไม่ควรเล่นนะครับก็เตะเลย
1: ผมไม่รู้จะพูดคำไหนเลยครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับดาร์ลินอิงแลนด์เป่าครับก็ไบรตันครับไล่เลียงได้ประตูจากบาสคาวโกรสนาที31นะครับก่อนที่จะมาได้ประตูอีกหนึ่งชาลัมโปสคอสตูรานาที45นะครับปิดท้ายด้วยฝั่งของอเดรียนเชมานาที57นะครับก็ครบ90นาทีครับก็กลายเป็นไบรตันครับถล่มอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ0เลยนะครับคู่อื่นยังไม่จบนะครับเอเวอร์ตันยังนำอิปสวิชอยู่ 1-0 ครับนิวคาสเซิลก็จบแล้วครับเอเวอร์ตันสรุปเฉือนอิปสวิช 1-0 นะครับนิวคาสเซิลพี่เอกน่าจะดูอยู
0: ่
1: ใกล้จบแล้วครับเหลืออีกสักนาทีนึงนะครับส่วนแชมเปี้ยนชิพนี่ทยอยจบแล้วผมไล่ไปเลยแล้วกันนะครับบริสโตลซิตี้นี่ชนะวัตฟอร์ด 1-0 นะครับคาร์ดิฟชนะชาร์ลตัน 3-1 นะครับมิลวอลส์เหมือเวสแฮม 2-2 ครับสโต๊กชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-1 นะครับเบอร์มิงแฮมเสมอบริสเบอร์2-2ครับลินคอนนี่สุดท้ายนี่แพ้สวอนซี1-2นะครับเบอร์ลี่จบแล้วครับเสมอดาร์บี้1-1นะครับพอสมาร์ทเสมอบลักเบิร์น2-2 QPR 10คนนะครับ
0: ครับ
1: เสมอกับเพรสตัน2-2ได้ครับส่วนเร็กซ์แฮมวันนี้อัดนักบุญไป2-1นะครับเอาชนะไปจนได้ครับเร็กซ์แฮมลีกเอิงนี่มีโมนาโกชนะรองมาแล้ว2-1ครับปารีส FC เนี่ยตอนนี้นำสตาร์บุกอยู่1-0นะครับบุนเดสลีก้าเยอรมันครับมาหายห่วงครับบาเยนมิวนิกครับวันนี้อัดยูเนียนเบอร์ลินไปนะครับเบาๆ 7-0เนี่ย
0: ครับผม
1: ไหนดูซิมีชื่อใครบ้างเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับก็ส่วนไม้ครับเล่นเป็นไม้แล้วมา7ยิงไป7นะครับพลิกชนะกัดบักมา 4-3
0: คุณต้องดูโอกาสยิงเฮาซิตี
1: ้21
0: ผมงงว่าทำไมเนี่ยว่าซื้อเกมรับขนาดนั้น
1: เล่นในบ้านด้วยจริงๆ
0: ไม่ควรเล่นในบ้านอ่ะเออทำไมไม่เดินหน้า
1: จริงๆ
0: กดให้มันหายไปเลย
1: สกอร์นี่มันมาจากจุดโทษวิซซ่าที่พลาดพี
0: ่
1: ถ้านำ 3-0 ลูกเกมจะไม่เป็นแบบนี
0: ้
1: อ่ะส่วนแฟรงก์เฟิร์ตนี่เสมอกับไฟบวก 2-2 ครับฮัมบูร์กนี่วันนี้ชนะโคโลน 2-1 นะครับเบรเมนชนะอัลส์บวก 3-2 คู่ดึกมีซุตการ์กับดอทมุนครับ
0: ครับ
1: ส่วนเกาโชชาติลี่นะครับมอนซ่านี่ชนะซาโซโล 2-1 นะครับโบโลญญาเสมอกับโตริโน 1-1 ครับอูดิแพ้คาบ้าในกายารีไป 0-1 นะครับ5ทุ่มเดี๋ยวมีโรม่ากับอินเตอร์นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์เอเดนวิซีครับโกลิงเกนชนะสโว 3-0 นะครับเดนฮากตามหลังคัมบู 0-1 ส่วนโปรตุเกสนะครับกิลวิเซนเต้ยังนำมาริติโมอยู่ 1-0 นะครับนาจองนาวตามหลังฟอร์มาริกาแล้ว 0-4 ครับลาลิก้าเอลเช่นะครับเมื่อคืนกอบุกชนะเอสปันยอล 3-1 นะครับโอซาซูน่าเสมอรายโย 1-1 บิลบาวเนี่ยได้จุดโทษยิงไม่เข้าก็ยังเสมอกับอาราเบสอยู่ 0-0 นะครับส่วนเจสเซียมพาร์คจบแล้วนะครับนิวคาสเซิลก็ชนะเฮาไป 2-1 ครับส่วนเซกูด้าสเปนนะครับจบไปมีคอโดบ้าครับบุกชนะอัลบาเซเต้ 2-1 ครับแล้วโซซิดัดเบแพ้มาโยก้า 0-1 นะครับแข่งขันอยู่มีอันดอร่าตามหลังกีชอนครับ 1-2 นะครับส่วนไทยลีก1วันนี้จบไปมีลายสื่อสลายนี่ก็เสมอกับลำพูนเป็น 1-1 นะครับส่วนปัตตานีได้โดนประจบไป 0-3 เลยครับสิงห์เชียงรายแพ้ศรีสะเกษคาบ้าน 0-1 นะครับไทยลีก2นี่มีกาญจนบุรีครับของอาจารย์ปาร์คเสมอกับมหาสารคาม 1-1 นะครับขอนแก่นยูไนเต็ดชนะโพลิเทโร 2-0 เมืองทองชนะเชียงใหม่ยู 1-0 นะครับส่วนนครราชสีมาในแพ้ชัยนาท 1-2 นะครับหนองบัวก็ชนะสตูล 4-3ส่วนตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับกาซิมปาซ่าเสมอคอนยาสปอร์0-0คอรุ่มนะครับแพ้รันยาสปอร์1-2นะครับโคเกลิสปอร์นะครับชนะกาเซียนเทพนะครับไป2-0ครับหลักๆนี่ไล่ให้เยอะเลยครับแล้วก็ออสเตรียเบซิก้าครับรับปิดก็ชนะติโร3-0นะครับลุเซนัวตอนนี้นำเอาถาดอยู่2-0ส่วนจูเวลาโปลีนะครับเกนก็ชนะเซเลสองดาลีอาร์ชไป 2-1 นะครับลูเวิร์ดนี่ตอนนี้จบแล้วนะครับชนะทางด้านของ IAL ลาลูเย่นะครับ 2-0 นะครับนอกนั้นนี่ดูสิมีอะไรบ้างบัลกาเรียนะครับมี CSKA 1948โซเฟียนี่บุกชนะสลาเวียโซเฟีย 2-1 นะครับดูนับลูเช่ครับก็เสมอกับบอเตส 2-2 นะครับเซปเทมฟรีโซเฟียแพ้บอเตสพร็อพติปไป 0-3 ครับโครเอเชียมีแข่งขันมีรูเดสครับเสมอกับสลาวานเบลูโปไป 2-2 นะครับบอลัสดินเสมอกับโอซิเยกอยู่ 2-2 เดนมาร์กซูเปอร์ลีก้านะครับที่จบไปมีเซเคบอกครับบุกชนะลิงบี้ 4-0 ครับคู่ดึกนี่มีโอเดนเซ่กับมิเชลันครับนอกนั้นนี่อาจจะผมอัพหน่อยนะเลสเตอร์วันนี้นะครับอยู่ลีกวันเอาซะหน่อยก็นี้เสมอกับบาร์ลี่เป็น 1-1 นะครับผ่านมาเจอพอดีก็แวะกันหน่อย
0: ครับ
1: ฟินแลนด์มาเข้าลีก้านะครับมีเพลย์ออฟที่จะตกชั้นนี่ก็จะเป็น TPS แพ้ US ไป 0-3 ส่วนแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปนี่ VPS นะครับก็แพ้กับ QBS ไป 0-2 นะครับไล่ไปให้ครบเลยแล้วกันนะครับทีเดียวมีลีกเดอร์นะครับแอคลองซี่แพ้ดีชง 1-2 ครับเกรนอฟเสมอกักมองฟุต 1-1 ลาวาวเสมอซกโช 1-1 นะครับเปาเอฟเซชนะดันเคิร์ก 2-0 ครับรานนะครับเสมอกับมงปริเย่ 1-1 รูเดสแพ้นองซี่ 3-4 นะครับบูโลนนี่แพ้นอง 1-2 นะครับแกงกองแพ้เรสตา 1-3 นะครับนอกนั้นมีลีก้า2เยอรมันครับโฮสไตคิวเสมอออสนาบรุก 1-1 นะครับไคเซอร์สลาวเทนชนะบราวชไวน์ 1-0 นะครับคาชลูครับก็แพ้เนินแบก 0-1 นะครับกรีซซูเปอร์ลีกวันนี้ยังไม่แข่งนะครับเดี๋ยวรอรอบดึกไอซ์แลนด์แชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปครับ KR เรกยาวิกนี่ตอนนี้ตามหลังไวกิงกูเรกยาวิกอยู่ 1-2 นะครับ
0: ครับ
1: ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนี่มีเดอร์รี่ครับชนะกาเว 1-0 นะครับดันด็อกแพ้เชลบอน 2-3 โบฮีเมียนชนะร็อกเฮด้า 2-1 แชมป์ร็อกนี่ก็ชนะวอเตอร์ฟอร์ด 3-2 นะครับเซเรียบี อิตาลีครับจูบสตาเบียเสมอเซเซน่า 1-1 นะครับกาลาเรเซ่แพ้เรเมโต้ 0-1 เกรโมเนเซ่เสมอเบอร์ตุสองเตล่า 0-0 ปาเลโมชนะบาโดบ้า 2-1 ครับแข่งขันอยู่มีซามโดเรียกับนันซาโร่ยัง 0-0 นะครับมีอะไรอีกล่ะเอาไล่ไปเรื่อยๆนะฮะจะได้จบๆวันนี้เยอะจริงๆครับ
0: บอลเสาเยอะลีกรองๆนี่เพียบเลยนะ
1: ผมเน้นลีกหลักๆก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะผมเยอะมากจริงนอร์เวย์ซีเรียสนะครับซับบอกนี่แพ้ KFUM ออสโล 1-3 นะครับคิตเทนซุนแพ้โรเซนบอก 1-3 คู่ดึกโมกับอาริซุนยัง 0-0 นะครับโปแลนด์เอสตาคาซาวิสลานะครับชนะสลาสโวครอฟนะครับ 2-1 โคโรนาคิวเซชนะราคอฟ 3-2 นะครับ KGS คาโตวิชยังเสมอกับคราโคเวียอยู่ 0-0 นะครับนอกนั้นมีโรมาเนียที่จบไปรับปิดบูคาเรสต์ชนะ FC อาร์เกส 3-1 นะครับเซฟอาร์ครูชตอนนี้นำ FC โบโตซานี่อยู่ 2-1 นะครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกก็จะมีดันดีชนะมัตเทเวล 2-1 ฮิเบเนียนเสมออาเบดิน 1-1 ครับเซนต์จอห์นสโตนเสมอฟาวเคิร์ก 1-1 นะครับเซนต์แมเรียนแพ้ดันดียูไนเต็ด 0-3 นะครับไล่มาเรื่อยๆยิงใกล้ๆของบาสเวนออสเวนคานครับบอมบาบัชคาน่าแพ้ก็จะบอก 0-1 นะครับบาสเตราชนะมอลโม 2-0 ครับออกไกด์ตัวนี้ตามหลังซิลิอุส 0-1 นะครับส่วนซูเปอร์เรดทานครับฟอลเคนเบิร์กเสมอกับออสเตอร์ซุนอยู่ 0-0 นอร์ดิกยูไนเต็ดแพ้ลานสโคน่า 1-4 นะครับออสเตอร์แพ้นอร์โคปปิ้ง 1-3 ออดิโวนี่ตาแพ้วานาโม 1-2 ครับวาเบิร์กชนะบราเก้ 3-2 ครับซานวิกเคนครับตอนนี้ตามหลังโอเรโปอยู่ 1-2 นะครับนอกนั้นมีอะไรบ้างนี่ยูเคนพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะมี FC คาเคฟชนะบูโกวีนา 2-0 นะครับแล้วก็ซอย่านี่แพ้ไดนามอเคฟ 0-2 นะครับแข่งขันอยู่มีเอพิเซนก็ตามหลังทางด้านของลิฟจี้เบเร็กอยู่ 0-1 นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะครบหมดแล้วล่ะครอบคลุมครอบคลุมประมาณนี้นะ
0: ครับผมตกหล่นคู่ไหนอะไรยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมทาง468-8899เดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนเนาะ5ทุ่มกับอีก4นาทีพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: Soccer Live Report เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
0: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ครับ23:14ที่กลับมาพูดคุยต่อช่วงสุดท้ายนะครับ
1: ครับผม
0: และรีพอร์ตในช่วงของตอนกับพี่เอกนะครับก็แม่เราตามเกมแชมป์เก่านะสุดท้ายแพ้ไปแต่ว่าล่าสุดนะครับคู่5:30ซึ่งเดี๋ยวจะมีน้องเจมส์มาใช่ไหมแทนพี่เอกหิมสกุลนี่วันนี้เหมือนแกจะไม่สบายเนาะ
1: ครับผม
0: อยากจะเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไว้มาพูดคุยกันให้น้องมาตามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอัปเดตไลน์อัพคู่ดึกให้ก่อนแล้วกันพรีเมียร์ลีกนะครับนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสต์กับโคเวนทรีซิตี้นะครับก็เจ้าถิ่นครับมาระบบ 3-4-2-1 ครับสไตล์ออลิกัตเนอร์กันหลัง3นะครับผู้สาประตูก็เป็นแมตต์เซลครับแนวรับก็จะมีฝั่งของคุณย่านะครับอุสมันดิโอมานเดนะครับรวมถึงมูรินโลด้านกลางนี่ซาวเวอร์ชลาเกอร์ครับกับเจมส์แมคคาร์ที่ดีครับซ้ายขวามีดานิเอลมุนยอสครับเด็กเก่าของแกนะครับเนโกวิลเลียมส์ตัวรุกแดนเอนดอยมอร์แกนกิฟส์ไวและก็กองหน้าตัวเป้าเลียมยีแลปนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งของแฟรงค์ลัมพาร์ดครับโคนทรีซิตี้มาสูตรเดียวเลยครับ3-4-2-1นะครับผู้สาประตูเนี่ยเป็นทางด้านของคาร์ลรัชเวิร์ดนะครับแนวรับได้มีบ็อบบี้โทมัสนะครับอีธานพินน็อกรวมถึงสเตเฟนเอ็มฟูนี่นะครับด้านกลางมีแมตต์กริมเล่นคู่กับคาเลฟยีเรนส์คียี่นะครับมีฝั่งของโอโกชุกูออนเยก้านะครับมีเจดาซิวาครับตัวรุกมีเอฟรอนเมสันคลาร์กนะครับมีแจ็ครูโดนี่และหน้าเป้าครับเป็นฝั่งของแบรนดอนโทมัสอาซานเต้ครับไหวไหมแลมพาร์ด
1: เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมมองว่าเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะชนะสบายนะผมว่ายังไม่น่าไหวอ่ะ
0: วันนี้เจ้าบ้าน
1: เพราะฟอร์เรสต์มันมีกาสเนอร์ผมชอบตรงนี้แหละ
0: คือกาสเนอร์เหมือนตอนแรกอ่ะเขาปรับทีมเนี่ยช็อตๆอยู่ในช่วงแรกอ่ะแต่พอตั้งทรงโดยเฉพาะเกมล่าสุดอ่ะที่บุกชนะวิลล่าว่าน่าจะเรียกความมั่นใจของแกได้เยอะ
1: คงแปลกตรงไหนหรือเปล่าผมต้อง
0: ครับ
1: กาสเนอร์จบฤดูกาลที่แล้วเนื้อหอมมากนะ
0: แต่เลือกมาฟอเรสต์
1: มีข่าวกับมิลานมีข่าว
0: แ
1: ต่มาฟอเรสต์ผมก็ไปถูกจริตอะไรกับมารีนาคริสเจ้าของคริสเปล่าไม่รู้นะ
0: แต่ว่าอาจจะ
1: มาชุมฟอเรสต์เฉย
0: อาจจะคุยกันมาก่อนแล้วว่าเอ้ยถ้าพี่มาเดี๋ยวผมจัดอย่างนี้ให้นะ
1: อ่า
0: แต่เดี๋ยวก็ได้มุนยอสมาตามสั่งแล้วก็แนวรับเนี่ยไปได้ไอดีโอมันเดย์พี
1: ่
0: เป็นกองหลังดาวรุ่งน่าจะมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมั้งเพราะมันดังอยู่ตัวนี
1: ้ใช่ตอนนี้ทีมใหญ่หลายๆทีมเนี่ยสนใจเพราะว่าเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วย
0: เนี่ยแล้วดูอย่างกาสเนอร์เนี่ยไปเอาตัวในบุนเดสอย่างชาวเวอร์ชลาเกอร์มาค
1: ือ
0: เหมือนเขามีการเพอร์ฟอร์มทีมมาแล้วว่าจะเอาประมาณนี้ซึ่งถือว่าใช้ได้นะถ้าอย่าลืมว่าจริงๆไอ้ตัวผู้เล่นที่มันมีค้างอยู่เดิมอีกอร์เฮซุสคาร์ลามัสสันโอดอยนิโคลัสโดมิงเกสโอล่าไอหน้านี่มันดีหมดเลยนะ
1: ครับผม
0: แบ็กซ้ายนี่แกก็ไปเอาลูคาเนส
1: เ
0: ดี๋ยวแบ็กซ้ายเยอรมันมาอีก
1: ครับ
0: อีบาฮิมซังการ์เร่แรนเยสแต่มันมีตัวเจ็บอยู่คือมิเลนโควิชกับทางด้านของซาโวน่
1: า
0: แต่ฝั่งของแลมผ่านจริงก็ซื้อเยอะนะพี
1: ่ครับ
0: จริงๆตัวเนี่ยแต่ว่าในยี่ในปฏิทดแบนก็ไม่ได้เจอทีมเก่านะฮาจิไรตัวหลักของเขาที่แชมเปี้ยนชิพเจมก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าผมว่าวันนี้ฟอร์เรสต์ไม่น่ายากอ่ะขอลูกแรกมาเร็วอ่ะผมว่าน่าจะจบเลย
1: ผมว่าสบาย
0: ใช่ใช
1: ่สบาย
0: คิดตรงกัน
1: ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวดูซิคู่ดึกมีอะไรนี่ล่าสุดเกาโชเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนโรม่าจะขึ้นนำอินเตอร์ไปแล้วนะฮะ
1: วันนี้ผมก็ชอบโรม่านะโรม่าช่วงหลังเล่นดีมาก
0: ใช่ไหม
1: แล้วอินเตอร์เดี๋ยวบางทีบทจะมาเขาก็
0: ม
1: าก
0: ่
1: อนวันนี้โดนนำ 3-1 ยังพลิกกลับมาชนะได้
0: ไม่ดีผลได้แกหรอก
1: เ
0: ออนะครับ
1: แต่โรม่าว่าปีจริงๆเขาดีอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ครับ
1: โรม่า
0: อืมก็ประมาณนี้ครับยังไม่ได้มีขยับอะไรมาก
1: รอบดึกมีอะไรน่าดูไหมเนี่ยนอกเหนือจากพรีเมียร์แล้วเนี่ย
0: ผมว่าก็นี่แหละคู่นี้แหละ
1: อืม
0: โรม่าอินเตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: มาดึกวันไหนวันนี้ป่ะบอลลาลิก้าสเปนอะลาลิก้าสเปนคืนนี้มีบาร์ซ่าเซบีย่า
0: ครับ
1: ตี2ตรงส่วนบูเดสลีก้าโอ้ถ้าสัก20ปีที่แล้วซุตการ์ดดอร์ทมุนด์ก็น่าดูนะแต่ตอนนี้ในศึกบูเดสลีก้ามันก็บาเยิร์นมันก็ไร้ทีมทานเกินไปอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่น่าจะมีทีมไหนสู้ไหวอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ดูมันยิงสตุตการ์ดไป7อ่ะ
1: ครับอ่ะก็ประมาณนี้ข้อความมีอะไรเพิ่มเติมไหมผลบอลถ้าตกหล่นคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมนะครับทาง4689899นะครับ แม่คุยกันในเรื่องของเกมกับน้องๆเพื่อนๆโอ้เซ็งยวนวิซ่ามากเลยวันเนี้ยลูกยิงจุดโทษยิงไม่เข้าเนี่ย
0: เสีย
1: ไปเสียไปหลายแต้มเลย
0: อุตส่าห์ทำเสียไวการ์ดมาเพื่อเอาเองเข้าเลยเนี่ย
1: อ่ะก็นะผมไปดูอ๋อโอเคนี่แหละครับคุณเอกทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกไบรตันนี่แหละนะครับคือไบรตันมันต้องยืนระยะยาวๆนะครับ
0: ครับ
1: ถามว่าถ้าพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวอ่ะผมว่าไบรตันลุ้นได้
0: ใช่
1: แต่อย่าลืมว่าไบรตันเองเขาก็ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่จริงๆไบรตันกับฟุตบอลยุโรปเขาก็ไปมาเรื่อยๆนะก่อนนั้นนี
0: ่แต่ก่อนนี้ไปแล้วไม่ค่อยเน้น
1: ไปยูโรป้าเลยเคยเข้ารอบลึกๆอยู่รอบรองรอบ8สักอย่างนี่แหละ
0: ใช่แต่ไปแล้วไม่ค่อยเน้นพี
1: ่แต่ผมชื่นชมระบบของไบรตันนะคือเป็นทีมที่อยู่ได้ด้วยการซื้อมาขายไปนักเตะด้วยตัวเองอ่ะ
0: ครับ
1: คุณดูดิเชลซีไปเอานักเตะไบรตันไปตั้งกี่คน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้ไหนจะขายพวกซุปเปอร์สตาร์ออกแทบจะทุกปีนะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลอย่างโมเซสไคเซโร่ก็ไปโรเบิร์ตซานเชสก็ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลิเวอร์พูลก็แม็กก้าอย่างแมนยูก็ครอสบาเรบ้าพวกเนี้ยก็เด็กไบรตันทั้งนั้นน่ะก็ต้องชมพวกแมวมองของไบรตันด้วยที่ขายตัวหลักไปแทบจะทุกฤดูกาล
0: แต่ว่า
1: เขาก็ได้มาทุกปีอ
0: ย่างที่เราคุยช่วงระหว่างเกมว่าโทนี่บุงเขาทีมงานเขาดีจริงๆนะคือก่อนนั้นน่ะเขาเคยมีแดนแอชวอร์ดแล้วไปอยู่ในวอชิงต
1: ัน
0: ทีนี้เขาก็หาทนใหม่เขามาแทนได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: ในการทำงานตรงนี
1: ้ก็เราก็ยังงงว่าโอ้โหไอ้พวกนักเตะที่มาอยู่ไบรตันน่ะเราก็มองว่ามันหลุดทีมใหญ่ไปได้ยังไงวะหรือว่าทีมใหญ่ไม่ได้เรดาร์ไม่ได้โฟกัสกับนักเตะพวกนี้มันก็เลยเป็นสเปคที่แบบไบรตันไม่ได้ไปลุยดิวใหญ่กับพวก

0: อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: พี่ๆไปเอาอะไรก็เรื่องพี่อ่ะพี่จะไปซื้อ50ล้าน100ล้านเรื่องพี่แต่ไม่เป็นไรผมเอาเด็กมาปั้นเองอย่างดิโก้โกเมสมาอย่างปีก่อนนั้นนี้ใครวะแต่มาจริงๆเขาก็ฟอร์มดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
1: คือไอ้โกเมสเนี่ยรู้สึกจะมาจากไอ้ทีมของเบคแฮมอ่ะดีไอ้อินเตอร์มายมี่
0: อ
1: ่ะแล้วผมคิดเหมือนว่ามันจะเล่นได้เหรอใช่ไหมเพราะด้วยความที่ลีกมันดูไม่ได้ค่อยมีไอ้เรื่องของชั้นเชิงอะไรมากขนาดนั้น
0: ชื่อมาติดหูเมื่อฤดูกาลที่แล้วเกมผมไม่ได้ว่าคาราบาวครับหรือ FA น้องมันลงไปแล้วยิงแฮตทริก
1: ใช่ครับ
0: เออหลังจากนั้นมาชื่อมันก
1: ็ติดมาเรื่อยๆแล้ว
0: นี่มิโตมะยังเจ็บอยู่นะถ้ามีมิโตมะอีกเนี่ย
1: มิโตมะเนี่ยไปเจ็บก่อนบอลโลกปวดหลังอะไรอย่างแล้วเอ็นโดก็ไปเจ็บตอนก่อนบอลโลก
0: ขนาดว่าริมเส้นทางซ้ายมิโตมะเจ็บเขาก็ยังอุตส่าห์ดันเดควีเปอร์ที่เป็นแบ็กซ้ายอ่ะขึ้นมาเล่นริมเส้นยังเล่นได้อ่ะยังเล่นได
1: ้เราเล่นดีด้วย
0: เออไม่มีเวลเบกก็ยังโหยังมีคอสูรัสเงี้ยเขาก็ขึ้นมาได้นี่ตารางคะแนนที่พรีเมียร์ขึ้นมาเนี่ยโคนทรีเป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีแต้มนะครับฟูลแลมได้แต้มหนึ่งไปแล้วก็คือการบุกไปเสมอลิเวอร์พูล0-0ที่แอนฟิลด์สัปดาห์ก่อน ชอบแฟนบอลอังกฤษมากเลยถึงขนาดว่าทีมเป็นบวยแพ้รวดก็ยังตามมาเชียร์ตลอดนะฟุตบอลอังกฤษช่วงเสาร์ที่ทว่าเขาก็ไปดูฟุตบอลกัน
1: คือผมมองว่าคืออังกฤษนะครับคือต่อให้ทีมคุณจะแพ้จะยังไงนั่นคือทีมรักของคุณไปแล้ว
0: คือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะ
1: สัปดาห์ที่แล้วผมเห็นนะพอแมนยูไนเต็ดแพ้กลางสัปดาห์ด้วยเนี่ยหลายคนมีชอบโพสต์นะเปลี่ยนทีมเชียร์ได้ไหมโอ้ถ้าคุณไปโพสต์ที่อังกฤษนี่คุณโดนเลยนะเพราะว่าที่อังกฤษผมบอกเลยว่าคือทีมไหนทีมนั้นอ่ะคุณดูอย่างโคเวนทรีเขาเชียร์มากี่ปีอะใช่ป่ะพี่เอก
0: ใช่
1: กว่าจะกลับมาขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
0: อย่างน้อยมีร้อยปีอะ
1: ใช
0: ่หลายทีมอะ
1: ฟอร์เรสต์ก็เป็นทีมหนึ่งละแล้วฟอร์เรสต์ยิ่งใหญ่ด้วย
0: ฟอร์เรสต์ที่ทีมยักษ์ใหญ่ของผู้บอลอังกฤษนะยูโรเปียนครับสองสมัย
1: ติดได้ไปแล้วแบงค์ครับ
0: เออนี่กำลังจะหาภาพใน IG ดูว่าเอ๊มิววอลกับ
1: เดือดไหม
0: ล่ะมิววอลเวสต์แฮมนอกสนามก็เดือดคุณต้อง
1: เดือดสิ
0: ไปดูเลยตลอดโอ้โหเจ้าที่ตำรวจนี่วุ่นน่ะผมบอกให
1: ้แล้วบอกเลยนะตำรวจอังกฤษอ่ะน้อยกับแฟนบอลเยอะเวลาเขาทำอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะถ่ายฟุตบอล FA หรืออะไรนี่แหละมิววอลกับเวสต์แฮมอ่ะไอ้แฟนมิววอลตัวเล็กๆอ่ะมันนั่งอยู่ข้างสนาม
1: ครับ
0: นักเตะเวสต์แฮมไปทุ่มหรืออะไรสักอย่างมันยกนิ้วกลางให้นะเว้ยตัวเล็กๆเลยเด็กผมว่าเด็กประถมอ่ะถ้าบ้านเราอ่ะมันยกนิ้วกลางให้นักเตะฟอร์เรสต์อ่ะไอ้นักเตะเวสต์แฮมอ่ะ
1: คืออีกอย่างนึงอ่ะผมมองว่าคำด่าภาษาอังกฤษอ่ะมันมีไม่กี่คำมันก็อารมณ์โมโหก็ส่วนหนึ่งลองเป็นคนไทยพี่เอก
0: แต่ภาษากายมันออกตั้งเด็กหน้าพวกเนี้ย
1: ยก
0: นิ้วกลางให้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
1: ก็เหมือนที่เรา
0: ถ้าเป็นบ้านเรานะคุณต้องโอ้เด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนคือเดินไปตบคว่ำได้อะแต่อยู่ในอังกฤษเวลามันไปอยู่ในสนามอ่ะนักบอลก็ไม่กล้าทำอะไรหรอกใช่ไหมล่ะ
1: ไปทำหรอ
0: คือไปทำเด็กมันก็มีภาพลักษณ์ที่เสีย
1: แ
0: ล้วก็มันไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่มันก็มีด่าพ่อด่าแม่ชูนิ้วกลางมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลเขาทำหน้าที่ของเขาอ่ะส่วนภาพลักษณ์จะออกมาสวยไม่สวยโดนตำหนิหรือเปล่าผมว่าอารมณ์นั้นคนไม่สน
1: อ่
0: ะก็เหมือนที่เขาด่าไอ้เจ้านี่ไงคันโตน่าไง
1: ใช่
0: โอ้มึงอยู่อาจารย์เดินลงมาด่าตอนคันโตน่าโดนไล่ออกใช่ป่ะก็โดนถีบไปซะ
1: แต่คันโตน่านั้นสุดจริงนั่นคือเป็นการเปิดโลกนะฟุตบอลที่แบบ
0: ชื่ออะไรนะแมทธิวซิมอนหรืออะไรซิมอนอะไรสักอย่างอ่ะ
1: เต็มข้ออ ่ะ
0: ค
1: ือแบบแต่คือคุณไปเจอคนแปลกไงเจอคันโตน่าไง
0: นี่มีตีกันผมบอกเลยเนี่ยแฟนบอลมิววอลกับเวสต์แฮมเนี่ย
1: ไม่พี่เอกแล้วไม่เราไม่เจอกันนานแล้วด้วยไง
0: ใช่
1: ใช่คำว่าไม่เจอกันนานแล้ว
0: คู่เนี่ยถ้าเจอกันนะครั้งล่าสุดก็น่าฟุตบอลถ้วยนั่นแหละเนี่ยเดือดครับผม เออคู่เนี้ยเจอกันเมื่อไหร่ซัดกันที่นั่นนะฮะมิววอลกับทางด้านเวสต์แฮมอ่ะประมาณนี้เกม
1: คู่หน้าเขามาเต็มตัวดีกว่า
0: ฟอร์เรสต์ลงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ช่วงต่อไป

0: มารับช่วงต่อเลยคุณต้อง
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับ20:26 น.นะครับสวัสดีรีพอร์ตเวอร์ชันต้องกับพี่เอกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับส่วนแฟนนอนห้ามมาว่ากันนะครับนะฮะ
0: เฮ้ยเราก็บรรยายเต็มที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับผลการแข่งฟุตบอลก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ครับผมก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวฝากคู่หน้าครับไปตามเกมคู่ดึกระหว่างฟอร์เรสต์กับโควินทีเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับซักเกอร์ลา
2: ฟรีพอร์ตFM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สปอร์ตไกด์วิเคราะห์เจาะลึกรายงานผลการแข่งขันกีฬาในประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างถึงกึ๋นชนิดรู้ลึกรู้จริงรู้ทุก

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

2-1-6-3-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
25:30 นครับตอนรับเข้าสู่ช่วงสกายรีพอร์ตครับช่วงนี้รับหน้าที่โดยผมเจมส์ธันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พิศนุวิรุณจะตามเข้ามาจัดรายการครับก็สกายรีพอร์ตช่วงนี้เราจะตามเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นเกมที่ซิตี้กาวครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอกับคูนที่ซิตี้ครับตอนนี้เกมนี้เริ่มต้นแล้วครับเจ้าถิ่นเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้เนเสื้อแดงเกงขาวส่วนคูนที่วันนี้มาเนเสื้อสีฟ้าครับตารางสีขาวก็คูนที่นี่ก่อนเกมนี้ยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้มารวดครับเสียไปโอ้โหประตูติดลบอยู่10ลูกครับคูนที่ตอนนี้แล้วก็ยังยิงใครไม่ได้ส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยอยู่อันดับ12ครับลงแข่ง4นัดมี5แต้มครับวันนี้ก็ได้ในบ้านครับฟอร์เรสต์เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้3แต้มครับคูนที่นี่ต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในช่วงออกสตาร์ซีซั่นเกมนี้เริ่มมาเป็นฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ได้ลุยก่อนครับเดี๋ยวผมไปไล่เรียงไลน์อัพคู่นี้นิดนึงครับวันนี้ฟอร์เรสต์ครับประตูเป็นแมตต์เซลครับแนวรับมีแจคุนย่าครับอุสมาเน่เดียมองเด้ครับแล้วก็โมเรโลส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นแดเนียลมุนยอร์ครับแล้วด้านซ้ายเป็นนิโควิลเลียมกองกลางเนี่ยมีซาวเวอร์สลังเกอร์ครับแล้วก็เจมส์แมคอาร์ทีส่วนแนวลุกมีไดเอนดอยครับมอร์แกนกิบไวแล้วก็หน้าเป้าเรียมดีแลกส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวันนี้นี่ประตูเนี่ยเป็นคาร์ลลูชเวิร์ด

0: ครับคาร์ลรัชเฟิร์ดครับแล้วก็แนวรับมีสตีเฟนเอ็มฟูนี่ครับแล้วก็บ็อบบี้โทมัสรวมถึงอีธานพีน็อกวินแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเจดาซินวาครับด้านขวาเป็นแจ็ครูโดนี่กองกลางมีแมตต์กริมครับแล้วก็แฟรงค์โอเยก้าส่วนแนวรุกเนี่ยมีเมสันคลาร์กครับคาเล็บเยเลนสกี้แล้วก็นักเป้าแบนดอนโทมัสอาเซนเต้ครับผมเกมนี้ก็เริ่มมา2นาทีครับจนถึงวันนี้ก็หวังที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ครับว่าลงเล่นไป4นั้นเนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับซีตีเจอกันก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปครั้งล่าสุดในปี2022ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องโคเวนตี้ซิตี้นี่ชนะนอร์ทิงแฮมฟอร์เรสต์ครับ3-1ครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2022ส่วนเจอกันในลีกเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2021-2022ครับเจอกันในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฟอร์เรสต์ชนะโคเวนตี้2-0ครับแล้วก็ที่บ้านโคเวนตี้ก็เป็นโคเวนตี้ชนะฟอร์เรสต์2-1เกมตอนนี้เป็นฟอร์เรสต์ครับที่ครองบอลเข้าใส่ทีมเยือนนะครับบอลตั้งอยู่ที่ฟลังเกอร์ครับออกบอลขวามุนยอสมุนยอสต้องขอสั้นๆมาที่กิฟไวครับในจังหวะนี้จ่ายผ้าเจอคนที่ตัดได้คนที่สูงมากออกมาทางซ้ายให้กับเมสันคลาร์กแต่ว่ายังตามไปเก็บได้ไม่กลับเก็บโทษเมสันคลาร์กดึงอยู่แล้วจ่ายมาตรงกลางยิงตรงนี้หลุดเสาไปครับโอกาสลุ้นครั้งแรกของแจ็ครูโดนี่ครับกองกลางตัวลุกของทีมเยือนได้ยิงครับโอกาสแรกของโคเวนทรีจังหวะที่เมสันคลาร์กเนี่ยตามมารับบอลจากเพื่อนในกรอบเขตโทษครับแล้วจ่ายย้อนกลับมาแจ็ครูโดนี่ยิงบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยหลุดข้ามคานไปเยอะครับขอความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899ครับแล้วก็ข้อความเนี่ยบอกว่าฝากตามผลบอลลีกเบลเยียมให้ต่อเนื่องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับสำหรับผลบอลก็ตอนนี้ในลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยจะมีไลกาสเปนครับเซลต้าบิโก้เจอกับราฟิงซานตันเดย์ครับแล้วก็ทางด้านบุนเดสลีกาเนี่ยมีสตุตการ์ดครับเจอกับดอร์ทมุนด์เนี่ยตอนนี้เริ่มมา4นาทีก็ยัง 0-0 ครับส่วนเซลต้าบิโก้กับซานตันเดนเนี่ยเริ่มมา2นาทีก็ยัง 0-0 ส่วนเซเรียอาครับออกสตาร์ทมา32นาทีครับโรม่าตอนนี้ออกนำอินเตอร์มิลาน 1-0 ครับเจ้าถิ่นเนี่ยได้ประตูจากมานูโคเต้ตั้งแต่ทีที่6ครับส่วนลีกเอิงเนี่ยปารีสเอฟซีเนี่ยตอนนี้ออกนำสตาร์บุก 2-0 ครับเกมเนี่ยผ่าน58นาทีแล้วเอลเดนซีลีกเนี่ยเดี๋ยว 5:45 จะมีสปาร์ตักรอสเตอร์ดัมครับเจอกับเฮเลนวีนด้วยส่วนเบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับชนลัวเนี่ยตอนนี้นำเซอร์เคิลบูธอยู่ 1-0 ครับสำหรับบอลเบลเยียมเกมเนี่ยเริ่มมาประมาณ18นาทีครับก่อนหน้านั้นที่จบไปแล้วเนี่ยมีเก่งครับวันนี้อาเกนครับวันนี้ชนะซองดาเลีย 2-1 แล้วก็ OHL ครับวันนี้ชนะลูวิเย 2-0 ครับผม5ทีแรกนี่เปอร์เซ็นต์การครองบอลขึ้นมานี่ฟอร์เรสต์ครองบอลมากกว่า 58% ครับบอลของคุณที่ครับกลางสนามเมสันคลาร์กออกมาที่พี่นอกครับแจ็คครูโดนี่คลองบอลกลางสนามมองหาเพื่อนอยู่ว่ายังไม่มีตัวขยับครับคนที่ข้างหน้าเอาแล้วคนที่จ่ายเกือบย้อนหลังแจ็คครูโดนี่ครับมีเลียมบีแลบจะเข้ามาตัดแต่ว่ายังแก้ได้ครับวันเดียกาคลองบอลครับคนที่ออกมาที่ออยินไกด้านขวาจะเปิดขึ้นหน้าโดนมอริโลดักได้ครับบอลต้องย้อนกลับมาที่ลักชวดครับพื้นที่เกมก็ยังไม่เร่งทั้งสองทีมในช่วงต้นเกมฮอนเดก้าพาบอลมาตรงกลางครับย้อนกลับมาที่ลักชวดลักชวดเปิดยาวมาทางขวาลูกนี้แจ็คดูรนี่เก็บได้ครับแต่ยังเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาด้านหลังครับโคเวนตี้บอลเปลี่ยนมาทางซ้ายพี่น็อกเปิดขึ้นหน้ามา โทมัสซันเต้เก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวจากคุณอาจากฟอเรสครับจังหวะที่จะพลิกบอลแล้วโดนใจคุณย่าเข้ามาตัดครับแหมวันนี้แฟนโคเวนตี้ก็เดินทางมาเยอะครับยังไม่ชนะเลยครับสำหรับโคเวนตี้ในซีซั่นนี้ก็เป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพครับส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยผลงานเกมที่แล้วเพิ่งบุกไปชนะวิลล่า 2-1 ครับที่บ้านของวิลล่าเลยโคเวนตี้นี่เกมล่าสุดนี้เล่นในบอลถ้วยลีกคัพเนี่ยก็แพ้วิลล่า 1-3 ครับตัวนี้คุณที่ในกรอบเขตโทษเมสันคาร์กต้องย้อนออกมาข้างนอกครับพิกยิงไม่ได้บอลเปิดมาติดฟอร์เรสเขี่ยออกมาหน้ากรอบเขตโทษแจ็ครูโดนี่ให้ดาซินวากลับมาที่รูโดนี่หน้ากรอบครับรูโดนี่จะจ่ายออกข้างโดนฟอร์เรสตัดได้ครับมาไกลคิดไว้หาบอลสวนกลับมาคิดไว้จะลากผ่านเล่นคุณที่นี่สุดท้ายเสียบอลครับบอลขึ้นมาทางขวาครับโคเวนตี้ขอมาสั้นๆครับแจ็ครูโดนี่ตรงกลางสนามย้อนกลับไปที่ลัดชวดครับโคเวนตี้ยังไม่รีบครับแล้วเสียบอลด้วยฟาเลสจังหวะนี้เรียมดีหลับตัดไปแล้วโดนตัดฟาวครับจังหวะที่โคเวนตี้เสียบอลให้ดีหลับแล้วกำลังจะกระชากขึ้นหน้านี่โดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเอ็มฟูนี่ไปตัดฟาวใส่เลียมดีแลปวันนี้นี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วครับกองหน้าตัวใหม่ของฟอร์เรสครับบอลฟรีคิกของฟอร์เรสครับคนที่ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นมอร์แกนคิมไวท์ครับระยะเนี่ยเปิดเขาไปลุ้นได้เลยครับคิดไว้เล่นสั้นๆครับมาที่แม็กอาทิทางซ้ายแม็กอาทิเคาะกลับมาที่กิฟไว้โยกหลอกแล้วจะหาช่องเปิดกิฟไว้ไปทางซ้ายออกมาแม็กอาทิโยกมาตรงกลางโดนคนที่มงเคลียร์ได้ครับจังหวะ2ยังไม่พ้นหน้าปากประตูครับบอลกลับมาที่เนโกวิลเลียมสุดท้ายต้องย้อนมาข้างหลังครับฟอร์เรสบอลอยู่ที่สลังเกอร์อ้าวสวัสดีครับพี่บอม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมตอนแรกผมนึกว่าเป็น
1: ฮะจะสนใช่ไหมพี่ก็โดนใครแทนอีกที
0: ว
1: ะเนี่ย
0: ครับผมก็สวัสดีพี่บอมด้วยครับผมวันนี้ก็ตามเข้ามาจัดรายการอีกหนึ่งคนนะพี่
1: ฮะ
0: ครับผมตอนนี้เราก็ตามเกมฟอร์เรสต์กับโคเวนตี้ครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะพี
1: ่ครับผมสายฝนชุ่มฉ่ำทีเดียววันนี
0: ้โหฝนตกเลยพี
1: ่นะ
0: ข้างนอก
1: หยุดแล้วหยุดแล้ว
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: ก็ยังศูนย์ศูนย์นะ
0: ครับ
1: เกมที่ซิตี้กราวกับหลังจากที่โอ้โหต้องบอกว่าช่วงหัวค่ำนี่เฮี้ยนจริง
0: โอ้โหวันนี
1: ้สเปอร์คาบ้านอาร์เซนอลกันเละเลย
0: เรียบร้อยเป็นหนึ่งทีมวันนี้นี่เรียกว่าแฟนบอลนี่งงๆเลยนะพี่แต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ย
1: พวกแฟนบอลในลอนดอนนี่ก็ช็อกกันไปเป็นแถวนะฮะ
0: ครับผมจริงๆช็อกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ลอนดอนเนี่ย
1: เอาจริงๆเขาโชว์เซียอาร์นี่ก็ดูช็อกๆกันนะ
0: ครับ
1: ว่าโรม่านาอินเตอร์คือ2-0นะจอน
0: โอ้โห2-0แล้วครับเมื่อกี้ผมเข้ามาเพิ่ง1-0นะพี
1: ่โอ้ปีนี้แรงจริงนะโรม่าฮะชนะวันนี้ชนะ5นัดรวดนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: ครับเกมที่ซิตี้กาตอนนี้ผ่าน10นาทีแรกครับฟอร์เรสต์กับคนที่ยังเสมอกัน0-0ครับดูเกมนี้ค่อนข้างที่จะสูสีเลยครับพวกนี
1: ้ก็โคเวนตี้ก็ต้องลุ้นหนักหน่อยนะครับโอ้โหแฟนลำพาพาทีมขึ้นมาคราวนี้นี่แพ้รวดเลยแพ้รัวๆนะวันนี้มาเจอของแข็งด้วยออกมาเยือนฟอร์เรสต์นะครับถือว่างานหนักเลย
0: ครับผมบอลทุ่มมาของฟอร์เรสต์ครับสลังเกอร์พาขึ้นมาสลังเกอร์ออกไปทางขวาจะให้แดนเอนดอยแต่บอลไม่ถึงครับบอลของฟอร์เรสต์ทางซ้ายครับแดนเอนดอยจะกระชากตรงนี้เจอลิเยสกี้ตัดไว้แล้วผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อดูที่จะ

0: เปิดออกทางขวาแหมยังไปโดนผู้เล่นฟอร์เรสออกข้างครับ
1: ดูทีครับจังหวะกระชากหนีของเอ็นดอยนะครับแหมความแข็งแกร่งที่ต้องบอกว่าเบียดไม่เข้านะครับเจอทางด้านยูเดงยี่นะครับเบียดเอาไว
0: ้เอาครับบอลของฟอร์เรสขึ้นเป็นของคุณที่ครับขึ้นมาตรงกลางสนามก็ผลบอลก็ขอเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็เมื่อกี้นะผมเนี่ยไล่เรียงไปแล้วนะพี่บอมเมื่อกี
1: ้
0: แต่ถ้าตกหล่นคู่ไหนก็สามารถส่ง SMS เข้ามาขอได้ครับสำหรับผลบอลแล้วก็ส่งมาพูดคุยกันได้ครับในช่วงดึกนะพี่วันนี้เราอยู่ถึงตีสองเลย
1: ฮะอยู่กันยาวๆ
0: ครับผมนี่อยู่ตั้งแต่เย็นแล้วนะพี่วันนี
1: ้เออพี่อยู่ถึงเช้าเลยหมอเจมอยู่ตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ช่วงวันไทยนะseeing crossing
0: we were just seeing something more เกมก็ยังไม่ได้มีจังหวะอันตรายเท่าไหร่ครับในช่วงต้นเกม
1: ก็เป็นเกมส่งท้ายก่อนเบรกทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมก็อยากจะชนะนะครับไม่งั้นนี่อารมณ์ค้างนะถ้าแพ้ขึ้นมาก่อนจะได้แค่ทัวร์นี่รอยาวเลย2สัปดาห์
0: วันนี้สเปอร์ก็ไม่ยังไม่ชนะนะพี่วันนี้สเปอร์เนี่ยโหเราก็ต้องรอยาวเลยแก้มือเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้แก้มือได้เปลี่ยนโค้ชก่อนนะพี
1: ่นั่นน่ะสิคือมันส่วนทางกันเงินที่ลงทุนไปกับผลงาน
0: ครับเอาฟอร์เรสขึ้นมาทางขวาใจคุณย่าอยู่ที่มุนยอดครับแมกอาทีเปิดเข้าไปเสา2ฟอร์เรสมุนย้อนกลับมาไดเอนดอยโอเฮคิดไม่โดนบอลแล้วบอลมาเข้าทางแมกอาทียิงซ้ำติดบล็อกครับ
1: ประตูที่2อินเตอร์ก็เป็นเจ้าเก่านะมานูโกเน่นะครับวันนี้ฮอตจริงๆ2ประตูเลยนะเอ้ยประตูที่2ของโรม่าครับขออภัยปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับโรม่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าอินเตอร์นี่ชอบแซงช่วงท้ายนี่เกมกับนาโปลีก็แซงเกือบจะทดเจ็บเลย
1: ใช่ๆแต่วันนี้ก็เหนื่อยหน่อยอ่ะเพราะเล่นในบ้านโรม่าไงแล้วโรม่ากำลังมั่นใจนะครับโอ้ปีนี้นี่โรม่านี่ดีมากนะครับยิงไปแล้วเนี่ย14ประตูนะเสียแค่ลูกเดียว
0: ก็ปีนี้ถือว่าเซเรียนี่ลุ้นกันหลายทีมนะพี่
1: ใช่ใช่
0: เวนตุสก็เอาตัวรอดได้ในหลายๆเกมแล้วก็มิลานก็ฟอร์มก็ถือว่ายังโอเคอยู
1: ่ยังไม่แพ้ไม่แพ้
0: ยังไม่แพ้
1: มิลานของอโมริม
0: ครับหรือว่าเขาถูกโฉลกกับทีมที่อิตาลีก็อยู่มิลานแล้วดูดีเลย
1: หรือมองอีกมุมก็คือนักเตะมิลานน่าจะคุณภาพดีกว่านักเตะแมนยูฮะแมนยูเต็ดนี่โอ้ใครคุมก็หายนะฮะชุดนี้โดยเฉพาะกองหลังนี่ไม่ไหว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แมนยูฟูลแลมนะพี่
1: ใช
0: ่น่าจะชนะไหมพี่บอลวันนี
1: ้โอ้โหผมว่าไม่แพ้ก็บุญแล้วนะไม่ต้องถึงชนะ
0: บอลของควินที่ขึ้นมาทางซ้ายครับเมสันคลาร์กหาบอลเขากรอบเขตโทษเมสันคลาร์กยังล็อกหาจังหวะเปิดครับย้อนกลับมาแจ็คดูโดนี่เปิดยัดไปโดนตอนนี้ครับเฟรดเตะทิ้งออกมาครับบอลของโคเวนซี่ครับเก็บได้กลางสนามดูโดนี่ครับเป็นแมตต์กริมครับบอลยังตั้งอยู่ด้านหลังครับโคเวนซี่
1: กลายเป็นโคเวนที่นะครับที่วันนี้ที่ของบอลบุกใส่ฟอร์เรสนะครับแต่ต้องดูว่าของบอลเยอะๆแบบนี้นี่จะทำประตูได้หรือเปล่าครับเพราะฟอร์เรสก็ส่วนน่ากลัวนะครับดานินดอยนี่มีความเร็วกับการกิฟต์ไว้วันนี
0: ้เกมผ่าน15นาทีครับที่ซิติกาวยัง 0-0 ครับโอกาสลุ้นประตูทั้ง2ทีมก็ยังน้อยครับแหมเน้นเล่นระวังตัวในช่วงแรกบอลวางยาวของวินชี่คุณที่จะให้กับเมสันคลาร์กไม่ถึงครับแต่จังหวะ2บอลมาเข้าทางเจราซินวาด้านซ้ายจ่ายมาที่เมสันคลาร์กได้ยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านมือแมตเซลครับเป็นนี้เป็นโทมัสอาเซนเต้ครับ
1: กล้องจับผิดคนนะคนยิงเป็นเมสันคลาร์กนะครับแต่ก็เบาไปครับมาเซลรับไปได้สบาย
0: และเมสันคลาร์กอาร์เซนเต้นี่เหมือนกันเลยนะพี่ทรงเดียวกันอีกแล้ว
1: เข้าใจได้ว่าฝรั่งพันผิดได้นะเปอร์เซ็นต์ของบอลนักเตะที่ 57% นะครับแต่โอกาสยิงอยู่ที่ฝั่งฟอร์เรสนะครับยิงมากกว่า 3-2 ครั้ง

0: างยาวมาโคเวนทรี
1: อาสันเต้ครับจ่ายมาทางซ้ายเจลซินวาตามมาเล่นได้แล้วเปิดไปตรงกลางบอลโดนฟอเรสต์หม่งเคลียร์ได้ครับบอลทางขวาลูโดนี่จ่ายมาที่เยเนสกี้เปิดตรงกลางโดนฟอเรสต์ตัดได้ครับหน้ากรอบเคลียร์ออกมาบอลเป็นของคนที่ครับหน้ากรอบเขตโทษฟอเรสต์ออกทางขวาเยเนสกี้พอมาสั้นๆครับโดนนี่เปิดมาโดนฟอเรสต์หม่งเคลียร์แล้วฟอเรสต์จะสวนครับทางขวาบอลอยู่ที่โปรแกรมกิฟไว้กิฟไว้ว่นหาเพื่อนนะไปย้อนมาตรงกลางครับนาคาชิออกมาที่ดีแลบดีแลบโดนตัวกับผู้เล่นของคนที่หน้ากรอบเขตโทษดีแลบหาช่องแล้วโดนสกิดล้มแต่บอลยังไปอยู่ที่แดนอินดอยครับอินดอยหาช่องแล้วยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับ
0: เป็นโอกาสทองฟอเรสต์เลยครับดานินทอยนี่ได้แต่งบอล 2-3 จังหวะนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีกองหลังก็เป็นที่เข้าไปชะลอเลยฮะเนี่ยฮะปล่อยเขาแตะ 1-2-3 ครับแล้วก็ปั่นโค้งนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านี้นิดนึงเนี่ยผู้รักษาประตูรัตวัตนี่ก็หมดสิทธิ์รับแล้วนะโอ้โหบอลสูงไปนิดเดียวครับลูกยิงของดานินทอย
1: ส่วนข้อความที่ให้ผมตามผลฟุตบอลเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เชลโรยเนี่ยยังนำเซอร์เคิลบูอยู่ 2-1 ครับตัวนี้จบไปแล้วเนี่ยมีเกนครับวันนี้ชนะสตองดาเลีย 2-1 แล้วก็วอชเอาครับชนะ 2-0 วันนี้ชนะลุยเล่ครับส่วนลีกอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวเช็คล่าสุดเนี่ยก็จะมีลาลิก้าสเปนตอนนี้20นาทีเซลตาบีโก้กับราซิ่งซานตาเนยัง 0-0 ครับแล้วก็บุนเดสลีก้าเนี่ยสตุตการ์ดกับดอทมุนยัง 0-0 ครับโรม่ากับอินเตอร์นี่ 2-0 แล้วนะพี่บอม
0: ใช
1: ่มานูโกเต้ยิง2ลูกเลยครับ
0: ถ้าชนะวันนี้ก็5นัดรวดนะครับโรม่าออกตัวหรูแล้วกันส่วนลีกเอิงนะครับเตะอยู่คู่นึงครับปารีสเอฟเซยังนำสตาร์บุกอยู่ 2-0 ครับนาที75แล้ว
1: สถิติการครองบอลขึ้นมานี่ช่วง20นาทีแรกนี่คุณที่เนี่ย 60% เลยครับ
0: แต่ว่าโอกาสเข้าทำเนี่ยฟอร์เรสทำได้จัดแจ้งกว่านะคนที่นี่ครองบอลเยอะก็จริงนะเหมือนไปเข้าทางฟอร์เรสแล้วแหละขนาดส่วนกลับ
1: บอลของฟอร์เรสครับหน้ากรอบเขตโทษเจมส์แมคคาที่วนออกเป็นซ้ายเนี่ยก็วิลเลียมกระชากมาหน้ากรอบไปยิงลูกนี้บอลไปเข้ามือลัชเวิร์ดนะครับ
0: นี่กองหลังของเวนที่นี่เปิดหน้าให้ฟอเรสต์ยิงไกล2ครั้งติดกันแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เป็นเนโกวิลเลียมครับล่างจี้เข้ามาเนี่ยครับไม่มีใครเข้าไปชะลอเลยครับยังดีที่ว่าบอลไปตรงตัวลัชเวิร์ดนะครับ
1: เปิดช่องให้ยิงโล่งๆครับแต่วิลเลียมก็กดไปตรงตัวลัชเวิร์ดครับบอลตรงกลางสนามเป็นของฟอเรสต์ครับซังเกอร์มองหาเพื่อนครับย้อนกลับมาที่โมเรโลครับมาที่แมคอาร์ทีออกไปที่เมโลสุดท้ายต้องเปลี่ยนมาทางขวาแรงด้วยครับใจคุณย่ายังตามไปเล่นได้เกมกำลังจะผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับโอแกนคิปไว้รับบอลจากเพื่อนครับตรงกลางสนามฟอร์เรสต์ก็ยังไม่ได้เร่งครับเกมนี้ช่วงต้นเกมเนี่ยแม้ว่าจะเล่นในบ้านครับนัดที่แล้วก็เพิ่งบุกไปชนะวิลล่ามาด้วยครับเจ้าถิ่น
0: ถือว่าเรียกความมั่นใจมาได้นิดนึงครับบุกไปชนะวิลล่าตัวนี้วิลล่าก็ไปเรียกความมั่นใจกับสเปอร์นะ เป็นงูกินหางเลยวิลล่านี่ก็ชนะนัดแรกนะ
1: ครับ
0: ก็เจอสเปอร์นี่ก็วัดกันเลยฮะใครจะปลดล็อกได้ก่อนปรากฏว่าเป็นวิลล่านะ
1: แต่ว่าวันนี้สเปอร์ปลดล็อกประตูแล้วพี
0: ่โอ้ไปยิงตอนเกมมันขาดแล้วไง
1: 400กว่านาทีกว่าจะยิงได้สเปอร์ซีซั่นนี
0: ้เห็นในนี่มั้ยล่ะหน้าเดอร์เซบี้ตอนที่ที่คูดูสเขายิงเข้าไปแล้วโดนริบประตูคืน
1: อ่
0: ะไอตอนที่วิลล่านำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: โอ้โหหน้าแบบทั้งแฟนสเปอร์ทั้งหน้าเดอร์เซบี้แบบโอ้โหเห็นเข้าใจเลยอ่ะ
1: เราท้ายเกมนี้เดอร์เซบี้นี่นั่งเหงาเลยนะพี่
0: รู้ตัวไง
1: โอ้
0: นี่มีแน่นะทำเป็นเล่นไปนั้นช่วงเบรกทีมชาติเนี่ย
1: 3สัปดาห์แล้วพี่ทีมชาติรอบเนี้ยบอกว่าสวัสดีครับยอมรับความจริงลิเวอร์พูล 0-0 ฟูลแลมแต่แต้มนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่เสมอเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เราเจาะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับจากคุณกิตภาส
0: หมายถึงเกมลิเวอร์พูลใช่ไหม

0: น่าจะฟูลแลมกับลิเวอร์พูลนะพี
1: ่
0: พี่รัวพี่รัวได้เลยได้แต้มนัดแรกของฤดูกาลนี้หมายถึงยังไงครับพี
1: ่ยังไงนะ
0: เขาบอกว่าแต้มนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่เสมอเมื่อสัปดาห์ก่อนเจาะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
1: อ๋อหมายถึงลิเวอร์พูลนะ
0: น่าจะหมายถึงเกมเสมอนะที่แล้วนี
1: ่นัดที่แล้วลิเวอร์พูลเกมรุกฝืดไปหน่อยเล่นกันช้าด้วยนะฮะสุดท้ายก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเสมอ0-0ยังต้องปรับครับอันโตนี่ราล่านะครับต้องอย่างน้อยต้องปรับเรื่องตัวริมเส้นแหละได้ของใหม่มาเยอะได้บาโกล่ามานี่ก็ยังไม่รู้จริงๆว่าจะจับพิยัตตรงไหนเลยเพราะว่ากักโปดันฟอร์มดีไงปัญหากักโปเก่งขึ้นมา
0: อ๋อใช่นะที่เราเสมอฟูลแลมเลย
1: ใช่0-0
0: ผมก็ลืมไปเลยเวลาเจอผลการขันที่ไม่ชอบนี่ผมจะลืมก่อนเลย
1: ลืมไปก่อนเลย
0: แต่ถ้าจำได้นาชนะเนี่ยจำได้เลยเจออิตาลีเนี่ยทีซั่นเนี้ย
1: ชนะนัดเดียวใช่ไหม
0: นัดเดียวจำแม่นเลย
1: 0-0อีซันอีก2ลูก
0: แต่ว่าบอลที่ซิติกาวตอนนี้ฟอร์เรนเริ่มคึกคักขึ้นครับบอลขึ้นมาทางขวาบอลแกนคิดไว้พาลากขึ้นมาคิดไว้แล้วก็เป็นโทษทำชิ้นกับไดเอ็นดอยแล้วคิดไว้แล้วก็เป็นโทษโอ้โหโดนแนวรับของคุณที่ครับบ๊อบบี้โทมัสเนี่ยตัดได้ครับจังหวะสุดท้ายกำลังจะวิ่งอยู่แล้วครับ
1: เรียกว่าช่วยชีวิตโคเวนทรีไว้เลยครับสำหรับบ๊อบบี้โทมัสครับเป็นจังหวะที่กิฟไว้ลุยเข้ามานะครับแล้วค่อยเลาะเข้าไปเรื่อยๆครับจนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ทำชิ่งกับเอ็นดอยครับกำลังจะยิงอยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายนี่โทมัสสไลด์ตัวมาสกัดไว้ได้ก่อนครับ
0: เหมือนที่ทุ่งมาครับพีน็อกจะให้กับเมสันคลาร์กโดนจากคุณย่าสกิดออกข้างไปครับ
1: เกมของฟอร์เรสต์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับของบอลไม่เยอะครับแต่เกมรุกให้ดูวุบวาบกว่าชัดเจนครับมาแกนกิบไว้ดีจะบุตรกันทีแล้วก็มีข่าวจะย้ายทีมไหมครับท้ายก็ต่อสัญญาใหม่อยู่กับฟอร์เรสต์ต่อไปก็มีข่าวท่านทั้งสเปอร์นี่แหละครับ
0: ปีนี้ก็เป็นกัปตันทีมด้วยครับกิบไว
1: ้ต้องเอาใจหน่อยโอ้หายไปอีกคนนี่เรียบร้อยนะกิบไว้นี่ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงสำหรับฟอร์เรสต
0: ์แต่ว่าปีนี้มีเรียมดีหลับเลยพี
1: ่เรียมดีแลบนะครับถ้าไม่เจ็บก็โอเคนะเรียมดีแลบนะ
0: ครับ
1: ปัญหาคือร่างกายค่อนข้างเปราะจังหวะนี้มีการทำฟาวนะครับ
0: แจ็คโดนี่ครับพาบอลเครื่องซ้ายเนี่ยโดนเดียวมังเด้ตัดฟาวแล้วผู้ตัดสินให้ฟรีคิกของควินชี่ครับ
1: เรามาดูครับมาลุ้นจากลูกตั้งเตะครับช้างกระทืบโลงนะครับเป็นลูกฟรีคิกทางริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนะครับพวกตัวสูงๆนี่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับพินน็อกนี่ก็เข้าไปรออยู่ข้างในละ
0: ต้องมีทีมนำก่อนนะพี่คู่นี้ถึงได้สนุกนี่ถ้าเตะแบบนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยโอ้โหหลับแน่นอนครับ
1: ฝนตกด้วย
0: บรรยากาศดีเหลือเกินครับช่วงนี้ถามว่าบอลเปิดของดูโดนี่เปิดมา 2-2 ฟอเรสต์ลงเคลียร์ได้ไปเข้าทางเจนาฟิวายิงแบบไม่ต้องจับหลุดออกหลังไปเลยครับ
1: ก็พยายามจะยิงแบบใบไม้ร่วงครับดาซินวาครับเนี่ยกองหลังฟอร์เรสต์มองสกัดออกมาเข้าทางกับพักอกทีนึงเนี่ยจังหวะยิงจะให้มันมุดลงแต่บอลไม่ต้องกรอบครับลำผ่านนี้ยกนิ้วให้เลยฮะนิ้วโป้งนะ
0: นิ้วโป้งนิ้วโป้งแกดูแก่ขึ้นเยอะเลยที่ลำผ่านในช่วงนี้เครียดครับเครียด
1: ตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมนี่ผมร่วงไปหลายเส้นนะฮะบาท
0: เกมผ่านครึ่งดังครึ่งแรกครับที่สิทธิ์เจ้ายัง 0-0
1: แต่แกก็เก่งนะแกก็พาทีมเลื่อนชั้นจนได้2ทีม
0: ดาร์บี้
1: อีกทีมดาร์บี้โคเวนทรีคือเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพาทีมเลื่อนชั้นแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แต่พอขึ้นมาแล้วก็ว่ากันนะหน้างาน
0: แล้วตอนดาร์บี้เนี่ยแกคุมบอลสรุปมากนะพี่ตอนนั้น
1: ใช่ใช่บอลบุกนะก็มีเส้นเมาส์นี่ไงก็ดังกับดาร์บี้ของลำผ่านนี่แหละ
0: นึกจะมีทอมลอเรนซ์ด้วยตอนนั้นแล้วก็ของแฮร์รี่วิลสันนี่พี่ตอนนั้นของลิเวอร์พูลบอลวางขึ้นหน้ามาของคุณที่ครับทางขวาเก็บไม่ได้ครับเป็นฟอร์เรสที่แย่งได้เจมส์แมคอาร์ธี่พอตัดบอลได้ฟอร์เรสก็ยังไม่ได้เร่งครับเอาบอลมาเซตข้างหลังก่อนครับค่อยๆที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าครับตอนนี้บอลให้แมตต์เซลแล้วต้องเตะจุดพูขึ้นข้างหน้าบอลสุดท้ายเข้าทางคูเวนตี้บอลยาวของแมสเซล
1: ตอนนี้ก็เหมือนก็ปล่อยให้คูเวนตี้ครองบอลไปแหละครับดึงให้บุกขึ้นมาเยอะๆหลังบ้านจะได้เปิดพื้นที่หน่อย
0: ครับขึ้นมาทางขวาครับคูเวนตี
1: ้จริงๆคูเวนตี้นี่เล่นบอลกันสวยนะแต่แนวรุกนี่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่

0: ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยครับคนที
1: ่
0: ห่างหายจากที่สูงสุดไปนานครับ
1: ครับ
0: บอลออกทางซ้ายคนที่เจราซินวามองหาเพื่อนตรงกลางรับเปิดเข้าไปบอลเมสันคลาร์กได้มองแต่ไม่เข้ากรอบครับ
1: เห็นคลาร์กยิงแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจฮะสี่นาทีผ่านมายิงใครไม่ได้เลยโอ้โหนะครับเป็นจอร์ดาซินวาครับหลุดมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางไปครับเนี่ยครับแหมมันต้องย้อนหลังกลับมาโม่นะครับทำให้บอลมันบังคับยากนิดนึงครับหลุดกรอบออกไปจะลงเป็นใครเนี่ยโทมัสอัสซันเต้ใช่ไหม
0: อัสซันเต้โอ้โหแต่ทรงเดียวเลยพี่อัสซันเต้คลาร์กเนี่ยต้อง
1: เทคไค
0: ดีๆคร
1: ับ เทคไคเอ็มโบโมกับมัสลาวี
0: โอ
1: ้โหแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะ
0: กลับเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยวิลล่าก็มีอยู่คนหนึ่งนะพี
1: ่
0: เละทรงเดียวเลยต้องมันซอมบี้กับใครคนเนี่ยผมจำไม่ได้ต้องแยกสีรองเท้า
1: เอาดูจากสีรองเท้ามันซอมบี้นี่ของดีนะวิลล่า
0: ครับ
1: เดาเตียนแชสวิสแลนด
0: ์เล่นดีด้วยนะพี่
1: ใช
0: ่ฟอเรสต์ได้ฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายครับจังหวะที่โดนทำฟาวคนยืนอยู่ที่บอลนี้เป็นวิลเลียมครับ
1: ถ้าผมคล้ายกันน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะบูบาก้ากามาล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะกามาล่าก็ชอบทักผมด้านนึง
0: ใช่ครับบอลฟรีคิกของฟอเรสต์ครับเปลี่ยนให้ออกแทนซิบไว้มายืนที่บอลครับวิธีนี้เปิดโค้งเข้าหาประตูได้ครับซิบไว้ซิบไว้อ๋อเล่นสั้นมาที่วิลเลียมจับแล้วยิงติดบล็อกลูโดนี่ครับหนึ่งก็ไปทีโดนคนที่เตะทิ้งออกมากลางสนามครับบอลอยู่ที่มุนยอสให้กับเจมส์แมคอาร์ที่วางไปที่ลิมเส้นขวาล้ำหน้าครับแดนเอนดอย
1: ลูซานีมาเล่นทั้งฝั่งขวาครับแดนเอนดอยถ่ายก็โดนจับล้ำหน้าไปออกตัวเร็วไปนิดนึง
0: บอกว่าสวัสดีค่ะนักบอลแฟนเกอร์กรุ๊ปพี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะทีมรักทำอย่างเซ็งค่ะสู้ไม่ได้เลยการแก้เกมก็ไม่มีค่ะครึ่งหลังหนูก็คิดว่าจะดีขึ้นแต่กลับมาโดนเพิ่
1: ม
0: นอนนั้นนี่แย่จริงๆค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: เออวันนี้สู้ไม่ได้จริงนะ
0: ผมนึกว่าถ้าโดนหนึ่งนั้นน่าจะกลับมาได้นะพี่
1: ที่ไหนได
0: ้โดนสามเลย
1: แล้วของเข้าตัวที่วันนี้โดนจากลูกเตะมุมไปลูก
0: ใช่ไ
1: รย่าได้โวยว่าตัวเองโดนเบียดไงภาพแบบภาพเก่าๆนี่ย้อนกลับ แบบก็นั่นแหละ ที่มันไป
0: ก็กลายเป็นว่าแพ้นัดแรกเลยอาร์เซนอล
1: ใช่แต่ว่าโอ้โหบริทันช่วงนี้ก็แสบจริงนะครับเก็บแมนยูมากลางสัปดาห์แล้วโอ้โหวันนี้มาเก็บอาร์เซนอลนี่
0: เรากลางสัปดาห์นี้ตาม2ลูกเลยนะพี
1: ่
0: แซงกับชนะได
1: ้คือแมนยูหยุดเล่นตั้งแต่นำ 2-0 หายไปเลย
0: โดนท่วงถ่ายครึ่งแรกที่วันนั้นลูกหนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ใช่
1: ลูกนั้นแหละจุดเปลี่ยนเลยถ้าพักครึ่งแล้วมันยัง 2-0 เนี่ยเออยังมีโอกาสไปปรับไปจูกัน
0: พอโดน 2-1 นี่ครึ่งหลังมาช็อตเลยนะพี
1: ่โอ้โหไมเคิลคาริกนี่น้ำตาคอเบ้าเลยจังหวะไปแถลงข่าวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรละวันนี้คงจิตสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วมีเพื่อนแล้วอาเซนอลก็โดนเงิน
0: กลับ
1: เอออ
0: าเซนอลโดนในลีกแล้วนะพี
1: ่เออแล้ววันนี้เสื้อไบตันสวยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเสื้อน้ำเงินล้วนไม่มีสปอนเซอร์อ่ะเออสวยดีสวยดีมันไม่ได้ไม่มีสปอนเซอร์หรอกคือมันเป็นสีเดียวกันหมด
0: สีเหมือนหมด
1: เป็นตาโลโก้ตายี่ห้อเสื้อแล้วก็ตาสปอนเซอร์
0: เป็นเสื้อพิเศษ
1: ใช่เป็นเสื้อพิเศษแปลกดีมาดูทำจำนวนจำกัดว่าบ้านเราไม่รู้ใครจะเอาเข้ามาขายไหมอยากได้เหมือนก
0: ันอาจจะต้องรอที่คนจะเข้ามาขายเนี่ย
1: ใช่เพราะบริตันปกติก็ไม่เห็นมีใครเอามาขายเลย
0: น้อยมาก
1: เออ
0: เอาครับฟอเรสต์ขึ้นบอลทางขวาจากคุณย่าจ่ายมาที่แม็กอาชีพาบอลมานักกอบเกตโทษแม็กอาชีไหลจะให้กับสลังเงอร์แต่โดนคนที่ตัดได้ครับจากคุณย่าตามกลับมาเล่นกับกลางสนามย้อนกลับมาที่สลังเงอร์สุดท้ายเข้าพื้นที่สุดท้ายของพื้นที่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาเล่นด้านหลังครับโซเลสตอนอยู่ที่มอนเดโลออกทางซ้ายก็เป็นเลี่ยมขอมันสั้นให้กิบไว้แล้วกิบไว้วางไปเสาสองมีผู้เล่นโซเลสจับไปยิงตรงนี้เอาเป็นลูกเปิดบอลยังอยู่ในกรอบแต่สุดท้ายเป็นสินเป่าฟาวครับ
1: จังหวะแลบขึ้นไปทางขวานะครับของซามุนยอสนะครับแบ็ควิงแบ็ค

0: ของฟอร์เรสต์ครับดูลายก่อนไม่ล้ำนะครับแต่ว่าเนี่ยจังหวะเอาบอลลงแล้วมันเล่นยากไปหน่อยนะครับจะกระโดดเข้ากลางให้ดีดับก็สูงเกินแต่ท้ายกลายเป็นโกวินเลี่ยมไปตอมฟาวเขาเสียฟรีคิกไปก็ย้ายมาจากคริสตัลพาเลซนะครับคุณยอร
1: ์ชแถวนี้ใส่หน้ากากลงสนามด้วยเป็นนี่คุณยอร์
0: ชดูไปโดนใครจามหน้านะต้องเป็นหน้ากากแบบป้องกันนะไม่จะมีการบาดเจ็บอะ
1: วันก่อนนี้เจชนาธิปเราก็ใส่หน้ากากนะพี่แต่เป็นหน้ากากใสในเกมฟุตบอลเอเชียเน
0: ี่ยพี่เจนี่เจ็บทั้งตัวแล้วไงว่าเป็นนักเตะสายแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะความเร็วใช้การเลี้ยงกินตัวเงี้ยมันก็เสี่ยงเจ็บอยู่ละ
1: แต่ว่าอายุนี่ขนาดนี้ยังเล่นได้ระดับท็อปเลยพี่ชาลิปเนี่ย
0: ร่างกายฟิตมาก
1: บอลทางขวาของฟอร์เรสต์ได้ทุ่มครับหัวขึ้นหน้ามาโดนคนที่ตัดออกข้างตัวนี้เราได้ทุ่มอีกครั้งครับฟอร์เรสต์ทุ่มมาไดนดอยไปสุดที่หลังแล้วเปิดออกหลังครับ
0: เร่งจังหวะเกินไปนิดนึงครับมุนยอดทุ่มเร็วให้กับเบนดอยเร็วไปฮะไล่ไม่ทันสุดท้ายย้ายมาอยู่ทางขวาแล้วนะไดนดอยสลับข้างกับแกนกิฟไว้นะครับเล่นเป็นตัวดับเบิ้ลเทนนะหมายเลข10นี่ฟอร์เรสต์3 4 2 1นะครับแฟนแมนยูก็จะคุ้นๆดีครับแผนริมช่องก็จะเป็นแผนที่โอลิเวอร์กัสเนอร์นะครับก็ถนัดกีฬาด้วยกับซูเปอร์เลส
1: บอลยาวของลาชวดครับเตะขึ้นมาจริงๆเกมนี้นี่โอกาสลุ้นประตูยังแทบไม่มีเลยครับมีจังหวะยิงแต่ไม่เข้ากรอบนะทั้งสองทีมฟอร์เรสต์นี่ยิงไป6เข้ากรอบแค่2ครับแล้วก็คนที่5ครั้งเนี่ยเข้ากรอบแค่1ครั้งแต่ก็ไม่ได้สร้างความอันตรายเท่าไหร่ครับ
0: จะเป็นการยิงไกลทั้งส่วนใหญ่ของโคเวนทรีฟอร์เรสต์ด้วย
1: ฟอร์เรสต์จ่ายขึ้นมาจังหวะนี
0: ้
1: คิดไว้โดนกระแทกครับผู้สิงเป่าฟาว
0: จะเป็นยูเรนยี่นะครับที่มาอัดฟาวกันกิบไว้ครับยูเรนยี่แกเหมือนไปยืนเป็นแบ็คเลยนะ
1: ยืนเป็นแบ็คขวาแบ็คขวาเลย
0: ตามผังแกยืนตรงกลางนะแล้วออเยก้ายืนแบ็ค
1: บอลเหนือซังก็ออกทางซ้ายเปิดเข้ามาฟอร์เรสต์แอนดรียิงแต่ติดบล็อกแล้วเข้าทางดีลัดยิงซ้ำก็ยังติดบล็อกครับตอนในกรอบเข้าทางจากคุณย่ายิงพีก็ยังติดบล็อกครับฟอร์เรสต์สุดท้ายคนที่งัดออกมาริมเส้นหลุดออกข้างครับ
0: ไม่รู้จะจ่อยไงเมื่อไงนะฟอร์เรสต์เล่นโคเวนที่นี่ยืนกันอยู่เต็มกรอบเขตโทษเลยนะตอนนี
1: ้เอาเลโลจ่ายไปติดบล็อกเล่นของคุณชี่แต่บอลยังไม่เข้าทางเดี๋ยวดีลัดยิงลูกนี้ติดเซฟครับแต่ไม่น่าจะโดนเซฟด้วยครับออกหลังเลยครับจังหวะยิงของเลียมเลียดหน้ากรอบเกิดโทษ
0: นี่ครับจากจังหวะที่ผู้เล่นโคเวนที่พยายามจะต่อบอลขึ้นไว้นะครับแล้วก็ไปเสียบอลกลางทางครับสุดท้ายมาจบที่เลียมดินแลบครับจะยิงยัดเสาแรกเลยนะครับบอลมันติดสายโป้งนะครับแล้วก็โค้งหลบเสาออกไป
1: หลุดเปลงครับถึงแรกเลย10นาทีครับที่ซิติเก่า
0: ก็มาเริ่มต้นชีวิตค้าแข่งใหม่อีกครั้งก็เปลี่ยนดีแลบนะครับหลังจากที่อยู่กับเชลซีนี่แม่โดนดองยมว่างเลยนะไม่มีโอกาสจะได้ลงเล่นมากเท่าไหร่นะครับมีการบาดเจ็บด้วย
1: แล้วทางพรีเมียร์ลีกเขาก็เลือกคู่ได้ดีที่คู่สุดท้ายวันนี้เนี่ยโอ้โหเล่นดีแลบจังหวะนี้ม้วนตัวหนีผู้เล่นของที่มาละให้คิดไว้ต่อมาทางขวาครับบอลอยู่ที่มุนยอดสุดท้ายต้องย้อนมาตรงกลางแมคอาร์ธี่เปิดไปเสาสองมีวิลเลียมมงไม่ถึงบอลครับ
0: แล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวด้วยนะ
1: ฝรั่งเนี่ยตามไปเล่นได้ริมเส้นกลับมาที่วิลเลียมเอาย้อนกลับมาที่กิฟไว้ครับกลางสนามเปลี่ยนแกมทางขวาครับจากคุณย่ามองหาเพื่อนอยู่ให้มุนยอดสั้นๆแล้วก็ขอมาที่เจมาที่ยังหาช่องจอบไปที่สุดท้ายไม่ได้ครับฟอร์เรสต์ได้แค่ขอบอลตรงกลางครับหยิบไว้มาที่แจ็คกุญย่าเอาเป็นแม็กอาร์ธี่ครับกลับมาที่มูเรโล่โอ้โหแม็กที่โดนเตะล่วงแล้วตัดสินให้เล่นต่อบอลมาที่กิบไว้ทางซ้ายเปิดเข้ามาตรงกลางก็ล้นบีครับหุ่นยอดตามไปเล่นครับกลับมาที่แจ็คกุญย่าบอลมาอยู่ที่

0: ทีมแมคอาร์ทียิงก็ยังติดบล็อกของฟูนจี้มงออกหลังครับ
1: อืมนี่ฮะผู้ตัดสินต้องมาดูอาการผู้เล่นซอลเล็กก่อนนะครับโอ้โหฟูนจี้นี่เตะติดดาตลอดนะช่วงนี้เป็นทางด้านของวิสันคลาร์กนะครับดูอีกทีครับจริงๆมีจังหวะเล่นนอกเกม2เกมเนี่ยฮะโอ้โหบอลไปแล้วแล้วแกไปดับเครื่องชนใส่นะครับกลิ้งไปเลยฮะจุกแน่นอนจังหวะนี้แชร์คุณย่าครับนะฮะจริงๆก่อนหน้านั้นมีจังหวะที่แม็กอาร์ทีโดนอัดด้วยนะ
2: ใช่ครับโดนเตะลบหน้ากรอบแล้วเป็นลูกคอนเนอร์ของฟอร์เรสครับคอนเนอร์ครั้งแรกในเกมนี้ครับมุมซ้าย
1: ก็ยังไม่ได้เตะแล้วครับผู้ตัดสินมาอบรมว่าสเตย์อยู่ตอนนี้
2: จังหวะไปเล่นนอกเกมอาร์เซนเต้คุณแล้วฟอร์เรสแผนไหนครับเนี่ยเอานักเตะเป็นกองที่เสาสองหมดเลยครับครับเลี่ยมเปิดมา 2-2 มูเนโลขึ้นแล้วมงข้ามคานไหมข้ามคานครับ
1: ขึ้นคนเดียวครับมูเนโลแต่ว่าบอลสูงไม่หน่อยครับไปตกบนนู่นเลยฮะไปดานตะข่ายลูกเปิดของเต็มที่ไว้เปิดไปโรยไหมครับมาที่ 2-2 ฮะผักผมกันหน้าดูเลยนี่ก็จำกันไม่ได้เลย
2: แล้วมูเนโลนี่ตัวแกปึ๊กมากนะพี
1: ่มิเลนโควิช
2: ก็ไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ครับมิเลนโควิช
1: มานั่งเชียร์เพื่อนกองหลังของฟอเรสต์แกน่าจะไปนั่งเชียร์ฝั่งกองเชียร์วินทรีนะ
2: ฝรั่งเชียร์บอลนี้นั่งร่วมกัน
1: ไ
2: ม่
1: ได้ไม่ได้ฮะ
2: ไม่ได้ใช่ไหมพี
1: ่พี่เคยไปดูแมนยูนี่แหละเขาทำตั้งที่เซนต์แมรี่แล้วก็เอาผ้าพันคอแมนยูใส่ไว้ในเสื้อกันหนาวกะเขาเห็นนะคนที่เขาเหมือนเช็คตัวอะไรเงี้ยเขาบอก
2: ครับ
1: เขาไม่ให้เข้านะเขาบอกว่าอันตรายเขาบอกให้ถอดออกก่อนแรงแรงนะกลัว
2: ไม่ได้เลยพี่
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: เกมตอนนี้ก็เหนื่อยลงไปครับช่วงท้ายครึ่งแรกมีหือมีอือช่วงหนึ่งแล้วก็เหนื่อยลงอีกแล้ว
1: ที่อังกฤษไม่เหมือนที่สเปนนี่อะไรพวกนี้นะตอนนั้นเขานั่งปนกันได
2: ้
1: เหมือนในบอลโลกที่เราก็เห็นกองเชียร์นั่งปนกันแต่ที่อังกฤษ
2: ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมบอลเปิดยาวคุณชี่ครับยังทำอะไรฟอร์เรสต์ไม่ได้จังหวะนี้ได้ยิงก็หลุดเสาไปครับเป็นแมตต์กรามครับได้ยิงจากนอกกรอบก็หลุดเสาไปครับคุณชี
1: ่ผมพยายามเพ่งดูแผลเป็นมาแกนกิบไว้ยังอยู่กันตรงกลางหน้าผาก
2: ได้เป็นเตะมุมครับจังหวะยิงที่ฉลับครับบอลเปิดมุมทางซ้ายของเมสันคลาร์กครับเล่นมาสั้นๆแจ็คดูโดนี่ขอกลับมาที่คลาร์กคลาร์กดึงจังหวะอยู่ครับแล้วเปิดด้วยซ้ายโดนคุณฟอร์เรสต์มงกลับมาได้ครับจะเปิดกับจังหวะนี้ก็ลึกไปถึงแมตเซลครับ
1: ก็เป็นแชร์คุณย่านะครับใช้อกแตะให้แมตเซลรับไปครับก็เรียกเสียงปรบมือได้หนึ่งกลุ่มฮะมาตอนนี้เกมก็ไม่มีอะไรมาดูเกมรับเนี่ย
2: เอ้าคนที่ตัดบอลจากฟอร์เรสต์ได้ในแดนตัวเองครับเอ้าแล้วสุดท้ายจ่ายเสีย
1: เอ้า
2: โอ้โหตอนนี
1: ้ฮะ
2: จ่ายเสียกันเองหมดครับต้องสองทีมแมตเซลเตะขึ้นนะขึ้นมาข้างหน้าจะให้เรียนดีแลบก็โดนคนที่เก็บได้ครับบอลอยู่ที่ลัชเวิร์ดวางขึ้นหน้ามาครับบอลลึกไปถึงโมเรโลครับคือเกมตอนนี้ช้ามากนะพี่บอม
1: ใช
2: ่สองทีมเนี่ยเน้นไม่ได้เน้นเกมลุกเท่าไหร่เลยครับ
1: ก็ต้องเริ่มระวังนะมันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วไม่มีใครอยากเสียกับช่วงนี้
2: บอลอยู่ที่แมคอาร์ทีออกมาทางซ้ายครับฟอร์เรสต์มาที่เอนดอยลากที่เขากับกอบเขตโทษย้อนกลับมาที่วิลเลียมครับหาช่องอยู่วิลเลียมขอสั้นๆมาที่สลังเงอร์ยังเจาะไม่ได้ครับฟอร์เรสต์ได้แค่เคาะไปเคาะมาหน้ากอบเขตโทษบอลย้อนกลับมาที่เดียวมังเด้ครับชายันคุณย่าขอมาสั้นๆกิบไว้โดนบีบแล้วเสียบอลในแดนเดิมเมสันคลาร์กพาบอลไปครับคลาร์กน่ากลัวเกิดโทษคลาร์กจ่ายออกซ้ายสุดท้ายเสียบอลเพื่อนเนี่ยรออยู่ทั้งสองฝั่งสองคนแต่แกไปเลือกเล่นช้าสุดท้ายเสียบอลครับแล้วฟอร์เรสต์ส่วนกลับมาได้เอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยเจอกับเอ็นฟูนี่ครับ
0: เอ็นดรอยด์พาวเวอร์

0: ก็ขอโทษแล้วจ่ายไปติดบล็อกเอ็มฟูนี่สุดท้ายเสียบอลเหมือนกันครับ
1: โอ้น่าเสียดายกับจังหวะของเมสันกลางเมื่อสักครู่ครับซ้ายนี่ไม่รู้ตัวนี่ครับขวาสเต้ครับให้ใครก็ได้ครับเลือกไม่ถูกฮะสุดท้ายเลี้ยงไปติดกองหลังซะดื้อๆครับโอ้โห
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายแกไปให้บอลใจคุณย่า
1: เ
0: ลยคนละฝั่งกัน
1: โอ้เสียดายฮะเนี่ยดูอีกทีเป็นจังหวะเสียบอลกลางทางของกิฟไว้นะครับแล้วก็ของโกลินที่ได้หลุดไป3คนครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับสุดท้ายไม่ให้ดีกว่าโอ้จะมาออกบอลให้ทางด้านดูตรงนี้จังหวะสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับ
0: ครับคุณชี่ได้บอลต่อโอกาสยิงเนี่ยฟอเรสต์13ครั้งครับเข้ากรอบแค่2ส่วนคุณชี่เนี่ยโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวครับ
1: ฟอเรสต์ส่วนใหญ่ก็ยิงไกลครับอย่างที่เรียน
0: คุณชี่วางบอลขึ้นหน้ามาจะให้กับอาซันเต้แล้วเก็บได้ด้วยครับอาซันเต้โดนผู้เล่นฟอเรสต์เอาผู้เล่นเอาผู้สินให้ยิงเล่นต่อยิงโอ้โหหลุดเสาครับจังหวะยิงของเมสันคลาร์ก
1: น่าเสียดายผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นเมสันนะครับคลาที่หลุดเดี่ยวไปกันแล้วก็แต่ไปยิงติดลูกสาประตูครับแต่สุดท้ายทงขึ้นนะเข้าไปก็ไม่ได้ครับโอ้โหแม่กองเชียร์คนที่เกือบได้เฮนะครับแม่ล้ำเยอะฮะ
0: จังหวะที่อาซันเต้เนี่ยพักบอลได้แล้วโดนรวบล้มไปเนี่ยบอลทะลักไปถึงดูโดนี่แล้วแทงมาให้กับเมสันคลาหลุดเดี่ยวไปยิงแต่ว่าผู้ตัดสินก็จับล้ำหน้าไปแล้วครับเขาก็ไม่ได้ครับตรงนี
1: ้กองเชียร์โคนทรีเกือบได้เฮประตูแรกของฤดูกาลเกือบจะมาแล้วฮะมานิดเดียว
0: นี่สเปอร์นี้ปลดล็อกยิงประตูแรกแล้วนะพี
1: ่
0: ตอนนี้เหลือแค่โคนที่แล้วครับทีมเดียว
1: ยิงไป2ลูกนะวันนี้สเปอร
0: ์เรากว่าจะได้ก็ไม่ได้ง่ายเลยพี่ลูกแรกที่ยิงเข้าก็โดนยึดคืนอีกโอ้โห
1: มันน่าจะดีขึ้นนะสเปอร์โอ้โหตัวดีมากขาดแค่กองหน้าจริงนะหน้าตัวเป้า
0: บอลของแจคุณย่าครับขอมาเซนสั้นมาเชเก็บไว้จะพลิกเล่นนี่โดนคนที่บีบแต่สุดท้ายวสินให้ฟาวครับจังหวะที่เก็บไว้โดนกระแทก
1: ส่วนเซเรียอานะครับคู่ใหญ่ครับโรม่าอินเตอร์ในครึ่งหลังเริ่มไปได้นาทีเดียวนะครับก็อินเตอร์ตีไข่แตกแล้วครับไล่มาเป็น 1-2 จากทางด้านลาวตาโรมาติเนสนะครับแล้วครับเตรียมจะคัมแบ็กแล้วครับงูใหญ่
0: ภาพเกมนาโปลีนี่แฟตแบ็กเลยนะพี่วันนั้นเนี่ยโดนนำก่อนแล้ว2ลูกด้วยแล้วใส่ชนะ 3-2 ครับ
1: นี่ครึ่งหลังเริ่มมาในทีเดียวตีไข่แตกได้แล้วครับชอบโดนก่อนจะได้มีแรงกระตุ้นส่วนราวิก้านะครับเซลตานี่นำราซิง 2-0 แล้วครับตอนนี้ส่วนบุนเดลิก้าเยอรมันคู่ดึกสตุตการ์ดยังเสมอดอทมูล0-0นะครับส่วนลีกเอิงครับปารีสแอฟเซ่กับสตาร์ทบูนี้จบแล้วนะครับปารีสแอฟเซ่ชนะไป 2-1 ครับ
0: ส่วนฟอร์เรดี้ก่อนทดเจ็บนี้ได้ลูกฟรีคิกกลางสนามเปิดยาวไปครับวิลเลียมบอลเข้าทางเวโลอยู่หน้ากรอบกี่โทษครับซังเกอร์ยิงด้วยซ้ายติดบล็อกควินซี่ครับเอาแล้วจะสวนกลับครับอาซันเต้ไปเร็วไม่ได้ต้องวนแล้วโดนเตะฟาวกลางสนามครับ
1: โดนมุนยอดตามมาเก็บงานนะฮะซันเต้ครึ่งแรกทดนาทีเดียวครับแหมถ้าสมควรแล้วบอลแทบไม่ตายเลย
0: ส่วนเรียกว่าเก็บคุณภาพเลยครับผู้เล่น
1: คุณภาพแน่นอนเลยเลยนะอยากมีหมอเลยตอนนี
0: ้ก็ต้องการแต้มทั้งคู่ครับผู้นี
1: ้ใช่
0: โดยเฉพาะคุณที่นี่แพ้มาล้วนนะพี่บอม
1: ใช่จริงๆก็พยายามเปิดเกมแรกกันอยู่นะแต่เกมรุกมันไม่ได้จริงๆ
0: คือจังหวะจบนี่ไม่คมเลยครับทดเจ็บ1นาทีนี้กำลังจะครบครับเราชวดเปิดยาวขึ้นหน้ามาบอลหม่งได้แต่ว่าไปเข้าทางฟอเรสต์ครับวิลเลียมให้มาที่มูเรโลคืนมาที่วิลเลียมก็โดนตัดได้ครับโอ้สุดท้ายล่วงกันเป็นลาเรน่าครับตรงกลางแล้วพุทธศิลป์เป่าจบครึ่งแรกนะครับที่ซิตี้กาวฟอเรสต์ยังเสมอกับโควินชี่ซิตี้อยู่0-0ครับ
1: อย่าเดี๋ยวยินเลดบอกพอเถอะเล่นแบบนี้ไปพักกันดีกว่านะ
0: ครับเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่แล้วกันครับ Soccer Live Report
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนากย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: Asian Games Story
6: สุทธิมัญญากาศผู้เปิดประตูสู่เอเชียย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2494มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปอุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในเวลานั้นโลกยังแทบไม่รู้จักศักยภาพทางกีฬาของประเทศไทยจนกระทั่งบุรุษร่างเพียวผู้นี้ก้าวลงสู่ลู่แข่งขันเขาชื่อสุทธิมัญญากาศท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านสนามและสายตาของกองเชียร์ต่างชาตินับหมื่นสุทธิต้องเผชิญหน้ากับเหล่ายอดลมกรดจากมหาอำนาจกีฬาในยุคนั้นทันทีที่เสียงปืนสตาร์ทดังขึ้นเขาสับฝีเท้าด้วยพลังทั้งหมดที่มีทะยานฝ่าแรงต้านทานของลมและพุ่งเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลาที่จารึกประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกสุดในเอเชียนเกมส์ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายชัยชนะของสุทธิในวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเหรียญรางวัลเหลืองอร่ามแต่มันคือหลักใหม่สำคัญที่พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าเราสามารถเป็นที่หนึ่งของเอเชียได้หยาดเหงื่อทุกหยดบนลู่ดินในวันนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่มาสู่รุ่นสู่รุ่นและทำให้ชื่อของสุทธิมัญญากาศถูกบันทึกไว้ในฐานะความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ตลอดกาล
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ร้านไหน
7: ไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมและนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio

0: เที่ยงคืน26นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของผมกับพี่บอลครับสกอร์รีพอร์ตช่วงชั่วโมงนี้เราตามเกมตอนนี้กับฟอเรสต์กับทางด้านของคนที่ซิตี้นะพี
1: ่ครับ
0: ก็ครึ่งแรกเสมอกันแบบสุดมันเลย 0-0
1: โอ้โหก็เป็นเจ้าบ้านฟอเรสต์นะครับที่ครองบอลมากกว่าแล้วก็สร้างโอกาสได้เยอะกว่าครับยิงไป14ครั้งนะครับเขากรอบ2ลูกเอง
0: ครับผม
1: โควินทรีเนี่ยได้ยิง6ครั้งครับเขากรอบครั้ง1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยิงนอกกรอบเขตโทษนะครับของสอง

0: ทีมครับ
1: ครับ
0: ของคุณที่ยิงนอกกรอบไป9ครั้งนะครับคุณเข้าข้างในไม่ค่อยได
1: ้คือเกมก็เคาะไปเคาะมานะพี่เกมนี้แล้วก็หาจังหวะจากการยิงไกลซะส่วนใหญ่ครับทั้ง2ที
0: ม
1: ส่วนลีกอื่นตอนนี้เนี่ยก็จบครึ่งแรกครับทางด้านของไลกาสเปนเซลต้าวิโก้ก็นำลาซิ่งซานตาเนอยู่ 2-0 ครับส่วนบุนเดสจบครึ่งแรกเช่นกันครับสตุตการ์ดเสมอกับดอร์ทมุนด์อยู่ 0-0 ส่วนเซล่าครับผ่าน64นาทีโรม่ายังนำอินเตอร์ 2-1 ส่วนที่เอเลนซีเนี่ยก็ครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกครับสปาร์ตักรอตเตอร์ดัมตอนนี้ตามหลังเชลซีอยู่ 0-1 นอกนั้นเนี่ยในลีกอื่นเนี่ยก็จะมีเบลเยียมที่มีแฟนรายการตามอยู่นะพี
0: ่
1: ก็เชลลัวตอนนี้ยังนำเซอร์เคิลบูทอยู่ 2-1 ครับ
0: ครับ
1: สกอตติชพิมิชิปเนี่ยมีคิมานอกครับตอนนี้ออกนำฮาร์ด 1-0 ครับแล้วก็มีทางด้านของโปรตุเกสพิเมราลิก้าเนี่ยอเวอร์ก้าเนี่ยก็นำเรียวอาร์ฟอยู่ 1-0 ครับเกมผ่านครึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่ตุรกีนี้มีทีมของซาร่าลงด้วยนะพี่ก็เป็นแท็บซอสปอร์ครับลงเล่นกับการ์ดสลายตอนนี้28นาทีแท็บซอสปอร์นำการ์ดสลายอยู่ 1-0 ครับ
0: ครับผม
1: คนยิงนี่เป็นซาร่านะพี
0: ่
1: ตั้งแต่นาทีที่4เลย
0: นะฮะ
1: วันนี้นี่แท็บซอนสปอร์นี่มีทั้งโอนาน่ามีทั้งซาร่าครับลงสนามพร้อมกันเลยครับมีฟาบินโญ่อีกคนหนึ่งด้วยครับผม
0: ลิเวอร์พูลสาขา2
1: แต่ซาร่าพอแกปลดล็อกที่ตุรกีได้นี่แกก็ยิงต่อเนื่องนะพี่นอกนั้นก็ตกหล่นลีกไหนคู่ไหนเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนเกมที่ซิติกาวเนี่ยครึ่งหลังยังไม่เริ่มครับครึ่งแรกก็เสมอ 0-0 แต่ว่าก็โอกาสยิงเยอะทั้งคู่แต่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยทางด้านของฟอร์เรสต์ 53% ครับแล้วก็ควีนที่ 47% โอกาสยิงเนี่ยก็เจ้าถิ่นมากกว่าครับแล้วก็มีคอนเนอร์ฝั่งละครั้งครึ่งแรก
0: ก็มาลุ้น
1: มันเลยที่ครึ่งแรก
0: ใช่มาลุ้นการครึ่งหลังว่าแฟงน้ำผ่านนะครับแล้วก็โคเวนตี้ของเขาได้ยิงประตูแรกได้สักทีหรือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องชนะนะเอายิงประตูแรกให้ได้ก่อนนะ
1: ก็ย้อนกลับไปเนี่ยคู่นี้เคยเจอกันในลีกเนี่ยเมื่อปี 2021-22 เป็นเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพครับวันนั้นเนี่ยในบ้านของฟอร์เรสต์เนี่ยฟอร์เรสต์ชนะ 2-0 แล้วก็ที่บ้านโคเวนตี้เนี่ยโคเวนตี้ชนะ 2-1 นะพี
0: ่
1: ส่วนใหญ่คู่นี้จะเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพส่วนใหญ่ครับเพราะว่าก็เคยเล่นอยู่ในลีกล่างด้วยกันหลังจากเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็คือเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2022เกมนั้นเนี่ยโควินที่ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-1 ครับ
0: นะฮะก็กำลังจะลงสนามนะครับนักเตะทั้ง2ทีมนะฝั่งเจ้าถิ่นนี่ออกมายืนรอนะบริเวณหน้าอุโมงค์นะมีหลังเกมตอนนี้มาสเปอร์นะครับแหมเดอะเซบี้ก็สลดนะก็ออกมาพูดถึงฟอร์มลูกทีมวันหน้าผิดหวังนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่โดนในสัปดาห์บุกมาชนะถึงบ้านเลย 3-2 นะครับเดซบี้พูดถึงเรื่องการเสียประตูแบบไม่น่าเสียนะครับเสียประตูจากบอลยาวเขาบอกว่าจริงๆกำชับลูกทีมไว้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าให้ระวังบอลยาวของวิลล่านะครับเพราะฤดูกาลนี้เขาไปเก็บสถิติมานะเขาบอกว่าปีนี้วิลล่าเล่นบอลยาวมากกว่าฤดูกาลที่แล้วถึง 86% นะครับผมก็กำชับไปที่ประชุมมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายก็บอกว่าก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเขาแหละนะครับที่ทีมแพ้นะครับเราบอกว่ามีปัญหาในพื้นที่สุดท้ายในปีของซูเปอร์นะ
1: ต้องชมลูกยิงของบูเอนเดียนะพี่ลูก 3-0 เนี่ยโอ้ยิงสวยมากครับยิงไกล
0: ดูแล้วต้องจูนอีกเยอะซูเปอร
1: ์แต่ก็ยังมีเวลาในช่วง FIFA Day 3สัปดาห์เต็มๆนะพี
0: ่ครับ
1: กับการ
0: หาผู้จัดการใหม
1: ่ดูแล้วมีโอกาสสูง
0: เออยังๆน่าจะยังแหละ
1: เดี๋ยวรอเจแมนยูก่อนหลังจบ FIFA Day
0: โอ้ใครแพ้ใครแพ้โดนปลดอ่ะดูแล้วแมตช์นั้น
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แมนยูเจอฟูลแลมนะพี่สี่ทุ่มครึ่ง
0: ใช่คาริกนี่ก็ทำเป็นเล่นไปนะแพ้รัวๆนี่ก็ตกงานได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ออ
1: พอเรียกว่าพอปีนี้มาคุมทีมแบบเต็มรูปแบบก็ดูยังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่ในช่วงต้นซีซั่น
0: ใช่มีเปลี่ยนตัวแล้วแต่ว่าทรงผม
1: โอ้โหไม่ต่างจากเดิมครับ
0: มีฟอเรสต์โกนทรีเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวนะไอ้เบอร์17นี่ใครเนี่ยที่ลงมาเนี่ย
1: คนนี้ลงเป็นชาวชุนตอนชาวชูน่าครับ
0: อ๋อลุนชูน่า
1: ลุนชูน่า
0: เ
1: ป็นตัวแทนเมสันคลาร์กครับ
0: เพราะว่าไอ้ในเว็บที่เราดูอ่ะมันไม่มีชื่อเขาอยู่มันนั่งถูกหลอกไงอ๋อนี่เห็นแล้วเนี่ยในเว็บที่เราดูเนี่ยเขาใส่เบอร์18ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วท่านลงมาเนี่ย
1: ของจริงในเบอร์17
0: เออแหมสับขาหลอกกันได้คนยิ่งง่วงอยู่เลย
1: ลงชาชูน่าชาชูน่าครับลุงมอนแทนเมสันคลาร์ก
0: อีกชื่อหนึ่งคือลุงชาวนา
1: โอ้โหชื่อแต่ชื่อนี้ยากหรือเก่งครับ
0: ลุงชาวนา
1: ลุงชาวนา
0: จะเป็นตัวริมเส้นนะจิตใจใช้ได้อยู่วันนี้เราก็จะงงฮะจะมาสับสน
1: โอ้โหแล้ว
0: ทรงผมเพราะว่า
1: เยนกี้อาร์เต้แล้วก็ลูชอน่าเนี่ยโอ้โหทรงเดียวกันเลย
0: แล้วอยู่กันครบเลย
1: เอาแต่จังหวะนี้พอเล่นได้ก่อนขอโทษย้อนกลับมายิงครับเจ้าคุณย่าติดบล็อกแล้วมูนอสยิงทั้งทีก็ยังติดบล็อกครับโอ้โหจังหวะที่ลิมดิแลปพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายมาถึงเพื่อนได้ยิงครับเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นแมคอาร์ธีหรือเป็นเจ้าคุณย่าครับ
0: โอ้โหแล้วถูกต้องแล้วคนที่นี่คุมหลวมมากครับน่าจะเป็นแมคอาร์ธีครับที่วิ่งเข้ามาสักจังหวะแรกติดบล็อกกองหลังแล้วมุนย้อนสามทีก็ติดต้องดูว่าจังหวะแมคอาร์ธีนี่ใครบล็อกมันก็เป็นพิมพ์หนอกเลยครับใช้หลังบล็อกเอาไว้ได้ส่วนคนที่ออกแปลงคอมเมนต์ที่เป็นเมสันคลาร์ก
1: บอลเตะมุมของอะไรครับเปิดมาโดนสกัดทิ้งได้ครับแจ็คดูโดนี่มงเคลียร์มาสลังเกอร์วางย้อนกลับไปเอาแล้วแนวรับคนที่สกัดออกหลังครับบ๊อบบี้โทมัส
0: ก็เริ่มขึ้นหลังมาเจ้าป่านี่ก็เปิดเกมกดดันเขาใส่เลยฮะได้เตะมุมอีกครั้งก็เป็นนาคาที่ครับจะรับหน้าที่เปิดเข้ามา
1: ก็เป็นเยาวชนที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจมส์นาคาที
0: ่โอ้อยู่ซิตี้ไม่ได้เล่นแล้วฮะโดยบวดดี้ย้ายมายังต้องนั่งสำรองไปก่อนเลย
1: ดีแลบนี้ก็ย้ายมาจากซิตี้นะพี่ตอนนี้สวิตช์นะบอลเปิดมาของฟอเรสเสา2หม่งได้ครับเดียวมันได้แต่บอลยังเข้าทางคุณที่เคลียร์ออกมาริมเส้นด้านซ้ายครับออกข้างฟอเรสได้ทุ่มครับ
0: ก็ยังแกะไม่ออกนะครับบอลยังเป็นอยู่ในครอบครองของฟอเรสครับได้บุกต่อเนื่องครับจะทุ่มไกลไหมครับในโกวินเลียมทุ่มไกลนะครับ
1: ทุ่มมาทางซ้ายแล้วเอ็นดอยคืนมาที่วิลเลียมวิลเลียมพาไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาตรงกลางอูดบอลเกือบได้มงครับแมคอาร์ธีแต่ไปเข้านอกสลังเกอร์วางมาจะให้คิมไว้โดนเคียงมาครับจากคุณย่ามาที่มุนน้อยครับเป็นมุนยอดกลับมาที่คิมไว้ยังเจาะไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาตรงกลางครับจากคุณย่าให้มาที่เดียวมังเด้ครับวางเข้ามาในกรอบเขตโทษคิดไว้เอาบอลลงพิกแต่ว่าสุดด้านหลังเปิดมาก็เข้ามือลัดขวดครับ
0: มุมมันบีบแล้วนะครับมันเป็นคิดไว้เราจะได้สวนในโปรนทรี
1: บอลมาที่อาซันเต้ทางซ้ายพากระชากมาครับแล้วให้มาที่รูโดนี่ครับรูโดนี่หนิมจันทร์ซ้ายเปิดติดเดียวมังเด้ได้เตะมุมครับโปรนทรี
0: ไปลูกไปออกตรงฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนพอดีครับโรดานี่ก็ไปขอกำลังใจจากแฟนบอลสกายบลูหน่อยครับแล้วก็มาเล่นคอร์เนอร์เองครับ
1: จะได้เตะมุมครับคุณที่มุมทางซ้ายนี่โรดานี่จะเปิดแล้วบอลนี้โค้งหนีประตูด้วยครับ
0: มีสาวๆกรี๊ดกันหน้าอยู่ในแฟนคอนทรีแต่เท่ครับโรดานี
1: ่ผมยาวๆเลยครับลูกเตะมุมของคุณเป็นที่ครับโอกาสลุ้นประตูช่วงต้นครึ่งหลังดูแล้วนี่เปิดมาตรงกลางหม่งไม่ได้ครับคุณที่แต่ว่าสุดท้ายบอลในกรอบเขตโทษพอเลสเตะทิ้งออกมาครับบอลมาอยู่ที่ยิเลสกี้ทางขวาครับคุณที่กลับมาตรงกลางนี่อยู่ที่เจดาซินวาเปลี่ยนทางซ้ายครับดูตรงนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้ต้องเคาะตรงกลางครับคนที่ทำเร็วไม่ได้ก็กลับมาตั้งกันใหม่ครับทีมเยือน
0: ก็ผัดกันนะครับช่วงต้นครึ่งหลังนี่เป็นฟอเรสต์กดเข้าใส่ก่อนตอนนี้เป็นโคเวนทรีบ้างครับ ก็เริ่มมีบอลยาวให้เห็นแล้วสกายบลู
1: ตอนนี้อาเซนเต้ทำชิ้นกับดูโดนี่จะวิ่งเข้าไปเล่นบอลแต่โดนแจกคุณย่าไออัดออกหลังครับเห็นลูกตั้งเตะของเจ้าบ้านครับ
0: พยายามกระตุ้นเพื่อล้มทีมว่าซันเต้ลมตังแฝงลำผ่าด้วย
1: กระตุ้นตัวเองครับตอนนี้ลำผ่า
0: ตัวเองก็วันนี้ได้โดนเกณฑ์กับโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับต้องเป็นคุณสื่อจอแท็กตีอีกคนหนึ่งเหมือนกัน
1: แล้วแต่งตัวคล้ายกันเลยกาสเนอร์กับลำผ่าเนี่ยเสื้อแขนยาวเลย
0: สไตล์สตีฟจ็อบ
1: ส์อ่าครับคนที่ขึ้นมาทางขวาบอลเปิดยาวให้อีเลสกี้แต่ว่าโดนบูเรโร่เข้ามาบังและเรียกฟาวได้ครับ
0: แกดึงเขาดื้อเลยครับเยนกี้เป็นมูริโร่ครับมาช่วยฟอร์เรตได้จังหวะนี้ครับทางบอลดีนะครับมูริโร่กองหลังชาวบราซิลนะครับก็ผ่านไป50นาทีครับยัง 0-0 นะครับที่ซิตี้กราว
1: ส่วนอินเตอร์มิลานนี่15นาทีสุดท้ายยังตามหลังโรม่าอยู่ 2-1 ครับ
0: เรามาลุ้นฮะงูใหญ่จะคัมแบ็กได้หรือเปล่าครับ
1: ถ้าเกมนี้กลับมาคัมแบ็กได้อีกเล่นก็ต้องยกแชมป์ให้แล้วนะพี่ซิน นี
0: ่ยอม
1: บอลก็ยังเคาะกันตรงกลางสนามส่วนใหญ่ทั้งสองทีมทั้งคุณที่ทั้งฟอร์เรสครับยังหาจังหวะจ่าแจ้งไม่ได้เท่าไหร่ครับเกมนี้มันย้อนกลับมาที่แมตเซลฟอเรสวางยาวมาข้างหน้าจะให้ดีแลบโดนหม่งเคลียร์ทิ้งได้ครับตรงกลางบอลเป็นของฟอเรสอยู่เปิดมาดีแลบหม่งช่วงให้เพื่อนคิดไว้แต่กลับมาที่ดีแลบครับดีแลบพักแล้วโดนแย่งบอลไปดื้อครับเหมือนที่ส่วนกลับมาบอลอยู่ที่ชาวนาครับชาวนาพอบอลเขาก็เก็บโทษกระชากข้อซ้ายยิงตรงนี้เข้าซองแมตเซลครับ
0: เชลน่านะครับได้สับไก่ยิงครั้งแรกครับตั้งแต่ลงมาเนี่ยครับลากกีเข้าหาดิโอมองเด้ครับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเท้าครับแมตเซลตั้งสองรับไปได้สบาย
1: ครับยิงเบาไปด้วยครับเชลน่าบอลของฟอร์เรสครับเปิดมาตรงกลางคืนไว้กระชากขึ้นหน้ามาทางซ้ายนี่มีแต่เดนดอยเราให้มาครับลิมกอบเขตโทษด้านซ้ายดานเอนดอยโดนยูเนสกี้ตามมาสกิดแต่ว่ายังฝืนเล่นได้ครับแล้วบังจังหวะนี้วิลสินเป่าฟาวให้ดินดานเอนดอยครับ
0: ยิงยี่นี่แกก็ทั้งเตะทั้งดึงนะครับมีโอบเอวด้วยจนสุดท้ายวิลสินยิงเหล็กแกทนไม่ไหวครับก็เป่าให้เป็นฟรีคิกของฟอร์เรสนะครับก็เป็นฟรีคิกบริเวณริมกอบเขตโทษฝั่งซ้ายกับเกือบชิดเส้นหลังเลยครับอันตรายเหมือนกันครับระยะนี
1: ้คาร์ลิปีเนสกี้นี่ใน FM ภาคใหม่นี่เก่งมากนะพี่บอมเป็นวันเดอร์คิดด้วยครับน่าจะอยู่กับนักเล่นนะพี
0: ่เก่งว่า
1: ในเซฟก่อนมาอยู่กับพื้นที่เนี่ย
0: แล้วว่าคาสิตินี่เขียวทั้งกระดาน
1: เขียวปื้ดเลยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่วันนี้เนี่ยในสนามที่ถูกจับไปเล่นแบ็คขวาเล่นยิงแบ็คขวาบอลเตะฟรีคิกของฟอร์เรสครับเปิดมาหน้าปากรถมงอย่างนี้บอลสุดท้ายยังไงเพื่อสินตีหลับนะเป็นคนมงแต่ว่าบอลน่าจะออกไปแล้วจังหวะมงนี้แหละ
0: ก็เป็นมาแกคิดไว้นะครับเปิดยัดไปที่เสาแรกนะครับเป็นดีหลับเนี่ยมงไม่ถนัดนะครับจังหวะสุดท้ายจริงๆน่าจะโดนพินน็อกออกนะครับแต่ที่สำคัญมันเกือบจะเข้าตัวเองเหมือนกันนะ
1: คือดีหลับเนี่ยมงเหมือนกับมงกลับหลังครับแล้วไปโดนพีนอกเนี่ยบอลมันกระดอนอยู่นั้นจะออกเท้าไปแย่บอลก็ไม่โดนออกหลังนะครับเกมผ่านครึ่งหลังมา10นาทีครับบอลของฟอร์เรสครับซังเกอร์กระชากขึ้นมาตรงกลางพอมองไปข้างหน้านี่มีแต่ผู้เล่นคนที่อยู่ครับหยอดมาจังหวะนี้ได้เอ็นดอยจับแล้วลั่นในกรอบจุดโทษไปเข้ามือรัชเวิร์ดครับ
0: เป็นว่าเปิดของมักกันคลิปไว้นะครับเปิดจากฝั่งขวาเข้ามาให้ดอยตรงกลางครับจับบอลแล้วมันลั่นไปนิดนึง
1: เหมือนที่ขอมาทางขวาเอ็มฟูนี่เอ็มฟูนี่อ้าวโอ้โหจังหวะแบบทางด้านของแมตกรามครับจับบอลแล้วเจอดีลับเข้าไปแย่งแต่พูดถึงเปล่าเปล่าให้
0: คือการจับปุ๊บนี่ดีแลบถึงปั๊บแล้วกระโดดหัวจะไม่กลางลำตัวก็ เรียบร้อยเป็นสินก็จับฟาวไป
1: สวดฟังขึ้นหน้ามาทางซ้ายใจเพื่อนบอลโอ้แล้วคนที่จับบอลแล้วยิงแล้วเรียบร้อยครับประตูขึ้นนันของทีมเยือนครับ
0: เป็นเจดาซินวานะครับประตูแรกของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้มาแล้วครับผมนาทีที่56ครับโคเวนทรีครับบุกมานำนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ0ครับโอ้โหครับจากบอลยาวนะครับแล้วก็เป็นเจดาซินวาครับใช้ความเร็วครับวิ่งแซงกองหลังแล้วก็โฉบเอาบอลไปยิงเสียบหน้าต่างเสาไกลครับสวยเลย
1: โอ้จังหวะเปิดบอลยาวจากแดนหลังแล้วเจดาซินวาเอาบอลลงได้ครับแล้วกาซาเข้ากรอบเก็บตัวยิงผ่านแมตเซลเข้าไปเลยลูกนี้
0: เอาละครับเกมน่าจะสนุกขึ้นละทีมเยือนผู้ประนำก่อนโอ้โหเฮสนั่นนะกองเชียร์สกายบูประตูนี้ที่รอคอยครับมา4นัดกว่าๆฮะมาแล้วนะถ้าชนะนี่แม่ก็จะเขาเรียกอะไรนะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติอย่างสวยงามนี่เป็นการเปิดยาวนะครับของลักเวิร์ดนะฮะ
1: โอ้ไม่ล้ำ
0: โอ้ไม่ล้ำเลยครับเพราะว่าดิโอวังเดนนี่ยืนต่ำกว่าเยอะเลยแล้วเนี่ยโอ้โหโฉบตัดหน้ากองหลังนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยเป็นมูลยอร์สพลาดนะครับไปปล่อยบอลตกครับโอ้แล้วโอ้โหแกไอเหลี่ยมนี้น่ายิงขวานะแต่แกยิงซ้ายแล้วก็มันบอลมันเลี้ยวอ้อมตัวมาเซลเข้าไป
1: แล้วที่สำคัญที่คาร์ลัสชวดได้แอสซิสต์ในที่ตรงเนี้ย
0: ใช่
1: วางบอลยาวมาจากในกรอบเขตโทษตัวเองแล้วเจเนซีวาเอาบอลลงแล้วเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงเลยครับแล้วคนที่ขึ้นมาอีกแล้วจังหวะนี้อาจจะจ่ายไปเข้าทางใจคุณย่าครับย่าของอาซันเต้
0: ในแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องต่อบอลแล้วฮะคนวางยาวๆนี่ต่อบอลตั้งนานนะโอกาสยิงแทบไม่มีเลย
1: จับมาที่แลมผ่านครับลูกทีนี้ยิงได้แล้วครับ
0: สีหน้าสีตาดีขึ้นนิดนึงฮะแลมโอ้หล่อเลยฮะตอนนี้เจจะถึงว่า
1: บอลเดี๋ยวฟอร์เรสต้องเร่งครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยครับนัดที่แล้วจริงๆเพิ่งชนะมาฟอร์เรสต์ชนะวิลล่ามาเกมนี้นี่เล่นในบ้านนี่ตกเป็นรองแล้ว
0: ใครเห็นกันนึกว่าจะชนะสบายที่ไหนได้โดนละฮะฟอร์เรสต์
1: มาเสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษอีกครับตัวชาวนานี่โดนกระแทกครับ
0: โดนอัดไปที่ก้นกบนะฮะต้องจับมาใหญ่เลยครับตอนนี้เจดาซินวาหล่อจริงฮะแบ็กซ้ายของทางด้านโคนทรีครับ
1: โอ้ส่วนล่าสุดที่เซเรอานี่อินเตอร์มาแล้วครับ
0: นั่นไง
1: รอตัวโรมาติเวสนาที79ตามตีเสมอโรม่าเป็น 2-2 ครับโอ้โห
0: อ่าแล้วครับ
1: มีถ้าแสงนี่
0: ลุ้นว่าจะแสงได้ไหมตอนนี้อินเตอร์โอ้โหยิงเร็วไปหน่อยฮะโรม่า
1: เรียกยิงเตอร์ต้องยิงหายเกมเนี่ยเหมือนนาโปลีวันนั้นเนี่ยไปยิงนาทีที่56สิเนี่ยโดนแสง
0: ฮะ
1: เอาครับบอลเปิดของโคเวนทรีครับคนยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นแจ็คดูโรนี่เปิดด้วยซ้ายมาบอลบ๊อบบี้โทมัสได้มงแต่บอลหลุดเสาครับ
0: น่าเสียดายมากครับบ๊อบบี้โทมัสคือขึ้นคนเดียวแล้วนะครับแต่โอ้โหจังหวะโมงเนี่ยโมงผิดเหลี่ยงบอลหลุดออกไปแล้วมีปัญหากันด้วยครับหลังจากเพลงนั้นครับเป็นเลี่ยมดีแลบนะครับอุตสินยิเลตเรียกนะฮะเหมือนใครไปผักโทมัสสักคนนะเดี๋ยวดูก่อนภาพช้านี่ครับดูตรงนี้เปิดฟรีคิกมาโทมัสได้ขึ้นมองคนเดียวแต่โมงผิดเหลี่ยมครับแล้วจังหวะจะถอยไปนะโอ้ดีแลบไปผักเขาฮะเพื่ออะไรฮะ
1: โอ้โหขุนงับดีแลบ
0: ประกบเขาไม่อยู่แล้วก็โมโหฮะตามไปผักซ้ำอีกทีฮะเหลืองไหมจังหวะนี้
1: จังหวะขึ้นหม่งนี้ไม่ได้กระแทกกันด้วยครับแต่ดีแลบแกหันกลับมาได้ไปผักบ๊อบบี้ทอมัสร่วงเลยครับ
0: แล้วก็รับไปเหลืองนะสมควรนะ คือเหมือนอ่ะฟอร์เรสต์มาแล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเอาพลังขึ้นเต่าลงมาแล
1: ้
0: ว
1: อีกอร์เซสุดครับ
0: เอาลงมาแทนดานเดนดอยที่เงียบไปเลยฮะเกมนี้กีฬาก็ยินแล้วก็ลงเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับก่อนที่สุดอินดอยก็ผิดหวังกับฟอร์มของตัวเองครับแหมบทใหญ่เลย
1: เอาเวลายังเหลือครับเกมนี้อีก30นาทีฟอร์เรสต์ก็ต้องเร่งหน่อยครับครึ่งแรกนี่ดูจะในเนวีเยอะเลยครับบอลขวางฟอร์เรสต์เปิดมาข้างหน้าเดียนดีลับเอาบอลลงได้ครับโดนประกบอยู่หนึ่งคนที่หลับวนมาตรงกลางให้กับกิบไว้ทางซ้ายนี่มีวิลเลียมว่างออกมาที่วิลเลียมลงตัดย้อนหลังไปเลยวิลเลียมยังแก้ได้ครับวิลเลียมเจอกับยูเนสกี้ย้อนกลับมาที่กิบไว้กิบไว้ยังได้บอลแล้วกระดกข้ามมาเจอให้สลังเงยเลยก่อเป็นโทษโดนเตะทิ้งไปครับ
0: ก็จะยกสายก้อยครับให้กับสลังเงยนะครับ มอร์แกนเก็บไว้แต่ยังฟูนี่นะครับยังมาช่วยสกัดเอาไว้ได้ครับ

0: ก็ไม่น่าโมโหขนาดนั้นนะฮะ
1: โอ้โหเกิดผักร่วงเลยครับจังหวะที่เรียนดีแลบไปผักใส่บ๊อบบี้โทมัสนะผักสองมือจากข้างหลังครับ
0: ก็รับใบเหลืองไปแบบไม่จำเป็นเลยฮะเรียมดีแลบ
1: บอลของฟอเรสครับก็อาบมาเกนไวจะเก็บแต่เก็บไม่ได้สุดท้ายเซฟคนที่แต่คนที่ก็รีบเร่งไปครับไปเปิดเขาทางฟอเรสครับ
0: อืมนี่รูดูนี่สะใจนะฮะสกัดได้จังหวะนี้ก็โบกมือให้กองเชียร์คนที่ส่งเสียงหน่อยนะตกใจกันน่าดู
1: ก็จะทรงผมแกเท่ดีนะพี่ดูดีเลยเอาครับพอเลสเปลี่ยนแกนทางซ้ายวิลเลียมพาบอลขึ้นมาแล้วมีพื้นที่เล่นนะครับวิลเลียมย้อนกลับมาที่ซานเนอร์ครับซานเนอร์มองหาเพื่อนเนี่ยข้างหน้าไม่มีคนขยับครับพอเลสต้องขึ้นช้าเมเรโลขอสั้นๆมาอีกอร์เตียโกอีกอร์เตียซุสครับที่ดีแลบให้กับอีกอร์ในกอล์ฟโต้โดนเนียนสกี้ตัดได้ครับอ้าวแต่จังหวะตัดสวดเคลียร์ทิ้งมาเกือบเสียครับ
0: เป็นรูโดนี่นะครับที่ถอดออกมาช่วยเกมรับนะครับโอ้แกขยันจริงฮะวิ่งไปซ้ายไปขวาวิ่งไปทั่วเลยแต่สุดท้ายก็จ่ายเสียครับแม
1: ่บอลของฟอเรสครับขึ้นมาที่อีกอร์เจสุดครับเกมของฟอเรสก็ยังไม่ได้กระตุ้นขึ้นเท่าไหร่ครับจะวางมาทางซ้ายจังหวะนี้ก็โดนเยสกี้หม่งตัดได้แล้วบอลอยู่ที่แจ็คดูโดนี่วนหาเพื่อนสุดท้ายยังเจอครับเยสกี้เข้ามาโอ้ไม่กลางจ่ายเสียตรงกลางแล้วฟอเรสตัดได้เจมส์แมคอาร์ธี่พาบอลมาหน้ากรอบเขตโทษมองหาเพื่อนออกไปทางขวาครับทำชิงกับจิบไว้บอลของทางด้านบุญยอดแต่เปิดตรงนี้ได้เตะมุมครับติดบล็อก
0: นะครับจังหวะโอเวนเพทำไม่ได้มาลุ้นจากลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับฟอร์เรสครับลูกเปิดบุญยอดไปติดเจดาซินวาครับออกหลังไหมครับเป็นเตะมุมของเจ้าป่าครับโดยแม็กไอที่ครับนี่ติวเลยนะบูรินโญ่มากระซิบกระซาบกันเนโกวิลเลียมเนโกวิลเลียมแบบจังหอบไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งสปินเติมขึ้นมาม
1: ุนยอนทางด้านของมูเรโลนี่ตัวแกนแน่นมากเลย
0: คือตัวไม่สูงแต่สปินข้อเท้าดีครับจังหวะโดดมงนี่น่ากลัวแต่หนานี่หนาแน่นอนนะปึ๊กเลย
1: บอลของฟอเรสมุนยอนคอมอนอยู่ตรงกลางครับให้สั้นๆมาซังเกอร์ออกมาทางขวาครับย้อนกลับมาที่ซังเกอร์แล้วก็ไปโทษมูเรโลทำชิงมาเจมส์แมคอาร์ธี่แต่ยิงแล้วโดนสกิดแต่ยังทะลักมาที่วิลเลียมครับวิลเลียมออกทางขวามาให้กับมุนยอดมาที่สลังเกอร์สลังเกอร์ยิงยักแล้วเปิดไปต่อสองได้ยิงลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบครับจังหวะยิงของเดียวมองเด้ครับ
0: แล้วก็เป็นลูกล้ำหน้าไปด้วยครับโอ้น่าเสียดายกับสายแอบไปแล้วฮะเดียวมองเด้ครับสลังเกอร์เห็นแล้วให้เลยนะครับโอ้โหแต่ล้ำเยอะฮะต้องชมแนวรับกูเป็นที่ดันกันดี
1: ฮะล้ำไปเยอะเลย
0: ใช่ไปผิดเหลี่ยมด้วยนึกว่าส่งโถนะฮะอ่าครับแหมต้องคุยกับผู้ช่วยนะครับทางด้านของโอลิเวอร์กาสเนอร์เอายังไงดีฮะโอ้จริงรักบทนี้ก็แทบไม่มีงานเลยนะ
1: โอ้แทบไม่ได้เซฟเลยทีนี้คือฟอเรสได้ยิงเยอะจริงแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยครับแค่ไม่เข้ากรอบเลยแล้วชวดเปิดยาวมาครับบอลอยู่ที่ชิงชาวนาไปสกิปโดนผู้เล่นฟอเรสออกข้างครับ
0: คุณเดลิก้าคู่ดึกนี้ก็ไม่ยิงกันจริงๆนะจะตุดการ์ดกับดอทมุนยังสูญสูญอะไรนะ63นาทีไปแล้ว
1: บอลคู่ใหญ่นี้ไปเตะช่วงหัวข้ามหมดนะพี่วันนี
0: ้
1: ส่วนจุดนี้ไม่แทบไม่ยิงเลย
0: ส่วนลาลิก้านี่เซอร์ต้าก็ยังนำลาซิ่ง2-0นะครับน่าจะเจ็ดทีผ่านที่ลุ้นกันอยู่ตอนนี้ก็โรม่าอินเตอร์ครับยัง2-2นะ88นาทีละท้ายนี่ไม่รู้อินเตอร์จะแซงหรือเปล่า
1: ชอบเวลานี้ด้วยครับอินเตอร์ท้ายเกมเนี่ย
0: เราตะโลลุ้นแฮตทริกได้นะครับยิงไป2ลูกแล้ววันนี้เราตะโลมาร์ติเนสกับทันทีวินเตอร์มิลานเนี่ย

0: ซานิก็กลับมายิงเยอะอีกแล้วโรมาติเนส
1: ใช่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น
0: ส่วนเกมที่ฟอร์เรสต์นี่ก็เหนื่อยอีกแล้วตอนนี
1: ้คือเกมของฟอร์เรสต์ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับมันอยากโดนนำแล้วดูรัดเวิร์ดเปิดตรงนี้เนี่ยครับประตูที่ได้ประตูก็เปิดที่ซ้ายเปิดแม่นมากครับเนี่ยมูลย้อนมองไม่เห็นบอลเพราะบอลตกก็เจดัสวาถึงเลยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับหลุดไปปั่นอ้อมตัวทางด้านมาเซอร์เนี่ยเห็นบอลปุ๊บเจถึงปั๊บเลยฮะแล้วก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะกำลังจะหลุดนะฮะถ้าขวานี่ก็แดงเหมือนกัน
0: ไม่รู้ว่าหน้ากากที่แกใส่นี่มีผลกับการมองไหม
1: อาจจะมีนะเรื่องวิชั่นนะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยถนัดหรอกนะเคยเห็นดูบาร์ที่โจเอมบีดก็ใส่อยู่พักหนึ่งเราใส่แล้วก็ถอดใส่นั่นเลยแกก็ลำคาญ
0: เล่นไม่ได้ในวันนี้เสียเวลานี
1: ้บางคนไม่ชิน
0: ครับมูลโลมาให้ซาเงินแล้วก็ขอโทษของคนที่ฟอร์เรสต้องเร่งหน่อยครับวิลเลียมพาบอลเขากรอบเขตโทษมีเสียโอ้โหเยนสกี้ผักกระเด็นเลยครับวิลเลียมแต่ว่าสิ่งไม่ได้ว่าอะไรครับ
1: เดี๋ยวจะฟ้องจุดโทษนะครับแหมยิงที่เกิดเสี่ยงเหมือนกันนะมันอยู่ในเขตโทษจังหวะผลักเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วผลักชัดด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าเจอผู้ตัดสินจิตอ่อนๆนี่เป่าจุดโทษได้เลยนะฮะ
0: บอลทุ่มมาของคนที่ก็เข้าทางฟอร์เรสต์เอาแต่สุดท้ายเป็นที่ตามมาเก็บได้อาซันเต้แหวกไป2อาซันเต้ทางขวามีเพื่อนไม่ให้ครับแล้วสุดท้ายวิลเลียมตามมาแย่งบอลไม่ได้ครับฟอเรสต์ออกทางซ้ายเจซุสก่อนเจซุสพาบอลขึ้นมาเนี่ยครับยังทำเร็วไม่ได้ต้องย้อนมาที่ซังกันตรงกลางออกมาทางขวาจิบไว้มาที่มุนยอสย้อนกลับมาที่กิบไว้ในกรอบเขตโทษเปิดไปเสา2เข้ามือคาร์ลัชเวิร์ดครับ
1: ก็แบบนี้ก็ thank you ครับเปิดเบอร์นี้เปิดโรยๆมาแล้วก็ตรงตัวลัชเวิร์ดด้วยครับเปิดยาวเลยครับลัชเวิร์ด
0: โอ้โหยาวเปิดยาวจริงๆครับผมมาถึงแมตช์เซลรับสบายเลยครับ
1: แม่นึกว่าพอโควิดที่นำและเกมจะสนุกขึ้นหน่อย
0: เหมือนเดิม
1: โอ้
0: โหแล้วพรีเมียร์ลีกก็สรรหาจัดคู่นี้มาเลยพี่โอ้โห
1: ก็ดีฮะใครนอนไม่หลับก็แนะนำมาคู่นี
0: ้หลับแน่นอนครับ
1: เพื่อนดิ
0: บอลทางซ้ายของฟอร์เรสต์ครับวิลเลียมย้อนกลับมาที่แม็กอาร์ทีขอสั้นๆกับมูเรโลครับ
1: ยังหาทางเข้าไปในเขตโทษของฟอร์เรสต์ของคุณที่ไม่ได้ครับต้องขอไปเข้ามาเนี่ยฮะส่งฟอร์เรสต์โอ้ยังยิ่งเล่นงานวิลเลียมเลยมือไว
0: เปลี่ยนยีนี่เข้ามาผักเลยครับบอลไปแล้ววิลเลียมในกรอบเขตโทษเปิดติดบล็อกหน้ากรอบเขตโทษแม็กกาที่เก็บได้ออกไปทางขวาครับจากคุณย่าให้มาที่เจสุดย้อนกลับมาที่สลังเกอร์ครับเจแม็กกาที่โอ้โหเปิดติดบล็อก
1: แจ้งคุณย่านี่อ่านไวๆเป็นเจ้าคุณย่าได้ไหมเป็นบราซิลนะ
0: ชื่อ
1: แจ
0: จะให้ตัววันนี้ของฟอร์เรสต์ในกรอบเขตโทษก็โดนเอฟูนี่ครับปัดได้เกมเหลือประมาณ20นาทีครับที่ซิตี้เก่าฟอร์เรสต์ยังตามหลังอยู่ครับ
1: ก็เป็นฟอร์เรสต์ที่ขึงใส่อยู่ข้างเดียวแล้วตอนนี้นะครับก็โกเอนที่ถ้ายันอยู่นะครับในอีก20นาทีก่อนทดเจ็บนะครับแล้วก็รวมทดเจ็บด้วยเนี่ยก็จะได้3คะแนนแรกนะนะครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในการกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งนะ
0: ครับวิลเลียมเปิดมาในวันนี้ก็ยังหม่งทิ้งได้เพราะเป็นที่บอลหน้ากรอบเขตโทษคิดไว้จะให้กับเจสุดนี่มาเข้าทางซานเกอร์แทนครับซานเกอร์จะจ่ายก็ยังติดบล็อกไปเข้าทางเจดาซินวาแล้วเตะทิ้งเลยครับบอลตรงกลางนี่จะพิญญาเอ้าจับแล้วเกือบเสียยังได้ครับสลังเกอร์ให้มามูลยอดเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษไม่มีใครครับฟอเรสต์เรนจี้เตะมาข้างหน้าลึกไปถึงแมสเซลครับ
1: ม
0: ีเรนจี้ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่ต่อบอลแล้วฮะโกเวนทรีครับก็ลงไปรับกันลึกนะครับแล้วก็ทิ้งตัวจี๊ดๆอย่างรูมิชัวน่านะครับแล้วก็ซันเต้เอาไว้ครับรอจังหวะสวนนะครับ
0: วิลเลโลให้มาครับทางซ้ายวิลเลียม

0: คุณวิลเลียมมาที่ทีไวท์ย้อนมาทางซ้ายครับวิลเลียมแล้วให้ดีแลบดีแลบเจอกับยูเรนยี่เข้ามาประกบสุดท้ายต้องวนมาที่วิลเลียมเปิดไปเสาสองก็เข้ามือลัดเปิดอีกแล้วครับ
1: แต่ลึกไปหน่อยครับเราจะได้สวนแล้วครับโกลดรีก็ไม่เร็วนะโควินตี้ก็ไม่สวยแล้วดึงช้าๆครับเน้นคลองบอลแล้วตอนนี้รักษาสกอร
0: ์ส่วนเซเรียโรม่ากับอินเตอร์นี่จบแล้วครับสุดท้ายเสมอ 2-2 ครับก็ยูเวนตุสนะโรม่าเนี่ยได้ไปตัวนำ2ลูกจากมานูโคเต้นาทีที่6กับ37ครับแล้วก็อินเตอร์มาตามตีเสมอนาทีที่46แล้วก็นาทีที่79ของมาติเน่ครับ
1: แล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้โควินตี้มีลุ้นได้ประตูอีกครั้งนะครับตอนแรกแซงเตียนได้บอลหลุดไปทางขวาครับทั้งในนี้ในกรอบโทษมีเพื่อนรออยู่3คนแกเปิดให้ใครก็ไม่รู้ฮะโอ้เสียของจริงฮะ
0: บอลขึ้นมาฟอเรสโมเรโลแต่พอจับบอลก็เดินยังไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่ครับเจ้าถิ่นตามหลังครับตอนนี้วิลเลียมขอกลับมาที่เปียวมังเด้ครับเห็นไหมครับที่ให้มาที่เจสุดแทงดูช่องมาโอ้โหจะให้ดีหลับโดนสะกิดไว้ได้ครับแต่ว่าดีหลับยังตามเล่นได้ดีหลับพาบอลเขากรอบเขตโทษเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้ออกไปครับ
1: ตัดสินใจทำเองเลยครับเรียมดีหลับครับรอบอลจากเพื่อนมาไม่ถึงครับลากตัดจากฝั่งซ้ายขึ้นเข้ามานะกรอบเขตโทษครับแล้วก็ลองยิงไกลดูครับมาดูโอกาสอีกครั้งนึงครับของโกลนทรีครับเนี่ยฮะอัสเต้ครับข้างในมียิงยี่รออยู่ครับแต่แกเปิดให้ใครก็ไม่รู้ฮะแม่เอาละครับฟอร์เรสส่งอาวุธหนักมาอีกคนครับคริสบูธครับเอาลงมาแทนเดียววังเด
0: ้โอ้เปลี่ยนเซนเตอร์แล้วเติมหน้าลงให้เล่นครับฟอร์เรส
1: คราวนี้ก็ข้างหน้านี่หอคอยคู่นะเรียมมีแรกกว่าคริสบูธโยนเข้าไปฮะเดี๋ยวบูธก็มงให้ครับเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วครับที่ซิตี้กราวกับโควินที่ยังนำฟอร์เรสอยู่ 1-0 ครับก็ถ้าชนะนี่ก็จะเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ25ปีเลยนะที่โกลที่เก็บได้ในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ได้ประตูแรกในรอบ25ปีไปแล้ว
0: ตะบอลนี้เปิดมาผมฟอเลยก็เลยไปถึงแนวรับของโกลที่ครับบอลตรงซ้ายพี่หนอบเปิดมาแล้วก็เป็นโทษก็ยังไม่แม่นครับวิลเลียมตามมาเล่นได้แล้วล้ำหน้าไปแล้วโกลที
1: ่กำลังจะเป็นโทมัสสเต้นะครับใช่ไหมอ๋อเป็นลุงชาวหน้านะอ้าวครับก็คนที่เติมหน้าเหมือนกันครับเอลิซิมครับตัวเลอร์นะฮะเอารูโดนี่ออกไปพักนะวันนี้วิ่งเยอะเปลี่ยนหน้าลงมาคูหน่อยฮะซิม
0: ข้อความนี้บอกว่านับบอมพี่เจมส์คะเกิร์ตกรุ๊ปวงไอรีชอบใครคะและใครน่ารักสุดคะจะอ่ะใครน่าสุดค้าจากน้องเทนคุณแฟนนอน
1: ใครคือ
0: วงไอรี่นะพี
1: ่ไอรี่เหรอวงไทยเหรอ
0: ไม่แน่ใจนะพี
1: ่เออพี่รู้จักแต่ไอน้ำอ่ะจ้ะ
0: อันนั้นน่าจะคนละแนวนะพี่ เอ้าแล้วฟอร์เรสจ่ายบอลเสียเองในแดนตัวเองครับโอ้โหจังหวะสลาเง่จะจ่ายให้วิลเลียมเนี่ยย้อนหลังแล้วออกหลังไปเลยออกข้างไปเลยคร
1: ับ อ๋อค่ายเดียวกับพิกซี่อ่ะโซโซ่จะทำเรื่องผู้หญิงนี่เราต้องดูนะโอ้น่ารักทีเดียวมีสามคนอ๋อคนนี้พี่คุ้นหน้าอยู่เด็กเลยอ่ะน้องอะไรนะเดี๋ยวนะน้องที่หน้าญี่ปุ่นจริงน้องนาน้องอะไรเนี่ยใช่ไหมสักคน
0: อ่าวงเอลี่เป็นเกิร์ลกรุ๊ป3คนใช่ไหมพี่
1: อ่าน้องนีนะที่พี่ชอบเพราะว่าพี่ตาตั้งแต่น้องเขายังไม่ได้เดบิวต์อ่ะเออชื่อน้องอะไรนินนาราเนี่ยเออคนนี้ที่พี่ชอบถ้าจะมีสมาชิก3คนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเจมไปตามได้เลย
0: ได้ครับเดี๋ยวลองดูเลย
1: พี่ตามแต่น้องเป็นเด็กตกกระเพาะเออ
0: เอาเกมเหล็ก15ดีครับฟอร์เรสยังตามหลังคูเวนที่อยู่0-1แล้วเกมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นครับดีหลับคลองบอลจังหวะนี้พลิกไปพลิกมาสุดท้ายจ่ายออกข้างครับ
1: อันเยก้านี่ก็แทบไม่เห็นเหมือนกันแล้วนะ
0: ครับเอ้าเจสุสจะให้เพื่อนก็เสียครับฟอร์เรสต์แล้วคนที่จะสวนกลับสวนหน้าเสียบอลเจสุสเอาบอลกลับมาได้ครับมาแกงกิบไว้ มาทางขวายิงไว้รอมุนยอสเติมแล้วจ่ายมามุนยอสไม่เปิดดึงกลับมาครับย้อนกลับมาที่คลิปไว้ให้เจมาคาที่แมคคานี่ยังพอบอลอยู่ตรงกลางไม่เร่งแฟนบอลก็เริ่มโผล่แล้วครับให้มาสลังเงอร์เข้าซ้ายแต่กลับมาคลิปไว้ให้กับเจซุสชิปตรงนี้บอลยังไม่ข้ามเส้นครับเอาละหยอดไปทียังติดแนวรับคุณชิโมออกมาครับไหนจะสวนแล้วครับชาวหน้าไม่เล่นกับคนที่เอาละเลี้ยงออกไปเฉยเลยครับโอ้โห
1: สนามมันแคบไปหน่อยนะโอ้โหน่าเสียดายครับโอกาสของฟอร์เรสต์เกิดจะตีเสมอได้นะครับออกแกนคลิปไว้เนี่ยให้บอลมาไม่ล้ำด้วยนะครับคือเชซุนนี่คลิปข้ามรักษาประตูรักเกิดมาแล้วแต่มีบ๊อบบี้โทมัสครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ก็เพียวจากเส้นไม่ได้หวิดๆเลย
0: บอลลุยต่อของฟอร์เรสต์ให้มาลูกนี้ที่แบบยิงหลุดเสาไปครับจังหวะที่ฟอร์แกนคลิปไว้เนี่ยกระดกบอลข้ามแนวรับมาให้กับดีแลบยิงก็หลุดเสาครับ
1: มาดูอีกมุมฮะเนี่ยเชซูนี่ยิงดีแล้วนะครับคือยกบอลข้ามรัชเวิร์ดมาแล้วกำลังจะลอยข้ามเส้นครับมาแต่บ๊อบบี้โทมัสนี่เท้าไวเหลือเกินครับตวัดออกจากเส้นไปได้ครับนี่ครับโอ้โหเตะแม่นด้วย
0: เคลียร์ดีครับบ๊อบบี้โทมัส
1: แต่ก็ใกล้คิงเข้าไปเรื่อยๆครับฟอร์เรสต์ครับเกมรุกดูวุบวาบขึ้นในช่วง 4-5 นาทีที่ผ่านมาส่วนที่เบนเดลิก้าครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขึ้นนำสตุตการ์ดไปแล้ว 1-0 นะครับได้ประตูได้ประตูจากแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะ
0: ครับ
1: ทีที่70ถ้าชนะวันนี้นี่ขึ้นจ่าฝูงนะครับเสือเหลืองก็จะชนะ4นัดรวดครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นี้ไบเออร์นี่แหมถล่มยูโรเบอร์ลีไป 7-0 นะแล้วก็แซงที่เป็นนำเป็นจ่าฝูงก่อนนะ
0: บาเยงกับบาซ่าช่วงนี้แข่งเลยนะเว้ยยิงประตูเนี่ย
1: โอ้แต่บาซ่านี่น่าเกลียดเลยนะ
0: โอ้โหจะสอบ
1: ยิงกันโหดมาก
0: 28ประตู5นั้นนะเว้ย
1: ปีนี้ดูเลยกับเรอัลมาดริดเนี่ยคือแข่งกันชนะเรอัลมาดริดนี่แพ้ไปนัดนะ
0: ครับ
1: เจอเรอัลเบติสสอยไ
0: ปครับโคเวนเช่ฟอร์เรสต์ลุยต่อบอลทางซ้ายของเลโกเวนเลียมเปิดด้วยขวาบอลเสาสองได้มงเจสุแต่มงไม่ดีครับเหมือนที่เตะทิ้งมาจะให้ข้างหน้าเนี่ยมีเอ็กซิมเนี่ยยืนอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงครับแล้วฟอร์เรสต์ให้มาซังเกอร์ออกมาทางซ้ายเจสุชิปมันในกรอบเขตโทษก็โดนยืนยี่ครับพักอกคืนไปที่ลาสเวิร์ด
1: คิดวูดลงมาเลยยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยบอลมาไม่ถึงเลยกลายเป็นว่าบอลยาวของกูเวนทรีนี่กดดันแนวรับฟอร์เรสต์ได้พอสมควรเลยนะ
0: จากจังหวะนี้เงินคนที่นี่โดนกระแทกล้มไปครับน่าจะเป็นอาซันเต้ครับโดนแต่ยากระแทกจากข้างหลัง
1: จังหวะกำลังจะเอาบอลลงครับมองแต่บอลครับข้างหลังนี่มีแชร์คุณย่าครับวิ่งเข้ามาแท็กเกิลใส่ครับหัวทิ่มไปเลย
0: เกมเหลืออีก10นาทีครับแฟนฟอร์เรสต์ก็เริ่มเซ็งแล้วตอนนี
1: ้เล่นโทรศัพท์แล้วไม่ดูบอลแล้วส่วนแฟนรุ่นยาวนี่ก็ฟกตังมีตาปลื
0: ้อมีตาปลื้อพ่อกับเราแล้วพี่ตอนนี้โอ้
1: ปลื้มนะอันนี้เกมสนุกจัดนะขนาดแฟนฟอร์เรสต์ยังตาปลื้มอยู่ในสนาม
0: ขนาดที่นั่นเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะพี่
1: อากาศกำลังดี
0: แล้วบ้านเราตีหนึ่งแล้วตอนนี้เอาคนที่เปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วได้หม่งด้วยลูกนี้หล่นออกหลังไปครับจังหวะอาซันเต้หม่งพยายามจะชงให้เพื่อนที่เสาสองแต่ว่าหล่นออกหลังไป
1: บอลโหนมงไปหน่อยครับคุมทิศทางดูไม่ได้มาอีกชุดครับฟอร์เรสต์กำลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บครับไหวไหมเจ้าป่า
0: คุณโลให้มาครับคุณซันเทจากคุณย่าครับออกมาทางขวาฟอร์เรสต์ต้องเร่งแล้วครับเกมยังเหลือ10นาทีมุนยอดมุนยอดยังคอสั้นๆอยู่กับคุณโลครับเหมือนโลวางออกไปทางขวามีเจสุสเอาบอลลงได้เจสุสมีดาซินวาเข้ามาคุมอยู่คืนมาที่ คุณย้อนแล้วก็กลับมาที่

0: นี่เจสุริเทียบมาถึงสลังเกอร์เปิดก็ยังติดอยู่ครับบอลเปิดจากเจมิญญาได้เข้าไปก่อนกระโทษก็ไม่ถึงคิดวูดครับ
1: รัชเกอร์ปล่อยให้บอลออกหลังไปเลยครับเอาเป็นลูกตั้งเตะครับดิลาลิก้าครับเซลตาบิโก้หนีราซิงเป็น 3-0 แล้วครับไม่น่ามีปัญหาแล้วเหลืออีกแค่ไม่ถึง15นาทีนะครับ
0: สำรองครับฟอเรสต์จะมีเปลี่ยนอีกหนึ่งครับเป็นลูคัสเน็ตครับแนวรับจากชาวเยอรมันครับ
1: จริงๆดูมันยังสำรองยังมีตัวรุกอย่างฮัสซันโอดอยอยู่นะสำหรับเจ้าทีมฟอเรสต์แต่ยังไม่หยิบมาใช้นะครับมีบาดเจ็บศีรษะนะครับผู้เล่นโคเวนทรีครับ
0: เป็นแมตต์กลามครับโดนกระแทกที่หัว
1: ดูเหี้ยโอ้โหคิดวูดคือหัวโขกกันหรือเปล่าไปดูก่อนตัวอะไรเข้าไปหัวโขกกันฮะแต่วูดแบบไม่รู้สึกอะไรเลยฮะ
0: วูดคือเด็กดื้อครับหัวแข็ง
1: กลามนี่ตอนนี้ยังลุกไม่ขึ้นเลยแมตต์กลามแต่คิดวูดนี่วิ่งปลอเลยโอ้ศีรษะแกแข็งจริง
0: คิดวูดนี่เหมือนไม่ได้จะลงสถานอะไรครับ
1: เหมือนเอ๊ะโดนอะไรเฉียว
0: ตากล้องนี้ก็ขยันจับภาพนำผ่านครับวันนี้
1: ใช่ต้องกำชับกันดีๆเลยครับหรืออีกไม่ถึง10นาทีนะครับก่อนทดเจ็บนะครับใกล้เคียงกับการคว้าชนะนัดแรกของฤดูกาลเต็มทีครับโคเวนทรี
0: หน้าตาก็ยังดูกังวลอยู่ครับนำผ่าน
1: โอ้โหไม่กังวลก็ไม่ไหวนะฮะแพ้มา4เกมรวดแล้วก็ยิงใครไม่ได้เลยครับโดนยิงไป10ลูกนะฮะนี่เป็นประตูแรกนะครับก็เลยให้ดูบ่อยหน่อยนะครับประตูขึ้นนำของฟอเรสต์ก็วางยาวที่ซ้ายมาครับรัสเวิร์ดล้าบุญยอดพลาดนะครับปล่อยบอลตกโดนเจดัสนวาฉกไปยิงเสียบเสาไกลครับมาสาแก่ใจนักเชียร
0: ์ข้อความนี้บอกว่าแนะนำครับเท่าไหน EPL คู่เล็กเตะกันเนี่ยให้หนีไปภาคคู่ใหญ่ลีกอื่นดีกว่าครับ
1: มันไม่
0: คือลีกใหญ่ก็จบไปหมดแล้วตอนน
1: ี
0: ้มีเซเรียอานี่ก็เพิ่งจบไปคร
1: ับ เราก็ต้องไอ้นี้ก่อนไงเน้นพรีเมียร์ลีกนะตามนโยบาย
0: คือปกติเนี่ยจริงๆคู่ 5 ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นคู่ที
1: ่
0: นุ่มๆหน่อยนะพี่เป็นทีมใหญ่เจอกันแต่วันนี้เนี่ยมาแปลกเลยครับเอาฟอร์เรสต์มาเตะคนที่เลย
1: ฟอเรสต์ส่งทำรอบมา2คนเลยนะครับมีทางด้านเนสแล้วก็ซองกาเล่นะครับลงมาคนที่ออกไปเป็นแม็กอาที่แล้วก็ดานิเอลมูยอสนะครับ
0: ครับแล้วประเด็นคือ2ทีมนี้ก็เล่นกันมันเหลือเกินครับวันนี้โอ้คือก็เน้นแต้มทั้งคู่ครับฟอเรสต์ยังพอมีเวลาอีก7นาทีครับซังเกอร์ออกไปทางซ้ายลูกาเนตเนี่ยกลับมาที่มูเรโลครับสังกาเล่ก็ลงมาอีกหนึ่งคนครับสำหรับทางด้านฟอเรสต์อิบราฮิมสังกาเล่ครับบอลอยู่ที่ซังเกอร์ออกมาทางขวาจากคุณย่าครับอาเป็นคิปไว้ขอมาที่เจสุสวิลเลียมนี่เหมือนจะขยับเล่นทางขวาแล้วตอนนี
1: ้เปลี่ยนฝั่ง
0: บอลอยู่กับวิลเลียมริมด้านขวาแทงมาให้ซังกาเล่สุดเส้นแล้วเปิดไปตรงกลางยังโดนมงเคียทิ้งเข้าทางซังกาเล่ยิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับ
1: ตอนนี้ก็แต่เห็นมันพ้นๆหน้าประตูเดียวอย่างเดียวแล้วครับโควินทรี
0: บอลของฟอเรสต์เปิดมาตรงกลางจะให้ดีลับก็หม่งไม่ได้ครับโดนเคียทิ้งมาตอนนี้นี่ฟอเรสต์ถึงเกมลุกแล้วครับ
1: โ
0: อ้โหบังทางวิ่งครับกิฟไว้ในกรอบคือต้องไม่ถิ่นไม่ว่าอะไรครับ
1: เป็นจังหวะที่กิฟไว้นะครับทำจิ้งกับเพื่อนแล้วจะวิ่งไปเอาบอลนะครับแล้วก็โดนออเยก้าเนี่ยออบสตรักชันเอาไว้ครับเนี่ยฮะแต่ผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฝ่าเพราะถ้าเกิดฝ่าได้จุดโทษนะตรงนั้นนี่ในเขตโทษครับเนี่ยครับทำจิ้งกับเนโกวิลเลียมนะครับบอลไปได้แต่คนไม่ให้ไปครับ
0: เกมเหลืออีก5ดีครับที่ฟอเรสต์ครับยังตามหลังทีมเยือนคูเวนทรีซิตี้อยู่ 1-0 ครับหนองใหม่วันนี้กำลังจะได้3แต้มแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับ
1: ส่วนลาลิก้าลาซิงเซลตานี่ไปไกลครับนำเป็นนำลาซิง 4-0 ละ

0: ประตูที่4ได้จากปาโบดูลานนะครับนาที78
1: แบ่งให้คู่นี้สักประตูได้
0: ไหมเนี่ยฟิตติ้งขึ้นมาในฟอร์เรสต์นี่ได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่อื่นที่ทั้ง28ครั้งนะครับแต่เป็นประตูไม่ได
1: ้ครับโมเรโลออกมาทางซ้ายเน็ตเน็ตย้อนกลับมาที่ซังเน่ครับหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าขวาจ่ายมาที่เจสุก็โดนเอ้าแล้วเรียบร้อยแล้วจังหวะผิดพลาดของแนวรับโคเวนตี้ครับโอ้งงเลยครับเจสุนี่พยายามจะฟ้องว่าโดนผักหรือเปล่าจังหวะที่เจสุเนี่ยเข้าไปกระแทกนิดนึงในกรอบแล้วแยกบอลไปยิงครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นในกรอบเขตโทษ
0: ก็พยายามจะบังบอลนะครับดีเรนยี่กันในกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายไปเสียหลักครับแล้วก็เฉียบสุดบอกขอบใจนะได้ส้มหล่นครับหลุดเข้าไปยิงง่ายๆเลยคนที่เซ็งก็คือแฟงลำผาดูอีกทีเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนี่ครับคิกบูชิ่งมาแล้วยิงที่นี่โอ้โห
1: เสียหลักเองครับ
0: ฮะไปหัวขมำนะแล้วก็เลี้ยงบอลจี้เข้ามาประตูตัวเองครับเนี่ยพอล้มก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เจสุสจะบอกโอ้ขอบใจฮะยิงไปง่ายๆเลยนะครับ
1: คือจังหวะที่คิดบูชให้บอลไปเนี่ยบอลยีเรนดี้เนี่ยตัดได้แล้วแต่จังหวะที่แกจะเลี้ยงบอลเนี่ยไปเสียหลักล้มครับแล้วเจสุสเนี่ยตามมาข้างหลังเนี่ยแย่งบอลแล้วยิงโล่งๆเลยครับประตูตีเสมอของเจ้าถิ่นนะคร
0: ับ แกไปเล่นยากยันยีเรนดี้ก็ไปคลึงบอลนะจังหวะที่ตัดบอลได้ฮะนี่นี่นี่นะกาสเตอร์บอกขอเช็ค VAR หน่อยครับ
1: อาจจะฟาวว่าจังหวะนี
0: ้ใช่ตอนนี้ห้อง VR เช็คอยู่นะครับอย่างทิงตี้น้องเจมเรียนนะครับว่าอาจจะเป็นจังหวะฟาวครับเพราะเหมือนว่าเนี่ยเขาโดนสะกิดนิดนึงครับทางด้านของยีเรนยี่เนี่ยต้องดูตรงนี้ฮะเนี่ยครับโอ้เหยียบตรงส้นเท้านะครับเป็นเชซูสนั่นแหละที่ไปเหยียบนะครับแล้วแกก็เสียหลักครับออกมีโอกาสนะฮะเนี่ยฮะเต็มๆเลยฮะโดนเหยียบขาหลังไว้หนึ่งทีฮะเนี่ยฮะแล้วภาพประยุทธ์ที่อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับพุทธศิลป์กระเด็นยิเล็ตถูกเรียกให้ไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามบอกพี่มาดูเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ไมเคิลรีเวอร์ไม่ได้วิ่งมาดูเกมดาวิดเมทแมนเชสเตอร์แล้วก็ได้เรื่องฮะ
1: นี่โอ้โหยังต้องลุ้นครับแฟนเจ้าถิ่น
0: เนี่ยแต่มีโอกาสจะเป็นลูกฟาวนะเพราะว่าอีกอร์เชซูสได้ไปเหยียบเท้านะครับของยีเรนยี่จังหวะก่อนที่แกจะเสียหลักไปครับเนี่ยครับโอ้แล้วร้องจากนะครับแล้วเนี่ยฮะโอ้โหพยายามจะตั้งหลักเต็มที่แต่ไม่ไหวจริงโอ้โหมันเสียสมดุลไปแล้วครับ
1: แล้วค่อยๆล้มด้วยครับ
0: ต้องมาดูแล้วฮะว่าเปายีเรนจะว่ายังไงครับนี่นี่มีกองเชียร์ฟอร์เรสต์กดดันถูกไหมไม่ฟาวพระเจ้าไปอยู่หน้ากองเชียร์ฟอร์เรสต์พอดี
1: คือแฟนฟอร์เรสต์นี่ยื่นมือมาจับผู้สินได้เลยนะ
0: ครับใกล้มากนี่มีคุณลุงคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพี่ซื้อกระเป๋ามาใหม่ถ้าไม่ให้ฟาวเดี๋ยวให้เลยเมื่อกี้แกว่าอย่างถูกนะ
1: กับ
0: มีการติดสินบนผู้ตัดสินนะฮะ
1: ดูเสร็จแล้วครับว่าไงครับประตูนี
0: ้จะฟังผู้ตัดสินนะนั่นไง
1: ไปเหยียบเท้ายีเรนยี่คร
0: ับ ก็
1: พูดถึงเป่าฟาวคร
0: ับ ใช่ครับก็ผู้สินยีเรนก็พูดชัดเจนก็ว่าหมายเลข11ของฟอร์เรสต์นะครับอีกอร์เชซูสเนี่ยไปเหยียบเท้านะครับของยีเรนยี่ครับรอดไปครับแฟนลำผ่าน
1: ลำผ่านนี่ต่อปากเลยครับตอนนี้โอ้สามแต้มยังอยู่ในมือของคนที่ครับ
0: โอ้แต่ก็ฟาวจริงครับโอ้โหเหยียบใบบนสตาร์ทเต็มๆเลยนะเนี่ยฮะ
1: เหยียบข้างๆเท้าของยีเรนยี่แล้วเสียหลักล้มไปครับเซฟไม่ได้ครับตรงนี้ฟอเรสต์แล้วทดเวลากำลังจะครบ90นาทีครับ
0: ก็เฮเกอร์ไปฮะกองเชียร์เจ้าป่าเนี่ยฮะจังหวะที่ตื่นเต้นสุดในเกมนี้ฮะ VAR
1: เอาแล้วบอลฮิลิซิมเก็บได้ของโคเวนตี้จะย้อนกลับมาให้อาซันเต้โดนแย่งไปครับฟอเรสต์มาทางขวาคิดไว้พาบอลกระชากขึ้นมามีเพื่อนรออยู่ให้มาครับบอลอยู่ที่วิลเลียมแล้วจะจ่ายเขากรอบเขตโทษมาเจสุสจับได้แล้วจะขู่จะยิงโดนแย่งในกรอบครับแล้วคนที่เตะทิ้งเลยครับ
0: เอาเยก้าทำได้ดีครับไปตัดบอลมาครับแล้วก็จังหวะเตะทิ้งนี่เตะไปอัดเพื่อนฟอร์เรสต์ด้วยได้ทุ่มต่อโกเวนตี้มากาสเมอร์นี่เซ็งเลยฮะแกก็กดดันเหมือนกันนะครับมารับงานใหม่แล้วก็พาทีมออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฟอร์เรสต์
1: เด
0: ี
1: ๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีครับเกมนี้
0: น่าจะมีไม่ต่ำกว่า5นาทีครับเปลี่ยนอีกคนครับโคเวนตี้เอายีเรนยี่เอาไว้พักนะครับหลังจากที่หัวขมำไปทีเมื่อกี้ เออนะครับบอกออกไปพักนะทำใจหน่อยอาทิตย์หมายเลข22ที่ลงมาเป็นเยสนะครับไรอันเยสนั่นของฟอเรสต์ขอไปผิดทีมนะของโคเวนทรีนี่22นี่เป็นโอ้โหชื่ออ่านยากซะด้วย ชื่อยาวมากครับโจเอลลาติโบดิอาเร่นะ
1: ครับ
0: เป็นคนจาเมกา
1: ชื่อนี้ยอดเฟี้ยวเลย
0: ไม่ต้องได้บอลบ่อยก็ได้นะ เราเรียกโจเอลแล้วกันนะ
1: ครับไม่เป็นไรเวลาใกล้หมดแล้ว
0: โอ้โหดีนะมันลงมาท้ายเกมลงมาทดเจ็บทดเจ็บ6นาทีนะฮะที่ซิตี้กราว
1: ครับผ่านแล้ว1นาทีด้วยครับตอนนี
0: ้ชื่ออ่านยากจริงราติโบดิเอเร่นะฮะเป็นกองหลังชาวจาเมกา
1: เอาครับฟอเรสต์ลุยขึ้นมาทางซ้ายครับบอลคิสฟูดให้มาเจสุสนี่ก่อนเจสุสออกมาทางซ้ายเน็ตเปิดมาแล้วก็เกิดโทษไม่มีใครครับฟอเรสต์โดนคนที่เคลียร์ทิ้งออกมาหลังเงือกหม่งตั้งคืนมาครับจะให้กับเดวิดัตโดนกระแทกล้มไปพุทธศิลป์ไม่ฟาวครับ
0: แกก็ทิ้งตัวง่ายเกินดีแล็บนะโดนกองหลังคนที่สกิดนิดนึงทิ้งเลยแล้วก็มองผู้ตัดสินนะยินเลยบอกลุกเยอะ
1: มูเรโลยังพอมีเวลาฟอเรสต์ให้มาสั้น
0: ๆ
1: มูเรโลให้มาที่ซังกาเล่ครับขอกับเจสุเจสุนี่ตอนนี้ต้องลงมาล้มบอลต่ำครับออกมาที่ทางซ้ายลูกาเนต
0: ยืนไหม
1: ซังเกอร์เข้าขวาแล้ววางไปต่อสองเปิดลึกออกหลังครับ
0: ทดเจ็บเหลือ4นาทีครับตอนนี้โควินทรีครับเข้าไกลกับชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเต็มทีครับเนี่ยฮะแล้วโจเอลที่ลงมาใหม่เลยครับไปดันหลังยีแลบนิดเดียวครับทิ้งตัวเลยฮะแต่ไม่ได้เลยนะดีเป็นกุ้งเนี่ยเนี่ยหาวเชฟเล็ตโอ้
1: โหแฟนบอลเจ้าถิ่นวันนี้ก
0: ็
1: หาวกันทั่วหน้าครับเดี๋ยวเวลายังเหลือเน็ตย้อนกลับมาที่ซังกาเล่บอลไม่ขึ้นหน้าแฟนบอลก็โหฟอเรสต์คือต้องการประตูตีเสมออย่างน้อยครับตอนนี้สูแล้วเจสุจับบอลโดนอ่ะคิวไว้จับบอลโดนแมตกรามรวบเลยคร
0: ับ เอาไม่เอาอย่าตีกันโอ้โหนี่ฮะสวมวิญญาณแมวฮะโมแกนคิวไว้ขวนหน้าสเต้ไปทีโอ้เนี่ยยิ่งเสียเวลาแล้วก็ฟอเรสต์เนี่ย
1: โอ้แล้วสเต้นี่แกบอลโดนดึงนี่แก
0: รู้งานรู้งาน
1: แปดตบเลย
0: โอ้แต่เหมือนจะโดนขวนตาตาปิดไปข้างไงสเต้เนี่ยยิ่งไปทำฟาวยิ่งเสียเวลากับมาแกนจิบไว้นะเข้าทางโคลินทรีนะครับแบบนี้ลุกขึ้นมาทำหน้ายียวนกวนประสาทใส่จิบไว้อีกหนึ่งทีฮะ
1: คือสิงก็บอกให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ฟอร์เรสก็ต้องเร่งครับบอลอยู่ที่แจ็คคุณย่าออกทางขวาวิลเลียม
0: โอ้โหยังไงต่อบอลกันดีพ่อเวลาจะหมดอยู่แล้ว
1: เหลืออีกสองทีก็ยังต่อบอลครับฟอร์เรสแล้วต่อช้าเลยครับ
0: อ
1: ่ะบอลทางซ้ายลูกาเนชย้อนกลับไปที่สลังเกอร์
0: เปิดไหมสลังเกอร์ไม่เอา
1: ไม่เอาครับโอ้โหก็ยังคอยอยู่ว่ามูเรโล
0: โอ้โหซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเรียบร้อยอย่างเงี้ยนั่น
1: เอาเรียบร้อย
0: เสียบอลด้วยโอ้โห
1: โอลาสันเต้ไปแล้วเรียกฟาวได้เรียบร้อยครับคนที
0: ่
1: โดนเหลืองนะครับแจ็คคุณย่า
0: โอ้โหไปจ่ายบอลพลาดเองเลยครับแจ็คคุณย่าครับโดนสเต้ฉกไปกำลังจะโกยหนีครับตัดสินใจตัดเกมดีกว่า
1: คือเคาะไปเคาะมาหาช่องแต่สุดท้ายเสียบอลครับสำหรับทางฝั่งฟอเรสต
0: ์ขอให้ดูจังหวะที่มาแกนกิฟไว้นี่อารมณ์ค้างนะเพราะอาสเต้ไม่ยอมคืนบอลให้ฮะนี่ฮะ
1: แกไปผัก
0: นะโอ้แต่แกก็ดิ้นเวอร์เกินอาสเต้ดีไม่ดึงผม
1: จากย้ายโดนเหลี่ยงด้วยครับจังหวะไปตัดฟาวใส่อาสันเต้ครับหลัดชวดเปิดยาวมาบอลจังหวะ2อู๋ล่ะคนที่เก็บได้ครับอาซาเต้จะกระดกข้ามวิลเลียมวิลเลียมแย่งได้ให้มาที่มูเรโลมูเรโลหมุนไป1ตลบครับแล้วให้บอลขึ้นหน้ามาเร็วถูกคนที่ตัดออกข้างบอลทุ่มเร็วมาครับบอลของฟอเรสต์ทางขวายังทำเดิมไม่ได้ย้อนกลับมาที่วิลเลียมเปิดมาในกรอบเก็บโทษเลียมที่หลับมงได้แต่ว่าไม่มีเพื่อนตรงนั้นครับคนมงนี้เป็นลูกาเนตครับ
0: ทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับตอนนี
1: ้มีลาเปิดมาทางขวาวิลเลียมจะมงแล้วเป็นอาซันเต้มงได้ครับบอลออกได้ทุ่มกับฟอเรส ทดเจ็บในเหลือไม่ถึง30วิแล้วครับบอลอยู่ที่ซาเวียร่ากอร์เกโตสจ่ายออกทางซ้ายให้เน็ตจับด้วยซ้ายแล้วแต่งข้างขวาจะเปิดไม่เปิดย้อนมาที่โมเรโลหน้ากอร์เกโตสโมเรโลจ่ายไปอีกต่อกันอยู่ตอนนี้เปิดมาแล้วกอร์เกโตสโอ้โดนคนที่ส่งเคลียร์ได้ครับเวลาก็กำลังจะหมดครับฟอเรสต์โมเรโลจับแล้วยิงไกลนี้ฉลับเอ้าข้ามคานครับ
0: นะครับได้ลุ้นอีกครั้งครับจากลูกเตะมุมนะครับก็ที่ทางฟอเรสต์ครับทดเจ็บครบแล้วครับ6นาทีหลังจากนี้ก็อยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับแฟนแลมพาร์ดก็ลุกขึ้นมาลุ้นด้วยครับส่วนมาเซลในทวารของฟอเรสต์ก็ขึ้นมาลุ้นหม่งด้วย
1: คอนเ
0: ดย์แค่เดินสวนจะได้โควิลเลียมยิ้มเจ๋นเจือนนะ
1: วันนี้เนี่ยมีหลีกญี่ปุ่นนะพี่บอม
0: ฮะ
1: โกเนี่ยขึ้นมาหม่งตั้งแต่ช่วงต้นเกม
0: เพื่อ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นไฮไลท์เขาตัดไปแหละ
0: เขาคิดว่าตัวเองเป็นวากาชิมาสึหรือยังไง
1: แล้วเปิดเข้ามาฟอเรสต์บอลยังไงโอ้ยแม่เซลกับหม่งได้แล้วจังหวะสองคนที่เก็บได้แล้วก็สิงเป่าจบเกมครับโอ้เป็นคอมมิตี้ครับบุกมาชนะน็อตติงแฮมฟอเรสต์1-0ครับได้ประตูชัยจากเจดาซินวาครับแบ็กซ้ายวันนี้ยิงประตูในช่วงครึ่งหลังครับ
0: ก็เรียกว่าทำได้แล้วนะครับโคเวนทรีครับปลดล็อกครับคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จนะครับในการหวนขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ25ปีนะครับ
1: ครับผม
0: ชนะฟอเรสต์1-0ครับประตูชัยเนี่ยได้นาทีที่55นะครับเจดาซินวาส่วนฟอเรสต์นี่เกือบได้ประตูตีเสมอนาทีที่87ครับ
1: ครับ
0: ทางด้านนี้ก็เฉสุดยิงเข้าไปแล้วแต่สุดท้ายโดนดึงกลับนะครับพอไปฟาวก่อนนะฮะ
1: ก็ทำให้คนที่ในเก็บชัยชนะแรกในซีซั่นนี้ครับขึ้นมาอยู่อันดับ18ครับมี3แต้มก็
0: อ้าวอย่างนี้สเปอร์ล่ะสเปอร์ล่ะ
1: สเปอร์เนี่ยตกไปอันดับ19 มี2แต้มครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นฟูลแลมครับมี1แต้มแล้วฟูลแลมเพิ่งแข่งแค่4เกมครับ
0: โอ้ยนี่ผมเพิ่งเห็นด้วยว่าฟูลแลมนี่เขาอยู่บวยเหรอเนี่ย
1: มีแต้มเดียวเองนะพี
0: ่โอ้ถ้าไปแพ้ฟูลแลมนี่หายนะหนูพวกเนี้ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอแมนยูด้วย
0: โอ้โหก็คือการเป็นแฟนผีถ้าแพ้ฟูลแลมนี่วันจันทร์ก็หลบเลี่ยงกันให้ดีฮะ
1: ครับผม อ่ะก็พรีเมียร์ลีกวันนี้จบครบทั้ง5คู่ครับก็เกมที่เพิ่งจบไปเนี่ยฟอร์เรสต์ก็เปิดบ้านแพ้โคเวนที่0-1ครับส่วนคู่3ทุ่มเนี่ยไบรตันวันนี้ชนะอาร์เซนอล3-0ครับแล้วก็นิวคาสเซิลวันนี้ชนะเฮาซิตี้2-1เอเวอร์ตันครับชนะอิสวิทาว1-0แล้วก็คู่เย็นเนี่ยสเปอร์วันนี้ชนะแพ้แอตเลติก2-3ครับผม
0: ครับผมลาลิก้านี่ก็เซลตาน่าจะใกล้จะจบแล้วนะฮะนำลาซิ่งอยู่5-0เอง
1: เท่าไหร่นะครับพี่เมื่อกี
0: ้50
1: 50โอ้โหไม่แบ่งคู่นี้เลย
0: เดี๋ยวลาลิก้าคู่ดึกมีเซบีย่าบาร์เซโลน่านะ
1: ตี2ครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยลาลิก้าสเปนที่จบไปแล้วเนี่ยบินเบาวันนี้ชนะอาเสมออาราเวส0-0ครับแล้วก็โอซาซูน่าเนี่ยก็เสมอกับลาโยบาเยกาโน่1-1ส่วนเซเรียอาเนี่ยโบโลญญาวันนี้เสมอกับโตริโน่1-1ครับแล้วก็อูดิเนเซ่แพ้กาญารี0-1โรม่าเนี่ยสุดท้ายจบเสมอกับอินเตอร์มิลาน2-2ครับเดี๋ยวคู่ดึกตี 1:45 เนี่ยจะมีเวเนเซียลงสนามเจอกับลาซิโอลิกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยจบไปแล้ว1คู่ครับปารีสเอฟซีเนี่ยวันนี้ก็ชนะสตาร์บัค2-1ครับผม
0: นะฮะส่วนเอเรดิวิซีในเทอร์แลนด์กันที่จบไปแล้วนี่เอริโอเดนฮาร์ครับเสมอคัมบู1-1แล้วก็ที่กำลังจะจบเป็นสปาร์ตันรอตเทอร์ดัมครับตามหลังฮิเลนวีนอยู่0-4 82นาทีแล้วส่วนอาแจกนี่ลงสนามแล้ว22นาทีครับยังเสมอเอ็กเซลเซียร์อยู่0-0สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกครับมีดันดีชนะมาทูเวลครับ2-1ฮิเบอร์เนียนครับเสมออเบอร์ดีน1-1เซนต์จอห์นสโตนนะครับเสมอกับฟาวเคิร์กครับ1-1แล้วก็เซนต์เมเลนครับแพ้ดันดียูไนเต็ด0-3เป็นคู่ที่เตะกันอยู่กับคิงวานน็อกนำฮาร์ทอยู่1-0ครับก็84นาทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็แถมลีกาปอร์ตุเกสให้หน่อยนะครับกิววิเซนเต้ครับเสมอมาริติโมครับ1-1นาซิองนาวแพ้ฟามาริเกาครับ0-4แล้วคู่ที่เตะกันอยู่ก็เป็นอาเวซ่านะครับนำริโออาร์ฟอยู่1-0ส่วนคู่ดึกตี2ครึ่งนะสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบกับอารูก้านะครับ
1: ครับผมก็ นอกจากนั้นเนี่ยมีผลวันนี้มี FIFA Intercontinental Cup ด้วยนะพี
0: ่
1: เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเวอร์ชั่นที่มีทุกปีก็วันนี้เป็นเกมใน

0: เวอร์ชันที่มีทุกปี
1: เรียกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเลย
0: เวอร์ชันเก่า
1: ไม่ใช่ถ้าเป็นใหม่เนี่ยจะเป็น4ปีครั้งอันนี้ก็เป็นสโมสรโลกเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็วันนี้เป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นโซนของแอฟริกาจากเอเชียนะพี่ก็เป็นมาเมโลดี้ซันดาวเนี่ยจากแอฟริกาใต้ที่ชนะแชมป์เอเชียเราอย่างอาลีไป2-1
0: ครับ
1: ก็แมมโมรี่ซันดาแมมโมเมโลดี้ซันดาวเนี่ยก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ Challenger Cup ครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมในโซนอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ซึ่งใน Challenger Cup เนี่ยใครชนะก็จะเข้าไปชิงแชมป์ในรอบ Intercontinental Cup นะพี่เจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: โอ้โหเปเชียนี่ยืนรอนะ
1: เตะเกมเดียวเลย
0: เออเตะมากกว่านี้เปเชียบอกไม่เตะนะ
1: ก็อันนี้เป็นสโมสรโลกแบบเก่าที่มีทุกปีแต่ถ้าแบบใหม่ที่เป็น FIFA Cup ครับเนี่ยจะมี4ปีครั้งหนึ่ง
0: สมัยก่อนจะเรียกนี่เว้ยโตโยต้าครับจำได้
1: เตะญี่ปุ่นนะพ
0: ี่แล้วก็มีแบบเสียงแต่แป้งๆนั่นเป็น
1: ลิเวอร์พูลผมนี่เคยแพ้ซาเปาโลนะพี
0: ่
1: ปีนึงเนี่ย
0: ใช่ๆตอนนั้นก็เตะนัดเดียวรู้เรื่องนะครับก็เอาแชมป์ทวีมาเตะกัน
1: แต่ว่าถ้าเป็นถ้วยนั้นเนี่ยทีมจากยุโรปกับอเมริกาใต้จะเล่นรองเลยนะพี่
0: ใช่ใช่
1: ครับนอกนั้นผลบอลคู่อื่นก็เบลเยียมเนี่ยแต่ผมเช็คให้นะครับก็มีแฟนรายการขอเข้ามาด้วยเบลเยียมเนี่ยล่าสุดเนี่ยจบแล้วก็ชนะรัวเนี่ยวันนี้ชนะเซอร์เคิลบูธ3-2ครับแล้วก็เดี๋ยวที 1:45 เนี่ยจะมีอีก2คู่ครับอันเดเลตเจอกับสุเต้วาเลนเกมครับแล้วก็ลอมเมลเจอกับเมเชลแลนตอน 1:45 เหมือนกันที่จบไปแล้วอีก1คู่ครับอุชเวลินลูเวนวันนี้ก็แพ้ลาลูเวียเนี่ยชนะ 2-0 ครับผม
0: นะฮะ
1: ประมาณนี้ครับนอกนั้นเนี่ยลีกอื่นก็ลิกเอิงเนี่ยเดี๋ยวตี 1:45 จะลงสนาม4คู่เลยครับ
0: ครับ
1: โอลิมปิกลียงเจอแลนด์ครับแล้วก็เลอมองเจอกับลียง
0: อ
1: องเช่เจอกับตัวครับแล้วก็ตูรูสเจอกับเลออาฟครับเป็น4คู่ของลิกเอิงในช่วงรอบดึกตี 1:45 นะพี่แล้วก็บุนเดสนี่จบหมดแล้วครับตอนนี้ก็มีสตุตการ์ดเนี่ยก็เพิ่งแพ้ดอร์ทมุนด์ไป 0-1 แล้วก็คู่ที่เตะไปก่อนนั้นเนี่ยฮัมบุกก็ชนะโคโลน 2-1 ครับบอรุสเซียมินเช่นกับบักวันนี้แพ้ไมล์ 3-4 เลยเวเดอร์แบแมนครับวันนี้ชนะออสบวก 3-2 แล้วก็แฟรงเฟิร์ตเสมอกับไฟบวก 2-2 ครับ
0: ก็ดอทมุนแซงไปเยอะที่ไม่นำมันจากฟูนะครับชนะ4นะรวดครับมี12คะแนนยิงได้9เสีย2แมปีนี้ออกตัวดีกับเสือเหลืองรอดูเสือใต้ก่อนนะครับน่าจะเริ่มมาแล้วแหละไปพลาดท่าเสมอนัดหนึ่ง
1: ครับผมส่วนลาลิก้าที่ท้ายเกมเซลต้าก็ยังนำอยู่4-0ครับเซลตาบิโก5-0แล้วด้วย
0: ไม่น่ามีปัญหานะ
1: ครับผม
0: ส่วนคู่ดึกนะครับก็น่าสนใจนะครับบาร์เซโลนาบุกไปเยือนเซบีย่านะครับตอนนี้เนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยเตะไป6นัดนะครับก็ชนะรวดก็มี18คะแนนก็นำหน้าเรอัลมาดริดนะครับอยู่3คะแนนเบติสด้วยนะครับที่2ที่3นี่15คะแนนเท่ากันนะครับถ้าชนะวันนี้นะครับบาร์ซ่าก็จะหนีเป็น6แต้มนะครับ
1: ครับ
0: โรยัลนี่มีโปรแกรมเดี๋ยวผมดูก่อนลงเล่นวันอาทิตย์มั้ยนะครับโรยัลก็จะโอ้โหทำศึกดาร์บี้แมตช์นะครับกับแอตเลติโกมาดริดนะคร
1: ับ
0: ในวันอาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจครับบาร์ซ่านี่ชนะนี่ได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าโอ้ไปเยือนแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดก็มีโอกาสเสียแต้มเหมือนกัน
1: ครับผมส่วนผลบอลลีกอื่นเนี่ยลีก้าโปรตุเกสก็จบหมดแล้วครับวันนี้เหลืออันเหลือ1คู่ตอนดึกครับก็จะมีกิเวเซนเต้วันนี้เสมอกับมาริติโม 1-1 ครับนาซิองนาวแพ้ฟาร์มาริคาว 0-4 แล้วก็อเวก้าเนี่ยตอนนี้นำลีโออาฟอยู่ 1-0 ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่หนึ่งตอนตี 2:30 ริสบอนวันนี้เจอกับอาโลก้าครับผ
0: ม
1: ส่วนนอร์เวย์เนี่ยจบไป2คู่ครับก็มีคิสเซนซุนครับแพ้โรเซนบอก 1-3 แล้วก็โมครับวันนี้แพ้อาริซุน 1-2 สวีเดนครับมีวัสเทลาสครับก็ชนะมาโม 2-0 ครับแล้วก็บอมมาปอคาน่าครับวันนี
0: ้
1: แพ้โกเทนเบิร์ก 0-1 แล้วก็ออกไกลครับวันนี้แพ้ซิรุส 1-2 ครับผมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยวันนี้มีไทยลีกครับก็วันนี้ไทยลีก1เนี่ยมี3คู่ครับก็ราศีสลายวันนี้เสมอกับลำพูน 1-1 แล้วก็ปัตตานีวันนี้แพ้ประจวบ 0-3 ครับแล้วก็เชียงรายวันนี้

0: ก็แพ้คาบ้านต่อศรีสะเกษยูไนเต็ด 0-1 ส่วนไทยลีก2นี่ขอนแก่นชนะโพธิ์เทโร 2-0 ครับพลังการวันนี้เสมอกับมหาสารคาม 1-1 เมืองทองครับชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด 1-0 ครับแล้วก็โคราชแพ้ชัยนาท 1-2 รวมถึงหนองบัวเนี่ยวันนี้ก็ชนะสตูล 4-3 โอ้ยิงกัน7ลูกเลยนะพี
1: ่
0: คู่นี้เนี่ยประมาณนี้ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับสำหรับผลฟุตบอลรอบดึก
1: ครับ
0: อ
1: ืมเนี่ยไลน์เขาก็ให้ดูจังหวะที่ประตูของฟอเรสต์โดนยึดนะครับอย่างที่เรียนครับกับทางด้านอีกอร์เจสุดเนี่ยเขาไปทำฟาวก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับผม
2: Soccer Live Report
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเร

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Asian Games Story
2: อภัสราบุญช่วยราชินีลมกรดเหนือการเวลาบนเส้นทางที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของบุรุษมีหญิงไทยคนหนึ่งที่ใช้สองขาและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวทลายกำแพงแห่งความเชื่อนั้นลงอย่างสิ้นเชิงในเอเชียนเกมส์1978เธอคนนี้คือความหวังเดียวบนลู่ลมกรดหญิงไทยอภัสราบุญช่วยการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความกดดันระดับประเทศคู่แข่งรอบกายคือยอดนักวิ่งสายเลือดใหม่จากทั้งจีนและญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีการฝึกซ้อมที่ล้ำสมัยกว่าไทยแต่สำหรับอภัสรามีเพียงความมุ่งมั่นในหัวใจเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเธอออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งโค้งหนีคู่แข่งและสับสปีดเต็มพิกัดในทางตรง100เมตรสุดท้ายเสียงกองเชียร์ไทยดังกึกก้องเมื่อเธอพุ่งทะยานตัดเส้นชัยชูมือประกาศชัยชนะในฐานะผู้หญิงที่เร็วที่สุดในเอเชียเหรียญทองประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากระเบียบวินัยและการซ้อมที่หนักหน่วงจนแทบกระอักเลือดอภัสราเปลี่ยนโฉมหน้าวงการกรีฑาหญิงไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นต้นแบบให้แก่นักวิ่งหญิงรุ่นหลังได้รู้ว่าพลังและความแข็งแกร่งของสตรีไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Soccer Live Report

0: 1:42ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสต็อกไลฟ์รีพอร์ตของผมกับพี่บอมแล้วพี่
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะอยู่กันถึงตีสองเมื่อกี้ก็บรรยายเกมคู่นอตติงแฮมฟอเรสต์กับโควินทีเนี่ยจบไปแล้วก็เป็นชัยชนะของฟอเรสต์เป็นของโควินทีที่บุกชนะฟอเรสต์1-0นะพี
1: ่ฮะ
0: แล้วก็เป็นชัยชนะเกมลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ25ปีของนอตติงแฮมของโควินทีด้วย
1: ใช่ก็คือตกชั้นตั้งแต่ปี2001อ่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มันคือนอกจากจะเป็นชนะนัดแรกยังเป็นประตูแรกของพวกเขาเลยนะประตูของเจดาซินวานะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ยิงประตูแรกและชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้นะพี่สำหรับน้องใหม่
1: ใช่
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้ยิงครบแล้วนะพี
1: ่
0: สเปอร์วันนี้ก็ปลดล็อกแล้ว
1: เออเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเรื่องวงไอรีเข้ามา

0: ไหมไอรี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เปิดให้ฟังซะเลย
1: โอ้เพลงน่ารักมาก
0: เพลงแฟนคนหนึ่งนะน้องๆก็น่ารักทีเดียว
1: แต่จริงๆเพลงแฟนคนหนึ่งนี่เหมือนจะ
0: คุณเนาะคุณเนาะ
1: ใช่ไหมพี่เซเว่นเดย์ไหมพี่
0: เหร
1: ออืม
0: แฟนคนหนึ่งอ่ะเซเว่นเดย์นี่คือกามิกาเซ่เหรอ
1: ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเลยอ่ะเป็นเฟย์ฟังแก้ว
0: เฟย์ฟังแก้วแล้วก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเพลงนี้ผมฟังแล้วผมคุ้นหูมาก
0: เออพี่ก็ว่าคุ้นอยู
1: ่โอ้แต่ถ้าเฟย์ฟังแก้วนี่โอ้โหเก่ามากเลยพี่ตั้งแต่ผมน่าจะยุคปฐมเลยอ่ะเฟย์ฟังแก้วเนี่ย
0: เฟย์ฟังแก้วนี่ตั้งแต่ออกตั้งแต่ปี2551อ่ะ
1: MSN ใช่ไหมพี่สมัยก่อนเนี่ย
0: เออก็สมัยตั้งแต่ยังเล่น MSN อยู่
1: ครับ
0: ทันไหม
1: ทันอยู่ช่วงนึง
0: ที่ MSN
1: เน
0: ี่
1: ยMSN เนี่ยช่วงประมาณผมม.ต้นละครับ
0: เออ
1: ช่วงม.2 ม.3 นี่แหละ
0: คือมันจะเป็นสมัยก่อนมันจะมีโปรแกรมแชทพวกเนี้ยมันจะมีถ้าจะไม่ผิดจะชื่อเพิร์ทมั้ง
1: เพิร์ทนี
0: ่เพิร์ทนี่คือ
1: ไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าสมัยรุ่นพี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะปรากฏการณ์นะเราสามารถจีบสาวที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตได้โดยอาศัยโปรแกรมแชทเขาจะเป็นห้องๆเว้ยถ้าจะคุยกับใครต้องเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกห้องนั้นกัน
1: ครับ
0: เออแล้วก็ลุ้นเอาหน้างานนะฮะลุ้นรูปอ่ะคุยกันไปแล้วขอรูปหน่อยแซ
1: ่ก็คือ
0: ตรงตัวหรือเปล่าก็ลุ้นกันหน้างาน
1: สมัยนี้ใช่ไหมใช
0: ่สมัยนี้นะสมัยนี้สะดวกมันมี Messenger ส่งผ่าน Facebook ผมอะไรก็ได้สมัยก่อนจะมี ICQ มี Perth แล้วก็หลังๆนี่เป็น MSN
1: ผมเนี่ยทันยุค MSN
0: แล้วหลังๆเราก็จะมีไลน์ใช่ไหมล่ะ
1: ตึ๊ดดึงเนี่ยสมัยก่อนพี่บอก
0: ก็เนี่ยแบบเพลงเฟย์ฟังแก้วแหละ
1: ใช่ท่านน้องๆสมัยนี้ไม่น่าทัน
0: ไม่ทันนะไม่รู้จักนะฮะเพจเจอร์อะไรก็ไม่รู้จักกันแล้ว
1: โอ้เพจเจอร์นี่ผมไม่ทันนะพี
0: ่ไม่น่าทันนะเพจเจอร์นี่ก็ก็เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่คลาสสิกอีกอย่างนึงเพราะว่าก่อนเราจะส่งข้อความถึงใครเราต้องโทรบอกโอเปอเรเตอร์
1: ใช่ใช่
0: แล้วจะไปจีบใครคิดดูดิ
1: ต้องไปพูดให้ใครไม่รู้ฟัง
0: เอออย่าง
1: น
0: ี้นะฮะ
1: พี่บอมเคยไหมพี่แบบโทรไปบอกคุยอะไรประมาณนี
0: ้มีเหมือนก็ส่งข้อความหาหญิงอะคิดถึงนะพี่นะคิดถึงนะ
1: แล้วคนที่เขารับคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายไหม
0: ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงเสียงเพราะๆเนี่ยแหละ
1: ลองนึกเป็นคนที่เขาแบบฟังเขาน่าจะแบบ
0: เขาคงชินแหละนะต้องมีแบบข้อความแล้วก็ต้องส่งให้มันเข้าใจกันดีๆด้วยนะมันจะกดไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีรายงานผลบอลเนี่ยนะพวกเพจเจอร
1: ์ครับผมนี่สมัยก่อนเคยมีแต่แบบมือถือสมัยก่อนไงพี่บอมจะมีแบบรับวิเคราะห์เขาเรียกว่าผลบอลผ่าน SMS สมัยก่อนเนี่ย
0: 1900
1: อันนี้ก็ประมาณนั้นแหละพี่แล้วแบบวันเสาร์อาทิตย์สมัยตอนนั้นผมเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยก็แอบแม่สมัครเนี่ยพอวันเสาร์มา
0: แพงนะแพงอยู่นะไอ้พวกบริการพวกนี้สมัยก่อนบริการมือถือ
1: ใช่ประมาณไม่ถึงร้อยประมาณไม่กี่บาทประมาณหลัก10บาทนี่สมัยก่อนแต่ว่าก็แพงอยู
0: ่พี่ยังจำได้เลยสมัยพี่เรียนอะเรียนมหาลัยมือถือมันแพงมากเว้ยเลยต้องเขาส่วนใหญ่ก็เลยต้องใช้เพจเจอ
1: ร
0: ์แล้วก็มาซื้อมือถือเครื่องแรกตอนทำงานนี่แหละงานออฟฟิศเก่าจำได้ซัมซุงรุ่นไหนสักรุ่นเนี่ย 7,000 กว่าบาทมีเสาอากาศ
1: ใช่สมัยก่อนนี่โทรศัพท์เนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่แรงเวลาจะดูทีวีจะมีเสาอากาศเลยพี
0: ่
1: ยุคนึงเนี่ยโทรศัพท์มีเสาอากาศ
0: น่าจะเป็นของ iMobile ป่ะ
1: ใช่รุ่นแรกๆประมาณนั้น
0: โอกาสดึง
1: ใช่ใ
0: ช่นะถ้าอยู่90เราก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้แหละฮะเรื่องโปรแกรมแชทพวก MSN แล้วก็ไอ้เรื่องอินเทอร์เน็ตที่เวลามันจะต่อมันจะมีเสียงว้าวแกจี้จี้จี้จี้แต่ก็ยังเรียก
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจริญทันใช่ไหม
1: ยังทันอยู่ครับ
0: มันจะไม่เร็วเหมือนทุกวันนี้ไง
1: ไม่เร็วพี
0: ่โอ้ทุกวันนี้ไฮสปีดนะพี่จำได้สมัยก่อนอะแค่จะโหลด MV เพลงเกาหลีมาฟังสักเพลงอ
1: ่
0: ะโหลดทั้งวัน
1: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยความเร็วเอาแบบพื้นฐานเนี่ย 512 kbps นะพี
0: ่มัน
1: ก่อนที่จะเป็น1เมตรเน
0: ี่
1: ย
0: กิโล
1: สมัยเนี้ยเน็ตขั้นสูงสุดของบ้านเราเนี่ย2กิก
0: พี่จำได้ว่าสมัยก่อนพี่เคยแต่ก่อนมันจะมีบิตใช่ไหมบิตโทรเลสพวกนี้
1: ใช่
0: แล้วก็พี่จะไปเช่าโคโลเคชันอ
1: ่
0: ะที่มันจะแรงหน่อยอ่ะตอนนั้นน่ะแค่ที่โคมันโหลดแล้วตัวเลขที่เราโหลดวิ่งที่5เมกะไบต์พี่ยังแบบโอ้โหโคตรเร็ว
1: ใช่ใช่
0: เร็วเร็วมาก
1: ใช่
0: แล้วดูเดี๋ยวนี้ดิ
1: 100อ่ะพี่ใช่ว่าเป็นกิกใช
0: ่
1: วิ่งกันเป็นกิกเลย
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ฮาร์ดดิสก์หลายคนอาจจะเต็มเร็วหน่อย
1: ใช่คือแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหนังไฮเดฟิชั่นเนี่ยต้องโหลดประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงจะถือว่าเร็ว
0: เดี๋ยวนี้เป็นนาทีนะฮะ
1: ทุกวันนี้นับเป็นนาที
0: ก็เกมอ่ะอย่างไอ้เนี่ยไอ้ FIFA เป็น FC ฮะพี่เพิ่งซื้อมาภาค

0: เดี๋ยวนี้นะโอ้โห
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวฤดูกาลหนึ่งนะฮะ
1: ครับผมข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ครับอ
2: ี
1: กประมาณ10กว่านาทีนะพี่ช่วงท้ายแล้วก็เดี๋ยวคู่ตี2เนี่ยฟุตบอลก็ยังจะมีลงสนามก็มีเซบีย่าวันนี้จะเปิดบ้านเจอเบสบาร์เซโลนาครับซึ่งไลน์อัพเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวผมไปดูของบาร์เซโลนานิดนึงครับก
2: ็
1: ประตูเนี่ยเป็นดิวันโควิดครับแล้วก็มีคู่เซ็นเตอร์เป็นบาโลคูบาซี่กับอังเดรคิสเตนเซ่นครับแบ็คขวาเป็นเอริกาเซียด้านซ้ายเป็นจอคันเชโลครับกองกลางเนี่ยเป็นเปรดี
2: ้
1: คู่กับโรดี้ครับกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นแฟมินโลเปสด้านซ้ายเดี๋ยวนี้ใช้แอนทิกอร์ดอนครับด้านขวาเป็นลามินยามาลแล้วก็หน้าเป้าราฟินญาก็บาร์เซโลน่านี่ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยสุดยอดนะพี่
2: ใช
1: ่6นัดประตูได้เสียบวกว่า22ลูกครับ
0: โดยเฉพาะเฟมินโลเปสเนี่ยโอ้โหร้อนแรงแรงร้อนนะบอกเลยนะฮะ
1: ก
0: ็ชุดใหญ่แล้วนะ
1: ชุดใหญ่ครับ
0: มีคริสเตนเซนแซมแซมนะนี่ขนาดกองหลังแบบว่ากองหลังชุดนี้ยกเว้นในปาวกูบาซี่นะ
1: จับ
0: จับแยกๆไปก็ไม่ไหวเลยนะนี่ตัวประตูนี้เป็นโดมินิกลิวาโควิช
1: มาจากน่าจะมาซาเก็ตนี
0: ่นั่นแหละก็จะเซ็นมาใหม่ก็สลับกันเล่นเอ๊ะแล้วไอ้นี่ไปไหนล่ะกาเซีย
1: โจนกาเซียนี่เจ็บนะพี่
0: ใช่ไหมก็เลยไวเชคเชสนี่ก็เป็นมือสองไปวันนี้นะครับ
1: รับผม
0: ดูมานักสำรองของบาซ่าดิเล็กบอลเด้กาบี้กาบี้เอเชสุดโอ้โหแต่ละตัวนะฮะ
1: และอดีมี
0: อดีมียังตำ
1: เล่นดีมากครับแกจับบอลเนี่ยพาบอลขึ้นหน้าแกมองหายาเมาก่อนเลยนะพี
0: ่ฮะ
1: ปั้นน้องอย่างเดียวเลยเกมที่แล้วเนี่ยเราก็มีลูกหนึ่งจ่ายให้ลาเมายิงได้ด้วยในลูกที่7ในเกมที่แล้วนี่บาซ่าเนี่ยยิงไป7แล้วหลังๆนี่ยิงเยอะด้วยนะบาซ่าเนี่ย
0: ยิงเรื่อยคือบอลขวัญใจท่านต่อคือยิงไม่หยุดเนี
1: ่
0: ย
1: เนี่ยอย่างโอ้โห5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ต่ำกว่า5นะพี่อามี4ลูกนึงก็คือเกมเจอเลวันเต้แต่ว่านัดแรกเนี่ยไล่ตั้งแต่เจอลาโยบาเยกาโน่เนี่ยยิง 5-2 ครับชนะเบนเซีย 5-0 ชนะเฟโนด 5-1 ชนะเลเวนเต้ 4-2 แล้วก็ล่าสุดชนะลาซิงซานตันเด 7-2
0: ครับ
1: โอ้โหยิงกระจุยทุกเกมนะพี
0: ่ยิงไปเรื่อยส่วนไหนดูสแตทดิดาวซันโบตอนนี้ก็เป็นลาฟินญานะครับ
1: ครับ
0: ลาฟินญายิงไป9ลูกแล้วเล่นกี่นัดเองวะเนี่ย6นัดนะยิง9ลูกนะครับส่วนที่2นี้เป็นคริสเตียโน บัปเป้กับลามินยาเมานะ
1: คน
0: ละ7ลูกนะฮะปีนี้ในอันดับดาวซันโบลิก้าจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยตรงเซกิโอกาเมโยนะก็บอกลาโยเนี่ยปกติแกไม่ค่อยยิงนะปีนี้นี่เรียกว่าองค์ลงนะฮะยิงไป7ลูกแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วบาซ่านี่6นัดยิง28ประตูนะ
1: ใช่ยิงเยอะมาก
0: โอ
1: ้โหฟอร์มเกมลูกปีนี้นี่สุดยอดนะพี
0: ่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็บาร์เซโลน่าก็นำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าชนะทุกนัดครับ6นัดมี18แต้มมาดริดก็แพ้ไปเกมหนึ่งตอนนี้15แต้ม
0: ใช
1: ่แล้วอีกทีมหนึ่งที่ปีนี้น่าสนใจก็คือเรอัลเบติสก็ลงเล่น6นัดก็มี15แต้มเหมือนกัน
0: ครับเขามีมหาเทพอยู่ฮะ
1: แอนโทนี
0: ่แอนโทนี่แอนโทนี่ก็ตอนน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็คืออยู่บนหัวตารางของอันดับแอสซิสเหมือนกันกอร์ดอนนี่มาอยู่กับบาร์เซโลนาไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ทำไปสี่แอสซิสแล้วตอนนี้ก็แล้วแกใจกว้างเลยนะมีบางจังหวะแบบยิงได้ไงก็อ้าวซื้อใจเพื่อนนะจ่ายให้ก็มีนะครับก็ถือว่าก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละครับที่ว่าทำไมบาร์ซ่าไม่เลือกแรดฟอร์ดแล้วเลือกกอร์ดอนแทนเพราะว่ามันเขาเล่นเข้ากับระบบของฮันซี่ฟิกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: เดโก้เนี่ยพอกีฬาของบาร์ซ่าก็บอกว่ากอร์ดอนเนี่ยคือขยันโดยเฉพาะจังหวะเกมรับนะครับช
1: ่
0: วยบีบเขาเรียกอะไรช่วยบีบขึ้นมาบีบสูงได้ดีนะครับก็ถือว่าก็นั่นแหละฮะตามสไตล์ของบาร์ซ่าถนัดส่วนแรดฟอร์ดก็แล้วแต่วันวันไหนขยันมันก็บีบได้วันไหนไม่ขยันมันก็วิ่งจ็อกกิ้งจ
1: ็
0: อกก
1: ิ้
0: งเพสซิ่งสไตล์จ็อกกิ้ง
1: เขาเรียกว่าบอลตามอารมณ์เลยพี่แล้วก็ที่ลงสนามอีกลีกหนึ่งก็จะมีเซเรียอาครับคือลีกก็ลงสนามแล้ว7นาทีเวเนเซียวันนี้เจอกับบราซิโอครับก็เริ่มมา7นาทีเนี่ยยัง 0-0 ครับส่วนลีกเอิงเนี่ยรอบดึกเนี่ยเตะกันเพียบเลยครับอองเช่เจอตัวครับยังเสมอ 0-0 ละมองครับเสมอกับนำระยอง 1-0 แล้วก
0: ็
1: ลียงเนี่ยนำแลนด์ไปแล้ว 1-0 ครับแล้วก็ตูรูสยังเสมอกับเรืออาร์ฟอยู่ 0-0 ครับ
0: ยิงกันเร็วนะลีกเออรีบเลย

0: ส่วน Elementary เนี่ยจบครึ่งแรกอาแจกตอนนี้เสมอกับ Excelsior อยู่1-1ครับก็เป็นบอลรอบดึกนะพี
1: ่
0: ส่วนแท็บซอนสปอร์ของซาร่านี่วันนี้ซาร่ากดแฮตทริกครับ
1: hey.
0: วันนี้ชนะกาลาตาซาลายไป 4-0 เลยครับโอ้โห
1: ไม่ธรรมดาโอนาน่ายิงไหมโอนาน่า
0: โอนาน่าไม่ยิงนะพี่แต่โอนาน่าโดนเหลืองครับวันนี
1: ้จำมาแล้ว
0: โดนท้ายเกมเนี่ยเป็นใบเหลืองโอนาน่าวันนี้ลงตัวจริงด้วยครับมีฟาบินโญ่ด้วยแล้วก็มีเซฟานซาวิดด้วยครับแท็บซอนสปอร์เนี่ย มีซาร่าโหถือว่านักเตะก็ระดับท็อปทั้งนั้นนะพี
1: ่ชื่อดังชื่อดัง
0: ก็วันนี้ชนะกาลาตาซารายไป 4-0 ท้ายเกมยังไม่จบครับตอนนี้นำอยู่ 4-0
1: โอ้แล้วเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอกาลาไม่ใช่เจอทีมเล็กๆด้วย
0: กาลานี่จ่าฝูงนะพี
1: ่
0: โดนทับซอนไป4วันนี้โอ้โห
1: แบบโชคร้ายไงมาเจอวันที่ซาร่าเข้าฟอร์มพอดี
0: แฮตทริกเลยครับเดี๋ยวคู่อื่นเนี่ยผมลองดูว่ามีลีกไหนเตะอยู่บ้างก็โปรตุเกสเนี่ยอเวก้าเนี่ยก็ตอนนี้นำเรอัลมาดริด 1-0 เกมกำลังจะจบแล้วครับส่วนเบลเยียมเนี่ยที่มีแฟนรายการตามอยู่อันเดเลนเนี่ยก็ลงสนามเจอกับสเตเวลินเกมเนี่ยก็ยัง 0-0 ครับ7นาทีแล้วก็ลมเมลครับวันนี้เจอกับมิชแลนก็ยัง 0-0 ครับผ่านเกมไป8นาทีนะพี่เดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยพรุ่งนี้อุ้ยผมเห็นสกอตติชพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้มีเซลติกกับเรนเจอร์ด้วยพี่พรุ่งนี้18นาฬิกาครับโอเฟิร์มดาร์บี้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับผลบอลรอบดึกตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้เข้ามาขอได้นะพี
1: ่ครับผมนะก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับก็พรีเมียร์ลีกก็ยังเตะกัน4คู่
0: ค
1: ู่น่าสนใจก็จะเป็นลิเวอร์พูลออกไปเยือนบอร์นมัธดูอันนี้อิราร่าครับพาหงแดงกลับไปเยือนถิ่นเก่าว
0: ่
1: าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์นะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะเพราะว่าอาร์เซนอลพลาดแล้วนะครับถ้าซิตี้ชนะนะครับก็จะฉีกแล้วก็จะหนีเป็นหนีไป3แต้มนะครับถ้าชนะก็จะชนะรวด5นัดนะครับส่วนไมเคิลคาริก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องพาแมนยูไนเต็ดไปเยือนฟูลแลมทีมอันดับบวยนะแหมอย่าแพ้แล้วกัน
0: ก็ฟูลแลมมีแค่แต้มเดียวพี่ตอนนี
1: ้แล้วอีกคู่คือลีดส์กับคริสตัลพาเลซก็น่าสนใจนะครับลีดส์นี่ถือว่าเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งนะครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นในลีกอื่นก็พรุ่งนี้ก็จะมีเกมน่าสนใจก็ยังมีอย่างยูเวนตุสพรุ่งนี้เจอกับอัตแลนต้านะพี่เซเรียตอน5ทุ่มรวมถึงมาดริดดาร์บี้ที่ลาลิก้าสเปนด้วยแอดมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดตอน3ทุ่ม15ก
1: ็
0: ติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี
1: ้
0: รวมถึงพรุ่งนี้มีฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยฟุตบอลชายก็ทีมชาติไทยจะเจอกับฮ่องกงตอนบ่าย2นะพี
1: ่ดีนะเราไปเจอญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายขอเก็บแต้มก่อนเต็มๆก่อนสักหกแต้มก่อนเอาให้เข้ารอบชนะเข้ารอบมันนะ
0: เข้ารอบก่อนในรอบสุดท้ายส่งสำรองเจอกันพักพักส่วนเกมที่ลามอนซันเชสปิดครัวนี้กำลังจะเริ่มนะพี่เซเวียร์วันนี้เปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาครับ
1: แสงสีเสียงตระการตาฮะตอนนี้อันนี้ไฟตั้งใจให้กระพริบใช่ไหมไม่ใช่เสียใช่ไหม
0: กระพริบกับกระพริบในบ้านเราเนี่ยมีสนาม BG เนี่ยทำได้นะพี
1: ่
0: ไฟกระพริบอย่างเงี้ยผมเคยไปดูบอลแล้วดูอยู่พรนักเตะยิงเข้าที่ผมตกใจเนื้อไฟดับพี
1: ่
0: เปิดไฟกระพริบ
1: ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ BG มีกระต่ายแก้วอยู
0: ่
1: แล้วบิดเกิลตอนนี้มีเจนใหม่แล้วนะฮะ
0: ใช่ครับมีทุกปีนะพ
1: ี่สวยๆหลายคนเลย
0: ครับผมว่าจะไปนั่งอยู่แถวนั้นสักหน่อยดู
1: ที่เห็นมีน้องชื่ออะไรนะน้องใหญ่ใหม่คนนี้รู้สึกจะเป็นแฟนตอนนั้นมาสเปิร์ดเป็นมิดแกรนด
0: ์ครับผมประมาณนี้ก็ผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าโคเวนที่ชนะท้ายตารางเป็นยังไงบ้างคะคุณบอมจากคุณบอมไก่เดินทองจากน้องหกล้อนครับ
1: ท้ายตารางก็นั่นแหละฮะตอนนี้ก็สเปอร์อยู่ที่19นะฮะบวยก็เป็นฟูลแลมนะครับฟ
0: ู
1: ลแลมที่นี่ก็แซงขึ้นมาอยู่ที่18นะ
0: ครับผม
1: น้องก็คงอยากรู้ตำแหน่งของสเปอร์นั่นแหละก็ทำให้แฟนไก่เดินทองเจ็บใจเล่นซะอย่างนั้นนะ
0: สเปอร์นี่ตอนนี้ก็อาการหนักเลย
1: หนักมากฮะ
0: มี2แต้มเอง
1: ครับ
0: วันนี้ก็ขาบ้านไปครับสเปอร์เดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับพี่บอมเดี๋ยวจะได้ให้ทีมหน้าเนี่ยเข้ามาเตรียมตัวนะพี
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่บอมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: ครับ Soccer Live
2: Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ตีสองหนึ่งนาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Soccer Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้เราจะมาติดตามเกมใหญ่กันที่ลาลิก้าสเปนกับเราสองคนนะครับผมโคบัติคมบูเก้าล้วนแล้วก็พี่จุนเพ็ญกวินครับผมสวัสดีพี่จุนด้วยครับ
3: ครับผมสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ก็กำลังจะออกสตาร์ทนะครับเกมที่รามอนซานเชสปิสควนนะครับเซบีย่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางบาร์เซโลน่านะครับ ก็เดี๋ยวผมไปพูดถึงไลน์อัพให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเซบีย่าประตูเป็นวลาโชดิมอสนะครับแบ็คขวาเป็นทางควนอิเกเซียสนะครับซ้ายก็เป็นทางกัปตันทีมอย่างโซโซนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นซันกันเต้นะครับจับคู่กับทางคาสตินนะครับตรงกลางมีลูเซียงอากูเม่นะครับร่วมเล่นกับทางโคโชลาสชวิลี่นะครับนักเตะจอร์เจียส่วนด้านบนนะครับมีคอริอาทางฝั่งซ้ายนะครับขวาก็เป็นเซียล่าตรงกลางใช้โฟฟานาหน้าเป้าเป็นทางร็อบบี้ยูนะครับส่วนทางบาร์เซโลน่านะครับก็วันนี้เลือกใช้โดมินิกลิวาโควิชเป็นมือหนึ่งนะครับเพราะว่าทางจอนกาเซียเจ็บเข่านะครับก็ให้พักไปแล้วก็เชสนี่เองฟอร์มล่าสุดก็ไม่ดีนะครับแบ็คขวาเป็นอิกาเซียครับซ้ายชัวกันเซโลคู่เซ็นเตอร์เป็นปากูบาซี่กับทางอันเดสคริสเซนเซ่นนะครับตรงกลางมีโรดี้เฟมินเปดี้นะครับด้านบนมีลามินยัมเมานะครับทางขวาซ้ายกอร์ดอนหน้าเป้าก็เป็นราฟินญาครับ
2: ครับผมนะครับการเจอกันที่รามอนเซซานเชสปิสควนวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เซบีย่าไม่เหมือนเดิม
3: ฟอร์มดี
2: แม้ว่ารายชื่อของเซบีย่าจะดูไม่คุ้นหูกันเท่าไหร่แต
3: ่
2: ก่อนนี้เซบีย่าก็จะเต็มไปด้วยผู้เล่นชั้นนำมากมายนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ใช่นักเตะชั้นนำเยอะแต่เซบีย่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากเพิ่งจะแพ้แค่เกมเดียวนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สามนัดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอกับบาร์เซโลน่าพวกเขาชนะเกือบทั้งหมดเลย
3: ส่วนบาร์ซ่าโหดมากนะครับ6นัดเก็บ18แต้มเต็มนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มราซิ่งซานตาเดน้องใหม่มา 7-2 นะครับ
2: ครับผมนะครับนอกจากเกมในคู่ของเราที่จะติดตามกันให้แล้วแต่จังหวะนี้เซบีย่าซ้ายได้ขึ้นเปิดเข้ากลางมาลูกนี้บาร์เซโลน่ายังช่วยดักทิ้งกันออกไปได้ก่อนครับจังหวะเติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ของทางด้านซัวโซ่นะครับกับทีมบาร์เซโลน่าลุยแล้วจะสวนกลับออกไปพิลวัตทางซ้ายบาร์เซโลน่าเนี่ยเห็นเก่งแบบนี้แต่ว่าซีซั่นที่แล้วยังจำกันได้นี่มาโดนที่รามอนซานเชสเป็นคน 4-1 นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะทวงแขนคืนกลับมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นบาร์เซโลน่าคนละทีมกับเพื่อทีมเมื่อสัปดาห์ฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็ในช่วงเดียวกันที่ลงเตะกันก็จะมีอย่างลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเซเรียอิตาลีเอริวิซิลีกฮอลแลนด์นะครับรวมไปถึงบอลเซกูด้าลีกของสเปนด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีประตูคู่ไหนเดี๋ยวอัปเดตให้ละกันนะครับ
3: ทวนตรงนี้ให้ก่อนละกันนะครับแจกกับเอ็กซ์เซลซ์เหมือนกัน1-1นะครับลีกเอิงเนี่ยคู่ที่มีประตูเรามองนำลอริยอง 1-0 นะครับลิยองนำแลน 1-0 สไลตาลีเวเนเซียกับลาซิโอ 0-0 นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งของเอเลดิวิซี่ที่ออกสตาร์ทมาวิลเลียมทูเอกับซิกตาดยัง 0-0 นะครับ
2: ครับ
3: ขาดตกคู่ไหนก็ส่ง SMS มาสอบถามผมกับคมได้นะครับ4689899
2: ครับโอ้โหนี่ตัดนะครับกลับไปเมื่อสักครู่นี้ในเซเรียอาเวเนเซียได้จุดโทษแต่ยิงไม่เข้าก็เลยยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะเวเนเซียกับลาซิโอนะครับข้อความส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ทาง4689899นี่ข้อความแรกมาเป็นน้องหงร่อนเลยนะบอกว่าสวัสดีค่ะสาแก่ใจน้องหงร่อนยิ่งนะอิอิปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่ายังไม่เตะนะครับ
3: อ๋อหมายโอ้แต่ลิเวอร์พูลจริงๆก็เจองานเหนื่อยนะครับเตะบอลมาเนี่ย
2: นะครับ
3: ใจเย็นๆแหมอาสวนพลาดให้ก่อน
2: เข้าหัวเราะดังกว่านะครับเตือนแค่นี้นะครับออกตัวแรงๆเนี่ยโดนมาเยอะแล้วนะฮะโอ้แต่ไบรตันแรงจริงนะ
3: ฟอร์มดีมาก
2: ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่กลับมาชนะแมนยูได้ 3-2 อ่ะ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมใช้คำว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับอาร์เซนอลกับไบรตันวันนี้เนี่ยสู้กันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ
3: คือไบรตันในช่วงหลายปีหลังก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่สามารถจะเอาชนะได้ทุกทีมแล้วก็แพ้ได้ทุกทีมนะครับ โอ้โหแล้ววันนี้ก็ทีเด็ดเลยครับปราบอาร์เซนอลแชมป์เก่าได้ครับไบรตัน
4: โอ้แล้วปราบได้แบบหมดจดแบบสู้ไม่ได้เลยคือวันนี้ดูจากการจัดตัวของฟาเบียน ฮูเซเลอร์แล้วรู้สึกได้เลยว่าคือเอาพวกไดนาโมลงมาไล่หมดเลยอ่ะเรียบร้อยครับอาร์เซนอลทำอะไรไม่เป็นเลยครับ
3: ดูว่าอีลาวล่าจะเจอทีมเก่าเล่นงานหรือเปล่านะเออพอบอลหมัดเองก็อาจจะเป็นทีมที่มักจะแผ่วในช่วงท้ายเกมก็ตามนะ
4: โอ้โห
3: แต่ว่าไม่ง่ายครับสำหรับลิเวอร์พูล
4: ปาโกโรเซ่นี่ก็เคยยิงประตูใส่ทั้งพวกแมนซิตี้ให้ดูมาแล้วเกือบชนะซิตี้ด้วยนะนะครับไปโดนท้ายเกมซะมากกว่าไม่เป็นไรครับวันนี้เราแพ้โดนสาดแก่ใจเป็นเรื่องปกติทีเอ็นท่าไม่ว่านะครับแต่ทีใกล้เดี๋ยวโวยนะจ๊ะยิง9ทีละแต้มอยู่ด้วย
3: คือก็ไม่คิดว่าจะแพ้ขาดขนาดนี้จริงๆมันแพ้ได้แหละ
4: แต
3: ่ว่ามันก็โอ้โหก็ไม่คิดเห็นสกอร์ก็ตกใจเลย
4: นี่ทำให้อาจารย์คนนั้นเขาดังขึ้นไปอีกนะ
3: ใครอ่ะ
4: ช่วงนี้เขามีนักวิเคราะห์ฟุตบอลท่านนึงที่ผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกอึ้งเลยนะ
3: ทำไมครับ
4: จุดลองไปหาดูสักคนผมจำชื่ออาจารย์แกไม่ได้แต่จำได้ว่าแกไม่เคยวิเคราะห์ด้วยเรื่องของสถิติแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นหรือฟอร์มการเล่นใดๆเลยเว้ย
3: วิเคราะห์จากโห
4: เ
3: ฮงเดือนวันอะไรเงี้ย
4: ปีเกิดธาตุไม้ธาตุทองอะไรแบบเนี้ย
3: อ๋
4: อผมเปิดดูเมื่อวาน
3: แล้วเขาบอกว่าไบรตันจะปราบ
4: เขาไม่ได้ใช้คำนี้เขาใช้คำว่าสัปดาห์นี้แมนซิตี้จะเป็นจ่าฝูงเดี่ยวของพรีเมียร์ลีกเออแล้วเขาก็พูดถึงคู่นี้ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะเป็นดวงชงของอาอะไรสักอย่างอย่างเง
3: ี้
4: ยแล้วผมยังนั่งดูแล้วผมยังแบบแต่ผมเห็นคนนี้มาตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิลแล้วนะ
3: แล้วสถิติโดยรวมเขาเป็นไงอ่ะ
4: กชนะเว้ยคอมมูนิตี้ชิล
3: บ้างไหมมีบ้างไหม
4: มีแต่คอมมูนิตี้ชิลแกก็ฟันธงอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ว่าอาร์เซนอลได้
3: อ
4: ะไรอย่างเงี้ยคือบางทีผมก็เข้างงกับคอนเทนต์แต่ปลายทางอ่ะผมจำชื่อจำไม่ได้ใครจำได้ช่วยบอกมาหน่อยแล้วกันนะครับเป็นอาจารย์แบบใส่แว่นท่านหนึ่งแล้วก็
3: ไม่ใช่จานเบียนะ
4: ไม่ใช่จานเบียไม่ใช่จานเบียไม่ใช่จานเบียแน่นอนใครจำได้ก็ส่งข้อความมาบอก
3: ครับผม
4: นะครับโอ้ที่ชื่นชมเลยผมนั่งเปิดดูอยู่เมื่อวานนี้เองกับน้องชายว่าแบบไอ้น้องชายผมก็แบบอะไรผมพูดอะไรของพันวะอะไรแกแต่พอถึงเวลาปุ๊บวันนี้พออาร์เซนอลโดนนำ 2-0 ไออาจารย์นั่นแม่งมาว่ะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวหามาเจอเดี๋ยวมาบอกกลับมาที่รามอนซานเชซพิกชวนก่อนครับจังหวะนี้บาร์เซโลน่าแย่งบอลกลับมาได้ครับบอลอยู่ที่เฟมินย้อนกลับไปถึงผู้สาประตูเลยครับโดมินิกเลวาโควิดให้ออกไปซ้ายนี่ทำเล่นไปนะ3คนของบาร์เซโลน่าผู้สาประตูที่ชั้นนำของโลกหมดเลยนะแต่ทะลุช่องมาได้เซบีย่าจับจังหวะนี้แหมจะคืนกลับมาเพื่อนแปะของโฟฟาน่าก็เหมือนจะไม่ดีนะครับลูกนี้โดนบาร์เซโลน่าแย่งกลับไปก่อนในส่วนกลับด้วยครับบาร์เซโลน่าขวามาโดยลามินยามาลลามินยามาลจากขวาตัดเข้ากลางมาลองส่องด้วยซ้ายเสาโอ้โหดังเงี้ยงงางคาสนามเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูครับโอ้โหซัดลูกนี้ใจแป้วไปทั้งสนามรามอนซานเชซพิควรแต่เซบีย่าสวนกลับขึ้นมาต่อบอลจากทางนั้นขวาเซราโดนไล่เบียดแล้วเป็นฟรีคิกของเซบีย่าครับ
3: โอ้โหโอริเซียสวาลาโชดิมอสนี่พยายามจะพุ่งสุดตัวนะครับบอลเนี่ยผ่านมือเขาโอ้โหจริงโดนปลายมือนิดนึงครับโอ้โหมันเลยทำให้จังหวะยิงด้วยซ้ายมือสกูนี้ของลามินยามาไว้ชนเสานะครับโอ้โหถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับของวาลาโชดิมอสนี่ก็ยืมมาจากนิวคาสเซิลนะครับ
4: ครับมีบอกว่าผิดหวังกับผลบอลมากครับ FC จุ่นพริบไหวคมตุ้มจิ๋วครับ
3: แสดงว่าเป็นแฟนอาร์เซนอลนี้หรอหรือผิดหวังคู่ไหน
4: ไม่หรอกผมว่าวันนี้ผลบอลมันก็วินาศสันตโลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น
3: สเปอร์
4: นอตติงแฮมฟอเรสต์กับโคเวนทรี
3: โอ้แพ้เลย
4: เออขนาดว่ากับไบรตันอย่างเงี้ยนะครับ
3: วิลล่าถือว่า
4: ปกติ
3: ปกติป่ะ
4: ปกติ
3: โอ้แฟนสเปอร์นี่ล่ำร้องเลยตอนนี้อยากเปลี่ยนแปลงละ
4: หรืออย่างบางคนเขาคิดว่าฮัลซิตี้อ่ะอาจจะยังแข็งแรงอยู่วันนี้ก็โดนนำ 2-0 ตั้งแต่7นาทีแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินเตอร์เนี่ยโดนโรม่าเกือบแพ
3: ้โดนไปก่อน2อ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ส่วนเซบีย่าพยายามจะหนุนเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับยูแต่ว่าโดนบาร์เซโลน่าดักทิ้งมาได้ซะก่อนครับพยายามจะต่อบอลขึ้นมาลูกนี้ทางซ้ายบอลของเซบีย่าโดยซัวโซไล่เข้ามาตรงกลางโคโรชัสฟินลี่เข้ากลางมาลูเซลโกเม่ครับเปลี่ยน ย้อนหลังเพื่อนแบบนี้นี่ต้องวิ่งลงเอาครับเสียจังหวะไปโยนเข้าไปลูกนี้ไม่มีอะไรครับลึกไปถึงแนวรับของบาร์เซโลน่าเล่นกันสบายเลยครับต่อบอลขึ้นมาลูกนี้ทางขวาเฟมินโดนโคชรัสวิลลี่สกัดบอลทิ้งออกข้างไปก่อน
3: ไปจอร์เจียนะครับมิดฟิลด์ของทางฝั่งเจ้าถิ่นครับลองจับไปที่ฮันซิฟลิกครับก็เดี๋ยวดูเลยครับว่าจะก่อนพักเบรกทีมชาติไปนี่จะพาทีมเก็บ21แต้มเต็มในลาลิก้าสเปนได้หรือเปล่านะครับฟอร์มนี่กำลังร้อนแรงเลยครับนัดล่าสุดนี่ก็เปิดบ้านถล่มลาซิ่งถึง 7-2 นะครับ
4: แต่ที่แน่ๆเกมที่รามอนซานเชซไปควรวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆครับฤดูกาลที่แล้วฮันซิฟลิกก็บุกมาแพ้เละเลยนะครับสายขึ้นมาครับจังหวะนี้ของบาร์เซโลน่าพยายามจะไปต่อของเฟมิโลเปสโดนดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาเปดริให้มาตรงกลางจังหวะนี้เติมขึ้นมาเล่นเป็นคูบาซี่ครับออกขวามาริกาเซียยามาตบเข้ากลางบอลยังแย่งกันอยู่มาอยู่ที่เปดริครับเปดริทางซ้ายไล่บอลออกไปแอนกอร์ดอนแอนกอร์ดอนลุยขึ้นมาจะเปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนเซบียาดักสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนได้ลูกเตะมุมครับมุมทงฝั่งซ้ายของบาร์เซโลน่าครับ
3: พูดถึงวันนี้เนี่ยมีเกมบิ๊กแมชของตุรกีสปอร์ลีกด้วยนะครับซึ่งทับซ้อนสปอร์นะครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะแชมป์เก่าอย่างกาลาไป 4-0 ซึ่งโมซาลาห์ทำแฮตทริกแรกให้กับทีมได้ด้วยนะครับ
4: ใช่วันนี้ก็มีอะไรแรกๆเยอะนะสเปอร์ยิงประตูแรกของฤดูกาลได้แล้วนะครับอาร์เซนอลแพ้นัดแรกของฤดูกาลฮาวซิตี้แพ้นัดแรกของฤดูกาล
3: ลาลีก้าเดอทางด้านของเซลตาบิโก้เก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลได้
4: ถูกต้องนะครับก็มีหลายทีมที่แรกๆเยอะเหมือนกันนะครับส่วนจังหวะนี้โดนดักไว้ได้เซบียาขึ้นบอลไม่ได้เสียบอลไปแถวกรอบเขตโทษโยนเข้ามาแต่ชาร์จโอ้โห2คนตรงนั้นนะตามประกบอยู่ยังพุ่งเข้ามาได้ยังดีที่มันไม่โดนครับเกือบจะได้ประตูขึ้นนำแล้วครับบาร์เซโลน่าจังหวะนี้แต่ว่าดูเหมือนจะมีนกหวีดฟาวขึ้นมาก่อนหรือเปล่าครับจังหวะชาร์จของเฟมิโลเปสครับ
3: โอ้แต่ว่าเจ็บที่หน้าแข้งนะครับทางกาเบรียลซัวโซอ๋อ
4: น่าจะเป็นฟาวคูบาซี่ครับเติมขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ครับ
3: คือจังหวะที่พยายามจะชาร์จแล้วปรากฏว่าทางซัวโซก็พยายามจะแย่ขามาสกัดที่ดีพอดีนะครับเหมือนปุ่มสตาร์ทไปเฉียดโดนหน้าแข้งของกาเบรียลซัวโซนิดนึงนะครับจังหวะที่พยายามจะแย่เท้าเปลี่ยนทางบอลของปากูบาซี่แต่ว่าก็ขึ้นมาเล่นต่อได้ครับกับเบลโซโซ
4: ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899เดี๋ยวมีประตูขยับที่ไหนเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบแน่นอนนะครับอย่างลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เตะมาครึ่งชั่วโมงแล้วเลอมองนำลอรียอง 1-0 แล้วก็ลียงนำแรน 1-0 นะครับที่เหลือยังเงียบกริบในขณะที่บอลฮอลแลนด์เนี่ยอาแจกับเอ็กเซลซิเออร์ 1-1 นะครับแล้วก็คู่ที่เพิ่งเริ่มวิลเลียมเทเวกับโทนัสซิตาร์ดก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ของเราครับ12นาทีผ่านเซบียาศูนย์บาร์เซโลน่าศูนย์ครับบอลของเซบียาย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็กเลยครับซันกันเต้คืนหลังกลับไปให้วลัดโชดีมอสเปิดขึ้นหน้ามาบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของบาร์เซโลน่าครับ
3: ก็บาร์เซโลน่ามีโอกาสทอมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับลูกยิงของลามินยามาลครับแต่ว่าวาลาโชดิมอสปัดไปชนเสานะครับ
4: เติมเกมขึ้นมาจังหวะนี้ของบาร์เซโลน่าโดยปาวคูบาซี่ครับฝากออกมาทางขวาจะให้ลามินยามาลจับบอลไม่อยู่ครับลามินยามาลจังหวะนี้บอลล้นออกข้างไปเป็นทุ่มของเซบียา
3: ภาพช้าตัดกลับมาให้ดูจังหวะยิงของยามาอีกครั้งครับปั่นด้วยซ้ายนะครับปลายมือของเวลาโชดิมอสครับความเร็วนี่115กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับ
4: คือถ้าไม่โดนปลายมือละเข้าแน่ๆครับ
3: ดูเหมือนว่า OL โอลิมปิกลียงจะหนีแลนด์เป็น 2-0 นะครับเป็นทางเออร์เนสต์นัวมาคนเดิมนะครับที่บวกเพิ่มให้กับทาง OL ได้ครับนาทีที่30
4: กลับมาที่คู่ของเราครับเซบียาทางขวาเปิดเข้ามาลูกนี้นัวเนียกันอยู่เป็นเซบียาเก็บได้แล้วทิ้งบอลมาลึกเกินไปครับบอลไปถึงลิวาโควิดรับไปได้ซะก่อน บาร์เซโลน่ากลับมาครองบอลอีกครั้งเลยครับส่วนในเซเรียอานี่ก็ยังเงียบนะครับมีจุดโทษแล้วแต่ว่ายิงไม่เข้าเนี่ยเวเนเซีย
3: กาตูโซผลงานโดยรวมในลีกดีมากนะครับ
4: ดีนะ
3: แม้ว่าจะประเดิมด้วยการพาทีมตกรอบในโคปาอิตาลีนะคร
4: ับ รอบแรก
3: เออแต่ว่าสุดท้ายนี่นะพอมันเล่นในลีกก็ถือว่าทำได้ดีแล้วตอนนี้เซเรียอาเองก็หมดทีมที่ชนะรวดแล้วนะเพราะว่าอินเตอร์กับโรม่าเจอกันเองนะครับที่กรุงโรมซึ่งโรม่ามีโอกาสทำได้นะนำก่อน 2-0 แต่ว่าสุดท้ายจบ 2-2 ก็เลยทำให้หมดทีมสถิติชนะรวดไปแล้วนะครับในส่วนของสลาอิตาลี
4: อ๋อวันนี้เป็นประตู2ประตูแรกของลาวตาโรมาร์ติเนสด้วยหลังจากที่ยังไม่ยิงเลยนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาวันนี้ยิงช่วยอินเตอร์ตีเสมอโรม่าได้2ลูกเลยส่วนเซบีย่าเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เหมือนจะเป็นแบบสัปดาห์ที่เคลียร์อะไรก่อนก็ตามที่เดี๋ยวเบรกทีมชาติแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันจบๆไปให้มันหมดเลยเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าใครที่ลุ้นผลฟุตบอลเนี่ยทุกคู่ทุกลีกวินาสันตโลนะครับใช้คำนี้ได้เลยคือมันอะไรก็ไม่รู้ไงลุงลังไปหมดตั้งแต่หัวค่ำเลยนะ
3: ส่วนเกมที่รามอนซานเชสพิสคุนส่วนใหญ่ก็เป็นการคลองบอลของผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ15นาทีนี่เปอร์เซ็นต์การคลองบอล58ต่อ42%นะครับบาร์ซ่าทำได้มากกว่าแล้วก็มีโอกาสยิงไป1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์เซฟของทางวลาโชริมอส่วนเซบีย่ายังไม่ได้ลุ้นยิงเลยครับ15นาทีที่ผ่านมา
4: เซบีย่าพยายามจะทะลุช่องขึ้นมาลูกนี้ให้โรเบิร์ตยูแต่ว่าล้นออกข้างไปถึงโดมินิกเรียกว่าโควิดครับเตะทิ้งออกมาได้ก่อน
3: กองจับไปที่วอชิกเชสนี่ครับ
4: ทุกวันนี้นี่หล่นไปเป็นมือ3แล้วนะครับของบาร์เซโลน่า
3: คือเกมกับลาซี่มีโอกาสได้ลงปรากฏว่าผลงานไม่ค่อยดีครับ
4: บอลขึ้นมาของเซบีย่าอุ้ยจังหวะนี้มีผลักกันเล็กน้อยสุดท้ายบาร์เซโลน่าดักบอลแล้วเซบีย่าสกัดออกข้างครับทุ่มของบาร์เซโลน่าริกาเซีย

0: ย้อนหลังกลับมาให้กับเปาคูบาซี่ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเปาคูบาซี่หาเพื่อนอยู่ออกไปทางขวาให้เอริกกาเซียเล่นกับแอนโทนีกอร์ดอนทางขวาครับบอลจังหวะเดียวไม่ดีลูกนี้แอนกอร์ดอนไปเตะร็อบบี้ยูเฉยเลยครับโดนเขาแย่งบอลได้แล้วเหมือนหงุดหงิดครับคนเตะนี่เป็นทางฝั่งของเฟมิโลเปสแหละครับ
1: พยายามจะอ้อมไปเตะแต่ไม่โดนบอลเลยครับโดนขาล็อบบี้ยูกองหน้าสกอตแลนด์นะครับ
0: ถ้าอ่านสำเนียงสกอตแลนด์แต่ว่าล็อบบี้อัว
1: เคยเป็นเด็กปั้นของเรนเจอร์สนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ไประเบิดประตูกับซิลิอุสในสวีเดนนะครับ
0: แล้วก็ฟรีคิกของเซบียาครับกัปตันทีมเกมเรฟโซโซให้สัญญาณเปิดไปทางซ้ายเอาลงได้มิเกลเซราจะหาช่องเปิดไม่ได้ก่อนโดนเข้ามาปั๊มไว้โดยเฟมิโลเปสแล้วสุดท้ายโดนบังออกข้างไปเลยไม่ได้อะไรเลยครับนี่คุณเทยลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะณจุนนะคมกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะอย่าเซ็งค่ะนะคมบอลสู้ไม่ได้การแก้เกมก็ไม่มีอาร์เตต้าก็ทำหน้าโง่อยู่ข้างสนามเปลี่ยนตัวก็ช้าอะไรก็แย่ไปหมดตั้งแต่ดูนอนมานะนี่แย่สุดค่ะนะคมบอกได้คำเดียวค่ะเบิร์ดคัมชีวาก็สู้ไม่ได้จริงๆสู้ไม่ได้จริง
1: วันนี้ก็น่าจะอยู่เฉยๆป่ะ
0: คือ
1: วัดแหมช้ำใจเลย
0: มาดูซ้ายก่อนจังหวะนี้ซ้ายของเซบียาเปิดเข้ากลางและวงเรียบร้อยเลยครับเอาละครับเอาละครับอู้แล้วทำท่าดีใจแบบอยากขี้เหร่อยากขี้เหร่ครับจิกหน้าตัวเองครับยูซุฟฟาน่ายิงประตูขึ้นนำให้เซบียาออกนำบาร์เซโลน่า1ประตูต่อ0แล้วครับ
1: โอ้โหมงโฉบที่เสาแรกนะครับเข้าประตูไปครับยูซุฟฟาน่าเอาละครับออกนำ 1-0 นาทีที่19ครับทางเซบียา
0: บอกแล้วว่าที่รามอนซาเชปิดควรไม่เคยง่ายสำหรับบาร์เซโลน่านะครับโอ้แล้วจังหวะนี้ปล่อยให้เขาหลุดขึ้นมาทางซ้ายได้ยังไงครับเติมขึ้นมาเนี่ยตบเข้าไปโดยเฟลิกกอเรียครับก่อนที่จะตบกลับเข้ากลางมาแล้วยูซุฟอร่าเนี่ยจมูกไวนะครับอุ้ยเหมือนจะล้ำหน้าหรือเปล่าครับจังหวะนี้อ๋อไม่ได้เล่นตัวซ้ายไม่ล้ำนะครับคนเติมขึ้นมาเนี่ยเป็นเฟลิกกอเรียแล้วเนี่ยครับโฉบมาจากไหนไม่รู้ครับยูซุฟอร่าที่เสาแรก1-0 ครับเซบียาขึ้นนำครับ
1: ตัดเสาแรกแล้วสะบัดลูกนี้ยอดเยี่ยมครับเอริกาเซียตามไปขวางทางคอร์เรียไม่ทันนะครับแล้วอยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบเปาคูบาซี่ครับทางด้านของโฟฟาน่านี่ยืมจากเอซิมิลานนะครับสะบัดลูกนี้เข้าประตูไป 1-0 ครับเซบียาเปิดบ้านนำบาร์เซโลนาไปแล้ว 1-0 ครับ
0: ลุยกาเซียดีใจสุดๆครับจังหวะนี้โอ้แล้วในฮอลแลนด์ครับที่อัมสเตอร์ดัมอารีนาเอาเขาเปลี่ยนเป็นโยฮันครับแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: เอ็กเซลเซียร์ครับบุกไปนำอาแจ็ก2ประตูต่อ1ครับ
1: จริงอาแจ็กก็เสริมดีนะคร
0: ับ ใช่ปีนี้อาแจ็กดี
1: กลายว่าตอนนี้ตามหลังเอ็กเซลเซียร์1-2
0: ครับมีบอกว่าช่วงวงนี้ถ้าบาร์ซ่าเจอบาเยิร์นเจอกันพี่ว่าใครจะชนะโอ้โห
1: สูสีอะ
0: ล่าสุดผมนั่งดูวันที่เจออูเนียนเบอร์ลิน
1: อ
0: ะ
1: 7-0
0: ป่ะเหมือนแกล้งเด็กเลยอะคือเหมือนคนแบบโดนตบอ่ะตบแล้วแบบจะลุกขึ้นมาตบลงไปอีกตบไม่ได้ไงหน้าเลยอ่ะอูเนียนเบอร์ลินอ่ะจริงๆโอ้แล้วไมเคิลโรเซ่เก่งแบบเป็นบ้าเป็นบอจริง
1: คือเทียบนะระหว่างโอริเซ่ออกจากพาเลสกับเอเซ่ออกจากพาเลสคนละเรื่องเลยนะ
0: คนละเรื่องเลยแล้วถ้าคุณเอาบาเยนกับบาซ่ามาเทียบกันเอาชั่วโมงนี้เอาโอริเซ่กับยามาก็ได้อ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โห
0: สูสีอ่ะ
1: เลือกไม่ถูกอันนี้แล้วกัน
0: ใช
1: ่แล้วแต่เกมในวันนั้นว่า
0: บ้านใคร
1: ท็อปฟอร์มบ้านใคร
0: บ้านใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้เก่งจริงครับทั้งคู่เลยครับแต่ตอนนี้เซบียานำแล้วนะบาร์เซโลน่าเนี่ย
1: โอกาสครั้งแรกที่ได้ยิงแล้วเป็นประตูเลยนะครับจากยูซุฟฟาน่า
0: แล้วบาเยิร์นเนี่ยมันยังมีพวกองค์ประกอบดีๆอย่างพวกแบบพาฟโลวิชอะไรอย่างเงี้ยจามามูเชลล่า
1: บาลี
0: ซึ่งมันแบบมหากาลเกินไปอ่ะนะครับนี่ยังกลัวอยู่เลยว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลจะเจอบาเยิร์นนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคราวนี้ก็น่าจะลำบากเหมือนกันครับจังหวะนี้เซบียาดักมาได้อีกแล้วแล้วขึ้นทางซ้ายโดยโซโซครับตรงกลางมีร็อบบี้ยูถึงลูกนี้จะข้ามหลอกแต่ว่าแม่ใจมันไม่ ไม่ดีพอครับลูกนี้โดนบาร์เซโลน่าแหงดักไว้ได้ก่อน
1: โดนขวานิดนึงด้วยนะครับจังหวะที่วิ่งมาถึงบอก่อนนะครับโอ้โหที่ทำให้จังหวะนี้ตัดบอไว้ได้นะครับ
0: ในฮอลแลนด์มีประตูอีกแล้วครับคู่เดิมเลยเป็นอาจากอัมสเตอร์ดัมครับล่าสุดตีเสมอเอ็กเซลเซียร์เป็น2ประตูต่อ2ส่วนบาซ่าเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงเรียตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1จากราฟินญาน
1: ี่ก็ฮอตเหลือเกินครับราฟินญายิงอีกแล้วครับโอ้โหใจเย็นมากครับนับเฉพาะในลาลิก้าสเปนนี่เป็นประตูที่10ของเจ้าตัวแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ย
0: โอ้จังหวะทะลุช่องลูกนี้มาเนี่ยมี2แนวรับของเซบียเข้ามา
1: หลังหักอ
0: ่ะโอ้โหแล้วล็อกลูกนี้หายไปไหนแล้วครับโอ้จังหวะนี้ซันกันเต้ได้ยินเสียงกระดูกไขสันหลังดังแกร็บ
1: โอ้โ
0: หลูกนี้ข้อเท้าพอคุณเอ้ย
1: แล้ว
0: ยิงลอดหว่างขาก็มีอีกนะครับ
1: กาสตินพยายามจะเข้ามาขวางก็โดนยิงลอดหว่างขาไปนะครับแล้วก็โอ้โหพยายามจะกางขาเซฟนะครับเวลาโชดิมอสแต่ไม่ถึงครับโอ้โหราฟินญายิงอีกแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยครับบาร์เซโลนาโดนนำไปแป๊บเดียว
0: 1ประตูต่อ1ครับบาซ่ากับเซบีย่าโอ้นี่รวม2ตัวรุกเอาเฉพาะแค่2คนครับราฟินญากับลามินยามาลณเวลานี้ยิงรวมกันไป17ประตูไปแล้วครับ
1: ประตูที่10ในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะครับของทางราฟินญานัดที่แล้วในเกมถล่มราซิ่ง 7-2 นี่ทำแฮตทริกนะครับวันนี้นับ1ไปแล้วครับราฟินญา
0: เกิดอะไรขึ้นในเกมคู่ระหว่างโอลิมปิกลียงกับแรนครับอยู่ดีๆเด้งขึ้นมาว่าอินเทอรัปยกเลิกชั่วคราวครับ
1: ไม่แน่ใจไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแฟนบอยหรือเปล่านะส่วนใหญ่ถ้าเกมหยุดแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของแฟนบอย
0: แ
1: หละเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะ
0: ช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสเขาก็มีหลายเกมขึ้นมาแค่ว่าอินเทอร์แอปนี่ไปเช็คใน Twitter ก็ยังไม่ได้มีอะไรแจ้งเข้ามาแต่ว่าคู่ของเรา 1-1 ครับผ่านครึ่งทางครึ่งแรกมาแล้วด้วยแต่บุ้งของบาร์เซโลน่าทางซ้ายครับแอนกอดอนให้มาลูกนี้ได้ตักเข้าไปก็ลึกเข้ามือวลาโชดิมอสครับจังหวะตักของเฟมิโลเปสเกมขึ้นมาของเซบียาครับวลาโชดิมอสให้ออกไปทางด้านกลับขวาคลัสตริง
1: เขาบอกว่ามันมีการร้องเพลงเชียร์ที่มีเนื้อหาเป็นการเหยียดนะ
0: เอาแล้วไง
1: ก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยแฟนบอลโดนเตือนนะครับ
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของไกเบรียลโซโซเปิดจากซ้ายเข้ากลางไปบาร์เซโลน่ายังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับเอริกาเซียซ้อนไม่ดีลูกนี้เสียบอลกลับไปให้เซบียาลุยเข้าไปไถลูกนี้จะพยายามจะลุยของโคชลัสวิลลี่ก็ติดออกมาอีกแกะเพลสหน้ากรอบเขตโทษทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนเลยกล้าเล่นครับจังหวะนี้คาสตรินเซบียายังได้ครองบอลอยู่ครับบุกขึ้นมาทางขวาลูกนี้โดนขวางไว้ไม่ฟาวกลายเป็นบาร์เซโลน่าแย่งกลับมาครับโรดรีออกไปซ้ายต้องคืนกลับมาใหม่ก่อนจังหวะเซตบอลลูกนี้ผู้สินมองว่าเป็นการโดนไหล่กับไหล่ชนกันนะครับก็เลยไม่ว่าอะไรครับเปตรีพาขึ้นมาครับจากกลางสนามให้มาซ้ายมีประตูขยับในลีกเอิงอีก1คู่นะครับคู่ที่ยังไม่มีประตูครับอองเช่ล่าสุดขึ้นนำชัวร์แล้วครับ1ประตูต่อ0ส่วนบาซ่าขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้อันเจนี่กอดอนให้ลามินยามาลกลับมาตรงกลางจังหวะนี้ขวางมาทางซ้ายครับบอลของชาวการซัลโลพยายามจะหาช่องเปิดเข้าไปลูกนี้โดนสกัดออกข้างทุ่มของบาร์เซโลน่าทุ่มย้อนหลังกลับมาเปดรีเปลี่ยนเข้ากลางมามีเปาคูบาซีเติมมาเล่นเปาคูบาซีขอยิงเองอ้าวแล้ว โดนเขาดักร็อบบี้ยูพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับ

0: ร็อบบี้ยู3คนตรงนั้นไม่ไหวนะครับไปโดนโรดี้เอาเป็นทางด้านของเอริคคริสเซนครับดึงล้มลงไปผู้สิทธิ์ให้เป็นฟรีคิกของเซบีย่าก
1: ำลังจะพาบอลหนีไปนะครับมีมืออ้อมมาล้างไว้นิดนึงนะครับคริสเซนโดนจับฟาวไปผ่าน26นาทีนะครับ
0: คูลิ่งเบรกก่อนครับ
1: ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเตะด้วยนะครับก็มีคูลิ่งเบรกครับหลังจากผ่าน27นาทีครับเกมที่รามอนซานเชสปิสควรยัง 1-1 นะครับส่วนสไลต์ตอรี่นี่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับเวเนเซียกับลาซิโอก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: 0
0: ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ถ้าว่าเหลือแค่คู่ตูลูสกับเลอาร์ที่ยังไม่มีประตูนะครับที่เหลือมีประตูหมดแล้วแล้วก็ในฮอลแลนด์นี่เหลือ20นาทีสุดท้ายครับอาจากอัมสเตอร์ดัมกับเอ็กเซลเซียร์ยังสวก 2-2 นะก็คือภาษาสเปนฉ่ำเลยนะฮะลุยกาเซีย
1: ก็ใช้เวลาในช่วงนี้นะครับติวแท็กติกลูกทีมครับ
0: ที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงหลุยส์กาเซียนะครับกุนซือของเซบีย่านะครับคอเป็นเอ็นเลยครับหลุยส์กาเซียพี่จุนไปดิ
1: โอ้โหตายเลยฮะโอ้สังเกตยังแย่เลยฮะเจอสเปนเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมเลย
0: มีภาพตัดกลับมาให้ดูประตูขึ้นนำของเซบีย่ายูซุฟฟาน่านี่จมูกไวจริงๆครับจังหวะนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนคนโดนเหยียดจะเป็นเออร์เนสต์นัวมานี่แหละคนที่ยิง2ประตูอ่ะ
1: ชุดความคืบหน้าเพิ่มเติมไปด้วยนะว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนเกมยังหยุดอยู่นะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่เป็นคู่เดียวที่เกมหยุดนะครับลียงส่วนเซบีย่าได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้นอกกรอบเขตโทษครับโคชรัสวินลี่จะเป็นคนเปิดเข้าไปครับเปิดของโคโชราสวิลลี่ได้ยิงด้วยโอ้ยสุดท้ายล้ำหน้าไปก่อนครับผู้สินบอกว่ามีจังหวะออกตัวเร็วของทางฝั่งผู้เล่นเซบีย่าครับแล้วก็กลายเป็นล้ำหน้าไปในจังหวะนี้เนี่ยนะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าตัวแรกเล่นนะล้ำไอตัวนี้ไม่ล้ำนะทำเล่นนะ
1: ก็แต่ว่ายิงไปตรงตัวทางลิวาโควิชนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีทงไปก่อนนะครับ
0: ถ้าเข้าแล้วต้องเช็คดีๆไม่ดีได้ประตูนะคู่เนี่ยลูกเนี่ยแต่พอไม่มีอะไรเกี่ยวกับประตูก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายอะไรมากครับบอลขึ้นมาของบาร์เซโลน่าได้ออกมาทางซ้ายเปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้ก็ยังโดนบล็อกเหมือนจะออกไปเองด้วยครับเมื่อกี้นี่ขึ้นสติของลูเซียงอาโกเม่กับการไล่สกัดบอลเหนือกว่าโรดรีนะครับมิดฟิลด์ของเซบีย่าเนี่ย
1: การขึ้นเกมโดยรวมวันนี้นี่ก็เน้นตรงกลางนะครับของบาร์ซ่าแล้วก็ทางขวาทางซ้ายนี่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นเกมสักเท่าไหร่นะครับเวเนเซียจบครึ่งแรกกับลาซิโอยัง 0-0 นะครับ
0: มีคนส่งข้อความมาบอกไมเคิลโรเซ่ของบาเยิร์นตอนนี้ผมว่าเก่งกว่าตอนอยู่คริสตัลพาเลซเยอะเลยครับ
1: โอ้โห
0: มากด้วยครับไม่รู้ไปชุบแบบไม่รู้ไปมีโค้ดแบบโค้ดคนไหนเป็นคนสอนนะครับ
1: คือผมรู้สึกว่าตอนอยู่พาเลซกับทางเอบิเช่เซ่อะผมว่ามันแล้วแต่เกมอะสูสีคู่ขี้อะโอ้โหแต่มาถึงตรงนี้นี่คนละเรื่องเลยอะไปอีกระดับแล้วโอริเซ
0: ่โอริเซ่นี่เป็นระดับโลกไปแล้วครับส่วนจังหวะนี้ขวาของน้องบ่าวยามาวขึ้นมาในกรอบเขตโทษต่อคืนกลับมาเอริกาเซียประกดเต็มหลังเท้าครับขาดไปไหนไม่รู้เลยครับมีบอกว่าไทยลีกสกอร์ก็เอียงขวาคาบ้านเกือบทุกทีมครับไม่ไหวครับวันนี้เหร
1: อนี่แทบไม่ได้ตาม
0: ใช่ใช่ไม่ได้ตามบอลไทยเลยเหมือน ม่แบบวันนี้บอลยุโรปมันเตะเร็วด้วยแหละตั้ง 6:30 นแล้วเป็นคู่ใหญ่ด้วยไงวิลล่ากับสเปอร์ก็วันนี้นี่ไทยลีก1นี่ราศีสไลด์เสมอลำพูน 1-1 ปัตตานีแพ้ประจวบ 0-3 แล้วก็เชียงรายแพ้ศรีสะเกษ 0-3 สปัตตานีเหลือ10คนไงส่วนจังหวะนี้เซบียาลุยขึ้นมาทางขวาพยายามจะเปิดเข้าไปตรงกลางก็ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับจังหวะเติมเกมขึ้นมาของนั่นคาสตรินเนี่ย
1: ส่วนการขึ้นเกมของเซบียาไม่มีขึ้นทางขวาเลยครับในการเข้าทำ
0: คือถ้าขึ้นขวาเจอคาร์เซโลไงไม่ดีกว่าถ้าซ้ายเป็นเอริกกาเซีย
1: ซึ่งประตูที่ขึ้นนำก็มาจากการขึ้นทางฝั่งซ้าย
0: ใช่ส่วนจังหวะนี้แปะติดบล็อกบาเซียน่าแย่งกลับมาได้ครับโรดริโดนไล่บี้ยังเอาตัวรอดได้ครับให้ไปทางซ้ายมันขอเข้ากลางมาคริสเตียนเซนให้มาซ้ายสุดตอนนี้เริ่มจะเพรสซิ่งสูงแล้วนะครับสำหรับเซบีย่าเปิดมาโดนดักแล้วบาเซโลน่าได้สวนแม่แต่ว่าบอลมันแรงไปนิดนึงครับจังหวะบอลกระฉอกออกมาออกข้างไปอีกครับ
1: เกมลียงกับแลนนี่กลับมาเตะกันแล้วนะครับ
0: มีบอกสงสารสเปอร์มากครับเสริมทัพดีแต่ต้องดีตกชั้นอีกแล้วครับ
1: เอานะอย่างน้อยวันนี้ทำประตูได้ก็อาจจะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าจะแพ้ก็ตาม
0: ผมว่ากองหน้าเขาธรรมดาไปเขาเป็นดูริกโซลันกี้อ่ะมันธรรมดาไปครับมันไม่มีอะไรเลย
1: แต่จริงนี่ก็ดึงมาแพงนะจากบอลหมัด
0: ใช่อ่ะ
1: แต่ว่ามันก็
0: ตอนดึงมาตอนแรกอ่ะดีแต่พอเจ็บไปเนี่ยกลับมาตอนเนี้ยไม่ใช่คนเดิมแล้วโซลันกี
1: ้แต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องดีกว่านี้นะครับสปอร์ต
0: ใช่
1: บางทีดีค่อนข้างจะเปราะบางจริง
0: แล้วดูชื่อชั้นเนี่ยตัวเล่นโอ้โหอย่างดีเลยอะแต่แบบ
1: คือเอาว่าเฉพาะไอตอนเสริมมาเนี่ยทุกคนมองโอ้โหปีนี้นี่ไม่ต้องไปลุ้นตกชั้นละ
0: อาจจะลุ้นไปที่ยุโรปด้วยซ้ำ
1: จบสี่อันดับแรกด้วยซ้ำอ่ะ
0: ไ
1: ปมาออกสตาร์ทมาตรงนี้แย่กว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะครับ
0: ใช่ครับคืออย่างวันนี้เอาแบ็กซ้ายก็แบ็กขวาก็มีปัญหาอีกอะแบ็กสองฝั่งอะสเปอร์อะคือโรเบอร์สันเนี่ยตัวเสียประตูแรกเลยไปเปิดไปแบบไปพลาดอะไรให้เขาเลยครับแต่วิลล่าก็เกือบเหมือนกันนะท้ายเกมอ่ะ
1: โอ้สารนำไกล 3-0 นะคร
0: ับ
1: บูเอ็นเดียก็ยิงสวยนะ
0: ใช่แต่ผมว่าวิลล่าเขามีความตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจเล่นเยอะมากทุกคนเลย
1: วิลล่าจริงต้นฤดูกาลก็เปิดสนามไม่เปิดฤดูกาลไม่ดีนะ
0: เละโดนไปต้านไป4ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของบาเซโลน่าโดนชนล้มลงไปไม่ว่าอะไรครับวันนี้ก็เป็นชัยชนะนัดแรกของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เหมือนกันนะก่อนหน้านี้นี่คือเสมอแค่เกมเดียวที่เหลือแพ้3นัดนะ
1: คือวิลล่าต้องบอกว่าทีมมันเปลี่ยนเยอะนะหลายคนย้ายไปซิคอนซาโอรีวัตกินยูริติลมันส์นะครับ
0: เออวิดิโยฮันแมนซัมบีนี่บอกโหเล่นดีมาก
1: ก็ไปแย่มาจากนิวคาสเซิลได้นะครับผลงานดีมากกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับภาพช้าย้อนกลับมาจังหวะที่เอกูเม่มีเหมือนไปปะท้าใส่ลามินยามาลล้มลงไปในกรอบเขตโทษแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็อาจจะมองว่าจังหวะปะท้ายังไม่ได้รุนแรงพอนะครับ
0: ครับมีบอกว่าตกลงแฟนมีวอลไปอยู่แฟนเวสต์แฮมไหมครับ
1: เออแต่ผมยังไม่เห็นข่าวเรื่องการไปนะ
0: ก็วันนี้ก็จัดกำลังพิเศษขนาดนั้นด็อกเกอร์ดาร์บี้
1: การเจอกันของคู่แค้นด้วยนะ
0: มาราธอน8คู่เหลือบาร์เซโลน่าลียงลิสบอนยิงเยอะช่วยลุ้นด้วยนะครับลียงเนี่ยเขานำ 2-0 แล้วกลับมาเตะก็อาจจะยังดีกว่าเพราะว่าเล่นในบ้านแล้วเนาะแต่ลิสบอนยังไม่เตะส่วนบาร์เซโลน่ายังไม่ขึ้นนำนะครับแล้วก็รูปเกมไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่ด้วยนะครับมีบอกว่าเมื่อวันศุกร์ไปดูบอลไทยลีกคู่ระหว่างอยุธยาและอุทัยธานีนั่งอยู่โซน E กองเชียร์สนุกมาก แฟนบอลให้กำลังใจกรรมการเยอะแต่พูดไม่ได้ครับมีช็อตคาใจจุดโทษก็ไม่ได้ไม่ได้ประตู 2-2 จากคุณน้องบอลอาลียงกลับมาเตะแล้วนะล่าสุดกลับมาเตะแล้วเริ่มจะเร่งเครื่องแล้วครับอาเซน่าทางขวารามีนมาน้องบ่าวหลบไปแล้ว2คนก่อนจะฝากดึง2น้องบ่าวยิงขวาลูกนี้ข้ามคานครับ
1: จังหวะเล่นกับทางเฟมิโลเปสแล้วครับแต่ว่าจังหวะคืนกลับมายิงโด่งข้ามคานออกไปครับเอ้า
0: โคชราวินลี่กับรามินจะมามีอะไรกันครับ
1: มีปะทะคาลมกันเฟมินต้องออกมาช่วยปกป้องทางลามินยามาลด้วยนะครับผลักทางโคชสลาชวิลลี่ออกไปครับ
0: อ๋อเหมือนไปยั่วแฟนบอลเซบีย่าครับลามินยามาลเนี่ยเหมือนประมาณว่าเอาดิโหอีกดิอะไรอย่างเงี้ยแ
1: ล้
0: ว
1: คนทำมือด้วย
0: เออโคชาวิลลี่ก็เลยแบบไม่เหมือนไม่พอใจครับในขณะที่บาร์เซโลน่าชุดนี้เนี่ย2ตัวรุกก็คือ2นักสำรองลาลิก้าสเปนนะเวลานี้นะในขณะที่ฝั่งเซบีย่ายิงเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านของมิเกลเซรานะครับ2ประตูหยองแหยงเลยเพื่อนแต่เขาแบ่งกันยิงไงเซบีย่าเขาอาจจะไม่ได้แบบยิงตูมตามอะไรอย่างเงี้ย
1: เอ้ยแต่อดีตแข้งคุณไปก็ยิงได้2ลูกนะกับวิเชซุตอ่ะ
0: อ๋อใช่ใช่
1: วันนี้ก็มีชื่อสำรองอยู่นะครับ
0: ไอ้ลูกเอี้ยวยิงลูกนั้นน่ะ 7-2 อ่ะตอนอยู่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะก็ดีครับใหญ่น้อยเฮซุสก็ไปลุ้นแชมป์อีกหนึ่งสโมสรนะ
1: ตอนมาแรกๆอะผมคิดว่าเฮ้ยมาจะช่วยยกระดับเกมลุกอาร์เซนอลได้นะแล้วดูดีด้วยตอนแรกแต่พอเจ็บไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนโดนขโมยวิญญาณเชซุสไป
0: ส่วนบาร์ซ่ายิงไกลลูกนี้โดยเปดรี่บอลข้ามคานออกไปอีกครับพื้นที่สุดท้ายมิเซบิยาช่วยกันดีมากนะครับจังหวะเข้าบอลของเซบิยาในจังหวะเล่นพื้นที่สุดท้ายของบาร์เซโลน่าเนี่ยทำเอาบาร์เซโลน่าอึดอัดแล้วก็ยิงไม่ถนัดเลยครับต้องใช้แถว2ยิงไกลตลอดสุดท้ายมันไม่เข้าเป้าครับ
1: สามสิบเก้านาทีนะครับยังเสมอกัน1-1ครับเกมที่รามอนซานเชสปิสควน
0: โอ้แต่อย่าว่าแต่เทสุดเลยพี่จุนไปเล่นบาร์เซโลน่าพี่จุนก็ยิงได
1: ้ใช่โอ้โหอะไรก็เกินไป
0: ดูตัวป้อนมาขนาดนั้น
1: อาแจกกับเอ็กซ์ซอร์นี่เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายนะครับเสมอ 2-2
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องออกมาทางซ้ายสวยด้วยครับเซบีย่าขึ้นเกมมาเปิดจากซ้ายเข้าไปตรงกลางโอ้โหหมกลูกนี้โหนเหลือเกินครับโคชรัชวินลี่ครับคนเปิดเฟรดิโกเรียเสียดายเลยครับถ้าเปิดอย่างนี้ไม่เปิดให้ดีกว่าครับ
1: อู้หลุดสวย
0: เ
1: ลยแต่ดูน่าจะออฟไซด์นะครับต้นแล้วครับตั้งแต่คอร์เรียแล้วจังหวะหม่งมันโดนเหลี่ยมใต้บอด้วยนะครับทำให้มันกดไม่ลงครับ
0: ลุยกาเซียที่แทบอยากจะโดดไปหม่งด้วย
1: ออฟไซด์ไป3ครั้งนะครับเซบีย่าบาร์ซ่าครั้งเดียว
0: กำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่1-1บาร์เซโลน่ากับเซบีย่าหนุนขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายลุยได้แล้วตบเข้ากลางลูกนี้เซบีย่ายังช่วยกระดักทิ้งไว้ได้ก่อนครับตรงกลางของเซบีย่าอากูเม่ให้ขวาลูกนี้ฝากขึ้นหน้าราวิยูเบียดไปโดนบังออกข้างไปก่อนได้ลูกทุ่มครับเซบีย่าจังหวะสกัดบอลของเปาคูบาซี่ครับ
1: เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับทางแฟนบอลของเจ้าถิ่นวันนี้ก็เรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับพยายามจะส่งเสียงเชียร์อยู่ตลอดครับ
0: พี่มันเคยลงทุนบอกว่าไม่เป็นไรนะคะนักคมบอลมีแพ้มีชนะมีเสมอค่ะของมันโดนกันได้มันต้องมีวันแย่กันบ้างนัดนี้แย่นัดหน้าว่ากันใหม
1: ่
0: โอ้อุ้ยตัดกลับมานี่เซบีย่าเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับเฟลิกซ์กอเรียชาร์จเข้ามาหน้ากรอบหกหลาเอี้ยวยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ
1: หักข้อไม่มากพอนะครับแต่ก็ยิงไม่ง่ายเลยครับจังหวะนี้เกมจากทางด้านขวานะครับแถวๆมุมธงครับแล้วก็คลอสเข้ามายิงตรงบริเวณจุดโทษเลยครับคือต้องหนีทางเอลิกาเซียมาด้วยครับลูกเปิดของอีกาเซียสมา บอลเลยข้ามศีรษะทางล็อบบี้ยูมาแล้วก็วิ่งมายิงด้วยขวาทันทีครับกะให้เข้าเหลี่ยมเสาแรกแต่ว่ามันหลุดกรอบออกไปครับ
0: ถือว่าพาขึ้นมาได้ดีเลยครับสำหรับเซบีย่าจังหวะนี้แล้วก็ได้จบด้วยบาร์เซโลน่าซ้ายโดยแอนกอดอนเอาล้มไปเฉยแล้วหนึ่งแอนโทนีกอดอนฝืนมามีขาของลูเซียโกเม่ครับดักไว้ได้อีกได้ขึ้นทางขวาครับมิเกลเซราเปิดตัดเข้ามาแตะหลบไปได้ออฟซักชั่นลูกนี้ไม่ได้โอ้โหคริสเตียนเซนน่าจะสอกหน้าหงายเลยครับโอ้ผู้สินไม่ให้ครับฮือทั้งสนามเลยครับเดี๋ยวดูมีภาพช้าให้ดูหรือเปล่าครับแต่จังหวะนี้บาร์เซโลน่าลุยขึ้นมาทางขวาเปดรี่ไต่เส้นหลังไปคืนกลับเข้ามาตรงกลางยิงเอ้าโอ้ยลูกสะบ้านหลุดไปแล้วครับเฟบิโลเปสเมื่อสักครู่นี
1: ้คนที่ยิงน่าจะเป็นเปดรี่ที่ยิงแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโอ้กลายเป็นแป๊กไป
0: แล้วทำผมสีเดียวกันด้วยนะ2คนตรงกลางกันนะส่วนเซบีย่าหลุดขึ้นมาจังหวะนี้จับไม่ฟาวล์ให้ไปทางขวาผู้สินให้เป็นบอลได้เปรียบครับโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษเอี้ยวมาจะยิงติดบล็อกอีกครับเฮ้ยเซบีย่ามันสู้เว้ยมันสู้เว้ยมันเถียงเว้ยเปิดมาลูกนี้โฉบมาของราฟินญาโดนดักไปแล้วครับแล้วผู้สินบอกว่ามีแฮนด์บอลครับจังหวะจับบอลของทางด้านกาเบรียลโซโซ่นั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับแฮนด์บอลของกาเบรียลโซโซ่ครับ
1: โดนแขนขวานะครับเฟมินฟ้องเลยครับฟรีคิกของบาร์เซโลนาครับ
0: ไม่ยอมนะครับนี่ฮะเซบีย่าเนี่ยแล้วแลกด้วยนะครับ
1: วันนี้ถือว่ามาดีครับช่วง43นาทีแรกทางฝั่งของเจ้าถิ่น
0: บอลขวาของบาร์เซโลนามาแล้วครับลาบิญามาหลบมาแล้วจังหวะนี้ดริมกรอบเขตโทษไหลเข้ากลางมาข้ามหลอกโดนดักทิ้งมาซะก่อนครับเซบีย่าไต่ออกมาไกลๆเลยบอลกระโดดเอาลาฟินยามาอยู่เป็นแบ็คนะครับตอนนี้เติมขึ้นมาโดยราฟินญาครับราฟินญาที่กลางสนามต้องย้อนกลับมาเซตตรงกลางโรดริคืนกลับมาปาคูบาซี่ครับยังอยู่กลางสนามนะให้มาซ้ายแอนกอดอนมารับบอลแล้วให้มาซ้ายสุดการสโลคืนกลับมาคริสเซนให้มาที่แอนโทนีกอร์ดอนพลิกหลบมาแล้วแอนโทนีกอร์ดอนตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวเล่นของกาซาโลโดนแย่งไปแล้วหลบสวยครับลูเซียโกเม่จังหวะนี้พาหนีขึ้นมาทะลุช่องให้ร็อบบี้ยูดวลกับคริสเซนเซนเหมือนจะแรงไปครับมีโดมิกเลวาควิดวิ่งมาซ้อนบอลออกข้างไปก่อนเลยครับ
1: ตัดสินใจออกมานอกกรอบเขตโทษดีนะครับลิควิดดักได้ก่อนนะครับแต่ว่าจังหวะแทงไปมันก็ให้ห่างตัวร็อบบี้ยูไปด้วยนะครับ
0: ลุยเดี่ยวขึ้นมาของอากัวเม่ก่อนจะให้ไปทางขวาเปิดเข้ากลางมาได้ด้วยร็อบบี้ยูกลับตัวยิงเข้ามือโดมิกลิวาโควิดรับไปได้ครับ
1: คือวิถีที่กลับตัวยิงบอลมันพุ่งเข้ากลางประตูครับตำแหน่งยืนของลิวาโควิชอยู่แล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับ
0: หน้าตึงนะครับซิฟิกลูกทีมไม่ได้ได้เปรียบอะไรมากมายนะครับในช่วง45นาทีแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ด้วยในเรื่องของสกอร์ครับเขาเจ็บเท่าไหร่ครับเกมที่รามอนซานเชสเปสควนไม่ยกยังไม่ยกด้วย4นาทีครับสุดจังหวะนี้เฟริกกอเรียไปเอาบอลมาสุดท้ายโดนสไลด์บอลออกข้างไปก่อนครับเป็นทุ่มของเซบีย่า
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบาร์ซ่าดูดีกว่านะครับระดับ62ต่อ 38% ครับโอกาสยิงก็มีมากกว่านะครับ8ต่อ4เพียงแต่ว่าเอาจริงโดยรวมในวันนี้เซบีย่าก็ถือว่าสู้ได้ดีมากๆนะครับโอกาสยิงตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันนะครับแล้วก็ได้มาฝั่งละ1ประตู
0: ปกตินี่จะไม่ค่อยเห็นทีมคู่แข่งของบาร์เซโลน่าเถียงได้ขนาดนี้นะครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาโดนดักไว้ได้ก่อนโดยชัวร์กาซาโลครับบาร์เซโลน่าจะสวนกลับเลยด้วยแอนโทนีกอร์ดอนครับบอลสุดท้ายโดนกอร์ดอนออกด้วย
1: วันนี้นี่ถ้าเซบีย่าเปิดบ้านเอาชนะได้นี่จะขึ้นมาอยู่ที่2นะครับเกเซียสโดนทำฟาวครับ จังหวะจะพลิกไปแล้วโดนจัวกันซาโลนะครับดักเอาไว้ก่อน

0: ดก่อนนะครับผู้ตัดสินก่อนที่จะให้เล่นลูกฟรีคิกครับ
1: โคชรัชวินลี่โยนมาติดตั้งแต่เสาแรกเลยครับจะถอยไกลอะไรยังไงเหมือนจะมีประตูขยับในลีกเอิงแล้วครับคู่ที่ยังไม่มีประตูนั่นแหละครับตูลูสขึ้นนำเลอาฟครับ1ประตูต่อ0ส่วนคู่ของเรานี่ดูทรงแล้วอาจจะจบแบบนี้แหละครับครึ่งแรกไปว่ากันต่อในครึ่งหลังครับอุ้ยจังหวะนี้อุ้ยเฟมิโลเปสโดนไล่ตอดโดยกาเมโซโซ่ครับ
0: โซโซ่ก็เหมือนรู้ครับเข้ามาขอโทษเลยครับแต่มาถึงตรงนี้นี่ยังไม่เป็นเหลืองเกิดขึ้นนะครับ
1: ส่วนใครเชียร์บอลโปรตุเกสอยู่18นาทีแรกครับสปอร์ติ้งลิสบอนนำห่างอารัวกา 2-0 นะครับอะไรจะเก่งขนาดนั้นพวกคุณเอ้ยโอ้ยนี่เขาบอกว่าบาร์เซโลน่าลียงลิสบอนบอกให้ช่วยลุ้นหน่อยนี่ตอนนี้เหลือบาซ่าตัวเดียวแล้วแต่จังหวะนี้ลุยขึ้นมาทางขวาครับเซบีย่าตบกลับเข้ากลางมาโล่งขนาดนี้บล็อกทำไมครับเฟริโกเรียโอ้โหอยากจะเน้นให้มันชัวร์ครับเดียวๆคนเดียวแล้วพอล็อกปุ๊บเข้าเลยครับอ้าวแล้วบาร์เซโลน่าสวนด้วยครับแอนก็เป็นทางด้านของเฟมินทางขวาขึ้นมาลามินยามาไหลเข้ากลางอุ่นจะเปลี่ยนจะเกือบโดนเป็นเกือบได้เลยหรือเปล่าแล้วผู้สินเป่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเฟมินโลเปส
0: ไม่ได้เช็คไลน์ตัวเองครับเฟมินโลเปสไม่ได้วิ่งกลับเข้าไลน์ครับไปเดินลงมาครับก็เลยทำให้สุดท้ายโดนจับออฟไซด์
1: หน่วยนาดครับหน่วยนาดลูกนี
0: ้โอ้โหส่วนจังหวะ
1: ลูกเฟริโกย่าหน้าเป็นประตูจริงๆครับ
0: คือจะเอาชัวร์ครับจับด้วยซ้ายล็อกเข้าด้านในแต่ว่าโลดี้จิ้มได้พอดีคือถ้าผ่านโลดี้ก็มีโอกาสยิงเหน่งๆเลยนะครับทางเฟลิกซ์กอริอาแต่ว่าโลดี้ก็เข้าแม่นเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกที่รามอนซานเชสวิสควนครับยังเสมอกัน 1-1 นะครับเจ้าถิ่นนำก่อนนะครับจากทางด้านของโฟฟาน่านาทีที่19นะครับแต่ว่าทีมเยือนก็ตีเสมอได้จากราฟินญานาทีที่22คร
1: ับผมนะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีเลยแต่ที่เปลี่ยนช่องให้ดูเพราะล่าสุดลาซิโอได้จุดโทษครับเมื่อกี้เนี่ยครึ่งแรกเวเนเซียได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้ลาซิโอได้จุดโทษช่วงต้นครึ่งหลังครับ
0: การเช็ค VR นะครับ
1: ระหว่างรอคู่ลาซิโอเช็ค VR แจ้งผลก่อนแล้วกันตูรุสเนี่ยหนีห่างเลอาเป็น 2-0 นะครับแล้วอองเช่ก็ขึ้นนำห่างทัวเป็น 2-0 แต่คู่อองเช่เนี่ยเช็ค VR อยู
0: ่จังหวะที่ทางเคนเนตเทลเลอร์นะครับโดนปะทะในกรอบเขตโทษครับคนที่อยู่ที่บอเป็นกัปตันทีมครับมาเตียสคันยี่ครับ
1: กำลังจะลุ้นประตูขึ้นนำครับลาซิโอ
0: ดวลกับทางสแตนโควิชนะครับผู้สาประตูของทางฝั่งเวเนเซียครับฟิลิปสแตนโควิช
1: โอ้แล้วมาได้ลุ้นประตูช่วงต้นครึ่งหลังแบบนี้ด้วยซักคายี่ซอยเท้ามายิงเรียบร้อยครับลาซิโอขึ้นนำเวเนเซียไปแล้วครับ
0: พุ่งถูกทางนะครับฟิลิปสแตนโควิชทิ้งตัวไปทางขวามือแต่ว่ายิงในลักษณะที่มันโด่งขึ้นมานิดนึงครับทางด้านของซักคายี่พุ่งถูกทางก็จริงครับสแตนโควิชแต่ก็เอื้อมไม่ถึงครับขึ้นนำ 1-0 ครับ
1: เอาละครับทีมของกัตตุโซมาดีอีกแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่สรุปให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงของเราครับ
0: ครับผม Soccer
2: Live Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกัน

พร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Asian Game Story
2: สมรักคำสิงอัจฉริยะผ้าใบไม่ได้โม้หากจะเอ่ยถึงนักกีฬาที่เปี่ยมไปด้วยสีสันมีพรสวรรค์และทำให้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติดเก้าอี้ชื่อของชายคนนี้จะลอยเด่นขึ้นมาทันทีฮีโร่ผู้มาพร้อมรอยยิ้มและหมัดสั่งได้สมรักคำสิงสมรักไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของเหรียญทองโอลิมปิกเท่านั้นแต่บนเวที Asian Games ปี1994และปี1998เขาคือราชาผู้ไร้เทียมทานลีลาการชกของสมรักคือศิลปะชั้นสูงสายตาอันเฉียบคมที่หลบหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างหวุดหวิดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดยับและอัปเปอร์คัทที่แม่นยำดังจับวางการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนของเขาไม่ได้สร้างแค่สถิติแต่เป็นการโชว์ศักยภาพมวยสากลไทยให้ประจักษ์ทั่วทั้งทวีปในยุคที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่สมรักขึ้นชกเสียงเชียร์และรอยยิ้มจะกลับคืนสู่หัวใจของคนในชาติคำพูดติดปากว่าไม่ได้โม้ไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือความมั่นใจที่ผ่านการหล่อหลอมด้วยความยากลำบากและนั่นทำให้สมรักคำสิงกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่จารึกอยู่ในใจแฟนกีฬาชาวไทยอย่างไม่มีวันลบเลือน
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
7: Soccer Live Report

0: ตีสามห้านาทีครับกลับเข้าสู่สกอร์ไลน์รีพอร์ตครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้แล้วครับอยู่กับเราสองคนครับผมคมอดิคมแล้วก็พี่จุนเพนกวินนะครับ
1: ครับก็เกมที่ลามอนซานเชสไปสควรยังไม่ได้ออกสตาร์ทในครึ่งหลังแต่ว่าคู่อื่นในช่วงที่เราเบรกกันไปนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสกอร์ในหลายๆคู่นะ
0: ใช่
1: เซดานี่ตอนนี้ล่าสุดลาซิโอบุกนำเวเนเซีย 2-0 แล้วนะครับประตูที่2ได้จากกองหน้าชาวดัชครับนาทีที่60นะครับเทียนี่นอสลินนะครับแล้วก็ในคู่อื่นนี่อองเช่นำทัวร์ 2-0 นะครับละมองนำลอรยอง 2-0 ลียงมาได้ประตู 3-0 แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เป็นทางเอติกาเม่นะครับบวกเพิ่มนาทีที่49นะส่วนตูลูสยังนำเลยครับ 2-0 เอเลดิวิซี่วินเล่มทเวกับซิตาจบครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับ
0: ส่วนคู่อาแจกจบแล้วนะครับเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับก็โอ้โหลีกเอิงฝรั่งเศสนี่เจ้าบ้านนำขาดทุกคู่เลยนะครับ
1: โอ้เอียงซ้ายนะ
0: ใช่นะครับส่วนบอลโปรตุเกสเนี่ย35นาที Sporting Lisbon นำมารัวค่า 2-0 นะครับเอาเป็นว่าใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามแล้วกันครับทาง4689899นะครับ
1: ครับ
0: นี่มีถามเข้ามาจากลุงป้อมบอกว่าบิ๊กจุนทำไมช่วงนี้ถึงไม่ค่อยมาพากคู่กับพี่เอกเลยครับตอนพากบอลคู่แมนยูพี่เอกเขาตาลอยตลอดเลยนะเขาน่าจะคิดถึงน้องรักอย่างบิ๊กจุนนะครับ
1: ผมบารมีไม่ถึงไงเออเขาเล่นตัวช่วงหลังอ่ะ
0: หมายถึงพี่เอกหรือคุณ
1: พี่เอก เขาระดับบอสเขาระดับบอสมาลองส่วนใหญ่คือคิวผมจะได้ช่วงดึกๆนี้มากกว่าก็จะเลยสลับมาช่วงประมาณเนี่ยตีสองอะไรเงี้ย
0: ใช่นะครับนี่มีส่งมาจากคุณ8237นะครับบอกว่าผมอยากรู้ว่าถ้านั่งรถแท็กซี่จากคลองเตยไปอสมทกี่บาทครับผมได้รางวัลจากการร่วมสนุกในกิจกรรมยิ่งเชียร์ยิ่งมันขอบคุณครับหรือว่ามีรถเมย์สายไหนช่วยแนะนำด้วยนะครับพอดีผมได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับพี่ๆอ๋อ
1: เอาจริงๆถ้าสะดวกแล้วก็ราคาดีสุดผมว่าน่าจะเป็น MRT นะ
0: ใต้ดินเน
1: า
0: ะ
1: จากคลองเตยถูกไหม
0: นั่งมาลงพระราม9คร
1: ับ ใช่นั่งมาลง
0: เซ
1: ็นทรัลพระราม9แล้วคุณก็เดินเข้ามานิดเดียวไม่ไกล
0: ถูกต้อง
1: น่าจะประหยัดที่สุดนะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: นะครับส่วนเรื่องราคานี่มีคนละครึ่งด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไทยช่วยไทยนะ
1: เออเหรอ
0: เออใต้ดินนั่งใช้ไทยช่วยไทยได้นะครับ
1: โอเคก็ยิ่งถูกลงไปอีก
0: ใช่นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็แนะนำเหมือนกันว่าเป็นไทยช่วยไทยแล้วก็นั่งใต้ดินมาจะดีกว่า
1: โอ้ก็อินดีด้วยนะแล้วคุณก็เนี่ยขากลับก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขี่กลับไป
0: ถูกต้องนะครับมีคุณมหาเทพเวลเบกส่งมาบอกเคซุตอนอยู่ปืนเล่นไม่ได้เรื่องเลย แถมยังชอบทำหน้าตาเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาดูเป็นกองหน้าที่ไม่มีโง่เฮงเลยจริงๆครับเขาเป็นคนคิ้วขมวดแล้วหรือเปล่า
1: แหมไม่เอาสิ
0: เนี่ยคุณก็ไปตามอาจารย์คนนั้นอีกแล้วดีไม่บอกเกิดปีทองเกิดปีมังกรทองอะไรอีก
1: แต่เหมือนมันหมดความมั่นใจไปด้วยครับเหมือนวิชาในการยิงประตูมันหายไปช่วงหลังอาร์เซนอล
0: ครับ
1: ก็ดูครึ่งหลังนี่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งเซบีย่าแล้วก็ทางบาร์เซโลนานะครับ
0: ครับ
1: ก็โจทินได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่19นะครับยูซุฟฟาฟาน่าแล้วก็ทีมเยือนตีเสมอจากราฟินญานาทีที่22
0: ส่วนจังหวะนี้บาร์เซโลนาบุกเลยครับเริ่มมาแต่ว่ายังโดนสกัดไว้ได้ก่อนก็ถ้าไปดูสถิติในครึ่งแรกที่ผ่านมานั่นแหละฮะลูกยิงไกลของลามินยามาลูกนี้ยังไม่ตรงกรอบอีกครับได้กดหน้ากรอบเขตโทษด้วยซ้ายครับบอลผ่านทุกคนรวมถึงผ่านประตูไปด้วย
1: บอลมันไม่โขงเข้าประตูนะครับจังหวะยิงด้วยซ้ายครับกะให้เข้าเหลี่ยมเสาไกลครับหลุดออกหลังไป
0: คือ45ทีแรกเนี่ยเพราะฉะนั้น

0: ครองบอลเยอะกว่าแต่จังหวะจบสกอร์เนี่ยเอาจริงๆต่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับเซบีย่ายิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งบาร์เซโลน่ายิง8ครั้งตรงกรอบ5ครั้ง
1: ดานิโอโมนี่ขยับออกมาวอร์มแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับสำหรับทางฮันซี่ฟลิก
0: บาซ่าแย่งบอลแล้วขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ตรงกลางไหลออกขวายามายิงแบบเดิมท่าเดิมก็ไม่ตรงกรอบเหมือนเดิมครับจังหวะจ่ายบอลของเฟมิโลเปสให้ยามาทางด้านกรอบทางฝั่งขวากดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ
1: คือจังหวะให้ของเฟมินเหมือนจะย้อนหลังไปนิดนึงด้วยนะครับทำให้ลามิยามาต้องเสียจังหวะตันนิดนึงแต่ว่าจังหวะปั่นด้วยซ้ายบอลก็ยังโค้งไม่พอที่จะเข้าเหลี่ยมเสาไกลนะครับหลุดออกหลังไปอีก
0: ถ้าจบด้วยการเสมอนี่พรุ่งนี้มาดริดดาร์บี้สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยจะมีแต้มมากกว่าเรอัลมาดริดแค่คะแนนเดียวแค่2คะแนนถ้าจบด้วยการเสมอนะอ๋อ4สิบาร์เซโลน่าจะมีแต้มมากกว่า4คะแนนเพราะมาดริดเขาไปพลาด
1: 19
0: แล้วเกมนึงไง
1: 19แล้วเรอัลมาดริดมี15เท่ากับเบติส
0: ใช่แต่ว่าจะแข่งน้อยกว่า1นัด
1: ก็เท่ากับว่าก็ยังไงบาร์ซ่าก็จะเป็นจ่าฝูงนะถ้าเก็บแต้มได
0: ้หูแต่ชั่วโมงนี้เบติสแรงจริงนะ
1: ดีดีดี
0: เก่งเลยอะ
1: แต่จริงช่วงฤดูกาลหลังๆมาเบติสด้วยคุณภาพโดยรวมก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับดีเออร์มีประตูขยับเพิ่มนะครับล่าสุดเลออาร์ตีไข่แตกไล่ตูรุสมาเป็น1ประตูต่อ2นะจังหวะขึ้นมาลูกนี้เข้าขวายิงติดบล็อกต้องช่วยกันเคลียร์ออกมาครับ
1: โรดี้ครับจังหวะที่ได้ยิงเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังติดบล็อก
0: ครึ่งหลังมานี่ขึงยับเลยครับบาร์เซโลน่าอยากจะได้ประตูขึ้นนำให้ได้ก่อนตรงกลางขึ้นมาบอลของเปดรีเอาไปซ้ายโรดรีคืนกลับมาเปดรีเปดรีหลบ2คนเลยแล้วฝากออกซ้ายมาแอนกอร์ดอนยังเข้าเร็วไม่ได้ครับจากซ้ายตบเข้ากลางมาก่อนโดดรีขวางมาลูริยามาเบิ้ลกับนี่สรุปแล้วนี่แยกไม่ออกนะเฟมินกับเปดรียืน
1: ตัวใกล้เคียงกันทำสีผมเหมือนกัน
0: อีกโอ้โหนี่กองเชียร์ที่รามอนซานเชซบินควรนี่ 40,000 กว่านะครับ
1: ประม
0: าณโหเยอะกว่าคนไปด
1: ู1
0: คนไปดูบอลไทยอ่ะเยอะกว่าครึ่งนึงอ่ะส่วนจังหวะนี้พลิกของเฟมินโดนดักแล้วสวนกลับของเซบีย่าทิ้งมาจะให้ราบิยูโดนเปาคูบาซี่ครับตามมาเตะบอลทิ้งออกข้างไปก่อนอีกครับก็ถือว่ากดดันแนวรับของบาร์เซโลน่าได้พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับดาวยิงชาวสกอตอย่างร็อบบี้ยูเนี่ย
1: ก็ตอนนี้ผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ขยับมาวอร์มอยู่ที่ข้างสนามนะครับมีอเดเยมี่มีพวกโอโม่ด้วยนะครับอเดเยมี่นี่มาอยู่กับบาร์ซ่านี่โอ้โหก็ปูดปาร์ตดีเหลือเกินราฟินญาพูดถึงเขาเองนี่มักจะทำผลดีผลงานดีในการเจอกับเซบีย่านะ
0: ครับ
1: ยิงไปทั้งหมด7ประตูแล้วนะครับในการเจอกับเซบีย่าเนี่ยแล้วก็มีส่วนร่วมถึง13ประตูนะครับในลาลิก้าฤดูกาลนี้นะ10ประตูกับ3แอสซิสต
0: ์ก็วันนี้ก็ยิงแล้ว1ประตูด้วยนะสำหรับราฟินญานะครับส่วนจังหวะนี้เบิ้ล 1-2 ของเซบีย่ายังล้ำหน้าไปก่อนครับโรบี้ยูพยายามจะขยับมาเอาบอลแต่ว่ากลายเป็นบอลล้ำหน้าไปแล้ว
1: ครึ่งหลังนี่ผ่านมาประมาณ5นาทีนะครับก็โอกาสในการลุ้นประตูนี่ก็เป็นของฝั่งบาร์เซโลน่านะครับการยิงของทางรามินยันมาลแต่ว่าก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับโอกาสของรามินยันมาล
0: นานๆจะเจอของเคี้ยวยากครับก่อนหน้านี้นี่ขั้นต่ำต้องมี4เม็ดเป็นอย่างน้อยอ่ะในช่วง5นัดหลังสุดนะครับ ไล่มาตั้งแต่ชนะราโย่ 5-2 ชนะมาเลเซีย 5-0 ชนะแฟนอร์ด 5-1 ชนะเลกันเต้ 4-2 แล้วก็รวมถึงถล่มราซิ่งซาเดย์ 7-2
1: คือตอนนี
0: ้ดักได้ขวาของบาร์เซโลน่าเปิดเข้ากลางมีตัวสุดท้ายดักไว้ได้ก่อนพยายามจะเก็บบอลจังหวะ2อีกทีลามินยามาลในกรอบเขตโทษลามินยามาลเปิดเข้ากลางโชว์บงเรียบร้อยนั่นแหละฮะพอบอกว่าของเคียวแยะเคียวให้ดูหน่อยเลยครับ2ประตูต่อ1จากลามินยามาล
1: แซงนำได้แล้วครับบาร์เซโลน่าของฮันซิฟลิกครับลามินยามาลที่พยายามอยู่พักใหญ่ๆนะครับในที่สุดก็มีประตูครับประตูที่8ในลาลิก้าฤดูกาลนี้ครับของลามินยามาล
0: แต่ยิงกันอยู่2คนนี่แหละฮะเดี๋ยวราฟินญาเดี๋ยวยามาล
1: แต่ว่าน่าจะเป็นราฟินญานะครับที่เป็นคนทำประตูนี่เท่ากับว่าเป็นประตูที่2ของลาฟินญาในเกมนี้นะครับเพราะว่ากราฟิกขึ้นมาเป็นลาฟินญาครับ
0: ลาฟินญาครับ
1: จังหวะเปิดเข้ามาสกัดได้ลามินยามาลเกี่ยวบอลลงมาพลิกออกมาด้านนอกแล้วก็เปิดมาโอ้โหเป็นลาฟินญาสปา
0: ร์ตยามาลเป็นแอสซิสครับ
1: โอ้โหตักเข้าไปแล้วก็โชว์ถึงบอลก่อนนะครับสบัดลูกนี้คือวิธีบอลอาจจะไม่ห่างตัวเวลาโชดิมอสมากนักแต่ว่ามันค่อนข้างจ่อครับขวาไปเซฟไม่ทันครับ
0: เอาละครับตอนแรกนำเขาตอนนี้โดนนำบ้างแล้วครับเซบียาจะตามคืนกลับมายังไงครับลูกทีมของหลุยส์กาเซีย
1: ประตูที่11ในฤดูกาลนี้ครับในลาลิก้าสเปนของราฟินญาครับแล้วก็เป็นประตูที่8ในการเจอกับทางเซบียา
0: เก่งเหลือเกินครับส่วนเซบียาขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะเปิดเข้ากลางโดยมิเกลเซราก็โดนบล็อกออกข้างไปอีกครับยังได้ทุ่มครับจังหวะนี้
1: แล้วแบบนี้คือเซบียาก็ต้องพยายามเร่งเกมบุกมากขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะเปิดหลังบ้านให้บาร์เซโลนาได้เจาะนะครับ
0: ควนิเกลเซียสทุ่มลูกนี้เซบียาหนุนได้ก็พลาดนิดเดียวอยู่นะครับจังหวะเคลียร์บอลไม่ขาดของแนวรับเซบียานะครับซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีปัญหาเลยครับพอเคลียร์บอลไม่ขาดเรียบร้อยเลยครับแล้วกับบาร์เซโลนาเนี่ยพอคุณไม่ขาดเด็ดขาดเนี่ยมันลูกแรกอ่ะกระโดดเขาล็อกหลังหักนั่นแหละครับ
1: คือซังกันเต้พยายามจะตามไปช่วยสกัดนะครับโอ้แต่ว่าราฟินญาโฉบถึงบอลได้ก่อนนะครับก่อนที่จะมงเข้าไปครับ
0: พอขึ้นนำเนี่ยบาร์เซโลน่าเล่นสบายขึ้นแล้วครับครองบอลก็เยอะกว่าอยู่แล้วเลยครับแล้วยังขึ้นนำอีกครับสายจังหวะนี้แอนกาดอนคืนกลับมาก่อนครับมันย้อนกลับมาทางขวาโดนไล่โดนเอาคืนกลับมาเหมือนกันครับเล่นจังหวะเดียวสวยด้วยเซบียาได้ขึ้นทางซ้ายครับจะตกกลับเข้าไปยังไงครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายยูซุฟฟาน่าโดนสกัดออกเป็นเฟริกอเรียครับโดนเอริกาเซียสกัดบอลออกข้างแล้วบอลไปโดนเฟริกอเรียออกเองด้วยครับ
1: นับ5วิแล้วครับ
0: ทุ่มบอลของเอริกาเซียเซบียามาไล่สกัดไว้ได้ครับเก็บบอลอยู่ที่โคโชรัชวิลลี่ทางซ้ายของเซบียาพยายามจะหนุนขึ้นมาแน่นไปหมดแต่ยังช่วยกันเอากลับมาได้ดีครับบอลไปของเซบียาอีกรอบนึงครับตรงกลางโคโชรัชวิลลี่คืนหลังกลับมาก่อนครึ่งหลังผ่านไป10นาทีแล้วนะครับบาร์เซโลน่าบุกนำแล้วครับ 2-1 เปิดยาวลูกนี้ขึ้นมาไม่ผ่านปาคูบาซี่ครับมงสกัดไว้ได้พยายามจะหนุนกันไปมาอ้าวไปโดนรับยูแย่งแล้วบอลล้นมาจังหวะนี้เก็บบอลของโฟฟาน่าครับดีดเข้ากลางพลิกของโคชาร์ลส์วิลลี่ให้มาได้ด้วยจังหวะนี้เห็นเพื่อนสอดขึ้นไปทางซ้ายแล้วอ้าวบาร์เซโลน่านอนอยู่ผู้สินเป่าหยุดเกมครับโอ้หลุยส์กาเซียบอกอะไรพอเป็นจังหวะเขาบุกทำไมเป่าหยุดเกมครับตอนบาร์ซ่าบุกทำไมไม่เป่าอยู่ตั้งแต่แรกเพราะลบไม่นานแล้วด้วยนะครับ
1: โอ้คริสเซนเซนครับที่นอนเจ็บอยู่เล่นเอาทางล็อบบี้อยู่แล้วก็หลุยส์กาเซปาซ่าเซ็งเลยครับ
0: เอาจริงๆจุดแบบนี้บางทีน่าคิดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าช็อตที่บาร์เซโลน่าครองบอลบุกอยู่อ่ะไม่เป่าหยุดนะครับแล้วพอ เซบียาได้เป่าหยุดพอเซบียาได้ครองบอลจะทะลุช่องเนี่ยเนี่ยถึงจะมาเป่าตรงนี้ครับ
1: โอ้โห
0: คือหยุดได้ตั้งนานแล้วนะผู้สินนะครับ
1: คือจังหวะเจ็บของคริสเตียนเซนเหมือนจะโดนเหยียบเข้าไปที่เท้าแล้วก็ล้มไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผู้สินไม่ได้ให้หยุดเกมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเซบีย่ากำลังจะมีโอกาสได้หลุดเดี่ยวไปเป่าหยุดเกมครับก็เลยทำให้ทางฝั่งเซบีย่าทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลทั้งตัวกุนซือก็แหมไม่เห็นด้วยครับกับจังหวะเป่าหยุดเกมตรงนี้อะไรครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเกมลุกนะครับเอจูเก้กำลังจะถูกส่งลงสนามมาครับเซบีย่าก
0: ำลังจะใช้ตัวรุกอีกคนหนึ่งครับชิเดร่าอิชูเก้ครับลงมาเสริมเกมรุกให้มันมากขึ้นกว่าเดิมอีก
1: โอ้ก็ดีชมความสามารถเฉพาะตัวของลามินยามาลด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่พาบอลหนีทางด้านของโคโชลาชวิลี่ออกไปนะครับทางเหลี่ยมด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาให้ราฟินญาครับเทคตัวสะบัดหม่งเข้าไป
0: นี่มีถามมาบอกว่าตอนที่ราฟินญากับโอลิเซ่เนี่ยอยู่กับทีมเก่าพี่เคยคิดไว้ว่าจะเก่งขนาดนี้ราฟินญาที่ผมว่าเขาเก่งตั้งนานแล้วนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะเขาไปอยู่กับลีด
1: คือความรู้สึกผมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ปัญหาเดียวคือการที่คุณย้ายด้วยการยกระดับจากลีดไปบาร์ซ่าหรือพาเลสไปบาเยิร์นอ่ะผมว่าไม่ง่ายเพราะว่าคู่แข่งในทีมมันจะเยอะแล้วคุณเป็นทีมใหญ
0: ่ถูกต้อง
1: แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยโหมันเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่อย่างโอลิเซ่อ่ะตอนนั้นมันเหมือนมันมีคนตีคู่มาด้วยกันก็คือเอบริชิเอเช่แต่ราฟินญาเขาเก่งตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อยู่กับลีดนะครับ
1: เพียงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะกลัวว่าพอคุณเปลี่ยนระดับทีมไปอยู่บาร์เซโลนาเลยเนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหราฟินญาก็ดีวันดีคืน
0: แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ราฟินญาเคยเกือบจะโดนขายออกมาจากทีมอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังยึดตำแหน่งตัวจริงได้แล้วก็กลาย
1: เป็นกว่าเดิม
0: เป็นกัปตันทีมไปแล้วครับ
1: คือเก่งกว่าเดิมอ่ะจาก
0: เหมือนที่จะโดนขายขึ้นมาอีกจากที่จะโดนขายอัปเกรดขึ้นมาอีกทีไหวหรือเปล่าครับคือเส้นเหมือนจะไม่ไหวเลยครับ
1: นี่กระเพกออกเลยนะครับเอาคอร์เรียออกนะครับตัวด้านข้างแล้วก็เอาเอจูเก้ลงครับทางด้านของเซบีย่าส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาเจลาดมาตินครับมาแทนคริสเตนเซ่นต่อไปเป็นเซนเตอร์แทนนะครับเจลาดมาติน
0: ถ้าว่าตอนนี้ราฟินญาลุยแฮตทริกแล้วครับเนี่ยหลุยส์กาเซียไม่พอใจผู้ตัดสินแล้วครับโคเซ่หลุยส์มานูเอร่าครับคือช็อตเป่าเมื่อกี้เนี่ยหลุยส์กาเซียก็คือทำท่าแบบได้ไงวะได้ไงวะ อยู่อย่างเงี้ยคร
1: ับ กลับมาเล่นกันต่อครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูเอชูเก้ลงมาแล้วจะทำให้ทีมดีขึ้นได้มากขนาดไหนครับบอลของบาร์เซโลนาครับเซตกันที่แนวเซนเตอร์แบ็กก่อนปาคูบาซี่ให้ออกไปทางซ้ายเจลันมาตินเพิ่งลงมาครับยังคืนหลังกลับไปได้เซตกันใหม
1: ่โอ้โหแล้วเหมือนเจ็บหนักกว่าที่คิดนะครับเนี่ยค
0: ือ
1: เซนเซนเหมือนแกจะร้องไห
0: ้เลยครับรู้ตัวเองครับเหมือนวันนี้คู่สเปอร์อ่ะเปโดปาโร่
1: อ
0: ่ะก็คือลงไปตีอกชกตัวเลยอ่ะ
1: เอาหรอคือเจ็บหนัก
0: ใช่ใช
1: ่ผมไม่ได้เห็นจังหวะ
0: คือลงไปแบบเหมือนน่าจะเป็นเอ็นหลังหัวเข่าครับแล้วอยู่ดีแกก็ลงไปนั่งแล้วก็ตีพื้นสนามใหญ่เลยคือรู้ตัวเองเลยว่า
1: ว่าแบบนี้มัน
0: พักนานแน่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชัดเจนครับสเปอร์พออาชิเกรลงมาชัดเป๊ะคืออาชิเกรไม่ได้เล่นแบ็คขวาไปเอามันไปเล่นอยู่ได
1: ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันเนกประสงค์นะไอชิเกรเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง
0: กลายเป็นนักบอลจับฉายก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: แล้วก็อายุยังน้อยครับยังพัฒนาไปได้อีกไกลมีความเป็นผู้นำก็ถือว่าโอเคกับการดึงมาจากลีส
0: คือตำแหน่งจริงของอาชิเกรมันตำแหน่งเดียวกับไอที่ชื่ออะไรนะที่อยู่พาเลสอ่ะมันเป็นมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะ
1: อดัมวอตัน
0: อดัมวอตันอ่ะมันตำแหน่งเดียวกันตรงนั้นน่ะตอนมันเล่นทีมชาติอังกฤษรุ่นเด็กมันเล่นตรงนั้นด้วยกันตรงกลางคู่กันแล้วก็มีไอ้พวกเฮเดนแฮกเน่กับอะไรนะแมคเคทีอะไรเงี้ยเป็นตัวสอดขึ้นมาแล้วก็จะไปเล่นแบ็คขวาเสียของหูร้องไห้เลยครับอันดิคริสเซนรู้ตัวเองนะครับแบบนี
1: ้แต่เหมือนเป็นเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้าย
0: เหมือนโดนเจาะยางอะเนาะ
1: ตอนแรกเหมือนว่าเหมือนจะโดนเหยียบเท้าแล้วเจ็บนะ
0: ใช่ว่าต่อครับเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับที่รามอนซานเชสปิสควร เซบีย่าตามหลังบาร์เซโลน่าแล้วนะครับ1ประตูต่อ2นี่มันสุดเทยลงทุนส่งมาบอกว่าหลังเกมนี่อาร์เตต้าเขาพูดอะไรบ้างนะเขาบอกว่าค่ายุงใช้ใบก้อนค่าอาร์เซนอลใช้ไบตันไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เจออาร์เตต้าแล้ว
0: ปราบยุงใช้ใบก้อนปราบอาร์เซนอลใช้ไบตันเออคือเขาบอกว่าเป็นแบบบิ๊กเลสเซ่นนะครับก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับอาร์เซนอลนะครับกับการที่แพ้แบบนี้นะครับต้องโดนนี้แหละดีแล้วโดนตั้งแต่ต้นเกมต้นฤดูกาลดีแล้วดีกว่าไปแพ้ซื้อบื้อตอนที่แบบจังหวะแบบช่วงเวลาแบบเขาเรียกอะไรหัวที่หัวต่ออะไรเงี้ยเออแต่บาร์เซโลน่าขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายแอนโทนีกอร์ดอนจะลุยเข้าไปโดนดักไว้ได้โดยลูเซียโกเม่ครับสวนกลับลูกนี้ไม่ดีโฟฟาน่าทำลั่นไปอีกคืออาร์เตต้าบอกว่าไบรตันน่ะสมควรได้รับชัยชนะในนัดนี้แล้วก็มองว่าเป็นบทเรียนที่อาร์เซนอลจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนเข้าสู่เบรกทีมชาติ
1: มันก็ดีนะพอคุณแพ้แบบนี้มันมีเวลาให้คุณได้แก้ได้ปรับปรุงในส่วนที่คุณพลาดไปอ่ะ
0: คือเขาบอกว่านี่เป็นเกมที่อาร์เซนอลแพ้หนักที่สุดนะครับในฐานะแชมป์เก่าแล้วก็คือเป็นแชมป์แล้วแพ้เกมแรกแล้วแพ้เยอะสุดอ่ะตั้งแต่ปี1989อันนี้ต้องนับรวมตอนที่เป็นแชมป์นะตอนไม่นับไม่เป็นแชมป์เขาไม่นับนะตอน 8-2 อะไรเงี้ยเขาไม่นับ 7-1 อะไรเงี้ยเขาไม่นับอันนี้เขานับเหมือนว่าถ้าเป็นแชมป์เลยใช่ไห
1: มใช้คำว่าแบบ
0: เทคนิคเออร์เรอร์อ่ะ
1: โคตรละหน้าผิดหวังทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นรับผลการแข่งขันเลย
0: ทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเตรียมอะไรมาก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนจังหวะนี้คุกกี้ยูโอ้โหจะ 3-1 อยู่ล้อมรอแล้วครับจังหวะนี้ยังช่วยตีทิ้งไปได้ก่อนครับเปิดเข้ามาของราฟินญามีชาร์จแถวหน้ากรอบเขตโทษปัดไปชนเสาแล้วชาร์จอีกทีลูกนี้ข้ามขานครับ
1: โอ้โหเปิดโค้งมาบอไปชนเหลี่ยมเสาไกลกระเด้งกลับมานะครับที่บริเวณเสาแรกแล้วเป็นทางซุโซ่โอ้โหจิ้มทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนนะครับเกือบเข้าทางโรดี้จังหวะเหมือนมันไม่โดนใครเลยด้วยซ้ำนะครับ
0: ครึ่งแรกยังสู้มันอยู่เลยครับครึ่งหลังเป็นอะไรไปแล้วครับสำหรับเซบีย่าบอลขึ้นมาของบาร์เซโลน่าทางซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนลุยเข้ามาสุดเส้นแล้วมีสไลด์ดักแต่ว่ายังคืนหลังกลับมาได้ครับบาร์เซโลน่าเข้ากลางมาแปะจังหวะเดียวยิงเลยเข้ามือวลาชนิบอสแล้วตามมาตะครุบไปได้ครับ
1: ตามอยู่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสเอ้าอเดยามี่กำลังจะมีโอกาสได้ลงสนามหรือเปล่าทำท่าว่ากำลังจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับ
0: เวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับส่วนลีกอื่นนี่ช่วงนี้เงียบเลยนะอุ้ยนี่ตูรุตกับเลออาร์ฟนี่เขายิงกันไป5ลูกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยตูรุตนำ 2-0 เลออาร์ฟไล่มา 2-1 ตูรุตนำ 3-1 เลอนี่เลออาร์ฟไล่มา 3-2ส่วนบอลโปรตุเกสนี่พักครึ่งนะสปอร์ติ้งลิสบอนกับอารัวก้าเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนำ2-0เนี่ยเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ ยังไม่มีอะไรครับบาร์เซโลน่าพอนำเล่นสบายเลยครับ
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอล61-39%นะครับ
0: ใช
1: ่บาซ่าดีกว่าแล้วก็นำอยู่ 2-1 ครับ
0: บอลของบาร์เซโลน่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้เสร็จบอลกันทางขวาเอริกาเซียให้มาตรงกลางจ่ายต่อจังหวะนี้ให้มาทางขวาครับแปะสั้นมาบอลซ้ายป้ายออกแอนกอร์ดอนย้อนกลับมาอืมลูกนี้หลอกว่าเหมือนจะเปิดแต่ว่าพยายามจะเล่นสั้นของทางฝั่งบาร์เซโลน่าครับสุดท้ายชัวร์กาซาโลไม่รู้ครับบอลลึกไปถึงเวลาโชดิมอสเลยครับจังหวะพยายามจะเบิ้ลลูกนี้ของทางฝั่งเกเรตมาร์ตินครับเซบียากำลังจะเปลี่ยนอีก2คนครับข้างสนามที่รออยู่เนี่ยมีอิซักโรเมโรครับตัวรุกแล้วก็โคเซแองเคลคาโมน่าครับกองหลังครับโอ้ยเอาซานกันเต้ออกเลยครับแล้วเอาแองเคลคาโมน่าลงมาส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกเป็นโคชารัสวิลลี่นะครับไม่ต้องการมิดฟิลด์แล้วครับขอเอาแค่กองหน้ากับกองหลังลงมาพอครับเพราะคาโมน่านี่ก็เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์นะครับเล่นได้ทางแบ็คขวาเล่นทางเซ็นเตอร์แบ็คครับเนี่ยลงมาก็ประจำการตำแหน่งแบ็คขวาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะลุยเข้าไปเอชูเก้โดนจิ้มบอลออกข้างไปอีกครับเซบีย่าเน้นบุกมากขึ้นแล้วครับในช่วงกำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับแต่จังหวะนี้บาร์เซโลน่าแย่งมาได้ก่อนแอนโทนีกอร์ดอนจะแตะไปโดนแย่งกลับมาครับโดยอากูเม่บอลย้อนของเซบีย่าเกือบจะลั่นเหมือนกันครับจังหวะเปิดของคูนิเกลเซียสกลับมาเปิดลูกนี้โดนดักดูจากการยืนเนี่ยเหมือนจะเอาคูนิเกลเซียสไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วนะครับณเวลานี้เราใช้โคเซ่เคลคาโมน่าเนี่ยเล่นแบ็กขวาเลยครับแต่บาร์เซโลน่าแย่งกลับมาได้แล้วครับโรดรีให้ขึ้นหน้ามาน้องบ่าวน้องบ่าวไหลตามช่องหลุดอะไรขนาดนั้นแล้วพอคุณเอ๋ยชิปลูกนี้ก็ 3-1 เนี่ยครับโอ้โหดูครับแอซิดของลามินยามาลและแฮตทริกของราฟินยา
1: โอ้โหแฮตทริก2เกมติดในลาลิก้าสเปนครับทางราฟินยาและยิงอย่างเหนือด้วยนะครับตักให้มันข้ามตัวเวลาโชดิมอสเข้าประตูไปง่ายๆครับขึ้นนำ 3-1 ครับนาทีที่69ครับบาร์เซโลน่า
0: เหมือนจะบอกเซบีย่าเบาๆว่าอย่าเถียงครับเถียงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คร
1: ับ ก่อนดีใจนี่หันไปมองพุ่มกับเส้นก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะตรงบริเวณกลางสนามโอ้โหอยู่ในลายครับลาฟินยาไม่ออฟไซด์นะครับแล้วลามินยามาให้ไปในกรอบเขตโทษน้ำหนักทิศทางดีด้วยครับวิ่งตามมาแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายครับชิปให้มันข้ามตัวเวลาโชดิมอสนิดนึงเข้าประตูไป
0: โหคนอะไรครับ5นัด11ประตูครับเฉลี่ยมากกว่า2ประตูต่อเกมอีกครับสำหรับราฟินยาครับนี่ครับเกมที่อ๋อนี่เขาเกมที่7แล้วนี่ลาลิก้าสเปนเขาเตะกันเร็วโอ้7เกมยิง11ประตูก็เกินไปอยู่ดีอ่ะ
1: วันนี้เท่ากับ12แล้วดิเพราะว่าก่อนหน้านี้ในลีกทำ9หรือว่าวันนี้แฮตทริก
0: เออโอ้โหเหลือเฟือครับส่วนในลีกเอิงฝรั่งเศสล่าสุดโอลิมปิกลียงหนีห่างแรนเป็น 4-0 เลยนะครับ
1: มีทำท่าเดพอสนานแล้วนะครับแฟนบอลบาร์เซโลน่าม
0: ั่นใจแล้วครับพอนำ 3-1ไม่รู้จะต้านยังไงครับเซบีย่ายิ่งเล่นยิ่งโดนครับ 1-0 ไม่เป็นผลครับเดี๋ยวโดนอยู่ดีครับต้องนำบาร์เซโลน่าขนาดไหนปีนี้เนี่ยสังเกตได้พวกทีมที่แบบแข็งๆหรือต้องนำแบบเนี้ยเหมือนไบรตันนำอาร์เซนอลแบบเนี้ย 3-0 นิ่งๆไปเลยอะไรเงี้ยยัง อินเตอร์เนี่ยโดนนำ 2-0 มาหลายเกมแล้วนะ
1: อินเตอร์นี่เป็นทีมจอมคัมแบ็กนะภายใต้การคุมทัพของคริสเตียนคิวูเนี่ยเกมกับอูดิเนเซ่ก่อนหน้านั้นโดนก่อน 2-0 นะ
0: ยิง
1: 4-2 แล้วก็กลับมาชนะ 5-3
0: ใช่แล้วจบ 5-3
1: อืม
0: ไปยิง 4-2 แล้วเขาได้มา 4-3 แล้วก็ 5-3 ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยโดนนำ 2-0 ไม่รู้ตั้งกี่รอบกลับมามีแพ้ไปเกมเดียวมั้ง
1: จอมคัมแบ็กของจริ ง
0: เลยต้องถามกันว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยต้องนำกี่ลูกถึงจะแบบอยู่เฉยๆอ่ะช็อตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมมันจะมีวันนั้นไหมนี่มีส่งมาบอกว่าถ้าจังหวะทีม A กำลังเตะมุมแล้วอาจจะมีการทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษแต่เป็นจังหวะสวนกลับของทีม B และทีม B สามารถทำประตูได้แต่กรรมการกลับมาเช็ค VR ว่าให้จุดโทษทีม A คำถามครับทีม B ถือว่าได้ประตูหรือเปล่าครับเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับ
1: คือได้ย้อนแล้วสุดท้ายทีม A มาได้จุดโทษเอาคิดง่ายๆนะครับไอเหตุการณ์ข้างหลังที่มันเกิดขึ้นที่หลังเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็จะไม่ได้ประตูนะทีม B เพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับมาแล้วทีม A ได้จุดโทษเนี่ยเท่ากับว่าทีม B ก็จะไม่ได้ประตูนะครับ
0: ผมกำลังนึกถึง1เหตุการณ์อยู่ซึ่งเพิ่งเกิดไม่นานนี้ด้วยก็คือนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่อาร์เจนตินาเจอกับสเปนมีจังหวะที่เหมือนอาร์เจนตินาควรจะได้จุดโทษแต่ไม่โดนแล้วกลายเป็นว่าเป็นสเปนสวนกลับซึ่งสุดท้ายกลับมาแล้วสเปนได้ประตูเลยก็มีคำถามกลับไปที่ผู้สินเยอะเหมือนกันว่าถ้าจังหวะนั้นน่ะเป็นอาร์เจนตินาได้จุดโทษแล้วเป็นผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเป็นอาร์เจนตินาสเปนไว้พี่จุดจำได้
1: นึกไม่ออกฮะเดี๋ยวต้องดู
0: มีจังหวะเหมือนฟาวก่อนแล้วก็จะหน้ากรอบหรือแต่เหมือนว่ากลับมาให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าให้จังหวะนั้นน่ะจะเป็นจุดโทษเลยแล้วกันว่าสเปนได้ประตูที่2มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออน่ะผมนึกถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาพอเห็นข้อความนี้เข้ามานะสุดท้ายเขาให้จังหวะ2ได้ประตูนะก็คือสเปนได
1: ้แต่มันเคยมีเหตุการณ์แหละที่แบบสวนกลับขึ้นไปทีมได้ประตูแต่ว่าสุดท้ายโดนย้อนกลับมา
0: อามี
1: เช็ควียาแล้วกลายเป็นว่าทีมที่ยิงประตูเข้าก่อนหน้านี
0: ้
1: เสียจุดโทษมันก็เลยทำให้ไม่ได้ประตูแล้วคู่แข่งเนี่ยมาได้จุดโทษ
0: ใช่หรืออียิปต์วะอียิปต์อาร์เจนวะสักอย่างนี่แหละในฟุตบอลโลกมีอยู่เกมนึงผมจำได้ช่วงแล้วเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วด้วยเป็นรอบน็อกเอาท์แบบในโลกด้วยรอบใหญ่ด้วย
1: บาร์ซ่าจะเปลี่ยนอเดยมี่กับทางโอโม่ลงมา
0: ครับเหนือกว่าเยอะตอนนี้เปลี่ยนใครลงมาก็ดีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าพูดตามสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเอาความถูกต้องนะผู้สินก็ต้องไปให้จุดโทษ
1: ถูก
0: อนุนก่อน
1: ถูกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนนะครับ
0: แต่มันจะมีแบบบริบทณเวลานั้นอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นเกมอียิปต์กับอาร์เจนตินามั้งที่เหมือนกับว่าอียิปต์โดนทำฟาวล์ไปแล้วอาร์เจนตินาได้ส่วนกลับขึ้นมาแล้วอาร์เจนตินาได้ประตูเลยถ้าจำไม่ผิดเป็นรอบลึกๆแล้วนี่แหละ
1: เวเนเซียแพ้แล้วนะครับ90นาทีแพ้ลาซิโอไป 0-2
0: แต่ถ้าตามความถูกต้องอ่ะแน่นอนจะต้องย้อนกลับมาแล้วต้องเป็นจุดโทษนะแต่จะเอาอะไรกับความถูกต้องของการตัดสินนะเวลานี้ก็น่าจะยกมือขอโทษกันแล้วสุดท้ายผลเปลี่ยนไหมล่ะผลก็ไม่เปลี่ยนส่วนตอนนี้ลีกเอิงกำลังทยอยจบแล้วนะครับตัวรุ่นชนะเลอาไปแล้ว 3-2 คู่ลียงจะเป็นคู่ที่จบช้าที่สุดนะครับของเกมลีกเอิงฝรั่งเศสในรอบตี 1.45 นะใช่น่าจะอียิปต์กับอาร์เจนตินาถ้าผมจำไม่ผิดแล้วจนขนาดที่โค้ชเขาออกมาด่าเลยอ่ะหลังจบเกมโค้ชไอ้ฮัสมาซันของอียิปต์ออกมาบอกว่าโอ้โห
1: ถ้ากับอียิปต์มันเหมือนจะเป็นจังหวะที่อียิปต์สวนขึ้นไปเป็นประตูไหมมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่นึกออกน
0: ะ
1: สวนขึ้นไปเป็นประตูแต่ว่าสุดท้ายกลายว่าฝั่งอียิปต์ไปทำฟาวก่อนอะไรสักอย่าง
0: เอาทอร์เฟมิโลเปสออกครับแล้วก็เอาแดเนียลโอโม่ลงมาครับสำหรับบาร์เซโลน่าก็ไม่ได้ดูเบาลงเลยราฟินญาออกแล้วครับเอาคาริมเดเยมี่ลงมาครับช่วง15นาทีสุดท้ายครับ เป็นกองเชียร์บาร์เซโลน่าเนี่ยกับกองเชียร์บาเยิร์นมิวนิกอ่ะผมจะบอกให้เขาเรียกดูฟุตบอลบำบัดครับ
1: มันจะสะใจ
0: มันจะไม่รู้สึกแบบกดดันอะไรเลยเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะเอาโดนนำเหรอเดี๋ยวก็ยิงได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นดูอูเนียนเบอร์ลินกับบาเยิร์นไม่ได้เถียงเลยจริงๆแบบโอ้โหแบบโอ้7-0นี่คือแบบเรื่อยๆจริงอัมบาเซน่ามาอีกแล้วครับลงมาใหม่ๆจังหวะนี้ของโอโมจ่ายติดซะก่อนอองเช่จบแล้วนะครับเปิดบ้านเอาชนะทัวร์ไป 2-0 นะครับความย้อนหลังกลับมาให้ไปทางขวาครับบอลเปิดของเอเกลซิสต้องคืนหลังกันไปเซบียาต้องหาประตูตีตื้นขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับดักได้อีกแล้วครับบาร์เซโลน่าสวนขึ้นมาจังหวะนี้แอนโทนีโกดอนพิงแล้วให้ไปทางขวาน้องบ่าวทางขวาน้องบ่าวไหลเข้ากลางโอ้โหยิงแป๊กว่ะเฮ้ยโอ้โหเสียดายของครับบาร์เซโลน่าขึ้นมาทีเปิดเข้ากลางช้างก็วืดไปหมดอีกครับจะ4รอมร่อแล้วครับบาร์เซโลน่าพอเปลี่ยนราฟินญาออกมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับทั้งแอนกอร์ดอนทั้งแดนนี่โอโม่ครับ
1: คือจังหวะยิงของแอนโทนีกอร์ดอนเดี๋ยวดูว่าโดนบอลหรือเปล่าคือถ้าโดนมันก็บานะมันเปลี่ยนทางบอลให้ตรงกรอบไม่ได้ครับแอนโทนีกอร์ดอนนี่ยังยิงไม่ได้แต่ว่าก็เรียกว่ามีแต
0: ่แอสซิสต
1: ์นะครับแอสซิสต์ตอนนี้จากทุกรายการของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย4ครั้งไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีประตู
0: เซบียาเปลี่ยนอีก2คนครับเอากองหน้าลงมาเพิ่มอีกครับเอาฟองกอนซาเลสและอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นกูริดีครับ
1: เอาเซลล่าออกนะครับหนึ่งในนั้นแล้วก็โฟฟาน่าคนทำให้ทีมขึ้นนำนะครับที่โดนถอดออกครับเอาทางอัลฟอนลงไปเล่นแทนก็เซบียานี่เปลี่ยนครบ5โควต้าแล้ว
0: ใช่ครับมิเกลเซร่าวันนี้เงียบนะแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยครับก็ยังงงว่าเปลี่ยนเฟริกกอเรียก่อนมิเกลเซร่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับลุยกาเซียลงมาฟาวเลยครับอัลฟองไปผลักแล้วเนี่ยโม่ล้มลงไปครับ
1: เหลือ12นาทีครับไม่รวมการทดเวลานะครับเกมที่รามอนซานเชสปิสควนจากสกอร์ที่นำอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสสูงมากๆแล้วนะครับในการที่จะเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่7ติดต่อกันนะครับหรือเรียกว่า7นัดลวดในลีกของทางบาร์เซโลน่าครับ
0: ครึ่งแรกยังสูสีอยู่เลยครับครึ่งหลังนี่หนังคนละม้วนเลยครับประตูขยับในบอลฮอลแลนด์ครับฟอร์ตูน่าซิตาบุกไปนำวิลเลียมทเวย์1ประตูต่อ0
1: ลีกเอิงตอนนี้จบไปแล้ว3คู่คืออองเช่ชนะทัวร์2-0ละมองชนะลอริยอง2-1ตูลูชนะเลอครับ3-2แต่ว่าลียงที่ยังไม่จบก็นำขาดมากๆแล้วนะครับ5นาทีสุดท้ายนำแลนด์อยู่4-0
0: ลูเชียโกเม่ครับรับไปเหลืองไปจากจังหวะเข้าสกัดรุนแรงครับฟรีคิกของบาร์เซโลน่าด้วยครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับผู้บรรยายบอกว่าเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะมีใบเหลืองอยู่แค่ใบเดียวบอลเล่นเร็วของบาร์เซโลน่าออกไปทางขวาครับลามินยามาลคืนกลับมาจังหวะนี้โรดี้พักบอลแล้วจะไหลต่อให้เอริกกาเซียที่เติมขึ้นมาแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้ครับเซบียาดักได้แต่ว่าก็โดนแย่งคืนกลับไปอยู่ดีครับเป็นบอลเตะกำแพงไปแล้วครับเซบียาตอนนี้โดนสวนขึ้นมาตรงกลางนี่เพิ่งจะเปลี่ยนแค่3คนเองครับบาร์เซโลน่าจังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายของโชกาเชโลฝากให้คาริบเดยมี่อาเดยมี่เจอกับทางฝั่งของเปิดได้ด้วยแล้วเอาคุกคลิกคุกคลิกเกือบจะได้ชาร์จเหมือนกันครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าโกลาโชดีมอสยังไปตะครุบไว้ใกล้ก่อนครับบอลจะไหลเข้าประตูอยู่แล้วครับ
1: เหมือนโดนทางกาสตินเนี่ย ขวาไว้นิดนึงด้วยนะครับก็เลยทำให้อนุกอดอนก็ทำอะไรไม่ถนัดครับก่อนที่สุดท้ายบอลจะไหลไปเข้ามือวลาโชดิมอส
0: เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ของเซบีย่าก็โดนแย่งคืนกลับไปอีกอยู่ดีครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่เป่าคูบาซี่นี่เล่นเกิดอายุจริง
1: เล่นได้นิ่งมากนะครับเป่าคูบาซี
0: ่ขวาขึ้นมาของบาร์เซโลน่าครับเข้ากลางเอลโมให้มาต้องขอคืนหลังกันมาก่อนบอลทางซ้ายของเกเรตมาตินย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ฝากขึ้นหน้ามาเล่นจังหวะเดียวแล้วเติมขวาขึ้นมาได้ครับเอเดรียนกาเซียหรือจังหวะรอเพื่อนให้กลับมายามาอีกรอบนึงยามาฝากเข้ากลางแดเนียลโมเล่นจังหวะเดียวกับแอนโทนีกอร์ดอนโดนขวางไว้แล้วเป็นออฟสตรักชั่นของเซบีย่าครับลามินยามาโดนอัดล้มลงไปฟรีคิกของบาร์เซโลน่าเลยครับ
1: ถือว่าเป็นตำแหน่งได้ลุ้นเลยครับฟรีคิกของลามินยามาตรงนี้ครับ
0: เหลี่ยมซ้ายด้วยนะครับจังหวะกระโดดขวางของเกเบรียลซูโซ่ครับเกเบรียลซูซ่าครับเอาล่ะครับอยู่ที่บอลมีแดเนียลโอโมมีลามินยามาครับเหลี่ยมนี้น้องบ่าวเอาอยู่แล้ว
1: ก็วันนี้พยายามอยู่นะแต่ก็ยังนับหนึ่งในเกมนี้ไม่ได้นะครับประตูจากเท้าของลามินยามามีแต่จ่ายเขานะครับวันนี้มีไป2แอสซิสต์นะ
0: ใช
1: ่ให้กับราฟินญา
0: เอาละครับลามินยามาโอโมยึกยาเมาปั้นติดกำแพงครับ
1: ไม่ข้ามกำแพงครับกำแพงกระโดดเข้ามาขวางพอดีกะปาดให้มันเลี้ยวเข้าเหลี่ยมเสาแรกเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านกำแพง
0: ครับ
1: โอกาสยิง17ครั้งนะครับบาร์เซโลน่าเซบีย่า4ครั้ง
0: บอลตรงกลางขึ้นมาของบาร์เซโลน่าอีกครั้งหนึ่งครับทางขวาน้องบ่าวเดินสั้นจังหวะนี้คือกลับไปถึงเอริกกาเซียครับตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็กบริเวณกลางสนามเกเรตมาตินเปิดขึ้นหน้ามาจะพลิกของคาริมเอเดเยมี่ติดทางด้านของมิเกลเซียสซานเชสครับดักไว้ได
1: ้ก็ได้ฟรีมาจากเคตาเฟ่นะครับทางฮวนอิเกเซียส
0: จริงๆเซบีย่ามันจะมีเด็กดาวรุ่งอยู่คนหนึ่งควรลูซานเชสแต่ว่าย้ายแล
1: ้
0: ว
1: ไป
0: ในพรีเมียร์ลีกอะ
1: รู้สึกไปบอลหมัดนะ
0: เออใช่ไหม
1: เออ
0: ควรลูซานเชสนั่นก็ว่าที่วันเดอร์คิด
1: 11ล้านยูโรไปบอลหมัด
0: จริงๆอะบอลหมัดอ้าวบอลโปรตุเกสอะสปอร์ติ้งลิสบอนยังนำมาโรก้าอยู่ 2-0 แต่เหลือ10คนนะครับล่าสุดโดนใบแดงแล้วจากสนามคือตอนแรกบอลมันมีไอ้อเล็กซ์คิเมเนสนะครับก็ไปป้อเด็กซะก่อนไง
1: ไป
0: คุยกับเด็ก15
1: ของไปส่งข้อความที่ไม่ควรอ่ะนะตอนนี้ก็โดนปล่อยไปอยู่กับฟิออแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดนะคร
0: ับ ไอ้อเล็กซ์คิเมเนสนี่ก็เป็นเด็กจากคาซินย่านะครับ
1: เคยไปอยู่กับมิลานบอลหมัดเซ็นขาดมาปุ๊บกลายว่าไปมีเรื่องนะครับ
0: ใช่
1: เกี่ยวกับการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมอะไรครับแต่ว่าบาร์ซ่าจะเปลี่ยน2คนครับ
0: ก็จะเป็น2คนสุดท้ายของวันนี้นะครับสำหรับบาร์เซโลน่าข้างสนามอยู่มีเกเบรียลเฮซุสครับแล้วก็มาร์คเบอร์นาวครับก็จะแทนที่ของเฟมินโลเปสเลยครับ
1: มีเปดรีที่โดนถอดออกนะครับกับแอนโทนีกอร์ดอน
0: แล้วผมงงอีเฟมินกับทั้งเกมเลยวันนี้
1: ผมมันคล้ายกันแต่ก็มีเวลาให้เชซุสแค่ประมาณ5นาทีนะครับ
0: แค่นี้ก็พอแล้วพี่บอกข่าวดาวรุ่งแมนยูไปถึงไหนแล้วครับใครครับ
1: คนไหนอะไรยังไง
0: ครับส่วนเซบีย่าท้ายเกมไม่มีอะไรจะเสียต้องแลกแล้วลองยิงไกลดูลูกนี้ลึกเข้ามือโดมินิกเรียวาโควิดครับรับไปได้ซะก่อน จังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วกดด้วยขวาของอัลฟองโกซาเลสครับบาร์เซโลน่าสวนกลับขึ้นมาทางขวาดานิเอลโมไม่รีบเข้าครับคือหลังก็ไปเซตกันใหม่ที่

0: แต่ช่วงหลังเขาไม่ติดแล้วล่ะจังหวะนี้ออกซ้ายมาบอลขึ้นมาของชัวร์กาสโลครับไหลตามช่องให้อเดเยมี่อยู่ที่ริมกรอบขอโทษฝั่งซ้ายจะพลิกเล่นลูกนี้โดนแองเคลคาโมนาสกัดจากทางด้านหลังเป็นฟรีคิกของบาร์เซโลนาเลยครับ
1: ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงไอ้เจ้าเจเจกับเดียวที่มีข่าวว่าอยากจะออกหรือเปล่าแล้วมีข่าวไปคุยกับบาร์เซโลนาแล้วก็มาดริดก็อยากได้ตัวนะครับ
0: พี่บอกว่าคิดเล่นๆนะอยากได้หุ่นแบบนักกีฬาคนไหนครับดาราก็ได้ที่ใฝ่ฝันผมไม่เคยสนใจเรื่องหุ่นนักกีฬาเลยครับหรือดาราผมสนใจอยากรวยครับแค่นั้นเองครับถ้ารวยเหมือนคนไหนได้ก็น่าดีกว่านะครับ
1: เออแต่ถ้าให้เลือกผมก็ไม่เลือกแบบนักกีฬาจ๋าๆแบบโรนัลโดว
0: ิ่งยัดของแดเนียลโมหรือเปล่าครับจังหวะนี้
1: มันคุกด้วยนะครับแต่ว่าปัดได้ผมไม่ชอบบึ้กเกินไปอ่ะ
0: ใช
1: ่ผมชอบแบบผมผอมหน่อยก็คงเป็นพวกดาราผอมๆอ่ะ
0: แต่เราก็ไม่ชอบแบบกล่องแก่งเกินไปเหมือนกันนะแบบไม่เสร็จ
1: เอาว่า
0: พอดี
1: คือผมว่าเนี่ยถ้าผมนะผมชอบแบทพิทในสแนชอ่ะ
0: โอ้ดีนะ
1: ใช่แต่มันจะไม่บึก
0: เออมันจะไม่
1: บึก
0: มันไม่เฟิร์มมันไม่เฟิร์ม
1: คริสโตโนโรนัลโดด้วยว่
0: า
1: แต่เราจะเห็นความลีนของกล้ามเนื้อเออผมชอบแบบนั้นอ่ะแล้วคมอ่ะ
0: ผมผมชอบโจซิงฉือในเรื่องคนเล็กทุกเรื่องอ่ะผมว่าประมาณนั้นกำลังดี
1: เออหุ่นปกติคนทั่วไปอ่ะไม่ได้แบบนักกีฬา
0: ไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องหุ่นดีเหมือนดาราคนไหนเลยอะไรเง
1: ี
0: ้ยไม่เคยรู้สึกอยากกล้ามปูหรือแบบ
1: เออผมเป็นคน
0: ร่อง11อะไรเงี้ยไม่เคยอยากได้อะไรขนาด
1: ผมก็ไม่ถึงขั้นว่าอยากจะแบบโอ้โหต้องมีอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้น
0: ใช่ใช่แต่ขอรวยดีกว่านะขอรวย
1: อันนั้นทุกคนก็อยากได
0: ้เออขอมีตังค์นี่นะนะครับดูคุณโอ๊ตปาโมดดิอ้วนเลยเป็นไงรวยเป็นด้วยรู้กี่ร้อยล้านเลยไอ้อย่างนั้นดีกว่าลียงจบแล้วครับเปิดบ้านถล่มรัน 4-0 ครับวันนี้ส่วนคู่ของเราเดินทางมาถึงนาที90แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเขาเจ็บเท่าไหร
1: ่ปัดมือขวานะครับเวลาชอริมอสจังหวะเมื่อคืนนี้จากการยิงของดานิโอโม
0: รามอนซานเชซไปสควรว่ายากๆวันนี้ก็ต้านบาร์เซโลน่าไม่อยู่ครับแข็งจริงครับบาร์เซโลน่าแล้วตักหลุดขึ้นมาจังหวะนี้คาริเบเดเยมี่เจอกับฮูริเกลเซียสพาหลบมาได้ดีด้วยแล้วยิงหมดลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่ต้องช่วยดีทิ้งออกมาก่อนครับลูเซียโกเม่ยังเป็นบาร์เซโลน่าได้เก็บอีกรอบนึงเอ้าปีที่แล้วชนะ 4-1 ได้ไงปีที่แล้วสภาพทีมเซบีย่าแย่กว่านี้อีกเยอะเลยนะ
1: เซบีย่าลุ้นตกชั้นอ่ะพี
0: ่เออแต่ชนะที่ราบอนซาเซบีควรเนี่ย 4-1 งงงเหมือนกันนะครับปีที่แล้วอ่ะ
1: ก็จำเหตุการณ์ในเกมไม่ได
0: ้วันนั้นนี่อ๋อแต่ว่าโอ้แต่ว่ากองหลังก็เกือบจะชุดนี้นะได้จุดโทษก่อน 1-0 อเล็กซิสซานเชสปีแล้วเซบีย่ามีอเล็กซิสไงแล้วก็มาได
1: ้โอ้โหแต่สภาพอเล็กซิสซานเชสก็ไม่ถึงว่าเป็นอเล็กซิสซานเชสคนเดิมแล้วอ่ะ
0: 2-0 จากอิสักโรเมโรแล้วบาร์เซโลน่าตีไข่แตกจากมาร์คัสแรชฟอร์ด 2-1 เลวานอฟสกี้ยิงจุดโทษพลาดอีกนะครับในช่วงแล้วก็อ๋อมาได้2ประตูช่วงทดเจ็บเว้ยแอนเคิลคาโบนานาที90แล้วก็อากอดัมนาที 90+6 บอกจริงๆมันแค่2-1แต่ว่ามาได้ประตู2ลูกในช่วงท้ายเกม
1: ก็ดัมส์ในวันนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับเวเนเซียด้วยนะแต่ว่าก็แพ้คาบ้านต่อลาซิโอไป 0-2 นะ
0: ก็คิดดูว่าปีที่แล้วยังต้องใช้เล็กซิสซานเชสอยู่เลยอ่ะเซบีย่าหด5นาทีนะครับเกมที่รามอนซานเชสปิสควรครับ
1: ก็ตรงนี้ไม่น่าพลาดในการเก็บ21แต้มเต็มจาก7นัดแล้วนะครับบาร์ซ่าอยู่ที่ว่าสกอร์จบที่เท่าไหร่ครับกลับมาจากเบรกทีมชาติเซบีย่าจะบุกไปเยือนเลบันเต้นะครับส่วนบาร์เซโลน่าก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเคตาเฟ
0: ่จังหวะทางซ้ายขึ้นมาอัลฟาโกซาเลสจะลุยเข้าไปโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับ

0: อาจจะได้ลุ้นจากลูกเตะมุมอีกสักทีนึงครับสำหรับเซบียาเอาล่ะครับ
1: อย่างน้อยๆจะได้ไล่นี่สักลูกไหมคือถ้าตอนนี้มาประตูที่2ได้มันก็ยังพอมีเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ต้องมาให้ไวครับประตู2ของเซบียาม
0: าได้แล้วครับเปิดมาลูกนี้โดนสกัดทิ้งออกมาจังหวะ2เก็บทางซ้ายอัลฟาโกเซเลสจะลุยเข้าไปก็โดนเขาขวางแล้วฟาวด้วยครับอัลฟาโกเซเลส
1: แบบนี้ก็ยิงเข้าทางครับทางบาร์เซโลนาในการที่จะฆ่าเวลาครับพรุ่งนี้นี่โปรแกรมอย่างพรีเมียร์ลีกกับผมทวนให้นิดนึงแล้วกัน2ทุ่มนี่ไปกัน3คู่นะ
0: ครับ
1: บอนมาดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลลีดส์เองก็เปิดเอลานโรดรับการมาเยือนของพาเลซซิตี้ก็เปิดบ้านรับการมาเยือนซันเดอร์แลนด์แล้วก็ปิดท้าย4ทุ่มครึ่งที่คาเวนคอตเทจฟูลแลมเจอกับแมนเชสเตอร
0: ์
1: นั่นคือในส่วนของพรีเมียร์ลีกส่วนในรายการอุ้ยโอกาสของเซบียาที่จะไล่มา2ประตูต่อ3นะครับหรือว่ายิงไม่ตรงกรอบครับโปรแกรมอื่นเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนอกจากมีมาดริดดาร์บี้นะครับขอดูช่วงเวลาแป๊บนึงลาลีกาสเปนคู
0: ่มีมาดริดดาร์บี้อ่ะพวกนี้
1: ใช่คู่แรกจะเป็นเกตาเฟ่เจอกับมาลาก้า1ทุ่มนะครับ3ทุ่ม15มีมาดริดดาร์บี้ครับเกมแอตมาดริดกับเรอัลมาดริดแล้วก็5ทุ่มครึ่งมี2คู่นะครับอะโคลุญญาเจอกับเรอัลเบติสแล้วก็วิลล่าเจอเลบันเต้ปิดท้ายคู่ดึกตี2บาเลนเซียเปิดเมสซายารับการมาเยือนของเรอัลโซเซดาดนะครับ ส่วนบุนเดสลีกา2ทุ่มครึ่งเลเวอร์เจอแอร์เบย์ไลฟ์ซิกก็น่าดูนะ4ทุ่มครึ่งมีชาเก้04เจอกับทางเอเวอร์สแบกนะครับแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งพาดบอลเจอกับพอฟเฟนฮามเกาโชเริ่มเนี่ย 5:30 นนะฟิออเจอนาโปลีนะครับคู่นี้ก็น่าดูฟิออเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกลับมาใช้เปาโลอานโนลี่คุมทีมนะครับแล้วก็2ทุ่มมี2คู่โฟซิโนเน่เจอโคโมปาม่าเจอเจนัวนะครับ5ทุ่มยูเวนตุสเจออาตาลันต้าแล้วก็ปิดท้าย 1:45 AC มิลานเจอกับเลตเช่นะครับ
0: คร
1: ับ นั่นคือหลักๆส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ย2ทุ่มโอซาเจอแบรสนะครับ4ทุ่ม15นี้เจอลิวแล้วก็ปิดท้ายโอ้หน้าดูมากครับตี 1:45 โอแอมเจอกับเปเช
0: ใช่ใช่ใช่คู่นี้คู่ใหญ่ก็ดูแล้วพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้นี่ต้องมาแล้วมั้งแมนยูอ
1: ่ะฟูลแลมเนี่ยหน้าดูทุกคู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ฟูลแลมนี่ยังไม่ชนะใครเลยเป็นบวยของตารางอยู่แล้วเวลานี้ส่วนที่รามอนซาเชสปิสควนครับผู้สินเป่าหมดเวลาเกมแข่งขันคู่ระหว่างเซบียากับบาร์เซโลนานะครับจบเกมเซบียาแพ้บาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ3นะครับเป็นเกมที่เซบียาได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงของยูซุฟฟอฟาน่าครับแต่ว่าบาร์เซโลนามายิง3ลูกรวดจากราฟินญานาที22นาที52แล้วก็นาที69ครับก็เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะ
1: ก็เก็บ21คะแนนเต็มจาก7นัดเลยครับบาร์เซโลนาของฮันซี่ฟลิกครับก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินะครับ
0: ครับ
1: ก็น่าจะเรียบร้อยเนาะช่วงเวลาผมกับคุณคมนะครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับจันหยอง AS และพี่บอมเกาหลี
0: สรุปแล้วเขานามสกุลอะไรกันแน่เนี่ย คุณนวมนิ่มเนี่ย
1: เขามีหลายนามสกุลทั้งคุณหยอง BJคุณหยอง AIS หลักๆมีโมโนได้ไหมไม่มีนะโอเค ช่วงนี้ผมว่าคมไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้วันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของ

คนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เอเชียนเกมสตอรี
2: ่รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการณ์ฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์อย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุบสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สระว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการณ์ฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Clubสมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radioสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: โอ้ก็
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมกรณีที่พูดถึงชื่อจริงเบลล่าช่วยชื่อเล่นก็ได้ใช่ไหม
1: กำลังดินทาไฟติดแล้ว
0: ใช่ไหมคุณผู้ฟังฮะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: รอบโลกกีฬานะฮะคือวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์หยองบอมมาเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เราต้องมีฉายาคู่ไหม
0: ทำไมฮะ
1: เหมือนเวลาพี่โจอี้มาจัดกับผมอะ
0: ห
1: ยองคนดีอี้คนเดิม
0: หยองคนดีอี้คนเดิม
1: บอมหยองถองความฮา
0: คำโบราณมากเลยถอง
1: นึกไม่ออกเลยคล้องจองไว้ก่อน
0: แปลว่าอะไรว่าถอง
1: เออคุณผู้ฟังใครฟังช่วยตั้งมาหน่อย
0: ไม่น่าให้ตั้งนะหยองจันไม่น่าจะได้ของดีมาดูทรง
1: เอามันต้องแบบมีหน่อยนึงเออได้ฮะเปิดเพลงนี่อยากลุกขึ้นมาเต้นเหลือเกินเมื่อกี้นี
0: ้เออจังหวะดิจิโก้
1: ดิจิโก้
0: เออ
1: เพลงนี้ถ้าใครเคยไปเที่ยวเขาเรียกอะไรนะร้านที่เป็นดนตรีฟังกี้ทั้งหลายแหล
0: ่ที่799แน่นอนฟังกี้
1: ดนตรีอะไรไม่รู้เลยร้านนั้น
0: ฟังกี
1: ้โอ้โหถ้าเป็นแบบว่าร้านที
0: ่
1: ดนตรีฟังกี้โซฟิวชั่นอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็น่าจะเล่นกันแทบทุกร้านละมั้งเพลงนี
0: ้
1: โดยอย่างผมไม่ไปเมื่อก่อนไปแซกโซโฟนบ่อยๆเนี่ยไปนั่งอะไรก็เล่นเพลงนี้ทุกวันทุกครั้งแหละ
0: ใครจ่ายไปแซกโซโฟน
1: ไปเองก็มีส่วนใหญ่จะไปเองด้วย
0: แต่ผมจำได้ว่าช่วงกินเจเลยพี่ปูสมชายน่าจะด่าหยองพอสมควรนะฮะ
1: ทำไม
0: ไม่ใช่ช่วงข้าวพรรษาเพราะมันกินเหล้าไม่ได้ไปกินเป๊ปซี่ที่แซกโซโฟน
1: แก้วละร้อย
0: ของอินดี้ก็อยากฟังเพลง
1: แก้วละร้อยแก้วละร้อย
0: ข้าวพรรษา
1: อะไรที่อย่างผมไปนั่งไซโครโฟนบ่อยๆบางกอกคอนเนคชั่นเนี่ยเล่นทุกครั้งเพลงนี
0: ้
1: ชื่อเพลง September
0: September
1: September
0: จะใกล้จะสิ้น September แล้วนะยี่สิบ
1: แล้วศิลปินวงที่ชื่อว่า Earth Wind and Fire
0: หรือว่า Mission 4 Project เป็นปรากฏการณ
1: ์ไม่ใช่ แล้วก็กลับมารวมตัวกันใหม่นี่
0: ใช่ไหม
1: เห็นมีไปโชว์มีโชว์ด้วยนะนั่นแหละแล้วก็เพลงนี้นี่ releaseเมื่อเดือนโนเวมเบอร์ทำไมไม่รีลิสเซปเทมเบอร์วะ
0: จริงป่ะ
1: ชื่อเพลงเซปเทมเบอร์แต่รีลิสโนเวมเบอร
0: ์รีลิสในเดือนโนเวมเบอร์ขณะที่ฝนกำลังตก
1: 1978
0: สบายสบาย
1: ก่อนผมเกิดอีกก่อนผมเกิด3ปีจะ50ปีแล้วเพลงนี
0: ้ใกล้แล
1: ้
0: ว
1: เด็ดเด็ดเด
0: ็ดแต่พูดถึงดนตรีไม่ล้าสมัยนะเพราะเราก็เคยมาได้ยินในเพลงนี้จากกรุ๊ปไรเดอร
1: ์ก็มันก็ดนตรีเดียวกัน

0: ใช่
1: เป็นเจิร์นเดียวกัน
0: อืม
1: นั่นแหละก็เพลงนี้นี่ถ้าไปเปิดถูกที่แล้วโอ้โห
0: ทำไมฮะ
1: แม่ๆทั้งหลายนี่ดิ้นกระจาย
0: เอาไอ้นี่แล้วนะไอ้
1: ขวัญใจสาวประเภท2
0: ไอ้ลูกบอลที่มันมีไอ้กระจก
1: ดิสโก้บอล
0: เขาเรียกที่วัดเขาชอบเอาไปแปะตามโบสถ
1: ์เอา มันก็กระจกนี่แหละแก้แปะองศาไม่ตรงกันนี่มันก็แบบแวบแล้ว
0: เคยมีความคิดจะไปแขวนไว้ในห้องนอนกันแต่คิดดูอีกทีคงไม่ได้นอน
1: เลยแสงอะไรเข้าหน่อยเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ในลูกตาเนี่ยฝากนี่ไม่ได้เลือกเองด้วยนะฝากจันไปเลือกให้สักเพลงจันไปกดจึ๊กมาเป็นเพลงนี
0: ้หลังจากที่พี่พาจันไปฟังวงเด็กน้อยไป
1: อะไร
0: วงอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละไอรี่
1: เ
0: ลย
1: ทำไม
0: สมาชิกไม่รู้อายุถึง18กันหรือยังสมาชิกในวงสาม
1: คนไปป้ายยาเลยเหรอ
0: วันนี้คุณก็ฟังทักว่าไงพี่บอมชอบใครในวงนี
1: ้
0: เปิดเข้าไปดูโอ้โห
1: หลังจากคุณป้ายยาบิ๊กจุนจนหัวปากหัวปั๊มจนจะทะเลาะกับเมียอยู่แล้วเนี่ย
0: ไปไกลกับผมแล้วตอนนี้บิ๊กจุนดูทุกคอนเสิร์ตเลยตรงนี
1: ้นั่นแหละก็ไม่เป็นไรเขามีบิ๊กจุนนี่เขารายได้เยอะไม่เป็นไร
0: อันนี้ยังเข้าใจได้นะไอ้พวกคอนเสิร์ตผู้หญิงอ่ะดูน้ำหมูด้วยนะจุนไม่รู้ใครไปป้ายยาแก
1: แกก็อยากดูเองไงเพราะผมก็ไม่เคยป้ายยาใครนะผมนี่แฟนมันแท้น้ำหมูน
0: ะ
1: ไม่เคยไปป้ายยาใครผมก็ไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูผมจะไปคนเดียวเลยเพราะตัวเพื่อนไม่มีใครไปแน
0: ่คือไปเหมือนไปดูทอล์คโชว
1: ์เฮ้ยคงไม่หรอกคือช่วงนี้น้ำหมูแก70กว่าแล้วแกคงนั่งร้องของแกไปเรื่อยมีช่วงโจ๊ะๆลุกขึ้นมาเต้นสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปนั่งร้องใหม
0: ่ร้องแล้วก็วุ้ย
1: ไม่มีป้อมนะฮะอ้าวอันนี้ก็เอเชียนเกมเริ่มแล้วแต่บอลยังไม่เลิกเตะกันอุตลุดไปบทก่อนจะพักฟีฟ่าเดย
0: ์ครับผม
1: เยอะแยะแต่แปะไก่ไม่ได้ดูเลยสักคู่มีเบลิก
0: นี่อ
1: ่
0: ะ
1: หลับเตะ
0: ดูอาร์เซนอล
1: ดูอาร์เซนอลอยู่20นาที
0: เพราะว่าตกใจ
1: ทำไม
0: โดนนำเยอะเลยต้องดูซะหน่อย
1: เออ
0: นึกว่าขึ้นมาลุกขึ้นมาดูนึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ตีไข่แตกไล่มาได้น่ะเอ้าโดนลูก1ผ่านไปลูก2ผ่านไปลูก3ผ่านไป
1: หลงผิดคิดภาคภูมิใจ
0: ไม่ใช่ละอันนั้นเพลงพี่ปู่
1: เออตอนแรกผมดูอยู่20นาทีบอกอุ้ย
0: ต้องอุ้ย
1: ทำไมมันโดนบุกขนาดนี้วะไบตันไปกินอะไรวะเนี่ยแต่ว่าความเดือดดานของไบตันก็ไม่อาจสู้กับหนังตาผมได้
0: หลับดีกว่า
1: เรียบร้อยตื่นมาอีกทีนี่คู่ฟอร์เรสต์จบแล้ว
0: ในฐานะแฟนแมนยูไนเต็ดที่แพ้ไบรตันมาก่อนนะฮะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงรู้สึกเสียใจน้อยลงหน่อยแล้วก็เอ้ยขนาดอาร์เซนอลเนี่ยเอาไม่อยู่เลยไม่แปลกเขาแพ้ก็ไม่แปลก
1: โถแต่เอ้ยผมอยากรู้มากเลย
0: ทำไมสิ
1: ไอ้ฟาเบียนเทเชเลอร์นี่เขาไปทำอะไรมา
0: เออผมก็ร่วงไม่แน่ใจ
1: เหรอ
0: พบปีแล้ว
1: ปีแล้วยังเต็มอยู่เลย
0: เออผมดกปกไหลเลย
1: คือมีแต่คนที่ไม่ค่อยมี
0: ออ
1: แล้วไปทำแล้วมามาดใหม่คือเต็ม
0: อันนี้คือมี
1: แต่นี้เต็มอยู่แล้วกลับมามาดใหม่ไม่ค่อยมีก็แปลกดี
0: เคยเจอเป็นนักบาสเอเมียคนหนึ่งไอ้พรูนิเย่ของฝรั่งเศสอ่ะมือสามแต้มว่าไอ้นั่นก่อนก็ผมนี่เลยมัดผมยาวหล่อเลย
1: ครับ
0: มาอีกฤดูกาลเนี่ยเหมือนเมอร์เซเลอร์เนี่ย
1: เหรอ
0: เปลี่ยนทรงผม
1: แปลกดีไม่รู้ไปทำอะไรมาเหมือนก
0: ัน เดี๋ยวนะผมหาก่อนเหมือนเขากำลังอันนี้มีข่าวลือนะว่าเขากำลังจะไปปลูกผมอยู่ตอนนี้
1: เหรอเดิมก็โอ้โหดกดำ
0: ผมร่วงอ่ะบางทีเขาเวลาเขาไปปลูกเขาโกนไงแล้วก็ปักใหม
1: ่เหรอ
0: เ
1: พราะเดิมมันก็หนาแน่นอยู่นะ
0: เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ไงอาจจะมีปัญหาเพราะเป็นผู้จัดการทีมโอกาสผมร่วงสูงอยู่แล้ว
1: หรือว่า
0: ดูแลมผ่าตรงนี้ช่วงนี
1: ้ดูหรือว่าดูเต็มแต่ไม่หนาแน่นคือลำบากมันตามอายุไงลำบากห้าสิบแล้วไง
0: เออจะเลิกนี่มันยังไม่40
1: เ
0: ลยไม่ใช
1: ่เออเขาจะเลิกวัยรุ่นอยู่เลย
0: 30กว่า
1: อายุน้อยอยู่เลยหรืออาจจะแบบว่าที่ขึ้นมาเนี่ยมันฟูฟ่องปกปิดความหนาแน่นบริเวณโคนอาจจะเบาบางไปแล้ว
0: เฮ้ยแต่ปีที่แล้วหนาจริงนะเนี่ยเขามีภาพมาว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2026อ่ะผมยังหนาแต่คือถ้าสันนิษฐานได้อย่างเดียวนั่นก็คือไอ้ผมที่เคยหนานะของปอม
1: เหรอ
0: เออแล้วคราวนี้จะไปปลูกไงก็เลยเอาไอ้ของปลอมออกนึกออกไหมที่เขาจะมีแบบว่าอะไรนะคนจีนที่เขาจะมีแบบทากาวแล้วแปะหัว เป็นวิกอ่ะเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเนี่ยตอนสมัยเป็นนักเตะเขาก็เริ่มบานแล้วนะหยองนี่
1: อัลล่ะ
0: เห็นป่ะตอนอยู่1860ไม่นี่อ่ะเขาก็ทรงเป็นในคัมบิอาโซ่นะ
1: อ๋อไอ้ทีมอีกโปยละครังมิวนิกเนี่ยนะ
0: แล้วอ๋อแล้วก็แสดงว่าที่เราเห็นเยอะๆอ่ะมันคือผมทอเว้ย
1: เหรอ
0: เออแล้วคนนี้ออก
1: นี่ไปซ่อม
0: อ่าเนี่ยตอนนี้มีข่าวรู้ว่าเขากำลังจะปลูกผมจริงละ
1: อ๋อ
0: เราก็เลย
1: เราไปปักผมมันนี่ใส่มงใส่หมวกก็ไม่ได้นะ
0: เออใช่เดี๋ยวตายผมตาย
1: เออ
0: เหมือนต้นกล้าไงดำนาแล้วเอ็กดี
1: ครับ
0: เออผมเคยฟังนั่นเอ็กนั่นเอ็กก็เคยไปปลูกแล้วเอ็กบอกโอ้โหทรมานมากมันคันยิบยิบยิบยิบยิบไม่เจ็บนะแต่เวลามันตักใหม่ๆอย่างเง
1: ี้ยเออวิวัฒนาการเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
0: เออสักพักสักพัก
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ทำไงกันให้ผมดกดก
0: ฮะทา
1: เมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นใหม่ๆอยากมีหนวดเนี่ยเอาเนยทาก
0: ีวี
1: อันดอกอันชันบ้างอะไรบ้าง
0: เออม่วงจะเดินม่วงมาเลย
1: ตื่นมาหน้าเป็นโจรลิเกเลย
0: เคยเห็นเขาท้ายเด็ก
1: ข้าพเจ้ามีข้าราชการชั้นพญาบุมีหน้าตาลุกลิก
0: ตื่นมาเป็นสอส
1: อลิเกเลย
0: เป็นสอส
1: อมีท่านจรัญบุตรตาโปนตาเหลือก
0: เออใช่ใช่ผมดูแล้วเนี่ยไอ้ดูจากแนวผมเขาไปปลูกผมเองจริงแหละ
1: เออ
0: เอออ๋อก็ว่าแล้วที่ผมมันตกนี่อ๋อคุณใช้เทคโนโลยีช่วยนี
1: ่ครับผม
0: เออมิสเตอร์เอไ
1: อนี่อยากนึกถึงไอ้มวยที่อังกฤษเมื่อปีแล้วมันมีอยู่คู่นึงเว้ย
0: ครับ
1: มวยเฮฟวีเวทเป็นผิวสีชกกันนะแล้วคนผิวสีก็จะหัวหยิกๆใช่ไหมแล้วก็ตัดสั้นๆกันแล้วก็มีไอ้นักมวยอีกคนนึงก็เป็นมีเขาเรียกอะไรตัดเหมือนคล้ายๆลานบินนะมีผมหยิกๆอยู่ข้างบนหน่อยนึงต่อยไปต่อยมากาวหลุด
0: อ้าว
1: ตอนโดนหมัดขวาโป้งเลยวิกกระจุยฟึด
0: เอาเปิดแค่นี
1: ้วิกเปิดแต่ว่าข้างหลังมันยังติดอยู่ต่อยโป้งทีวิกเปิดที
0: เรียกว่าหมัดหนักมากต่อยสนั่งที่ซาเปิดเลยทีเดียว
1: เอาไปดูผลฟุตบอลกันแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ทีมอังกฤษคู่แรกนี่ก็โอ้โหสเปอร์ไหวไหมเนี่ย
0: โอ้สเปอร์อาจจะยังไหวอยู่แต่เดอร์ไซบี้จะไหวไหมเนี่ยนางกลมหน้าแล้ว
1: แต่สิ่งดีที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือยิงได้แล้ว
0: ยิงทั้งสองลูก
1: ยิงได้แล้ว
0: เออ
1: นะครับแต่ว่าก็โอ้โหโดนหลังจากได้ยิงได้หลังจากโดนไปก่อน3ลูกคาบ้านด้วยนะครับแพ้ซาวิล่าไป2ประตูต่อ3นะครับ
0: ครับ
1: ไอ้มันซัมบี้นี่มา2 3เกมแรกก็ไม่ได้ลงเลยนะเกมนี้ได้ลงก็ยิงเลย
0: ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยทีเดียว
1: มันซัมบี้นี่ถ้าใครจำกันได้นี่ก็เป็นตัวเด่นของสวิตเซอร์แลนด์จากฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็อีก2ลูกก็เป็นนิโคลัสแจ็คสันกับเอมิเลโน่บูเอนเดียส่วนสเปอร์มาได้2ลูกจากคอนเนอร์กัลลาเกอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ชองพอฟานเฮกเกอร
0: ์
1: กัลลาเกอร์นี่บอลถ้วยก็ยิงนี่ว่ะใช่ไหมแพ้ไป 2-3 นะครับ5นัดสเปอร์ได้2แต้มเอง
0: สบายแล้วตอนนี้อยู่ที่19แล้ว
1: นะครับแล้วก็มีไบรตันนะครับโอ้โหนี่ยัดเยียดความปาชัยให้กับอาร์เซนอลได้เป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้ในทุกถ้วยด้วยนะ3-0
0: ใช่ครับเสียเป็นพี่พวกผู้ปิญโยเลยทีเดียว
1: ปาสคาลกรอสชาลาลัมโปสคอสตูลาส
0: ชาลาลาลัมโปส
1: ทำเป็นไอ้นี่แหละมีนักเตะในไทยลีกของอุทัยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครสิ
1: ชื่อชาลาลัมโปสชาลาลัมบูส
0: คนกรีซเหรอ
1: ลูกครึ่งไซปัส
0: โอ้ไซปัสก็ชื่อยากไอ้แพ้กรีซนะ
1: ชาลาลัมโปสชาลาลัมบูส
0: ตั้งให้มันซ้อนกันทำไม
1: ครับส่วนอีกลูกก็เป็นเรียกอะไรนะเบบี้โรดี้อ่ะ
0: เบบี้โรดี
1: ้เชมาอันเดรส
0: โอ้มองเต็มกระบาลเลยเชมาอันเดรส
1: กลาบก็หงายทองเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอาร์เซนอล
0: เป็นเสื้อไบรตันไหมสวยมากเลย
1: แล้วเขาฉลองครบรอบเท่าไหร่นะ
0: 125
1: ปี
0: เออทำไมวะทำไมต้องเป็นเสื้อน้ำเงินล้วน
1: ก็ชุดแรกที่กำเนิดสโมสรมั้งเหมือนตอนนั้นที่แมนยูใส่เตะเจอแมนซิตี้อ่ะแล้วแพ
0: ้โอ้โหแล้วก็ไม่ได้ใส่ออกมันเป็นเสื้อลิมิเต็ดเนาะนะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะโอ้โห
1: เป็นเสื้อลิมิชั่นอีดิเต็ด
0: เออถ้าใครน่าจะ150ปอนด์เท่าไหร่วะ
1: นะ
0: 150ปอนด์
1: 100ปอนด์ก็30,000
0: 3,000
1: ใช่ป่ะเนี่ย
0: 3,000ดิ100ปอนด์
1: 3,000เออ
0: 150 ปอนด์ก็3,000กับอีก1,500ก็4,500เกือบ5,000นะ
1: ครับ

0: แต่โอ้ยถูกกว่าเสื้อเจลีก
1: แต่เออแต่พอถ้าคุณซื้อนี่คุณจะได้พร้อมมันเป็นเซตนะมีผ้าพันคอ
0: ผ้าพันคอดิผ้าพันคอมีแล้ว
1: มีแฟตไดด้วย
0: เอาไปทำอะไรวะหรือ
1: ม
0: ีเขายังใช้กันอยู่แฟตได
1: เออมีเข็มกัดแล้วก็มีสมุดภาพนะฮะเหมาะสำหรับท่านที่เป็นแฟนไบรตันเป็นอย่างยิ่งฮะ
0: แฟตไดที่เขายังใช้กันอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: ใช่เหรอ
1: ไม่เคยดูซีรีส์จีนแล้วตั้งเวลาขโมยข้อมูลตามบริษัทก็ต้องใช้แฟตไดจิ้ม
0: โบราณสร้างด้วย AI นะ
1: โอ้
0: แต่ว่าเวลาขโมยข้อมูลใช้แฟตได
1: เออใช้แฟตได
0: กันดิ
1: อ๋อถ้าเป็นเสื้ออย่างเดียวมัน80ปอนด
0: ์
1: ถ้าคุณจะซื้อเป็นฟูลเซตก็กี่ตัวครับ150
0: ส่วนเอเวอร์ตันนี่ชนะอิปสวิชไป 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ได้จากเจโนแบรี่ตั้งแต่นาที11กองหน้า1เดียวของทีมณเวลานี้ปล่อยไปหมดเลยเหลือกองหน้าอยู่คนเดียว
1: ปล่อยไม่เพื่อให้เจ็บเลย
0: ทีแรกจะไปเอาใครมันจำไม่ได้
1: จะเอานี่ไงโจชัวเซ็กซี
0: ่แล้วก็มีคนนึงอ่ะที่จากโมนาโกอ่ะ
1: ไอ้บาโลกุน
0: น่ะแล้วเขาไม่มาซะงั้น
1: ก็ตอนแรกก็ไปตกลงไอ้บาโลกุนแล้วจะไปเอาไอ้เซ็กซี่นี่หรอมั้งแล้วคือพักสัญญาบาโลกุนไว้พวกจะได้เซ็กซี่ไงปรากฏว่าแมนยูไม่แข่งเซ็กซี่ให้จะกลับไปหาบาโลกุนก่อน
0: แล้วก็ไม่มาแล้วก็ดันปล่อยแล้วก็ดันปล่อยไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: เหลืออยู่คนเดียวเนี่ย
1: ตอนแรกเหมือนไอ้ฟังหมอเอเวอร์ตันบอกว่าเหมือนร่างกายวอลกูมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพอจะกลับไปหาอีกทีเดี๋ยวจะเซ็นละจะเซ็นละกลายเป็นว่าวอลกูไม่ไปละงอน
0: แล้วลิชาริซอนก็ไม่ได้
1: ฮะ
0: ไอ้ลิชาริซอน
1: ลิชาริซอนตกลงเรื่องค่าจ้างไม่ได
0: ้ก็เนี่ยเขาสวยไป
1: เนี่ยก็คือติดล็อกกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะไอ้ดิเชอร์ฟอนนี่ก็ไปไหนไม่ได้
0: เดวินมอยก็บอกอ้าว
1: ไม่มีใช้ไ
0: ม่ได้แต่ว่าผลงานก็ไม่แย่นะยังไม่แพ้ใครนะเอเวอร์ตัน
1: ไม่แย่
0: ชนะ2เสมอ3นะ
1: ในบ้านที่ของดีเลย
0: กลับนิโคสโซ่นะก็เรียกว่าคืนฟอร์มได้ไหมก็ได้อยู่นะ
1: ต้องเรียกว่าเฮาคืนฟอร์ม
0: อ้าว
1: ครับ
0: ชนะหาไว้2-1นะครับโจวีล็อกกับลุยซอนะนาทีที่3ก็นาทีที่7ยิงในหัววันนี่ไงวิซ่าพาจุดโทษไปลูกนะนะครับก็ชนะไป 2-1 ส่วนคู่ปิดท้ายเนี่ยมาแล้วจ้าแฟงแลมพาร์ดได้ประตูแรกของฤดูกาลแล้วก็ชัยชนะนัดแรกไปเลยบุกชนะฟอร์เรสต์ 1-0
1: มานั่งภาคกับน้องชื่ออะไรวะ
0: ใคร
1: เจมส์น้องเจมส์โอ้โหตาปือทั้งคู่หันมองนะเกมสนุกจัดก็ขนาดภาพกล้องจับไปที่แฟนฟอร์เรสต
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะนั่งตาปือแล้วก็หาวแบบโอ้โหเตะกันตะดุก
0: ดีและที่ไม่ได้ดู
1: เ
0: ดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเตรียมตัวนะฮะ
1: อยู่ไอยองทั้งคืนนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้เจมเรดิโออ
1: ๋อเจมเรดิโอ
0: ตั้งแต่4 โมงเย็นต่อด้วย6 โมงต่อด้วยเที่ยงคืนครึ่ง
1: ว่าแล้วดีรีบกลับไปนอนเลยรีบแบบผมกลับแล้วพี่กลับแล้วครับเจมไปเดียว
0: ไปเจอหน้าพี่เลี้ยงข้าวนะเจมนะ
1: อัลบั้มเลยนะเจมไปเดียว
0: นะ
1: เอ๊ะมีเคยมีพี่เจมเรื่องสักเคยออกอัลบั้มเรื่องนี้ไหม
0: จำได้แต่ไซเลนเลิฟ
1: ไซเลนเลิฟไ
0: ปแล้วก็ข้าวมันไก
1: ่โอ้ตึ๊ดไม่แต่แกชอบสปิริตกันนะ
0: ทำไม
1: ขนาดก็บินตกแกยังแบบไม่ลืมคอนเซปต
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะยกสองยุตัดที่ขาดเลยชอบ
0: นั่นก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็อาร์เซนอลโดนยิง3ลูกนี่ลูกได้เสียเลยร่วงมาเลยนะกลายเป็นแมนซิตี้ยังไม่ได้เตะเลยขึ้นจ่าฝูงไปแล้ว
1: สบายตัว
0: แมนซิตี้จะเตะคืนนี้นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลร่วงลงมาแทนเพราะว่าลูกได้เสียในแมนซิตี้ดีกว่าอยู่2ลูก
1: แมนซิตี้เจอซันเดอร์แลนด์ในบ้าน
0: ซิตี้บวก6อาร์เซนอลบวก4
1: ครับ
0: ส่วนไบรตันนี่ขึ้นที่3เลยนะครับ
1: ฮะ
0: 5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1
1: เก่งเหลือเกิน
0: 10แต้มแล้วเบรนท์ฟอร์ดที่4 9แต้มนะครับ
1: ครับ
0: ตัน9แต้มลีดเฮานิวคาสเซิล8แต้มเชลซีก็โดนไปเมื่อคืนวันศุกร์อยู่กลางตารางนะครับ7แต้มเอ๊ะหายไปไหนหมดวะทีมใหญ
1: ่ๆนี่ไงข้างล่างไง29
0: ลิเวอร์พูลอุ้ยแมนยูอยู่ที่13เจอฟูลแลมใช่ไหมคืนนี้4ทุ่มครึ่ง
1: เออเจอบวยเจอบวย
0: ไม่ได้ดูสิอย่างนี้
1: เจอบวยฮะ
0: ติดปุ่นเนสสิผม
1: ผมมานั่งอยู่นี่แหละ4ทุ่มครึ่ง
0: มา
1: อยู่กับอูเล็ก
0: พรุ่งนี้มาอีก
1: มาดิเป็นงั้นก็รับของคุณได้แล้ว
0: โอ้ช่วงนี้นี่อุตลุดไปหมดนะคิวอ้าวลาลิก้าสเปนนะครับมีโอซาซูน่าเสมอลาโยบาเยกาโน่1-1ไอ้นี่ยิงอีกแล้วอ่ะลาโยอ่ะเซลคาเมโลอ่ะ
1: เออตอนนี้มันยิง7ลูกแล้วเนี่ยฤดูกาลนี
0: ้เออยิงไล่ลาฟินยามาติดนะครับแล้วก็บินเบาเสมอลาเบส0-0ออยานซานเซตยิงอยู่โทษไม่เข้าด้วยนะแฟนๆบิลเบาเซ็งกันเป็นแถวเซลต้าถล่มลาซิ่งไป5-0นะครับก็โหดทีเดียวแล้วก็คู่ปิดท้ายเมื่อสักครู
1: ่เดี๋ยวนะอีลาฟินยายิงอีกแล้ว
0: เหรอเออแฮตทริกด้วย
1: 10
0: ลูกเท่าไหร่แล้วเนี่ย11
1: 11แล้วใช่ไหมเ
0: พราะทุกรายการ
1: เออไอ้เฉพาะลาลีก้านี่ก็หลายลูกเลยเดี๋ยวนั้นผมดูตอนดูล่าสุดมัน9อ
0: ่ะแฮตทริกอ๋อล่าสุด9นี่ก็12แล้วดิ
1: เออดูก่อนเดี๋ยวดูสตาร์ท
0: อะไรนะ
1: แต่12ลูก
0: โอ
1: ้โหหนีประธานเป้ผมอีก5ลูกตอนนี
0: ้โหด
1: ๆเรียลามีจะมาก็ยิง7ลูกนะเห็นเงียบๆนะ
0: เออโหบาซ่ามาดีเหลือเกินช่วงต้นซีซั่นนี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ฉีกหนีเรอัลมาดริดไปเป็น6แต้มแต่ว่ามาดริดจะเตะคืนนี้นะครับ
1: ไม่เป็นไรเกมสบายๆเจอแอตเลติโกมาดริด
0: ไปเยือนด้วย PPTV ถ่ายนี่หว่
1: า
0: ใช่ไหม3ทุ่ม
1: ไอ้วันนั้นผมไปดูวัน
0: เล่เร็ว
1: พอดีเลื่อนๆไปใน YouTube เจอวันเล่เจออาเจกคนหนึ่งนั่งพากวันเล่อยู
0: ่ใคร
1: ฮะสิงห
0: ์เอาเขาพากวันเล่
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้เขาพากวันเล่ด้วยคุณไม่เห็นนะ
1: รู้อะไรรู้สิ
0: เขาไปพากวันเล่อยู่ที่โมโนโมโนด้วย
1: แต่เขาของPPTV เขาจะมีนี่ไงเป็นยูทู
0: บ
1: เป็นยายเสีย
0: เลชั่นเลชั่น
1: เออแล้วก็คือก็พากแหละพากออกทีวีแหละแต่มานั่งพากในโต๊ะ
0: เออเหมือนตอนยูโรไง
1: เออก็ดีนะ
0: เหมือนตอนที่ BBTV ถ่ายยูโรเท่าไหร่ล่ะยูโรที่ใครที่แล้วอ่ะที่เขาทางหน้าจอก็ออกไอ้นี่ไปทาง YouTube ก็ออกเป็นรีแอคชั่นไป
1: เรียกว่าทำไรายได้ได้2ช่องทางเลยทีเดียว
0: นั่นแหละ
1: พูดไปใส่หัวไป
0: เหมือนแขกเลยไงนะครับ
1: ครับ
0: กันโชว์สนาอิตาลีนะครับมีโบโลญญาเสมอโตริโน่1-1อูดิเนเซ่แพ้ไกยารี0-1
1: ครับ
0: โรม่าอินเตอร์2-2เออลืมคู่นี้เลยว่ะ
1: โรม่านำ2-0
0: อย่างเดือดมานูโกเน่คนเดียว2ลูกนะ
1: แล้วครึ่งหลังนี่โหอินเตอร์ไล่จิกไง
0: แล้วก็อินเตอร์ลึกไก
1: ่ไล่ฉกยังไล่ฉก
0: ลาตาโรมาร์ติเน่ก็2ลูกงานเดือดใช้ได้เหมือนกัน
1: นี่ไม่ได้ส่วนแค่ประตูนะใบเหลืองก็ฝั่งละ3ใบเท่ากันด้วยนะเรียกว่าสูสีจริง
0: น่าจะมันเนี่ยลืมไปเลยแล้วก็เวเนเซียแพ้ลาซิโอ0-2เนี่ยลาซิโอเนี่ยแรงเงียบๆนะปีนี้นะ
1: มีลานกันแต่เงียบๆมีลาน มีลาน
0: เงียบเงียบมากด้วย
1: เอ้ยยังไม่แพ้ใครเลยเอ้าน
0: ั่นแหละ
1: ลุ้นแชมป์เต็มตัว
0: ตอนนี้โรม่านี่13แต้มเท่ากับอินเตอร์นะครับแล้วก็ลาซิโอ3ทีม5นัด13แต้มเท่ากันเด้ชนะ4เสมอ1
1: กายารีหลุดแล้วนะวันนี้หลุดแล้ว
0: กายารีวันนี้หลุดไปแพ้ได้ชนะเลยวันนี้กายารีชนะ
1: เออหลุดแพ้ไปนัดนึง
0: แพ้ไปเกมนึงชนะ4แพ้1ก็12แต้มโคโมเนี่ย4นัด10แต้มนะครับแล้วถ้าวันนี้ชนะนี่มีโอกาสทาบจ่าฝูง
1: โอ้โหเก่งเล็กเก่งเล็ก
0: ส่วนมิลานนี่ก็4นัด8แต้ม
1: โอ้ถ้าชนะนี่ก็ตามจากฝูง2แต้มนะมิลานน่ะ
0: ครับ
1: เจออะไรเนี่ยมิลานเจอเลเช่ในบ้านโอ้มีชนะก็เรียบร้อยอ่ะ
0: กลางสัปดาห์บอลยุโรปนี่แพ้น่าเกลียด
1: เหมือนคนละทีมเล่นราวกับเป็นคนละทีมเขาไม่เอาคือปกติไอ้บอลถ้วยพวกนี้ยุโรปยุโรปเขาไม่เอาอยู่แล้ว
0: ล่ะ
1: บอลทีมจากอิตาลีเขาไม่เอาทิ้ง
0: ครับ
1: เน้นก็เชื่อเสียงแหลมเลย
0: ปวดหัวกับพี่เขาเหลือเกินบุนเดสลิก้านะครับวันนี้ก็ยิงกันเยอะเหมือนกันนะกัดบักนี่แพ้ไม้ไป 3-4
1: ครับ
0: สินพงนี่คอเกือบเอ้ยไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่สินพงเลยกัดบักกับไม้ใครพากว่าจำไม่ได้ละ
1: เสียงดังออกมา
0: โอ้สินพงพากคู่เบเมนได้คอเกือบแตกกัดบักแพ้ไม้ 3-4 นะครับแฟรงเฟิร์ตเสมอไฟบวก 2-2 ฮัมบวกชนะโคโลน 2-1 เวเดอร์เวเมนชนะอัลส์บวก 3-2 นะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายบิ๊กแมตช์สุดการ์ดแพ้รัตดอร์ทมุนด์ 0-1 มาร์คซิเบเลียนไบเออร์นะครับยิงประตูชัยเสือเหลืองในช่วงครึ่งหลังนาที70
1: ขึ้นเป็นจ่าฝูง
0: ขึ้นจ่าฝูงไปเลย12แต้มเต็ม
1: ครับ
0: ทีมเดียวนะเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด4เกมนะครับสำหรับบอรุเซียดอร์ทมุนด
1: ์ใน
0: ตอนฤดูกาลนี
1: ้ไปเรื่อยๆก็ได้แชมป์แล้วดิ
0: ผมก็จะที่ไหนลีกไหนก็ชนะไปเรื่อยๆก็ได้แชมป์ทั้งนั้นแหละตอนนี้นำมาเยือน2แต้มมาบาเยือนหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหลุดไปเสมอ กมนึงแล้วก็ที่

0: มาแรงก็คือไฟบวกนะครับฤดูกาลนี้แต่วันนี้
1: หลุดแห่งปาจาม
0: วันนี้นี่หลุดเสมอเป็นเกมแรกนะไฟบวกก่อนอันนี้ก็ชนะ3นัดรวด
1: ครับ
0: ส่วนอัลส์บวกนี่วันนี้แพ้ครับแพ้เป็นเกมแรกเหมือนกันก่อนหน้านี้นี่ชนะ2เสมอ1นะครับสำหรับอัลส์บวกเป็น2ทีมที่ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่อย่างเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับส่วนโซนตกชั้นนี่กลัดบักวันนี้ก็แพ้คาบ้านไปอีกเท่ากับว่าแพ้4เกมรวดเป็นทีมเดียวเลยทีมสิงห์หนุ่มนะครับแพ้4เกมรวดเลยแล้วก็อยู่โดนเบอร์ลินมีแต้มเดียวเมื่อวานเพิ่งโดนบาเยิร์นไปเท่าไหร่นะ
1: 7-0เท่านั้น
0: อย่างโหดนะครับนำบวกก็ชนะไปเกมนึงวันนี้แหละชนะไปเกมแรกนะครับหลังจากก่อนนั้นนี่ก็แพ้มา3นัดรวดเหมือนกันก็ชีวิตดีขึ้นเยอะหลุดพ้นโซนแดงไปเลยฮัมบวก
1: ครับ
0: นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปารีสเอฟซีนี่ชนะสตราสบูร์ก 2-1
1: อ
0: ันนี้เลียมโรซิเนียพาทีมชนะทีมเก่าหรือเปล่า
1: ฮะ
0: มีอองเช่นะครับชนะทัวร์ 2-0 เลอมองชนะลอลียง 2-1 ลียงถล่มแลนไป 4-0 นะครับแล้วก็ตูลูสชนะเลอาฟ 3-2 นะฮะออร์แลนด์เอเรเดวิซีนะครับเอดีโอเดนฮากเสมอกัมบูริวาเดน 1-1 สปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมแพ้เฮเรนวีน 0-4 นะครับอาแจกเสมอเอ็กซ์ไซเซอร์ 2-2 แล้วก็วิลเลียมทเวแพ้ฟอร์ตูนาซิตา 0-1 นะครับ
1: ครับ
0: สกอตติชพรีเมียร์ลีกดันดีเฉยๆนี่ชนะมาทเวล 2-1 ฮิเบอร์เนียนเสมออาเบอร์ดีน 1-1 นะครับเซนต์จอห์นสโตนเสมอฟาวเคิร์ก 1-1เซนต์เมเรนแพ้ดันดียูไนเต็ด0-3แล้วก็คีมานอกเสมอฮาร์ต 1-1 ครับลีก้าโปรตุเกสกิวิเซนเต้เสมอมาริติโม 1-1 นาซิองนาวแพ้ฟอร์มาลิกาว0-4อาเวก้าชนะเรียวอาร์ต 1-0 แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนเสมออาโรก้า 2-2 นะครับไปเหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะลิสบอนน่าจะหงายท้องกันเยอะ
1: ครับผม
0: คู่นี้แฟนๆชาวไทยเบลเยียมฟุตบอลเบลเยียมนี่มีโอเอสลูเวนนะครับชนะ RAL ลารูวิเย 2-0 ชาร์ลัวชนะซัคเคอร์บลูส 3-2 นะครับอันเดเลตชนะสุเตเวเลเกม 3-0
1: ครับ
0: แล้วก็ลอมเมลยูไนเต็ดเสมอไมเคเลน 0-0 นะครับเราไปดูเจลีกหน่อยดีกว่าเจลีกแต่ว่าวันนี้นี่แฟนชาวไทยก็เซ็งเซ็งหน่อย
1: ทำไมสิไม่เหลือใครเลยเหรอ
0: ไม่มีใครได้เล่นเลยไม่มีใครมียื้อสักคน
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนไปเจลีกข้ามไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกแป๊บหนึ่งแวะโครุมเบเรดิเอสปอร์นี่แพ้อลัญญาสปอร์ 1-2 นะครับ
1: โ
0: ปรเกลิสปอร์ชนะกาเซนเต็บ 2-0 อิสตันบูลบาซักเซเฮียชนะเกนกาเบลิจี 4-0 นะครับแล้วก็แทปซอนสปอร์ชนะกาลาตาสลาย 4-0 ซาร่าแฮตทริก
1: ดูคนยิงด้วย
0: โอ้โหดจริงเลย
1: ซาร่าแฮตทริกคนหน้าเป็นไงคนหน้า
0: อ่ะกินเจ๊ดิ
1: เยี่ยมเลย
0: ห
1: รือว่าขึ้นมายิงกับเขาสักลูก
0: กาลาตาแทปซอนสปอร์ตอนนี้นี่อยู่ที่5ของตารางนะ
1: ครับ
0: ชนะ3เสมอ1แพ้2ยิง13ประตูมากสุดในลีกตอนนี
1: ้ฮะ
0: นะครับเจลีกถึงยังวะเนี่ยอ้าวมาเอาเจ1ก็แล้วกันนะมีอวิสปาฟุกุโอกะแพ้ซันเฟเช่โรชิมา 0-1 นะครับคาวาซากิฟอนตาเล่เสมอคาชิมาอันเลอร์ 3-3 ชิมิซูเอสพาวส์ชนะเจฟยูไนเต็ดอิชิอาระ 2-1 รัวเรดชนะโตเกียวเวดี้ 3-1 วิวาเรนนางาซากิเสมอเชเรโซโอซาก้า 1-1 นะครับ FC โตเกียวชนะนากอย่าแกมบัสเอท 1-0 ฟากิโนกายามะแพ้เกียวโตเปอร์เปอร์ซังะ1-2 โยโกมามารินอสชนะมิโตะฮอลลีฮอค 2-0
1: ครับ
0: ส่วน J2 นี่วันนี้คอนซาโดเล่ซัปโปโรนี่ทั้งเป่าทั้งเช็คไม่มีชื่อทั้งคู่นะครับแปลกคนหลังๆนี่ชักหลุดหลักจากเป็นตัวจริงเริ่มมาเป็นสำรอง มาเกมนี้ไม่มีชื่อเลย อาจจะเขาเรียกอะไรนะปล่อยให้มาทีมชาติไทยแบบสภาพร่างกายสดๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เขาหวังดีกับทีมชาติเรา
0: ก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยเสมอโอิตะตินิตะไป 1-1 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วนั่งดูไฮไลท์คู่นี้อยู่นะไอประตูของโอิตะตินิตะนี่ขึ้นมาลุ้นลูกมง
1: มันได้ยังไงฮะ
0: นาทีที่6
1: เพื่อ
0: เสมอกันอยู่0ูนย์ตอนนั้น
1: เพื่ออะไร
0: ไม่รู้
1: อันนี้แหนอันนี้ต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากโค้ช
0: โค้ชก็น่าจะสั่งมาแหละผมว่า
1: โอ้
0: นาทีที่หกขึ้นมาเบียดไปแบบแล้วเปิดเตะมุมเข้ามาประตูคอนซาโดเร่ซัปโปโรรับได้ด้วยแล้วก็เตะยาวฟิววิ่งกลับไปทันดีมีของหลังเฝ้าอีกสองคน
1: แสดงว่าตอนซ้อมนี่อาจจะม่งดี
0: เออไม่รู้เหมือนกัน
1: คนเลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละอาวุธลับ
0: ครับ
1: นั่นนายใช่ไหมวากายาชิ
0: งงไปหมดแล้วก็มีฟูจิเอดะ MYFC นะครับเสมอโอมิยะอาดิยาของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาซึ่งไม่มีชื่อเหมือนกันเกมนี้ประเจ็บอยู่
1: แบงค์เจ็บย
0: ัง
1: เจ็บอยู่นะ
0: แล้วก็คู่อื่นอาเบเดกนิงาตะชนะจูบิโลยาตะ 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: มอนเตดิโอยามางาตะแพ้กาเดเลอร์โทยามะ 0-2 สากันโทสึแพ้อิวากิ 1-3
1: ครับ
0: ฉะนั้นเบมาเร่เสมอบอบลิสอากิตะ 1-1 เวนฟาเรโกฟุแพ้โตชิมะวอติสโตคุชิมะวอติส 0-1 นะครับแล้วก็โยมะโยโกฮาม่า FC ชนะอิมาบาริ 2-1 มีทีมจากนาโกย่ามั้งไหมเนี่ยต้องหลบทางให้เอเชียนเกมนะช่วงนี้แล้วก็ยาแกมปัดไงแก
1: มปัด
0: เกมปัดเอ็ดมีการแปดแต่วันนี้ไปเยือนแล้วก็ยาครับเออส่วนบอลไทยนี่แจ้งผลไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเตะกันเยอะงานวันนี้เพราะว่าทีสามก็กลับมาเปิดซีซั่นแล้วโอ้โหเตะกันอุตลุดไปหมดนะครับไทยลีกวันนี้สามคู่นี่มีไทยลีกหนึ่งนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเจอทีเด็ดอเล็กเมอร์มอสเข้าไปทดเจ็บแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด 0-1 แต้มแรกชัยชนะนัดแรกของน้าช่วยมาแล้วนะแล้วลูกประตูชัยนี่แบบหลุดไปครึ่งสนามแล้วประตูออกมาโดนแตะหลบโอ้ประธานท่านโค้ชท่านนี่ถึงกับนั่งเซ็งโดนไงไม่โดนมาโดนทดเจ็บ
1: ออกมาไกลขนาดนั้นหรอ
0: เออหายไรดูออกมาคือมันหลุดเดียวอะ
1: เออ
0: หลุดเดียวนั่นก็ครึ่งสนามนะครับแล้วก็มีปัตตานี FC แพ้พิธีประจวบ FC ไป 0-3 นะตอนภาคนี้พยายามเก็บอาการน่าดูนะ
1: อุ้ยนี่แบบมีเหตุด้วยมีเหตุด้วยมั้ยอันนี
0: ้อ๋อตอนพักครึ่งเออไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกเป็นไม่รู้เดี๋ยวไปรู้เดอะซันเห็นคลิปเมื่อไหร่เดี๋ยวดูข่าวเดอะซันเอาไปลงแง่แง่นะครับโดนรถบดหญ้าทับเฉยเลยดอทเทลเซน
1: เวรแท้ๆดีไม่เป็นอะไรมาก
0: เป็นแผล
1: เออคนกำลังวอร์มเพลิน
0: ๆคือรถบดหญ้าก็จะตอนพักครึ่งก็จะแบบเออบดจะเป็นเรียบอ่ะนะปรากฏว่านักเตะก็เล่นลิงวอร์มเล่นวงกันอยู่ข้างๆแล้วปรากฏบอลมันหลุดออกไปอ่ะเท้าเส้นก็ตามไปเล่นไม่เห็น
1: ฮะ
0: รถบดหญ้ามาพอดีชนตึ้มมาทับขาด้วยนะ
1: ร้องจ๊ากเลยทีเดียว
0: ทับขาขึ้นไปถึงสะโพกอ่ะ
1: ย
0: ังดีว่าคนขับนี่ไหวกระโดดลงมาโหน
1: มายกไม่ให้มันทับ
0: มาโหนไม่ให้มันทับไปเต็ม
1: ๆอ
0: ่ะแต่รถบดหญ้าพวกนี้มันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่หนักมากอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เออแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมีคมเนี่ย
0: มันหนักแค่ล
1: ้อ
0: เออล้อแล้วมันก็เป็นล้อแบบว่าเคยเห็นรถบดหนักเกลือไหมมันประมาณนั้น
1: รถบดหนักเกลือ
0: เออประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยแต่ว่ามันก็เป็นแผลแล้วก็ลุกขึ้นมาขยโยขยเยกอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายเกมนี่เท้าเส้นก็ลงสำรองนะ
1: ครับ
0: ลงช่วงทดเจ็บก็แฟนๆประจวบก็น่าจะเบาใจได้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็ราศีสไลด์อยู่ในเป็ดนี่ก็ เล่นในบ้านนะครับตามตีเสมอลำพูนวอริเออร์ได้1ประตูต่อ1นี่ก็เป็น3คู่ของไทยลีก1นะครับส่วนไทยลีก2วันนี้BYD ซิลไฟลีก2เดี๋ยวก่อนผมกดก่อนไม่ใช่อันนี้เปิดเขาให้มีหนองบัวพิชยะ FC นะครับชนะ PT สตูล FC 4-3คู่นี้นี่มีปัญหากรรมการอีกแล้ว
1: ทำไม
0: ล้ำเป็นเมตร
1: ออกไม่เห็นอีกแล้วเหรอ
0: ไลน์ก็ยืนไม่ตรงไลน์
1: อ
0: ่ะนะครับก็ไม่มี VR ก็สวยไปนะฮะแล้วก็มีนครราชสีมามาได้ FC แพ้ชนะทอนบิล 1-2 เมืองทองยูไนเต็ดนะครับได้นักเตะใหม่เล่นแล้วคึกคัก

0: ชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป 1-0 จากการยิงของสเตลลี่เมมบ้าแล้วก็มีอาจารย์ปาร์คนะพลังการ FC โดนปูม่วงมหาการครับมาสารคาม CCFC ตีเสมอ 1-1 ท้ายเกมนี่อาจารย์ปาร์คนั่งซึมเลยหมดมุกแก้เกมไงไม่รู้นะนั่งขามานั่งสำรองหน้าบู้เลยนะฮะแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับชนะโปลิเทโร FC ไป 2-0 นะครับส่วนที่3ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะเยอะเหลือเกินนะฮะอ่ะนี่ก็คือผลฟุตบอลประมาณนี้นะครับตกหล่นก็ส่ง SMS เข้ามาสอบถามได้นะครับ4689899จ้ะ
1: ครับอ่ะส่วนกีฬาเอเชียนเกมโอเกมด้วยเอเชียนเกมวันที่20นะฮะหรือเอเชียนเกม2026ที่เมืองจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่านะฮะประเทศญี่ปุ่นก็เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ผมไม่ได้ดูเลยพิธีปงพิธีเปิดเป็นไงบ้างไม่รู
1: ้อ๋อพี่ก็หลับเหมือนกัน
0: อ้าว
1: นะฮะก็พิธีเปิดมีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิสซูโฮ
0: อะไรสนามพาโลอะไร
1: พาโลมานะฮะโดยมีนักกีฬาจาก45ชาตินะฮะกว่า 10,000 คนเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬา43ชนิดนะครับชิงชัยรวม469เหรียญทองนะฮะหนึ่งในภาพสำคัญของพิธีเปิดครั้งนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะฮะก็ส่งเรียกว่าเดินนำขบวนพาเลทนะครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงสู่สนามนะครับส่วนผู้อัญเชิญธงชาตินะครับก็เป็นต่อนะฮะ
0: เป็นต่อ
1: ไม่ใช่เป็นต่อนักละครชื่อเล่นคือชื่อต่อเฉลิมชาญ
0: ต่อพี่ต่อ
1: ยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแล้วก็น้องแนนนะทัดดาวนึกแจ้งนะบอลเร็วทีมชาติไทยเองนะครับก็รับหน้าที่นะครับอัญเชิญธงไตรรงค์เข้าสู่พิธีเปิดนะฮะสำหรับธีมของพิธีเปิดครั้งนี้ก็เขาให้ชื่อว่า Harmonic Heartbeat นะฮะโดยมีคุณยูกิฮิโกะซัตสึมิอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นเป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์นะฮะ
0: ครับ
1: ไอแนวคิดอะไรนะ Harmonic Heartbeat เนี่ยเขาบอกว่าสื่อถึงการเชื่อมโยงจิตใจ
0: โอ้โหเชื่อมจิต
1: นะเชื่อมจิตไม่ใช่พูดจิตแล้วนี่เชื่อมจิตคุณจะเชื่อมจิต
0: ข้ามไปดีกว่
1: าสื่อถึงการเชื่อมโยงจิตใจนะฮะและพลังของนักกีฬารวมถึงผู้คนจากทั่วทวีปเอเชียให้มารวมกันและเต้นเป็นจังหวะเดียวกันแล้วก็โดยมิตรภาพและความสามัคคีพอมันเต้นมันเป็นติ้นจังหวะลาบ
0: ไม่บีบี
1: นะก็ถือว่าความหมายดีทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยเริ่มต้นด้วยศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะโบโนเตะอันนี้คือชื่ออ
0: ะไรวะ
1: ชื่อศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตะจากเขตชิโกะเมืองโตโยตะจังหวัดไอจินะฮะออกเสียงเขาผมเคยไปไอจิดิผมไปนอนที่โตโยตะมาโตโยต้านี่แหละนะครับ
0: ก็นาโกย่าไง
1: เออใช่ว่ะกูไปดูแกมปัตเอทมัน
0: ก็สนามโตโยต้าสเตเดียม
1: พี่ก็ว่าแล้วทำไมปราสาทมันคุ้นๆไอ้ปราสาทยอดปาโลมาเนี่ย
0: เอออ
1: ๋ออีฉันเคยเดินเล่นมาแล้วนี
0: ่ก็ที่คุณไปดูที่โตโยต้าสเตเดียมนี่ก็ถ่ายเตะนั่นแหละกันที่นั่น
1: น่ะอ๋อนะก็ว่าละคุณเฉยนะฮะก็ไอศิลปะโบโนเตะที่ไม่ใช่เบนโตะเนี่ยนะฮะ
0: โ
1: อ้
0: กำลังหิว
1: เป็นการผสมผสานกับใช้วุฒิโบราณนะฮะชนิดไม้พลองดาบและง้าวก็ด้วยกัน
0: โอ้กระบี่กระบองบ้านเราม
1: าผสานกับท่าไร่รับของญี่ปุ่นบ้านเราถ้ากระบี่กระบองนี้ต้องดมหนังดีๆนะ
0: ทำไมฮะ
1: ไอหนังตรงที่จับกระบี
0: ่ที่มือ
1: ถ้าเก่าๆนี่ใช้ได้นะกิน
0: อ
1: ่ะหึงเหมือนกันนะหึงเหมือนกันนะกระบี่กระบองเนี่ย
0: ยุคอะไรวะยุคยุบย่อจ้วงชิดอะไรวะ
1: แทง
0: ยุบย่อยุบชิดจ้วงแทงอะไรทั้งอย่าง
1: นั่นแหละ
0: ลืมไปหมดละ
1: ส่วนประธานในพิธีนะครับเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับก็เสด็จมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ประกาศเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกอาทิคริสตี้โควินทรี
0: ต้องมาสิ
1: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็มามีชิกที่ไม่ใช่ชิกเต้ยนะชิกโจอันบินฮามัดอัลทานี
0: อันนี้ประธาน LC คนใหม
1: ่นี่ไงนามสกุลนี้แน่นอนดังแน่นอน
0: กาตาร์อัลทานี
1: นะฮะ แล้วก็จะแข่งกันจริงๆอย่างเป็นทางการนะที่ไม่เป็นทางการที่ซัดกันมาหลายกับเพื่อกีฬาแล้ว
0: คราวนี้นี่เป็นเกมที่เริ่มเร็วมากนะก่อนที่จะเปิด9วัน
1: โอ้ไปภาคมาตั้งแต่วันที่10วันที่9อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็19ถึงกันยาถึง4ตุลานะจะแข่งกันยาวๆไปดีเหมือนกันนะไปภาคช่วงนั้นนะเพราะว่าช่องยังโล่งๆไม่มีกีฬาอื่นแข่งภาคได้ยาวๆช่วงนี้นี่แทรกคิวยากเลย
0: นี่เดี๋ยวบ้าชายจะจริงแล้วนี่วันนี้เล่นรอบรอง
1: ใช่ใช่
0: ไหม
1: จ่ายจริงแล้ว
0: มาลืนเล่นรอบชิง
1: เออ
0: บาสชายจริงแล้ว
1: เออ
0: เพราะว่าสนามบาสก็มีสนามเดียวใช่ไหม
1: เป็นสนามเดียว
0: แล้วก็บาสชายเสร็จต่อบาสหญิงบาสหญิงก็เริ่มไปแล้วนะจริงอ่ะ
1: เริ่มไปแล้วฮะ
0: เมื่อเช้านี่ไทยก็แพ้จีนไปบุญวิทย์เกือบเท่าตัวเท่านั้นเอง
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: โดนไปร้อยกว่าแต้ม
1: แพ้ไป46ต่อแต่เดี๋ยวผมดูก่อน46ต่อ111นะ
0: ก็เกินครึ่งอีก
1: ใช่
0: แต่มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว
1: จะไปสู้ยังไงนะ
0: อันนี้ต้องเข้าใจคือแฟนๆบางทีก็ด่าแบบด่าแบบไม่ดูความเป็นจริงอ่ะ
1: ไอ้ด่าเรื่องนี้ไม่เท่าไหร่มีวันนั้นเพจนึงไอ้เพจเนี้ยไอ้เพจบาสเกตบอลนะ20 Team Mania นะฮะขออนุญาตออกชื่อแล้วกันเขาก็ลงโปรแกรมบาสหญิงทีมชาติไทยนะฮะพบกับจีนนะแล้วก็ลงวันที่19เพราะเขาพลาดไงเขาก็โปรโมทของเขาแหละปรากฏว่ามีคนเข้าไปด่า มัน20ไม่ใช่หรอตกลงเจอใครกันแน่เจออินโดหรือเจอจีนคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับบาสครับไม่ใช่วันเลย โอ้ด่าแบบด่าแบบไม่อ่านอะโอ้โหคนไทยสงสารเจ้าของเพจเลยแบบเฮ้ยเขาก็เขียนอยู่ว่าบาสสเก็ตบอลจริงโอ้โห
0: บางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะ
1: คืออ่านนิดเดียวจริง
0: ผมไปภาคบอลหญิงมา2เกมเงี้ยคือมันแพ้ทั้ง2เกมนะก็เข้าใจได้ว่ามันผลงานไม่ดีแหละ
1: อ
0: ่าฮะแต่แบบโอ้โหไปอ่านแต่ละคอมเมนต์แล้วแบบผมเป็นน้องนักกีฬาผมมาเห็นแล้วแบบโอ้โหผมงงแบบอะไรก็คือกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาระดับแชมป์โลกอ่ะเวียดนามก็แพ้ 8-0 มันมาตรฐานมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: คือเราไปลองเขาเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็แพ้นัดล่าสุดแพ้ไต้หวันนี่ก็คือมันก็แพ้ชนะกันได้เราก็ไม่ใช่เรียกว่าขี่เขาอะมันก็ผัดแพ้ผัดชนะกัน
1: ใช่
0: แล้วด่าแบบโอ้โหแล้วบางคนนี่ด่าถึงขนาดว่าไปด่าถึงเพศสภาพน้องๆมันอะไม่เกี่ยวเลยบางทีก็แบบโอ้ก็คือไอ้ผมก็ภาคใช่ไห
1: ม
0: ก็พยายามแบบเช็คงานเองเข้าไปดูให้ลงให้ไลค์แล้วก็ดันเผลอไปอ่านโอ้ปวดหัว
1: บันทอนจิตใจนะดู
0: มันไม่ช่วยกันก็อยู่เฉยๆบางทีบางที
1: แล้วเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจนักกีฬานะ
0: ครับ
1: เห็นชัดเลยคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขายอมรับเลยขนาดโค้ชด้วน
0: อ
1: ่ะโค้ชด้วนก็ยังตอนแกประกาศเลิกกลุ่มแกยังพูดถึงเรื่องนี้เลยนะบอกว่า
0: พิยะไม่เอาเลยบอกโค้ชคีย์บอร์ดทั้งหลายนะผมไปแล้วนะผมไม่อยู่ให้พวกคุณไอ้นี่
1: ไม่ใช่โค้ชด้วนพิยะนะโค้ชยะ
0: โค้ชยะก็นั่นแหละครับมันคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเราก็อยู่เฉยๆก็ได้นะวิพากษ์วิจารณ์กระด่าเนี่ยมันคนละเรื่องกัน
1: นะเนี่ย
0: คือผมว่าวิพากษ์วิจารณ์น่ะดี
1: มันยังมีเหตุผล
0: แต่กระด่าเนี่ยไม่มีราคาน
1: ี่ใช่ไหมว่าไม่มีราคา
0: ไม่มีราคามาถึงด่าเอามันอย่างเดียวเนี่ยไม่มีราคา
1: ก็เหมือนไอ้นี่ไงอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเขาลงโปรแกรมบัตรไม่อยากว่าลุงผิด
0: ดูตามาตาเหลือ
1: ไม่ใช่แค่วันเล
0: ่ครับอ้าวกลับไปที่พิธีเปิดมูยอะไรให้มันจุดกระเพิงก็จุดกันยังไงเนี่ย
1: เขาใช้นี่ไง
0: คู่พ่อลูกใช่ไหม
1: ใช่คู่พ่อลูกที่เป็นนักกีฬาทุ่มน้ำหนัก
0: ขวางคอหรือทุ่มหนัก
1: ทุ่มน้ำหนัก
0: ทุ่มหนักใช่ไหม
1: หรือขวางคอนขวางคอนไหม
0: ขวางคอนขวางคอน
1: คุณลูกเนี่ยเป็นแชมป์โอลิมปิก
0: ส่วนพ่อเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียนเกม
1: ใช่กี่สมัยนะ4หรือ5สมัยนะ
0: ห้าสมัย
1: รู้ว่ามันได้ที่กรุงเทพมา2ครั้ง
0: ใช
1: ่คุณพ่อได้80นะ
0: แต่ดูยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
1: ใช่นะก็ถือว่าก็แปลกใหม่ดี
0: คุณพ่อเนี่ย80ปีคุณชิเกโนบุมูโร
1: ฟูชิตาลินิฮาเลยนะ
0: โชกุบุสึก็เจ้าของเหรียญทองคว้างคอในเช่นเกม5สมัยมากับคุณโคจิมูโรฟูชิลูกนี่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม1สมัยและเอเชียนเกม2สมัยคว้างคอนเหมือนกัน
1: คว้างคอนนี่ไม่ใช่คอนตอกตะปู
0: ไม่ใช่
1: คว้างคอนอะไร

0: ทัน
1: เอออันตรายนะพุงแหลนควางฉัก
0: ขลาบ
1: ตุ่มน้ำหนักควางค้อนเนี่ยโอ
0: ้เอ๊ะผมนี่รออยากเห็นไฮไลท์ยังหาไม่เจอเลยไอ้พิกโตแกรมนี่เขามีอะไรเกี่ยวกับในพิธีเปิดไหมพอตอนโอลิมปิกนี่ผมประทับใจมากเลยนะไอ้พิกโตแกรมเขาไอ้ที่รูปเป็นรูปสัญลักษณ์กีฬาชนิดต่างๆ
1: ที่มีคนมาแสดงใช่ไหม
0: เออคราวนี้ไม่รู้เป็นไงก็บอกว่าผมไม่อ่านมาบอกพิกโตแกรมนี่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นคนคิดค้น
1: ฮะ
0: ครั้งแรกก็คือโอลิมปิกปี64แหละที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพอ่ะคือก็บอกว่าตอนนั้นญี่ปุ่นนะเขาเพิ่งเปิดประเทศแล้วเหมือนกับว่ายังสื่อสารด้วยยังไม่ได้คือยังไม่ได้แบบภาษาอังกฤษยังสื่อสารไม่ได้แบบว่า 100% อะไรเงี้ยก็อยากจะแบบว่าใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารมากกว่าภาษาที่ว่ามันยังไม่แบบยังไม่เชี่ยวชาญอะไรงี้แต่ก็ใช้เนี่ยคิดคนพิกโตแกรมขึ้นมานะครับ
1: จริงๆเราก็วาดพิกโตแกรมเล่นมาตั้งแต่เด็กกันนะ
0: คืออะไร
1: เวลาเราวาดรูปคนใช่ไหมวงกลมเป็นเส้นๆนั่นนะพิกโตแกรม
0: แล้วก็ตัวกับแขนขาเป็นเส้นๆหัววงกลมเออนะฮะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็เป็นพิธีเปิด
1: เ
0: ปิดฉากขึ้นมาเรียบร้อย
1: ใช่นอกนี้ก็มีกีฬาแข่งแล้วนะในวันพิธีเปิดนี่แหละของเรานี่ก็เป็นเทคบอลไงเทคบอล
0: ก็ชิงทั้ง3ประเภทที่เตะอยู
1: ่
0: ในประเภทคู่ทั้งหมดชายคู่หญิงคู่ผสม
1: ก็เป็นรอบตัดเชือกนะฮะในการแข่งเมื่อวานในประเภทหญิงคู่นะครับก็คือสุภวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กัน
0: กันตะพ
1: งนะฮะ
0: มีแชมป์โลก3สมัยนะ
1: ก็เอาชนะคู่ของกัมพูชาไป2-0เซตนะครับ12-5 12-4ขณะที่ประเภทคู่ผสมนะฮะสุภวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญนะครับก็ชนะคู่เวียดนามไป2เซตรวดเหมือนกัน12-8 12-5และประเภทชายคู่นะฮะสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเสียงอาจจะเลี้ยงนะฮะเอาชนะคู่ของอิรักไป2-0เซตเช่นกัน12-3และ12-11ก็อย่างที่คุณหยองเรียนว่าเข้าชิงครบทั้ง3รายการที่ส่งเข้าแข่งขันนะ
0: เดี๋ยวมีเดียวคู่3อีเวนต์เนี่ยคู่เนี่ยชิงหมด
1: ชิงวันนี้เนาะ
0: วันนี้
1: ซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะได้ทองหมดเหมือนกัน
0: น่าจะเป็นเหรียญแรกนี่น่าจะเป็นหญิงคู่นะซึ่งทัวร์ด้วยเหรียญนี้เพราะว่านี่ระดับแชมป์โลก3สมัยคือตาทิพย์กับสุภวดี
1: ใครเป็นต้นกำเนิดเทคบอลในยุโรปใช่ไหม
0: ยุโรป
1: เ
0: หมือนพวกโปรตุเกสอะไรมั้ง
1: แล้วกัน
0: คือมันเป็นกิจกรรมสันทนาการในแคมป์ฟุตบอลของหลายๆสโมสรมันจะมีโต๊ะอย่างนี้แหละแล้วก็มันก็เล่นกันในแบบว่าผ่อนคลายอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่งจะมาก็เรียกอะไรยกระดับให้เป็นกีฬาแข่งขันจริงจังเนี่ยไม่เกิน10กว่าปีนี่เองมั้ง
1: กลายมาเป็นว่าเข้าทางเรานะพวกเราเก่งตะก้อมีลูกฟาดลูกอะไร
0: แล้วเขาห้ามใช้แล้วนะกติกาใหม
1: ่เอ้าทำไมสู้ไม่ได้ก็ไม่ให้ใช้แล้ว
0: ห้ามใช้
1: ก็ทำไมเป็นอย่างนี้กันล่ะโอ้แต่ถ้าฟาดได้ก็สู้ไม่ไหวจริงๆนะ
0: จริง
1: โกง
0: กระโดดฟาต้มกันเด้งมาดูนรับไง
1: แต่ก็ยังเก่งใช
0: ่
1: ไห
0: มนี่แหละ
1: ฟาดไม่ได้ยังเก่งอยู
0: ่ก็ถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกสำหรับเทคบอลบ้านเรา
1: แล้วอย่างนี้ไงเวลาทำแต้มต้องควิดเอาเงี้ยแบบเตะเอาเงี้ย
0: เหมือนปิงปองอ่ะก็จะเด้งโต๊ะได้ทีนึง
1: ก็เห็นเวลานักฟุตบอลเขานักฟุตบอลสโมสรต่างเวลาซ้อมก็เล่นเทคบอลนี่แหละ
0: เด้งโต๊ะได้ทีนึงแล้วก็ตั้งได้3ทีเหมือนวอลเลย์อ่ะหนึ่งสองแล้วก็ข้ามใช่ไหมพรุ่งนี้รอบชิงนี
1: ่
0: อะไรนะว่าอะไรนะ
1: ไม่มีอะไร
0: พรุ่งนี้รอบชิงหญิงคู่เป็นเหรียญแรกนะครับเริ่มบ่ายสองนะบ่ายสองส่วนคู่ผสมนี่ชิงตอนบ่าย3:10
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดด้วยชายคู่นะครับชิงตอนบ่าย3:40
1: ก็รับชมได้หลายช่องทางนะมี T Sport 7
0: มากมายกับกอง
1: แล้วก็ทาง AS เลย
0: โอ้พรุ่งนี้นี่โปรแกรมนักกีฬาไทยนี่บานเบอร์เยอะแยะเลยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนะมันเริ่มด้วยอะไรล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่7:00 นเป็นเซปักตะก้อนะฮะทีมชายรอบแบ่งกลุ่มไทยจะพบกับ เกาหลีใต้นะครับก็
0: เสปักตะจ้อ
1: ตะจ้อนะฮะแล้วก็คือจำหน่ายสดได้ทาง NBT กับ AS Play นะฮะ
0: ครับ
1: จากนั้น 8:00 น.พลาดไม่ได้นะฮะ
0: พลาดไปแล้วล่ะนอน
1: อุ๊ยวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียนะฮะแต่จะสดทาง

0: PTV HD 36แล้วก็ AS Play จากนั้นก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันฮะเพราะเวลาเที่ยงนะฮะจะไปก็ทีมชุดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนะฮะไทยพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นมี T Sport 7กับ AS Play ถ่ายทอดนะครับแล้วก็อย่างทีมหยองเรียนก็เป็นไป2นะเป็นเทคบอลรอบชิงชนะเลิศไทยลุ้น3เหรียญทองนะอันนี้เป็นไฮไลท์ของเรานะ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับวอลเลย์บอลนะฮะ
1: ต้องไปนะครับต้องไป
0: ต้องไป
1: คือเวลาไปทัวร์นาเมนต์เงี้ยเหรียญแรกนี่นักข่าวต้องไป
0: เออผมรู
1: ้ไม่รู้ว่ากีฬาอะไรก็ไม่รู้แหละ
0: เออแล้วจะชัวร์ด้วย
1: เออต้องไปเอารูปก่อน
0: ค่อนข้างชัวร์ด้วยนะฮะก็ถ่ายทอดสด3ช่องทางนะครับทาง T-Sport 7ช่องวันแล้วก็ AS Play แล้วก็ใบ2ฟุตบอลชายรอบเป็นกลุ่ม A ฮะฮ่องกงพบทีมชาติไทยถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play นะฮะ
1: นี่เป็นไฮไลท์นะสำหรับนักกีฬาไทยนอกจากนั้นนี่ยังมีอัตกรนี่พูดไปแล้วใช่ไหมท
0: ี
1: มชุดชายทีมชุดหญิง
0: จะ
1: มียิงปืนรอบคัดเลือกอัดลมหญิง10เมตร
0: ยิงปืนอัดลมนี่ก็ข้างๆก็วางโคกซีโร่ไปยิงปืนอัดลม
1: เออเออชื่อยี่ห้อเขาด้วย
0: ไม่มีใช่ไหมเออเดี๋ยวออกเดี๋ยวมี
1: อัดลมไงยิงปืนเสียงดังปูด
0: ยิงไปเลยไป
1: แล้วก็มีว่ายน้ำก็มีพรุ่งนี้เริ่มแล้วรอบคัดเลือกเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีน้องสกายเริ่มแข่งตั้งแต่8โมงเดี๋ยวผสม200เมตรรอบคัดเลือ กสกายกิ่งพยม
0: ลูกของคุณเกต
1: ลูกเกตลูกชายพี่ลูกเกตแล้วก็มีโปโลน้ำหญิงนี่เจอญี่ปุ่นนะครับตอนเที่ยงครึ่งมีฮอกกี้นี่5โมงเย็นเจอปากีวอลเล่อันนี้พูดไปแล้ว มีปัญจกีฬาสมัยใหม่รอบชิงนะภูริศโยเฮือง
0: ปัญจกีฬาเล่นอะไรบ้างอ่ะ
1: มียิงปืนขี่ม้ากีตาร
0: ์
1: อะไรอีก2 อย่างว่าจำไม่ได้ละ
0: เหมือนจำลองการต่อสู้มาบ้างเนี่ยนะปัญจกีฬานะฮะ
1: ปัญจกีฬาน
0: ิยาจามะ
1: สมัยใหม่ใช่ไม่ใช
0: ่
1: มันปัญจศีลานิยาจามะมีฟันดาบว่ายน้ำขี่ม้าเลเซอร์รันวิ่งก็ยิงปืนไปด้วย
0: อ๋อนั่นเขาเรียกเลเซอร์รัน
1: เออเลเซอร์รัน
0: โอ้นี่มัน
1: ห้าอย่าง
0: ฝึกจรยุทธ์ชัด
1: ๆเออห้าอย่างห้าชนิดกีฬาน
0: ี่คุณเป็นแชมป์ไม่พวกรายการพวกนี้คุณได้เป็นนักรบได้เลย
1: เออมารวมกันได้ยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันก็ช่างคิดช่างอะไรกันนะแล้วก็มีวูซูยุทธลีลาม วยยาวบุคคลชาย
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เล่นไงไม่รู้มวยยาว
0: คือต่อยกันนานเงี้ย
1: คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเริ่มกันเจ็ดโมงคุณวีรชัด
0: มวยยาว
1: คุณสวัสดิ์มงคลเนี่ยบูซูก็มีพรุ่งนี้มีทั้งรอบคัดเลือกมีรอบชิงด้วยนะมีบูซูลีลาไทเก็กรอบชิงนี่เที่ยงครึ่งแล้วก็มีเดี๋ยวมีอะไรกว่าหมดยังเนี่ยไตรกีฬาก็มีไตรกีฬาชายหญิงนะครับเทเบิลเทนนิสก็เริ่มแล้วพรุ่งนี้ทีมหญิงนี่เจอฮ่องกงนะฮะนัดแรกนี่เจอกาตาร์ตอน8โมงเช้าแล้วก็นัด2เจอฮ่องกงตอนบ่าย2แล้วก็ทีมชายนี่เจอฮ่องกงตอน16:30 น
0: ครับ
1: มีคาราเต้ท่ารำนี่ก็น้องน้ำผึ้งมนชิชาตั้งแต่8โมงเช้าทีเดียวเชียวเล่นรอบแรก
0: ถึงมารำแต่เช้าเลยลูก
1: ส่วนประเภทต่อสู้นี่ก็โอ้มีหลากหลายรุ่นว่ากันไปมีปัญจกีฬานี่ไปแล้วน่าจะครบแล้วมั้ง
0: ครับ
1: โปรแกรมนักกีฬาไทยพรุ่งนี้เนี่ยนะ
0: อ
1: ู้เยอะแยะไปหมดเข้าช่วงทัวร์นาเมนต์นี่ก็เริ่มมึนแล้วเพราะว่าเยอะจริง
0: เมื่อกี้อะไรนะที่หยองบอกมวยยาว
1: เออไม่รู้เขาเขียนมาเนี่ยบูซู
0: มันเหรอเราเข้าไม่ถึง
1: มันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราแปลลองบ็อกซิ่งไม่น่าใช่
0: เพราะลองเซิร์ฟภาษาไทยดูไม่มีAI บอกว่ามวยยาวจะหมายถึงมวยที่ช่วงชกยาวมวยยาวอันนั้นไงอันนั้น
1: ประมาณนั้นแหละนะครับนะก็ติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมเมื่อคืนนี้นี่กีทาก็เพิ่งบินไปนะนะครับเพิ่งออกเดินทางไปเมื่อคืนนี่เองนำทัพไปโดยบิวภูริพลฝ่ายหญิงก็ช่วงนี้ก็เป็นน้องเบลแล้วที่ขึ้นมาเป็นกระบี่มือหนึ่งในระยะสั้นแซงเจนานผมไปแล้ว
0: ครับ
1: จิรพัฒน์ขานอนตานะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของ ตอนในประเภทหญิงละก็บินไปแล้วนะครับเกียร์ทาเมื่อคืนนี้ก็ติดตามเชียร์กันก็แล้วกันนะครับซัดกันไปจนถึงนู่นวันที่4
0: เชียร์ก็เชียร์ไปแล้วกัน
1: เชียร์ไปแล้ว
0: เชียร์ก็เชียร์เชียร์ไปเถอะ
1: ง่วงไปหมดนะครับอ่ะช่วงนี้ตีห้านะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรายการอะไรนะ
0: รอบโลกกีฬาร
1: อบโลกกีฬาครับ Soccer Live
2: Reportรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Soccer Live Report

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะครับนินเอ้ยรอบโลกกีฬา
1: ครับ
0: นะ
1: ตอนนี้สับสนไปหมดเลยเป็นความจริงเกินเข้ารายการ
0: เฮ้ยพูดดิ
1: ไม่รู้รายการอะไรเป็นรายการอะไรฮะช่วงนี้ฮะเหมือนเป็นรายการเดียวกันไปแล้วนะ
0: ครับผมหัวเราะแห่ๆเลยวิลิปลาฟ
1: อันนี้ไม่เท่าไหร่นะต้องช่วงบอลโลก
0: ทำไม
1: อันนั้นน่ะงงจริงเพราะทั้งรายการมีอยู่รายการเดียวเอ้ยทั้งสถานีมีอยู่รายการเดียวสุกไลฟ์
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มีผมฟังขอเพลงนี้เข้ามาเพลงไม่เคยของลุงเขียวคาราบาวน่าจะเป็นเพลงไม่คุ้นที่สุดก็คุ้นเป็นอันดับ2ของลุงเขียวอะแต่ถ้าคุ้นสุดนี่ก็น่าจะชื่อเพลงอะไรวะฟ้าในคืนฝนฉ่ำคงนึกคำต่อคำสัญญา
1: คำสัญญาหน้าฝน
0: เออใช่เหรอ
1: ใช่ไหมเพลงนี้ไหม
0: ฝนเคยสมน้ำหน้า
1: คืนฝนฉ่ำเ
0: ออก็บางครั้งแสดงใจ
1: สัญญาหน้าฝน
0: เออสัญญาหน้าฝนแต่เพลงนั้นพี่แอดเขียนนี
1: ่โอ้ยพี่เขียวยังหล่อเลยตอนนั้นเนี่ยหนุ่มๆร้อง
0: พี่เขียวนี่เป็นสมาชิกคาราบาวออริจินอลไลน์อัพที
1: ่
0: ออกไปคนแรกเลยนะ
1: อืม
0: แต่ว่าพี่เกียวนี่เป็นก็เรียกอะไรนะออริจินอลฟาวเดอร์เลยนะคือผู้ก่อตั้งร่วมกับพี่แอดเพราะไปเรียนฟิลิปปินส์ด้วยกัน
1: อืม
0: อืมไปเจออนุสาวรีย์ควายนี่เป็นที่มาครับว่าคาราบาวด้วยกันนี่แหละ
1: อ
0: ่าครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาก็เลยเปิดให้สักหน่อยหนึ่ง
1: พี่เขียวนี่ลูกสาวสวยนะ
0: จ้ะ
1: น้องกี่ไงแต่ก่อนเนี่ยอยู่วงนี้สะให้เธอไปพักกันสักก่อนบุกมาค่ายโดโจ
0: เออคุณแ
1: ฮเบเกอรี่บีบมือไงบีบมือ
0: บีบ
1: เพลงดังก็บีบมือ
0: จะไปพูดบีบ เออส่วนพี่จอนนี่ก็แบ่งๆไงไปแล้วกันนะพี่นะขออนุญาตเพราะว่ามีพี่คนก็ขอมาก่อนครับฉายาบอมหยองบ้องดีไหมฮะ
1: บ้องเลยแหมถ้าทางจะเยิ้มดีเดียว
0: เอาให้คล้องจองไงหายคล้องจองเห็นข่าวทาวเส้นโดนรถตะย่าทับในสนามกำลังวอร์มนี่สยองมากๆหลีกอื่นเคยมีไหมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าคือปกติเวลาผมเข้าไปดูบอลในสนามบ่อยเนี่ยปกติเวลาพักครึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้ามีนักบอลวอร์มอยู่ในสนามนี่เขาก็จะเอาผู้เจ้าหน้าที่ลงไปเดินไปซ่อมทีละจุดเอาไทเดนลงไป
1: ไอ้สามง่ามอ่ะจิ้มหญ้า
0: จิ้มจึ๊กแล้วก็ทีเท้าเหยียบ
1: ๆแล้วก็จิ้มเท้าตัวเองตอนจังหวะเหยียบ
0: แต่ว่าถ้าไม่มีนักบอลวอร์มนี่หลายบางสนามเขาก็เอารถลงไป
1: อ
0: ย่างผมเคยไปดูบุรีรัมย์นี่รถบดหญ้าเขาดิกูคันอย่างกับสิบล้อเบลอเลยสองคันนะวิ่งไปแล้วก็จะลดน้ำตอนพักครึ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แต่ว่าของที่ตินสุรานนท์นี่ก็เป็นรถบดหญ้าคันเล็กๆแต่ว่าคือไอ้ตรงล้อหน้ามันเนี่ยก็คือตัวรถมันไม่หนักแต่ล้อมันก็ต้องหนักมีน้ำหนักพอสมควรเพื่อที่จะบดหญ้ามันเรียบถูกไหมล่
1: ะ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกก็ใครเคยขับรถผ่านเส้นพระราม2มันจะมีรถบดเกลือประมาณนั้น
1: นะเกลือ
0: ปรากฏว่านักบอลประจวบเขาก็เล่นเหมือนเล่นลิงเล่นๆกันอยู่อะยืดเส้นยืดสายตั้งวงเล่นกันอยู่ไอ้ดอทเท้าเส้นคือบอลมันทะลักออกไปแล้วแกก็ต้องตามไปเก็บแกแล้วไม่เห็นไงรถหมางหลังพอวิ่งไปถึงบอลปั๊บผ่านมาจ้าเอทับขาลามขึ้นตะโพก
1: โอ้โห
0: ก็ต้องเขียนคลิปแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: เห็นคนมารุมกันใหญ่ช่วยกันยกรถ
0: ก็อย่างที่บอกว่าไอ้น้องคนขับมันก็น้องหวังไม่รู้นะ
1: ก็คือมันหลบไม่ทันหรอกเพราะแอนดรอยเขามาตัดหน้าพอดีไงรถกำลังวิ่งไง
0: แต่จริงๆก็ไม่ควรไปแถวนั้น
1: ใช่
0: มันไม่ควรไปแถวนั้นแต่ยังดีสติดีนี่แบบพอทับปั๊บนี่แกลงมาโหนมาให้แบบทับหนักแล้วก็โอ้วิ่งกรูงเข้าไปดึงออกมาถาวเส้นนี่ลุกขึ้นมาก็เดินกระเพกกระเพกแกก็คงตกใจเหมือนกันอ่ะ
1: โอ้เว้ยโหโหแล้วคือทับบริเวณสะโพกอ่ะ
0: ทับรูดจังกระขาขึ้นไปสะโพกเลยนะครับแล้วก็เป็นแผล
1: นึกว่าเมื่อยมั้ง
0: ตอนผมพากอยู่ผมก็เอ๊ะไม่เอาทับเส้นลงเลยพี่เตี้ย จนกระทั่งทดเจ็บนาทีที่2ที่3อ่ะถึงเอาทอเส้นลงมา
1: ครับ
0: เพิ่งมารู้สาเหตุนะครับ
1: ลูกสาวไปหนีไปอยู่ใกล้ๆทะเลเจอรถบดแต่ก็มีที่ต้นขามีแผลอยู่
0: มีแผลมีแผล
1: จะดูยังโอเคนะ
0: อันนี้บอกว่าหวัดดีพี่หยองพี่บอมครับผีเรายังไงไหวปะอย่างน้อยก็ไม่คาบ้านละ
1: อย่างยังไงก็อย่าให้แพ้แล้วกันฮะ
0: พี่บอยไข่เค็มนี่มองโลกในแง่ดีนะอย่างน้อยก็ไม่คาบ้าน
1: ใช่ถึงแพ้ก็แพ้นอกบ้าน
0: เพราะว่าเป็นเกมเยือน
1: แต่จะแพ้บวยนะหนักเหมือนกันนะหนักไม่แพ้คาบ้าน
0: พี่โจมอริสันบอกฟังพี่เขียวให้สัมภาษณ์บอกว่าพี่แอดเนี่ยอัจฉริยะเขียนได้ยังไงใช้คำว่ากลัวแมวมันจะมาขโมยในเพลงรัก
1: น่ารักดีนะเพลงในเรื่องนี
0: ้พี่เขียวบอกว่าฟังแล้วรู้เลยว่าดังแน
1: ่
0: จากพี่โจมอริสัน
1: น่าจะคล้ายๆตอนที่พี่หมูเขียนเพลงผีแมวฟังก็รู้ว่าดังแน
0: ่บอกเทคบอลนี่ต้นกำเนิดที่ต้นกำเนิดที่ฮังการีครับอ๋อเหรอ
1: ก็อยู่ตร
0: งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าที่ไหนนะครับเด็กหงเล่นเก่งอยู่คนหนึ่งก็คือสปอสไล
1: เป็นคนฮังการีอันนี้นี่ก็เก่งดิไอ้เคอร์เคสอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ฮังการีเนี่ยแต่สปอสไลน่าจะเก่งแหละว่าทักษะเขาแน่นขนาดนี
0: ้ครับมีถามว่าบางเจ๋งไปญี่ปุ่นก่อติดซีเกมหรือเปล่าครับวิเคราะห์คำถามนี้คือผิดทุกอย่างเลยนะ
1: ทำไมฮะ
0: บางเจ๋งหนึ่งคือไม่ได้ไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: สองคือญี่ปุ่นไม่ได้จัดซีเกม
1: ญี่ปุ่นจัดซีเกมนี่ต้องเป็นเจ้าซีเกมแน่นอน
0: ก็ไม่ได้ร่วมแข่งด้วย
1: เอ้แต่ญี่ปุ่นมาแข่งซีเกมก็อาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะได้ตำแหน่งที่2ที่3เจอกีฬาแถวนี้เข้าไปก็อาจจะงงเหมือนกันนะ
0: แต่ญี่ปุ่นคราวนี้นี่โอ้โหผิดฟอร์มมากเลยนะ
1: ฮะ
0: ผิดฟอร์มในการจัดเป็นเจ้าภาพมากเลย
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าก็ผมว่ามันก็คือด้วยความคาดหวังที่มันเป็นญี่ปุ่นแหละผมว่านะแต่จริงๆอ่ะผมว่าไอ้เรื่องปัญหาเงี้ยถ้าเป็นซีเกมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผมเคยไปนักกีฬารอรถชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเรื่องธรรมดาเจอทุกแทบทุกทัวร์นาเมนต
1: ์ไอ้เนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องจัดการสถานที่อะไรไม่เท่าไหร่แต่เรื่องอาหารนี่น่าเกลียดเห็นไหมไอ้ปริมาณอาหาร
0: ที่เข
1: า
0: เสิร์ฟที่เทคบอลน่ะเหร
1: ออันนั้นน้อย
0: อันนั้นมันก็สนามเดียวนะแต่สนามอื่นไม่รู้เป็นไงไง
1: แต่มันให้น้อยแบบโอ้โหบางคนบอกคนญี่ปุ่นด้วยกันเห็นยังร้องโอ๊กอ่ะนี่มันให้นักกีฬา
0: เขา
1: ไปทำอะไร
0: เขามาเปรียบเทียบไงแต่อันนั้นน่ะ
1: อ
0: ันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนบุฟเฟ่ที่มีคนตักให้ใช่ไหมไปถึงเขาก็ให้เลือกเอาอันนี้เลยอันนี้เอาข้าวหรือเอาเส้นเขาก็ตักให้ตามปริมาณที่เขาได้รับลิฟต์มาแหละ
1: ไม่แน่ใจว่าเบิ้ลได้ไหมน่าจะได
0: ้ตอนหลังเขาบอกว่าเบิ้ลได้แล้ว
1: อ๋อตอนนั้นยังไม่ได
0: ้ตอนหลังเขาก็แก้ไขบอกกินได้เต็มที่เติมได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะ
1: ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าไอ้วันแรกอาจจะกะปริมาณไม่ถูก
0: คือมันเริ่มเพิ่งเริ่มอ่ะแล้วนาโกย่าก็ไม่ผมว่าก็ถึงจะเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: อันดับ3ของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่เคยจัดมหกรรมกีฬาในสเกลนี้อาจจะกะแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลกลางที่เข้าไปดูแลด้วยนะ
1: เขาให้ก็ให้บริหารจัดการกัน
0: คือรัฐบาลกลางมีงบมาให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใครไปบิดมานาโกย่าไปบิดมาก็รับผิดชอบดูแลจัดการเองแล้วก็ ไอ้คนที่มันเคยมีประสบการณ์จัดงานพวกนี้ เขาบอกส่วนใหญ่มันอยู่โตเกียวแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของนาโกย่า
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาบริหารจัดการส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องนี
1: ้
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่พักเนี่ยถ้าที่ในที่พักโรงแรมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะโรงแรมเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
1: ้ใครได้พักโรงแรมก็ชมนักกีฬา
0: ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าบนเรือเนี่ยเขาบอกว่า มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องจำนวนเตียงไม่พอนะแม้ว่านักกีฬาจำนวนนักกีฬาจะเพิ่มจาก 15,000 เป็น 17,000 ก็ตามเขาบอกมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องจำนวนเตียงไม่พอแต่เป็นปัญหาในเรื่องการจัดความจัดห้องให้มันเหมาะสมอ่ะ สมมตินักกีฬาชุดนี้10คน5 มี5ห้องห้องละ2เตียงนี่ถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดในเรื่องของอ่ะนักกีฬาชายนักกีฬาหญิงมันต้องแยก
1: มาได้ปนกันไงบางท
0: ีคือจำนวนเตียงอ่ะมันพ
1: อ
0: แต่ว่ามันพอจับจัดหมู่แยกอะไรงี้แล้วเนี่ย มันกักไปกักมานึกออกไหมเออมันทำให้บางทีมันก็ไม่มีเรื่องของที่พักมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็ไอ้ที่เราเป็นปัญหากับเรานี่ก็คือชื่อหายไปเลย
1: คือลืมเหมือนลืมใส่ไว้
0: เขาบอกเอเจนซี่เขาไม่ได้ทำเอกสารไม่ได้ส่งเอกสารไปแล้วก็ชื่อมันหายไปทั้งทีมอะไรเงี้ยเออแต่เขาแก้ไขปัญหากันไป
1: หายทั้งคณะ
0: เออหายทั้งคณะเราแก้ไขปัญหากันไปทีละเปราะสองเปราะ
1: ผมว่า
0: สักพักหนึ่งอ่ะก็คงเข้าที่อ่ะ
1: นักกีฬาไทยเขาแก้ปัญหาไปนั่งต้มมาม่ากิน
0: นั่นน่ะสินะครับมีบอกว่าอ้าวบวยเหรอแบบนี้ไม่ควรแพ้อย่างว่าแหละลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: มีนมเนี่ยเขียนมามีนมอยู่ข้างใน
1: ถ้ามีนมอยู่ข้างในก็เอาหลอดไปเจาะดูดกินนะฮะ
0: เออนะครับอ่ะนอกจากเอเชียนเกมนี่มีกีฬาอื่นๆไหมเนี่ยวันนี
1: ้เงียบเลย
0: กอล์ฟอะไรมีไหม
1: กอล์ฟไม่มีนะกอล์ฟหญิงก็พักกอล์ฟชายก็เรียบร้อยไปแล้ว
0: มี F1 ไหมเหมือนจะมี F1 ป่ะ
1: F1 ก็เพิ่งมีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: อัลล่ะ
1: ที่มาดริดไงสนามมาดริดไงมาดริด
0: มาสัปดาห์นี้ไม่มีนะ
1: สัปดาห์นี้เนี่ยเงียบเหงาก็โฟกัสไปอยู่ที่เนี่ยนะเอเชียนเกมแล้วบอลก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติ
0: ไม่มีอะไรแข่งเลยใช่ไหมวันนี
1: ้เออนะ
0: กีฬาอื่นไม่มีเลย
1: อ๋อมันมีเรื่องไอ้นี่ไว้หยองเลยน่าสนใจเรื่องของเยอร์เกนคล็อปไงเยอร์เกนคล็อปที
0: ่
1: แกเพิ่งเปิดเขาเรียกนะเปิดโผทีมชาติเยอรมนีชุดแรกใช่ไหมเพิ่งแถลงข่าวไปแล้วแกก็ใส่หมวกที่มีข้อความเป็นภาษาเยอรมันนะฮะซึ่งผมอ่านไม่ออกหรอกแต่แปลเป็นไทยได้ว่า1ใน83ล้านคนนะฮะหรือ one of 83 million นะในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงเขาเรียกว่าเพื่อปลุกกระแสรักชาติในเชิงสร้างสรรค์นะในหมู่คนเยอรมนีเพราะว่าตอนนี้เยอรมันก็มีการเลือกตั้งนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วปรากฏว่าพรรคAlternative for Germany นะฮะหรือแปลเป็นไทยได้ว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีเนี่ยนะซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาจัดทำท่าว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะโดยเขาชนะในการเลือกตั้งในรัฐแซกโซนีอันฮาร์ตนะฮะได้รอบเดียว อย่าซ้ำ
0: นะ
1: อย่าฮื้ออย่าฮื้อนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเนี่ยในวันอาทิตย์เนี้ยอาจจะชนะน่าจะชนะที่การเลือกตั้งในเบอร์ลินด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปีนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะที่พรรคขวาจัดตอนนั้นเป็นพรรคนาซีที
0: ่
1: ได้ขึ้นมาปกครองเยอรมนีปัญหาก็คือพรรคเนี้ยเขามีแนวคิดก็ขวาจัดอ่ะเนาะเขาก็จะต่อต้านเรื่องผู้อพยพใช่ไหมที่เยอรมนีนี่เราก็รู้ว่าผู้อพยพเยอะนะฮะแล้วก็ต่อต้านสภาพยุโรปด้วยมีแนวความคิดที่จะยกเลิกการใช้สกุลเงินสกุลยูโรในประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีความคิดที่จะฟื้นทุกสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียนะฮะเรื่องพลังงานเรื่องอะไรพวกนี้ครอบก็เลย ออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองสักหน่อยนะฮะในการแถลงข่าวเปิดโผรายชื่อผู้เล่นทีมชาติเยอรมันชุดแรกไปตั้งการนำทัพของเขานะฮะครอบเขาก็ออกตัวแล้วว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองอะไรนะครับแต่เขาแค่เขาและลูกทีมเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้คนเราก็เรียกเลยนะรักชาติแบบสร้างสรรค์เนี่ยคือจะชาตินิยมก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเขาเรียกนะไปกีดกันคนอื่นอะไรเงี้ยเขาพูดดีนะเขาบอกว่าผมก็สามารถจะภูมิใจในความเป็นคนเยอรมันได้โดยไม่โดยที่ยังเขาเรียกอะไรนะยังมีเมตตายังสามารถเป็นมิตรกับทุกคนได้ยังเปิดกว้างกับความหลากหลายประมาณว่าก็ไม่ได้ต่อต้านผู้อพยพอะไรใช่ไหมเพราะพรรคนี้เขามีนโยบายต้านผู้อพยพนะฮะแล้วเขาก็พูดคำหนึ่งประมาณว่าไม่อยากจะฝากความภาคภูมิใจของชาติไว้กับคนที่ไม่คู่ควรนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็มีกระแส
0: เขาก็ตีความเหมือนกัน
1: ใช่
0: ว่าเอ๊ะนี่โปรฝั่งไหน
1: เพราะเขาจริงๆคนเยอรมันที่เขาไม่ได้สุดโต่งมากเขาก็กลัวเหมือนกันนะเพราะมันน่ากลัวนะคนมีแนวคิดขวาจัดอย่างเงี้ยพวกเราก็บอกว่าฐานเสียงของพรรคเนี้ยพรรคที่เยอรมันนี้อยู่ทางฝั่งเยอรมันตะวันออกส่วนใหญ่ก็เข้าใจยาก
0: มันอาจจะเป็นความคิดฝังลึกมานานอะไรเงี้ย
1: แต่เข้าใจได้นะคนที่จะเลือกพรรคนี้เขาอาจจะเบื่อผู้อพยพก็ต้องยอมรับว่าเขาสร้างปัญหาอยู
0: ่
1: นะ
0: ก็เป็นทุกที
1: ่
0: บ้านเรานี่หนักเลยช่วงหล
1: ังของเราเรียกอพยพ
0: บ้านเราไม่เรียกอพยพเรียกนักท่องเที่ยว
1: นักท่องเที่ยวว
0: ุ่นวาย
1: ยาว
0: เลยคือฝรั่งก็พูดได้นะเรื่องพวกนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เป็นไรแต่บ้านเราได้ไหม
1: เป็นเรื่องนะ
0: ใครที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วเป็นคนสาธารณะไปพูดเนี่ยโอ้โหทัวลง
1: เน
0: ี่ยฝรั่งก็ไม่เกี่ยวไม่สน
1: แต่ของคอปนี่กระแสดีนะก็คือประมาณว่าก็มีพวกสื่อแล้วก็ออกมาชมนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นกุนซือที่เลือกมาไม่ผิดอ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรักชาติเลย
0: ยังไม่ได้คุมทีมสักนัดเลยนะเนี่ย
1: เปิดก่อนแล้วนะ
0: เป็นกุนซือที่เลือกมาไม่ผิด
1: นะฮะ
0: แ
1: ต่หมวกแกสวยดีนะหมวกเป็นเป็นอาดิดาสอ
0: ่
1: ะแล้วตรงสัญลักษณ์ไอ้ดอกจำปีก็เป็นสีธงชาติไงเยอรมันดำแดงทองแล้วก็ปักไอ้ข้อความที่ผมว่าเมื่อกี้นะหนึ่งใน
0: แปดสิบสามในฐานะที่คุณเป็นคนที่สวมหมวกผมนี่เป็นคนไม่ใส่หมวกไงไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปเอเชียนเกมนิดนึงพอดีไปเจอข่าวบอกพายุจะเข้านะฮะไต้ฝุ่น
1: อีกแล้วอ่ะ
0: ไต้ฝุ่นตู้เจี้ยน
1: อันนี้จีนฝากจีนเขาตั้งชื่อตามอะไรในพวกไต้ฝุ่นเนี่ยตามคน
0: เจอเวียนกันตั้ง
1: เอาเวียนกันตั้งใช่ไหม
0: ไต้ฝุ่นขนุนละมุดลำไยอะไรกันมาเพียบแล้วแต่ประเทศคิวประเทศไหนตั้งคือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันดียูเจยูเอเอ็นอะไรประมาณนี้มั้งหรือถ้าอ่านเป็นภาษาฝรั่งประมาณดูฮวนอะไรพวกนี้แต่ภาษาเป็นภาษาจีนบอกตู้เจี้ยนเขาบอกว่ากำลังจะขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวนี่มีงานโตเกียวเกมโชว์ TGS ยกเลิกไปแล้วเพราะว่างานวันสุดท้าย21กันยาง
1: านใหญ่ด้วย
0: ยกเลิกไปแล้วคืนเงินค่าเข้าชมเต็มจำนวนเพราะว่าเขาบอกว่าพายุจะขึ้นฝั่งวันนั้น
1: โอ้เพราะเวลาโอ้ญี่ปุ่นบทนั้นไปท่วมก็ท่วมน่ากลัวนะ
0: ไองานเกมโชว์อะไรนี่จัดในร่มด้วยนะแต่บอกว่าไม่น่าได
1: ้เพราะเราก็เห็นว่าปัญหามันในร่มก็ทะลักเข้าไปได
0: ้ส่วนที่นาโกย่าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะโดนผลกระทบเหมือนกันเขาบอกก่อนหน้านี้มันมีกีฬาบางชนิดทีมแข่งกลางแจ้งเนี่ยเลื่อนก็
1: ม
0: ีมีเลื่อนไปแล้วเพราะฝนตกหนักอะไรอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือถ้ามันพายุเข้าเนี่ยไอ้ที่พักที่มันเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ยมันอยู่ริมฝั่งเลย
1: อยู่ท่าเรือ
0: ยู่ท่าเรือมิฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวอพยพกัน
1: ไอตอนที่ไอมรสุมถล่มรอบแรกไอเรนบอมอ่ะไอคราวนั้นก็อพยพทีแล้วนะ
0: แล้วก็บอกไอเรือคอสตาเซเลน่าเนี่ยถ้าพายุเข้าเนี่ยโอ้โหพึ่งโครงเพลงโครงเพลง
1: มีทีมตะกอไทย
0: นะครับอาจจะคือบอกว่าวิธีการถ้ามันพายุเข้าฝั่งเนี่ย มันจะแรงที่ฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า
1: เรือจะออกไป
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพายุเข้าจริงเนี่ยเรืออาจจะต้องไปอยู
1: ่ใช่ใช่
0: ไปลอยอยู่กลางทะเล
1: เหมือนตอนสึนามิเข้าคือเรือที่อยู่กลางทะเลรอดนะ
0: ประมาณนั้นโอ้โหญี่ปุ่นนี่มาถูกจังหวะเลยพายุมาพอดีเป๊ะ
1: ใช่จริงๆอ่ะตอนมีภาคกีฬาถ้าเกิดเวลาเขาตัดภาคมาข้างนอกก็ฝนตกตลอดอย่างนั้นนะพี่นาโกย่า
0: จ่อแจ๊จ่อแจ๊จ่อแจ๊จ่อแจ๊จ่อแจ๊อยู่งั้น
1: ไม่น่าใช่เสียงฝน
0: หยุ่มแย่หยุ่มแย
1: ่หยุ่มแย
0: ่ตึงเหนิดตึงเหนิด
1: ฝนตกนะซิมซิม
0: ซิมซิมที่บ้านซิมซิมมีไอ้นี่ด้วยนะลืมไปเลยมีเทนนิส WTA ทัวร์นี่แข่งกันอยู่ที่เม็กซิโกรายการ WTA 500กอดาลาฮาร่าโอเพ่นประเภทเดียวไม่สนใจ
1: ทำไมสิ
0: เพราะว่าประเภทคู่นี่เราเข้าชิงนะฮะน้องเอิร์ธเพียงทานผลิพืช
1: ครับ
0: นะครับจับคู่กับโมโมโกะกูบุริซึ่งคู่นี้เป็นมือ105ของโลกเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมือ105ของโลกรอบรองนี่ชนะคู่มือวางอันดับ3ของรายการนะครับควินกลีซันกับคาทาชิน่าปีเตอร์จากโปแลนด์ลีซ่านี่เมกันปีเตอร์นี่โปรแลนด
1: ์
0: ปรากฏว่าคู่ของเอิร์ธนี่ชนะไป 6-4 อ๋อเซตแรกแพ้ไปก่อน 4-6 เซต2กลับมาชนะ 6-3 เซตตัดสินชนะซุปเปอร์ไทเบรก 10-4 เข้าชิง
1: ครับ
0: เป็นครั้งแรกเลยในรายการระดับ500นะ
1: ฮะ
0: 500นี่ก็คือรายการระดับกลางๆแต่ครั้งใหญ
1: ่ก็คือใหญ่สุดเป็นพันใช่ไหม
0: มันมี150
1: เออ
0: 250
1: เออ
0: แล้วก็500
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ขึ้นไปพัน
0: แล้วขึ้นไปพัน
1: เออ
0: ก็เข้าชิงก็จะเจอกับคู่มือหนึ่งของรายการนะครับคริสติน่าบุซ่าจากสเปนกับดิโกมาร์ติเนสอเมริกันคู่กันก็จะแข่งกันคืนนี้ตีสามครึ่ง
1: อ้
0: าวแข่งยังเนี่ย
1: เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็
0: เ
1: ก็เรียบร้อยของคู่ของเราก็แพ้ไปนะฮะเป็นคริสนาบูชาแล้วก็นิโคมาร์ติเนสจากสหรัฐเนี่ยนะฮะชนะคู่ของน้องเอิร์ธไป 6-2 นะครับแล้วก็ 5-7 แล้วก็สปอร์ติเบก 10-5
0: ครับ
1: เออก็ไม่เป็นไรได้รองแชมป์ก็โอเคละ
0: จัดเยี่ยมละจัดเยี่ยม
1: ครับผมเออพูดถึงเทนนิสนี่ผมเพิ่งไปสอยนี่นะคุณย
0: ศสอยอะไร
1: การ์ดสะสมของท็อปนะเป็นการ์ดน้องอเล็กเอร่าทำมาเพื่อฉลองที่เธอได้แชมป์รายการแรก
0: มาตีเอเชียนเกมด้วยนะ
1: เมื่อเดือนสิงหาคมนะฮะเออก็พอดีไปเปิดใน Facebook เขียนไปเขียนมาเขียนไปเจอเขาเปิดฟรีพอดี
0: เล
1: ยไปจิ้มไว้หนึ่งใบนะ
0: เอเอร่านี่ไม่รู้เทนนิสเอเจนต์เกมนี่เขาจับไอ้นี่ยังนะเดี๋ยวเข้าไปดูสิ
1: เ
0: ทนนิส
1: เธอมานะเธอให้สัมภาษณ์ว่าชอบเล่นในทีมชาติ
0: เ
1: นี่ยประทับใจมากเลยตอนมาเล่นซีเกมที่ไทยนะเพราะว่าเป็นคือฟิลิปปินส์เขาไม่ค่อยได้เหรียญประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนที่สามนะเอราของฟิลิปปินส์ที่ได้เหรียญทองซีเกมนะ
0: ทำไมเว็บทางการยังเปิดอะไรไม่ได้เลยล่ะครับยังขึ้นว่าแพลนอยู่เลยแสดงว่ายังไม่ได้จับ
1: ใช่ก็รู้สึกเธอเคยมาเล่นแล้วนะเอเชียนเกมเนี่ยได้เหรียญทองแดงไ
0: ปหร
1: อคือก็เป็นดาวรุ่งแหละก็คือเล่นแต่เด็กอยู่แล้วเอียร่าดูทรงว่าตัวแกรูปร่างแกได้แล้ว
0: ก็มีโอกาสได้เหรียญทองเหมือนกันนะ
1: ใช่สิ
0: เพราะว่าลีวาคิน่าไม่มานาวมิโอซากะไม่มาม
1: ีแต่เนี่ยของจีนชื่ออะไรนะ
0: เจิงฉินเวิน
1: เออ
0: เจนนิสเทียนก็ไม่มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: อันดับโลกสูงสุดหรือเปล่าเธอมือ10เท่าไหร่นะเอร่าเนี่ยหลักเดียวใช่ไหม
0: 10 17 18ประมาณน
1: ั้
0: น
1: เออก็คือน่าจะระดับโลกสูงสุดในเอเชียนเกมแล้วแหละ
0: เออนะเทนนิสนี่เริ่มโอ้เทนนิสนี่จะเริ่มวันที่27นู่นเ
1: นี่ยก็เหมือนระหว่างเนี่ยระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยเธอมีลงอีกทัวร์นาเมนต์นึงนะครับแล้วค่อยก็จะเดินทางมาแข่งเอเชียนเกมต่อ
0: ก็นักกีฬาหลายคนก็ถอนเพราะเหตุนี้แหละ
1: เ
0: จนนิสเทียนก็ถอนเพราะเรื่องนี้เพราะว่าลวงข้าวก็เช่นกัน
1: ใช่
0: เพราะว่ามันมีรายการจะเป็นรายการพันด้วยมั้ง
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ก็หลายคนก็บอกแหมมันรายการใหญ่คะแนนสะสมมันเยอะแล้วมันแรงกิ้งเนี่ยมันมีผลต่อโอลิมปิกลวงข้าวนี่ก็แบบว่าต้องสะสมคะแนนอยากไปตีโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะครับก็ตัดสินใจถอนกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ก็เขาบอกว่าเอร่านี่เขายกย่องกันถึงขนาดว่าเป็นอนาคตของ WTA เลยนะ
0: ก็แฝดเยอะเลย
1: ใช่เพราะว่า
0: คนทำเงินทำทองว่างั้นเถอะ
1: เป็นตัวเงินตัวทอง
0: ใช่อย่าไปเรียกงั้นเลย
1: ก็คือเอาจริงๆต้องบอกหลังๆเนี่ยอย่างใครนะซาบาเรนกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายไม่ได้ปังเหมือนตอนเซเรน่าเป็นมือหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดขายนะแล้วเอร่าเนี่ยโอ้โหแค่ซ้อมนี่คนก็แห่ไปดูเต็มไปหมด
0: คือเวลาเอร่าตีเนี่ยด้วยความที่เป็นมือวางนี่ไม่ได้สูงมากก็เลยที่จะตีคอร์ดรอบนอกคอร์ดรอบนอกไม่ใช่เซ็นเตอร์คอร์ดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคก่อนนะ

0: เนี่ยนะสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเต็มทุกคอร์ดอะที่เธอตีอะคนดูแน่นโดยเฉพาะพวกฟิลิปปินโนปินอยปินายอะไรเนี่ยตามไปเชียร์กันดูตลุด
1: ใช่เยอะเลย
0: แล้วก็เนี่ยคนจัดก็เห็นแล้วว่ามันขายได้ก็เริ่มขยับเข้ามาตีตอนนี้ไม่ได้ตีคอร์ดรอบนอกแล้วละเอียร่าเนี่ยตีเซ็นเตอร์คอร์ดรองตลอดแหละดูท่าทางนะครับแล้วก็หน้าตาน่ารักเหมือนน้องออกแบบ
1: เหมือนน้องเอร่าเนี่ยเธอจะไม่ลงด้วยนะไอการ1000 China Open เน
0: ี
1: ่ยก็คือ
0: สี่เกมยังมาตีอ่ะคิดดู
1: ใช่คือเธอคือ
0: เพื่อชาติ
1: ใช่ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าตามข่าวบอกว่าไอมีโอกาสจะโดน WTA ลงโทษด้วยถ้าถอนเนี่ย
0: แต่คือ WTA เขามีกฎไอ้นี่ไงมีกฎปรับเงิน
1: ใช่
0: แต่ว่ามันเขาบอกว่ามันมีกฎไอเนี่ยไอรักษาแต้มอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมเขาบอกว่าเจนิสเทียนเนี่ยคุยกับ WTA แล้วกฎนี้มันไม่แอพพลายก็เลยตัดสินใจถอนไม่มาตีเอเชียนเกม
1: ของอินโดนีเซียนะเจนิสเทียน
0: เจนิสเทียนนะครับ
1: แต่ของเยล่าเนี่ยลูกรักไงของ WTA ให
0: ้
1: ก็ไม่ลงโทษก็อนุญาตให้ถอนได้แล้วก็ไปเล่นนะฮะมาเล่นในเอเชียนเกมดูดิรักชาติขนาดไหนเออ
0: ตอนซีเกมนี่เธอมาตีเจนิสเทียนก็มาตีนะแต่เจนิสเทียนนี่แพ้ใหม่รอบรองมั้งจำไม่ได้ละตอนนั้นทำไมแต่ใหม่เข้าไปชิงกับเอียร่าแพ้กระจุยเลย
1: โอ้โหแต่เอียร่าตีสนุกนะถ้าใครไม่เคยดูลองดูสักทีนะตีมันว่าตีไม่สนเส้นสนอะไรจะยิงจะสู้อย่างเดียวโอ้โหใจคอ
0: ก็ผมไปนั่งดูเธอตีกับน้องใหม่รอบชิงนี่แหละชิงรอบรองว่าจำไม่ได้ละ
1: รอบชิง
0: เออคือสปีดบอลคนละเรื่องปีดบอลคนละเรื่องกัน
1: แต่สมัยก่อนผมเคยดูเยล่าเล่นกับไอ้โคโค่แจ๊สอ่ะนะฮะไม่แก้กูด้วยโคโค่กอล์ฟดิ
0: กำลังลอยลอย
1: สปีดบอลก็คนละเรื่องตอนนั้นนะสักปี2ปีที่แล้วตอนนั้นนักกอล์ฟแบบโอ้โหตีหนักกระปุกปัง
0: มีพัฒนา
1: เออแต่ตอนเนี้ยผมว่าพอได้แล้วล่ะพอสู้ได้แล้วพอตีแรงขึ้นนะเยล่าเนี่ยดูแล้ว
0: ครับ
1: เออต้นขานี่ใหญ่บึ้มเลยตรงนี้แข็งแรง
0: เ
1: ออ
0: เอา
1: เอาอะไรครับ
0: เออมีอะไรต่อเป็นบทแล้ววันนี้
1: ไม่รู้เลยเอาไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อน
1: เ
0: ดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องซึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องต่อไปจะเรื่องอะไรด้วยเอาเฉยเลยก็ไอ้เชียงเกมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตามเชียร์กันพรุ่งนี้เออเดี๋ยวผมเปิดไปเจออันนี้เว้ยคือผมตามพวกนักบอลดาวรุ่งของท่าเรือ ไอ้นัทกิจโพสีไปอยู่กับหัวกังที่สิงคโปร
1: ์
0: วันนี้นี่ลงมาเดิมสนามเจอกับ FC จูร่ง
1: จูร่งนี่ทีมดังฮะ
0: จูร่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ดูไปดูมาไอตัวสำรองจูร่งคนนี้คุ้นๆไว้เปลี่ยนลงมาหัวทอง
1: ๆใครสิ
0: เคซูเกะฮอนดะ
1: เดี๋ยวเขาไปเป็นโค้ชแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เออทำไมเล่นไม่ได้เล่นบอลมา2ปีสี่สิบแล้วอ่ะปีนี
1: ้โอเคทำมาหลายอย่างแล้วเป็นคอมเมนเตอร์
0: เป็นโค้ชทีมชาติกัมพูชาชุดสี่เกมอ่ะ
1: แล้วเป็นคนอินดี้มาก
0: ตอนช่วงนี้ทำมาหากินอยู่แถวเนี้ยตอนแรกมีข่าวว่าสนใจมาแบบตอนก่อนตั้งไอ้ตัวนี้สั้น
1: อ
0: ่ะสนใจมาคุมทีมชาติไทยด้วย
1: เออ
0: กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับคริสเกย์ฮอนดะเมื่อคืนนี้ลงประเดิมสนามช่วง10นาทีสุดท้ายเออแล้วทีมจูร่งชนะหัวกังไป 3-0 ด้วย
1: ชนะด้วยที่สำคัญ
0: ทีมล่าสุดที่คริสเกย์ฮอนดะเนี่ยได้ลงสนามก่อนเกมนี้คือเกิดขึ้นเมื่อตุลาคม
1: 2024
0: เล่นกับทีมพาโร FC
1: ทีมพาโรนี่เอง
0: พาโร FC ลีกพูตาน
1: แกไปค้าแข่งที่พูตาน
0: เออแป๊บหนึ่ง
1: อินดี้
0: อินดี้หากินอยู่แถวนี้แหละเคซูเกะฮอนดะ
1: เออ
0: นี่ดีนักเตะสีมิลานนะเฟ้ย
1: แต่ก่อนแกเล่นอยู่ในรัสเซียใช่ไหม CSKA มอสโกแล้วก็มิลานไปคว้า
0: เห็นว่าเงยหน้าไปเอ๊ะคุ้นๆไว้ตอนนี
1: ้แต่แกก็ไม่แก่นะแกก็ทรงเดิมนะ CSKA ฮอนดะ
0: 40หัวทองยังไงหัวทองอย่างนั้น
1: แก่พี่โดปีเดียวมั้ย
0: ตอนว่าดิ
1: โดเท่าไหร่โด
0: ก็เพิ่ง40
1: อ๋อโด42 41
0: 42
1: แต่อย่างว่าเวลูนี่ก็อ่อนกว่าโรนัลโดแหละสภาพนี่คนละเรื่องเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้แกผอมลงนะรุ่นนี
0: ้
1: ฟิตหุ่นมา
0: เมียด่า
1: เออกลับมาแล้วนะฮะอุสเลเปอร
0: ์อะไรนะ
1: ยาอูสเลเปอร
0: ์คืออะไรวะ
1: เขาแต่ก่อนเขามีนี่ไงชอบรุ่นป้า
0: อ
1: ชอบเที่ยวรุ่นป้าก็เลยใช้ยาฉายา
0: แหมมันจะดีล่ะ
1: ก็แล้วแต่แล้วมันเป็นสเปคของแต่ละคนไงอย่างยองอาจจะชอบเด็กๆใช่ไหมแต่คนชอบผู้มีประสบการณ์เรียกว่าถ้าไปที่เดียวกันก็ไม่แย่งกันแน่นอนโอ้โหนี่วันนี้แค่ซ้อม
0: นี่ไปนี่พยายาม
1: วันนี้เนี่ยของจริง
0: เดี๋ยวคืนมาอาทิตย์เนี่ยของแท้
1: เ
0: ดี๋ยวผมมานอนยุ่งหน้านี่แหละ
1: เออ
0: นี่พยายามแบบว่าบีบเต็มที่แล้วค่อยๆปล่อยทีละหน่อย
1: ผมมาหาแต่ภาคฟอร์เรสต
0: ์เอาไปดูบอลทีมชาติไทยหน่อยวันนี้ที่เจอกับฮ่องกง
1: ฮ่องกง
0: เจอฮ่องกงนะฮะก็ความพร้อมต่างๆนานาก็เกมนี้ถ้าเราชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นอนนะครับเพราะว่าบอลชายนี่เอาแค่แชมป์กับรองแชมป์เข้านะที่3ไม่ต้องยุ่ง
1: เอา
0: ที่3ตกรอบไม่เหมือนบอลหญิงบอลหญิงที่3นี่ยังได้ลุ้นทำให้บอลหญิงเราเนี่ยแพ้รวดมา2เกมก็จริงแต่ยังไม่ตกรอบนะ
1: ครับ
0: บอลหญิงนี่นัดสุดท้ายต้องชนะเวียดนามเพราะว่าลูกได้เสียเราไปลองถ้าเสมอนี่เราตกแน่นอนต้องชนะเวียดนามแล้วก็ต้องไปลุ้นในกลุ่มของเมียนมาเนี่ยชนะอะไรว่าบังกลาเทศมั้ง
1: ลุ้นอะไรที่อยากหน่อย
0: ต้องให้ลุ้นให้เมียนมาชนะบังกลาเทศไม่เกิน5ลูก
1: ฮะ
0: เราก็ถึงจะได้เข้ารอบเพราะเราลูกได้เสียลบ9เมียนมาก็เมียนมาลบ12หรือลบ13ประมาณนี้ต้องนั่นแหละต้องเข้าเงื่อนไขนี้เราถึงจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก1ทีมที่จะตามเข้ารอบไปเพราะว่าอีกอันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งนี่การันตีไปแล้วนะครับกลุ่มอุซเบก
1: ครับ
0: กลุ่มนั้นเขาไอ้นี่ไปแล้วนะครับส่วนฟุตบอลชายนี่อย่างที่บอกไปว่านัดนี้ถ้าชนะฮ่องกงนี่ก็การันตีเข้ารอบแน่นอนว่า6แต้มนี่ไม่ตกอยู่แล้วชัวร์นะครับเพราะว่านัด2เนี่ยคีกิจก็เจอญี่ปุ่นด้วยก็ไม่น่ารอดนะครับก็จะควงญี่ปุ่นเข้ารอบก่อนนี้นะสุดท้ายจะไปเจอกัน
1: ครับ
0: โดยที่ก็แค่ตัดสินแชมป์กลุ่มแต่ญี่ปุ่นนี่อยู่20อยู่21มาเลยนะ
1: ก็ใช้ก็เอามาเสริมก็ดูนะ
0: ตามสไตล์เขา
1: ก็ดีนะผมว่ามันเป็นระบบดิ
0: ของเรานี่ก็เต็มรุ่นแต่ว่าไม่มีตัวอายุเกินหลายชาตินี่ก็ใช้ตัวอายุเกินนะอย่างวันนี้ผมจะไปภาคจีนกับอิหร่านเนี่ย
1: ครับ
0: จีนนี่มีอยู่คนอายุ37เดี๋ยว
1: โอ้อายุเกินแต่มีคุณภาพนะเกินอายุ37
0: 37เรียกว่าเอาไปคุ้มน้อง
1: ๆ
0: คือใช้ตัวอายุเกินเต็มโควต้า3คนน่ะจีนนะครับอิหร่านนี่เอาตัวอายุเกินไปคนเดียวฮัสซันซันเดย์จากแท็กเตอร์ FC
1: โอ้โหสโมสรโปรดคุณเลยเนี่ยแท็กเตอร
0: ์ไอ้หนุ่มรถไถ
1: ไอ้หนุ่มรถไถ
0: ผมชอบมากเลยตาสโมสรก็เป็นรูปแท็กเตอร์นะ
1: รู้ว่าก่อนที
0: ่ล้อกลม
1: ๆก่อนที่คุณจะรับช่วงมาเนี่ยโทนคุงเขาเป็นคนจองนะ
0: โอ้ยตอนนี้เขากลับมาแล้ว
1: เอาคัมแบ็คแล้วเหรอ
0: เขากลับมาแล้ว
1: ตอนแรกเห็นบอกบนไกล
0: ตอนแรกเขาขับตอนแรกสจขับเบนซ์ไง
1: อ๋อเปลืองน้ำมัน
0: เบนซ์ตอนนี้ออกรถไฟฟ้าตอนนี้ออกรถไฟฟ้าแล้วไปได้แล้ว
1: ทั่วไทยเที่ยวทั่วไทย
0: ไปได้แล้วเขาคัมแบ็คแล้วบอกว่าตะวันออกกลางนี่จอง
1: ไอ้ทนคุงเงียบๆมีงานเยอะมากนะ
0: วันนี้เห็นไปเข้าไปทางสมาคมกีทาย
1: แล้วเอาใช่เห็นไปพบท่านสัน
0: ผลเอกสันสรุตนนท์นายกสมาคมกีทาไปเจอคุณเยาวเรศซึ่งเป็นเลขาเลขตำแหน่งอะไรวะไม่รู้เหมือนกันคุณเยาวเรศแต่ว่าก็นั่นแหละดูแลอยู่นั่นแหละป๋าพอสมยศผมไปด้วย
1: อะไรนะเขาออกที่ภาคพี่น้าแมว
0: พอสมยศแดงยวนของผมเนี่ย
1: คิดจำชื่อจำชื่อเล่นครูภาคไม่ได้แล้วคิดนานแล้วน้าแมว
0: เขาเรียกเขาพอไง
1: พอ
0: ต้องเรียกพอเลยต้องเรียกชื่อเต็มพี่เจอพี่แมวพี่ไม่ได้เป็นพอนะตำแหน่งไงนี่หัวหน้าฝ่ายข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยประมาณนั้นดูท่องเที่ยวด้วยนะวันไหนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยบอกพอออฟ

0: แมวมีตั๋วเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มีอยู่ได้
0: ไม่รู้กันน่าจะฟังฝังพอสมควร
1: อะ
0: ไรอย่างงี
1: ้
0: นะครับ
1: ทนครูนี้ทุกวงการ
0: โอ้ไม่ต้องห่วงนะคนทำมากิน
1: อะไรนะเขาความขวัญเขาเลยนะไปทุกที่ที่มีทางเลยห้ามท้อ
0: เมียสั่งห้ามท้อเดี๋ยวไม่พอรับทาน
1: ค่าอาหารแมวแพงเลี้ยงแมวหลายตัว
0: อ้าวก็วันนี้เอาอีกแล้ว
1: ก็คือเกินสร้างจังหวะ
0: เปลี่ยนเรื่อง
1: สร้างจังหวะกันเหมือนเวลาจะขึ้นชุดบาสต้องชนทีสร้างจังหวะ
0: ช็อตเปลี่ยนเรื่องเอาละตันนะ
1: ตันที
0: ถ้าเป็นพี่ยศวินก็ต้องบอกชนเข้าไปครับลูกผมไม่ติดเอาไปภาคบาสเลยนะเวลามันฟาวชนเข้าไป
1: ไปภาคบาสที่เกมต้องระวังหน่อย
0: ทำไม
1: เพราะที่ภาคกับผมมันต้องต้นสุดแล้วก็มีพี่ต้นด้วย
0: อ๋อต้นไม้แตกกันเลย
1: ต้นไม้แตกแล้วก็มีพี่ต้นอภกรตะโกนเรียกถ้าเรียกไอ้ต้นไปเนี่ยวุ่นเลยทีเดียวต้องเล็งดีๆเลย
0: ต้นนี้ก็โอ้ภาคบอลภาคบาสภาคกับภาคได้ทุกอย่างชื่ออะไรนะ
1: ชวันก่อน
0: ส่วนทีมชาติไทยไม่ได้เข้าเรื่อง
1: มีอะไรกันมีอะไรกัน
0: เอา
1: อ
0: ะไร
1: ถ้าเอาอีกก็เปลี่ยนเรื่องนะ
0: ไม่ได้เข้าเรื่องก็เลยอ้าวโค้ดวังเกมนี้เนี่ยได้ตัวไปเสริมคนหนึ่งบินมาจากเมืองไทยก็คือกิตติพัชร์แสงสวัสดิ
1: ์
0: นักเตะใหม่เอี่ยมป้ายแดงของ BG ปทุม
1: ครับ
0: ย้ายไปจากเมืองทองเมืองทองก็ขายมาให้ BG เอาตังค์ไปเคลียร์นี่นะครับได้กิตติพัชร์ไปเสริมแต่จะไม่มียศกรบุรพาในเกมนี้นะ
1: เอ้าทำไมล่ะ
0: ก็บินกลับมาเล่นชลบุรีบุรีรัมย์เตะวันอาทิตย์เนี่ย
1: เพิ่งทำข่าวยศกรบินสมทบเมื่อไม่กี่วันกลับไปก
0: ็บินไปเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วะจำไม่ได้ละ
1: ช่วงนั้นแหละ
0: บินไปก่อนเกมแรก2วันบินไปถึงซ้อมแล้วก็แข่งแข่งเสร็จปั๊บคืนนั้นก็บินกลับมาแล้วก็ชลบุรีจะเตะบุรีรัมย์วันอาทิตย์นี้
1: โอ้ก็ไม่ได้เกมใหญ
0: ่ชลบุรีปล่อยให้ไปเล่นนี่ก็เฮงแล้วถือว่าช่วยกันแล้วนะแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้หญิงขอเพราะว่ามิกนี่ตัวหลัก
1: นะโอ้โหก็ต้องชมนักฟุตบอลแล้วก็ชมชลบุรีนะใจทั้งคู่
0: เออแต่ว่าเดี๋ยวพอจบเกมนี้ก็จะบินกลับไปเจอเกมกับญี่ปุ่นดีนี่อยู่ยาวแล้ว
1: โอ้ผมก็ไปนะเจอญี่ปุ่นน่าเล่น
0: ทีนี้อยู่ยาวแล้วอยู่ยาวแล้วว่าทีมชาติอยู่ถึงรอบไหนก็อยู่ถึงนั่นแหละเพราะว่าหมดแล้วเข้าฟีฟ่าเดย์แล้วแล้วก็ที่ไม่มีอีกคนก็คือทีกวินยันศรีนี่เจ็บไปตั้งแต่กลางสัปดาห
1: ์
0: อันนี้เจ็บกับเมืองทอง
1: มีชื่อที่นู่นแต่เจ็บอยู่ที่นี
0: ่ก็ตอนแรกก็บอกว่าหมดเกมสุดสัปดาห์นี้ก็จะปล่อยไปทั้งเกมแต่ตอนแรกไม่มีตัวไงแต่ตอนนี้ลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้แล้วเมืองทองรอดแล้วแต่ว่าก็ดันเจ็บซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปอยู่ดี
1: ปะโถชีวิต
0: ทีกวินนี่ถ้าเอาตรงๆเนี่ยเซนเตอร์ตัวหลักของพี่วังด้วยนะช่วงหลัง
1: เจ็บบอลลีกเนี่ย
0: เจ็บซะก่อนเจ็บเมื่อช่วงกลางสัปดาห
1: ์ครับ
0: อ๋อพัก 2-3 สัปดาห์ก็ไม่ได้ไป
1: ก็พอดีจบทัวร์นาเมนต์พอดี
0: ก็ตอนนี้ก็ดูอยู่ว่าคาดหวังไม่ใช่คาดหวังคาดเดากันอยู่ว่าพี่วังโค้ดวังโค้ดแวร์ไซเนี่ยจะมีการปรับทัพตรงจุดไหนหรือไม่อย่างไรปริพันธ์วงศาที่ยิง2ลูกเกมแรกเนี่ยจะได้เล่นตัวจริงเลยไห
1: ม
0: ก็มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็11ตัวจริงที่คาดนี่สรวัตรโพสมันประตูสูงเกือบ190นะนี่ก็อยู่ปีนี้ไปอยู่ปัตตานีแต่ว่าคงไม่ได้ตัวจริงเลยดูแล้วเพราะว่าไอ้ดำยานนอฟเป็นเหนียวเหลือเกินประตูบังแกเรียนะครับเกมรับก็น่าจะชนพัฒน์บัวพันธ์น่าจะยืนชันนนทมานะ
1: ครับ
0: ไม่เกมรับไม่น่าเปลี่ยนแล้วก็มีพลเอกมณีกรเจนเซนกับอัตพลแสงทองเป็นฟูลแบ็กสองข้างเป็นฟูลแบ็กสองข้างพิชิตชัยเสียงกระโทกสิทธาบุญล่าเล่นตรงกลางอะไรประมาณนี้นะตัวลุกก็ชวันวิทย์ธนกฤตธนาวุฒิโพชัยปริพันธ์วงศาเจนาฟีอะไรพวกนี
1: ้
0: เดี๋ยวต้องดูว่าโค้ดวังจะเลือกใคร
1: ครับ
0: ส่วนฮ่องกงนี่โค้ดอายุ37เองนะ ชางชิวตัตอดีตกุนซือของลิแมน FC มาคุมทีมชาติฮ่องกงชุดนี้นะครับ
1: ครับ
0: นัดแรกแพ้ญี่ปุ่นไป 2-0 ชนิดที่โดนบุกทั้งเกมจอดรถบัสประมาณ 3-4 คันยังต้านไม่อยู
1: ่
0: ก็เล่นแต่ว่าเกมรับก็รับเหนียวเล่นเอาญี่ปุ่นหืนเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครองบอล 27% เอง
1: โอ้โหไม่ต้องของบอลเยอะก็ไม่ได้ครอง
0: ครับแต่ว่าเขามีตัวอันตรายเป็นกองหน้าลูกครึ่งไนจีเรียนะ
1: ครับ
0: ไมเคิลอูเดบุรุซอ
1: ชื่อ
0: แล้วก็มีกองกลางญี่ปุ่นคนหนึ่งโซโกอิจิกาวะแต่นี้เล่นทีมชาติฮ่องกงมาตั้งแต่ยุคชุดนู้นเลยยู16 15 16
1: อ๋อสื่อว่าก็ไม่ได้ถึงคล้ายๆจะไม่ได้โอสัญชาติแล้วเล่นตั้งแต่ตอนนั้น
0: ครับ
1: เป็นคนฮ่องกงไปละ
0: ไม่แน่ใจอาจจะมี2สัญชาติอะไรเงี้ยแต่ฮ่องกงนี่เขาจะโควต้าอายุเกินนะเมื่อกี้จีนผมบอกอายุเท่าไหร่นะโควต้าอายุเกิน
1: 37
0: โควต้าอายุเกินฮ่องกงนี่40เฮเลโอกอนซาเวส
1: คือเขาคิดว่ายิ่งเกินเยอะยิ่งได้กำไรอ่ะ
0: เผื่อไปเล่นแล้วเดี๋ยวเด็กๆน้องๆมันตื่นเต้น
1: เอาไปคุมน้อง
0: ๆมีรุ่นพี่อยู่เป็นที่พักที่พึ่งพิง
1: อุ่นใจ
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้บ่าย2นะก็มีถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวีกับเอสเพลย์นะครับก็น่าจะผ่านฮ่องกงไม่น่ามีอะไรนะครับเขาไม่ได้เจอญี่ปุ่นเขาไม่ได้รับนี่อะไรเสียงอะไรยานแม่จะขึ้นแล้ว
1: ให้เสียงพัดลมขอบกลัวจะระเบิดใส่ขาเลย
0: ดังสนั่นหวั่นไหวก็น่าจะผ่านได้นะกำลังคึกกำลังคึกนะครับเดี๋ยวดูมอนล็อบเบนตัดเข้าในยิงซ้ายเหมือนนัดที่แล้ว
1: ใครนะ
0: มอนล็อบเบน
1: มอนล็อบเบน
0: ปริพันธ์วงศาไงนัดที่แล้วยิงคนเดียว2ลูกอ่ะ
1: ครับผม
0: กลับมาชนะคีกิสได้เนี่ยครับ
1: ไปงั้นนะกับคีกิส
0: โดนไปก่อน 2-0 ไงนี่ก็คือรีวิวฟุตบอลวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราส่วนโปรแกรมไทยลีกวันนี้นี่ก็มี4คู่นะ4คู่วันนี้นะครับมี6โมง2คู่นะครับชลบุรีบุรีรัมย์บิ๊กแมตช์งานที่ชลบุรีไดกินสเตเดียมแล้วก็ระยองที่ชนะมา2เกมรวดนะครับก็จะเล่นในบ้านเจอกับราชบุรีนะฮะชนะ2เกมรวดจาก2นัดแรกนี่มี3ทีม
1: ครับ
0: มีระยองมีอยุธยาแล้วก็มีท่าเรือแต่อยุธยาหลุดเสมอไปแล้วเมื่อวันศุกร
1: ์
0: นะครับแล้วก็เนี่ยเหลือระยองกับท่าเรือก็ระยองจะเจอราชบุรี6โมงนะครับส่วนท่าเรือนี่ไปเยือนสุโขทัยนะครับ6โมงครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็บิ๊กแมตช์1ทุ่มบีจีปทุมยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนทูแบงคอกยูไนเต
1: ็
0: ดเดินทาง0กิโลเมตร
1: อีกคือสนามเดียวกันเหรอ
0: เล่นสนามเดียวกันนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้สำหรับบอลไทยลีก1นะครับ
1: ครับผมดูวันนอกนะครับมีหลังเกมคู่อาร์เซนอลนะก็มิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดการอาร์เซนอลก็ออกมายอมรับนะครับว่าลูกทีมเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะในเกมแพ้ไบรตันแบบขาดลอยเลย 0-3 นะฮะก็หยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่4นัดนะครับแต่ว่าไบรตันนี่ต้องบอกว่าโหช่วงนี้นี่ฟอร์มแกกำลังพีคจริงนะ
0: ครับ
1: หลังจากช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเพิ่งบุกไปแซงชนะแมนยูไนเต็ดนะครับ 3-2ทั้งที่โดนไปก่อน 2-0 นะครับอาร์เตต้าบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นอยู่ในมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับตัวเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับบอล2ก็เป็นไบตันที่เข้าถึงก่อนตลอดนะฮะรวมกับความผิดพลาดที่ก่อขึ้นนะครับก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายก็แก้ไขสถานการณ์ไม่ได้เหมือนที่เคยทำได้นะฮะเขาบอกว่าเกมนี้อาร์เซนอลได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับแล้วต้องนำไปปรับปรุงด้วยนะฮะท้ายที่สุดเขาบอกว่าก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับฟอร์มของลูกทีมแล้วก็ชมไบตันด้วยนะครับว่าวันนี้วิธีเล่นยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะฮะส่วนอาร์เซนอลก็อย่าง
0: ที่ยานแม่จะขึ้นแล้ว
1: อย่างที่เรียนนะว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐาน
0: มันจะระเบิดใส่ขาพี่ไหมวะ
1: นั่นน่ะสิอยู่กับขาข้างขาเนี่ยนั่นแหละก็นั่นแหละก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ช็อกเหมือนกันเนอะ
0: ครับ
1: แพ้ขาดเลยอ่ะ0-3นะ
0: แล้วแพ้แบบแพ้จริงๆด้วยนะวันเนี้ย
1: รูปเกมก็แพ้

0: นะครับหมายถึงไม่ใช่สิต้องบอกว่าการมาเยือนฟอร์เรสต์เนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะเป็นเรื่องยากนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากแพ้มา4นัดเนี่ยเขาก็รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับ
1: กดร้อนๆอยู่ตรงนี้
0: ใช่ใช่เขาก็ชมลูกทีมแหละที่ไม่คิดในแง่ลบนะครับหลังจากที่แพ้มา4นัดแล้วก็สู้จนบุกมาชนะฟอร์เรสต์ได้นะฮะแล้วก็คุยนิดหน่อยก็บอกว่าก็รู้ระบบการเล่นของฟอร์เรสต์เป็นอย่างดีนะฮะเพราะเราก็เคยเจอทีมเก่งมาบ้างนะครับ
1: ครับแลมพาร์ดบอกไม่อยากเบรกทีมชาติเลย
0: ใช่ ตำแหน่งกำลังดีนะ
1: เบรกทีมชาติขั้นก็ได้
0: ใช่
1: เอาสมมติแกวันนี้นะครับ2ทุ่มนี่มีบอลมัดเจอลิเวอร์พูลนะ
0: ครับ
1: ลีดส์เจอคริสตัลพาเลซแล้วก็ซิตี้เจอซันเดอร์แลนด
0: ์
1: มีโอกาสที่จะทิ้งฉีกหนีออกไปนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วน4ทุ่มครึ่งก็ฟูลแลมแมนยูไนเต็ดลีกอื่นนี่บิ๊กแมตช์ก็ลาลิก้านะคร
0: ับ
1: 3ทุ่ม15นะ
0: ครับผม
1: แอตมาดริดเจอเรอัลมาดริดนะครับที่เซเรียอานี่บิ๊กแมตช์ก็ยูเว่แอตแลนต้า
0: ใช่ได้สนุกสุดละ
1: 5ทุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็มิลานเลเช่นะตี 1:45 ส่วนบุนเดสนี่ก็เลเวอร์คูเซ่นเบลีฟซิก
0: ครับผม
1: 2ทุ่มครึ่ง
0: ส
1: ี่ทุ่มครึ่งก็ชาวเก้เวอร์สแบกฝากไว้ในความใจด้วยนะจ๊ะ
0: จ้ะอ๋อให้เสียงภาษาไทยแน่นอน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อ่ะไปดูข้อความมีเข้ามาเพิ่มเติมนิดหน่อยวัวไม่ขยับลุงหยองนะฮะอาร์มซ่านักเตะคนไหนมีแต่คนชมตอบเคิร์ติสกู๊ด
0: อ๋อมีแต่คนบอกว่ากู๊ด
1: พี่ครับระหว่างกฎฟิสิกส์กฎแห่งกรรมอันไหนมีจริงจากดีเจขาก
0: ฎฟิสิกส์ชัวร์สุดกฎแห่งกรรมก็มีนะจริงๆเราทำอะไรก็ได้แบบนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนทาง Facebook คุณรัติวันบักย้องสปดลกับประพลสปงก
0: ดี
1: อาร์เซนอลแพ้ซะบ้างครับจะได้เลิกเหลิงครับเบรกก็ได้ไปแก้ไขคุณวรวุฒิบอกดีครับคุณยัสไซอะไรเนี่ยบอกว่าคู่ฟูเจดะก็มียกป้ายบอกแผนเตะมุมแปลกๆครับพี่เห็นยัง
0: ว่า
1: เดี๋ยวผมมันคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้มันมีชูป้ายบอกสูตรตอนเตะมุมอะไรอย่างนี้นะบอกนักเตะในสนามอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขมั่งเป็นอะไรมั่ง
0: เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วว
1: ันนี้เจทูฟูจิเอดะนี่ชูรูปนี
0: ้อ๋อนี่คือเป็นโค้ด
1: สูตรเตะมุมเป็นรูปใครก็ไม่รู้ฟันหล่อชู2นิ้วอยู่รูปเบลอเลยเดี๋ยวไปดูเลยอ่ะไม่ใช่รูปเดียวนะนี
0: ่เราจะตี
1: เนี่ยสโตนเฮนก็มา
0: เอ้ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอตัวเล็กๆเป็นรูปผู้สาประตู
1: มีรูป MRI ด้วยอุโมงค์สแกน MRI
0: อันนี้อาจจะขอเปลี่ยนตัวนักกีฬาเจ็บชูป้ายเขาก็นัดกันมาก็หาดี
1: นักเตะก็รู้กันน่ะแต่ว่าคนดูอะไรของมันวันนี
0: ้เฮ้ยแต่คู่แข่งก็ต้องศึกษานะเฮ้ยมันชูป้ายแต่ก็ไม่แน่นะถ้าศึกษาไปแล้วเขาอาจจะไปนัดกันใหม่ว่าเฮ้ยเปลี่ยนนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด
0: ครับ
1: นะครับหาดีผมก็ชอบ
0: แล้วเข้าบ้างไหมไอ้ชูป้ายนะ
1: ฟูเจดะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูผลเลยดูแต่นี่บริพานมาเหมือนเดิมสเปอร์กันหนักมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: พี่สิทธิมอร์นิ่งครับแหมขอเพลงใหม่แล้ว
0: ครับ
1: มาได้ดูทางนี้เลยพี่ปล่อยทาง SMS ดีกว่าแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับบอลอิตาลีดูเงียบๆเหงาๆอ้าวไม่เงียบนะมีถ่ายทอดสดให้ดูนะครับเจอบิ๊กจุนได
0: ้อ่า
1: บิ๊กจุนนี่ประจำการจุนกันโช
0: จุนฟุตซอล
1: นะครับได้หลายอย่างปราบยุงต้องใช้ไบก้อนปราบทีมอ่อนต้องใช้ไบตันท่านแน่แน่นอนจริงๆ
0: ฮะ
1: เมื่อก่อนเราติดนวลนางมาวันนี้เราติดนางนวลนะยี่สิบเทเนี่ยแหมไม่ธรรมดาวันนี้พรีเมียร์ลีกเจอบอลมัดบาโคล่าจะได้ลงไหม
0: เนี่ยน่ะสิ
1: มันยังไม่ฉายเท่าไหร่นะแบดลีบาโคล่า
0: ใช่เพราะว่าอาจจะไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงด้วยเพราะว่าคนที่กังโปที่เล่นทางซ้ายมันก็ได้ฟอร์มดี
1: ครับ
0: ขวามุนยอดก็ใช้ได้ไ
1: งคุณแลนดี้โรสนี่บอกเพลงเพราะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มานานมากแล้ว
0: เพลงหมายถึงเพลง
1: ไม่รู้ชั่วโมงไหน
0: ว่ะไอ้สัญญาหน้าฝนสิ
1: ไอ้นี่เนี่ยไม่เคย
0: ไม่เคย
1: แอบเอาไปคิดแอบเอาไปฟันที่เปิดอ่ะ
0: อ๋อไม่เคย
1: อีซักแคทิกแน่ครับบีทีทีบอกมานะแล้วก็บอกว่าพิธีเปิดเมื่อวานนึกว่าโดราเอมอนจะมาครับไม่มาพี่อูบุญนาค

0: บอกว่าพี่เคยนอนในเรือสำราญไหม
1: ไม่เคยทั้งสินพงก็เคย
0: มีแต่เคยแต่นอนในเรือละทม
1: ฮะ
0: ไม่สำราญ
1: เคยอุ้ยเคยเลยนอนในเรือพายธรรมดาเลยฮะนอนให้ตากแดดให้ตัวมันไหม้เล่น
0: จับถ้าได้ไปเช่นเกมจะต้องดื่มอาหารอะไรดีจ๊ะดื่มอาหารเป็นยังไงฮะพี่ปุวันนี้หยองพี่หยองอยู่ช่องไหนครับไอเช่นเกมไม่รู้เหมือนกันฮะจะมีภาคบอลจีนกับอิหร่านตอนเที่ยงไม่รู้อยู่ลงช่องไหนเหมือนกัน
1: อ้าวยังภาคไทยไม่ถึงไม่รู้เขาจะลงช่องไหน
0: ไม่ใช่เอเอสเพลย์อ่ะมันมี3ช่องที่ภาคไทย
1: ไม่รู้ว่าออกทางช่องไหน
0: ถ้าลุงเขียวไปซื้อแฟรนไชส์ร้านจิ๋มแดงมาเปิด จะเปลี่ยนชื่อไหม
1: เป็นอะไรจิ๋มเขียวเนี่ย
0: ร้านจิ๋มแดงนี่มีจริงนะจ๊ะ
1: อ
0: ยู่แถวบ้านผมเองคือพี่ผู้ชายชื่อแดงพี่ผู้หญิงชื่อจิ๋มเปิดร้านด้วยกันโอเก่งกีเดสกะรอบโลกกีฬาสบายดีหรือเปล่าข่าวๆไม่เคยรู้
1: อุ้ย
0: แมนยูคืนนี้บอมว่าง่าย
1: ไม่แพ้ก็เอาครับ
0: ชัวราชวัตรบิ๊กสุราชวัตรเนื้อวัวและทีมทานชัยราชวัตรร้านไหนอร่อยสุดชัยราชวัตรนี่ไม่ใช่ดิน
1: ักเกียรติตูน
0: ที่เราจะว่ามาไม่เคยกินทักร้านนะยาล่าน่ารักเป็นฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยสบาเลนก้าเป็นเบลารุส
1: ครับ
0: เอาไม่เกี่ยวอะ
1: อย่าลืมลีบากิน่า
0: ฮะนักกีฬาเขาไม่เกี่ยวครับเสียเขียงขาเด้งเดินดีๆดันหนักพุงเอา
1: โอ้ยอันนี้ก็หุ่นดีแล้วว
0: ิ่งท้อมีไว้ให้ลิงถือครับ
1: ฮะ
0: พี่หยองเมียบอกให้เลิกดื่มเบียร์เราควรเลิกดื่มเบียร์หรือเลิกกับเมียดีครับยังไงวะเนี่ย
1: เรียกชาติกันแล้ว
0: ศิวกรกองหน้านักบอลไทยอยู่18ใช่ไหมศิวกรพลสันน่ะเหรอติดอยู่20แล้วเนี่ยยองนักกีฬาคู่ผสมกับนักกีฬาผสมคู่เหมือนกันไหม
1: น่าจะคนละความหมาย
0: ถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานปกโอ๊คให้ฉายาพยองเดชว่าเจ้าชายเอเชียนเกม
1: ใช่เอเชียนเกม
0: เจ้าชายอะไรแล้วครับพุ่งภาคบอลไป2คู่เนี่ยพรุ่งนี้ได้ภาคคู่นึงมีคนอื่นเจ้าชายเอเชียนเกมแต่เขาไม่อยากออกชื่อ
1: โอ้ยไปออกชื่อเขาเลยฮะ
0: นะคุณก็รู้ใช่ไหมว่าใคร
1: โอ้จะมีใครแล้วฮะ
0: ท้าวเส้นโดนรถบดทับจริงไหมจริงครับงงเหมือนกันขอเสียงอ้าวไปยุ่งเขาฮะนักจัดรายการคนไหนชอบชวนแฟนรายการไปเที่ยวสงศักดิ์ไปนะพิจิตร
1: โอ้
0: ท้าวเส้นหรือปลาหมึกครับโดนบดด้วย
1: น่าจะอยู่แถวบนด้วย
0: สุดอรุณสวัสดิ์พี่เจ๋งบอกเวลาภาคพี่หยองพี่เจ๋งภาคผิดพี่หยองใช้สายตาพิฆาตเอาผิดก็ต้องหันไปมองเลยเอาผิดดีกว่าง
1: งแงงง
0: หาว่าชอบผักหน้าแกพอผมผิดแกครับเหมือนกัน
1: โอ้ขยี้ขยี้
0: ขยี้เหมือนกันเรื่องธรรมดาส่วนทาง YouTube นะครับมาเพียบเลยเว้ยทันไหมเนี่ยบอกว่าตีห้าขอเพลงไม่อันนี้บอกไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: ขอมาสองทางสวัสดีครับบอมหยองสองฝืดสนใจคุณซื้อไบตันแทนคาลิกไหม
1: ผมอยากได้นะให้เอาสุด
0: เลยเรื่องผมปรึกษาพี่เจงในอ่าวนักเตะกรีซพรีเมียร์ลีกปีนี้เกิดแจ้งเกิดหลายคนครับ
1: อ
0: ันเช่นใครบ้างไม่รู้ฮะ
1: ซิมิการ์ด
0: เจมเรืองแสงนี่นึกถึงแฟนเก่าครับ
1: เจมเรืองศักดิ
0: ์พี่เจมนี่เคยเป็นแฟนกับทาทายังด้วยนะ
1: ฮะ
0: ก่อนคบชื่ออะไรนะเอ๊ใช่ไหม
1: คุณเอ๊สัสิการ
0: คบพี่ตาทามาก่อนรักข้ามค่ายคืนนี้บอลมัดฟูแลมซันเดอร์แลนด์ทั้งใจครับจะได้แชร์ความอับอายไปทั่วกัน
1: อุ้ย
0: อาการในรถเท้าเส้นเป็นไงไม่เป็นไรมากครับเล่นได้แล้วเมื่อวานลงมาช่วงท้าย
1: มีแผล3ขีดนะ
0: อะไรเนี่ยเชียงรายไบโพล่าชัดๆจากคุณมันแผลบชอบเสียงน้องทั้งสองครับชัดเจนดี
1: ครับ
0: แมนยูเล่นเท่าไหร่4ทุ่มครึ่งนะครับเมื่อคืนเขามีลอนดอนเนทีฟกันเลยฮะคืออะไรฮะไม่รู้ฮะวันนี้จะขอเพลงลืมตาตื่นมาพบว่าไม่มีเธอให้วูซูหน่อยอันนั้นเพลงมงมูซูฮะไม่ใช่ขอให้นักกีฬาวูซูแนะนำหนังดีเดอะกู๊ดเพลสใกล้จะลา Netflix แล้วนะครับฝนตกไม่หยุดทำงานครับเกิดได้ยังไงรถบททับ Android 1000อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะแบตเราเชียร์น้องพิงค์ครับน่ารักจริง
1: ๆโอ้ยให้ฟังเสียงก็พอ
0: ดีใจกับสเปอร์ด้วยอย่างน้อยก็ยิงได้2ตุง
1: ครับ
0: เอเชียนเกมมีอะไรบ้างวันนี้ว่าไปแล้วนะ
1: จ้ะ
0: โอ้โหไม่ทันแล้วครับ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: จ้ะ
0: ไปดีกว่า
1: ครับผม
0: ฝากบอกเจ๋งพักผ่อนบ้างนะครับ
1: อยากบอกมันเหมือนกันฮะอยู่เป็นล้มโพล้มไซเพื่อนๆก่อน
0: เอาวันนี้พี่บอมผมหยองนะฮะอะไรนะบอมสัปดนหยองสัปงกอะไรนะ
1: หยองสัปดนบอมสัปงก
0: เออไปแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ว่ากันด้วยเรื่องสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะจะกินอะไรจะเอาอะไรใส่ปากทั้งทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ห่วงเรื่องของราคาอย่างเดียวนะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะกรมปศุสัตว์เขาไปเจอเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงคุณฟังเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: นำข่าวนี้มาฝากคุณฟังกันนะคะว่ากันในเรื่องของตำรวจกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะร่วมกับกรมปศุสัตว์นะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเมื่อวานนี้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ตัดวงจรการใช้สารเร่งเนื้อแดงในห่วงโซ่ปศุสัตว์ตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคและสุกรแล้วก็สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงแหล่งจัดหาสารเคมีเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มนายเอกค่ะนายเอกก็คือผู้ต้องหาตามหมายจับสารที่บ้านพักในจังหวัดนครปฐมหลังสืบสวนเส้นทางการขนส่งสารในกลุ่มเมตาเกลโกนิสนะเมตาอะโกนิสโดยเฉพาะซันโบตามอนเนี่ยซึ่งเป็นสารที่ตรวจพบจากการสุ่มตรวจฟาร์มโคและสุกรในจังหวัดปทุมธานีเพชรบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะก็พบเรื่องของความเคลื่อนไหวของเงินเข้าๆออกบัญชีรวม80ล้านบาทในขณะที่แนวทางสืบสวนเบื้องต้นเชื่อมโยงนะฮะไปยังผู้ต้องหาในฐานะแหล่งจำหน่ายสารดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ฟังเขาดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาถึงกันยา69เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ปัสสาวะโคแล้วก็อาหารสัตว์ที่ต้องสงสัยผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะมีข้อมูลการใช้สารเร่งเนื้อแดงในหลายจุดของห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะฟาร์มโคเจ้าหน้าที่พบโคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ967ตัวพร้อมตรวจยึดหรืออายัดอาหารสัตว์วัตถุดิบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่าของกลางก็32ล้านบาทส่วนอีกหนึ่งฟาร์มในจังหวัดสระบุรีอันนี้คือจุดสำคัญเจ้าหน้าที่ไปพบโค257ตัวผลตรวจการสุ่มตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงนอกจากนี้ยังพบอาหารสัตว์แล้วก็วัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะส่วนสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังไปพบอาหารสัตว์ต้องสงสัย220กระสอบขณะที่การตรวจค้นจุดอื่นพบอาหารสัตว์ไม่มีเลขทะเบียนในขณะที่ปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์ก็สั่งปิดฟาร์มขยายผลเส้นทางการกระจายคุณผู้ฟังยาอันตรายคือที่ฟาร์มก็มีอยู่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของไปพบใช้วัตถุต้องห้ามที่ใช้ผสมอาหารสัตว์แล้วก็ความผิดอื่นๆเนี่ยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะนายสัตวแพทย์ชมชวนรัตนมังคลานนท์นะคะบอกว่า กรมปศุสัตว์

0: เองเนี่ยก็มีคำสั่งปิดฟาร์มปศุสัตว์ทุกแห่งที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงแล้วก็เดินหน้าตรวจสอบว่าสารดังกล่าวเนี่ยถูกกระจายไปยังพื้นที่ใดบ้างเพื่อป้องกันผลกระทบห่วงโซ่อาหารคุณผู้ฟังแล้วก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายสารเร่งเนื้อแดงคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันเนาะถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพที่สำคัญก็คือคนเราเนี่ยนะไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเรากินเข้าไปมันมีสารเร่งเนื้อแดงอยู่เห็นเนื้อวัวหรือว่าเห็นเนื้อหมูเขาขายก็ไปซื้อนะคะทำให้เกิดอาจารย์หมอปัญญาเคยเล่าให้ฟังรวมทั้งอาจารย์สง่าดับพงศ์เคยเล่าให้ฟังว่าโทษของสารเร่งเนื้อแดงต่อสุขภาพผู้บริโภคเนี่ยผู้ฟังรู้ไหมว่าทำให้หัวใจเต้นเร็วระบบประสาทแปรปรวนมือสั่นเท้าสั่นวิงเวียนหัวกล้ามเนื้อกระตุกอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆนะคุณฟังบางคนนี่เขาโยงไปถึงเรื่องของก่อสารก่อมะเร็งด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำมาฝากกันคุณฟังจะไปเลือกซื้ออาหารหรือว่าจะไปเลือกซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวก็ดูแหล่งผลิตที่ปลอดภัยแหล่งร้านค้าร้านรวงต่างๆที่ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะปลอดภัยด้วยและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้สภาพอากาศเรื่องของนอกจากสภาพอากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำมันขึ้นราคาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจผันผวนกับรายได้บางคนพูดมาอย่างนั้นนะทุกอย่างเนี่ยแพงเมื่อเช้าที่ฟัง95มีผู้ฟังท่านหนึ่งอยู่จังหวัดหนองคายก็บอกว่าผักชี1ต้นนะคะแล้วก็ต้นหอม2ต้น10บาทผู้ฟังของแพงขึ้นมากๆเห็นใจเหมือนกันเห็นใจตัวเองด้วยสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับท่านฟังครับน้องสาวครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฟรีจากธรรมชาติอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้ลมออกซิเจนของฟรีนะวันนี้เปลี่ยนเป็นแสงแดดครับสัญญาไว้แล้วว่าแสงแดดนั้นมนุษย์ได้โดยที่ไม่มีการคิดตังค่าใช้จ่ายจะใช้นานเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าแสงแดดมีผลต่อมนุษย์หลายอย่างมากมายเลยครับรอบตัวคนนะครับสัตว์สัตว์อื่นทั่วที่เราเลี้ยงด้วยนะครับหมาแมวต่างมีผลจากแสงแดดแล้วก็ทบต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับแต่สำหรับคนเนี่ยครับกระทบมากที่สุดหลายเรื่องแสงแดดมันมีผลต่อร่างกายมนุษย์วันนี้จะเลือกมาพูดเฉพาะ3เรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะพูดหมดคงไม่ไหวเรื่องแรกที่กระทบต่อผิวความมนุษย์ก็คือผิวพรรณเราเป็นห่วงกันนะตอนนี้เราก็เป็นลักษณะแฟชั่นเรื่องเกี่ยวกับอยากสวยอยากหล่อก็ดูผิวหนังกันว่าแค่ไหนมีริ้วรอยด่างยังไงผิวสีเปลี่ยนไปหรือเปล่าอยากให้ผิวขาวๆอะไรแบบนี้คือตัวอย่างอันที่สองคือเกี่ยวเรื่องการพักผ่อนนอนหลับซึ่งมันก็เกี่ยวมาจากเรื่องของนาฬิกาชีวิตของมนุษย์นะครับเนื่องจากมันถูกควบคุมส่วนสำคัญมากก็คือแสงแดดจากหน้าดวงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิตในร่างกายมนุษย์นะครับอันที่สามก็คือจะพูดให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าแสงแดดนั้นมีผลต่อวิตามินดีวิตามินดีมีผลในร่างกายสามหลักใหญ่ๆเลยก็คืออันแรกคือกระดูกกระเดี่ยวเกี่ยวกับแคลเซียมในการดูดซึมเข้ากระดูกวิตามินดีมีผลต่อร่างกายมนุษย์อีกอันนึงก็คือกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยจะมีพาวเวอร์พลังในการทำนู่นทำนี่ได้ละเมียดละไมในการจิตกับประจับต่างนะครับแค่สุดท้ายก็คือวิตามินดีนอกจากช่วยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องอารมณ์อารมณ์นี่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะแต่ว่ามันมีความหมายจริงเลยสังเกตไม่ต้องเต่าเวลาออกกระดูกอยู่แต่พื้นที่ที่มันไม่มีแดดจ้ามากแต่ว่าแสงสวยๆเช่นไปดูยอดเขาขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ดูแสงอาทิตย์ที่ขึ้นมาตอนเช้าหรือตื่นกันแต่เช้าเลยอ่ะ

0: ่อยก็ไปยืนดูไง
1: เคยอาจารย์แต่ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะ
0: เช้ามากเลยแล้วก็เดินไปอีกระยะหนึ่งไปจะพ้นไปถึงองศาที่มันยืนแล้วมันไม่มีอะไรปังเลยนะมันรู้สึกเลยครับว่าฟีลลิ่งนี้มันไม่หายไม่เคยเจอมาก่อนเป็นฟีลลิ่งที่เริ่มใหม่ขึ้นในสมองเลยนะครับเป็นเพราะแสงแดดให้กระตุ้นสิ่งนี้เข้ามาที่ลูกตาเราแสงแดดมีแสงเจ็ดสีนะครับท่านฟังม่วงครามน้ำเงินเขียวหรือแสดแดงรวมกันเจ็ดสีเป็นแสงสีขาวขาวใสที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ถึงดวงตาเมื่อไหร่ครับมันกระตุ้นดวงตาผ่านระบบประสาทเข้าสู่สมองเราจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับเป็นสารสื่อประสาทในสมองมนุษย์เนี่ยทำให้เรามีอารมณ์สดใสอารมณ์แบบฟุ้งซ่านเลยฟุ้งซ่านทางที่ดีนะเลอเลิศหรือมันมีอะไรที่ใหม่ๆในชีวิตชีวิตสดชื่นแจ่มใสขึ้นอะไรนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันก็จุดเริ่มต้นใหม่ของวันนี้ครับเริ่มต้นก็คือเริ่มมีแสงแบบนั้นขึ้นถ้าสามอย่างที่พูดถึงเนี่ยสั้นเนี่ยคือผมเกริ่นกล่าวไว้เพราะมีหลายเรื่องเรื่องแรกที่พูดถึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดนั้นมีผลต่อผิวพรรณอย่างไรนะอันนี้เกิดจากแสงดวงอาทิตย์มีแสงหลายประเภทมากครับท่านผู้ฟังผสมกันมาในแสงแดดที่พุ่งมาสู่โลกและมาโดนผิวหนังเราเนี่ยโดนแสงแดดหนึ่งครั้งคุณได้รับสารรังสีต่างๆหลายรูปแบบเช่นรังสีอัลตราไวโอเลตอันนี้คือแสงที่มันอยู่เหนือกว่าเขาเพื่อนนะครับแสงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเราเช่นอัลตราไวโอเลตชนิด A มันมี A กับ B กับ C 3ชนิดอยู่ในตัวอัลตราไวโอเลตเนี่ย A ทำให้เกิดผิวรู้สึกว่าผิวหนังมันเหี่ยวย่นดูแก่ตัวมากเลยผิวต้องเยอะๆมีรอยรับรอยตัดจินเป็ดติงกางต่างเกิดขึ้นเอสบีท่านรู้สึกมันมีความร้อนที่ผิวหนังเวลาสัมผัสแสงแดดและชนิดซีเป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์ผิวหนังในทางที่จะเสื่อมลงไปเปลี่ยนแปลงไปพวกไฟพวกฝ้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวที่ร้ายๆได้ในอนาคตทั้งเอทั้งบีทั้งซีของแสงต่างๆเนี่ยที่กระทบมนุษย์เนี่ยครับไปที่ผิวหนังที่ผลทำให้เราเนี่ยไปพูดถึงว่าโอ้โหผิวหนังทำให้มันเหี่ยวมันย่นเปลี่ยนสีไปให้ขาวไม่ขาวเจ๊ะเหมือนที่เราต้องการดูไม่เหมือนกับเกาหลีเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอันนึงคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ดีได้แสง UV จึงเป็นแสงที่เรากลัวที่สุดเพราะว่าแสงแดดนำแสงที่ขึ้นคลื่นความถี่ถี่ที่สุดมานะครับก็ทำให้มีชื่อตั้งว่าเป็นแสงอัลตราไวโอเลตแสงที่สองคือแสงที่มีความถี่รองลงมาที่เมื่อกี้พูดคำไปแล้วนิดนึงว่าเป็นแสงที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่าดวงตามนุษย์จึงรับขึ้นแสงช่วงนี้เป็นแสงเฉพาะนั่นเองนะครับคือแสงเจ็ดสีม่วงครามน้ำเงินเขียวหรือแสงแดงพ้นจากนี้ไปแล้วเรามองไม่เห็นเช่นที่พูดนำเมื่อกี้นี้อัลตราไวโอเลตเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันมีเข้ามาทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เลยที่ไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่แต่เรามองไม่เห็นจะไม่เห็นก็ต้องอีกช่วงที่ตัดลงมานิดนึงก็คือแสงเจ็ดสีนะครับแสงม่วงคันเงินคันแดงนะครับเห็นเป็นสีได้เห็นเป็นภาพต่างๆทั้งภาพที่คุณดวงตาคุณมองเห็นคนนู้นคนนี้เห็นไปดูหนังเห็นเป็นวิวนู้นวิวนี้นะครับมันก็เกิดจากการที่เห็นแต่ภาพเจ็ดสีนี่แหละครับรวมกันแยกแยะไปแล้วก็กลายเป็นภาพนู้นภาพนี้เห็นด้วยตาสมองแปลภาพได้ดวงตาจะเห็นแค่ช่วงนี้นั่นเองของแสงแสงต่ำไปก็คือแสงอินฟราเรดเรย์อันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันดวงตาก็มองไม่เห็นและแสงต่ำกว่านี้ไปก็แสงเอ็กซ์เรย์มองไม่เห็นเหมือนกันเอ็กซ์เรย์ที่เราใช้เอ็กซ์เรย์ดูกระดูกหักหรือเปล่าเนี่ยครับจริงๆแล้วมันวิจัยมาจากแสงแดดนะท่านฟังพบว่ามีแสงนี้ขึ้นและมีผลลอดผ่านร่างกายมนุษย์ได้เอาฟิล์มมารอจับเห็นไม่เป็นภาพได้จริงๆด้วยก็เลยเกิดวิชาเอ็กซเรย์ขึ้นในวิชาแพทย์นะเราก็นำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคและหลายอันที่เกิดขึ้นในมนุษย์นะครับโดยยิ่งแรกๆสมัยก่อนก็ไม่ใช่ดูพวกกระดูกกระเดี่ยวนี่แหละว่ามันตรงดีหรือเปล่ามันหักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พัฒนามาเป็นทางถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นสแกนต่างๆ CT สแกนเป็น MRI ต่างๆเยอะไปหมดเลยก็เทคนิคเยอะพว วกนี้เราทั้งสิ้นนะครับเห็นเลยครับว่าจากดวงอาทิตย์ให้แสงมาให้มนุษย์มากมายแสงกลุ่มที่ทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับร่างกายมันก็มีให้เกิดผลเสียกับร่างกายก็มีแสงช่วยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทำให้ผิวหนังเสียหายนั่นอาตาเวเอเอบีซีจะพูดกันแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมนุษย์ก็กลัวก็ไปสร้างสารที่ว่ายากันแดดนะทางบ้านก็เรียกเหมือนกันนั่นต่อต้องใช้บ่อยเหมือนกันนะครับ
1: ซันบล็อกครีมกัน
0: แดดซันบล็อกใช่ใช่มันผสมอยู่ปัจจุบันนี้ผสมในเครื่องสำอางทุกอย่างเครื่องมันไหนไม่ใส่ยากันแดดผสมด้วย
1: มีซื้อ
0: จะไม่ได้ผลสัตว์บางสายมากสายกลางแล้วแต่ผสมเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันให้ป้องกันไม่ให้ผิวหนังของเราเนี่ยเสื่
1: อม
0: จากการที่สูบแสง UV อัลตราไวโอเลตทั้ง A ทำให้เกิดความเหี่ยวย่นทั้ง B ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไหม้เกรียมเปลี่ยนสีผิวหนังไปหรือทั้ง C ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์เลยเป็นเซลล์ที่ไม่ดีขึ้นได้นะครับเช่นที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นตัวอย่างกลุ่มนี้ครับก็กลุ่มที่เรากลัวไปเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังความสวยงามเราจึงทายากันแดดทาครีมกันแดดโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็แทบว่าทากันแทบทุกคนเลยนะครับเพราะว่าในผสมแป้งผสมครีมต่างที่ทาหน้าเนี่ยก็มีผมไม่ได้ทาเลยพูดตรงๆครับไอ้ครีมนี้ไม่ได้ตังค์ผมหรอกนะเพราะผมไม่ใช้อ่ะยกเว้นเวลาออกเล่นกอล์ฟเนี่ยทาแค่หน้าแค่คอนะครับที่แขนเนี่ยผมไม่ทาเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจทาแขนเยอะพื้นที่มันเยอะเกินเสียเวลาเยอะเอาแค่หน้ากับคอความจริงแล้วเหตุที่ทาเพราะว่าตอนนู้นตอนหนุ่มๆนะครับถูกเขาจับทาให้ไม่ได้ทาเองไม่อยากทาเสียเวลานะครับแม่บ้านก็จับทาก่อนที่เล่นกอล์ฟจับผมมานั่งยึดหลังๆผมฉลาดขึ้นผมหลบนะครับพอแต่งตัวเสร็จปั๊บวูดขึ้นรถเลยไม่ต้องถูกทาเพราะไปถูกยึดตัวเพราะแม่บ้านก็อยู่ที่บ้านแม่บ้านคือภรรยาผมนั่นแหละจะจับยึดตัวล็อกถ้าจับตัวได้เมื่อไหร่ผมเสร็จแน่ถูกทาแก้มทาคอแน่ๆเขาใช้วิธีการหลบซึ่งก็มีวิธีการหลบหลายวิธีครับทำเงียบๆแต่งตัวเบาๆอย่าให้มันเสียงดังนักถุงก้อนต่างๆก็เอาไปใส่ไว้ก่อนแต่เราเมื่อคืนนี้ตอนค่ำๆกลับจากโรงพยาบาลไปทำงานถึงบ้านปุ๊บเอาถุงคอบใส่ก่อนเลยใส่ท้ายรถก่อนเลยเตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะครับท่านฟังกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมไว้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาทำเสร็จก็กลับบ้านก็ใส่ไว้เรียบร้อยหมดฉะนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดในการเล่นกอล์ฟไม่มีการเคลื่อนย้ายตอนเช้าเด็ดขาดถ้าเคลื่อนย้ายก็คุณจะถูกล็อกตัวทันทีนะครับฟังเข้าใจหรือเปล่าครับ
1: เข้าใจอาจารย์แต่ว่ามันก็ควรจะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเหมือนกันนะอาจารย
0: ์แต่
1: มีความรู้สึกว่า
0: พวกบาทีเดียว
1: เวลาเราไปซื้อครีมอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีแบบ UV สักนิดนึงไม่มากก็น้อยเพื่อความมั่นใจอ่ะ
0: แหมเพราะทาของเล่นกอล์ฟเป็นเป็นทาที่ UV จะแบบเข้มต้องการนะ 50% 60% เลยตอนหลังมาทาเองก็เพราะว่าลูกชายเขาเล่นกอล์ฟด้วยเราก็บอกว่าคือหนังลูกยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะทาทั้งหนักก็ดีนะลูกนะพอเขาทาเราไม่ทาเลยเราก็ดูแบบเขินๆยังไงชอบกลนะพ่อเป็นคนแนะนำลูกเองอยากให้เขาหล่อนานๆนะนะเขาอยากที่ดังเขาเปลี่ยนแปลงก็พูดไปเสร็จปั๊บมันก็กลับมาโดนตัวเองพอเราก็ทานั่งไปถึงนั่งสามก๊อฟนั่งทาอยู่ถ้าเราไม่ทาเขาก็ดูมองเราอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็ดิดประทาด้วยกันครับพอลูกทากันใหญ่เลยก็จะจำเป็นต้องทาแต่เริ่มแรกสตาร์ทเรื่องมันคือมันถูกล็อกตัวครับท่านฟังที่มีครอบครัวอันตรายมากครับผู้หญิงชอบล็อกเลยครับเพราะกลัวเราจะหนีไปไหนไม่ไหนทาไม่ได้สะดวกล็อกนะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณเองคุณต้องพยายามหลบให้ได้นะทำวิธีการต่างๆการทายากันแดดนะครับมันช่วยได้ก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีผลเสียบางทีก็มันแพงด้วยข้อสองคือทาแล้วต้องใช้น้ำยาอีกชนิดหนึ่งที่จะล้างออกด้วย
1: เช็ดล
0: ้
1: าง
0: เพราะเราทาชนิดกันน้ำเล่นกอล์ฟต้องทาแบบกันน้ำนะครับกันน้ำปุ๊บในตอนจะเล่นสเปนกอล์ฟเสร็จมันก็ต้องเอาน้ำยาตัวมันทาเพื่อให้มันเช็ดออกได้ง่ายนะก็เลยการเป็นทายาหลายตัวมากก็เป็นปัญหามากขึ้นผมไม่ชอบเลย แต่จำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่เราใช้ได้แก้ไขได้เรื่องผิวหนังเรื่องสองคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนภาพที่เข้าสู่ดวงตาเราเจ็ดสีที่เราเมื่อกี้พูดแล้วนะครับมันจะไปเปิดฉากไปสตาร์ทเครื่องของไปไขลานนาฬิกาของนาฬิกาชีวิตของคุณแสดงว่าตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยครับเมื่อแสงแดดที่ได้ฟรีจากธรรมชาติส่วนที่เป็นพาร์ทของแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามนุษย์คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงช่วงคืนนี้ครับเมื่อเข้าสู่ดวงตามันจะไปบอกที่สมองเราว่าเช้าแล้วนะพี่ตื่นได้แล้วแอคทีฟดำเนินชีวิตไปดูแลครอบครัวไปพาลูกไปโรงเรียนได้แล้ว ตื่นได้เลยมันก็เป็นการกระตุ้นที่เกิดขึ้นให้กับเราสดชื่นขึ้นและผลตามมานี้นะครับมันจะไปช่วยในการที่จะไปลดการหลั่งของสารนอนหลับสารนอนหลับฮอร์โมนนอนหลับก็คือเมลาโทนินที่หลั่งจากสมองพอแสงแดดมาปุ๊บมันก็ไปลบไปหยุดไปเบรกไม่ให้เมลาโทนินหลั่งออกมามากเกินไปเปลี่ยนจากกลางคืนที่คุณหลับมาแล้วนะครับมาถึงตอน6โมงเช้าแสงแดดแรกเริ่มมากระตุ้นให้นาฬิกาชีวิตในร่างกายเปลี่ยนไปจากนาฬิกาชีวิตที่บอกว่าเราต้องหลับกลางคืนเปลี่ยนมาเป็นลืมตาตื่นซะเร็วๆแอคทีฟทำงานแล้วมีภารกิจแล้วนะเปลี่ยนแปลงนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาตอนเช้ากระตุ้นให้เราทำงานทุกอย่างมีฮอร์โมนต่างๆหลั่งออกมาทั้งไทรอยด์ฮอร์โมนทั้งโกรทฮอร์โมนต่างเพื่อเราเติบโตแล้วก็ให้เราไปแข็งแรงใช้งานร่างกายทั้งวันจนถึงแดดตอนเย็นๆซึ่งเปลี่ยนไปครับจากแดดเช้ามันไบรท์มากที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วดูแล้วสดชื่นมีสารเมลาโทนินเซโรโทนินหลั่งออกมาให้เราสดชื่นพอโพลเพลสนั่นแหละครับ6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ไอ้เจ็ดสีนี่แหละครับที่มองตรงตามองเห็นเนี่ยมันเริ่มจะหมองๆลงไปผ่านเข้ามาน้อยมากนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแล้วแสงที่เปลี่ยนแปลงนี้เองครับที่สมองผ่านจากดวงตาตรวจจับเจอว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่ช่วงจะเข้ากลางคืนแล้วมันจะไปเปิดสวิตช์การหลั่งของสารที่ชื่อว่าเป็นสารเมลาโทนินฮอร์โมนในการที่จะทำให้เราหลับนะครับแล้วเราก็จะต้องหลับไปง่วงเกิดง่วงขึ้นสารตัวนี้ไม่ใช่ยาตอนหลับนะท่านฟังพูดเสมอถึงจะเข้าใจผิดมันจะเป็นตัวจัดการให้ร่างกายเรานั้นพร้อมที่จะนอนง่วงหาวนะครับรู้สึกว่ามันกล้ามเนื้อไม่อยากใช้งานละอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนใช้ไปทั้งวันแล้วนาฬิกาชีวิตในร่างกายเราก็จะเปลี่ยนจากเช้าเมื่อแดดแรกสัมผัสดวงตาเข้าดวงตาเรากับตอนเย็นที่มันเริ่มโปรเพลสก็จะเปลี่ยนเป็นตัวค่ำๆเตรียมตัวให้เราเข้าสู่การนอน2-3ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอนก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆช่วยในการหลับเมลาโทนินนะครับช่วยนอนง่วงแล้วก็หลับถ้าเข้าสู่ช่วงกลางคืนพรุ่งนี้เช้ากลางวันเริ่มจะเข้ามาแสงแดดแรกอาทิตย์แรกเกิดขึ้นก็เปลี่ยนนาฬิกาเป็นตอนเช้าวนเวียนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมันจึงต้องมีทั้งกลางวันแล้วก็มีกลางคืนรวมกันนะครับเพราะคนกระทบจากแสงอาทิตย์จริงๆเลยเพราะเราไปตรวจสอบตรวจในนักโทษที่ถูกขังแยกสมัยก่อนมีขังแยกห้องมืดนะท่านครับ
1: ขังมืด
0: ขังเดียวใช่ดีครับพี่ไม่ใจจะให้เห็นอะไรเลยนะนักโทษที่รุนแรงคนกลุ่มนี้โหเสียหายทุกด้านที่พูดถึงมาเลยนะทั้งอารมณ์ทั้งวิตามินดีทั้งอะไรต่างเสียหายมากมายทั้งนาฬิกาชีวิตนอนก็ไม่หลับนะครับถึงกับเสียงที่ทรมานมากปัจจุบันนี้ก็คงจะใช้กันน้อยลงไปในท่านตามแต่สถานนะครับยังไงตามแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นรบกวนชีวิตมนุษย์มากเกินไปมากเกินกว่าโทษที่เขาจะควรจะรับนะครับเพราะมันทุกระบบเลยดวงตาที่เห็นภาพนี้เปลี่ยนนาฬิกาชีวิตเราจึงปรับจากกลางวันเป็นอีกแบบหนึ่งกลางคืนอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฮอร์โมนในตัวกำหนดให้เราเล่นได้นะครับส่วนวิตามินดีที่เกิดขึ้นเพราะแสงแดดมาสัมผัสกับผิวหนังอันนี้เหตุผลที่3แล้วนะครับท่านฟังพอที่นำมนุษย์เจอกับแสงแดดเท่านั้นนะครับสร้างวิตามินดีขึ้นในร่างกายเลยครับเป็นตัวที่ยังไม่ออกฤทธิ์นะ 80% ที่เราใช้ต่อวันที่ต้องใช้แต่แต่ละคนเนี่ยครับ จะสร้างจากผิวหนังอีก 20% ที่เหลือได้จากการกินจากพืชผักผลไม้ฟักทองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปพืชผลไม้ที่สีส้มๆเหลืองๆนี่ครับไลโคปีนอะไรพวกนี้ครับจะมีวิตามินดีเข้ามาช่วยทำให้เรานั่นได้แต่กินจะดูดซึมเข้าแค่ 20% ที่ร่างกายต้องการใช้อีก 80% นั้นเกิดจากแสงอาทิตย์มาสัมผัสผิวหนังแล้วสร้างขึ้นโดยร่างกายสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นแล้วเก็บสะสมไว้ที่ไขมันใต้ผิวหนังเก็บไว้รอการเบิกจ่ายไปใช
1: ้
0: ต่อวันต่อวันนะครับเพื่อเปลี่ยนเบิกมาแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้โดยที่ตับกับไตช่วยกันเปลี่ยนจากวิตามินดีตัวที่ไม่ออกฤทธิ์กลายเป็นดีสามช่วยทำให้ดูดซึมแคลเซียมดูดซึมของฟอสฟอรัสต่างๆไปกระตุ้นให้กระดูกแข็งแรงไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีพาวเวอร์นะครับpower แล้วก็กระตุ้นให้มีอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสจากการหลั่งของสารเซโรโทนินในสมองท่านดูสิครับของฟรีมาจากห้องฟ้ามามันก็ดูมันไม่มีค่าอะไรไม่ได้เก็บตังค์เราแต่พอโดนร่างกายมนุษย์แล้วออกฤทธิ์ทั้งนั้นทั้งหลายใหญ่เยอะแยะเลยเช่นที่ผิวหนังที่สัมผัสกับแสงจะมีการเขียวย่นมีการเปลี่ยนสีไปสีเข้มขึ้นรวมทั้งการที่อาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้นะมีเยอะแยะจากแสงอัลตราไวโอเลตแสงก็ถี่ลดลงมาเส้นแสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามันจะเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตของคุณให้ชีวิตคุณนั้นปรับตัวเข้ากับกลางวันตื่นนอนกลางวันไปทำงานนะครับกลับกลางคืนกลับบ้านเรานอนดีกว่านะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างแล้วรวมทั้งการอื่นอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเช่นกระดูกกระเดี่ยวคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อจะไม่เหนื่อยนิ่งจะไม่อ่อนล้าจนเกินไปแอคทีฟมากๆรวมทั้งอารมณ์คุณจะสดใสด้วยมันมีผลต่อชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตทีเดียวนะท่านผู้ฟังฟังแค่อย่างนี้ก็ผมเรียกว่าพูดเฉพาะที่มันมีความสำคัญอย่างชัดๆน
1: ะ
0: มีผลต่ออื่นอีกหลายอย่างในระดับเซลล์นะครับที่เราเจาะเช็คจากการที่ตรวจห้องแลบก็เพราะว่ามีผลอีกเยอะแยะในวิตามินดีในร่างกายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าของฟรีธรรมชาติอันที่สองนี่คือแสงแดดครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและพรุ่งนี้ผมจะต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เข้าสู่วัยช่วงกลางคืนเข้าไปนะครับเมื่อแสงแดดมันหมดไปนาฬิกาชีวิตร่างกายปรับเปลี่ยนเป็นกลางคืนหลั่งสารที่ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแล้วตัวออกมาทั้งโกรทฮอร์โมนทั้งเมลาโทนินให้เราหลับจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่คุณต้องหลับหลับมันมีผลนะครับท่านฟังเพราะค่าเฉลี่ยคนทั่วไปคนอายุมากแล้วจาก65ปีขึ้นไปเนี่ยจะบอกขอให้หลับคืนละ7ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยขอเลข7นะครับถ้าอายุน้อยกว่านี้เช่นคนกลางคนระยะกลางๆขอ8ชั่วโมงนะคนไปทำงานอย่างเต่าเนี่ยขอ8ถึง9ชั่วโมงเด็กหนุ่มเด็กสาวกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นขอ10ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ฟังมันต่างกันระหว่างคนแต่ละวัยนะท่องมาเลยครับเริ่มจากคนแก่7ก่อนเลยแล้วก็ค่อยบวกทีละ1ทีละ1ทีละ1ในแต่ละช่วงวัยไปจบจริงที่วัยรุ่น10ชั่วโมงขอวันละ10ชั่วโมงเจ๋มารักลูกๆเราลูกสาวลูกชายเวลานอนนอนยาวเลยอ่ะนะก็จากเวลานอนตื่นก็จะตื่นก็สายมากเพราะเขาหลับยาวกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ก็ตื่นทีห้าหกโมงเช้าจะนอนต่อมันก็ไม่ไหวแล้วมันพลิกซ้ายพลิกขวาไม่หลับแล้วต้องตื่นแล้วพลังการต้องการเป็นขนาดนั้นนี่เพราะจากผลกัดนาฬิกาชีวิตที่เราพูดต่อวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องการนอนให้คุณได้รับรู้ว่าเวลาหลับความรู้ทางการแพทย์เรารู้ว่าบ้างเกี่ยวกับการหลับเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ม
0: ีเครื่องมือเครื่องไม้ในการตรวจจับทั้งเรื่องการหลับรวมทั้งการที่ทำให้รู้ว่าหลับแล้วมันเกิดการซ่อมแซมร่างกายยังไงบ้างทำไมต้องการหลับทำไมต้องมี deep sleep มันพูดภาษาชาวบ้าน deep sleep หลับลึกครับท่านฟังมันหลับก็ต้องเป็นยังไงมันมีทั้งวันหรือเปล่ามันเกิดทั้งคืนหรือเปล่าขออภัยหรือมันมีเป็นช่วงๆการหลับนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะครับท่านก็ได้รับรู้รับฟังหน่อยว่าหลับก็เป็นของฟรีจากธรรมชาตินะไม่ได้เก็บตังค์ท่านนะแต่เป็นผลพลอยได้มาจากการที่เรามีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงร่างกายเพราะแสงอาทิตย์เป็นตัวควบคุมให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับ
1: อาจารย์มันมีอีกหนูเคยเห็นสารคดีต่างประเทศนะคะบางประเทศไม่มีแดดเลย

0: แต่ว่ามันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างนึงที่เป็นตู้แคปซูลตู้แสงแดดตู้อะไรพวกเนี้ย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: าจารย์หนูขออนุญาตเรียกว่าแสงแดดเทียมกันแล้วกันไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลกับคนที่ไปใช้บริการยังไงบ้างฮะ
1: มีผลครับเพราะว่าเฉพาะช่วยเป็นเรื่องที่เราพูดถึง 3-4 วัน3ที่เรื่องวันนี้ตอนเช้านี่นะครับพูดโดยสัมพันธ์ทั้งเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปครับทั้งเรื่องของดวงตาที่เปลี่ยนแปลงสมองกลายเป็นนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วยรวมทั้งกระดูกก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาใช้เพื่อควบคุมแสงให้มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยครับให้เราสัมผัสเป็นจังหวะแสงไหนต้องการเพื่อรักษาโรคเป้าหมายก็คือเอาเพื่อรักษาโรคนะเพื่อจะสร้างแสงสามนี้ให้เพราะเมืองบางเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีเอาเลยช้ามากระมัวเมื่อไหร่มีแดดดีเฮกันลั่นเลยแต่งชุดที่มันรับแสงแดดได้ไหมผึ่งแดดไปรับแสงแดดที่ผมยังงงๆตอนที่ไปใหม่พวกนั่นทำไมขนาดนี้วะขาดขนาดนี้เลยเนี่ยก็จริงเลยนะทั้งวันขมุกขมัวตลอดนะครับไม่ได้มีแสงไบรท์ที่เราอยู่เมืองไทยเราเนี่ยมันโหทุกวันนะครับตื่นเช้ามาก็เห็นแหละแสงแดดเริ่มมาแต่เช้าสดใสสดชื่นแต่บางประเทศน่าสงสารจริงๆนะครับผมถึงบอกว่าอยู่ประเทศไหนก็ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับมาถึงเมืองไทยถือว่ากลับคืนสู่แดนของเราเลยสวรรค์แท้ๆเมืองนี้ถึงแม้จะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าก็อะไรอย่างครบพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์สัตว์ต่างๆครบเพื่อนๆเราได้ตลอดทุกอย่างทั้งหมาทั้งแมวดูสิครับต่างชาติก็คิดว่าเราไปเมืองนอกคิดว่าเท่โหยไปถือว่าเก่งเว้ยไปเมืองนอกอะไรเงี้ยพูดเขาเมืองนอกแต่เขากลับมาไปอยู่จริงขึ้นมาโอ้โหไทยแลนด์เมืองไทยเลยครับดีที่สุดแล้วสุดฟัง
0: ใช่ผลไม้ก็มีให้กินตลอดทั้งฤดูกาลสตรีทฟู้ดก็เปิดเกือบ24ชั่วโมง
1: ครบทุกอย่าง
0: ครบทุกอย่างนะฮะ
1: ขนาดมีเพลงเพลงหนึ่งเลยนะครับนี่นึกถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับเขาก็ร้องถึงว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยเป็นยังไงเขาบอกว่าบุญนำพากลับมาถึงถิ่นสุดกายลงจูบดินไม่ทวินอายใครเขาบรรยายขนาดว่าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยมันมีบุญนำพาให้กลับไปที่ถิ่นของเราก้มลงจูบดินเลยจะใจจริงว่าไม่สะอายใครนั้นน่ะเพราะมันแตกต่างกันชัดเจนแค่แตะถึงแผ่นดินไทยก็รู้แล้วว่ามันแตกต่างกันจากที่เขาไปอยู่ต่างประเทศนะครับ
0: นะคะมีหน้าล่ะใครๆก็อยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนอยากกลับประเทศไทยนะอาจารย
1: ์ครับใช่คือถ้ามันแตกต่างที่อื่นชัดเจนผมก็ยอมรับว่ามันแตกต่างมากตอนไปอยู่ที่นู่นผมก็ก่อนเขาเหงาชอบคนชอบคนอย่างกันรู้ว่ามันเราเติบโตในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นชาวบ้านอยู่กับพื้นดินอยู่กับการทำชีวิตจนกลายปกติพอไปเรียนที่ต่างประเทศมันอีกแบบนึงนะครับท่านฟังแตกต่างแล้วแตกต่างในเชิงที่เราไม่ชอบอ่ะเพราะเราคิดว่าแบบนี้ละดีที่สุดมีแสงแดดแสงอาทิตย์มีอากาศสดชื่นแจ่มใสครบทุกอย่างต้นไม้ด่างเยอะแยะมีพืชพันธุ์มีลูกผลไม้ต่างเยอะรวมทั้งสัตว์เลี้ยงก็เล่นกับเราได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องระวังนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดกันต่อในเรื่องของฟรีจากแสงแดดนะคะแล้วก็พูดถึงคำถามสุขภาพอื่นๆด้วยขอพักก่อนค่ะ
2: ครับ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราชชูและทีมงาน FM 99
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2016736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time นะคะ
3: ของฟรีภาคพิสดารนะเป็นการฟรีแบบที่จะมีการสะบัดสะบิ้งนิดหน่อยถึงจะฟรีได้ก็คือกลางคืนบวกนอนหลับนอนหลับนี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีครับท่านผู้ฟังขาดไม่ได้นะอดนอนมีปัญหากับสุขภาพทันทีนาทีคืนนั้นเลยที่อดนอนสังเกตไหมครับว่าถ้าอดนอนเล่นเกมมากคุยกับเพื่อนหนักอดนอนยากนอนยากหลับยากนอนยากตื่นเช้าตอนนุ่งขึ้นเห็นชัดว่ามันเริ่มเพลียทันทีไม่สดชื่นเหมือนกับวันที่หลับได้สบายตอบสนองต่อร่างกายทันทีคืนนี้ไม่หลับหลับช้าเช้าตื่นมาปุ๊บคุณจะมีอาการทันทีแล้วพอสะสมหลายๆคืนเข้าไปตามอายุที่เป็นของท่านช่วงอายุของท่านนะครับจะมีผลทำให้ร่างกายเสียหายอย่างยับเยินนะครับในหลายๆอย่างซึ่งแก้ไขด้วยที่อื่นไม่ได้นะมันต้องนอนคืนขนาดมีคนยอมตั้งชื่อเป็นหนี้การหลับเลยนะหนี้การนอนหลับต้องเต่าเป็นหนี้หรือเปล่ากัน
2: เป็นบ้างอาจารย์เมื่อก่อนเป็นบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่อยากเป็นหนี้นั่งรีบนอนเร็วหน่อย
3: เพราะคำว่าหนี้การหลับเนี่ยมันไม่มีในวิชาการทางการแพทย์นะแต่แรกๆมานะครับแต่หลังๆนี่มีหมอทางด้านสาขาวิชาการนอนการหลับเนี่ยนิทราเวชเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คนก็สนใจมากขึ้นศาสตร์ทางการแพทย์สาขาศาสตร์ของไทยการแพทย์ของจีนก็สนใจเรื่องนอนหลับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเลยว่านี่การหลับหมายความว่าคุณนอนไม่ได้เวลาที่สมควรตามวัยของคุณนะครับควรจะได้สักกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ขนาดนั้นคุณต้องติดหนี้ร่างกายคุณเองไปเช่นนี้จากใครเลยนะไม่มีนายมาให้กู้เงินนะครับร่างกายคุณเองเป็นเจ้านายเองคุณต้องติดหนี้มันต้องใช้คืนให้ได้ไม่งั้นก็จะเกิดมีการสะสมอาการต่างๆที่สะสมก็คือไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแข็งแรงอารมณ์เสียที่ใครจะเชื่อว่ามันเกิดจากการนอนไม่เต็มที่นะอารมณ์เสียแบบรุนแรงครับนอนหลับเนี่ยครับถ้าคุณเป็นหนี้อารมณ์เสียจะเกิดรุนแรงห้ามยากแสดงออกทางด้านการก้าวร้าวทันทีนะครับซึ่งเป็นการอารมณ์เสียแบบที่ไม่เหมือนอารมณ์เสียอย่างอื่นนะอันนี้อารมณ์เสียอื่นมันก็ห้ามใจได้จากการไม่ได้นอนอดนอนเนี่ยขาดความควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจต่ำลงทันทีโวยวายเวียงตุบเวียงตับมีปัญหาเห็นชัดเจนเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหามากมายงั้นการนอนจะเป็นภาควิชาที่มีความรุนแรงนะผมคิดว่าเมื่อพูดอย่างนี้ปั๊บคุณต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับการนอนสักหน่อยนะครับคนวัยขนาดอายุมากเมื่อวานนี้กล่าวนำเกิดไปนิดนึงแล้วครับ65ปีขึ้นไปต้องการการนอนวันละคืนละ6ถึง7ชั่วโมงมี2ตัวเลขนะ6ถึง7แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่6ถึง7นะครับคนวัยกลางคนระยะท้ายๆ50 55 60อย่างนี้แล้วท้ายๆจะต่อครับช่วงสูงอายุต้องการนอน7ถึง8ชั่วโมงบวกไปอีกหนึ่งคนวัยกลางคนระยะต้นๆ นะครับ35 40 45ต้องการนอน8ถึง9ชั่วโมงคือวัยทำงานนั่นแหละวัยนี้นะครับคนในวัยของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็คือ11 12 13 14 15 16 17ถึง24 25ต้องการนอน9ถึง10ชั่วโมงลูกสาวลูกชายเราตอนที่เขาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวจำได้เลยว่านอนยาวมากนะครับตื่นเช้ามาก็คือส่วนใหญ่แล้วไปพ่อกับแม่ต้องไปปลุกเพราะจะต้องตื่นไปเรียนหนังสือไปทำธุรกิจภารกิจอื่นหลายอย่างแปลว่าการนอนของคนเรานี่ครับแบ่งเป็นหลายๆช่วงตามอายุความต้องการในการนอนหลับของคนแต่ละคนนั้นมันอธิบายได้จากการแพทย์ว่าทำไมต้องนอนเยอะ เหตุผลว่าช่วงนอนหลับเป็นช่วงที่คุณได้มาฟรีครับธรรมชาติยอมปิดไฟของอวกาศทั้งหมดเลยครับไม่มีแสงอาทิตย์มารบกวนคุณนะครับในบ้านคุณถ้าไม่เปิดดวงไฟก็มืดตื้อๆเหมือนกันทั้งหมดสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศให้คุณไปหลับซะไปหลับตามวัยของคุณเองทำไมต้องการถึงการจูงคนเราได้ไปนอนหลับไปเก็บตังค์ด้วยไปนอนไป เดี๋ยวเช้ามาตื่นเขาว่ากันใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนต้องการนอนพอถึงเวลาหนึ่งนอนจริงนะครับอย่างผมนี่ครับสี่ทุ่มครึ่งง่วงหาวแล้วกันมันมีอาการแสดงออกมาชวนให้เราเข้าสู่การหลับนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นผลจากการที่ใช้ฮอร์โมนในร่างกายเป็นตัวควบคุมคุณเลยเราเคยพูดแล้วครับว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นลูกน้องมือขวาของ DNA เลยนะในร่างกายมนุษย์ติครับเกิดมาจากพ่อพ่อทั้งแม่แบ่งได้ DNA ครึ่งหนึ่งรหัส DNA จากครึ่งหนึ่งจากพ่อคุณเองอีกครึ่งหนึ่งจากคุณแม่คุณเองผสมกันปุ๊บกลายเป็นเราอยู่ในท้องแม่นาน9เดือน DNA เป็นตัวควบคุมทั้งหมดให้เกิดตับไตไส้พุงให้เกิดหน้าตารูปร่างเป็นอย่างนี้ผิวพรรณเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้ใช้เวลา9เดือนบ่มเพาะอยู่ในท้องแม่ในมดลูกของแม่แล้วเราก็คลอดออกมาครบทุกอย่างพัฒนาการสมบูรณ์แบบมีอวัยวะต่างๆ30กว่าอวัยวะในร่างกายครบทุกอย่างรวมทั้งจิตใจที่ได้ถ่ายทอดจากพ่อคืนหนึ่งแม่คืนมาจากนั้นร่างกายควบคุมการเติบโตของคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่วัยกลางคนและต้นๆวัยทำงานด้วยอาศัยคำสั่งจากรหัสของ DNA ที่ควบคุมร่างกายคุณทั้งหมด3 แสนกว่า 4 แสนตำแหน่ง 3-4 แสนตำแหน่งแต่ถึงรหัสการควบคุมต่อร่างกายเราทั้งร่างกายทั้งการทำงานต่างๆการทำงานฮอร์โมนเอนไซม์วิตามินต่างๆทั้งการควบคุมเกี่ยวกับจิตใจทั้งหลายๆที่ควบคุมให้เราเป็นคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยแหละแล้วก็แม้พี่น้องท้องเดียวกันมีพี่น้องหลายคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขนาดว่ามาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแต่รหัสมันออกมาผสมกันแล้วมันละเอื้อลักษณะเด่นลักษณะด้อยอีกทีตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับพี่ชายเราไม่เหมือนกับน้องสาวเรานะครับถึงแม้จะมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก็ตามแต่มันก็คล้ายๆกันนะมีคำวิเคราะห์แต่สังเกตไหมฮะแต่จะไม่เหมือนกันอะหนูสังเกตไหมว่าหนูกับพี่นอกหนูไม่เหมือนกันแท้นะ
2: ไม่เหมือนกัน
3: จริงแล้วก็คือมันควรจะเหมือนสิถ้าบอกกันมาจากดีเอ็นเอแต่ว่าดีเอ็นเอมันฉลาดตอนผสมกันระหว่างสเปิร์มพ่อกับไข่ของแม่เนี่ยมันใช้วิธีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะด้อยขนาดนั้นต่อกันและกันด้วยทำให้ลูกแต่ละคนนั้นโชว์ลักษณะเด่นออกมาจึงทำให้ลูกในท้องเดียวกันของแม่ไม่เหมือนกันขนาดแฝดคู่เนี่ยนะยังมีบางอย่างที่อาจจะเหมือนกันทุกอย่างแค่จะมองแยกกันยากว่าเป็นคู่แฝดเขาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเช่นนิสัยใจคอของคู่แฝดอาจจะไม่เหมือนกันได้บ้างบางอย่างนะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นควบคุมด้วย DNA แต่ที่เล่ายาวนี่คือเรื่อง DNA เนี่ยการเน้นว่า DNA ทำให้เราไม่เหมือนกับคนอื่นหลายๆอย่างนอกจากรหัสที่ไปสร้างอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างเซลล์สมองต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วยังควบคุมตลอดทุกนาทีเมื่อคุณโตขึ้นโดยอาศัยฮอร์โมนเป็นมือขวาไปควบคุมให้คุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยาต่างก็มาควบคุมคุณไม่ได้นะครับใช้ฮอร์โมนใช้เอนไซม์ใช้ต่างๆหลายๆอย่างโดย DNA สั่งการจากเซลล์แล้วส่งออกทางด้านของฮอร์โมนการนอนก็เช่นเดียวกันครับเป็นกระบวนการที่ DNA ใช้ดูแลเราอย่างมืออาชีพจริงๆครับเพราะทั้งวันที่คุณทำงานอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาแต่งฟันเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวนะครับถ้าไปทำงานแล้วกลับมาทีตอนเย็นๆนะครับกลับถึงบ้านรับลูกรับเมียต่างกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนี่ยทั้งหลายแหล่นี้เกิดการฝึกหล่อทั้งนั้นแหละครับใช้ร่างกายตลอดทั้งวันน่ะต้องเต่าคิดดูสิมันมีภารกิจตั้งแต่สมองทางกายต่างๆทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งสมองถูกใช้งานไปพอกลางคืนเมื่อคุณเข้าสู่กระบวนการหลับฮอร์โมนจะออกแอคชั่นทันทีเริ่มดำด้วยฮอร์โมน เมลาโทนินก่อนเลยครับ
2: ค่ะ
3: หกโมงครึ่งตอนเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยพอแสงแดดเริ่มโผล่เพลงมาไหลนะมันจะกระตุ้นจะเปิดสวิตช์ต่อมที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินทันทีนะครับฮอร์โมนเริ่มสร้างมามันจะออกปิดตาไปเหมือนกับปั๊มน้ำมันที่เปิดสวิตช์ปั๊บมีน้ำมันเข้ารถเราทันทีฮอร์โมนก็ค่อยสร้างขึ้นทีน้อยทีน้อยใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะมากถึงจุดที่ออกฤทธิ์ได้ในร่างกายเรานะครับซึ่งก็โดสประมาณ 3-4 มิลลิกรัมแต่คนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเมลาโทนินมากพอที่จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เราเริ่มง่วงครับผม 4:00 น.เริ่มง่วงเริ่มไม่อยากดูอะไรแล้วนะครับหนังสือหาตำราเริ่มไม่อยากอ่านแล้วอยากจะนอนแล้วแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะเมลาโทนินนะครับออกมาเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการหลับเหมือนกับตอนที่มีผู้ซ้ำแม่เราพาเราไปนอนตอนเด็กๆพาไปที่ห้องนอนเราเล่านู้นเล่านี้เล่านิทานให้ฟังสักพักหนึ่งเราก็เริ่มง่วงแม่ก็เลยเอาผ้ามาห่มหน้าอกเราให้ไม่หนาวมากแอร์คอนดิชันมันเย็นเกินไปแล้วแม่ก็จะค่อยๆเอามือตบหลังเราตบตูดเราหลับซะลูกนะอะไรเงี้ยเสียงนุ่มๆของแม่หรือของพ่อก็ตามแต่ทำให้เราอยากจะหลับเมลาโทนินทำหน้าที่แบบนี้แหละครับเมื่อคุณโตขึ้นพ้นวัยเด็กแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาคุณพาคุณไปนอนอีกแล้วเมลาโทนินมันเป็นคนไปกระตุ้นสิ่งรอบๆตัวคุณทั้งหมดทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนร่างกายเป็นฤทธิ์ของเมลาโทนินแต่ระหว่างคุณนอนหลับไปแล้วนะครับหลับปุ้ยไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้ากับกระบวนการที่ควบคุมด้วยฮอร์โมนอีกหลายๆตัวในการทำให้คุณหลับแต่ตัวที่ออกฤทธิ์เป็นที่ใหญ่ก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการดูแลนะครับโกรทฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนตัวที่เป็นพี่ใหญ่เลยแล้วทำงานร่วมกับฮอร์โมนตัวเล็กๆน้อยๆอีก 4-5-6 ตัวทั้งร่วมทำงานโดยการเช็คร่างกายคุณทันทีมันถึงบอกว่าต้องเอาพูดในเรื่องของการที่เป็นของฟรีที่เราต้องได้นะครับร่างกายสร้างไว้ให้คุณแล้วมันตรวจเช็คร่างกายเราโดยโกรทฮอร์โมนว่าสึกหรออะไรบ้างหัวใจทำงานไปทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงเย็นเนี่ยหนักหนาแค่ไหนกล้ามเนื้อคุณถูกใช้งานแค่ไหนไปยกของหนักเลยไปทำงานหรือเปล่าไปพิมพ์ดีมากเกินไปสมองคุณถูกใช้งานในการคิดวางแผนต่างๆมากน้อยแค่ไหนและอื่นๆอีกทั้งหมดทั้งร่างกายคุณเลยพอมีการสร้างออกมาจาก DNA มันก็รู้รหัสของอวัยวะทุกอย่างของคุณเองทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งอะไรเนี่ยร่างกายมันรู้รหัสทั้งของการสร้างมาแล้วว่าสร้างจากพื้นฐานโครงสร้างอะไรใช้รหัสอะไรในการสร้างสมองคุณขึ้นมาเขาก็เช็คได้ตามนี้ปื๊ดรหัสผิดปกติตรงไหนรู้ว่าสึกหรอแล้วพอสึกหรอฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่ออกมาในร่างกายเราถึงไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีออกมาเหมือนเดิมครับท่านฟังจะเกิดขึ้นตอนที่เราหลับลึกหลับสนิทเรียกว่า deep sleep นะครับจำได้ไหมครับท่านฟังผมพูดอย่างนี้เสมอพูดภาษาชาวบ้านเลย deep sleep ไม่พูดแบบหมอพูดหรอกนะDeep Sleep นี่คือช่วงที่ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาเช็คร่างกายคุณทั้งหมดตามรหัสที่ DNA ไอ้ว่าไหนก็เช็คตัวเองก็บอกมาที่ว่ามันสึกหรอตรงไหนบ้างสึกหรอไปกี่เปอร์เซ็นต์โกรทฮอร์โมนเป็นตัวที่สร้างสั่งโปรตีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะนั้นๆๆๆๆ นะครับฮอร์โมนที่สมองก็สั่งการขนาดนั้นส่งวัตถุดิบขนไปเดี๋ยวนี้ด่วนฉุกเฉินเลือดพาไปเลยไปที่สมองไปซ่อมแซมเซลล์สมองที่คุณใช้การคิดทั้งวันไปที่กล้ามเนื้อใช้ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อวัดที่เคยใช้งานมามากสึกหรอไปเยอะถ้าจากการซ่อมแซมเนี่ยครับนี่ไม่กี่ชั่วโมงนะทำไมถึงใช้ทำได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะมันรู้รหัสการซ่อมไอ้วัดนั้นๆของคุณเองเหมือนในช่างที่เห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างกับเกี่ยวกับตับคุณเกี่ยวกับสมองคุณเกี่ยวกับหัวใจคุณเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วว่าสร้างเนี่ยใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบอย่างนั้นอย่างนี้ใช้เครื่องมือนั้นนี่มาซ่อมก็ดึงมาทันทีแล้วซ่อมทันทีไม่ต้องไปค้นหาแล้วว่าเอ๊ะมันสึกหรอตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องหาแล้วครับเหมือนกับท่อน้ำมันที่รั่วที่พระราม3นะครับหามา2สัปดาห์เพิ่งเจอเมื่อเช้านี้อันนี้ผมพูดเล่นนะท่านฟังไม่ได้ว่ากัน
2: แหมอินกับข่าวเหลือเกินอาจารย์เกาะกระแสมากเลย
3: ก็จับฟังเรื่องเขมรอย่างเดียวเลยครับมันมีข่าวอื่นออกมาผมก็ฟังตามไปแต่ต้องการ

0: ช่วยเหลือครับให้ข้าวให้น้ำให้พื้นแผ่นดินได้พักอาศัยแล้วก็ส่งหมออย่างพวกหมออาสาอย่างพวกผมนี่ครับตั้งใจไปทำไปช่วยดูแลไปตรวจโรคให้ไปแล้วให้ยาให้ถึงได้รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นมาตอนนู้นผมหนุ่มๆนะครับเราไปช่วยเขามากมายนะเป็นน้ำใจคนไทยแท้ๆเลยผ่านไปสักพักหนึ่งอ้ามันยึดพื้นที่เราไปเลยฮะอ้างเอาเจ้าของที่มันจะได้ยังไงมันไม่ได้ลุงก็อยู่ลุงก็เห็นเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นของไทยนะกินข้าวไทยนะครับกินยาแต่ของไทยยาไทยไปให้ไปดูแลหมอพาไปให้นี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ฟังอันนี้พูดเด็กขึ้นอีกว่าครับกลับมาเรื่องราว
1: เรากลับมาของฟรีเราดีกว่าจ้ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาข่าวเขาประกาศก็จะพูดข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงแต่ผมตั้งจับฟังจะไปฟังเรื่องเขมรว่ามันระแกเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็แต่ปรากฏว่าร่างกายสึกหรอครับกรทฮอร์โมนซ่อมแซมทันทีและจังหวะที่เขาซ่อมแซมมากที่สุดก็คือช่วงหลับ deep sleep ถามว่าคนเราหลับยังไงแหละที่บอกว่า7ชั่วโมง10ชั่วโมงในวัยรุ่นเนี่ยครับมันมีแบ่งเป็นช่วงๆไงเรารู้แล้วครับว่าหลับคนทุกคนในทุกวัยไหนก็ตามแต่หลับเป็นวงจรละชั่วโมงครึ่งครับท่านผู้ฟังถ้าหลับคนอายุมากนอนหลับคืนละ6ชั่วโมงคุณก็หลับไปทั้งหมด4วงจรครับก็วงจรหนึ่งมันเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งจับมาเรียงต่อเนื่องกันวงจรที่1จบที่1ปั๊บต่อวงจรที่2ก็เริ่มวงจร2แล้วก็วงจรที่3วงจรที่4ครบ6ชั่วโมงกว่าก็ตื่นตอนตีสี่ครึ่งนะครับตีห้าประมาณนั้นเห็นไหมครับว่าแต่ละคนนั้นมีกระบวนการนอนที่เป็นวงจรตัวเองโดยที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนี้เริ่มต้นจากพอหัวถึงหมอนนะท่านฟังจินตนาการดูนะครับคุณก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่คุณไม่รู้แล้วข้อตอนที่คุณหลับแล้วไงนะแต่พวกหมอเขาไปทำการวิจัยวิเคราะห์การตรวจสอบคลื่นสมองต่างดูทุกอย่างว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปของการหลับนั้นเกิดอะไรขึ้นพอหัวถึงหมอนเราเริ่มจะเคลิ้มๆนะครับนาทีที่10ที่11เริ่มนอนเคลิ้มๆแล้วก็หลับปุ๋ยตอนนี้ครับเราเรียกว่าการหลับตื่นๆภาษาแพทย์เขาย่อตัวสอนย่อ N1 ครับใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็น N2 หลับลึกลงอีกนิดนึงหลับลึกกว่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆหัวถึงหมอนใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับเป็น N2 N1 ต่อ N2ถ้าจะต่อเข้าสู่ N3 ที่เรียกว่าเป็นลูกช่วงหลับลึกหลับ deep sleep ก็คือช่วง N3 มีการกระบวนการทั้งหมดต้องผ่านมา N1 หลับตื่นหลับลึกปานกลาง N2 แล้วก็ต่อที่ N3 ช่วงนี้ครับรวมแล้วเวลาทั้งหมดที่ใช้ประมาณสัก50กว่านาทีตั้งแต่เริ่มหัวถึงหมอนจนถึงหลับลึกจบกระบวนการซ่อมแซมร่างกายคุณถึงซ่อมเล็กๆเกิดที่ N2ซ่อมใหญ่ๆที่ N3 Deep Sleep นะครับซ่อมสุดใจตามรหัสทุกอย่างคืนกับจบวงจรนี้1ชั่วโมงครึ่งคุณซ่อมได้ขนาดนี้เลยซ่อมเร็วมากเลยแล้วรอไก่ช่างก็พักหน่อยเขาเหนื่อยแล้วพักรอซ่อมรอบ N ต่อวงที่2ต่อให้หน่อยนะครับต่อจากวงที่2 N3 เสร็จแล้วก็จะต่อเข้าสู่ช่วงอีกช่วงนึงที่ว่าช่วงหลับฝันอีกประมาณ25นาทีก็จะจบวงพอดีครับหลับฝันในช่วงที่ใช้ในการซ่อมแซมเรื่องจิตใจครับเรื่องเซลล์สมองเรื่องความทรงจำเรื่องเมมโมรีทุกอย่างอะไรที่ดีๆการจำเหมาะๆครูสอนเรื่องอะไรก็จะจำแล้วก็เก็บเซฟเรคคอร์ดลงสู่ฮาร์ดดิสก์ในสมองเรานะครับหน่วยความจำในสมองอะไรที่ถูกด่ามาถูกว่ามาแม่ตีตูดจนเป็นตัวยงก็ดีลีทลบทิ้งไปเพราะมันเลยที่มันไม่ต้องจำหรอกอันนั้นนะฮะจำเรื่องดีๆจากที่เป็นความรู้องค์ความรู้ต่างๆจำไว้ฝันดีๆก็เกิดขึ้นช่วงระยะนี้ครับช่วงท้ายของวงจรแปลว่าวงจร1ชั่วโมงครึ่งจะมี N1 เริ่มหลับตื่นๆต่อได้ N2 หลับปานกลางเริ่มมีการซ่อมแซมแล้วนะครับแต่ซ่อมแซมอะไรที่มันง่ายๆตื่นๆ N3 ซ่อมทุกอย่างที่เป็นเวลาที่ลึกๆซึ้งๆดังนะครับซ่อมคืนกลับหมดตัวสมองด้วยได้คืนกันคนแก่เปิดกายซ่อม4วงถึง5วงเพราะว่าให้นอน6ถึง7ชั่วโมงไงแต่คนหนุ่มคนสาวเด็กวัยรุ่นกำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ซ่อมเลยครับ6วงไปเลยซ่อมหลายๆลูกหลายๆวงจะได้โตเร็วๆกระดูกจะเติบโตมากขึ้น

0: แต่ว่าแต่ละวงแต่ละวงนั้นมันมีดีฟสลีปอยู่ในนั้นนะครับเพื่อการซ่อมแซมเต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยให้หลับฝันด้วยเพื่อเคลียร์จิตใจให้จิตใจคุณสบายตื่นเช้าตีห้าพอดีครบคนอายุมากขึ้นก็ออกไปซ่อมแซมเป็นสี่วงจรบวกหนึ่งห้าวงจรละมีทั้งดีฟสลีปมีทั้งหลับฝันด้วยแต่คนหนุ่มสาวก็ซ่อมไปทั้งหมด6-7 วงจรละนะครับก็คืนกลับตื่นมาพอดีครบร่างกายจึงถูกซ่อมแซมทั้งคืนถ้ากระบวนการซ่อมแซมไม่เกิดขึ้นท่านฟังลองนึกดูสิครับว่าใช้ไปเรื่อยสึกหรอไปเรื่อยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ซ่อมคืนหรือซ่อมคืนแบบอืดๆอาดๆแต่ซ่อมซื้อซ่อมคืนแต่ร่างกายมนุษย์มันซ่อมโดยฮอร์โมนครับไปคุมให้เกิดการซ่อมแซมโดยใช้รหัสของ DNA ที่ร่างกายเรียนรู้มาแล้วจำได้แล้วซ่อมนายช่างคนนี้เก่งมากรหัสนี้จำได้เลยเปิดฉากปุ๊บก็ซ่อมได้เลยไม่ต้องรอใครทั้งนั้นถ้าซ่อมตรงเป๊ะแม่นเป๊ะกับเราทุกครั้งทุกคืนเช้ามาคุณถึงได้คืนกับร่างกายที่ยังสมบูรณ์แบบสังเกตไหมก่อนนอน4 ทุ่มมันง่วงมันเพลียมันเมื่อยๆอาการจะเยอะแต่พอตื่นเช้าปั๊บอาการแบบนี้หายเกลี้ยงอารมณ์ก็ดีสดใสไปกอดลูกที่ห้องนอนเลยปลุกมาเลยลูกไปตื่นไปโรงเรียนตอนที่ลูกเล็กๆนะครับจับอุ้มขึ้นเลยไม่ตื่นแล้วพ่ออุ้มรวบรักแร้สองข้างอุ้มขึ้นไปนอนไปอาบน้ำไปลูกไปอย่างเงี้ยนะก็ไปกันแล้วก็แปรงฟันด้วยกันพ่อลูกอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปทั้งหมดทั้งหลายที่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ดีด้วยเพราะมันซ่อมแซมคุณทั้งหมดทั้งร่างกาย N1 N2 N3 deep sleep ซ่อมร่างกายครับต่อด้วยช่วงหลับฝันตอนท้ายวงจร25 นาทีซ่อมจิตใจซ่อมสมองคุณซ่อมความทรงจำให้คุณซ่อมอารมณ์ต่างๆให้คุณฉลาดขนาดนี้ครับให้มาฟรีนะไม่คิดตังค์เลยซ่อมทุกคืนจนกว่าคุณจะหมดอายุไขนึกสิครับว่าของฟรีอันนี้มันพิสดารขนาดไหนนะครับผมที่เอามาพูดตอนที่ปันพฤหัสจะปิดซีรีส์เรื่องนี้ให้นะครับของฟรีจากธรรมชาติที่เลือกมาพูดให้แล้วนะครับและพรุ่งนี้พูดต่อตามสัญญาว่าเพื่อนฟังถามมาว่าไอ้น้ำที่เราดื่มเนี่ยคุณหมอทุกๆอึกที่เราดื่มเข้าไปจากแก้วน้ำเนี่ยเข้าร่างกายแล้วมันไปยังไงต่อล่ะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต่ออยากรู้ไหมอันนี้อ
1: ยากรู้ค่ะเนี่ยพออาจารย์พูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเจอคนแบบนี้นะถ้าเจอคนกำลังโมโหร้ายหรือว่าหน้าเขียวหน้าแดงถามเขาก่อนลองถามเขาหรือว่าลองบอกเขาก่อนว่าไปเงียบสักนิดหน่อยดีไหมคะไปหาอะไรกินสักหน่อยดีไหมไปหาข้าวกินให้อิ่มก่อนไปนอนหลับสักตื่นก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
0: ใช่
1: อารมณ์เปลี่ยนแน่นอนอาจารย
0: ์การเรียกเต่ามาประเด็นได้ดีมากของคุณมากเลยนะถ้าผมขอเตือนอีกนิดว่าตอนนอนหลับการนอนหลับนี่ครับมันจะเข้าสู่วงจรที่เราเล่าวันนี้ทั้งหมดนี่ครับตั้งแต่ N1 บวกไปถึง N2 ต่อ N3 deep sleep นะครับต่อการหลับฝันเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดที่พูดตรงเมื่อวันอังคารนะครับแสงแดดทำให้นาฬิกาชีวิตในร่างกายคุณปรับตรงเวลาเป๊ะตื่นเช้ามามก็ปรับเป็นตอนเช้าหยุดฮอร์โมนต่างๆที่ไม่สำคัญออกไปพอเวลาเย็นๆโพลเพลชาวบ้านไทยเรียกว่าโพลเพลมันปรับนาฬิกาเข้าสู่โหมดกลางคืนให้เราเพื่อเตรียมตัวให้หลั่งฮอร์โมนแล้วอย่างเมลาโทนินโกรทฮอร์โมนก็เตรียมสร้างและจะเริ่มต่างออกมาแล้วมาซ่อมแซมต่างๆในวงจรต่างผมเล่าแบบชาวบ้านเป็นคนไทยแบบคนเราชาวบ้านของเราจะฟังเข้าใจได้นะครับทุกอย่างมีกระบวนการเตรียมตัวแสงอาทิตย์เป็นตัวที่ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความ